0: ปี2005 2005ถูกแล้วนะครับเรื่องของกลยุทธ์ในการเข้าสู่บลูโอเชียน
1: ครับ
0: ซึ่งผมใช้หัวข้อในการพูดคุยกับดร.เจตคุณลิซ่าท่านผู้ฟังว่าธุรกิจไทยความหมายธุรกิจไทยของผมก็คือ SP เพราะว่าผู้ประกอบการไทยบ้านเรามีอยู่ประมาณสัก 3.2 ล้านราย 3.2 บลาบลาล้านรายมัน 3.2 นี่เป็น SMB แล้วสัก 95%
1: ครับ
0: 99.5% ด้วยนะ
1: อืมเยอะมาก
0: 95%
1: ครับ
0: อีก 0.5 เนี่ยเป็นรายใหญ่ๆรายใหญ่น้อยมากไม่ถึง 1% เพราะนั้นการที่ผมบอกว่าธุรกิจไทยกำลังหลงทางในบลูโอเชียนหมายถึงว่ากำลังหลงทางว่าตัวเองคิดว่าเราเป็นบลูโอเชียนนะเรากำลังอยู่ในตลาดของบลูโอเชียนเนี่ยจริงๆเนี่ย
1: มันเดทไปแล้ว
0: เราจะคิดผิด
1: มันเดทไปแล้ว
0: ใช่ใช่จริงๆเรายังอยู่ในแดงอยู่นะมันไม่ได้อยู่ในสีน้ำเงินซึ่งก็มันในการไปทำสำรวจเมื่อวานซึ่งเป็นของหน่วยงานสสบแล้วก็กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาจัดเนี่ยผมไปบรรยายแล้วก็ได้ทำการสำรวจในคนที่เข้าประชุมโดยว่าจริงๆแล้วธุรกิจคุณเนี่ยเป็นเลดหรือเป็นบลู
1: ครับ
0: เป็นอยู่ในการแข่งดุหรืออยู่ในการความแตกต่างในตลาดที่มีความแตกต่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังในการปรับตัวในทุกมิติเลยแต่สุดท้ายก็จะจบเรื่องของในความหมายของผมในมุมมองของผมผมคิดว่าบลูโอเชียนก็คือทุกอย่างเนี่ยในธุรกิจคุณเนี่ยคุณแตกต่างจากคนอื่นหรือไม
1: ่
0: นั่นแหละดูคุณไปคิดเลยว่าคุณแตกต่างกับธุรกิจอื่นหรือไม
1: ่
0: มันมีการสำรวจในทั่วโลกนะผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยนะก็จะ 95% ผมว่าในประเทศไทยก็น่าจะเป็นแบบนั้น
1: ครับ
0: 95% เนี่ยแข่งกันอยู่ในตลาดสีแดงในมหาสมุทรสีแดงโอเชียนมีอยู่ 5% เท่านั้นเองที่แข่งอยู่ในตลาดในมหาสมุทรสีน้ำเงินนะครับก็คือแตกต่างเรื่องราคาแตกต่างทุกอย่างครับแตกต่างเรื่องราคาแตกต่างเรื่องต้นทุนแตกต่างเรื่องแพ็คเกจจิ้งแตกต่างเรื่องคุณภาพมาตรฐานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอยู่ในมหาสมุทรสีน้ำเงินหมดนะครับซึ่งถ้าเรามาดูในประเทศไทยเมื่อกี้ผมพูดเรื่องของจำนวนของผู้ประกอบการไทยที่เป็น SMB 50% ที่อยู่ในการ 50% เนี่ยอยู่ในมหาสมุทรสีแดงเข้มเลย
1: mm-hmm.
0: แล้วในส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะพยายามพัฒนาตัวเอง
1: ครับ
0: เพื่อเข้าสู่มหาสมุทรสีน้ำเงิน Blue Ocean ซึ่งในของโปรเฟสเซอร์คิมกับโปรเฟสเซอร์ราณีเนี่ยเรนนี่อะไรประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: นะเขาได้แบ่งตลาดของธุรกิจเป็น2อย่างชัดเจนสีแดงและสีน้ำเงินแต่ระหว่างทางเนี่ยซึ่งตั้งแต่ปี2505มาเนี่ยมันก็มีงานวิจัยพยายามจะแทรกเข้าไปว่าระหว่างทางก่อนจะเป็นจากเคลื่อนตัวจากสีแดงไปเป็นสีน้ำเงินนั้นเนี่ยมันก็มีสีอื่นเข้ามาแทรกด้วยนะ
1: ครับ
0: มันมีสีส้มมันมีสีม่วงนะมันมีสีขาวมันมีสีเขียวระหว่างทางเข้ามาแทรกทีนี้เอาเฉพาะสีส้มกับสีม่วงแล้วกันเป็น Orange Ocean แล้วก็ Purple Ocean ในเพื่อจะเข้าไปสู่สุดท้ายเป้าหมายปลายทางก็คือสีน้ำเงินนะในเมื่อกี้ผมพูดว่าแดงเข้มเนี่ยผู้ประกอบการไทยมีประมาณสัก 50%
1: ครับ
0: ที่เป็น SME แดงหมาสมุทรสีส้มหมาสมุทรสีม่วงมีอยู่ประมาณสัก 45% ก็คือยังไม่ได้เข้าไปสู่ใน Blue Ocean จริงๆอ่ะบัวเชี่ยก็ประมาณสัก 5% นะครับประมาณสัก 5% นะทีนี้เวลาเราเป้าหมายส่วนหนึ่งในการทำธุรกิจเราเนี่ยเราอยากส่งไปต่างประเทศคำถามแรกเนี่ยท่านเคยคิดไหมว่าสมมติเราจะส่งไปตะวันออกกลางเนี่ยเฮ้ยตลาดมันเป็นตลาดแบบไหนตลาดเป็นสีแดงหรือตลาดเป็นสีน้ำเงินเป็น Red Ocean หรือเป็น Blue Ocean
1: ครับ
0: ในตะวันออกกลางถามท่านผู้ฟังก็ได้หรือในตลาดสหรัฐอเมริกาเป็นแบบไหนเราจะได้ไปถูกทางไง
1: ครับ
0: ตลาดจีนเป็น
1: อาจารย์ครับถ้าเกิดเวลาเราจะพิจารณาว่าตลาดเนี้ยบลูเรดออเรนจ์ม่วงเลยก็แล้วแต่เราดูจากอะไรครับอาจารย
0: ์ดูจากจำนวนคนที่เข้าไปแข่งขันเยอะไหมด
1: ู
0: จากประเด็นที่เขาไปแข่งขันเนี่ยเป

0: ็นประเด็นอะไรถ้าเป็นประเด็นเรื่องราคาอันนี้ใช่เลย
1: ครับ
0: อันนี้ใช่เลยนะส่วนใหญ่ก็จะแข่งกันราคาแข่งกันลดราคา
1: ครับ
0: เมื่อกี้ผมถามว่าตลาดตะวันออกกลางอย่างดูไบเนี่ยท่านคิดว่าเป็นเรดหรือเป็นบลู
1: ครับ
0: สำหรับผมนะซึ่งคนส่วนใหญ่คิดน่าจะเป็นบลูแต่ผมคิดว่าเป็นเรด
1: ครับ
0: เพราะว่าคนที่ซื้อสินค้าเราเนี่ยเพราะในตะวันออกกลางเนี่ยเขานำเข้าสินค้าเข้ามาเยอะมาก
1: ครับ
0: เข้าสินค้ามาเยอะมากจะเบรกได้ใช่ไหมดร.
1: ไม่ละต่อครับอาจารย์ต่อครับต่อครับ
0: คนจะคือนำเข้าเขามีแต่น้ำมันไงเขาจะนำเข้าไปเยอะมากเลยในดูไบในซาอุเนี่ยเพราะนั้นคนที่ซื้อจริงๆรอดจะมองว่าเจ้าของบ่อน้ำมันเนี่ยเขามีตังค์เขาน่าจะต้องซื้อสินค้าราคาแพงเขาน่าจะต้องซื้อสินค้ามาละมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากอะ
1: ่
0: ะคนที่ซื้อสินค้าไทยหรือสินค้าจากต่างประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับเป็นคนอะไรล่ะเป็นคนที่อยู่ทำงานที่นั่นน่ะมีคนอินเดียมีคนไทยมีคนอาเซียน
1: อาจจะไม่ใช่คนของประเทศนั้นทั้งหมด
0: ครับ
1: อาจารย์ครับนิดนึงฮะข้อมูลเหล่านี้ถ้าเกิดสมมติผมอยากจะรู้ว่าตลาดเนี้ยมันแข่งขันแค่ไหนผมหาข้อมูลยังไงได้ครับอาจารย
0: ์โอ้จากหลายแหล่ง
1: ฮะ
0: จากหลายแหล่งต้องจากหลายแหล่งต้องขึ้นอยู่กับคนกว่าเลยไม่ได้มีเป็นสรุปตายตัวเอาข้อมูลในนี้บอกว่าเป็นตลาดนี้เป็นเรดตลาดนี้เป็นบลูหลายแห่งดูประชากรดูรสนิยมดูรายได้ของเขาดูภาพรวมของการแข่งขันดูช่องทางในการจำหน่ายมันต้องมาจากข้อมูลหลากหลายมากด็อกเตอร์เจตก็คงได้ผมคิดว่าน่าจะดูนะเรื่องของหนังสงครามส่งด่วนคุณลิซ่าก็น่าจะท่านผู้ฟังก็น่าจะดูสงครามส่งด่วนสงครามส่งด่วนนี่เป็นหนังเรดโอเชียนก็คือเป็นหนังที่สะท้อนถึงเรื่องของการแข่งขันด้านราคา
1: ครับ
0: ตัวละครที่ผมชอบไม่ใช่ชอบมากที่ชอบมากที่สุดก็คือผมไม่แน่ใจดร.เจตได้ดูไหมอ่ะ
1: ยังดูไม่ครบครับ
0: ต้องไปดูเดี๋ยวจบรายการต้องไปดูแล้ว
1: ครับ
0: ตัวละครที่ผมชอบมากก็คือเจ้าสัวคัดนิ่ม
1: คุณธเนศวรากุลเคราะห์ได้รางวัลด้วยฮะได้นักตลาดครับ
0: ชอบมากชอบสไตล์การพูดชอบสไตล์การวางท่าทางแต่อันนั้นก็ชอบในเทิงกายภาพ
1: ครับ
0: แต่ชอบในคำพูดที่เจ้าสัวคณินในหนังเนี่ยพูดมาก็คือว่าอย่าเริ่มทำสงครามราคาเพราะถ้าทุกเจ้าแข่งกันลดราคาตลาดจะพัง
1: ครับ
0: คนที่พังเร็วก็คือธุรกิจที่มีสายป่านสั้นคำถามที่เป็นประโยคเด็ดต่อจากประโยคเมื่อกี้ก็คือว่าคุณมีอะไรที่ผมไม่มี
1: ครับ
0: นี่คือความแตกต่างคุณมีอะไรที่ผมไม่มีคุณมีอะไรที่ผมไม่มีก็คือ blue ocean
1: อันนี้อาจารย์
0: ประโยคทางซ้ายเมื่อกี้ที่ผมพูดว่าคุณอย่าแข่งขันราคานั่นคือ red ocean
1: ครับอาจารย์เดี๋ยวสรุปตรงนี้ก่อนเอาเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงหน้านะแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วทำยังไงถึงจะหาตลาดที่เป็น blue ocean ที่ถูกของเราหาตลาดที่ถูกของเราเนี่ยนะคือยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงGood Morning ASEAN สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update
3: ช่วง

0: Good Morning อาเซียน
1: กลับมาติดตามกันต่อนะครับเรื่องของ Blue Ocean นะกับธุรกิจไทยครับอาจารย์คำถามที่ผมถามไปเมื่อสักครู่นี้นะว่าเอ๊ะเราจะไปหาได้ยังไงว่าคือตลาดที่ใช่ของเราครับอาจารย
2: ์มีก่อนจะไปตอบคำถามดร.เจตมีคนบอกว่าเชียร์เยอรมันเหมือนผมนะคุณพิทูลบอกเชียร
1: ์ครับครับ
2: นี่เสื้อที่ใส่แข่งนะเนี่ย
1: อันนี้แบบเป็นเวอร์ชันอัปเดตนะ
2: ครับผมดร.คำถามอีกทีสิ
1: ฮะเราจะดูได้ไงว่าตลาดนี้ใช่ของเราครับ
2: คือผมคิดว่าบลูคำถามดีมากเลยนะท่านผู้ฟังเป็นคำถามที่ท่านต้องถามตัวเองด้วยนะในธุรกิจท่านเนี่ยแล้วมันบลูโอเชียนเนี่ยตลาดมันอยู่ตรงไหน
1: ครับ
2: เป็นคำถามที่ดีมากมากบลูโอเชียนอยู่ทุกที่อยู่ทุกตลาดอยู่ทั้งในประเทศไทยอยู่ในตลาดต่างประเทศขึ้นอยู่กับว่าคุณหามันพบหรือเปล่า
1: ครับ
2: ถามสำคัญต่อไปก็คือว่าแล้ววิธีที่หาพบเนี่ยหายังไง
1: ครับ
2: การที่ท่านอยู่ในตลาดสีแดงท่านจะออกจากตลาดสีแดงท่านต้องแข่งเรื่องราคาอย่างเดียวแล้วธุรกิจท่านอยู่ได้ไหมเพราะนั้นท่านจะต้องไปหาลูกค้าใหม
1: ่ครับ
2: ตลาดใหม่ส่วนแบ่งการตลาดใหม
1: ่
2: ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนั่นแหละมันอยู่ทุกตลาด
1: ครับ
2: ง่ายๆคือจริงๆมันเป็นตลาดเฉพาะเหมือนกันนะเป็นตลาดเฉพาะทางเช่นผมปัจจุบันเทรนด์ของไทยของโลกของทั่วโลกอ่ะอาหารที่เขาทำกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าส่วนผสมของน้ำตาลที่อยู่ในอาหารนั้นเนี่ยไม่ใช้น้ำตาลได้ไหม
1: ครับ
2: เป็นสารที่ทดแทนน้ำตาลอ่ะเพราะเขากลัวโรคเบาหวาน
1: ครับ
2: สังคมผู้สูงวัยก็ดีสังคมของการรักสุขภาพอย่างดร.เจตเนี่ยวิ่งบ่อยเนี่ยเขาก็ต้องการหาอะไรหาอาหารที่มันกึ่งเป็นยาน่ะสารสำคัญต่างๆตัวอาหารเนี่ยอันเนี้ยบลูแหละ
1: ครับ
2: เพราะท่านเป็นบลูได้ท่านไปจับเฉพาะตลาดใหม่ๆหาผู้บริโภคใหม่ๆไม่ได้เน้นย้ำเฉพาะผู้บริโภคเดิมๆนั่นแหละคือบลูแหละมีการพูดถึงนวัตกรรมสินค้าไทยหรือธุรกิจไทยต้องมีนวัตกรรมคำว่านวัตกรรมของท่านที่ท่านเข้าใจนะคืออะไร
1: ครับ
2: ท่านก็คือผู้ฟังพวกเราเนี่ยแหละครับประชาชนชาวไทยนี่แหละครับคำว่านวัตกรรมท่านความหมายของท่านคืออะไรบางคนก็คิดว่านวัตกรรมก็คือเรื่องของการจะต้องไปเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามานั่นคือนวัตกรรมจะต้องเอาไปเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาจริงๆก็ถูกในมุมของท่านแต่ในมุมของผมมองว่านวัตกรรมก็คือความแตกต่างนวัตกรรมก็คือBlue Ocean
1: อ
2: ย่างไรความแตกต่างของผมไม่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยผม
1: ต้องใช้ต้นทุนสูงแม่อาจารย
2: ์ต้องทุนสูงอีก
1: ครับ
2: แต่ผมใช้ความคิดผมที่ให้มันต่างผลิตภัณฑ์ผมให้มันต่างกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งอื่นๆเช่นเราจะส่งน้ำเครื่องดื่มที่เป็นผลไม้เป็นขวดๆไปเนี่ยอย่างเงี้ยไม่นวัตกรรมนะครับ
1: ครับ
2: อาจจะเป็นค่าขนส่งก็แพงแต่ท่านสามารถทำเป็นผงได้เนี่ยคือนวัตกรรมท่าน
1: เก็บได้นานขึ้น
2: เก็บได้นานขึ้นสะดวกขึ้นเบาขึ้นในการขนส่งโลจิสติกต่างๆก็จะถูกลงนะครับท่านลองดูร้านกาแฟดังๆแบรนด์ต่างประเทศที่เข้ามาตั้งในประเทศไทยเนี่ยแพงมากผมไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับแพงมากแต่ทำไมคนยังเข้าไปคนยังเข้าไปกินคนยังเข้าไปนั่งนานๆกันนะครับเพราะอะไรครับเขาขายความแตกต่างแตกต่างเรื่องอะไรแตกต่างเรื่องมันเป็นสถานที่ของการทำงานของการประชุมผมนั่งทำงานในบ้านเนี่ยนะครับบางทีตื้อนะครับ
1: ครับ
2: จริงๆมันในบ้านมันก็พร้อมทุกอย่างเดี๋ยวก็กินไปกินนี่สะดวกสบายแต่ผมรู้สึกผมทำงานไม่ได้อะผมต้องเข้าไปนั่งร้านกาแฟร้านเนี้ยต้องงานผมเสร็จอ่ะแต่เขาไม่ได้ขายเฉพาะกาแฟเขาขายไลฟ์สไตล์ของการทำงานเขาขายบรรยากาศการทำงานเขาขายเป็นที่ประชุมเขาขายเต็มที่พบปะเพื่อนนะในอีกร้านหนึ่งก็มีการเป็นแบบคุณก็นั่งได้เหมือนกันนะนั่งได้เหมือนกันผมก็นั่งแต่ผมคิดผมทำได้น้อยอ
1: ่
2: ะรู้สึกว่าอารมณ์มันไม่มาในการทำงานผมไปนั่งร้านไอ้แบรนด์ต่างประเทศรู้สึกมันงานผมมันเสร็จผมต้องไปชาร์จแบตแบบนั้นนะครับอันนี้อย่างนี้เป็นต้นก็คือเขาสร้างความแตกต่าง

0: ให้เกิดขึ้นสรุปก็คือว่าเลดโอเชียนเนี่ยแข่งในตลาดเดิมแข่งด้วยราคาลูกค้าเปรียบเทียบได้ง่ายก็เพราะว่าเพราะว่าแข่งกันเรื่องราคานะกำไรลดลงต้นทุนการผลิตสูงกำไรเหนื่อยขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: ในเลดโอเชียนแต่ถ้าเป็นบลูโอเชียนเนี่ยสร้างตลาดใหม่แข่งขันด้วยคุณค่าคำว่าคุณค่าเนี่ยเราพูดคำว่าคุณค่าการสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นปัจจุบันผมขอเพิ่มคำว่ามูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการคิดสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษผมได้ภาษาอังกฤษว่า value creation
1: ครับ
0: เพราะนั้นมูลค่าที่เราเพิ่มขึ้นเนี่ยเกิดจากการคิดสร้างสรรค์บนความแตกต่างกับคู่แข่งของคุณลิซ่า
1: ครับ
0: นะเปิดความสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นลูกค้าจำได้ที่เป็นในความแตกต่างว่ากำไรเริ่มสูงขึ้นสบายและยั่งยืนขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างของกลัวว่าเวลามันจะหมดนะครับผมยกตัวอย่างของเมื่อวานเนี่ยผมทำการสำรวจอยู่ใน SMB ที่เป็นสัก7กลุ่ม1กลุ่มอาหารเครื่องดื่มกลุ่มการผลิตและอุตสาหกรรมกลุ่มค้าส่งค้าปลีกกลุ่ม Creative Design สื่อและการตลาดกลุ่ม Wellness และก็กลุ่มที่ปรึกษาในทุกเรื่องที่ปรึกษาด้านการตลาดที่ปรึกษาด้านการเกษตรและบริการอื่นๆก็คือ7กลุ่มผมไอ้กลุ่มที่ว่าเนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มที่เป็น SME ที่เข้ามาฟังผมที่เข้ามาฟังผมจัดโดยสสบแล้วก็กลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมผมต้องการประเมินว่าแล้วเขาจริงๆอ่ะเขาอยู่ในพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่สีน้ำเงินในทางธุรกิจท่านผู้ฟังลองถ่ายดูว่าธุรกิจเหล่านี้อยู่ในพื้นที่สีไหนนะครับไม่มีเวลารอคำตอบ
1: ตอบเลยครับ
0: ว่าทั้งหมดที่ผมพูดมา7ธุรกิจเนี่ยนะครับแดงหมดเลย
1: ครับ
0: ไม่มีหลุดมาเป็นบลูสักลายนึงไม่มีเป็นบลูมาหลุดสักลายนึงทีนี้แดงผมก็เจาะลงไปแจงแดงเนี่ยผมก็เจาะลงไปอีกว่าแดงนี่เขาเป็นแดงแบบไหนอ่ะเขาเป็นแดงจางเขาเป็นแดงเข้มเขากำลังจะหลุดออกไปจากแดงส่วนใหญ่นี่นะครับ60ผู้ประกอบการตาลประกอบการไทย SMB ไทยเนี่ย 60% เป็นแดงเป็นแดงจางเพื่อจะหลุดไปเป็นบลูแหละเป็นแดงจางเพื่อจะหลุดเป็นบลู 60% ก็คือยังไม่ไปบลูอ่ะผู้นี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่สีแดงเพราะนั้นประเด็นนี้ธุรกิจไทย SMB ไทยยังพื้นที่สีแดงรอรัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆส่วนใหญ่แล้วมันมีหลายเรื่องมากเราลงลึกไปว่าแล้วตกลงเขาในแดงนี่เขามีปัญหาตรงไหนที่เขาไม่สามารถจะไปเป็นบลูได
1: ้ครับ
0: ใหญ่เลยหลากหลายมากแต่ว่าส่วนใหญ่เลยเรื่องของปัญหาเรื่องการทำตลาดช่องทางการจำหน่ายก็กลับไปสู่ต้นทางของปัญหาของผู้ประกอบการไทยอีกแล้วผู้ประกอบการไทยนี่ผลิตเก่งมากนะการเกษตรกรไทยก็ผลิตเก่งปรับให้เป็นนั่นปรับให้เป็นลดคาร์บอนผู้ประกอบการไทย SME ไทยผลิตเก่งมาก
1: ครับ
0: วันนี้มีการมอบรางวัลผู้ประกอบการที่ทำเรื่องของเกษตรแปรรูปบนนวัตกรรมประมาณนี้แหละครับเขาใช้คำว่าAgri Award 2025จัดที่กระทรวงพาณิชย์ผมไม่ได้ไปร่วมด้วยเพราะติดบันไดนะในนั้นเนี่ยจะมีคัดโอ้โหคนสมัครกันเยอะมากวันนี้จะเป็นได้แชมเปี้ยนแหละนะคือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโอ้โหเก่งมากในการผลิตแต่สุดท้ายก็เข้ามาสู่ข้อสรุปที่ผมได้เมื่อวานไม่รู้ตลาดไม่รู้ช่องทางในการจำหน่ายเพราะนั้นรัฐบาลที่ผ่านมาก็จะพูดว่า อะไรนะการตลาดนำการผลิตถูกทางแล้วแต่ว่าการตลาดนำการผลิตของรัฐบาลในที่ผ่านมาเนี่ยนะครับของประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะผู้ประกอบการก็ยังไม่รู้อ่ะนี่คือคอขวดนี่คือมันภาษาธุรกิจก็ใช้เป็นจุดเจ็บปวดเหรอ
1: เพนพอยต์
0: มีเพนพอยต์มีเกนพอยต์ผมตอนนี้ผมไม่อยากใช้ภาษาอังกฤษมากเพราะเดี๋ยวเป็นภาษาอังกฤษคำหนึ่งภาษาไทยคำหนึ่งมันดูไม่ดีผมภาษาไทยแล้วผมจะวงเล็บภาษาอังกฤษเผื่อใครสามารถไปเซิร์ชต่อได้ว่าคืออะไรนะครับผมจะไม่พูดเป็นภาษาอังกฤษคำหนึ่งภาษาไทยคำหนึ่งไม่ฟัง
1: เดี๋ยวคนจะไปเซิร์ชว่าอาจารย์จบที่ไหน

0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่โอเคโอเคเพราะนั้นก็คือปัญหาคือช่องทางการจำหน่ายนะช่องทางของการตลาดไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยในต่างประเทศท่านก็กลับไปใช้แนวคิดของBlue Oceanว่าแล้วท่านสินค้าท่านมันแตกต่างอย่างไรบางคนบอกว่าสินค้าตัวเองเนี่ยสเปเชียลมากเลยแต่นั่นเป็นความคิดของคุณไงมันอาจจะไม่ใช่สเปเชียลไม่ใช่พิเศษในผู้บริโภคไงบางทีเราหลงตัวเองว่าเฮ้ยมันพิเศษแล้วนะมันอร่อยมากเลยนะชิมดูดิเนี่ยฉันทำมามันอร่อยนั่นมันเป็นลิ้นของคุณไงแต่ลิ้นของผู้บริโภคเนี่ยเขาอาจจะไม่อร่อยซึ่งผมก็ไอ้ที่เขารีวิวแบบร้านอาหารอร่อยๆนั่นผมไปแล้วนะผมไปชิมนะไม่อร่อยนะ
1: ครับอาจารย์ครับขออนุญาตครับเดี๋ยวต้องขอตัดเข้าประกาศของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยครับ

ากาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

มหาวัชระราชธิดาดังนี้1พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 น. 2พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช25694. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569

0: ีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะใช้
2: ยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมเสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทั้งเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนกิตตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนกิตตินิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิติก้ามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวี่ลีกอันมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาโดยทรง

ช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์หรือ LLM เพียง1ปีจากนั้นส่งเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์หรือ JSDและส่งศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ส่งสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและส่งเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นส่งเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยอุตสาหะได้ส่งริเริ่มโครงการกำลังใจหรืออินสปายเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลเวเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจแต่หน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นยังทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมและพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ด้านนิติบัณฑิตของนิติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้องค์กรต่างๆขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรี Goodwill Ambassadorในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ซึ่งเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีรับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1
ันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิตติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง

0: เอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบงคอกรูส
1: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทันทสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0: พระองค์ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชกา

0: สำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกราชทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญสำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJนะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยริเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
1: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเผื่อจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตฐานทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งนึงที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆคงจะได้ว่าเรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบูร์นะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตศาลผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัย

0: ให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับรัชกาลรัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งอยู่ในพระทัยท่านตลอดมาครับ
1: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

0: และพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
1: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกๆคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงประกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
2: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้สองจะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกัมพูชาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยแล้วมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระเกียรติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

0: ณ3คูณ4เมตรในย่านลานหลวงนี่แหละคือจุดกำเนิดความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ที่อยากช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มต้นกับพระสหายโดยมีเพียงคอมพิวเตอร์2เครื่องกับปรินเตอร์อีก1ตัวโดยเริ่มจากโครงการสอนอาชีพกว่า40โครงการมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คนแต่ก็พบว่าแค่ให้วิชาชีพอย่างเดียวอาจไม่พอให้เขาเติบโตอย่างยั่งยืนอุปสรรคที่แท้จริงคือการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานมูลนิธินภาจึงถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2557เพื่อรับผู้ด้อยโอกาสเข้ามาทำงานช่วยให้เขาพึ่งตัวเองได้มีปัจจัยพื้นฐานครบพร้อมกับพัฒนาชีวิตและทัศนคติแบบรอบด้านปัจจุบันเราได้ขยายความช่วยเหลือให้มากยิ่งขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้ทุกคนเติบโตอย่างยั่งยืนและจะตั้งใจทำให้มากยิ่งขึ้นต่อไปขณะเสด็จไปทรงงานพระองค์ท่านทรงสังเกตเห็นป้ายโรงเรียนหินอ่อนที่ขัดกับอาคารเรียนที่ทรุดโทรมจึงทรงสอบถามจนทราบถึงปัญหาในโรงเรียนและทรงเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละช่วยได้จึงเริ่มจากในโรงเรียนก่อนโดยทรงสอนวิถีพอเพียงและทรงริเริ่มโครงการอาหารกลางวันแล้วครอบครัวของเด็กๆก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มนำแนวทางไปใช้บ้างความสุขจึงเริ่มขยายออกไปจากจุดเล็กๆนี้พระองค์ท่านจึงทรงตั้งสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่นานการพัฒนาก็ขยายไปถึงจังหวัดอื่นๆนอกจากพัฒนาชีวิตยังทรงพัฒนาจิตใจคนในชุมชนด้วยการทำนุบำรุงศาสนาอีกด้วยงานทั้งหมดนี้ไม่ง่ายและต้องใช้เวลาแต่มันก็ทำให้รู้ว่าการพัฒนาจะเกิดผลยั่งยืนได้ต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงจากที่ได้เสด็จไปทรงปิงปองและทรงทราบว่าเยาวชนสนใจกีฬาชนิดนี้น้อยลงจึงทรงนึกถึงเด็กๆในสถานพินิจที่มีโอกาสจำกัดและทรงเห็นว่าปิงปองน่าจะเหมาะกับพวกเขาโดยทรงเริ่มโครงการ Young Table Tennis Way of Change เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าสู่เส้นทางกีฬาอาชีพแต่ก็พบว่าแม้จะออกจากสถานพินิจแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้พวกเขาไปต่อไม่ได้อยู่ดีเหมือนการสร้างฝันที่พวกเขาไม่มีวันไปถึงบ้านกีฬา BBG จึงเกิดขึ้นเพื่อรับเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวให้เรียนหนังสือและฝึกฝนเป็นนักกีฬาอย่างจริงจังจนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจและผลการแข่งขันเราจึงขยายโครงการให้ครอบคลุมถึงเด็กๆกลุ่มอื่นๆและเพิ่มกีฬาอื่นๆเข้ามาอีกด้วยเมื่อมีเด็กๆมากขึ้นโครงการทั้งหมดจึงถูกรวมเป็นสโมสรกีฬา BBGเพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพและพัฒนาเด็กๆให้เป็นคนคุณภาพของสังคมไม่น่าเชื่อว่าห้องเล็กๆห้องนี้คือจุดเริ่มต้นของงานทั้งหมดที่ขยายเป็นทั้งมูลนิธินภาสำนักงานโครงการส่วนพระองค์และสโมสรกีฬา BBGความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่เริ่มขึ้นที่นี่และได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนมาแล้วอย่างมากมายและพวกเราจะตั้งใจทำเช่นนี้ต่อไปด้วยความหวังให้ทุกพื้นที่ในแผ่นดินไทยได้มีรอยยิ้มจากการเติบโตที่ยั่งยืน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับ10หน่วยงานทำโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ
2: ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษารักษาการแทนประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานให้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำระยะที่2ระหว่างมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง

0: ายามยากสภากาชาดไทยกับภาคีเครือข่าย10หน่วยงานคือสำนักงานกสทช.กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: และกองทัพบกเพื่อสืบสานพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนำระบบเทคโนโลยีโทรมาตรอัตโนมัติมาใช้บริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติของประเทศและสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยจะติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติในพื้นที่ป่าต้นน้ำให้ครบตามแผนที่510สถานีไว้ใช้ส่งข้อมูลผ่านระบบโทรคมนาคมเพื่อใช้เฝ้าระวังป้องกันภัยพิบัติการบริหารจัดการน้ำในชุมชนการป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
1: ประเทศไทยขาดสถานีวัดปริมาณน้ำฝนที่อยู่ในที่สูงนะครับที่อยู่บนเขาการจะวัดปริมาณน้ำฝนที่ได้ผลมีประสิทธิภาพที่สุดต้องวัดจากที่สูงจากต้นน้ำนะครับการทำงานของโทรมาตรก็คือว่าเมื่อวัดปริมาณน้ำฝนแล้วเนี่ยก็จะส่งสัญญาณไปที่เซิร์ฟเวอร์ของสสน.ของสำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำเขาก็จะวิเคราะห์ว่าปริมาณน้ำฝนขนาดนี้มันจะมีน้ำป่าไหลหลากไหมจะมีน้ำท่วมไหมต้องอพยพไหมทั้งหมดนี้ก็เพื่อป้องกันภัยเฝ้าระวังภัยให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเพราะว่าสภาพของภูมิอากาศที่เป็นวิกฤตเนี่ยมันจะหนักขึ้นทุกวันถ้าเรารู้ล่วงหน้าได้พอที่จะหลบลี้หนีภัยได้ป้องกันภัยได้ก็จะเป็นประโยชน์ที่ผ่านมาก็ถือว่าได้ผลถึงระดับพอใจนะครับได้มีการลดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตไปได้มากพอสมควรครับ
0: สำหรับโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติระยะที่1ได้ติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำไปแล้ว242สถานีข้อมูลที่ได้รับเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายระบบโทรคมนาคมไปยังคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ thaiwater.net และแอปพลิเคชัน thaiwater เผยแพร่สู่สาธารณะรวมทั้งยังมีระบบแจ้งเตือนข้อมูลฝนตกหนักผ่านแอปพลิเคชัน LINE ให้หน่วยงานของรัฐภาคประชาสังคมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังป้องกันภัยและการเตือนภัยในระดับชุมชนโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและสสน.ตั้งเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาขึ้น19ชุมชนทั่วประเทศพร้อมฝึกอบรมอาสาสมัครในชุมชนที่มีความเสี่ยงเกิดอุทกภัยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสนับสนุนวิทยุสื่อสารให้เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพชวนันท์มาลีรายงาน

จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหม่อมสุทนารี

พระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบใกล้ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงรับปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐ

เอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิตติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและ UNIFEM กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย

ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอัณฑะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาดังนี้

1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 น 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569

0: าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่29สิงหาคม2562เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบ้านสารวะและบ้านไล่โว่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งประสบปัญหานานานับประการไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคการศึกษาเศรษฐกิจและการสื่อสารด้านคมนาคมในช่วงฤดูฝนของทุกปีทั้งสองชุมชนประสบปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรการเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงดังนั้นโครงการได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องกับความเป็นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทางให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกแล้ว
1: การดำเนินงานที่ผ่านมานะตามแผนงานโครงการสารวัตรไล่โง่นะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้สามารถที่จะใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปีครับ
0: ด้านสาธารณสุขโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรือนอนามัยในทั้งสองชุมชนรวมทั้งมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสารวะจำนวน24คนบ้านไลโวจำนวน26คนต่อมาได้มีการขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่บ้านที่ไร่ป้าบ้านเสน่ห์พ่องบ้านจักแกบ้านปังสนุกและบ้านก่อเสด็งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปพระราชทานใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมที่โรงเรียนบ้านที่ไร่ป้าเมื่อวันที่28กันยายน2563
2: ก่อนที่จะมีโรงเรือนอนามัยนะคะก็ชาวบ้านก็คือถ้าป่วยมีอาการหนักๆอย่างนี้ชาวบ้านก็คือจะช่วยกันลงไปแบกลงไปข้างล่างค่ะตั้งแต่มีโรงเรือนอนามัยขึ้นมาชาวบ้านก็คือสะดวกสบายค่ะเจ็บป่วยนิดนึงก็คือมารักษาคุมกำเนิดเยอะขึ้นเพราะว่าคือมีอนามัยก็คือมียามายาก็ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะก็มารักษาที่โรงเรือน
3: ค่ะตั้งแต่โรงเรือนอนามัยของเรานะคะจัดตั้งขึ้นค่ะตอนนี้ก็ได้เวลา1ปีแล้วนะคะตั้งแต่ของสารวัตรแล้วก็ทางไร่วัวนะคะเราก็ได้มีการให้บริการกับคน

0: ไปนะคะก็คือให้บริการทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการให้วัคซีนเด็กนะคะประเด็นที่3ก็คือเราจะมีการคุมกำเนิดและฝากครรภ์นะคะตามเกณฑ์แล้วก็มีการทำคลอดในโรงพยาบาลอนามัยนะคะต่อไปก็จะเป็นประเด็นของการส่งต่อผู้ป่วยฝังในกรณีที่มีคนไข้ฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีรถที่โรงพยาบาลอนามัยนะคะคอยรับส่งผู้ป่วยเส้นทางในการรับส่งผู้ป่วยก็คือสะดวกสบายขึ้นเคสของเราที่ส่งต่อนะคะก็คือสามารถไปทันเวลาแล้วก็สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสังขะได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โครงการได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจำนวน50แกลลอนหน้ากากอนามัย 4,000 ชิ้นและชุดตรวจ ATK 200ชุดนอกจากนี้โครงการยังได้นำถุงพระราชทานจำนวน200ถุงข้าวสารจำนวน500กิโลกรัมมอบให้แก่ประชาชนทั้ง2ชุมชนที่ต้องพักรักษาตัวและกักตัวเพื่อการสังเกตอาการณโรงพยาบาลสนาม
2: ทางเราเนี่ยก็เตรียมสถานที่นะครับสำหรับที่จะรับผู้ป่วยผู้เสี่ยงสูงจนถึงในเรื่องของการเตรียมอาหารอีกในด้านหนึ่งเราก็จัดชุดประสานงานด้านการแพทย์เข้ามาร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ในการคัดกรองในการตรวจหาเชื้อแล้วก็เข้ามาสู่ในกระบวนการกักตัวตามระบบครับ
1: ด้านการสื่อสารภายในชุมชนจะใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน2ช่องทางคือวิทยุสื่อสารและสัญญาณ Wi-Fi โดยมีการทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุเป็นประจำทุกวันเพื่อดำรงการติดต่อสื่อสารตลอด24ชั่วโมงด้านสาธารณูปโภคก่อนเริ่มโครงการประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในเรื่องระบบไฟฟ้าได้วางแผนนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือไฮโดรพาวเวอร์โดยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มีการติดตั้งทั้งแบบรวมศูนย์หรือมินิกริดและแบบบ้านเดี่ยวหรือโซลาร์โฮมซึ่งปัจจุบันทั้ง2ชุมชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

0: เนื่องจากเป็นระบบเดียวที่ใช้กับบ้านเรือนคนเดียวก็จัดเก็บเฉลี่ย20 บาท
1: ระบบน้ำโครงการได้เข้ามาสำรวจพร้อมปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยได้ร่วมกับชุมชนสร้างระบบกักเก็บน้ำสำรองจำนวน42 แห่งสร้างเป็นสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน1 แห่งและจะทำฝายในลำน้ำจำนวน33 แห่ง
0: ช่วงฤดูแล้งจะเกิดปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในโครงการนี้เราก็เลยได้ดำเนินการในส่วนของการหาแหล่งน้ำเช่นบ่อน้ำซับนะรวมถึงการทำความสะอาดรักษาแหล่งน้ำประปาภูเขาเกิดเราเชื่อว่าแหล่งน้ำที่เราพัฒนาไปเนี่ยสามารถรองรับการอุปโภคในพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ครับ
1: ด้านเศรษฐกิจเดิมประชาชนทั้ง2 ชุมชนดำรงชีวิตด้วยการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวไร่เก็บของในป่ามาขายและทำงานรับจ้างทั่วไปโดยมีรายได้ต่อครัวเรือน 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อปีเมื่อโครงการเข้ามาจึงได้มีการจัดทำสัมมนาประชากรชุมชนเสริมความรู้การพัฒนาอาชีพด้วยการปลูกผักทั้งในและนอกโรงเรือนการทำนารวมและพัฒนาไม้ผลเดิมเช่นกาแฟเม็ดมะม่วงหิมพานต์และหมากโดยให้ความรู้กับชุมชนในการเก็บผลผลิตที่ถูกต้องจนปัจจุบันทำให้ชาวบ้านเก็บกาแฟได้ 14,900 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 720,000 บาทซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่จำหน่ายกาแฟได้เงิน 133,600 บาทการเข้ามาของโครงการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อวันที่15 มีนาคม 2564
2: ในการเสริมสร้างของเรื่องของผักอินทรีย์หัวใจหลักของการทำผักอินทรีย์คือความซื่อสัตย์การทำงานในระยะแรกอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องความเข้าใจเราพยายามเข้ามาปรับเปลี่ยนแล้วสอนวิธีให้เขาเข้าชาวบ้านฉะนั้นการเรียนรู้ในระยะที่ผ่านมาชาวบ้านก็เกิดความพึงพอใจเรามองความยั่งยืนในสิ่งที่เป็นอาชีพแล้วก็เรื่องของป่าไม้และชุมชนดังนั้นผลผลิตที่ออกไปจากที่นี่ค่ะจะมองถึงเรื่องของความเป็นอินทรีย์รวมถึงการลงทุนสุดท้ายเองหัวใจของความซื่อสัตย์นะจะมาช่วยชาวบ้านให้เขาช่วยเหลือกันถึงได
3: ้โรงเหนือ200 กิโลก็มีนะผมก็เลยบอกว่า100 กิโลนะกิโลละ30 บาทถ้าคุณมี2 โรงล่ะเก็บรอบเนี่ยคุณก็ได้6,000ฉะนั้นผมคิดว่าก็ดีมากดีที่สุดก็คือหน่วยงานเขาก็สนับสนุนหาตลาด

0: เราถ้าเกิดผมกับพระองค์ท่านทำให้ไม่ลงเนี่ยพวกผมก็ยังอยู่แบบลอยๆ
1: การช่วยเหลือครัวเรือนขาดแคลนโครงการได้เข้าช่วยเหลือครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยนำแนวทางพระราชทานสายพานการผลิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเข้ามาเป็นแนวทางหลักโดยให้ครัวเรือนขาดแคลนเข้าสู่สายพานการผลิตในทุกการผลิตของชุมชนซึ่งทำให้ครัวเรือนขาดแคลนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถปลดหนี้สินได้อีกทั้งโครงการยังได้ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนขาดแคลนที่สุดโทรมให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วย
2: ผมไม่ได้อยู่บ้านกลับมาเนี่ยห้องน้ำไม่มีฝาครับไม่มีฝาเนี่ยผมก็หาสังกะสีเก่าๆมาแปะครับแล้วโครงการสร้างห้องน้ำเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเข้ามาครับแล้วอยู่ๆก็เขามาสร้างให้ครับโอ้เขาสร้างให้อย่างดีเลยครับ
1: ด้านการศึกษาเดิมใน2ชุมชนมีเพียงห้องเรียนสาขาบ้านสารวะและบ้านไรโวเมื่อโครงการเข้ามาจึงมีการยกระดับเป็นโรงเรียนกองม่องทะสาขาบ้านสารวะและสาขาบ้านไรโวส่งผลให้มีอัตรากำลังครูและเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีขึ้นนอกจากนี้มีการนำระบบ DLTV เข้าไปสอนเสริมมีการสอนในหลักสูตรพื้นถิ่นมีการจัดทำหลักสูตรพื้นป่าต้นน้ำทุ่งใหญ่นเรศวรให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาป่าและนักเรียนในพื้นที่ยังมีความสามารถด้านศิลปะโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการวาดรูปประกอบการเขียนนิทาน3เรื่อง
3: ที่ได้เรียน DLTV นะคะแล้วก็ได้เรียนกับคุณครูประจำชั้นด้วยเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการเรียนของเด็กๆเนี่ยดีขึ้นค่ะ
1: การศึกษาต่อปีที่ผ่านมามีนักเรียนจากพื้นที่โครงการศึกษาต่อณโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจำนวน6คนแต่โรงเรียนยังขาดแคลนหอพักนักเรียนดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นในการก่อสร้างหอพักนักเรียนซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3: อยู่มาจากหมู่บ้านสารวาค่ะมาม.4ก็มาเรียนที่อุดมสิทธิศึกษาค่ะเพราะว่าที่อุดมมีหอพักให้อยู่ค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษานะคะแล้วก็จะมีการปลูกผักเลี้ยงปลาทำกับข้าวกินเองทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนมากมายค่ะ
1: นอกจากนี้โครงการได้สนับสนุนให้นักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวได้เรียนต่อจึงได้จัดให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จำนวน112คนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการที่กรมอุทยานได้ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ในการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าดังนั้นโครงการจึงเข้ามาสนับสนุนแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประชาชนทั้ง2ชุมชนได้มอบที่ดินคืนให้แก่กรมอุทยานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเมื่อวันที่27กันยายน2563ที่บ้านสารวะและวันที่29พฤศจิกายน2564ที่บ้านไรโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงร่วมปลูกป่าเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง
4: ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแต่ละแปลงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแปลงอย่างแปลงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องการให้เป็นแหล่งต้นน้ำเราก็ต้องเน้นประโยชน์เรื่องระบบนิเวศเป็นหลักส่วนประโยชน์เรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องไม้ใช้สอยเนี่ยก็เป็นเรื่องรองไป
1: มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2564โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทเมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิทำให้หลายภาคส่วนได้เข้ามาสนับสนุนงานของโครงการมากขึ้นเช่นศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาให้คำแนะนำในเรื่องการทอผ้าและการจักสานมีการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้ามาให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการตลาดการสร้างแบรนด์และการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เช่น Shopee ภารกิจที่มูลนิธิกำลังดำเนินการคือการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาที่ดินในแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งผลจากการทำแปลงรวมการทำนารวมทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกันการใช้พื้นที่น้อยแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้ประชาชนใน2ชุมชนได้ยกที่ดินให้กับมูลนิธิ4รายเป็นเนื้อที่100ไร่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงขอให้กรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่

0: ของการแบ่งพื้นที่ออกเป็นประเภทต่างๆจำนวน6ประเภทการดำเนินงานตามโครงการภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิภูประดินจะเข้ามาสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับหรือเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งช่วยเสริมทักษะและวิธีคิดการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐและสนับสนุนให้เกิดวิถีคนอยู่กับป่าอันเป็นการรักษาวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยตลอดไป
1: ที่เราต้องขอพระคุณพระองค์ท่านครับที่เป็นห่วงชาวบ้านและผู้สละสละครับแม้ว่าจะอยู่ในป่าในเขาท่านก็ไม่ลืมผู้หลังครับขอพระคุณ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพย

0: วดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ท่านรัฐมนตรีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: ากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่พระทัยกับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในเรือนจำที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพด้วยเหตุนี้จึงพระราชทานโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยชนพึงได้รับเมื่อวันที่28ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเปิดโครงการระยะที่1ณทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน756ชิ้นวงเงิน190ล้านบาทเศษให้กับเรือนจำทัณฑสถาน25แห่งรวมทั้งพระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลประจำเขตอีก12แห่งและได้พระราชทานแนวทางอื่นๆอาทิการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้มีความรู้ในเรื่องการรักษาพยาบาลด้วยการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำการจัดตั้งมุมสุขภาพราชทานปันสุขการบูรณาการในการทำงานระหว่างเรือนจำและโรงพยาบาลและสนับสนุนให้จิตอาสาจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเข้ามาช่วยดูแลในมิติสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโครงการราชทานปันสุขทำให้เกิดผลดีและเปลี่ยนแปลงในมิติสุขภาพในด้านต่างๆต่อเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในทุกเรือนจำและบุคลากรจากโรงพยาบาลแม่ข่าย
1: ปัจจุบันผู้ต้องขังโดยส่วนใหญ่ 89% ได้รับการขึ้นทะเบียนตรงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ผู้ต้องขังต่างด้าวผู้ต้องขังไร้สิทธิ์หรือผู้ต้องขังคนไทยที่เราไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เนี่ยเมื่อก่อนการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังกลุ่มนี้ค่อนข้างยากลำบากแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีการบูรณาการทั้งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึง

0: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกคนร่วมมือกันแล้วก็หาแนวทางพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการนี
1: ้ที่นี่เนี่ยจะมีแพทย์เข้ามาให้การรักษา5สาขานะคะมีทั้งแพทย์ทั่วไปสูตินรีแพทย์ทันตแพทย์จักษุแพทย์แล้วก็จิตแพทย์นอกจากนั้นก็อาการมากขึ้นเราก็จะส่งตามที่แพทย์เนี่ยได้ให้คำแนะนำว่าให้ไปที่นู่นที่นี
2: ่โรงพยาบาลหมอเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเอ็มสองให้การดูแลเรือนจำกลางสมุทรปราการครับซึ่งมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 รายซึ่งปัจจุบันปี65เนี่ยนะครับมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 รายก็มีเรื่องของโรค NCD นะครับประมาณ 2,000 รายได้จากการที่มีโครงการราชการปันสุขขึ้นมานะครับก็ทำให้มีแพทย์มีพยาบาลมีเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาวิชาชีพนะครับลงไปให้การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำทำให้มีการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานความดันนะครับกลุ่มปกติเราก็จะให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองในกลุ่มเสี่ยงสูงจะมีการติดตามเป็นระยะทุก6เดือนนะครับส่วนในผู้ที่สงสัยก็จะให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมอาหารนะครับการออกกำลังแล้วก็มีการติดตามนะครับทุก3เดือนนะครับมีการสั่งยาให
3: ้จากการดำเนินการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะครับเกี่ยวกับโรคทางช่องปากนะครับโดยเฉพาะฟันนะฮะเราได้รับยูนิตฟันซึ่งเป็นของพระราชทานนะครับยูนิตพระราชทานเข้ามาเนี่ยแล้วเราส่งทีมทันตแพทย์เข้าไปทำการอุดฟันนะครับซึ่งทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยสามารถทานอาหารแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนะครับกลุ่มของวัณโรคนะครับโครงการราชทานปันสุขเนี่ยมีรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่นะครับเข้ามาเอ็กซเรย์อย่างน้อยคนละ1ครั้งต่อปีนะครับก็สามารถทำให้ค้นพบได้เร็วนะครับซึ่งขณะนี้เขาไปค้นพบปีแรกเนี่ยผมพบถึง 16% นะครับสุขภาพจิตนะครับตอนนี้เรามีการส่งพยาบาลจิตเวชเข้าไปให้คำแนะนำเบื้องต้นนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการระบบเทเลเมดิซีนนะครับซึ่งทำให้คุณหมอหรือคุณพยาบาลเนี่ยคนไข้สามารถเข้าถึงบริการตรงนี้มากขึ้น
4: ถ้าผู้ต้องขังเนี่ยมาโรงพยาบาลวันหนึ่งอาจจะจำกัดมาแค่ได้ไม่กี่คนก็จะส่งมาเนาะค่ะแต่ว่าในหลวงรัชกาลที่10ค่ะได้พระราชทานเครื่องมือตามเรือนจำต่างๆที่ต้องดูแลตรวจตาหรือว่าสลิดแลมป์ทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลเขาวินิจฉัยโรคได้ก็รักษาได้เลยทันทีไม่ต้องรอค่ะ
5: ก็อุปกรณ์จากโครงการราชทานปันสุขซึ่งที่ได้ใช้บ่อยๆก็อันดับแรกก็จะเป็นเครื่องวัดความดันอันดับ2ก็คือเครื่องสลิปแลมป์เนาะแล้วก็อันดับ3ก็จะเป็นระบบเทเลเมดิซีน
6: ค่ะก็เริ่มจากที่หนูไม่สบายค่ะแล้วก็ได้เห็นผู้ช่วยงานสถานพยาบาลอสจสถานพยาบาลค่ะช่วยคุณพยาบาลในการดูแลผู้ต้องขังป่วยค่ะหนูเลยรู้สึกว่าหนูอยากจะเป็นแบบพี่เขาบ้างหนูอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นบ้างสำหรับการอบรมอสจนะคะเดิมอบรม5วันค่ะแต่ในปัจจุบันเพิ่มความเข้มข้นขึ้นกลายเป็น7วันค่ะก็มีการอบรมด้านการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานค่ะการดูแลผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำค่ะ
7: ก็ดีใจครับมีความสุขครับที่ได้ดูแลเราถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็ไม่ได้ดูแลแบบนี้หรอกครับเวลาเราดูแลผู้หายเนี่ยคนที่เดินไม่ได้จนวันหนึ่งเขาเดินได้เรามีความสุขครับ
8: เป็นโรคไตครับพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาโรงพยาบาลนี้พระองค์ท่านก็ได้มาบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็มีบริจาคเครื่องฟอกไตด้วยครับที่ผมฟอกอยู่ทุกวันนะครับก็ปลื้มใจมากเลยครับที่มีโครงการพระเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีพระองค์ท่านวันนั้นก็คงไม่อยู่วันนี้เพราะว่าวันนั้นไม่หาโรงพยาบาลไม่ได้เลยครับก็คือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วครับ
9: ต
8: ั
9: วเองเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็เป็นโรคเครียดก็หลายคนที่เข้ามาก็แรกเริ่มเลยก็จะเครียดนะคะก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็การมีหนังสือที่เราอ่านการที่เรามีโอกาสรีแลกซ์ได้ออกกำลังกายก็ช่วยได้เยอะค่ะก็โครงการราชทานปันสุขมีส่วนที่จะช่วยผู้ต้องขังได้ดีมากต้องขอขอบคุณไปแล้ว
10: ดำเนินงานในระยะที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในระยะที่2ไปยังเรือนจำอำเภอจำนวน19แห่งโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน118ล้านบาทเศษเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่แบ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในเรือนจำ15ล้านบาทเศษและครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลแม่ข่ายจำนวน102ล้านบาทเศษและได้เสด็จเปิดโครงการในระยะที่2เมื่อวันที่28เมษายน2564ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีผู้บริหารผู้บัญชาการเรือนจำและผู้ต้องขังเฝ้ารับเสด็จณที่ตั้งผ่านระบบออนไลน์นอกจากการพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วยังได้พระราชทานแนวทางเพิ่มเติมได้แก่การบริหารจัดการโรคติดต่อการกักโรค การส่งเสริมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมโภชนาการการบำบัด

0: น้ำเสียและการกำจัดขยะเป็นต้น
1: ซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมามีข้อพิพาทระหว่างเรือนจำและชุมชนในการปล่อยน้ำเสียตั้งแต่มีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขมีแผนงานที่ชัดเจนในการบำบัดน้ำเสียมีการใช้บ่อดักไขมันมีการเติมจุลินทรีย์ลงในท่อระบายน้ำ
0: เมื่อวันที่13กันยายน2564โครงการได้รับภารกิจการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมาดูแลเพิ่มเติม
2: ตอนหนูเข้ามาหนูก็ท้อง่าย4เดือนจะเข้า5เดือนนะครับหนูก็กังวลว่าหนูจะเป็นยังไงจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ได้ไหมแต่พอถึงวันจริงหนูก็มีเจ้าหน้าที่เขาคอยมาผ่าท้องแล้วก็พาหนูไปหาหมอแล้วก็กำหนดคลอดพ่อหนูไปคลอดที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาก็คุมดีมากเลยค่ะแล้วก็โครงการราชทัณฑ์ปันสุขเขาเคยให้กำลังใจให้หนูด้วยจริงๆก็บอกว่าท้ออยู่นะคะแต่ก็เห็นหน้าลูกลูกเคยให้กำลังใจให้หนูทุกวันนี้ค่ะ
3: ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งนะครับโดยเฉพาะผู้ต้องขังสตรีนะครับก็พบว่ามีเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกนะครับสองกลุ่มนี้อยู่ในขั้นกลางการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อเรือนจำเช่นกันทว่าด้วยแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ห้องกักโรคการส่งเสริมเรื่องสุขาภิบาลเรือนจำและอนามัยสิ่งแวดล้อมการบูรณาการระหว่างเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายจึงทำให้เรือนจำสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้ทันการนอกจากนี้ผู้ต้องขังก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกเช่นเดิมโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน48ล้านบาทเศษในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังได้พระราชทานยาฟาวิพิลาเวียจำนวน 200,000 เม็ดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีก1ล้านบาทในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลระบบความดันลบณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์วันที่25สิงหาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้จัดตั้งมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทโดยการดำเนินงานของมูลนิธิจะเน้นเข้าไปเสริมการทำงานของภาครัฐในการดูแลผู้ต้องขังในเรื่องสุขภาพสวัสดิภาพของผู้ต้องขังเพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมนับแต่นี้ไปการทำงานของมูลนิธิจะเข้าไปช่วยเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือรวมทั้งดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและการสาธารณสุขของผู้ต้องขังตลอดไป

ระดำริก็ดีนะครับหรือว่าในสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือการปฏิบัติพระองค์เพื่อเป็นต้นแบบในการที่ทำให้เราเนี่ยเจริญรอยตามผมได้ตามเสด็จหลายรอบได้เห็นท่านเวลาทรงงานในพื้นที่หลายๆครั้งท่านไม่เคยได้นึกถึงพระองค์เองท่านจะนึกถึงผู้ประสบอุทกภัยหรือว่าคนที่ได้รับผลกระทบเป็นหลักเราเห็นว่าท่านไม่ทรงย่อท้อท่านทรงใช้ความวิริยะพระสติปัญญาท่านมีองค์ความรู้เยอะนะครับว่าจะต้องจัดการอย่างไรอย่างเป็นระบบต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมันคืออะไรแล้วเราจะใช้วิธีการไหนในการแก้ปัญหาตรงนั้นรวมถึงเรื่องของความติดดินของพระองค์ท่านท่านไม่เคยทรงคิดว่าจะต้องวางพระองค์เป็นเจ้านายท่านปฏิบัติทุกคนเสมอเหมือนกันในหลายๆครั้งเนี่ยเหมือนกรณีของกรมหมื่นสุทัศนารีนาถหรือพระองค์โสมท่านไม่ได้เสวยนะครับในช่วงเวลาที่เลยช่วงเวลาพระกายหารมาเนี่ยท่านบอกว่ายังไม่หิวคนอื่นยังเดือดร้อนอยู่เรายังไม่ต้องกินซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ให้เห็นว่าทรงคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักนะครับอันนี้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างพวกผมเนี่ยได้ยึดปฏิบัติตลอดมาครับผมก็ได้มีโอกาสเรียนรู้จากวิธีคิดของท่านนะครับต้องใช้คำง่ายๆแบบนี้ว่าท่านคิดอย่างไรคือหนึ่งท่านมองในมุมกว้างและท่านมองในมุมลึกอันนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้บริหารหรือว่าเป็นผู้นำท่านจะรับสั่งสอนว่ามองภาพรวมว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องมันจะต้องมีอะไรบ้างแล้วในส่วนย่อยเนี่ยที่ต้องจัดการเนี่ยมันจะต้องดำเนินการอย่างไรสิ่งที่รับสั่งอันนึงว่านอกจากการใช้ศาสตร์ในการจัดการแล้วเนี่ยยังต้องมีศิลปะในการดำเนินการด้วยเพราะว่าแต่ละหน่วยงานแต่ละชุมชนเนี่ยมีวัฒนธรรม

ของการดำเนินงานของมูลนิธิซึ่งท่านได้พระราชทานว่ามูลนิธิเนี่ยจะต้องเป็น Center of Excellence in Flood Relief นะครับ and Management นะครับก็คือว่าศูนย์กลางความเป็นเลิศในการจัดการอุทกภัยทั้งในด้านของสังคมและด้านของมนุษย์นะครับมูลนิธิยังยึดพันธกิจยึดวิสัยทัศน์ตรงนี้เนี่ยในการปฏิบัติงานของมูลนิธิอยู่ตลอดจริงๆแล้วเรามีกิจกรรมตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะแค่ช่วงน้ำท่วมที่ทุกคนอาจจะเห็นเรื่องของถุงยางชีพพระราชทานหรือว่าโรงครัวพระราชทานเท่านั้นนะครับแต่จริงๆภารกิจของเราเนี่ยมันมีทั้งหมด3ด้านได้แก่เรื่องของการเฝ้าระวังนะครับก่อนเกิดการเกิดอุทกภัยการบรรเทาทุกข์ระหว่างอุทกภัยและการฟื้นฟูหลังอุทกภัยนะครับซึ่งที่ผ่านมาในตั้งแต่มกราต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันในเรื่องของการเฝ้าระวังเนี่ยมูลนิธิได้มีการขยายผลนอกเหนือจากประเทศไทยแล้วเนี่ยเรายังไปอบรมไปติดตั้งสถานีโทรมาร์ทที่สปป.ลาวด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นฝนตกหนักนั้นเนี่ยไม่เกิดน้ำหลากแล้วก็มีแหล่งน้ำไว้สำหรับการใช้ในช่วงน้ำแล้งด้วยจริงๆอุบัติเหตุจากการจมน้ำเองก็เป็นอุบัติเหตุอันนึงที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วงการเกิดอุทกภัยนะครับทางมูลที่อาสาเพื่อนพยายามยากร่วมกับทีมอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติก็ลงไปอบรมให้กับนักเรียนนะครับในหลายจังหวัดนะครับแล้วก็อบรมครูขอเพื่อที่ต้องการจะเทรนเดอะเทรนเนอร์ให้เขารู้ว่าเวลาเกิดเหตุอุทกภัยถ้าเกิดมีกรณีมีเด็กจมน้ำจะต้องเอาชีวิตรอดอย่างไรในการช่วยเหลือตัวเองในสถานการณ์แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการเฝ้าระวังการเตรียมการอย่างหนึ่งก่อนที่จะเกิดอุทกภัยนะครับส่วนในเรื่องของการบรรเทาทุกข์นั้นเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีการเตรียมการก่อนที่จะเกิดเหตุเราก็มีการเตรียมเรื่องของนวัตกรรมจะทำอย่างไรให้การประกอบอาหารนั้นน่ะมีคุณภาพเราจะทำอย่างไรที่จะสามารถทำได้ในปริมาณที่มากโดยใช้ปริมาณคนที่ลดน้อยลงแล้วก็ยังมีการติดต่อกับซัพพลายเออร์ต่างๆเพื่อวางแผนในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ากรณีเวลาเกิดเหตุและจำเป็นต้องตั้งโรงครัวพระราชทานเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้วัตถุดิบนั้นไปส่งอยู่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถประกอบอาหารให้กับผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างรวดเร็วและจะบอกว่าจริงๆมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาเราก็มีการฝึกฝนตลอดเวลาแล้วมีการอบรมทีมอาสาปฏิบัติการปฏิบัติและล่าสุดก็ได้มีการแข่งขันระดับประเทศนะครับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพยายามยากเนี่ยเราก็ได้รางวัลที่1มารางวัลชนะเลิศมาสำหรับการแข่งขันการประกวดในเรื่องของทักษะการกู้ภัยภารกิจด้านหนึ่งที่เป็นภารกิจสำคัญนะครับแล้วก็เป็นพระดำริของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือภารกิจด้านการฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูระยะสั้นระยะยาวนะครับฟื้นฟูระยะสั้นได้แก่เรื่องของการทำบิ๊กคลีนนิ่งนะครับหลังเกิดอุทกภัยรวมไปถึงเรื่องการฟื้นฟูระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านอาชีพแล้วก็จะเป็นการฟื้นฟูแหล่งน้ำซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้ลงไปจังหวัดน่านเพื่อไปทำฝายนะครับอันเนี้ยเป็นพระดำริของพระองค์ท่านที่ทรงทำมาได้ตลอดนะครับฝายเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในเรื่องของการชะลอน้ำตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นการฟื้นฟูแหล่งน้ำไหมใช่ด้วยแล้วก็เป็นการเฝ้าระวังอีกในขณะเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าป่ามีความชุ่มชื้นนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะมีต้นไม้ในการที่ชะลอความเร็วของแรงน้ำที่จะเข้าสู่บ้านเรือนแล้วก็เรายังมีเรื่องการมอบบ้านนะครับหลังจากที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งที่น้ำท่วมซ้ำซากซึ่งไอ้ประเด็นเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยจริงๆการแก้ปัญหาเนี่ยคือประชาชนต้องอยู่กับน้ำให้ได้ต้องรู้ว่าน้ำจะมาในช่วงไหนการใช้ชีวิตวิถีชีวิตของเขาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์นะครับโครงการเก็บกล่องสร้างบ้านเนี่ยก็เป็นการสานต่อพระนโยบายนะครับก็เป็นหนึ่งในภารกิจเรื่องของการฟื้นฟูขยะเองก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุทกภัยเพราะนั้นเราเอากล่องนมนี่นะครับมาแปลสภาพเปลี่ยนเป็นหลังคาเปลี่ยนเป็นวงกบเปลี่ยนเป็นฝาผนังเปลี่ยนเป็นพื้นพวกนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่มูลนิธิได้ยึดถือและดำเนินการมาโดยตลอดว่าในทุกๆกิจกรรมของการปฏิบัติงานการดำเนินงานนั้นเนี่ยเราพยายามสอดแทรกเรื่องของนวัตกรรมที่มันเป็นประโยชน์กับทางผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยมาใช้แล้วให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดโครงการอีกอันนึงคือเรื่องของโครงการพัฒนาศักยภาพน้ำดื่มนะครับที่วัดป่าพุทธพจน์หริบุญชัยหรือว่าชุมชนพัชรธรรมเครือข่ายเตือนภัยพิบัติเพื่อนพึ่งพาเนี่ยก็เป็นทั้งหมด19ชุมชนนะครับที่นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับในการที่จะเฝ้าระวังคือภัยแล้งน้ำท่วมมันมาด้วยกันนะครับที่พื้นที่เนี่ยประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากพระองค์พาเนี่ยท่านก็เสด็จไปเพื่อทรงเปิดสถานีผลิตน้ำดื่มแห่งแรกพอเปิดจากแห่งแรกก็เนี่ยความต้องการก็ยังมีมากนะครับไม่เพียงพอมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างแหล่งที่2แล้วก็มีการสร้างเครื่องบรรจุนะครับขวดแบบสำเร็จรูปก็ปรากฏว่าสามารถแก้ปัญหาคือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องของน้ำแล้งประชาชนตอบรับเป็นอย่างดีนะครับมารับน้ำดื่มซึ่งไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับ

0: กิจของมูลที่พึ่งพาเนี่ยดำเนินมากว่า27ปีและต้องบอกว่าน้ำเนี่ยมันไม่เคยลดน้ำมันท่วมทุกปีเพราะฉะนั้นการสนับสนุนคนที่เดือดร้อนน้อยกว่าช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนมากกว่าเนี่ยเป็นค่านิยมที่ดีสำหรับคนไทยที่เรามีการแบ่งปันกันตลอดเวลาอยากให้ได้มาสนับสนุนนะครับทางมูลนิธิเนี่ยเราก็มีที่ตั้งทำการอยู่ที่อาคารมหินทรเดชานุวัฒน์ที่ต้นถนนเพชรบุรีซึ่งที่นี่ก็มีพาเฟ่นะครับ PAFE นะครับพาเฟ่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจด้านการฟื้นฟูด้านอาชีพของผู้ประสบอุทกภัยเหมือนกันเพราะว่าเรานำสินค้าจากผู้ประสบอุทกภัยมาจำหน่ายเมล็ดกาแฟก็มาจากชุมชนที่ประสบอุทกภัยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดอยากจะอุดหนุนก็สามารถมาที่มูลนิธิได้ท่านสามารถที่จะร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพยายามยากได้เงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านเนี่ยนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสิ่งสำคัญก็คือว่าท่านสามารถจะนำใบเสร็จเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้สิ่งที่มูลนิธิได้ดำเนินการตลอดมานะครับเราได้กำลังใจจากพระองค์ท่านที่ท่านได้ทำให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านมุ่งหวังนั้นคือประชาชนเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าพันธกิจของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาเนี่ยเราไม่ทิ้งประชาชนแน่นอนเราไม่ทิ้งผู้เดือดร้อนแน่นอนสิ่งที่เรายังทำอยู่เราจะทำให้มากกว่าเดิมนะครับสมกับพระปณิธานที่ท่านได้พระราชทานไว้และสมกับตัวอย่างที่ท่านได้ทำให้เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านมั่นใจว่าสิ่งที่เพื่อนพึ่งพาดำเนินการมาตลอดเราจะยังดำเนินการต่อไปและจะพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นตามพระนโยบายที่ท่านได้พระราชทานไว้ว่าให้มูลนิธิเพื่อนพึ่งพานั้นได้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในการจัดการอุทกภัย
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีตามคำกราบบังคมทูลของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่9มีนาคม2563และเมื่อวันที่25สิงหาคม2564ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มีพื้นที่ดำเนินงานในตำบลไร่โว่แบ่งเป็น2ระยะคือระยะที่1บ้านสารวะและบ้านไร่โว่และระยะที่2บ้านที่ไร่ป้าบ้านปางสนุกและบ้านจะแก่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2568มีการประชุมคณะกรรมการในระดับจังหวัดและลงพื้นที่รวมจำนวน2ครั้งโดยมีความคืบหน้าการดำเนินงานแยกตามด้านต่างๆดังนี้ด้านเส้นทางสัญจรเส้นทางสัญจรในระยะที่1ใช้งานได้ตามปกติสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ในทุกฤดูกาลและเส้นทางสัญจรในระยะที่2พัฒนาไปแล้วร้อยละ67คงเหลือการก่อสร้างสะพานซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569สำหรับการสร้างเส้นทางเพื่อความมั่นคงจะเริ่มดำเนินการและคาดว่าจะเสร็จในปี2569ด้านสาธารณสุขจากการพัฒนาเส้นทางสัญจรทำให้สามารถส่งต่อผู้ป่วยจากในพื้นที่ไปยังอำเภอสังขละบุรีได้ทันท่วงทีอีกทั้งได้ดำเนินงานสาธารณสุขเชิงรุกเช่นการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรค NCD อบรมประชาชนในพื้นที่ระยะที่1มีอสช23คนยกระดับเป็นอสม15คนในพื้นที่ระยะที่2มีอสช41คนยกระดับเป็นอสม29คนนอกจากนี้ยังมีการอบรมอสช.น้อยในบ้านสารวะและบ้านไร่โว่จำนวนทั้งสิ้น12คนการคุมกำเนิดในพื้นที่ระยะที่1มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 57.19 ในพื้นที่ระยะที่2มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 77.25 ด้านสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์ในพื้นที่ระยะที่1ใช้งานได้ตามปกติและมีการเพิ่มความรู้ให้แก่ประชาชนอบรมช่างซ่อมไฟฟ้าชุมชนจำนวน6คนและในพื้นที่ระยะที่2การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้ามาติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์แล้วร้อยละ78คาดว่าเดือนมีนาคม2569จะดำเนินการแล้วเสร็จระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ระยะที่1มีน้ำอุปโภคและบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี

และไม่พบปัญหาในการใช้งานส่วนพื้นที่ระยะที่2บ้านทิไลป้าและบ้านพุจืออยู่ระหว่างดำเนินการโดยกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2569ส่วนบ้านจะแก่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ระยะที่1สามารถใช้น้ำจากฝายของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในพื้นที่แปลงรวมและแปลงเดี่ยวได้ตลอดทั้งปีพื้นที่ระยะที่2 อยู่ระหว่างรอการจัดสรรที่ดินของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงจะวางแผนการจัดระบบน้ำต่อไปด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ระยะที่1สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนได้เข้าร่วมวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ทำ MOU ไว้กับประชาชนครัวเรือนละ20ไร่รวมทั้งสิ้น365แปลงประกอบด้วยบ้านสารวะจำนวน168แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วม60รายบ้านไลโวจำนวน197แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วม90รายโดยส่งเสริมให้ทดลองปลูกไม้ผลได้แก่สวรสหวานในพื้นที่จำนวน9ไร่สร้างรายได้ 45,000 บาทต่อไร่และปลูกผักผลเช่นฟักทองจิ๋วในพื้นที่1ไร่สร้างรายได้ 8,000 ถึง 10,000 บาทต่อวงรอบการปลูกสำหรับไม้ผลเดิมได้จัดระบบเรื่องกาแฟและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทำให้ในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้จากกาแฟเฉลี่ย 16,318 บาทต่อครัวเรือนและสร้างรายได้จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์เฉลี่ย800บาทต่อครัวเรือนอีกทั้งมูลนิธิร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทยกาญจนบุรีพัฒนากาแฟสำเร็จรูปแบบซองและแบบสกัดเย็นและได้นำไปจำหน่ายในงานโอท็อปและงานโครงการหลวงทำให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้นและจากเหตุการณ์ในชายแดนไทยกัมพูชามูลนิธิได้ส่งกาแฟสารวะไลโวพร้อมดื่มแบบบรรจุกระป๋อง Coffee for Hero จำนวน 20,000 กระป๋องให้แก่ทหารที่ประจำการในชายแดนเพื่อร่วมสร้างขวัญกำลังใจในส่วนของการรักษาวัฒนธรรมประเพณีได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าทอไปจำหน่ายในงานโอท็อปและงานโครงการหลวง56โดยมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 67,392 บาทสำหรับพื้นที่ระยะที่2จะต้องรอการจัดสรรและใช้ประโยชน์ที่ดินจากกรมอุทยานสำหรับไม้ผลเดิมเช่นกาแฟได้ดำเนินการโดยนำโมเดลของพื้นที่ระยะที่1มาปรับใช้เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ครัวเรือนปัจจุบันนี้เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วด้านการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ระยะที่1และระยะที่2ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริส่งผลให้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ในปีการศึกษา2568มีนักเรียนได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.95 และมีนักเรียนจำนวน2รายที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่ได้บรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนอกจากนี้นักเรียนจากโรงเรียนบ้านสารวะและบ้านไลโวมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ในปีการศึกษา2567สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานสำหรับครูผู้สอนนายไพรวันยาปันครูโรงเรียนบ้านไลโวได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6ประจำปี2568ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการศึกษาที่เพิ่มขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมในปี2568มูลนิธิส่งเสริมการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยเพิ่มพื้นที่การปลูกป่าได้จำนวน123ไร่และดำเนินโครงการยุววิจัยป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน2รุ่นรวม134คนนอกจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำมาตรการทางกฎหมายไปปรับใช้เพื่อแก้ไขการรุกป่าและการเผาป่าในพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าการพัฒนาชุมชนของทั้งสองพื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนาภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพัฒนาประเทศและสังคมโดยเฉพาะการอนุรักษ์พื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศให้คงอยู่สืบ

ื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะก็อย่าเสียกำลังใจนะ

ด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลสหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐ

อสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

0: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: M-Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
0: หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-Cord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-Cord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัว

0: อาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: สวัสดีค่ะดิฉันนงวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ในอีโคนิวส์อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
0: พบกันในอีโคนิวส์อัปเดตจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้วันศุกร์นะครับ12มิถุนายนคุณเอกพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะฮะไว้ผมไม่แน่ใจ
3: เป็นอัญชลีพรค่ะพี่ไพศาลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ด้วยค่ะ
2: ก็เป็นเช้าวันที่ประสงค์นิกรชาวไทยก็คงจะได้ทราบจากประกาศสำนักพระราชวังกันแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ในช่วงตั้งแต่ก่อนรายการของเราแล้วก็ระหว่างรายการของเราก็มีสารคดีที่คงจะได้ติดตามรับฟังกันอย่างต่อเนื่องแล้วถึงข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับ
3: จริงๆเดนก็เห็นหน้าฟีดของหลายๆท่านตั้งแต่เมื่อวานก
2: ็
3: พอที่จะใช
2: ่
3: เมื่อวานค่ำๆเนี่ยก็พอจะเดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะแล้วที่ดิฉันครับฝนตกหนักมากในกรุงเทพ
2: ช่วงเมื่อวานช่วงเช้า
3: ตั้งแต่เย็นเลยค่ะตกหนักมากในกรุงเทพ
2: ถึงเช้าเลยนะที่บ้านถึงเช้าเลยเช้าก็ยังมีเม็ดฝนโปรยปรายอยู่ครึ่งเพิ่งจะเริ่ม
3: แทบจะไม่เห็นแดดอ่ะค่ะเพิ่งจะมีแดดเท่านั้นเองนะคะดินเข้าใจได้เลยว่าความรู้สึกหม่นในใจเนี่ยเป็นยังไงหลายๆท่านเนี่ยก็ขึ้นถวายความอาลัยในสื่อโซเชียลส่วนตัวนะคะเดนก็ได้อ่านบทกลอนของหลายๆท่านดิฉันชอบขออนุญาตนะคะศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุซึ่งอาจารย์ธงทองนั้นก็มีหลายๆบทบาทแล้วก็ได้รับใช้ในงานถวายเกี่ยวกับงานของในพระราชสำนักเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอาจารย์ธงทองก็ได้ถวายงานอยู่หลายๆครั้งนะคะครั้งนี้อาจารย์ธงทองได้โพสต์ถวายความอาลัยซึ่งตรงกับใจแล้วก็มีความไพเราะบอกว่าประหนึ่งเพชรประดับเมืองรุ่งเรืองนักทรงทอถักกรุงสยามให้งามสวยเมื่อเสด็จคืนสู่ฟ้าสุราลัยจึงหัวใจร่ำให้ถวายบังคมค่ะจริงค่ะ
2: ครับ
3: ทรงประหนึ่งเพชรประดับเมืองจริงๆค่ะก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่านั้นนะฮะ
2: ครับ
3: แล้วก็ทำให้เมืองไทยเราให้ประเทศไทยเราเนี่ยรุ่งเรืองมีความสดใสมีสีสันมีความหวังมีความสุขทรงเชื่อมโยงระหว่างคนรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณมากนะคะที่ทรงเลือกที่จะใกล้ชิดประชาชนจากใจดิฉันก็คือทรงเลือกที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในคณะนิติศาสตร์ทรงใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชนในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีเรื่องเล่าของพระองค์ที่ใกล้ชิดที่เชื่อมโยงคนจากวัยหนึ่งสู่อีกวัยหนึ่งคนที่มีความคิดในสังคมเรามีความคิดที่แตกต่างกันแน่นอนแหละไม่ว่าจะสำนักนู้นสำนักนี้ทั้งแตกต่างกันด้วยวัยทั้งแตกต่างกันด้วยสำนักคิดแต่พระองค์เนี่ยในส่วนตัวดิฉันนะพี่ไพศาลพระองค์ทรงเลือกที่จะศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ทรงเชื่อมทรงถักทอเชื่อมโยงความคิดแต่ละสำนักให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง
2: ครับ
3: แล้วก็เมื่อเสด็จคืนสู่ฟ้าสุราลัยจึงหัวใจร่ำไ ถวายบังคมจริงๆค่ะในความรู้สึก
2: ครับ
3: ถึงแม้ว่าเราจะได้ติดตามแถลงการของพระราชในพระราชสำนักมาตลอดแต่เมื่อถึงเวลาความรู้สึกนี้ก็เกิดขึ้นจนได้ค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: คราวนี้จากนี้ตามประกาศสำนักพระราชวังนะครับเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพก็ได้สำนักพระราชวังบอกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาดังนี้นะครับ1พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมราชวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.นะครับ
3: ค่ะ
2: 2ทรงพระราชทานทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย3พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569และ4นะครับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลถวายสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวังสำนักพระราชวังลงวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569นี้นะครับ
3: แล้วก็เมื่อเช้านี้ตอน 9:00 นะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีสำหรับการเข้าประชุมครม.นัดพิเศษได้ระบุให้ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตามผู้ที่เก็บข้อมูลทั้งหมดแต่งกายไว้ทุกโดยสุภาพบุรุษชุดสูทสากลสีดำติดแขนทุกหรือชุดผ้าไทยสีดำแขนยาวสุภาพสตรีก็ชุดสุภาพสีดำหรือชุดผ้าไทยสีดำนะฮะก็เป็นคงจะเป็นภารกิจสำคัญนะฮะของรัฐบาลที่จะต้องดำเนินการหลังจากนี้ค่ะตอนนี้ก็กำลังประชุมอยู่นะคะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: อ้าวเรามีเวลาเหลือประมาณสัก5นาทีนะครับคุณนันก็ลองมาประมวลดูข่าวสารสำคัญสำคัญกันสั้นๆสักนิดแล้วกันนะครับ
3: ค่ะก็คงไม่มีอะไรที่จะโดดเด่นไปกว่าเรื่องของไทย AI Passport ค่ะที่ในสารค่ะ
2: เมื่อวานก็สรุปว่ายังไงก็คงจะเดินหน้าต่อแล้วก็จะมีเสียงคอลหาหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆคงว่ากันไปในโดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองเขานะแต่ว่าผมว่าสถานการณ์ใหญ่ก็คือตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยสถานการณ์เรื่องของตะวันออกกลางเนี่ยมันก็พลิกไปพลิกมาเนี่ย
3: มันจะดีขึ้นนะ
2: ครับหัวค่ำเนี่ยทรัมป์เนี่ยได้โพสต์ใน Facebook นะตอนหัวค่ำนะบอกว่าได้สั่งการเตรียมจะถล่มครั้งใหญ่อิหร่านราคาน้ำมันก็ทะยานขึ้นไปทองก็ร่วงระหว่างวันระหว่างหัว

0: ค่ำเนี่ยล่วงไปหลุด 4,001 นะทำท่าว่าจะหลุด 4,000 ด้วยเพราะว่าลงมาต่ำสุดเนี่ยผมดูเนี่ยเหลือ 4,011 เหรียญแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยช่วงประมาณสักผมเข้าใจว่าจะ 4 ทุ่ม 5 ทุ่มตามเวลาบ้านเรานี่แหละทรัมป์ก็กลายเป็นว่ามาบอกว่าได้สั่งการให้ระงับไอ้เรื่องการที่จะโจมตีหลานละเพราะว่าจะบรรลุข้อตกลงละแล้วจะมีการลงนามกันที่ยุโรปกับอิหร่านคราวนี้ก็วุ่นเลยน้ำมันก็ร่วงลง
1: ลงมา 3% ค
0: ่ะปิดการซื้อขายนี่ลงมา 3% นะฮะแล้วก็ผมดูเช้าวันนี้ยังลงต่ออีก 1% กว่าๆตอนนี้เบรนท์เหลือ89เหรียญคือพูดง่ายๆว่าหลุด90เหรียญลงมาละส่วน WTI ก็เหลือ86เหรียญทองก็พุ่งกลับขึ้นไป100กว่าเหรียญ140กว่าเหรียญ
1: มากกว่านั้นคือหุ้นขึ้นด้วยค่ะ
0: หุ้นก็มาขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนละดาวโจนส์นี่ก็บวกไปเท่าไหร่อ่ะดาวโจนส์เมื่อคืนนี้บวกไป900กว่าจุดเกือบ 1,000 จุด
1: มันจะมีคนที่คิดว่าเขาปั่นหุ้นไหมคะ
0: ถ้าสมมติว่าเอาเข้าจริงแล้วยังไม่มีการเซ็นสัญญาผมก็คิดว่าทำน่าจะปั่นแบบนี้นะ
1: ปั่นน้ำมันปั่นทองอะไรอย่างเง
0: ี้ยเอเชียนี่เช้าวันนี้ตอนนี้นิเคอีเนี่ยบวกอยู่ 2,439 นะ
1: ค่ะ
0: 3.8% ฮั่งเส็งก็บวกเกือบ 2% จีนบวก1% ครึ่งตลาดหุ้นไทยน่าจะเปิดทำการแล้วขออนุญาตดูสักนิดหนึ่งตลาดหุ้นไทยเอ๊ะยังไม่เปิดเหรอ
1: 9 โมงครึ่ง
0: รออีก3นาทีจะเปิดทำการนะครับก็คงจะเป็นตามภูมิภาควันนี้หุ้นก็คงจะวิ่งกันฉิวทองก็ฟื้นกลับขึ้นมาแล้วนะราคาทองผมดูราคาชัดๆตอนนี้เลยแล้วกันนะครับว่าราคาสปอตเขาเป็นยังไงราคาสปอตตอนนี้4,188เหรียญลดลงจากช่วงที่ขึ้นไปบวกไปร้อยกว่าเหรียญตอนนี้เหลือบวกแค่76เหรียญลดระดับที่เคยกระโดดพรวดขึ้นไปเนี่ยพอมีข่าวว่าทรัมป์บอกว่าเดี๋ยวจะตกลงกันได้กับอิหร่านแล้วจะไปลงนามข้อตกลงที่ยุโรปกันเนี่ยกลับขึ้นไปเป็นร้อยเหรียญเลยตอนนี้เหลือ76เหรียญก็จาก 4,000 ผมเข้าใจว่าก่อนหน้านี้เนี่ยขึ้นไปถึง 4,200 เลยนะราคาโกลด์สปอตตอนนี้เหลือ 4,187 ครับ
1: ก็คือไม่หลุดลงมาต่ำกว่า 3,000 ก็ถือว่า
0: ก็ยังไม่ได้
1: ไม่ใช่ต่ำกว่า 3,000 ต่ำกว่า 4,000 ค
0: ่ะต่ำกว่า 4,000 ยังไม่ได้เห็นเกือบจะได้เห็น 4,011 เหรียญก็เกือบแต่ยังรักษาระดับ 4,000 อยู่ครับอันนี้ก็คือเหตุการณ์สำคัญนะฮะที่มีผลกับเศรษฐกิจของทั้งโลกนะ
1: สมมติว่าเราไม่ได้ดูข่าวเราไปเที่ยวไหนที่เก็บดูข่าวสัก2วันชีวิตเราก็เหมือนจะกลับมาเป็นปกตินะพี่ไพศาลแล้วก็ไม่ต้องท็อกซิกไป2วันเรื่องอิหร่านเรื่องอะไรพวกเนี้ยทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมทุกอย่างเลย
0: ใช่
1: หยุดดูข่าวต่างประเทศสัก2วันก็ได้
0: แต่ถ้าเติมน้ำมันทุกวันก็โอเคแล้วต้องมอนิเตอร์หน่อยว่าเราโอกาสทิศทางราคาน้ำมันอะไรต่างๆจะเป็นยังไง
1: นะ
0: คะแต่ว่าอย่างเงี้ยก็โอเคอ่ะมันพลิกไปพลิกมาเนี่ยบรรยากาศมันแสดงว่ามันยังไม่มีอะไรที่จะไปเป็นทิศทางที่ชัดเจนนะอย่าเพิ่งไปดีอกดีใจแล้วก็อย่าเพิ่งไปตกใจจนกระทั่งเสียสติไปว่ามันจะลบกันอีกแล้วอะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็ยังสรุปให้นิดนึงก็แล้วกันเรื่องเอากลับมาเรื่องในประเทศนิดนึงเมื่อวานนี้ที่เขาเปิดเวทีฟังความคิดเห็นสิ่งที่เป็นคุณูปการสำหรับคนที่เขาพยายามชี้ให้เห็นข้อเสียของโครงการไทย AI Passport ก็คือว่าก่อนหน้านี้โทเค็นที่เขาจะให้ทุกคนใช้เนี่ยเขาเหมาเลยจ่าย1,000กว่าล้านจะใช้บ้างใช้น้อยก็จ่ายไป1,000กว่าล้านน่ะคือไอ้1,600ล้านเนี่ยมันมีค่าโฆษณาค่าอย่างอื่นด้วยก็มีวี่แววว่าจะแก้คือจ่ายตามจริงค่ะใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น
0: เขาพูดว่าอย่างนั้น
1: มีวี่แววว่าจะเปลี่ยนมาจ่ายตามจริงเนื่องมาจากว่า1วินาทีให้คนใช้ไป100กว่าคนเนี่ยมันไม่มีวันใช้หมด1,600ล้านหรอกคุณไปเหมาให้เขายังไม่ได้

0: ไปเหมารถตู้วันหนึ่ง 3,000 บาทใช่ไหมคะคุณจะกลับไปถึงเชียงใหม่หาดใหญ่ก็ 3,000 แต่ปรากฏว่าความจริงแล้วจอดอยู่บ้านหรือไม่ก็ออกไปกินก๋วยเตี๋ยวปากซอยค่าน้ำมันเครื่องค่าเครื่องยนต์ไม่ได้จ่ายเพราะนั้นจ่ายตามจริงค่ะ
1: ตรวจสอบได้ไหมตรวจสอบได้ไหมว่าตกลงเขาจ่ายจริงๆเท่าไหร่เขาใช้โทเค็นจริงๆเท่าไหร่
0: ใช่ค่ะตรวจสอบได
1: ้ตรวจสอบได้โอเคถ้าตรวจสอบได้โอเค
0: ก็น่าจะประหยัดไปได้เยอะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: ไม่มีใครใช้หมดหรอก 500 ล้าน
1: ค่ะ
0: คือประชาสัมพันธ์หลายร้อยล้านอยู่นะคะ
1: อืม
0: แล้วก็ไอ้ที่จะไปโฆษณากันแถวสนามบินสุวรรณภูมิใครมีจออะไรที่ไหนโฆษณาไปให้หมดอันนั้นเห็นว่าก็น่าจะถอยซะหน่อยนะคะเพราะฝรั่งไม่ได้ใช้ด้วยถูกไหมคะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อืมโอเคเอาละครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: พบกันครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านทัฟฟี่ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcot News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
8: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcot News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
9: 9:34 ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Econ News Updateประจำวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนงวดีถนิมมานและคุณพิญญาภัทรดานอุตรานะคะสวัสดีค่ะคุณแก้ม
10: สวัสดีพี่นงค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
9: ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะดำเนินรายการตามปกตินะคะพวกเราสองคนนะคะในฐานะตัวแทนนะคะของรายการ Econ News Update นั้นขอน้อมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวง

0: ราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดานะคะขอน้อมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งแล้วก็ร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยความสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
1: ค่ะก็เป็นบรรยากาศที่ชาวไทยก็มาอยู่ในอารมณ์ที่เรียกว่าเราก็มีความด้วยความที่ว่าเราอ่ะก็อาจจะอยู่ในบรรยากาศที่ซึมๆกันอยู่สักพักแล้วด้วยนะคะแล้วก็ปลายปีที่แล้วนะคะกับการสูญเสียพระพันปีหลวงนะคะก็มาคราวนี้เนี่ยก็เป็นช่วงกลางปีด้วยนะคะที่เราก็ร่วมน้อมถวายความอาลัยนะคะสำหรับเจ้าฟ้าของเรานะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะบรรยากาศในวันนี้เนี่ยอาจจะอึมครึมสำหรับคนไทยนะแต่ว่าถ้าเราไปดูบรรยากาศในระดับโลกเรื่องของสงครามมันดูจะเบาลงนะคะพี่นง
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: มันดูจะแบบเอ๊ะมีความหวังมากขึ้นนะคะ
0: ค่ะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ลักษณะของข่าวสารเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งโฟกัสของตลาดเงินตลาดทุนก็จะไปติดตามท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งมีลักษณะของการไม่แน่นอนแบบรายวันแล้วก็เช้าอย่างเย็นอย่างที่เราเห็นนี่นะคะวันเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันแล้วตลาดก็รับข่าวในเชิงกังวลมากๆทำให้มีแรงขายลงมาในหลายสินทรัพย์เนี่ยเพราะบอกว่าจะโจมตีอย่างหนักนะจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักปรากฏว่าผ่านไปน่าจะไม่ครบ24ชั่วโมงนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็บอกว่าตอนนี้ข้อตกลงหยุดยิงนั้นอยู่ในขั้นสุดท้ายแล้วนะแล้วก็กำลังจะมีการลงนามกันโดยจะใช้สถานที่ก็คือที่ยุโรป
1: ะ
0: นะจะลงนามกันที่ยุโรปจะส่งทางรองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์ไปนะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้สุดสัปดาห์นี้นะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าประเด็นดังกล่าวนี้เนี่ยก็ทำให้ตลาดเงินตลาดทุนนะคะราคาทองคำนั้นขานรับในเชิงบวกเนาะแต่ว่าเรามีประสบการณ์จากท่านประธานาธิบดีท่านนี้เนี่ยในช่วงของยุคสงครามเนี่ยเพิ่งจะครบ100วันไปไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ต้องเช็คข่าวอีกด้านหนึ่งเนา
1: ะ
0: ว่าข่าวอีกด้านหนึ่งทางฝั่งของอิหร่านนั้นมีการออกข่าวอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดนี่ก็Fast News ของทางอิหร่านนะคะก็เหมือนกับยังไม่ได้มีการเปิดเผยหรือว่าพูดไปในทิศทางเดียวกันนะคะแต่ว่าก็มีบางสำนักเนี่ยเขารายงานไปในเชิงว่าข้อตกลงหยุดยิงที่ประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าจบละขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นข้อตกลงหยุดยิงที่อิหร่านเนี่ยเสนอไปรอบที่แล้วไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆทั้งสิ้นจึงถูกตีความว่าเป็นมุกของท่านประธานาธิบดีทรัมป์ในการยื้อออกไปหรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันก็มีการไปประกอบข่าวกับจังหวะของการที่ SpaceX กำลังจะ IPO ในวันนี้อีกด้วยนะฮะเพื่อนรักนะ Elon Musk กำลังจะมีงานใหญ่นะก็เลยทำให้ข่าวมันไม่ตีกันหรือเปล่านะทำให้ภาพของตลาดทุนเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่ถูกกดดันกับความไม่แน่นอนของสงครามหรือเปล่านะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันอันนี้เช็คล่าสุดเลยนะคะสำนักข่าวต่างประเทศมีการรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านเอสมาอิลบากาอีนะคะเมื่อวานนี้นะคะเขาบอกว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ของร่างข้อตกลงสหรัฐอิหร่านนะคะได้ข้อสรุปแล้วแต่ว่าอิหร่านไม่ยอมประนีประนอมในประเด็นที่เป็นขีดจำกัดสูงสุดของอิหร่านอย่างเด็ดขาดและย้ำว่ายังไม่ได้ข้อสรุปขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เล่าให้ฟังก่อนนะว่าประเด็นเรื่องของสงครามแนวโน้มซึ่งตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดคอมมดิตี้ขานรับกันไปเป็นข่าวดีเนี่ยดูทรงของข่าวสารนี้เป็นอย่างไรด้วยนะคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าบรรยากาศของความไม่แน่นอนมันมาอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์อีกแล้วนะคะความเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็อย่างที่พี่นงว่านะคือตั้งแต่ช่วงค่ำๆของเมื่อวานเนี้ยมันเป็นในโทนที่ลบมากเลยเพราะว่าทรัมป์เขาขู่เขาโพสต์บอกว่าเตรียมถล่มอิหร่านให้ย่อยยับนะ
0: คะ
1: จะยึดเกาะคาร์กจะฮุบตลาดน้ำมันของอิหร่านนะของเรียกว่าก็จะคุมน้ำมันของโลกกันต่อไปเนี่ยนะคะจะโจมตีอย่างหนักนะแต่ว่าพอไปมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการลงนามข้อตกลงกันแล้วนะข้อตกลงสุดท้ายเนี่ยอิหร่านเพิ่ง

0: ส่งข้อเสนอเข้ามา เดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้จะลงนามกันได้ที่ยุโรปแล้วก็อย่างที่เราคาดหมายกันเอาไว้นะคะว่าอิหร่านเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นพ้องไปตามนั้นนะคะก็มีข่าวอย่างที่พี่นงเรียนไปนะเขาก็ปฏิเสธนะมันไม่ได้เป็นในลักษณะนั้นดังนั้นเนี่ยบรรยากาศที่มันคึกคักในตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ต้องรอดูเหมือนกันว่าแล้วคืนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็เชื่อว่าอาจจะมีแรงส่งจาก SpaceX ได้ประมาณหนึ่งอยู่เหมือนกันนะความเฮกันเข้าไปเนี่ยนะคะทั้ง SpaceX แล้วก็หุ้นอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงเนี่ยก็อาจจะได้อานิสงส์กันไปด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูนะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยความบวกของตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐเนี่ยมันมากขนาดไหนนะคะสำหรับในส่วนของดาวโจนส์เนี่ยโอ้พุ่งไป930จุดได้นะคะบวกมา 1.86% ค่ะS&P 500นะคะก็บวกมา 1.75% ในขณะที่ Nasdaq นะคะบวกแรงกว่าเพื่อนเลย 2.54% นะคะเพราะว่าวันก่อนหน้าเนี่ยก็คือมันก็ร่วงไปนะเพราะว่าด้วยความวิตกกังวลว่าสงครามมันจะมีการทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ประกอบกับว่านักลงทุนเนี่ยก็ถอนมานะขายหุ้นมาเพื่อซื้อถือเงินสดเตรียมเข้าไปจอง SpaceX นะคะแต่ว่าด้วยความที่คนก็จองกันแบบโอ้โหล้นหลามมากมันเกินโควต้าอยู่แล้วไม่สามารถรับจองได้ทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเงินที่เคยขายออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีทั้งส่วนที่รอที่จะเข้าซื้อหุ้น SpaceX ในตลาดในวันนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นราคาที่ไม่ได้เปรียบเหมือนกับคนที่เข้าไปจองก่อน IPO แล้วใช่ไหมคะส่วนหนึ่งก็คงเก็บไว้ในตรงนี้แต่อีกส่วนหนึ่งก็ถ้าฉันไม่ได้ในราคาจองฉันก็กลับมาหุ้นเทคสี่ซึ่งมันราคากำลังร่วงอยู่ดังนั้นก็เลยดีดกลับมาเป็นแถบๆนะคะสำหรับหุ้นเทคเมื่อคืนนี้นะคะ ในส่วนของฝั่งสหรัฐเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะฝั่งของยุโรปจริงๆก็ปิดบวกไปเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะปิดก่อนทางฝั่งสหรัฐนะคะก็แล้วก็ถึงจะมีเรื่องของการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB นะคะก็เป็นไปตามความคาดหมายของตลาดด้วยนะคะความบวกเมื่อคืนนี้เนี่ยมันก็เท่ากับว่ายุติการปรับตัวลงติดต่อกัน4วันก่อนหน้านะคะในส่วนของตลาดยุโรปเนี่ยอาจจะไม่ได้บวกดีดแรงเท่าของฝั่งสหรัฐนะใน DAX เยอรมนีบวกมา 0.06% ค่ะ FTSE 100ของอังกฤษก็บวกมา 0.48% แล้วก็ CAC 40ของฝรั่งเศสบวกมา 0.48% นะคะ
1: ใช่ค่ะมาดูนิดนึงนะว่าเมื่อวานนี้ ECB นะคะมีการประชุมแล้วเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเราอาจจะสามารถใช้คำได้คำพูดได้ว่าวงจรดอกเบี้ยขาขึ้นการวงจรดอกเบี้ยขาขึ้นนั้นกลับมาแล้วนะคะเพราะว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ ECB ในครั้งนี้ 0.25% นั้นเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีนะคะก็ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ระดับ 2.25%อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ระดับ 2.65% ส่วนอัตราดอกเบี้ย refinance อยู่ที่ 2.4% นะคะก็เป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีคือตั้งแต่ปี2566ค่ะโจทย์ของ ECB ก็คือว่าต้องสกัดเงินเฟ้อแล้วนะคะเพราะว่าตัวเลข CPI ในยูโรโซนนั้นคือเขาเรียกยูโรโซนเนี่ยเจอประเด็นเรื่องของสงครามยูเครนมาก่อนหน้านี
0: ้
1: ด้วยนะ4ปีกว่าแล้วนะคะก็ชะงักกันไปนะคะแล้วก็เพิ่มเติมเข้าไปอีกกับประเด็นสงครามตะวันออกกลางในปีนี้อีกนะคะอย่าง CPI ยูโรโซนในเดือนพฤษภาคมนะคะก็เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.2% จาก 3% ในเดือนเมษายนนะคะก็ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อแล้วการประชุม ECB เมื่อวานนี้เนี่ยเขายังได้เพิ่มคาดการเงินเฟ้อด้วยนะคะจากเขาบอกปี69เนี่ยเงินเฟ้อยูโรโซนจะอยู่ที่ 3%ส่วนปี70นะคะจะแผ่วลงมาอยู่ที่ 2.3% และขยับลงมาที่ 2% ในปี2571แต่ว่าเอาปีนี้ก่อนนะปีนี้เขาปรับขึ้นอยู่ที่ 3% นะคะอันนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารกลางยุโรปนะคะส่วนเฟดเนา
0: ะ
1: ครั้งสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวต้องรอสัญญาณนะจากประธานเฟดคนใหม่นะคะเควินวอชซึ่งจะนำการประชุมเป็นครั้งแรกในวาระของเขาอีกด้วยค่ะ
0: ค่ะก็ณตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูจากสัญญาณของทางทรัมป์นะคะที่ก็พยายามที่จะทำให้บรรยากาศของความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาดูผ่อนคลายลงเนี่ยมันก็ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงมาก็อาจจะเหลือพื้นที่ให้คุณเควินวอชในการตัดสิน

0: ใจมากกว่าที่จะไปในทางขึ้นดอกเบี้ยหรือว่ารีบไปในโทนนั้นนะคะก็อาจจะยังเหลือพื้นที่ได้มากกว่านะแต่ว่าก็ยังต้องรอดูว่าอิหร่านเขาจะมีท่าทีตอบโต้กลับมาอย่างไรด้วยในช่วงสุดสัปดาห์นะคะ ขอดูตลาดหุ้นต่ออีกสักนิดนึงนะคะสำหรับเช้านี้ในส่วนของตลาดหุ้นฝั่งเอเชียที่เปิดมาก็โอ้โหคึกคักทีเดียวนะคะนิเคอีนี่นำมาเลยบวกมา 3.5% นะคะตลาดหุ้นฝั่งจีนนะคะเซี่ยงไฮ้บวกมา 1.5% หางเส็งบวก 1.4% นะคะเกาหลีใต้แรงอีกแล้วบวกมา 7.8% นะคะส่วนของไต้หวันก็บวกมา 2.5% ค่ะถ้าเราย้อนดูเทียบกับของเมื่อวานนะขอเทียบกับเมื่อวานนิดนึงนะคะในโซนเอเชียเราเนี่ยไต้หวันไต้หวันก็ลบหน่อยๆเกาหลีบวกมาได้อ่อนๆ0จุดกว่าๆนิเคอีก็เหมือนกันนะบวก 0.06 อะไรแบบนี้นะคะฝั่งจีนก็เป็นลบนะ0จุดกว่าๆกันนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือบวกกันมาได้หมดเลยนะส่วนของตลาดหุ้นไทยเนี่ยเมื่อวานเราบวกเมื่อวานเราเป็นทางบวกนะคะเราปิดที่ 1,572 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 8.7 จุดคิดเป็น 0.56% นะคะด้วยมูลค่าการซื้อขาย 52,200 กว่าล้านบาทนะคะก็เราถือว่าส่วนทางภูมิภาคนั้นในเมื่อวานนี้นะคะก็ได้รับอานิสงส์จากกลุ่มสื่อสารพลังงานแล้วก็กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่ปรับตัวขึ้นมาเป็นการซื้อโดยรายย่อยอีกแล้วนะคะที่ก็ซื้อต่อเนื่องเข้ามาเลยนะในช่วงนี้ซื้อสุทธิ 1,447 ล้านบาทค่ะบัญชีบล.ซื้อสุทธิ 245 ล้านบาทนะคะส่วนกองทุนในประเทศเราก็เห็นรินขายออกมาเรื่อยๆนะล่าสุดเมื่อวานก็ขายสุทธิ 1,636 ล้านบาทส่วนต่างชาติขายแผ่วลงแล้วนะคะลบ56ล้านบาทนะคะเมื่อวานนี้นำโดยกัลฟ์นะคะแต่ว่าเป็นทางลบนะลบ 0.4% อันดับ2 Delta บวก 1.7% ค่ะอันดับ3 True ไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ4 Advance นะคะบวก 1.4% แล้วก็อันดับ5คือ KBank ที่ลบ 0.25% นะคะดังนั้นเนี่ยก็หวังว่าวันนี้ที่ชาวบ้านเขาบวกกันเราก็จะบวกไปต่อได้นะคะ
1: ใช่ค่ะเราขยับมาที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันนะคะทองนะเอาทองก่อนละกันนะเพราะว่าทองนี่หลังๆนักลงทุนทองคำค่อนข้างจะห่อเหี่ยวนะคะปรากฏว่าเอาของเมื่อวานก่อนเมื่อวานยังปิดลบอยู่นะคะยังปรับตัวปิดลบต่อเนื่องเป็นวันที่5นะคะโดยโคเม็กซ์เมื่อส่งมอบสิงหาคมลบไป13.30 เหรียญหรือว่าเกือบ 0.5% ปิด 4,115 เหรียญต่อออนซ์นะคะแต่ว่าเช้าวันนี้เนี่ยกลับมาแล้วนะสำหรับราคาทองถ้าไปดูฟิวเจอร์สในช่วงเช้านี้พุ่งขึ้นถึงกว่า 2% นะคะแล้วก็สามารถขึ้นมายืนเหนือระดับ 4,200 ดอลลาร์สหรัฐได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ในช่วงประมาณสักเช้าวันนี้ราคาทองเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณสัก 4,212 เหรียญต่อออนซ์นะคะซึ่งขึ้นมาถึงเกือบ100เหรียญเลยทีเดียวนะคะประมาณสัก 2.4% นะคะก็เป็นผลมาจากเรื่องของท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะทีนี้ถ้ามาดูทองไทยกันนะเวลา 2-3 วันที่ผ่านมาลงทีละวันละพันมาหลายวันแล้วนะคะเมื่อวานประกาศเปลี่ยนแปลงถึง41รอบติดลบไปปรับลดลง 1,100 บาทต่อบาททองคำค่ะเช้านี้ราคาทองบ้านเราแป๊บเดียวประกาศ4รอบแล้วนะคะรอบแรกพุ่งมา 1,150 บาทต่อบาททองคำค่ะแล้วก็ขึ้นมารอบ 2 รอบกับรอบ 4นะคะโดยรวมล่าสุดนะตอนนี้เลยทองไทยปรับขึ้น 1,200 บาทต่อบาททองคำนะคะทำให้ทองแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ 65,150 บาทค่ะอ้างอิง Gold Spot 4,193 เหรียญแล้วก็เงินบาทควอที่ 32.83 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ดอลลาร์ก็กลับมาอ่อนนะจากเรื่องของน้ำมันเรื่องของสงครามนะคะบาทเองแล้วก็เริ่มกลับมาแข็งนิดหน่อยนะแต่ก็เรียกได้ว่ายังอยู่ในโซนที่ค่อนข้างจะอ่อนอยู่นะไปถูกอยู่32ปลายๆเมื่อวานมีช่วงบางช่วงนะเห็นแตะ33บาทด้วยนะคะ
0: นะก็ถือว่าทองก็มาป้นเปี้ยนแถวๆ 4,200 ได้อีกครั้งนะคะแต่ว่าก็ยังลุ้นอยู่นะเพราะว่าในบรรยากาศแบบนี้นะคะที่จากการวิเคราะห์เราในช่วงสัปดาห์เนี้ยนะคะก็จะเห็นว่านักวิเคราะห์แต่ละท่านก็ยังให้ใช้ความระมัดระวังอยู่นะกับการลงทุนในทองนะยังไม่ใช่ว่าเอ้ยลุยกันได้แบบเต็มที่นะคะส่วนราคาน้ำมันนะคะอัปเดตกันสำหรับเช้าวันนี้ก็ปรับตัวลดลงไปนะคะสำหรับ WTI งวดกรกฎาคมนะคะอยู่ที่86ดอลลาร์80เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะลบไป 1% นะคะส่วนสัญญาน้ำมันดิบ Brent งวดสิงหาคมค่ะอยู่ที่89ดอลลาร์40เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะลบ 1.08% ก็มาอยู่

0: หลุด90แล้วทั้งคู่เลยนะคะ
1: ค่ะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราไปพูดคุยและวิเคราะห์เศรษฐกิจกันนะคะกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เป็นคำถามจนถึงปัจจุบันเนี้ยฮะ
1: ค่ะแต่ว่าถ้าจะถามเป็นความรู้จากอาจารย์เนื่องในฐานะที่อาจารย์อยู่ถึง10ปีเนี่ยอาจารย์น่าจะพอมีความเห็นได้ไหมคะเกี่ยวกับกรณีเรื่องของป้าท่านหนึ่งอะค่ะที่ถูกรางวัลแต่ปรากฏว่าตัวสลากเนี่ยมีคนขโมยแล้วก็เอาไปเผาแต่ว่าคนที่ขายเนี่ยเขามีหลักฐานเก็บไว้นะว่าคุณป้าท่านเนี้ยซื้อสลากแล้วก็ถูกรางวัล6ล้านจริงๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวสลากมันไม่อยู่แบบนี้แล้วอะมันไปขึ้นรางวัลได้ไหมอาจารย์พอจะตอบ
0: ผมบอกกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮ
1: ะ
0: ว่าถ้าตอบไปเนี้ยผมให้ความเห็นเนี่ยเป็นนักวิชาการอิสระนะ
1: โอเค
0: เป็นคำนิยมนะเห็นไหมนักวิชาการอิสระโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจ
1: ุ
0: ดสำคัญเนี่ยจากประสบการณ์เนี่ยสลากกินแบ่งรัฐบาลจะจ่ายสำหรับคนที่ถือสลากขึ้นรางวัลเท่านั้น
1: อ๋อต้องมีใบสลากใช่ไหมอาจารย์
0: นะครับใช่ครับต้องมีใบสลากเท่านั้นอันนี้เป็นเกณฑ์เลยนะครับเพราะว่าจุดสำคัญเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเราให้การในชั้นศาลเนี่ยแน่นอนว่าเราอาจจะบอกว่าเรามีเอกสารตัวจริงนะนะครับแล้วถ้าสเตเอกสารตัวจริงหายไปเราเคยสำเนาเนี่ยโอ้โหนี่สื่อเป็นดานเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณโอดีกับคุณแก้มลองนึกดูว่าถ้าคุณโอดีคุณแก้มซื้อสลากไว
1: ้
0: หรือไม่ซื้อแต่ถ่ายรูปเก็บไว้หมดเลยนะครับและท้ายสุดเนี่ยถ้าขึ้นรางวัลสองคนเขาต้องจ่ายให้คนที่ถือสลากเป็นใบอยู่แล้วและคนอื่นก็ถือว่าปลอมแปลงเอกสารถูกไหมฮ
1: ะ
0: แต่ตอนเนี้ยมันจะต้องสืบค้นตั้งแต่อันนี้ผมตีความมาก่อนนะฮ
1: ะ
0: เพราะว่าเคสนี้ไม่เคยเกิด
1: ค
0: ือไปแจ้งความว่านู่นนี่นั่นแล้วก็พอมีหลักฐานพยานเนี่ยคือมันยากมันเหมือนกับว่ามันต้องวิจัยกันจะแบบมีคำสั่งที่ผมไม่แน่ใจนะว่าต้องสั่งจากศาลหรืออะไรต่างๆที่พิสูจน์กันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นสำนักงานสากลแบงก์ระบาดเนี่ยผมเชื่อว่าไม่จ่ายฮะ
1: อันนี้
0: ผมตีความนะเพราะว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเขาถือสลากใบนี้ไว้เพราะเราไม่รู้ว่าคนอื่นจะมาขึ้นเงินซ้อนหรือเปล่า
1: ไม่งั้นก็จะต้องไปพิสูจน์จนให้สิ้นสงสัยว่าไปเป็นผู้เป็นเจ้าของสลากจริงๆ
0: เนี่ยไม่มีการไม่มีการมาขึ้นเงินรางวัลเลยใกล้2ปีเพราะเราจะให้ถือสลากไว้2ปีนะครับถ้ามีใครขึ้นเงินรางวัลเนี่ยเราจะคืนให้กระทรวงการคลังโอ้ผมใช้เราไม่ได้เลยเพราะผมไม่ผูกพันแล้วสลากก็จะต้องส่งเงินกระทรวงการคลังเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยมันต้องพิสูจน์ละเอาใครเป็นคนเผาล่ะเผายังไงหลักฐานประจักษ์พยานคือตอนนี้มันมีแต่รูปถ่ายมันยาก
1: มีรูปถ่ายแล้วก็มีคนที่รับสารภาพว่าเผา
0: ก็มันฟังแล้วมันดูยากครับคือสำหรับผมนะแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่กล้าร่วมการตัดสินใจของกระบวนการนะผมคิดแต่ว่ามันดูแล้วมันไม่ง่ายครับ
1: คือสำคัญว่าจะต้องมีเจ้าจะไม่มีตัวสลากจริงๆเพื่อที่จะยืนยันว่า
0: ใช่วิธีพิสูจน์มันเป็นหลักการก็ถึงบอกว่าให้เก็บสลากไว้ดี
1: ๆ
0: พอไปเผาเนี่ยมันคือสมมติเผาบอกว่าเผาเป็นเบอร์นี้เนี่ยมันก็พิสูจน์ยากว่าคุณเผาเบอร์นั้นจริงไหมอ่ะเพราะว่ามันหลักการคือว่าถ้าเจ้าที่เขาจ่ายไปเนี่ยเกิดมีคนเอามาขึ้นรางวัลจริงเนี่ยโอ้เจ้าที่เสร็จเลยนะเพราะเจ้าที่จ่ายเองไม่ได้หรอกครับมันยากครับมันยากแต่ว่าอันนี้ผมรีสายด้วยส่วนตัวนะไม่ผมไม่ทราบว่าหลักการเขาจะทำไง
1: โอเคได้ค่ะ
0: แต่ถ้าหลักการอิสระแล้วอย่างการอิสระ
1: หลักการอิสระ
2: แต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องของการซื้อสลากนะคะในช่วงที่ผ่านมากันแล้วกันนะคะภาพรวมนะคะอาจารย์มองเห็นความแตกต่างอย่างไรบ้างไหมคะว่าปีนี้หรือปีที่ผ่านมาเนี่ยมียอดมากน้อยขนาดไหนกับสภาพเศรษฐกิจอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะรีเลทกันยังไงได้บ้าง
0: ผมเอางี้เลยนะครับอันนี้แนะนำเลยนะครับก็อยากจะบอกกับท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านซื้อทุกอย่างไม่มีปัญหาเนี่ยแนะนำให้ท่านซื้อผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เพราะอิเล็กทรอนิกส์ปั๊บมันยันในระบบคอมพิวเตอร์ว่าท่านเป็นคนซื้อ
1: คร
0: ับนะครับเอาล่ะตอนนี้กลับมานะครับก็ตอบคุณแก้มนะและ คุณนงดีว่าจากจำนวนรัฐบาลเนี่ยเราพิมพ์ออกมาเนี่ยก็คือไม่เราอีกละติดนะครับ107ล้านใบ
1: คร
0: ับเพราะนั้นเนี่ยมันคงเส้นคงวาขายหมดเพราะเราขายกับคนขายเราไม่ได้ขายกับคนซื
1: ้
0: อนะเราขายคนขายเอาไปขายต่อเพราะนี่มันหมดแต่เวลาที่เราขายตรงให้คนซื้อคำว่าสลากที่ไหนเขาขายตรงให้คนซื้อเนี่ยคือเขาจะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์ก็คือหมายถึงว่าผู้ขายก็ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสลากที่เป็นสลากดิจิทัล L6 นะครับอันเนี้ยขายหมดส่วนใหญ่แล้วก็ตอนนี้เรามีสลาก N3 ก็ขายดีวันดีคืนนะฮะงั้นก็ถามว่ายอดจำหน่ายสลากตอนนี้ถ้าไปวัดเนี่ยมันจะเพิ่มได้เรื่อยๆนี่คือตัวเลข3ตัวเกณฑ์3ตอนนี้ขายมากขึ้นเป็นลำดับแต่มันก็อยู่ในกรอบประมาณ3ล้านกว่า3ล้านกว่าหมายเลขนะครับที่จำหน่ายไปแต่ว่าก็คนซื้อมากขึ้นเป็นลำดับครับ
1: ก็หมายความว่าสลากนี่เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ไม่ ไม่ส่งไม่ได้ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
0: ผมแซวเล่นนะแต่อัตราการเติบโตน้อยกว่าการ

0: ันออนไลน
1: ์โอ้โห
0: นั่นคือความน่ากลัวไงคือตอนนี้ที่เวลาเศรษฐกิจเนี่ยเขาบ่นกันเนี่ยโอ้ยเงินไหลออกนอกประเทศหมดเนี่ยสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซมันไหลออกนอกประเทศเงินไหลออกนอกประเทศเพราะนำเข้ามาการพนันออนไลน์เนี่ยแหละครับก็คืออีกตัวหนึ่งที่เงินไหลออกนอกประเทศเพราะว่าเวลาจดเนี่ยจดเนวาดาเนาะจดตามประเทศประมาณนี
2: ้
0: คร
2: ับ
1: ค่ะอาจารย์แล้วอย่างช่วงบอลโลกเอ่ยแล้วก็เนี่ยค่ะ อย่างเดือนนี้ก็จะมีเหลือตั้งผู้ว่าหรือตั้งท้องถิ่นอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยนะคะอาจารย์แล้วก็บวกไปกับมาตรการของรัฐด้วยนะการใช้เงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ใดๆทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ประเมินว่าอ่ะมันน่าจะคึกคักกลับขึ้นมานะคะหรือว่ามันจะมีรูอะไรที่จะแบบรั่วไหลอะไรหรอกออกไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยภาพเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงบ้างไหมคะอาจารย
0: ์คำถามเนี่ยผมว่ามันน่าจะคึกนะครับคือผมเห็นคนแบบมีความแบบอึกทึกคึกโครมการจับจ่ายใช้สอยผมคิดว่ามันคึกคักขึ้นในช่วงของไทยช่วยไทยพลัส
1: ค่ะ
0: นะครับบอลโลกที่เราประเมินไว้เนี่ยก็คือ 21,000 ล้านบาทเนี่ยจะเป็นการจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจซื้อเสื้อผ้าหน้าผมไปเที่ยวตามร้านอาหารเชียร์บอลประมาณนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็การพนันก็จะมีมากระดับ 40,000 กว่าล้านนะครับเพราะนั้นพอแจ๊สเนี่ยเขาได้ถ่ายทอดมันก็บรรยากาศคึกคักคึกคักขึ้นเพราะว่าดีกว่าที่ไม่มีถ่ายทอดเนี่ยเราจะมีเงินหมุนเวียนเหลือแค่ 12,000 ล้านบาทเพราะนั้นผมคิดว่า2ประสานเนี่ยช่วยเติมแน่ๆ นะครับสองภาษานี่จะทำให้บรรยากาศดูดีสำหรับการเลือกตั้งพวกกทมเนี่ยคือสเกลมันน้อยฮะคือสเกลในกรุงเทพในเวลาเลือกตั้งเนี่ยมันอยู่ประมาณ 1,000-2,000 ล้านเท่านี
1: ้
0: มันไม่ได้เป็นไซส์ขนาดเกี่ยวกับ 50,000 ล้านบาทต่อเดือนของไทยช่วยไทยพลัสหรือว่า 20,000 กว่าล้านของบอลโลก1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เอาไปเสริมกันน่ะเสริมกันผมว่ามันก็ทำให้บรรยากาศดูโอเคฮะดีกว่าไม่มีแต่ถามว่าตอนเนี้ยเวลาธุรกิจเค้าพูดว่าโอ้โหมันสดใสแช่มชื่นนะครับตลาดต่างจังหวัดเนี่ยค้าขายกันแบบสนุกมือหรือเปล่าคำตอบคือยังครับ
2: ถ้างั้นขอเหลือเวลาอีกนิดนึงนะคะไหนๆก็มีเรื่องของแถลงดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมไปนะที่ว่าร่วงต่ำสุดในรอบ3ปีครึ่งนะคะเพราะว่าเรื่องของสงครามเรื่องของน้ำมันแพงเนี่ยค่ะอาจารย์วิเคราะห์ทิ้งท้ายสำหรับช่วงเวลานี้สักนิดนึงแล้วกันค่ะ
0: ครับคือดัชนีค้าเชื่อมั่นเนี่ยเราสำรวจตอนเดือนพฤษภานะครับตอนนั้นเดือนพฤษภาเนี่ยมันยังไม่มีคนละครึ่งเข้ามาไอ้คนใส่ชุดใส่พลัสเราก็คิดว่าในเดือนมิถุนากับกรกฎาคมเป็นชี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ภาคธุรกิจเวลาเราสอบถามดัชนีหอนค้าไทยกับภาคผู้บริโภคเนี่ยก็ยังลังเลไม่มั่นใจเพราะไม่รู้ว่าตูมตามของอิหร่านสหรัฐเป็นไงท้ายที่สุดเขาบอกว่าน่าจะเซ็นดีลกันได้ก็แอบหวังฮะมิถุนากับกรกฎาคมจะเป็นตัวชี้ฮะว่ามันกลับมาดีขึ้นหรือยัง
2: ค่ะก็หวังว่าในหลายๆอย่างนะจะเป็นตัวช่วยกันผลักดันนะคะสำหรับช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมต่อไปนะคะ
1: ค่ะ
2: วันนี้ขอบพระคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะไหนๆอาจารย์ก็เพิ่งแถลงไป
1: ใช่
2: ถามซะหน่อยนะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มเติมในรายละเอียดก็ได้นะคะก็เป็นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนพฤษภาคมนะคะก็ลดต่ำที่สุดในรอบ42เดือนเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวกันจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่นะคะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมครม.ด่วนหลังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษในเวลา 9:00 น.วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยได้แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่งกายไว้ทุกข์โดยสุภาพบุรุษสวมสูทสากลสีดำติดแขนทุกข์หรือเสื้อผ้าไทยสีดำแขนยาวและสุภาพสตรีชุดสุภาพสีดำหรือชุดผ้าไทยสีดำทางนี้วาระการประชุมในวันนี้

0: จะเกี่ยวข้องกับการเตรียมพระราชพิธีส่วนที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาได้มีการลดธงครึ่งเสาเพื่อถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายหลังจากสำนักพระราชวังมีแถลงการถึงการสิ้นพระชนขณะที่บรรยากาศที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเขตเทศบาลนครนครราชสีมาประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมารวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามากราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีต่างพร้อมใจการแต่งกายไว้ทุกสวมเสื้อผ้าสีดำเพื่อร่วมถวายอาลัยต่อการสิ้นพระชนในครั้งนี้ด้วยราคาทองคำเปิดตลาดเช้านี้พุ่ง 1,150 บาทสมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำเปิดตลาดเช้านี้เมื่อเวลา 9:01 น.ปรับเพิ่ม 1,150 บาทอย่างไรก็ตามณเวลา 9:48 น.ราคาทองคำมีการปรับราคาแล้ว5ครั้งล่าสุดทองคำแท่งขายออก 65,100 บาทรับซื้อ 64,900 บาททองรูปพรรณขายออก 65,900 บาทรัฐบาลเตือนแฟนบอลชาวไทยระวังมิจฉาชีพเกาะกระแสฟุตบอลโลก2026นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงที่ประชาชนทั่วโลกให้ความสนใจกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รัฐบาลขอเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหลังพบกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยกระแสการแข่งขันเป็นเครื่องมือหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ทั้งการชักชวนเล่นพนันออนไลน์การขายตั๋วเข้าชมและแพ็กเกจท่องเที่ยวปลอมรวมถึงการส่งลิงก์ดูบอลสดหรือกิจกรรมลุ้นรางวัลที่แฝงมาแวร์เพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินขอให้ประชาชนยึดหลักสีไม่คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเงินพร้อมตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมหากพบเหตุผิดปกติหรือสงสัยว่าถูกหลอกลวงสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเพื่อระงับความเสียหายได้อย่างรวดเร็วฟุตบอลโลกควรเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและการเชียร์กีฬารัฐบาลขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบขณะเดียวกันจะเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเชิงรุกควบคู่กับการปิดกั้นช่องทางหลอกลวงและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดเฉพาะเดือนพฤษภาคม2569สามารถปิดกั้น URL เว็บพนันผิดกฎหมายได้ถึง 78,796 รายการอิหร่านว่ายังไร้ข้อสรุปข้อตกลงสันติภาพประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยว่าสหรัฐและอิหร่านอาจลงนามข้อตกลงสันติภาพร่วมกันอย่างเร็วที่สุดภายในสัปดาห์นี้ที่ทวีปยุโรปเพื่อยุติความขัดแย้งและเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยระบุว่ารองประธานาธิบดีเจดีแวนส์อาจเป็นผู้แทนลงนามและเชื่อว่าอายาตอลละมอกตานีมอกตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านให้ความเห็นชอบข้อตกลงดังกล่าวแล้วก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐได้สั่งระงับแผนโจมตีอิหร่านโดยอ้างว่าการเจรจามีความคืบหน้าอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวโดยระบุว่าแม้เนื้อหาส่วนใหญ่ในร่างข้อตกลงจะได้ข้อสรุปแล้วแต่อิหร่านจะไม่ยอมอ่อนข้อในประเด็นที่เป็นเส้นตายอย่างเด็ดขาดและในขณะนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจระดับสูงทำให้ฝั่งอิหร่านยังไม่ได้ข้อสรุปขั้นสุดท้ายในเวลานี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเม็กซิโกเจ้าภาพเอาชนะแอฟริกาใต้2-0ประเดิมศึกฟุตบอลโลก2026สารเรศลิ่มกังวานมงคลรายงานค่ะ
1: ศึกฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่สหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วมกันได้มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการเมื่อคืนที่ผ่านมาที่สนามเม็กซิโกซิตี้สเตเดียมซึ่งถือเป็นครั้งที่3ที่สนามแห่งนี้ได้ใช้เป็นพิธีเปิดมหกรรมลูกหนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกต่อจากปี1970และปี1986โดยคู่ปริศนากลุ่ม A นัดแรกเม็กซิโกเจ้าภาพเอาชนะแอฟริกาใต้ไป2-0โดยได้ประตูจากโฮเลียเกียวเนสนาทีที่9และลาอูคิมิเนสนาทีที่67โดยเกมนี้มีถึง3ใบแดงโดยแอฟริกาใต้ได้ไป2ใบแดงและเม็กซิโก1ใบแดงทำให้เม็กซิโกประเดิมเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จส่วนคู่ในกลุ่มนี้ที่เตะในเวลา 9:00 นวันนี้เกาหลีใต้พบเช็กส่วนโปรแกรมคืนนี้กลุ่ม B เวลา 2:00 นแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาและเวลา 8:00 นเช้าวันพรุ่งนี้กลุ่ม D สหรัฐเจ้าภาพร่วมพบปารากวัยวัตรุเอนโดกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นต้องถอนตัวจากศึกฟุตบอลโลก2026หลังจากมีอาการบาดเจ็บเท้าต่อเนื่องและไม่สามารถลงเล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้แม้จะมีชื่อเป็น26คนสุดท้ายซึ่งหลังจากถอนตัวเอนโดวัย33ปีได้ประกาศอำลาทีมชาติทันทีสำหรับเอนโดติดทีมชาติญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี2015ลงเล่นไป73นัดยิงไป4ประตูซึ่งการถอนตัวของเอนโดทำให้ชูโตะมาชิโนะนักเตะจากบอรุสเซียมุนเช่นกัดตักได้ถูกเรียกเข้ามาเสริมทีมแทนและคาดว่าผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมคือโคอิทาคุระเซนเตอร์ฮาฟจากอาแจ็กซ์ทีมประชาชนข่าวเรียลมาดริดย่างใหญ่จากศึกลาลิกาสเปนประกาศแต่งตั้งโจเซ่มูรินโญ่กุนซือชาวโปรตุเกสกลับมาคุมทีมอย่างเป็นทางการอีกครั้งด้วยสัญญา3ปีโดยจะเริ่มทำงานในวันที่3กรกฎาคมโซลามูรินโญ่เคยคุมทีมราชาชุดขาวระหว่างปี2010ถึง2013พาทีมคว้าแชมป์ลาลิก้าคอปาเดเรและสเปนซูเปอร์คัพรายการละ1สมัยก่อนจะถูกปลดจากตำแหน่งโดยมาดริดจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้เบนฟิก้า15ล้านยูโรหรือประมาณ568ล้านบาทในการฉีกสัญญาของมูรินโญ่ขณะที่เบนฟิก้าได้เตรียมแต่งตั้งมาโกซินวาอดีตกุนซือของฟูลแลมคุมทีมแทนมูรินโญ่คุณพลช่างศึกทีมชาติไทยยู19ปีชนะกัมพูชา4-0ในฟุตบอลอายุไม่เกิน19ปีชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศที่ประเทศอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศลุ้นแชมป์สมัยที่6เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2017ไปพบกับออสเตรเลียในวันที่13มิถุนายนเวลา 20:15 นตามเวลาประเทศไทยสาเรศลิ่มกังวานมงคลสมภารสมทรายงาน
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18:00 นถึง20:00 น Mcot News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: 10:10 นะคะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update ค่ะสำหรับช่วงนี้เรามาดูภาพของตลาดหุ้นไทยกันนะว่าในวันที่ตลาดหุ้นต่างประเทศสดใสนะคะยังขานรับเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณเรื่องของการยุติหรือว่าจบนะเรื่องการเจรจาสันติภาพหรือว่าหยุดยิงระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านนะคะก็ขานรับในประเด็นนี้ไปนะคะสำหรับเซตเองจริงๆเมื่อวานเราบวกได้สวนทางเพื่อนบ้านไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะปิดที่1572จุดค่ะเช้านี้เปิดมาเส้นเด็กเราก็อยู่ในแดนบวกนะฮะบวกไปถึง17จุดหรือว่า1

0: 0.1% นะคะตอนนี้ดัชนีอยู่ที่ 1,590 จุดแล้วนะคะแล้วถ้ามาดูตัวหุ้นเองวันนี้ก็โทนเขียวเยอะเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันดับ1หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดก็คือเดลต้าค่ะวันนี้17จุดนี่เป็นของเดลต้า9จุดนะคะเพราะว่าเช้านี้เดลต้าบวกมาถึง9บาท 2.5% ราคาอยู่ที่367บาทค่ะกัลฟ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะบวก1บาท 1.6% อยู่ที่ 63.75 ค่ะอันดับที่3ปตท.อันนี้แดงสวนทางนะคะเพราะว่าราคาน้ำมันก็ฟีบลงมาทันทีเลยนะคะสำหรับปตท.เช้านี้ลงมา50สตางค์ 1.37% มาอยู่ที่36บาทอันดับ4 K Bank บวก3บาท50สตางค์ 1.7% มาอยู่ที่201บาทและอันดับที่5คือ AOT ค่ะบวก2บาทหรือว่าเกือบ 3.6% นะคะมาอยู่ที่57.75 บาทต่อหุ้นค่ะ
1: ค่ะส่วนตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์หุ้นกันนะคะกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเชษ
2: ฐ์สวัสดีครับคุณแก้มนงครับสวัสดีผมว่าวันนี้วันที่12จะมีหุ้นใหม่ของสหรัฐอเมริกาเข้านะ
0: ค่ะ
2: ดูเหมือนกับบรรยากาศของตลาดทุกตลาดเนี่ยต้อนรับกับการที่มานะฮะแม้ว่าจะมีข่าวเรื่องเกี่ยวข้องกับทางสหรัฐอเมริกาในแง่ของการจะเซ็นสัญญานะฮะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเป็นในทิศทางนั้นหมดนะฮะก็คือตัวตลาดในต่างประเทศทั้งหมดวันนี้เนี่ยญี่ปุ่นบวกไปถึง 2,225 จุดนะบวกไป 3%ฮ่องกงเนี่ยผมไม่เคยเห็นระดับที่ขึ้นมาถึงระดับนี้เลยนะค่อนข้างเยอะมากไต้หวันเยอะมากนะฮะเพราะนั้นเนี่ยตลาดทุนไทย1588เนี่ยดัชนีทางเส้นเด็กทางเอเซลมองจุดต้านอยู่ที่ระดับ1592ผมว่าทะลุผ่านนะฮะนะฮะในขณะที่ตัวหุ้นน
0: ะ
2: จุดรับของทางเอสแอลเนี่ยให้ไว้ที่ระดับ 1,570 นะฮะตัวหุ้นวันนี้เนี่ยทางเอสแอลหุ้น SCAP นะครับเป็นหุ้นที่เป็นลักษณะของการขยับราคาขณะนี้เนี่ยยืนอยู่ที่บาท64สตางค์นะครับก็ให้จุดรับบาท60กับจุดต้านบาท80นะครับตัวต่อไปเป็นหุ้นบางจากขึ้นมาจากระดับราคาหุ้นของตัวน้ำมันนะผมว่า33บาท50ตังค์เนี่ยจะเอาไม่อยู่นะจะเอาไม่อยู่เพราะราคาน้ำมันโลกก่อนตัวแล้วก็ปฏิญาราคาน้ำมันโลกก่อนตัวเนี่ยเห็นได้ชัดเจนอย่างหนึ่งคือปตท.ลง25สตางค์พิเทพลงบาท50 PTTGC ขนาดนี้ลง25สตางค์ IVLลงไป20สตางค์นะครับแล้วก็ไทยออยนะฮะ 0.50 นะฮะในขณะที่เดี๋ยวผมขอดูบางจากนิดนึงนะฮ
0: ะ
2: BCP ขณะนี้เนี่ยอ่อนตัวลงมา25ตังค์นะ23บาทนะไปรองรับอยู่ข้างล่าง33บาทก่อนผมว่ายังไงอย่างที่กลับเรียนมันก่อนนะฮะสงครามยังไงมันก็จบแต่จะจบยังไงแค่นั้นเองนะก็35บาทเป็นแนวต้านนะฮะตัวต่อไปนั้นเป็นหุ้นของตัวแบมอันนี้น่าสนใจแบมเนี่ยตัวราคาหุ้นปิดไปอยู่ที่6บาท70นะฮะตัว7บาทจะเป็นเป้าหมายเขาแล้วก็7บาท50เป็นแนวต้านยาวนะฮะแนวโน้มค่อนข้างดีหน่อยในตัวแบมเพราะว่าตัวทุกอย่างเริ่มดีขึ้นนะฮะตัวต่อไปนั้นเป็นตัวของเบทาโกนะ19บาท90นะ19บาท90เนี่ยจุดรับของเบทาโกอยู่ที่ประมาณ19บาท50สตางค์นะ19บาท50สตางค์ในแง่ของตัวเบทาโกเนี่ยจุดต้านจะยืนอยู่ที่ระดับประมาณ20บาท50นะ20บาท50ก็เป็นลักษณะของการเล่นรอบนะเบทาโกลักษณะตัวหุ้นเป็นลักษณะของการเล่นรอบอยู่แล้วนะถือไม่ได้ถือแล้วก็ถูกแรงขายอยู่ตลอดเหมือนกันนะในแง่ของตัวเบทาโกนะครับก็โอเคฮะก็วันนี้ตลาดดูค่อนข้างดีตัวเดลต้าขนาดนี้อยู่365นะครับบวกไป7บาทน
0: ะ
2: มีการขายทำกำไรอยู่ในตลาดครับผมครับ
0: ค่ะ คุณเชษช่วยวิเคราะห์หุ้นแต่ละตัวที่เกี่ยวเนื่อง

0: เรื่องกับบอลโลกนิดนึงได้ไหมคะว่าดูแล้วสัญญาณเป็นอย่างไรแล้วก็แนะนำหรือไม่อย่างไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวที่จะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็ตัวที่ได้ผลอานิสงส์ตามๆกันมาอย่างเช่นกลุ่มโทรคมนาคมหรือว่าพวกกลุ่มค้าปลีกในบางตัวแบบนี้ค่ะคุณเชษฐ์ค่ะ
1: ตัวโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นในแง่ของตัวพวกนี้มันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวที่เขาทำงานร่วมกันเนี่ยน
0: ่
1: าผมว่าน่าจะเป็นตัวแอดวานนะตัวแอดวานน่าจะจับตาหน่อยน
0: ะ
1: เป็นหุ้นตัวใหญ่เนื่องจากเป็นหุ้นตัวใหญ่ใครก็จะมาทำกำไรใครจะมาอะไรนะมาดูแลมาอะไรต่างก็ไม่ได้ตัวสถาบันเป็นตัวเมเนจนะหรือส่วนใหญ
0: ่
1: นะฮะเพราะนั้นตัวแอดวานเนี่ยตัวขนาดนี้ราคาหุ้นเขายืนอยู่ที่ระดับ
0: Advanced 362บาทค่ะนะ
1: ผมกำลังดูในแง่ของการปรับในทิศทางที่ราคาหุ้นมันสามารถเหวี่ยงขึ้นไปได้จุดสูงสุดของเขาเนี่ยเคยไปที่ระดับ300ใกล้ๆเนี่ยคือ372นะฮะไกลออกไปหน่อยนะเดือน3เนี่ยจะยืนอยู่ที่385ในเดือนกุมภาอยู่ที่410นะจากตรงนี้นะ360เนี่ย
0: ค
1: ราวนี้ถ้าเราเล่น earning per share เขาเนี่ย73ตังค์ก็ได้2บาท80 73เนี่ย4 74 28 2บาท80 2บาท80ในตัวของไม่ใช่ดิในตัว advance เนี่ยถ้า advance ไม่ใช่นะขอไปทันตัวแอดวานเนี่ยเออร์นิ่งกว่าแชร์ของเขาอยู่ที่4.50 นะ4.50เอา4.40 16.70 18 บาท18บาทเล่นด้วย PE 21เท่าตอนเนี้ยเขาจะได้ถ้า20เท่า8บาท20เท่าก็360ละก็ราคาหุ้นเขาจะอยู่ประมาณ370ละตามราคาเขาเพราะนั้นเป้าหมายแรกของเขาเนี่ยผมคิดว่าเขาเล่นที่370ฮะเป้าหมายต่อไปที่เขาจะเล่นตามธุรกิจที่ได้รับผลตอบแทนกันมาในแง่ของคือในที่ผมบอกว่าเขาจะได้รับผลอันหนึ่งก็คือการโทรศัพท์การคุยกันโอ้เยอะแยะไปหมดนะฮะเดี๋ยวจะมีแพ็กเกจอะไรต่างๆที่ออกมาเกี่ยวกับฟุตบอลเขาเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเป้าหมาย370อ่ะไม่อยู่อาจจะไป380นะฮะในขณะที่กลุ่มที่เราพูดถึงกลุ่มพวกนี้พวกจัสมินละกันน
0: ะฮะ
1: กลุ่มจัสมินเนี่ยตัวจัสมินเองเนี่ยราคาหุ้นที่เราเตือนไว้ก็คือราคาประมาณบาท50สตางค์บาท25แล้วก็บาท50เมื่อวานปิดไปอยู่ที่บาท29เนี่ยมันมี moving average ในแง่ของ200วันเนี่ยค้ำอยู่ที่บาท30นะเพราะฉะนั้นบาท30ตังค์นะฮะเพราะนั้นแต่โอกาสผ่านบาท30ขึ้นไปเนี่ยผมว่ามีนะฮะก็บาท50เป็นแนวไอ้นั่นละกันอีกตัวนึงคือตัว JMTนะโดยส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยเครือญาตินะ
0: ฮะ
1: เครือญาติเขา JMT เนี่ยเมื่อวานนี้เขาอยู่ที่10บาทราคาไฮรอบนี้เนี่ยตั้งแต่กุมภาไปจนถึงปัจจุบันนี้คือ11บาท50สตางค์นะตัวต่อไปเป็นตัวของ Jasmine แล้ว Jmart แล้ว Jmart JMART
0: ค่ะ
1: JMART นะ Jmart เนี่ยเป็นตัวสำคัญนะเพราะเกี่ยวข้องกับตัวมือถืออะไรต่างๆราคาเป้าหมาย10บาทฮะเพราะฉะนั้นตระกูลนี้ทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันอาจจะเป็นการช่วงเริ่มต้นแต่ราคาเป้าหมายจาก8บาทไป10บาทไปได้ไหมมันก็ไปได้สาเหตุที่ไปได้เนี่ยไม่ได้เป็นเพราะบอลโลกอย่างเดียวนะฮะ มันเป็นเพราะสถานการณ์โลกเนี่ยที่มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางค่อนข้างดี นะฮะแล้วก็ตลาดรองรับในทิศทางค่อนข้างดีพอถ้ารองรับค่อนข้างดีเนี่ยความมั่นใจเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ตัวตลาดเนี่ยพลิกกลับไปขณะนี้ผมขึ้นหน้าจอว่าเดลต้าเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ขึ้นมา6บาทแอดวานซ์ขึ้นมาบาท1กราฟขึ้นมาบาท1เคแบงค์ขึ้น3บาท50กรุงไทยขึ้น50สตางค์อานาขึ้น1บาท BDMS ขึ้น10สตางค์นี่เอาเฉพาะตัวที่มันอยู่ในเซต25นะฮะเซต50เนี่ยนะแล้วเลือกตัวหุ้นมาเนี่ยมันก็เป็นการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรากลับเข้าไปดูในกลุ่มของตัว KCE วันนี้ขึ้น25ตังค์ฮานาขึ้นบาท1แคลคอมขึ้น15สตางค์กลุ่มไฟฟ้ากราฟขึ้นบาท25ตัวของกังกุลขึ้น4สตางค์นะ

0: หุ้นของกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มแบงค์เนี่ยขณะนี้ที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็มี K Bank ขึ้น 3.50 ขึ้น 3.50 เลยนะ แบงค์กรุงเทพขึ้น2บาทขึ้นแรงฮะขึ้น 3.50 นี่เราไม่ค่อยได้เห็นนะฮะขึ้นค่อนข้างแรง
1: อย่างกลุ่มแบงค์เนี่ยเราดูทรงแล้วยังไปต่อได้ไหมคะหลังจาก
0: ยังไงก็ไปฮะยังไงก็ไปมันเต็มที่ราคาฮะอย่างเช่นถ้าเต็มเนี่ยมันคือเอางี้ฮะเต็มที่ราคาไตรมาสนี
1: ้
0: แต่พอวันที่20เดือน20เดือนกรกฎาคมมีนากรกฎาคมฮะ20กรกฎาคมจะมีผลการงานใหม่ออกแล้วผมเชื่อว่าผลการงานใหม่เนี่ยมันจะเติบโตมากกว่าผลการงานไตรมาส1นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวฉุดที่ทำให้ตัวแบงค์เนี่ยขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าผมจะเชื่อว่า K-Bank เนี่ยราคาไป220เนี่ยในไตรมาสทั้งปีเนี่ยแต่ผมก็ณไตรมาส2เนี่ย220เนี่ยได้เห็นละน
1: ะ
0: แบงค์กรุงเทพเนี่ยที่ระดับราคาตอนนี้ยัน170เนี่ย180ได้เห็นละไตรมาส2กรุงไทยที่ระดับราคา36บาทเนี่ยผมว่าทะลุผ่านในไตรมาส2แล้วคือกรกฎาคมเนี่ยหุ้นแบงค์จะขึ้นละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคือเนื่องจากดูอีกอันหนึ่งก็คือแบงค์ไม่ลงเลยคือการไม่ลงเลยไม่ใช่ความหมายคือมันไม่ได้ลงแบบชัดเจนมันออกด้านข้างอ่อนตัวลงเล็กน้อยอย่างเช่นกสิกรลงไปเล่นที่197บาทโอเคธรรมดาแต่เสร็จแล้วตอนนี้ก็คือกลับมาที่200เพื่อไปหาเป้าหมายพูดไปพูดมาไป201อีกแล้วนะฮะกสิกรเนี่ยคือมันเป็นหุ้นใหญ่ซึ่งมันถูกคือพอความมั่นใจเกิดขึ้นเนี่ยหุ้นใหญ่ตัวเหล่านี้เนี่ยมันจะถูกการซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะๆนะไอตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้ไปไหนเลยคือ CPO นะผมว่าการกินการบริโภคทูอีกตัวหนึ่งนะที่จะมีลักษณะคืออย่างน้อยมันจะมีเรื่องข่าวเกี่ยวข้องกับเครื่องเกี่ยวข้องกับฟุตบอลมาโดยตลอดในขณะที่สเปซเอ็กซ์ที่เข้าเนี่ยมันจะทำให้กลุ่มชิ้นส่วนเล็กนิดเนี่ยผงาดขึ้นมาในแง่ของโลกของตัวธุรกิจทั้งหมดนะในโลกของมันก็จะไปคู่กันระหว่างโลกธุรกิจโลกกีฬานะขาดที่ถ้าสงครามจบตูมแล้วมันมีการค้าขายเปิดช่องแคบตูมเนี่ยน้ำมันมาคล่องขึ้นเนี่ยการเดินทางการคอสของตัวน้ำมันมันจะลดลงมันจะทำให้แต่มันจะทำให้ตัวธุรกิจต่างๆมันดีขึ้นในขณะที่ตัวของขณะนี้เนี่ยผมมองโลกของ AI เนี่ยมันเป็นโลกของสเตจที่2เพิ่งเริ่มต้นเพราะนั้นมันยังมีระยะเวลาอีกประมาณ 3-6 เดือนที่ไปสู่สเตจที่2เต็มที่นะเพราะฉะนั้นในโลก AI มันจะช่วยฉุดในแง่ของตัวเศรษฐกิจไปนะในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงช่องแคบฮาร์มูดแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตัวผมมองการเคลื่อนตัวผมแปลกใจในแง่ของการเคลื่อนตัวของตัว AOT นะฮะ AOT จะวิ่งเข้าไปใกล้60บาทนะฮะ57บาท75ตังค์ตอนนี้คือ58บาทแล้วนะนั่นหมายความว่ามันเคลื่อนตัวค่อนข้างที่จะเยอะมากในขณะที่ผมเห็นตัวมิ้นแต่มิ้นราคาถูกมากนะฮะ22บาท10ตังค์ถ้าใครอยากจะลงทุนเดี๋ยวผมว่าในตัวเซนเทลขึ้นมาระดับนี้แล้วเนี่ยตัวมิ้นน่าสนใจมากกว่าที่ระดับคือเงื่อนไขคือต้องปิดเงื่อนไขคือต้องสงครามต้องขี้ขายไปค่อนข้างเยอะนะฮะต้องขี้ขายไปค่อนข้างเยอะถ้าสงครามยังมีลักษณะอย่างนี้อยู่เนี่ยผมว่ายุโรปยังมีปัญหาอยู่นะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าดูตลาดหุ้นในยุโรปเมื่อวานนี้เนี่ยเราจะพบว่าตลาดหุ้นในยุโรปเนี่ยค่อนข้างที่จะให้เป็นในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีในแง่ของตัวตลาดนะเพราะฉะนั้นมองภาพใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ย1650มันก็ยังเดิมอยู่ฮะทุกอย่างคุณทั้มบอกว่าจะเซ็นสัญญาได้ในอาทิตย์นี้เนี่ยเป็นอาทิตย์ที่2ที่3แล้วนะฮะถ้าได้เซ็นสัญญาได้จริงๆทุกอย่างคงไปได้ฮะก็มองในทิศทางดีฮะ
2: ค่ะถ้าเช่นนั้นเนี่ยอย่างกลุ่มพลังงานกลุ่มน้ำมันทั้งหลายนะต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอันนี้ก็อาจจะต้อง
0: ดอกฮะดอกดอกฮะดอกแน่ๆคือยังไงเทนมันเป็นลักษณะดอกตัวอยู่แล้วสืบเนื่องจากอย่างเงี้ยผมขอพูดแล้วกันว่าปตท.ผมหา38บาทไม่เจ
2: อ
0: มันแล้วใกล้ๆเนี่ยเป็นระยะเวลาแล้วตัวพิเทพเนี่ยหา150บาทใหม่ไม่เจอมันเป็นเทรนด์ลงหมดนะไทยออยล์เนี่ยนะฮะมันหาระดับราคาที่จะไปขึ้นพี่ไป ระดับราคาที่สูงขึ้นไปกว่านี้เนี่ยมันไม่เจ
2: อ
0: คื

0: ขณะเดียวกันเรามองแตกต่างกันนะฮ
1: ะ
0: มองแตกต่างกันตรงที่ว่ากลุ่มพลังงานเดี๋ยวเราหาจุดนิวไฮใหม่ไม่เจอแต่กลุ่มแบงค์เราหานิวไฮใหม่ได
1: ้
0: กลุ่มคริปโตเรื่องนิกเราหานิวไฮใหม่ได้ในกลุ่มไฟฟ้าเราหานิวไฮใหม่ได้เพราะนั้นคนที่กล้าลงทุนเนี่ยเขาจะไปลงทุนตู่กับใน ICT ซึ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นในอิเล็กทรอนิกส์ในตัวของแบงค์มากกว่าจะเล่นในไฮในตัวของกลุ่มน้ำมันนะกลุ่มน้ำมันแย่แต่กลุ่มที่ยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยกลุ่มอาหารกับกลุ่มพาณิชย์นะซึ่งกลุ่มพาณิชย์เนี่ยมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือทรงตัวได้นะครับและกำลังขึ้นในขณะที่กลุ่มของโรงพยาบาลยังไม่ไปไหนเลยครับผมนะลองดูครับ
1: ค่ะนะคะค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณเชษฐ์ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอ่ะก็หยิบมานะกลุ่มหลักๆนะฮะก็มีแบงค์นะยังน่าสนใจนะฮะอิเล็กทรอนิกส์นี่แน่นอนนะเดลต้า KCE อะไรมานะแคลคอมวันนี้ก็บวกนะกลุ่มพลังงานก็คือมีไฟฟ้าอย่างนี้ยังได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นพลังงานอย่างน้ำมันอย่างเงี้ยนะก็คุณเชษบอกว่าถ้ายุติสงครามได้เนี่ยก็กลุ่มพลังงานก็จะได้รับผลกระทบเพราะว่าราคาน้ำมันก็จะปรับลงนะคะแล้วก็มี ICT นะที่คิดว่ายังน่าสนใจนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำจากคุณสุเชษด้วยนะคะนะ
2: ก็ส่วนล่าสุดนะเดี๋ยวขอมาดูก่อนแล้วกันนะคะว่าเซตเป็นอย่างไรนะคะล่าสุดนี้เราบวกมา15จุดนะคะก็ตอนแรกเปิดมานี่บวกไปมากกว่านี้ได้หน่อยหนึ่งนะแต่ว่าค่อยๆลงมาแต่มันยังอยู่ในระดับที่ถือว่าทรงมาดีนะคะประกอบกับว่าถ้าเราเทียบกับในภูมิภาคนี่เขาก็บวกกันค่อนข้างแรงด้วยเหมือนกันนะก็น่าจะเป็นแรงส่งที่ต่อเนื่องมายังบ้านเราได้นะคะเกาหลีใต้นี่บวก 8% แล้วนะพี่น้
1: อง
2: วันนั้นเรายังพูดถึงเซอร์กิตเบรกเกอร์ลบ8ไปใช่ไหม
1: ใช่นี่เขากลับมาแล้ว
2: ไต่กลับมานี่เมื่อวานก็โอเคอยู่นะไม่ได้ลบเยอะด้วยนะคะ
1: แล้วมีอยู่หุ้นอยู่ตัวนึงเดี๋ยวจะเพิ่มเติมข้อมูลให้นะคะคือเขาบอกเลยอันนี้หุ้นของเกาหลีใต้ชื่อว่าฮันมีเซมิคอนดักเตอร์เขาบอกว่าจะซื้อ SpaceX นะจะซื้อ SpaceX ประมาณ 50,000 ล้านวอนก่อนที่ SpaceX จะ IPO ในวันนี
2: ้
1: นี่แหละเพราะว่าอันนี้กลายเป็นระดมทุนเขาบอกเงินที่ผลตอบแทนที่ได้รับเขาจะเอาไปลงทุนในธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ใหม่ของตัวฮันมีเซมิคอนดักเตอร
2: ์
1: อันนี้เป็นสูตรที่เขามองกันนะสำหรับบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับบรรดาเทคโนโลยีทั้งหลายนะคะ ส่วนของเราเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเติมกันนะคะตัวที่เกี่ยวกับบอลโลกอย่างตัวแจ๊สเนี่ยที่โดนเครื่องหมาย H ไปนะคะก็ล่าสุดตลาดก็ปลด H เรียบร้อยแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็ราคาก็ขยับปรับเพิ่มขึ้นมาด้วยเขามีการแจ้งตลาดด้วยนะคะว่าคว้าลิขสิทธิ์มาได้เนี่ยด้วยโอ้โห 2,300 ล้านบาทต้องควักไปเนี่ยนะเขาจะจ่ายยังไงเป็นงวดยังไงนะเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มเติมกันตอนนี้เราไปดูค่าเงินกันก่อนซึ่งก็น่าสนใจเช่นเดียวกันกับการพลิกผันของสถานการณ์โลกด้วยนะคะคุยกันเลยกับดร.กาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะคุณหญิงขาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: รู้สึกว่ารอบนี้จะเชื่อประธานาธิบดีทรัมป์ไหมตลาดเงินเชื่อไหมดอลลาร์นี่อ่อนลงบางบ้างนะคะคุณหญิงค่ะค่ะ
3: ก็เป็นดอลลาร์อ่อนใช
1: ่
3: ค่ะก็แต่ก็มันก็ขึ้นมาพอสมควรเนาะราคาทองคำก็ลงไปแรงเหมือนกันมันก็ใช้เหตุผลนี้ในการสแควร์โพซิชันกับ
1: ค่ะ
3: ซึ่งเอาจริงๆสิ่งที่ตลาดกังวลคือท่าทีของอิหร่านว่าจะเป็นแบบเห็นด้วยไห
1: ม
3: คุณทรัมป์จะอยู่คนเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนะตอนนี้เนี่ยยังดูเหมือนกับว่าท่าทีของฝั่งอิหร่านยังไม่ได้พูดในทางเดียวกันชัดๆแบบที่คุณทรัมป์พูดอะค่
1: ะ
3: เพราะฉะนั้นมันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่บาทที่แข็งค่าเมื่อคืนที่รับข่าวอันนี้ของคุณทรัมป์นะคะคือเราจะเห็นบาทแข็งแถวๆ 32.72 บาทต่อดอลลาร์มั้งคะเมื่อคืนแต่ตอนนี้เทรดกันอยู่แถวๆ 32.82 บาทต่อดอลลาร
1: ์
3: ใช่ก็คือไม่ได้ไปต่อค่ะคือเหมือนกับระดับตรงเนี้ยระดับตอนเช้าวันนี้ค่ะยังแข็งค่ากว่าระดับปิดตลาดเมื่อวานคือยังเป็นทรงแข็งอยู่แหละเพียงแต่ว่ามันไม่ไปต่
1: อ
3: จากเมื่อคืนแล้วอะค่ะมันมีการรีบาวด์กลับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเซนติเมนต์บาทแล้วก็เอเชียภาพรวมก็ยังเป็นฝั่งที่เหมือนกันยังมีซัพพอร์ตจากเรื่องโอกาสที่สงครามมันจะยุติด้วยค่ะคือถึงจะไม่ได้เชื่อเต็มที่แต่ก็เทรดกันในฝั่งที่

0: เหมือนกับรับข่าวบวกมากกว่าค่ะเช้าวันนี้ตัว reference rate ของตัวค่าเงินหยวนก็เหมือนอ้างอิงออกมาในฝั่งที่แข็งค่าจากทางการจีนนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าดูตัวตลาด Fed Fund Future เนี่ยprobability ที่ตลาดมอง
1: คุณหญิงคะจะขออนุญาตคุณหญิงสักเล็กน้อยนะคะต้องเราจะต้องมีการตัดเข้าทีวีพูสักเป็นหยุดการสัมพันธ์
0: ค่ะ
1: ขออนุญาตเดี๋ยวเราพูดคุยกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของประสบนิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้มิได้เป็นเพียงข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากเป็นความอาดูลสุดที่จะประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชกรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายแม้วันนี้ขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาที่คุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไปในการนี้กระผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชาฤทัยแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้กระผมในนามของรัฐบาลข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทั้งในและนอกราชอาณาจักรขอน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ขอให้พระเกียรติคุณพระจิรยวัฒน์และพระกรุณาธิคุณสถิตเป็นมิ่งขวัญเป็นแสงสว่างแห่งเพชรในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าว

0: สู่พิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: สิบนาฬิกา37นาทีค่ะเรากลับมาติดตามข่าวทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนกันต่อนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสรุปเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนในวันนี้นะคะเมื่อสักครู่เราได้รับข้อมูลมาจากคุณหนิงค่ะดร.กัญจนาโชคภัยสารสินจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะแล้วก็อาจจะพูดคุยกันยังไม่ทันจบนะคะแต่ว่าคุณหนิงฝากข้อมูลมาให้คุณผู้ฟังด้วยนะคะวันนี้เงินบาทนั้นปรับตัวอยู่ที่ระดับประมาณ 32.80 ถึง 32.82 บาทต่อดอลลาร์ในช่วงเช้าค่ะเทียบกับปิดตลาดเมื่อวาน9ที่ 32.95 บาทต่อดอลลาร์ค่ะบาทเคลื่อนไหวในกรอบแข็งค่าท่ามกลางแรงขายเงินดอลลาร์หลังประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าอิหร่านและสหรัฐอเมริกาใกล้บรรลุข้อตกลงสันติภาพอย่างเร็วสุดในสัปดาห์นี้ค่ะรวมไปถึงตลาดได้ปรับมุมมองเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยครั้งต่อไปโดยเลื่อนกลับไปเป็นการประชุมเดือนธันวาคมนอกจากนี้บาทยังมีแรงหนุนจากการฟื้นตัวของราคาทองคำแล้วก็การปรับลงของราคาน้ำมันในตลาดโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยค่ะอย่างไรก็ตามกรอบการแข่งข้าของเงินบาทยังเป็นไปอย่างจำกัดและอาจจะกลับมาทยอยอ่อนค่าได้ในระหว่างวันเพราะว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังมีความไม่แน่นอนสูงต้องรอการยืนยันจากทางฝั่งอิหร่านอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้ให้กรอบไว้ 32.70 ถึง 32.85 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ
4: ค่ะส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูเรื่องของราคาทองคำกันนะคะอัปเดตนะสำหรับราคาทองล่าสุดCOMEX งวดสิงหาคมนะคะ อยู่ที่ 4,223 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะนี่ปรับตัวบวกมาเป็น100เหรียญแล้วนะพี่โนโฮบวกมา109เหรียญ นะคะคิดเป็น 2.66% นะคะส่วน Gold Spot นะที่เมื่อตอนช่วงต้นรายการเรารายงานไปนี่ยังไม่ได้แตะ 4,200 ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ 4,202 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะก็ยังเป็นทิศทางแบบสำหรับ Gold Spot เนี่ยมันยังเหมือนเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบสลับสลับอยู่นะยังอ่อนๆ อยู่นะคะส่วนทองไทยล่าสุดนะคะตอนนี้ปรับราคาไปกี่ครั้งนะต้นรายการเราปรับไป 4ใช่ไหมคะตอนนี้ปรับไปแล้ว9ครั้งค่ะบวกมา 1,350 บาทนะคะก็ราคาทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 65,300 บาทค่ะ
3: ค่ะส่วนทิศทางวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะทองกลับมาได้แล้วหรือยังนะคะไปพูดคุยกันเลยกับการวิเคราะห์ราคาทองโดยคุณวรุณรุ่งขามผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหัวเซ็งเฮงขออภัยค่ะบริษัท YLG Bullion and Futures จำกัดนะคะสวัสดีค่ะคุณนรุตคะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณวันดีสวัสดีครับคุณยมพัดครับ
3: ล่าสุดนะตอนนี้เลย Gold Spot 4,203 เหรียญแล้วนะคะสัญญาณเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณวรุตนะตอนนี้น่าจะกลับมายืนได้อย่างแข็งแรงหรือเปล่าสำหรับทองนะคะ
5: ก็ต้องบอกว่ากลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 4,100 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าภาพของราคาทองคำยังแกว่งไกวตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับล่าสุดที่ทองคำเด้งกลับขึ้นมาก็เพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการออกมาให้ข่าวในเชิงว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกำลังจะยุติลงนะครับแล้วก็การเจรจาในครั้งนี้เนี่ยสามารถบรรลุดีลได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้น้ำมันดิบปรับตัวลงทองคำรีบาวด์กลับหรือมีการฟื้นตัวกลับ

0: แม้ว่าประเด็นดังกล่าวจะทำให้ทองคำเด้งกลับขึ้นมาได้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่านักลงทุนก็ไม่นักลงทุนไม่ได้มั่นใจมากนักนะครับว่าตัวราคาทองคำเนี่ยจะขยับหรือปรับตัวขึ้นต่อได้ไกลมากนักเพราะว่าสงครามในตะวันออกกลางก็ยังไม่ได้มีภาพที่ยุติแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับสัญญาณการเด้งกลับหรือการรีบาวกลับเนี่ยอาจจะต้องตามดูครับว่าจะรีบาวกลับได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นลักษณะของการรีบาวกลับจากกระแสข่าวในลักษณะดังกล่าวนะครับแล้วสุดท้ายสถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่ยุติกลับมาตึงเครียดอีกครั้งก็มีโอกาสที่ทองจะถูกขายสลับกลับลงมาได้เหมือนกันครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดในลักษณะดังกล่าวนะครับพูดแบบนี้มาหลายรอบแล้วแล้วก็ราคาเนี่ยก็เด้งกลับมาหลายรอบแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังคงเห็นการปรับตัวลงหรือการย่อตัวลงในลักษณะของการทำนิวโรหรือทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่ของราคาอยู่นะครับภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้ต้องระมัดระวังในการลงทุนสำหรับกลุ่มนักลงทุนที่จะไล่ซื้อตามเพราะว่าพิจารณากันจริงๆในสัปดาห์หน้ายังมีปัจจัยอีกหลายปัจจัยที่จะยังคงส่งผลต่อการแกว่งตัวของตัวราคาทองคำซึ่งนักลงทุนในฝั่งทองคำเนี่ยอาจจะต้องวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบครับ
1: อืมค่ะแล้วสัปดาห์หน้าก็คือมีสัญญาณที่เราต้องติดตามคือประธานเฟดคนใหม่ใช่ไหมคะคุณรุตค่ะอันนี้เราคาดการอย่างไรนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาน่าจะออกมาเป็นอย่างไรสำหรับราคาทองนะคะ
0: ค่ะการสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งตลาดมีการเบิร์นครับว่าธนาคารกลางสหรัฐจะตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือการทำหน้าที่ของประธานเฟดคนใหม่คุณเควินวอตนะครับตลาดมองว่าเฟดอาจจะมีท่าทีส่งสัญญาณออกไปในโทนของการคุมเข้มนโยบายการเงินหรือมีโอกาสจะขยับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นสัก25เบสิสพอยต์ในปีนี้นะครับกระแสการคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของตัวทองคำอยู่อย่างไรก็ตามตลาดยังจับตาเพิ่มเติมครับว่าคุณเควินวอตประธานเฟดคนใหม่จะมีการส่งสัญญาณชี้นำเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยอย่างไรรวมทั้งจะมีการส่งสัญญาณในส่วนของการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการกำหนดทิศทางอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเควินวอตมีการเปรยๆนะครับว่าข้อมูลเงินเฟ้อโดยเฉพาะตัวคอ CPE ที่เราใช้กันเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้เหมือนกับช่วงที่ผ่านมาอาจจะต้องไปดูตัวเลขเศรษฐกิจตัวอื่นแทนนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้ตลาดเฝ้าจับตาครับว่าจะมีอินดิเคเตอร์ใหม่ๆในการที่เฟดจะใช้ในการพยากรณ์เศรษฐกิจและก็ในการชี้นำทิศทางอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่าหรือตัวคอ PCE เนี่ยจะยังคงถูกนำมาใช้เหมือนเดิมเพื่อพยากรณ์เศรษฐกิจแล้วก็ชี้นำทิศทางอัตราดอกเบี้ยดังนั้นเนี่ยในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่นักลงทุนในฝั่งทองคำค่อนข้างจับตาดูแล้วก็ถ้าเฟดส่งสัญญาณในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสักหนึ่งครั้งในเดือนธันวาคมจริงนะครับก็น่าจะทำให้ทองคำเนี่ยมีโอกาสถูกขายหรืออ่อนตัวลงกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับ
1: อ๋อแล้วคอ CP PCE สูงไปไม่ใช้เลยเปลี่ยนเป็นตัวอื่นมีแบบนี้มีแบบนี้เลยเนาะแสดงว่ามันหมายความว่าไม่อยากจะขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าเงินเฟ้อมันเร่งมันเร่งใช่ไหมคะคุณรุตดังนั้นจึงต้องใช้วิธีการอ่ะปรับไม้บรรทัดเอาไม้บรรทัดอันใหม่มาแทนแบบนี้นะคะอืมเนาะทีนี้ถ้าเป็นลักษณะของสัญญาณทางเทคนิคบ้างนะคะตอนนี้คุณนรุตประเมินอย่างไรนะสัญญาณให้เราทำอย่างไรได้บ้างนะคะแล้วก็เส้นรับต้านตอนนี้อยู่ที่ไหนบ้างคะ
0: ครับค่ะสัญญาณในทางเทคนิคนะครับหากพิจารณาเป็นรายสัปดาห์ครับพบว่าสัปดาห์นี้ยังเป็นดาวที่ราคาทองคำมีการทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่หรือนิวโลนะครับราคาเนี่ยรูดลงมาทำโลแต่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า7เดือนขณะที่ไฮหรือระดับสูงสุดเนี่ยก็มีการลดลงมาอย่างมากนะครับไฮสัป

0: ดาห์ที่ผ่านมา 4,545 แต่ว่าไฮของสัปดาห์นี้เนี่ย 4,362 ลดไฮลงมาเกือบ200เหรียญ นะครับภาพในลักษณะดังกล่าวทำให้ราคาทองคำในรายสัปดาห์ยังเป็นการแกว่งตัวในกรอบในชาแนลของที่ทันไซด์เวย์ดาวหรือยังคงมีมุมมองเชิงลบต่อราคาอยู่นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยระดับต่ำสุดของทองคำในสัปดาห์นี้อยู่ที่ระดับ4,022 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ขณะที่ปัจจุบันราคามีการแกว่งหรือมีการดีดตัวขึ้นมาจากโลค่อนข้างมากนะครับก็อาจจะต้องดูว่าการเด้งกลับหรือการดีดตัวกลับของราคาเนี่ยจะมีลักษณะของการทรงตัวรักษาระดับอยู่ในระดับสูงได้ไ
1: ห
0: ม
2: เดี๋ยวต่อคุณ
1: เดี๋ยวมาต่อค่ะเดี๋ยวมาต่อแต่ว่าที่ทับว่าไปแล้วเนี่ยนะคะแกมาดูราคาทองย้อนหลังเนี่ยคืออย่างปีเนี้ย year to date เนี่ยเราเริ่มติดลบแล้วนะ
2: ติดลบ
1: เราติดลบแล้วนะคะเพราะว่าอย่างตอนแรกที่ยังเห็นแบบบวกอ่อนๆอยู่นะคือประมาณสัก300กว่าแล้วก็แต่ว่าพอมาล่าสุดเนี่ยมันเห็นว่าลดลงไป 1,350 บาทใช่ไหมสำหรับทองไทยนะคะดูจากตัวเลขของเมื่อวานนี้นะคะถ้าเราย้อนดูอ่ะของปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหผลตอบแทนของทองไทยนะคะบวกมา 22,500 กว่าบาทนะซึ่งมากสุดเลยปี67เนี่ยบวกมา 8,750 บาทปี66บวก 3,800 บาทส่วนปี65 64เนี่ยบวก 1,000 กว่าใช่ไหมคะก็คือมันก็ไล่ๆๆขึ้นไปจนพีคแล้วก็เริ่มมาเนี่ยมาปีนี้เป็นลบซึ่งเวลาที่มันลงเนี่ยก็ไม่รู้ว่าภาพรวมใหญ่ของเขานี่จะกลายเป็นไซเคิลลงนานขนาดไหนด้วยไหมเพราะว่าอย่างมันจะมีช่วงปี56 57 58เนี่ยที่ลบต่อเนื่องเลยแล้วปีที่ลบปีแรกเนี่ยก็ลบค่อนข้างจะเยอะนะฮะเดี๋ยวให้คุณวรุษช่วยวิเคราะห์ภาพรวมของไซเคิลทองกันต่อหน่อยแล้วกันนะคะ
2: ค่ะคุณรุษน่าจะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณรุษขาเชิญต่อเลยนะคะ
0: ครับระยะสั้นเนี่ย YLG ให้ดาวต้อง 4,246 เป็นไฮของวันนี้นะครับแล้วก็ต้านสำคัญ 4,308 เหรียญถ้าการเด้งกลับหรือการรีบาวกลับยังไม่ผ่าน 4,308 เหรียญยังมองว่าเป็นเพียงแค่เทคนิคอลรีบาวนะครับก็จะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาย่ำฐานหรือสะสมกำลังซึ่งคิดเป็นทองไทย 66,000 บาทต่อบาททองคำถึงระดับ 66,900 บาทต่อบาททองคำนะครับเป็นกรอบแนวต้านด้านบนขณะที่การอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาที่ไม่ควรหลุดนะครับจะอยู่บริเวณ 4,172 เหรียญดอลลาร์ต่อทุกออนทั้งนี้เนี่ยคิดเป็นทองไทย 64,750 ถ้าการอ่อนตัวลงมาไม่หลุดระดับดังกล่าวมองว่ายังแนะนำให้เป็นลักษณะของการเข้าซื้อคืนหรือเสี่ยงซื้อเล่นสั้นหวังไปทำกำไรจากกรอบแนวต้านด้านบนหรือการขยับตัวขึ้นต่อของราคาได้แต่ถ้าหลุด4172หรือ64850ก็น่าจะเห็นการไหลตัวลงต่อของราคาไปอยู่ในโซนระดับ 4,118 4,022 เหรียญดอลลาร์ต่อไอออนซึ่งเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์นี้ครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยค่ะก็คุยกันถึงประเด็นว่าไซเคิลรอบใหญ่ของทองนะคะคือเราเห็นในโทนขาขึ้นมาตั้งแต่ปี62เลยขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยคือผลตอบแทนรายปีเนี่ยเรียกว่าสูงสุดพอมาล่าสุดตอนนี้เราเห็นใน year to date นะคะมันเริ่มลบแล้วทางนี้คุณวรุษมองยังไงคะมันจะเริ่มเป็นไซเคิลรอบลงใหญ่หรือเปล่า
0: ครับต้องบอกว่าถ้าเราย้อนจากสถิติทองคำดูนะครับจะพบว่าทองคำในปี2021ราคาทองคำเนี่ยเริ่มมีเทรนหรือมีโมเมนตัมของการปรับตัวลงแล้วก็ในช่วงปี2022ปี2023เนี่ยราวๆประมาณ3ปีกว่าๆนะครับราคาเนี่ยจะแกว่งอยู่ในกรอบในทิศทางไซด์เวย์หลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีลักษณะของการขึ้นเร็วแล้วก็แรงในช่วงปี2019นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงปี2021ถึงปี2023ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับดังนั้นถ้าไซเคิลของดอกเบี้ยเปลี่ยนไปเป็นทิศทางขาขึ้นทองคำก็มีโอกาสพักฐานแล้วก็อาจจะเห็นการพักฐานสัก2ปี3ปีตามการขยับขึ้นของดอกเบี้ยได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยสัปดาห์หน้าต้องดูเลยครับว่าดอกเบี้ยจะเปลี่ยนไปเป็นเทรนด์ขาขึ้นหรือเปล่าซึ่งตลาดกังวลว่าจะเป็นไปในลักษณะดังกล่าวนะครับทองคำก็มีโอกาสจะเกิดการพักฐานหรือการกลับมาแกว่งในกรอบในทิศทาง

งหรือเป็นลักษณะของการทรงตัวอยู่ในกรอบก็เป็นได้เหมือนกับช่วงดังกล่าวดังนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องดูปัจจัยพื้นฐานแล้วก็อาจจะต้องดูในส่วนของภาพจากปัจจัย

0: ตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์หน้าครับ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวทบทวนกันนะตัวเลขนะคะก็แนวต้านนะคะแนวต้าน 4,246 เหรียญ 4,308 เหรียญ นะคะถ้าเป็นทองไทยก็ 66,000 แล้วก็ถัดไปคือ 66,900 บาทต่อบาททองคำนะคะส่วนแนวรับสำคัญห้ามหลุดเลยคือ 4,172 เหรียญห้ามหลุดนะคะถ้าเป็นทองไทยก็ 64,850 บาทต่อบาททองคำถ้าไม่หลุดเส้นนี้นะคะถ้าไม่หลุดราคานี้เนี่ยคุณนุชแนะนำว่าสามารถที่จะมีโอกาสเด้งกลับขึ้นไปได้นะคะนักลงทุนก็เข้าไปรับนะแล้วก็ไปขายในระดับราคาที่ว่าไว้นะคะ 4,246 4,308 เหรียญ นะคะแต่ว่าถ้าหลุดนะถ้าหลุดก็รับถัดไป 4,118 เหรียญและ4,022 เหรียญ นะคะซึ่งเป็นโลของสัปดาห์นี้ด้วยนะคะ
2: ค่ะก็จับอ่านนะว่าคุณเควินวอชจะว่ายังไงด้วยนะเพราะว่าถ้าปรับฐานนี่ก็อาจจะมองกันเป็นในภาพหลักปีนะ2ปี3ปีนี่เป็นไปได้เหมือนกันนะคะก็ลุ้นๆกันไปนะคะแต่ก็หวังว่าคุณทรัมป์เขาคงไม่ปล่อยให้สินทรัพย์ไหนซึมนานไปหรอกมั้ง
1: แต่ไม่แน่นะ ถ้าเขาจะฟื้นคืนชีพดอลลาร์เนี่ยมันก็จะเป็นภาพแบบนั้นแต่ว่าอีกด้านหนึ่งถ้าเราต้องตีคู่พิจารณาควบคู่กันไปก็คือว่ารอบที่แล้วที่มันขาลงหรือว่าไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยกับรอบเนี้ยมันมีปัจจัยที่มันไม่เหมือนกันก็คืออย่างเรื่องดีมานด์ของดีมานด์ของทองคำในธนาคารกลางทั่วโลกที่มันตอนนั้นมันไม่เป็นแต่ตอนนี้เป็น
2: ซีเรียสเรื่องของอะไรนะดอลลาร์อ่อนผิดนัดชำระนี่โอ้นี่ล้นพ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอีกธีมนึงก็ว่ากันไปนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะสวัสดีค่ะ
1: อาจารย์คะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ท่าทางทั้งโลกจะเขียวจัดเลยนะคะคุณทรัมป์จัดให้ค่ะทรัมป์จัดให้เพราะมีสองเหตุการณ์มาพบกันโดยคุณทรัมป์เป็นคนจัดนั่นก็คือก่อนอื่นเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ระงับแล้วการที่จะโจมตีวันก่อนนั้นขึงขังมากเลยบอกว่าจะต้องทำอย่างหนักเลยนะคะแล้วก็ในที่สุดก็บอกว่าออกคำสั่งแล้วว่าหยุดถล่มเพราะว่าเราใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วที่จะเซ็น MOU นะอันนี้ก็หลายคนก็ไปนับCNN NBC เขาบอกเป็นครั้งที่39แล้วนะที่บอกว่าใกล้แล้วเนี่ยจะยุติสงครามเนี่ยเจรจากันมาเนี่ยตั้งแต่มีนาคมนะฮะแล้วจริงๆเนี่ยเขาประกาศหยุดยิงเมื่อวันที่8เมษายนแล้วหลังจากนั้นก็แก้แล้วอย่างนี้อีกเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้เพราะเขาบอกอีก2 3วันจะลงนาม MOU แต่นี่ MOU คือกรอบเท่านั้นนะแล้วการเจรจาจริงๆมันจะต้องอยู่60วันหลังจากนั้นรายละเอียดว่ายังไงจะส่งคืนไอ้นี่หรือเปล่าไอEnrich Uranium จะเปิดไอ้นี่ว่าไอ้ช็อคพอยต์นี่แล้วก็ไอ้เงินที่จะคืนอิหร่านมันยังไม่ออกมาทั้งที่สิ่งที่ทรัมป์ประกาศเมื่อวานนี้อิหร่านเพิ่งออกมาโดยรัฐมนตรีต่างประเทศบอกยังไม่ลงนามยังไม่ finalize นะแต่ไว้ก็ผ่านตลาดก็รับเพราะฉะนั้นน้ำมันนี่ดิ่งน่าดูนี่คุณทรัมป์จัดให้เพราะว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่ามันทำให้เงินเฟ้อในประเทศลงเพราะวันก่อนนั้นออกมานะฮะ 4.2% CPI ไม่นับพูดถึงฟิวเวอร์ก็ 3.9 แล้ว PPI เมื่อวานนี้ประกาศออกมาก็ 1% โอ้ยทั้งหลายเนี่ยมันไปในแนวทางว่ายิ่งเซ็น MOU เร็วเท่าไหร่เนี่ยสถานการณ์มันก็จะดีขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแต่ก็ต้องใช้เวลาอย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำมันลงหุ้นก็ต้องขึ้นอ่ะเมื่อวานนี้ก็พูดขึ้นไปตอนนี้ก็ด้วยนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่2ก็คืออันนี้คุณทรัมป์จัดให้หรือเปล่าอ่ะสำหรับให้ SpaceX เนี่ย IPO วันนี้โอ้มัน2เหตุการณ์ที่มันดับเบิ้ลเลยอ่ะก็เรียกว่าทำให้135ดอลลาร์ซึ่งเป็นราคาต่อหุ้นที่จะIPO สำหรับSpaceX แล้วก็แน่นอนก็จะทำให้เป็นบริษัทที่แพงที่สุดนะคะคือ market cap ใหญ่ที่สุดใน NASDAQ เนี่ยนะคะซึ่งก่อนนั้นก็มีแล้วก็นี่จะตามมาด้วยนะไม่ว่าจะเป็น Anthropic หรือว่า OpenAI นะคะเพราะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เลี้ยงตลาดทุนอยู่และคุณทรัมป์ก็หนุนจัดให้เลยเพราะราคาน้ำมันลงหุ้นก็ต้องขึ้นนะคะทีนี้ก็จะทำให้คุณอะไร Elon Musk เนี่ยเขาก็จะเป็นมหาเศรษฐีที่เกิน1ล้านล้านนะคะGoldman Sachs JP Morgan 2-3 บริษัทที่เป็นคนจัดการเรื่องหุ้นของเขาเนี่ยคาดการว่าเข้าเปิดตัวด้วย135มันจะพุ่งไปเกือบถึง200เลยนะคือเนี่ยก็ไปดูกันแล้วกันนะฮะก็ขณะเดียวกันก็เพราะว่าราคาน้ำมันลงอะไรมันปัจจัยมันเป็นบวกมากเลยทีนี้คุณอีลอนมัสก์เนี่ยเขาอายุ54ตอนนี้เขาเริ่มต้น SpaceX เมื่ออายุ30ทั้งหมดเป็น24ปีแล้วก็มีหลาย

0: คนที่เข้าไปซื้อหุ้นตั้งแต่ต้นมันราคาแค่22 เหรียญวันนี้ก็โอ้สบายบือเลยนะคะหลายบริษัทที่มีหุ้นอยู่ในนั้นแล้วก็ตรงนี้ก็แน่นอนเป็นหน้าตาของคุณทรัมป์แล้วก็มิตรเก่าอย่างอะไรนะอีลอนมัสก์เนี่ยเขาบินไปจีนด้วยกันเห็นไหมเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณทรัมป์จัดให้เลย2 เหตุการณ์นี้นะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาจะเขาบอกด้วยว่าอิหร่านเนี่ยต้องไม่พัฒนานิวเคลียร์ไอ้อันนี้ยังไม่รู้ว่าจะเกิดจริงไหมเพราะในกรอบนั้นอิหร่านเขาเคยพูดมานานแล้วเขาไม่พัฒนานิวเคลียร์แต่ตอนนี้เขาทำไปจนเกิน 60% เข้าไปแล้วนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทรัมป์จะต้องชนะโอบามาว่าด้วยเอนริชยูเรเนียมเพราะสมัยโอบามาเนี่ยเขาไม่มีการเอนริชเป็นเวลาเท่าไหร่นะ10 ปีนะคะคุณทรัมป์ต้องการ20 ปีเพราะนั้นจุดนี้ก็คือเขาจะต้องเอาจุดนี้แต่ว่าไอ้เงินที่ค้างอยู่47 ปี 24,000 นั่นเนี่ยยังไม่ออกมารายละเอียดว่าจะเป็นไงก็ต้องติดตามเพราะว่าทางอิหร่านบอกอันนี้เป็นเงื่อนไขแรกแต่คุณทรัมป์ตอนนี้ประกาศเรื่องนิวเคลียร์อย่างเดียวเพราะเขาจะเอาใจการเมืองภายในฐานเสียงของเขาเพราะหลายคนนักวิเคราะห์ทั้งหลายมาชี้ว่าทรัมป์แพ้หนนี้นะเพราะมันตั้ง100 200 300 วันก็ไปแล้วแล้วก็โอ้โหมิดเดิลพาวเวอร์ทำไมถึงได้สามารถจะอาจารย์ผู้กับซุปเปอร์พาวเวอร์อย่างอเมริกาที่อาวุธมันแตกต่างกันลิบลับเลยแล้วก็การเจรจานี่อิหร่านก็เป็นต่อนี่ตอนนี้เขายังออกมาประกาศบอกว่ายังไม่แน่เลยว่าจะเซ็นหรือเปล่านะ MOU เพราะนั้นวันนี้เขียวกันทั้งโลกเลยโดยคุณซ้ำจัดไทยค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะนะเดี๋ยวเพิ่มเติมข้อมูลให้นิดนึงนะคะสำหรับดีลลิขสิทธิ์โอ้โหแพงนะจริงๆแล้วถ้าเทียบกับตัวเลขก่อนหน้านี้แต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็บางคนก็บอกคุ้มนะเพราะว่าได้บอลโลกลิขสิทธิ์บอลโลกถึง2 ครั้งด้วยกันนะคะแล้วยังมีกีฬาอื่นๆอีกของฟีฟ่าเนี่ยทางแจ๊สเองเขาก็จะได้ถ่ายทอดทางช่องทางของเขาเนี่ยนะคะ 2,300 ล้านบาทหรือว่า70ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะทีนี้เขาแจ้งตลาดนะจัสมินเทียชแนลแจ้งตลาดบอกว่า 2,300 ล้านบาทอันนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มยังไม่รวมภาษีขายแล้วก็ภาษีหักหน้าที่จ่ายแต่ว่าดีลที่เขาได้มาคือจะแบ่ง3 งวด3งวดคือ3ล้านเหรียญและแรกเนี่ยต้องจ่ายภายใน10วันนับตั้งแต่เริ่มฟีฟ่าเวิลด์คัพแล้วและอีก17ล้านเหรียญต้องจ่ายภายใน30วันนับจากวันจบฟีฟ่าเวิลด์คัพและที่เหลืออีก50ล้านเหรียญเนี่ยจะต้องชำระก่อนวันแข่งฟีฟ่าเวิลด์คัพครั้งหน้าแสดงว่าเขามีเวลาอยู่นะปี2030นู่นเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของบอลโลกกันนะคะ
2: ค่ะวันนี้ก็อัปเดตกันได้ประมาณนี้ส่งท้ายสัปดาห์นะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะก็ลากันไปก่อนพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนชาวไทยน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนโดยมีใจความสำคัญว่าสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาได้สิ้นพระชนแล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตตยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

0: ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในการนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้ลุยกู้ทุ่นระเบิดชายแดนสระแก้วพบเพิ่ม4ลูกเคลียร์พื้นที่แล้วกว่า 81,000 ตารางเมตรกองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดจำนวน1พื้นที่ได้แก่พื้นที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมากอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วการปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดและปรับลดพื้นที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นในครั้งนี้ขนาดพื้นที่ 99,800 ตารางเมตรปฏิบัติงานได้พื้นที่ปลอดภัย570ตารางเมตรคิดเป็น 0.57% พบทุ่นระเบิด PMN จำนวน4ทุ่นสรุปผลการปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายน2568ถึงปัจจุบันได้พื้นที่ปลอดภัยจำนวน 81,810 ตารางเมตรคิดเป็น 81.97% คงเหลือพื้นที่ต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิดจำนวนทั้งสิ้น 17,990 ตารางเมตรคิดเป็น 18.03% พบทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดรวมจำนวน391รายการภารกิจดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติในการขจัดภัยคุกคามจากทุ่นระเบิดเพื่อคืนความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจับแอดมินสาวหลอกคนไทยไปเป็นเหยื่อบัญชีม้าตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มแอดมินสาวผู้ต้องหาตามหมายจับฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอ้างยี่ซ่องโจรบริเวณหน้าบ้านจังหวัดอุบลราชธานีผู้ต้องหายังปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแต่ให้ข้อมูลว่าทำหน้าที่ย้ายแอปพลิเคชันธนาคารจากเครื่องของคนไทยที่โดนหลอกลวงมาไว้ในเครื่องที่จะใช้ในการทำงานหากผู้เสียหายรายใดไม่ยอมให้ความร่วมมือก็จะถูกทำร้ายร่างกายจนกว่าจะยินยอมโดยมีหัวหน้าใหญ่สุดเป็นชาวจีนชาวไทยหลายคนที่ทำงานอยู่ด้วยมีทั้งเต็มใจและโดนหลอกไปทำงานในกัมพูชา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะชาติชูนโยบายเสริมศักยภาพผู้สูงอายุสร้างเมืองที่แคร์คนและดูแลผู้สูงอายุครบวงจรนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9ลงพื้นที่เขตยานาวาโดยไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุยานาวาซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนำเสนอนโยบายเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยที่ประชากรอายุ60ปีขึ้นไปจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเมืองต้องไม่มองผู้สูงอายุเป็นภาระทีมชัดชาติจึงผลักดันนโยบายที่ครอบคลุมทั้งสุขภาพกายใจการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาทักษะใหม่และโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีรู้สึกตนเองมีคุณค่าพร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนเมืองได้อย่างเต็มศักยภาพโดยมีนโยบายในการดูแลคนที่มุ่งเน้นการสร้างเมืองที่แคร์คนและดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร

0: ช่นการพัฒนาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจรยกระดับและขยายศูนย์ดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้และมีคุณค่าด้วยการจัดหางานกว่า 10,000 อัตราเพื่อให้ผู้สูงอายุมีงานทำในชุมชนปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยปรับปรุงพื้นที่สาธารณะให้เอื้อต่อผู้สูงอายุและนโยบายหาหมอไม่เกิน1ชั่วโมงโดยใช้เทคโนโลยีและบริการเคลื่อนที่เข้ามาช่วยเหลือและนโยบายสังคมสูงวัยไม่ติดบ้านส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสนับสนุนให้ออกมาทำกิจกรรมเพื่อลดภาวะซึมเศร้าวิชัยสังประภัยเผยผลตรวจปัสสาวะตำรวจสภาไม่พบสารเสพติดในร่างกายแม้แต่คนเดียวพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการตรวจหาสารเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าจากการตรวจของแพทย์ไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจของรัฐสภารายใดพบสารเสพติดในร่างกายแม้แต่คนเดียวทางนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรมีนโยบายที่ให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายของบุคลากรรัฐสภาเบื้องต้นการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายจะทำต่อเนื่องซึ่งอาจตรวจปีละ2ครั้งรวมไปถึงบุคลากรส่วนอื่นของสภาด้วยขณะที่ส.ส.นั้นไม่มีอำนาจที่จะไปตรวจสอบอย่างไรก็ตามการตรวจหาสารเสพติดดังกล่าวเพื่อหาสาเหตุและนำตัวไปบำบัดรักษาไม่ใช่ต้องการจับกุมกรณีที่ส.ส.วิจารณ์การทำงานของประธานสภาว่าทำงานที่ไม่ใช่หน้าที่และเน้นเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์ว่าข้อที่จริงแล้วโครงการแก้ปัญหายาเสพติดนายโสพลได้ทำไว้ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งประธานสภาและเมื่อมีตำแหน่งการลงพื้นที่ที่บุรีรัมย์คือการติดตามงานที่ผ่านมาประธานสภาได้ประชุมร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อต้องการแก้ปัญหาดังนั้นจะไม่ได้ทำเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้นต่อไปจะมีขึ้นในอีกหลายพื้นที่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX ไบเทค026867222
2: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6371

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะ 11:10 นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Marketing News Update ค่ะพบกันศุกร์ที่12 มิถุนายน 2569อยู่กับนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
2: ค่ะและพรวันดีวันนเมทางกูลค่ะคือวันนี้วันศุกร์นะคะอาจารย์สัญชัยเปียวประเสริฐคนมีนัดกับท่านผู้ฟังแล้วก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะน้องนุ้ยท่านผู้ฟังคะเรื่องนี้น่าสนใจมากคือคำว่าไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้อาจจะไม่ใช่แล้วนะคะเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยคือตอนนี้ AI ใน WeChat ของจีนกำลังทำแทนทุกอย่างเลยค่ะเพียงแค่พิมพ์คำว่าสุดสัปดาห์นี้เราอยากไปเที่ยวที่ไหนในงบประมาณเท่าไหร่AI จัดให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเปิดแอปจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมหรือว่าแอปเรียกรถต่างๆจะเปรียบเทียบราคาใดๆก็ทำให้เราได้หมดเลยนะคะ AI นี้มาถึงขั้นนี้แล้วนะที่จีนในส่วนของ AI ใน WeChat
1: ก็เราอาจจะคุ้นว่าถ้าใครไปจีนเนี่ยมี WeChat นะคะไว้ใช้จ่าย
2: เหมือน
1: ไลน์ใช่แต่

0: ว่าจริงๆแล้วมันทำได้อะไรแบบมากมายหลายอย่างจริงๆครบองค์จริงๆแค่เราพร้อมสิ่งที่เราต้องการลงไปนะแล้วก็ปัจจัยที่เรามีลงไปนะคะเดี๋ยวคุยเรื่องนี้กันว่าทำไปได้ถึงขั้นที่ว่าสดๆก็ใช้เป็นแฟนได้เลยไหมหรือเปล่าถึงขั้นนั้นไหมนะคะในคุยเรื่อง AI แล้วเนี่ยก็ต้องมาดูกันหน่อยว่าของฟรีก็คงไม่มีไปตลอดเนาะพี่พรเนาะหรือว่าอาจจะมีข้อจำกัดเห็นว่าอย่าง Google เองเนี่ยเขาก็มีแพ็กเกจใช่ไหมคะที่ใช้AI Plus เนี่ยมันจะช่วยยังไงได้บ้างอันนี้เก็บเงินก็จริงแต่ก็ราคานี่ดูเหมือนว่าก็มีการปรับลดลงมาเหมือนกันเดี๋ยวต้องดูเพราะทุกวันนี้นุ้ยใช้ของฟรีอยู่อาจจะไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่ถามข้อมูลอาจารย์สัญชัยเพิ่มกันคุณผู้ฟังติดตามนะคะทั้งได้หลายช่องทางเลยนะคะทั้งทาง Facebook นะคะอยู่กับเราฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ Facebook Mcot News FM 100.5 ทาง LINE คลื่นข่าว News Network นะคะแอดมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งข้อความมาทักทายหรือว่าถามคำถามอาจารย์สัญชัยได้นะคะและ TikTok คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ค่ะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเราไปพบกับอาจารย์สัญชัยกันเลยสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีนุ้ยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
1: โอเคครับก็อื่นเลยนะวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราเนี่ยต้องเสียใจนะครับเพราะว่าพระองค์พาเนี่ยที่ท่านก็อยู่กับเราแล้วก็ช่วยประชาชนมานานเนี่ยได้สิ้นชนนะครับพวกเราก็ต้องเสียใจแล้วเสร็จแล้วก็ถวายพระพรอีกทีนะครับ
0: ค่ะ
1: เอาละคราวนี้เรามาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องที่วันนี้อยากจะคุยให้ฟังเร
0: ื่อง
1: ที่หนึ่งเลยนะครับใครก็ตามที่ไปเมืองจีนเนี่ยต้องรู้อย่างหนึ่งว่าเมืองจีนเนี่ยวันนี้มันเปลี่ยนสภาพเนี่ยกลายเป็นเมืองที่ประเทศที่ค่อนข้างจะใช้ไร้เงินสดเนี่ยเยอะละแน
0: ่
1: นอนนะวันเงินสดยังใช้ได้อยู่น
0: ะ
1: แต่ว่ามันโดยปกติแล้วเนี่ยคนจีนเนี่ยเขาใช้แอปในการจ่ายเงินเกือบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นข้างถนนหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็แอปที่เขาใช้เยอะๆเนี่ยมันก็มีอยู่2แอปใหญ่ๆแอปที่1เนี่ยก็คือ WeChat การที่2นี่ก็คือตัวของ Alipay นะครับ2ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เขาใช้กันเยอะที่สุดแต่ว่าถ้าเราอยากเราเมืองไทยเนี่ยเราคนไทยเราจะไปใช่มั้ยครับก่อนอื่นเลยเราต้องสมัคร WeChat ก่อนเอา WeChat ละกันเนา
0: ะ
1: เสร็จแล้วพอสมัคร WeChat เสร็จเนี่ยเราก็จะเข้าไปเนี่ยนะครับเพิ่มกระเป๋าเงินไอ้ตรงนั้นเนี่ยเราจะลิงก์กระเป๋าเงินเนี่ยเข้าไปกับบัตรเครดิตของเราเนี่ยได
0: ้
1: นะคร
0: ับ
1: เมื่อเราลิงก์เสร็จเนี่ยนะครับเขาเนี่ยจะมีคำเตือนออกมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเขาให้เรายืนยันตัวตนโดยการยืนยันตัวตนเนี่ยก็จะมีการใส่พวกข้อมูลพาสปอร์ตอะไรต่ออะไรพวกนี้ลงไปนะครับพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยหลังจากนั้นอีกไม่เกินสักวันนึงหรือครึ่งวันเนี่ยนะครับเขาก็จะมี alert เนี่ยกลับมาในแอป WeChat เลยบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช้งานได้เราก็สามารถที่จะไปจ่ายเงินในเมืองจีนได้เลยนะครับก็ใช้กันค่อนข้างจะเยอะแต่ในวันนี้เนี่ยเวลาเราจะใช้แอป WeChat จริงๆเนี่ยเราต้องใช้หลายอย่างมากเลยนะครับเช่นถ้าเราอยากจะไปเที่ยวที่ไหนสักที่นึงเนี่ยเราอาจจะต้องแบบเปิดแอปจองโรงแรมเข้าแอปสายการบินเปิดแอปเรียกรถเปิดแอปเปรียบเทียบราคาแล้วก็ค่อยจ่ายเงินค่อยอะไรต่ออะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: แต่ในวันนี้เนี่ย WeChat เขามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วในตอนนี้เนี่ยเขาได้ทดลองแล้วนะครับออกมาใช้แล้วพูดง่ายๆก็คือว่าเขาใช้ AI เนี่ยเข้าไปล้อมรวมกับตัวของ WeChat เลยนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันจะกลายเป็นสิ่งที่ลงมือทำงานแทนเราได้จริงๆแล้วไม่ต้องเสียเวลาอย่างเดิมแล้วนะครับตัวอันนี้เขาใช้ชื่อว่า WeChat AI Agent นะครับหลักการของมันก็คือว่าสมมติว่าเราอยากจะไปเที่ยวนะครับเราบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี้เราอยากจะไปฮ่องกงเงินงบประมาณของเราคือ 30,000 บาทเราขอไฟตอนเย็นแล้วก็ขอโรงแรมใกล้ๆกับทิมซาชุยฝั่งเกาลูนแล้วก็ช่วยวางแผนเที่ยวให้ด้วยเราจะไป3วันอะไรอย่างเงี้ยนะ AI เนี่ยของ WeChat เนี่ยมันจะหาไฟเทียบราคาจองโรงแรมจัดตารางเที่ยวชำระเงินทุกอย่างให้เสร็จเลยภายใน1แอปเท่านั้นโดยที่เราไม่ต้องไปที่แอปอื่นอีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ WeChat อยากจะทำคนเดียวนะแต่ Tencent เนี่ยก็พยายามที่จะทำเหมือนกันนะครับ Alipay ก็พยายามที่จะทำเหมือนกันนะครับในตอนนี้เนี่ย WeChat ทำสำเร็จแล้วแล้วก็มีบริษัททัวร์บริษัทนึงชื่อว่าตงเชงทราเวลนะครับซ ซึ่งบริษัทนี้เนี่ยเขาไปดูแล

0: การขายตั๋วรถไฟตั๋วเครื่องบินในจีนเนี่ยให้กับ WeChat มาเนี่ยตั้งประมาณสัก12ปีละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอีก10ปีเนี่ยที่แล้วเนี่ยก็เข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการจองโรงแรมด้วยนะครับในตอนนี้เนี่ยเขาก็ฝังตัวอยู่ใน WeChat แล้วในตอนนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่า WeChat จะเป็นแอปที่ทำทุกอย่างในแทนคนได้นะครับโอ้โหผลก็คือว่าหุ้นของ WeChat ด้วยแล้วก็หุ้นของตงเชงนะครับที่เป็นบริษัทท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็ขึ้นเข้าไปนะครับเพราะนั้นตอนนี้มันต้องบอกอย่างหนึ่งว่า AI ตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้วัดว่าใครตอบเก่งที่สุดแล้วนะแต่มันต้องวัดว่าใครสามารถจะเชื่อม AI เข้าไปกับชีวิตจริงของคนได้และตอนนี้ WeChat เนี่ยได้เปรียบเยอะเลยเพราะในทั่วโลกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในจีนเนี่ยเขามีผู้ใช้อยู่ในประมาณ 1.4 พันล้านคนนะครับเขามีระบบจ่ายเงินนะครับเขามีระบบจ่ายเงินด้วยนะครับเขามีระบบขายของเขามีระบบเกี่ยวกับเรื่องของการจองที่เรียกว่าโรงแรมทุกอย่างหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าชีวิตของคนจีนกับคนที่ใช้แอป WeChat เนี่ยก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากทีเดียวผมเองเนี่ยก็ใช้แอป WeChat ด้วยสองสาวใช้บ้าง
1: นุ้ยเคย
2: ไม่ได้ใช้
1: นุ้ยไม่ได้ใช้ค่ะอาจารย์เคยสมัครไว้แต่ว่าสุดท้ายพอคือตอนจะไปจีนนะคะสุดท้ายก็ใช้ Alipay เป็นหลักค่ะ
0: ใช่ใช่ไหมครับแต่ว่าของ WeChat เขาก็สะดวกดีนะแต่ตอนนี้สองเจ้านี้ก็แข่งกันเยอะเลยนะ
1: ฮะ
0: อันนั้นก็เป็นเรื่อง
2: อาจารย์ว่าจะเห็นค่ะจะเห็นแนวโน้มเกิดขึ้นในลายบ้านเราไหมคะอาจารย
0: ์ผมว่ามันต้องไปทางนั้นแน่เลยเพียงแต่ว่าม
2: ันต้องดูว่า
0: ความสำเร็จของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับถ
1: ้
0: าเกิดว่าทางด้านของจีนเนี่ยเขาทำแล้วความสำเร็จเนี่ยเพราะว่าจีนตอนนี้เราต้องบอกว่ามันคือสิ่งที่เรียกว่า global platform สินค้าอะไรก็ตามเนี่ยเพราะการแข่งขันในจีนสูงมากแล้วก็ผู้บริโภคในจีนเนี่ยในวันนี้เนี่ยก็เริ่มจะมีเงินยังไม่พอนะครับนอกจากมีเงินแล้วเนี่ยเขาเนี่ยยังมีความรู้ทางด้านของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเยอะด้วยดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นประสบความสำเร็จในการแข่งขันในจีนมันสูงมากดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดอะไรที่ประสบความสำเร็จในจีนมันจะมีโอกาสที่จะเป็นประสบความสำเร็จในต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่า WeChat Alipay เนี่ยทำเรื่องนี้สำเร็จผมเชื่อว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยทุกเจ้ารวมทั้ง LINE นะครับไม่ปล่อยไว้แน่ๆครับย
1: ัง
0: ไงเนี่ยก็ต้องเอา AI เข้ามาแต่ผมก็แอบกังวลนะว่าไอ้เจ้า AI เนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะไร้ความเป็นส่วนตัวไปเยอะหน่อยหรือเปล่าเช่นทุกอย่างในข้อมูลเราเนี่ยจะถูกอัพโหลดขึ้นไปเก็บอยู่บน AI หมดเลยซ
1: ึ่
0: งหมายความว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย AI จะรู้จักเราดีมากแล้วรู้ข้อมูลของเราเนี่ยมากเกินไปหรือเปล่า ม
1: ัน
0: จำเป็นที่จะต้องถึงขนาดนั้นไหมเราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่เนี่ยโดยไม่ต้องพึ่งพา AI ได้ไห
1: ม
0: เหมือนสมัยก่อนเนี่ยเรานึกออกไหมว่าเราเนี่ยนะไม่มีคอมพิวเตอร์เราก็สามารถทำงานกันได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่วันนี้พอไม่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะตายมีตายแหลกกันหมดใช่ไห
1: ม
0: เราไม่มี AI เราก็อยู่กันมาได้ตลอดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตของเราไปฝังไว้ที่ AI เนี่ยแล้วข้อมูลส่วนตัวเราไปอยู่ที่นั่นหมดเนี่ยแล้วพอมี AI นี่เราก็จะตายกันหมดหรือเปล่าล่ะถ้านุ้ยว่าไง
1: มันก็คงเหมือนคนเคยใช้เคยมีเนาะเหมือนทุกอย่างสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างค่ะถ้าวันนี้เราใช้แล้วอะอนาคตไม่ใช้มันคงอึดอัดใจมากพอสมควรนะอาจารย์แต่ว่าไอ้เรื่องของความสะดวกสบายส่วนหนึ่งแต่ความปลอดภัยค่ะอาจารย์ว่าข้อมูลอะไรทุกอย่างที่เราคุยอะมันต้องระวังแค่ไหนถ้าไม่ใช่เรื่องของเงินทอง
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราแทบจะระวังตัวไม่ได้เลยถ้าเราไปใช้กับ AI นะเพราะ AI เนี่ยมันจะถามแล้วทุกอย่างที่เราถามมันจะถูกเก็บไว้หมดย
1: ิ่
0: งวันนี้มันจะรู้จักเราดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสมมติเราถามมันเรื่องนี้เราก็ทิ้งไปอ
1: ี
0: ก3เดือนกลับมาถามใหม่มันก็ไปค้นมาดูอีกแล้วมันก็ต่อจากไอ้ที่เราถามได้เลยแสดงว่าข้อมูลทุกอย่างมันถูกเก็บหมดไงแล้วถ้าเกิดว่าเราไปถามเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการซื้อของการอะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ยมันจะกลายเป็นข้อมูลเราไปอยู่ที่นั่นหมดเพราะความเป็นส่วนตัวของเรามันจะหายไปหมดเลยนะซ
1: ึ่
0: งอันนี้ผมกังวลมากว่าชีวิตของเราเนี่ยในอนาคตเนี่ยต่อไปนี่จะเป็นยังไงนะครับก็ต้อง
2: มันอาจจะสะดวกว่าสะดวกสบาย
0: อะไรเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเดินสายกลางนะก
1: ็
0: คือว่าอย่าไปพึ่ง AI จนมากเกินไปเพราะว
1: ่
0: าไม่งั้นชีวิตของเรามันจะไม่มีความเป็นส่วนตัวเหลืออีกแล้วอ่ะต้องพูดอย่างนี้นะ
1: คือถึงแม้ว่าเราก็ไม่รู้หรอกข้อมูลเรามันไปอยู่ในถังก็จริงอาจจะไม่ได้อันตรายว่าถูกเอาไปใช้ทำอะไรแต่ว่าใน

0: แง่ของความเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยเหรออาจารย์มันเหมือนกับเราไปพึ่งสิ่งที่ไม่ใช่เป็นมนุษย์อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ก็ถูกต้องครับแต่ว่าผมกังวลเรื่องไอ้ข้อมูลต่างๆดิ้นไปอยู่ที่ฐานข้อมูลของเรามากกว่านะครับซึ่งอันนี้อันตรายมากๆเพราะว่าถ้าข้อมูลของเราไปอยู่ตรงนั้นหมดเนี่ยโอ้โหความเป็นส่วนตัวของเรามันแทบจะไม่มีเหลือแล้วนะคราวนี้มาดูอีกนิดนึงครับจีนเนี่ยในเนื้อพูดเรื่องจีนแล้วขอพูดอีกนิดนึงนะครับคือเรารู้จักของ Starlink ของคุณอีลอนมัสก์ใช่ไหมว่าเขามีการส่งดาวเทียมที่เขาเรียกว่าดาวเทียมวงโคจรต่ำนะเป็นหมื่นดวงขึ้นไปเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านดาวเทียมทั่วโลกเลยใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยในตอนนี้แต่ราคาก็แพงอยู่นะมันไม่ใช่ถูกๆนะและไอ้ดาวเทียมพวกนี้มันก็มีอายุใช้งานต่ำมากบางทีดวงหนึ่งเนี่ยวิ่งขึ้นไปเนี่ยอาจจะใช้เวลาปั๊บมันจะช้ำทำงานอยู่ได้ประมาณ5ปีแล้วก็จะตกเพราะนั้นมันจะต้องมีการยิงดาวเทียมตัวใหม่นี่ขึ้นไปทดแทนของเดิมอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วราคามันแพงมากเลยดาวเทียมเดือนดวงหนึ่งเนี่ยนะครับนุ้ยรู้ไหมว่าดวงหนึ่งเนี่ยมันตกประมาณสัก 1,300 ล้านบาทครับแล้วมันต้องใช้ 15,000 ดวงหรือ 20,000 ดวงอะที่จะโคจรอยู่รอบโลกเนี่ยนะลองคูณเข้าไปที่มันเป็นเงินเท่าไหร่เป็นล้านล้านบาทน
0: ะ
1: เสร็จแล้วในตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยเขาก็มีข้อจำกัดใช่ไหมครับว่าเขาก็จะไม่ใช้ไม่ให้ใช้ Starlink หรือว่าระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมของต่างประเทศสาเหตุอันหนึ่งก็คือว่าเขาก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงทางด้านข้อมูลของประชากรของเขาใช่ไหมเขาก็เลยแบบตอนนี้กำลังจะยิงระบบดาวเทียมใหม่เขาใช้ชื่อว่าเชียนเซงนะครับเขาจะยิงเนี่ยขึ้นไปประมาณ 15,000 ดวงทั่วโลกเลยนะครับเพื่อจะให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมในแข่งกับ Starlink แต่สิ่งที่จีนทำเยอะมากเนี่ยนะครับก็คือว่าฝรั่งเนี่ยก็ใช้เงินประมาณดวงหนึ่งเนี่ยตกประมาณ 1,300 ล้านที่เมื่อก่อนบาทใช่ไหม
0: ค่ะ
1: จีนเนี่ยเท่าไหร่รู้ไหม
2: เท่าไหร่คะอาจารย์
1: รวมไม่ถึง50ล้าน
2: โอ้ยง่ายถูกกว่า 90%
1: ประมาณ 90% ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขายิงขึ้นไปแล้วประมาณ200ดวงเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าภายในเวลาอีกไม่เกิน3ปีข้างหน้าเขาจะยิงให้ครบ 15,000 ดวงในปีนี้เนี่ยเขาจะยิงให้ได้ประมาณ350ดวงซึ่งหลักการของเขาเนี่ยก็คือเขาสามารถทำดาวเทียมได้ในราคาถูกมากนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยการยิงดาวเทียมเนี่ยจรวดของจีนเนี่ยก็สามารถที่จะยิงขึ้นไปแล้วเนี่ยปล่อยดาวเทียมเนี่ยหลายๆดวงได้พร้อมๆกันนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับเขาบอกว่าของเขาเนี่ยมีอายุการใช้งานได้ประมาณ7ปีเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีระบบอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดมันหมดอายุการใช้งานเนี่ยมันจะมีระบบการปลดตัวเองออกจากวงโคจรโดยอัตโนมัติแล้วตอนที่มันตกมาเนี่ยเขาก็จะออกแบบให้มีการเผาไหม้ในบรรยากาศเพื่อไม่ให้มันมีขยะหรืออันตรายตกมาให้คนในโลกด้วยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็คือประมาณนี้เวลาเราไปจีนเนี่ยจีนเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่า the great firewall ใช่ไหมไอ้คำว่า the great firewall นี่คือเขาจะมีการแบบตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องว่าคนจีนเนี่ยหรือว่าคนที่ใช้เครือข่ายของจีนไม่ว่าจะเป็นมือถือหรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยเขาจะบล็อกไอ้เว็บไซต์ต่างๆหรือว่าบริการต่างๆที่เขาไม่อนุญาตเช่นในวันนี้ท่านนุ้ยเนี่ยเข้าไปหรือพรเข้าไปที่จีนแล้วไปใช้เน็ตของโรงแรมหรือไปซื้อซิมของจีนคุณจะใช้พวก Google ไม่ได้คุณจะใช้ Line ไม่ได้คุณจะใช้ Instagram ไม่ได้เลยต่ออะไรพวกนี้นะคำถามคือในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแล้วถ้าเกิดว่าจีนเนี่ยเขาปล่อยระบบเชียนเฟงขึ้นมาแล้วเนี่ยดาวเทียน 1,500 ดวงเนี่ย 15,000 ดวงแล้วมันถูกกว่าของคุณอีลอนมัสก์เนี่ยนะคำถามคือมันจะอยู่ภายใต้การบล็อกไม่ให้ใช้บริการของต่างประเทศหรือเปล่าหรือจีนเนี่ยเขาจะมีของระบบคือด้วยระบบดาวเทียมมันเดียวกันถ้าเกิดสมาชิกหรือว่าผู้ใช้บริการอยู่ต่างประเทศเขาจะปล่อยฟรีแต่เข้าไปในเมืองจีนปั๊บจะถูกล็อกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะดูต่อไปนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี
2: ้
1: ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ไอเรื่องของพาสปอร์ตอะไรนะไทยพาสปอร์ตใช่ไหม AI เนี่ยกำลังฮือฮากันมากเลยใช่ไหมครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมคิดว่ากลุ่มคนที่ใช้ในเมืองไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผมเองหรือนุ้ยหรือพรหรือว่าใครต่อใครเนี่ยโดยมากก็จะมีการใช้ AI กันมากพอสมควรใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้ว AI ที่เราใช้กันเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายระบบนะก็คือว่ามีของเช ChatGPT มีของ Gemini

0: นายมีของกร็อกมีของซึ่งเป็นของ Twitter นะหรือว่าเป็นของ X แล้วก็มีโอไพลอตของ Microsoft แล้วหลังๆสุดเนี่ยก็จะมี Siri Intelligent นะครับหรือ Apple Intelligent เข้าไปอีกแต่ไม่ได้ฟรีนะอย่างตอนนี้ Apple เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ iOS 17หรือว่า iPadOS 17หรือ macOS 17เนี่ยที่มันไม่27เนี่ยที่ออกมาเนี่ยจะมี Siri AI แต่เขาจะมีข้อจำกัดนะว่ามันจะใช้ฟรีได้แค่ส่วนเดียวเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันต้องไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้เซิร์ฟเวอร์ของ Apple ก็จะมีการคิดเงินครับและทุกๆเจ้าตอนนี้ก็คิดเงินกันหมดเนาะซึ่งในวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้ของ Gemini อย่างผมนี่ใช้ Gemini อยู่นะ
1: ค่ะ
0: คือค่าใช้จ่ายในการใช้ Gemini ตอนนี้มันตกประมาณสักเดือนนึงเนี่ย260บาทแพงนะแต่ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้มันใช้ฟรีเพราะว่าผมเนี่ยเอาบัญชีของมหาวิทยาลัยเนี่ยไปแล้วก็ใช้ฟรีได้ก็ใช้ได้ถึงกลางปีหน้าแหละใช้ฟรีน
1: ะ
0: แต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าผมจะใช้จอเนี่ยก็จะต้องเสียตังค์ซึ่งในวันนั้นเนี่ยผมก็อาจจะไม่ยอมเสียตังค์ก็ได้นะกลับมาใช้ฟรีเหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมว่า Gemini หรือ Google เนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วล่ะว่าไอ้ราคา260บาทต่อเดือนเนี่ยมันแพงเกินไปหรือเปล่าเพราะไอ้260บาทเนี่ยเราจะได้บริการที่ชื่อว่า Google One หมายความว่าเราใช้พวก Gmail ใช้อะไรต่ออะไรแล้วก็มีแบบ Cloud Storage เนี่ยนะครับบนเซิร์ฟเครือข่ายของ Google เนี่ยให้ประมาณ200 GB นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับGoogle เนี่ยเขาต้องการจะบุกตลาดแล้วแย่ง market share หรือว่าส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่งนะโดยการที่ว่าตอนนี้เขากำลังจะลดราคา AI Plus เนี่ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยที่ตอนนี้ใช้ฟรีอยู่แล้วตอนหลังจะต้องพอปีหน้ากลางปีเนี่ยจะต้องถูกเก็บตังค์นะครับประมาณ260บาทเนี่ยเขาจะลดราคาลงไปเหลืออยู่ที่160บาทครับเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่พอนะเขาจะเพิ่มเนื้อที่ความจุในการเก็บข้อมูลจาก200กิกเนี่ยให้เป็น400กิกด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่บอกมาว่าโดยการข้อมูลอันนี้สามารถจะไปร่วมกับใช้ร่วมกับ Gmail ออก Google Drive Photo อะไรต่ออะไรได้ทั้งหมดเลยนะไม่ได้จำกัดสิทธิ์เฉพาะการใช้ AI อย่างเดียวเสร็จแล้วเนี่ยต้องบอกว่า Google เนี่ยตอนนี้เนี่ยตัว Gemini เนี่ยมีข้อมีระบบต่างๆเนี่ยมี AI ระบบต่างๆนี่เข้ามาเยอะแยะมากไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำดนตรีทำกราฟิกทำอะไรต่ออะไรเยอะแยะน
1: ะ
0: เพราะนั้นยิ่งวันเนี่ยมันยิ่งถูกลงไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นตรงนี้เราก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยราคา160บาทเนี่ยถ้าเขาลดราคาไปตรงนั้นเนี่ยนุ้ยกับออนจะยอมจ่ายตังค์ไหมล่ะ
2: ออนยอมค่ะ
1: ต้องดูการใช้งานของเราว่าณตอนนั้นเราต้องพึ่งเขาแค่ไหนคือทุกวันนี้เราก็อาจจะสลับใช้หลายเจ้าไงอาจารย์
0: เพราะว่ามันมีข้อจำกัดใช่ไหมเพราะใช้ฟรีเนี่ยเราจะถามได้กี่ข้อข้อว่ากันไปนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าพอเราเริ่มจะเสียเงินเนี่ยนะอุ๊ยเราก็จะใช้มันได้เยอะแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: เราก็จะใช้มันเยอะแล้วพอใช้มันเยอะๆเข้าเนี่ยนะไอ้ตอนนี้เราก็จะเริ่มพึ่งพามันมากพอเริ่มไม่มี
2: เงินมันจะขึ้นราคา
0: เราก็จะเริ่มยอมเสียตังค์พอเริ่มยอมเสียตังค์ปั๊บพอเราใช้แล้วจนเราไปไม่ได้แล้วเขาก็จะขึ้นราคาเหมือนกันแหละอีคอมเมิร์ซเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยเขาก็ขาดทุนเยอ
1: ะ
0: เขาก็ทำให้พวกเราเนี่ยไปใช้กันมากๆพอไปใช้กันมากตอนนี้ก็บีบขึ้นราคาข
1: ึ้
0: นราคาจากทั้งผู้ขายและขึ้นราคาแล้วก็ทำให้ราคาของผู้ซื้อเนี่ยมันต้องแพงขึ้นไปด้วยพวกก็ต้องทำกำไรไงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เอาละเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่เราสนใจก่อนดีไหม
1: ค่ะแป๊บเดียวค่ะอาจารย
0: ์แล้วกลับมานะคะ
1: ค่ะพักครู่เดียว
2: สักครู่เดียวค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโ

0: ติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงMarketing News Update
3: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของ Marketing News Update นะคะวันศุกร์ค่ะอยู่กับพี่พรนุ้ยนะคะแล้วก็อาจารย์สัญชัยด้วยค่ะก่อนจะไปฟังเรื่องราวการตลาดจากอาจารย์สัญชัยกันต่อมีทริปอยากเชิญชวนคุณผู้ฟังกันนะคะกับทาง Smooth 105.5 ค่ะจะดีแค่ไหนคะถ้าทริปพักผ่อนของคุณได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้นอนโรงแรม5ดาวด้วยแถมได้สูตรลับการมีอายุยืนแบบแข็งแรงค่ะกลับมาจากไปทริปนี้ด้วยนะคะทาง Smooth 105.5 ขอชวนคุณแพ็คกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเลบนอนหรูอยู่สบายถ่ายรูปมุมไหนก็ปังที่โรงแรม5ดาวหรูในพัทยาค่ะกับกิจกรรม Smooth Health Insight Longevity Secrets นะคะอัปเดตเทรนด์ Longevity กับคุณหมอที่จะมาเปิดความลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายพร้อมวิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม Body Composition ที่จะทำให้คุณมองเห็นสมดุลของร่างกายปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายกับซาวฮีลลิ่งค่ะพร้อมไปกินซีฟู้ดนะคะแบบฟินๆค่ะเป็นซีฟู้ดบุฟเฟ่สุดพรีเมียมแล้วเตรียมสะบัดเอวเต้นแอโรบิกริมชายหาดไปด้วยกันนำทีมโดยดีเจลูกว่าพิจิกาค่ะกิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 4-5 กรกฎาคมนี้แพ็คเกจสุดคุ้มแบบนี้นะคะทั้งเที่ยวทั้งได้ความบันเทิงแล้วก็ได้สุขภาพไปด้วยเพียงท่านละ 5,550 บาทเท่านั้นค่ะจองได้เลยที่ LINE @smoothfm นะคะหรือว่าจะโทรสอบถามก่อนก็ได้ค่ะที่02-245-7184เรารับจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นนะคะใครอยากจะไปเที่ยวด้วยนะคะได้ความสนุกสนานผ่อนคลายแล้วก็ได้ดูแลสุขภาพไปพร้อมกันห้ามพลาดเลยนะคะไหนๆก็ดูแลสุขภาพแล้วเชิญพี่พรต่อเลยค่ะ
4: ส่วนถ้าฟังท่านใดที่อยากจะดูแลสุขภาพตัวเองง่ายๆที่บ้านนะคะจากอาหารการกินเนี่ยเพราะว่ายุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนแต่ว่าความสะดวกสบายเราก็ทิ้งไม่ได้ใช่ไหมคะขอแนะนำค่ะชีว่ารุ่น RC1804 ค่ะหม้อข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่การหุงข้าวนะคะแต่ว่าเขามีไอเทมลับคือมีซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำโดยเฉพาะค่ะตัวหม้อด้านในก็เคลือบนอนสติ๊กทำให้ข้าวไม่ติดล้างง่ายมีความทนทานนะคะและที่สำคัญก็คือมีให้เลือก6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนก็ได้ทำซุปก็ดีทำโจ๊กก็ได้นึ่งอาหารก็ได้นะคะหรือว่าแม้แต่ทำเค้กก็สามารถทำได้จบในหม้อเดียวเราสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้ด้วยนะคะอยากให้อาหารสุกเวลาไหนก็ตั้งเวลาล่วงหน้าเพื่อที่จะประกอบอาหารนั้นๆได้ด้วยมั่นใจในมาตรฐานมอกรับประกันสินค้านาน1ปีเต็มค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียนะคะจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีของแถมฟรีเพิ่มอีก2รายการด้วยก็คือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่เฉพาะของแถมนี้ก็เกือบ300บาทแล้วนะคะน้องนุ้ยท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้ค่ะ02-114-3390 02-114-3390ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
3: ค่ะมีแต่สิ่งดีๆนะคะมาฝากเรื่องของสุขภาพกับคุณผู้ฟังกันเดี๋ยวขอแวะมาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะวันนี้ติดตามอาจารย์ด้วยนะคะก็มีคุณแววดาวค่ะคุยถึง AI มานะคะบอกว่าใช้ AI ของฟรีอยู่ค่ะมี2แอปที่ใช้งานได้ดีเกี่ยวกับการสร้างภาพนะคะเหมือนเจน

0: ภาพเนาะแต่ว่าจำกัดการใช้แต่ไม่เป็นไรรอวันต่อไปนะคะ คือถ้ามันเต็มโควต้าอนุเป็นบ่อยค่ะนุ้ยก็เป็นใช้ฟรี แบบที่มีลิมิตเนาะนะคะ แล้วก็บอกว่าตอนนี้มีฟรีเพิ่มมาอีกแอปก็บอกว่าใช้ของฟรีวนไปค่ะคิดจะสมัคร ChatGPT ซึ่งใช้งานได้ดีมากแต่ค่าบริการเดือนละ700กว่าบาทใช้ของฟรีละกันนี่ทีมเดียวกับนุ้ยแหละค่ะคุณแววดาวนุ้ยก็ยัง คิดไปคิดมาอ่ะฟรีต่อไปก่อนนะคะสวัสดีคุณโดย คุณเทียนคุณสยามคุณสุภชัยที่ดินด้วยนะคะ
1: ค
0: ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาฟังอาจารย์กันต่อเลยดีกว่านะคะอาจารย์คะ
2: มีคำถามอะไรไหมครับหนุ่ย
0: มีแต่แสดงความเห็นเรื่องของ AI นะคะอาจารย์ที่บอกว่า ChatGPT 700กว่าบาทก็ไว้ก่อนละกันค่ะ
2: เออใช่ใช่ใช
0: ่หนุ่ยก็เหมือนกันยังทำใจไม่ได้
2: เกินนะแต่ของ Google Gemini มันถูกกว่าไง
0: 200กว่าใช่ไหมคะที่อาจารย์
2: เออมัน200กว่าบาทมันก็โอเคอะพอไหวใช่ไหม
1: ค่ะ
2: คราวนี้เรามาดูนิดนึงครับว่าตอนนี้ไอ้ชีวิตของเราเนี่ยบางทีเนี่ยนะใครมาบอกอะไรเราเนี่ยเรามักจะไม่เชื่อแต่เราเนี่ยมักจะเชื่อพวกบรรดาคอมเมนต์ต่างๆหรือว่าความเห็นต่างๆเนี่ยของพวกอินฟลูต่างๆเนี่ยที่เขาอยู่บนโซเชียลมีเดียกันเยอะใช่ไหมครับมีอะไรก็จะไปดูตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น LINE ไม่ว่าจะเป็น TikTok อะไรต่ออะไรพวกนี้นะก็บอกว่ามันก็มีปัญหาเยอะนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยคือพวกโฆษณาต่างๆหรือว่าพวกเขาเรียกว่าอะไรครับคลิปต่างๆที่พวกอินฟลูมาทำเนี่ยก็ใช่ว่ามันจะมีความแม่นยำถูกต้อง 100% มันทำให้คนเนี่ยถูกหลอกลวงอะไรต่ออะไรกันค่อนข้างเยอะแล้วเราถ้าเราไปดูบนโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรืออะไรเพราะโดยเฉพาะใน Facebook เนี่ยนะเราจะเห็นอย่างนึงว่ามีพวกเขาเรียกว่าโฆษณาพวกโฆษณาที่แบบหลอกลวงเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากอย่างที่ผมก็เล่าให้ฟังละบางทีก็เอาภาพคุณหมอดังๆเนี่ยมาแอบโฆษณายาบ้างอะไรต่ออะไรแบบเนี้ยนะซึ่งก็หลอกอ่ะก็เป็นคือหลอกแล้วใครเชื่อนี่ก็แย่แล้วนะครับแล้วที่สำคัญมากที่สุดเนี่ยก็คือว่ามันมักจะมีพวกมาชักชวนเราให้ไปเรียนวิชาการเล่นหุ้นหรือการลงทุนต่างๆอะไรเยอะแยะเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีผู้บริโภคไทยเนี่ยถูกหลอกเยอะมากท้ายสุดเนี่ยนะครับมันมีอยู่ประมาณ10รายเนี่ยโดนหลอกเงินไปทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก230ล้านบาทเยอะมากนะเสร็จแล้วนี่เขาก็ไปร้องเรียนที่สภาผู้บริโภคนะครับเมื่อประมาณสัก 2-3 วันก่อนเนี้ยสภาผู้บริโภคเนี่ยก็เลยช่วยดำเนินการให้แทนผู้เสียหาย10คนนะครับโดยการนี้ยื่นฟ้องนะครับเพื่อแทนผู้บริโภค10รายนี้ในคดีที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคนะครับโดยการฟ้องคราวนี้เขาไม่ได้ฟ้องเฉพาะตัวแทนของ Facebook หรือว่าของ LINE หรือของ Apple ที่อยู่ในเมืองไทยนะเขาฟ้องไปที่บริษัทแม่เลยสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเขาบอกว่าบริษัทแม่เนี่ยจะต้องมีการคัดกรองที่ดีกว่านี้ไม่ได้ปล่อยให้มีการโฆษณาหลอกลวงต่างๆมาอยู่บนแพลตฟอร์มแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเกิดความเสียหายแล้วก็เยอะบอกมาบอกว่าถ้าเขาแจ้งเขาฟ้องบริษัทพวกนี้ที่อยู่ในเมืองไทยที่เป็นพนักงานตัวแทนเนี่ยนะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือพรุ่งนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะนโยบายต่างๆหรือว่าอัลกอริทึมในการคัดกรองหรืออะไรต่ออะไรแบบนี้หรือเงินต่างๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เขาเนี่ยมันไปที่บริษัทแม่ทั้งหมดเลยเพราะนั้นมันจะต้องฟ้องที่บริษัทแม่ด้วยดังนั้นแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขายังฟ้องพวกบรรดาพวกสถาบันนะเกี่ยวกับเรื่องของการสอนหรือว่าสถาบันการเงินต่างๆหรือโบรกเกอร์ต่างๆที่มีการเกี่ยวพันด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการหลอกลวงอันนี้นะครับทั้ง10รายเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นปัญหาเนี่ยหลักการที่ว่าเจอกันเข้ามาโดนหลอกกันหน้าการคล้ายๆกันหมดเลยก็คือเขาเนี่ยจะมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นหุ้นหรือการลงทุนบนแล้วก็ไปหาข้อมูลบนแพลตฟอร์มออนไลน์หรือบางทีก็มีโฆษณาในกระเด้งขึ้นมาซึ่งแอบโฆษณาพวกนี้เป็นโฆษณาหลอกเสร็จแล้วนี่เขาเข้าไปถึงปั๊บเนี่ยเขาจะเชิญเข้าไปในกลุ่มไลน์และในกลุ่มไลน์เนี่ยจะมีคนตลอดเป็นร้อยๆคนซึ่งไม่รู้ว่าเป็นของจริงหรือไม่จริงเสร็จแล้วก็จะมีการเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมีการเทรนนิ่งกันเป็นเรื่องเป็นราวพอสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะชวนเราเนี่ยให้ลงทุนนะครับและตรงนั้นแหละเขาก็จะไปอ้างพวกบริษัทต่างๆเนี่ยเป็นโบรกเกอร์ที่มีตัวตนจริงๆแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากนั้นแล้วยังทำแอปปลอมไปโหลดให้เราเนี่ยไปค้าหุ้นด้วยท้ายสุดเนี่ยเราก็โดนหลอกไปเขาบอกอาการมันเป็นอย่างนี้หมดดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยฟ้องทั้งธนาคารฟ้องทั้งพวกโบรกเกอร์

0: ้องทั้งอินฟลูฟ้องหมดเลยนะครับสิ่งที่เขาต้องการคือต้องการเปลี่ยนระบบใหม่นะครับว่าเขาจะทำการกันอย่างไรเน
1: ื่
0: องจากว่าพอมีความเสียหายของผู้บริโภคเนี่ยก็ไม่ได้ปล่อยให้ผู้บริโภคเนี่ยเดือดร้อนอยู่คนเดียวเพราะคนที่ได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยมันคือพวกแพลตฟอร์มต่างๆมันคือพวกแบงก์ต่างๆอะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ยเขาก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยเขาจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นแบบนอกจากนั้นแล้วยังมีอีกหลายรายอีกมาเกือบ10รายอ่ะที่สมาผู้บริโภคเนี่ยเขาก็จะฟ้องอีกต่อไปเรื่อยๆแล้วราคาไอ้คดีพวกนี้เนี่ยต่างกรรมต่างวาระมันไม่สามารถที่จะฟ้องเป็นแบบเป็นกลุ่มที่เรียกว่า class action หร
1: ือ
0: ว่าเป็นการฟ้องกลุ่มได้เขาเลยดำเนินการฟ้องแบบแยกเลยเป็นทุกคดีเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมจะติดตามนะว่ามันได้ผลจริงไหมเพราะว่าวันนี้คนเรามันถูกหลอกเยอะมากเราถูกหลอกซื้อของเป็นของไม่ดีแต่มาหลอกว่าเป็นของดีเราถูกหลอกโดยเฉพาะพวกบรรดาพวกคลินิกเสริมความงามหรือว่ายาอะไรต่ออะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดอาหารเสริมเนี่ยไม่กี่วันก่อนก็มีข่าวว่าเป็นของปลอมอะไรต่ออะไรแบบนี้ใช่ไห
1: ม
0: ซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่เคยโดนหลอกเนี่ยนะครับทางสภาผู้บริโภคเขาบอกว่าสามารถเข้ามาร้องเรียนแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากทางสภาผู้บริโภคได้เลยนะครับ
2: ดีค่ะนับเป็นจุดเริ่มต้นนะคะอาจารย์แล้วก็คุยกันมานานว่าเอ๊ะเวลาเขายิงแอดเฟซบุ๊กแล้วมีผู้เสียหายเนี่ยตรง Facebook เขาได้ค่าโฆษณาอ่ะเดี๋ยวเรียกแอปสีฟ้าดีกว่าเพราะว่าเราไลฟ์อยู่ด้วยแอปสีฟ้าเนี่ยเขาได้ค่าโฆษณาใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่เขาได้อยู่แล้วไงครับแต
1: ่
0: สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยก็ได้มีกระทรวงทางด้านของกระทรวงคลเรียนะครับก็ได้ทำสิ่งที่ดีเหมือนกันซึ่งเขาบอกว่าได้ออกกฎหมายใหม่ออกมาประกาศใช้แล้วนะครับโดยที่ว่าจะเริ่มการประกาศใช้ประกาศมาเมื่อวันที่5พฤษภาคมนะครับแล้วจะเริ่มใช้เนี่ย180วันคือวันที่2พฤศจิกายนนี
1: ้
0: สิ่งที่กฎหมายฉบับนี้หรือราชกิจจานุเบกษานี้ออกมาก็คือว่าต้องมีการบังคับให้ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok หรือแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยใครก็ตามที่จะบูสต์โพสต์หรือว่าจะลงโฆษณาใดๆต้องมีการตรวจสอบและยืนยันตัวตนทุกครั้งนะครับโดยที่ว่าต้องใช้เอกสารที่เชื่อถือได้คือบัตรประชาชนหน
1: ัง
0: สือเดินทางหนังสือรับรองของนิติบุคคลนอกจากนั้นแล้วเนี่ยต้องได้รับการยืนยันตัวตนแบบทางด้านของดิจิทัลเนี่ยอย่างมีมาตรฐานด้วยไม่งั้นเนี่ยจะไม่สามารถซื้อโฆษณาได้อันนี้เขาเมืองไทยก็จะออกกฎหมายตรงนี้ขึ้นมาอีกแล้วนะครับซ
1: ึ่
0: งผมคิดว่าโอ้โหควรจะทำมาตั้งนานแล้วล่ะผู้บริโภคเนี่ยโดนหลอกกันมันไม่รู้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่แล้วม
1: ัน
0: ควรจะฟ้องกันได้แล้วเพราะยิ่งชีวิตของเราเนี่ยไปอยู่บนเขาเรียกว่าบนเครือข่ายดิจิทัลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือไปอยู่ไปขึ้นอยู่กับ AI เนี่ยมันต้องโดนไง
2: แต่ต้องเฝ้าระวังว่าไม่ให้พวกมิจจี้มิจฉาชีพเหล่านี้เนี่ยไปหาคนมายืนยันตัวตนแทนเหมือนการเปิดบัญชีม้าด้วยนะคะอาจารย
0: ์ก็ทุกวันนี้นะเชื่อไหมว่าผมก็ยังมีพวกบรรดาก็เรียกว่ามิจฉาชีพโทรเข้ามาแบบอยู่เรื่อยๆนะแต่บางระบบวันนี้มันก็เก่งนะมันขึ้นมาเลยว่าสงสัยจะเป็นมิจฉาชีพแล้วเราก็ไม่รับสายนะเพราะนั้นตอนนี้มันเดือดร้อนกันทั่วนะอย่างเมื่อก่อนนี้เราจำได้ไหมว่ามันจะมี call center เนี่ยมาขายของเราใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าวันนี้ความประสิทธิภาพของ call center เนี่ยที่จะขายของเนี่ยตกลงไปแบบประมาณ 80% เลยพอเขาบอกว่าวันนี้คนเราเนี่ยมันมีนิสัยอย่างนึงละก
1: ็
0: คือว่า
2: ไม่รับสาย
0: แปลกโทรศัพท์มาเนี่ยแล้วเป็นเบอร์ที่เราไม่รู้จักหรือไม่ได้มีการแลกเบอร์กันมาก่อนไม่รับ2 3เป็นมั้ย
2: เป็นค่ะพรเป็นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาโทรหลายๆครั้งหลายๆครั้งอย่างเงี้ยพรก็ลองโทรกลับดูนะคะอาจารย
0: ์แล้วโทรกลับไปเจออะไรเจอ voicemail
2: ไม่กลายเป็นว่าอ้าวเขาจะติดต่อเราจริง
1: ๆอ
2: ะไรแบบน
0: ี้
2: ค่ะ
0: ของ
2: พรนะไม่มีจิใช่ค่ะไม่ใช่มิจฉาชีพค่ะ
1: ถ้ามิจฉาเขาจะไม่ค่อยรับนะอาจารย์หมายถึงว่าถ้ามันเป็นเบอร์แบบที่เขาโทรมาวัตถุประสงค์ไม่ดีมันจะเป็นแบบติดต่อไม่ได้นะส่วนใหญ่เท่าที่นุ้ยเจอ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อพอโทรเข้าไปมันจะเงียบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่มันจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วบางทีมันก็ไม่เงียบนะเพราะก็มีคนมาสวัสดีค่ะโทรจากคลินิกเสริมความงามตอนนี้นะเรามีบริการสำหรับให้มาตรวจฟรีนู่นนี่นั่นเข้าไปเมื่อไหร่บวมแป่งเลยกับสองสาว
1: อันนี้แปลว่าอาจจะไม่เชิงมิจฉาชีพซะเท่าไหร่แต่ว่าเป็นโฆษณาอย่างนี้นะจ๊ะเนาะเออเชิญชวน
2: เป็น call center ของ

0: ขายของ
1: ธุรกิจ
0: ค่ะ
2: แต่ก็ไม่ไปอ่ะเอาเรื่องวันนี้พูดเรื่องเครียดมาตลอดเลยนะเอาเรื่องเบาๆนะครับ
0: ค
2: ือนิตยสารที่เป็นนิตยสารสำคัญของการเดินทางของโลกนักท่องเที่ยวนะครับชื่อว่า Condé Nast Traveler นะครับซึ่งตอนนี้เขาได้ทำการโบดวิจัยนะครับจากคนที่เป็นนักเดินทางทั่วโลกเลยนะแล้วก็มีการบอกว่าแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วอาหารเนี่ยมีความสำคัญมากแล้วเขาก็เลือกมาจากเมืองทั่วโลกเลยเนี่ยมันมีร้านไหนที่เป็นมีอาหารที่ดีที่สุดในโลกนะครับซึ่งเป็นอันนี้มาจากการโหวตนะครับโดยที่ว่ามีทั้งหมดเนี่ย10อันดับของปีที่แล้วนะครับอันดับ10เนี่ยคือเมืองนิวยอร์กครับนะครับอันนี้ก็อเมริกานะครับเขาก็บอกด้วยว่ามีอร่อยอะไรบ้างอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยอันดับ2นี่คือเมืองพาลมาอยู่ในสเปนนะครับซึ่งอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นเมืองที่บรรยากาศดีมากแล้วก็มีอาหารอร่อยมากเบเกอรี่อร่อยมากแล้วก็ไปที่ซานเซบาสเตียนซึ่งอยู่ที่อีควาดอร์แล้วไปที่ลิสบอนเป็นอันดับ7นะอยู่ที่โปรตุเกสใช่ไหม อันดับ6นะครับคือเมืองเคปทาวน์อยู่ในแอฟริกาใต้อันดับต่อไปเนี่ยนะครับคือเมืองกิโต้นะครับแล้วอันดับ4เนี่ยคือเชียงใหม่ครับซึ่งเชียงใหม่เนี่ยเขาบอกว่ามีเอกลักษณ์ดีมากนะครับแล้วเขาบอกว่าจริงๆมีตลาดกลางคืนนะครับมีร้านอาหารเยอะแยะแล้วก็แนะนำอาหารยอดนิยมคือข้าวซอยไส้อั่วนะครับก๋วยเตี๋ยวริมทางนะครับหรืออาหารเช้าเขาบอกว่าเป็นสวรรค์ของนักกินเลย อันดับ3เนี่ยคือสเปนก็คือเมืองมาดริดนะครับอันดับ2นี่คืออเมริกาครับซานตาเฟ่ครับซึ่งเขาบอกว่าซานตาเฟ่เนี่ยอยู่อาจจะอยู่ในเท็กซัสนะครับผมจำไม่ผิดนะ
0: ค
2: ือว่าเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดในอเมริกานะซึ่งอยู่มานานมากแล้วแล้วก็บอกว่ามีอาหารที่ดีมากอันดับหนึ่งของโลกคือโตเกียวครับ
3: คือ
2: แต่ก็ยังดีนะจากเมืองทั้งหมดเนี่ยเป็นไม่รู้กี่พันกี่หมื่นเมืองทั่วโลกเนี่ยเมืองไทยก็ยังมีเมืองที่ติดอันดับสี่นะซึ่งอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นข้อที่ดีที่ว่าจะทำให้คนเนี่ยมาเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยมากขึ้นเนา
0: ะ
2: จำได้ไหมสองสาวเมื่อประมาณปี2ปีก่อนเนี่ยมันมีเบอร์เกอร์ยี่ห้อนึงมาเปิดสาขาอยู่ที่มาบุญคองชื่อว่าเชคแชกจำได้ไหม
0: อ๋อจำได้ค่ะ
2: ปรากฏว่ามีคนเนี่ยไปยืนรอซื้อรอคิวกันเนี่ยซื้อเบอร์เกอร์กันเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะแต่ผมเนี่ยก็ไปลองเข้าคิวลองกินดูแล้วนะกินเข้าไปแล้วมันก็งั้นๆเนี่ยมันก็ไม่ว่าถึงระดับขนาดที่จะระลึกชาติได้นะ
0: ก็คือเบอร์เกอร์นะอาจารย์นะ
2: มันก็คือเบอร์เกอร์นะแต่ราคามันก็แพงเอาเรื่องอยู่ใช่ไหม
3: แพง
2: คราวนี้ทางเชคแชคเนี่ยเขาไปเปิดสาขาในจีนเนี่ยมาได้ประมาณสัก10กว่าปีแล้วล่ะนะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเชื่อไหมมีคนไปรอคิว7ชั่วโมงนะเพื่อจะกินในเบอร์เกอร์ยี่ห้อนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยใครก็ตามที่ซื้อถือแก้วมิลช์เชคของเชคแชกของอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็จะดูโอ้โหมันเท่มากๆเลยอะไรต่ออะไรพวกนี้นะแต่ตอนนี้เนี่ยแล้วอาหารของเขาเนี่ยเบอร์เกอร์เขาเนี่ยนะครับชิ้นหนึ่งเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ400ประมาณ300-450บาทนะซึ่งแพงมากนะครับเพราะว่าเบอร์เกอร์ต่างๆที่ของเขาเนี่ยอยู่ที่400-450บาทใช่ไหมที่จีนะแต่ว่าเบอร์เกอร์หลักของเบอร์เกอร์ทั่วๆไปในตลาดเนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณ75-150บาทเท่านั้น
0: ค่ะ
2: ซึ่งมันคือแพงกว่า3เท่าอ่ะแต่ว่าในตอนแรกเนี่ยคนก็เห่อไงก็กินก็ไปรอคิวกันไงแต่ตอนนี้เนี่ยไอ้คนก็เริ่มเขาเรียกว่าเริ่มตั้งสติได้แล้วมั้งว่ามันใช่ไหมที่เราจะกินเบอร์เกอร์เนี่ยชิ้นหนึ่งประมาณ400-450บาทในขณะที่เรามีฟาสต์ฟู้ดมีเบอร์เกอร์มีอาหารเยอะแยะให้เลือกนะก็เลยไม่กินไม่ตายนะแล้วก็แบรนด์จีนเนี่ยมันก็แข็งแรงทำเบอร์เกอร์ขึ้นมาดีขึ้นเรื่อยๆราคาถูกกว่าเยอะเลยใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้แล้วก็แบรนด์ใหญ่ๆอย่างพิซซ่าฮัทเนี่ยก็ออกเบอร์เกอร์พิซซ่าฮัทเบอร์เกอร์ด้วยนะราคาชิ้นหนึ่งเนี่ยตกมาไม่ถึง200บาทก็ถูกกว่ามา2เท่าตัวใช่ไหมครับตอนนี้เช็คแชกก็ลำบากแล้วล่ะก็คือไม่มีคนไปยืนรอคิวอีกต่อไปดังนั้นเนี่ยก็คือขายลดราคาก็ไม่ได้เพราะต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นราคาก็ไม่มีคนซื้อดังนั้นทำยังไงรู้ไหม
0: ยังไงคะ
3: ทำไงคะ
2: เปิดเป็นบาร์ครับกลางคืนขายเหล้าคำถามที่มีอยู่ก็คือว่าเวลาเราจะกินเหล้าเนี่ยนะสมมติว่าเรานึกภาพนะ

0: ในเมืองไทยเราเนี่ยนะร้านเหมือนกับร้านแมคโดนัลด์หรือว่าร้านเบอร์เกอร์คิงหรือว่าร้านเชคแช็กหรืออะไรพวกเนี้ยนะหรือ KFC พวกเนี้ยขายเหล้าด้วยกลางคืนเปลี่ยนเป็นบาร์เนี่ยสาวเนี่ยจะเข้าไปนั่งกินบาร์กินเหล้ากินเบียร์เนี่ยในพวกบรรดาฟาสต์ฟู้ดพวกนี้ไหมหรือว่าจะไปในบาร์จริงๆหรือร้านอาหารจริง
1: ๆมันไม่อินกับบรรยากาศที่เป็นร้านเบอร์เกอร์แล้วทำเป็น

0: เนี่ยปรากฏว่าทางด้านของเขานี่ก็ไปร่วมมือกันแล้วออกค็อกเทลนะเช็คๆเนี่ยออกค็อกเทลมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ20กว่าตำรับนะแต่ว่าแต่ละแก้วแต่ละแก้วก็ตกประมาณ 3-400 บาทนะคำถามคือเฮ้ยเวลาจะคือเราจะพักหรือจะกินเหล้ากินเบียร์เนี่ยนะเฮ้ยเราจะต้องไปนั่งในร้านฟาสต์ฟู้ดหรือเปล่าเนี่ย
1: เขาคงต้องหากิมมิกเนาะอาจารย์คือถ้าบอกว่านึกถึงบาร์เมืองนอกอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนมีพวกเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายฟิงเกอร์ฟู้ดต่างๆกินถ้าเขาจะปรับตัวเองตรงนี้ในเมื่อมีเมนูพวกเนี้ยแต่ว่าบรรยากาศมันอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อย
0: มันไม่ได้เลยอ่ะคือได้แต่เมนูจริงๆเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลางคืนในการที่จะไปนั่งอยู่ในผับในบาร์มีดนตรีมีอะไรต่ออะไรดีๆใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็เฮฮากันนะกลายเป็นว่าเรามานั่งอยู่ในร้าน
1: ไม่อิน
0: อ
1: ย
0: ่
1: างนี้เหรอคะ
0: เอิ่มใช่ครับ
1: หรือจะต้องเปลี่ยนโทนแบบว่าบรรยากาศคือดิมไฟหรืออะไรอย่างนี้ไหมช่วยได
0: ้เราคิดนะมันมีเมื่อก่อนนี้มันมีโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลในเมืองไทยนะเขาใช้คอนเซ็ปต์ที่ว่าเป็นโรงพยาบาลและโรงแรมฮอสปิทอลนะเขาบอกว่าข้างล่างกับเป็นโรงพยาบาลข้างบนใช่ไหมข้างบนมีห้องจัดเลี้ยงไงก็สามารถที่จะไปเช่าห้องทำเขาเรียกว่าจัดงานแต่งงานจัดงานลื่นเลงอะไรต่ออะไรได้ด้วยใช่ไหมอยู่ในโรงพยาบาลนั่นแหละแต่ข้างบนเนี่ยมีห้องจัดเลี้ยงมีอะไรต่ออะไรพวกนี้ไงมีบอลลูมผมก็บอกเขาอ่ะตอนนั้นบอกมันจะได้เหรอเพราะว่ามันมีความขัดแย้งกันนะข้างล่างเนี่ยนะคนป่วยจะตายไม่ตายแหละอยู่แล้วนะข้างบนเฮฮาเปิดเหล้าเฮฮากันเนี่ยมันจะกัดใช่เหรอ
1: ค
0: ืออันนี้ผมว่าในกรณีอันนี้เนี่ยเหมือนกันเลยนะบรรยากาศมันใช่เหร
1: อ
0: แต่ทุกคนก็คิดจะไปนะเอาละ ตอนนี้เรามาพูดเรื่องอื่นบ้างนะ
1: ค่ะ
0: คือตอนนี้เวลาสองสาวเนี่ยเคยไปเที่ยวมาเลกับที่ปีนังไหมสิงคโปร์ด้วย
1: เคย
2: ตอนไปค่ะค่ะ
0: มันมีอาหารอยู่ตัวหนึ่งที่มันดังมากเลยก็คือก๋วยเตี๋ยวผัดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดไปปีนังเนี่ยต้องกินชาก๋วยเตี๋ยวไอ้คำว่าชาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันเป็นภาษากวางตุ้งกับภาษาฮกเกี้ยนนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งของเขาเนี่ยคือใช้ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่แต่มันไม่ได้ใหญ่เท่าเมืองไทยอ่ะมันอยู่ระหว่างกึ่งกลางอะระหว่างเส้นใหญ่กับเส้นเล็กอะนะ
1: ค่ะ
0: มันก๋วยเตี๋ยวที่ทำมาจากแป้งข้าวเจ้าเหมือนกันนะแล้วเขาก็ผัดใส่ถั่วงอกใส่ซีอิ๊วแล้วก็ใส่พวกกุนเชียงแล้วก็มีการใส่พวกหอยแครงไว้ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีใส่ไข่ใส่อะไรรสชาติก็มันเค็มๆใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ใช่เขาบอกเป็นอาหารประจำชาติเลยนะใครก็ตามที่ไปปีนังเนี่ยต้องกินชาก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ใครที่ไปสิงคโปร์มาเลก็เหมือนกันแล้วก็เป็นที่สิงคโปร์ก็เหมือนกันนะไอ้ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากพวกแต้จิ๋วนะครับคนแต้จิ๋วเนี่ยในมณฑลกวางตุ้งเนี่ยซึ่งมาเนี่ยมาอยู่ในภาคพื้นเนี่ยของอาเซียนเนี่ยเขาก็เอาวัฒนธรรมการกินมาด้วยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ซึ่งจริงๆในชาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะแต่เดิมในเมืองไทยเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะโดยที่ว่าในเมืองไทยเราเนี่ยก็มีเอาเส้นใหญ่มาผัดใส่น้ำมันหมูใส่กุ้งใส่ถั่วงอกใส่ซีอิ๊วอะไรต่ออะไรแบบนี้นะก็กินกันมาเรื่อยๆแล้วก็มีขายกันอยู่เยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรงวาด หรือเยาวราชหรืออะไรก็ตามไปเรื่อยๆใช่ไหม
1: ค่ะ
0: จนกระทั่งถึงปีประมาณ2480นะครับ ตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับช่วงนั้นเนี่ยจำได้ปี2485เนี่ยน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพใช่ไห
1: ม
0: ปรากฏว่าทุกคนก็ไปพวกบรรดารัฐบาลเนี่ยก็ไปประชุมสภากันที่พระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับสภาเก่าปรากฏว่าก็มีแม่ค้าเนี่ยเอาก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยไปขายนะครับเข้าไปขายที่สภาออกจอมพลก.กับบรรดาพวกรัฐบาลกินมาโอ้อร่อยมากเลยแล้วมีการพัฒนาขึ้นมาบอกอยากจะให้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นอาหารประจำชาติของประเทศไทยมีการทำเพลงก๋วยเตี๋ยวพวกอะไรต่ออะไรออกมาด้วยใครที่อยากฟังเนี่ยลองไปหาอยู่บน YouTube นะว่าเพลงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะ
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เห็นว่าไอ้ชาก๋วยเตี๋ยวนี่มันอยู่ในเมืองไทยเยอะใช่ไหมจอมพลป.ก็เลยมาออกจากเปลี่ยนให้มันกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทย
1: อ๋อ
0: ซึ่งมันเกิดขึ้นประมาณปี2480-2490นะครับโดยการปลุกกระแสชาตินิยม
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วเขาก็มีการปรับนะครับว่าเมนูของชาก๋วยเตี๋ยวหรือก๋วยเตี๋ยวผัดเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนมาเนี่ยโดยการที่ว่าผัดแล้วเนี่ยก็ใช้เป็นน้ำมะขามน้ำปลาน้ำตาลแทนเพื่อให้มันมีความหวานความเปรี้ยวแล้วก็ใส่พริกลงไปให้เข้ากับลิ้นของคนไทยแล้วสุดท้ายเนี่ยผัดไทยเนี่ยมันก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศชาติแล้วก็กลายเป็นอาหารที่แบบทั่วโลกรู้จักกันดีน
1: ะ
0: แต่จริงๆแล้วเรามองลึกลงไปสิองค์ประกอบของผัดไทยมีอะไรบ้าง เส้นนี้ก็เป็นเส้นของจีน

0: ใช่ไหมก๋วยเตี๋ยว
1: ค่ะ
0: กุยช่ายเนี่ยเป็นผักจีนป่ะ
1: ค่ะใช่
0: เต้าหู้เนี่ยเป็นของจีนป่ะ
1: เ
2: ออ
0: ซึ่งอันนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าชาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันได้แปรร่างเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยไปเรียบร้อยแล้วเริ่มตั้งแต่ประมาณปี2480นะครับ
1: ค
0: ราวนี้เรามาดูอีกเรื่องนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ผัดไทยอย่างเดียวน
1: ะ
0: ที่มันเป็นรากฐานของจีนที่มาอยู่ในเมืองไทยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเมืองไทยเราเนี่ยประชากรของเรามีคนแต้จิ๋วเยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าไปในมาเลเซียเนี่ยอาจจะเป็นคนกวางตุ้งเยอะแล้วถ้าไปอยู่ในสิงคโปร์เนี่ยจะมีคนฮกเกี้ยนเนี่ยเขาต้องจะเยอะ
1: น
0: ะครับโดยที่ว่าอันนั้นน่ะมันอยู่ตั้งแต่ไอตอนที่กำลังจะสิ้นสุดราชวงศ์ชิงและกำลังจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมาเป็นระบบสังคมนิยมนะครับก็มีการอพยพออกของคนจีนเนี่ยเพราะมันมีอะไรจะกินไงมาอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกเลยโดยทั้งประเทศในอาเซียนด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วที่เขามาเนี่ยนะที่เขามาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยมาจากเมืองเฉาโจวนะครับก็คือแต้จิ๋วหรือว่าชันเถาหรือซัวเถานะครับแล้วก็มีแก๊กเกียมีเตียเยียมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนะครับลักษณะของเขาเนี่ยคนแต้จิ๋วเนี่ยที่มีจริงๆว่าในเมืองจีนเนี่ยมีคนอยู่ในแต้จิ๋วเนี่ยแค่ประมาณ 2% ของประชากรจีนเท่านั้นนะแต่ปรากฏว่ามีบทบาทมากในเขตของอาเซียนมีคนแต้จิ๋วมีคนฮกเกี้ยนมีอะไรต่ออะไรเยอะเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าตอนที่เขามาเนี่ยเขาก็เอาร้านอาหารมาเยอะแยะไปหมดว่าทั้งด้านการกินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเข็นหาบหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในย่านสำเพ็งเยาวราชบางรักสาตลาดพลูอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยน
1: ะ
0: แล้วก็เอาอาหารของจีนเนี่ยมาปรับให้ถูกลิ้นคนไทยมากขึ้นนะ
1: ก็เลยเป็นที่มา
0: ที่เราเคยชิม
1: อาจารย์เดี๋ยววันนี้เราต้องไปแล้วล่ะค่ะด้วยความที่เวลาจำกัดจริงๆค่ะขออนุญาตค้างบางเมนูไว้ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวมองนิดนึงแล้ว
3: ไปหาผัดไทยกินค่ะ
0: ไอ้ที่มาแน่ๆเลยนะก็คือหอยทอดหอยลายข้าวต้มปลาเกาเหลานะครับขนมจีบซาลาเปาที่เรากินกันอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ของกระตุ้งนะแต่เป็นแต่หิวครับ
1: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราลาไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สองสาวก็ลาไปก่อนเลยนะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ลาไปเลยครับสวัสดีค่ะ

0: ำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปพระองค์พาเริ่ม 8:30 นาทีวันพรุ่งนี้ประสบนิกรหลั่งน้ำตารอส่งเสด็จแสดงความอาลัยณโรงพยาบาลจุฬานายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนชาวไทยน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันเป็นคุณค่าที่พระองค์พาทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างตลอดพระชนชีพเปิดฉากฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการเม็กซิโกเจ้าภาพประเดิมสนามเอาชนะแอฟริกาใต้2-0เก็บ3คะแนนโอกาสเข้ารอบสดใสส่วนพิธีเปิดอลังการด้วยการแสดงของชากิราราชินีเพลงฟุตบอลโลกขณะที่เช้าพรุ่งนี้รอชมการแสดงของลิซ่าศิลปินสายเลือดไทยทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงนะคะก่อนอื่นเราไปติดตามประกาศสำนักพระราชวังกันค่ะ
3: ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช

0: 2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา9นาฬิกา48นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนษาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาดังนี้1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 น. 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 น. ถึง 16:00 น. เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น. ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้เชิญชวนประชาชนชาวไทยน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้แถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยใจความสำคัญระบุว่าสำนักพระราชวังได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาได้สิ้นพระชนแล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระหทัยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถอันรอบ

0: ้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในการนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยความตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมอบแต่ละกระทรวงดูแลประชาชนเข้าร่วมงานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไว้ทุก15วันส่วนคอนเสิร์ตกิจกรรมต่างๆจัดได้ตามปกติค่ะแต่ให้ยืนไว้อาลัยก่อนเริ่มไปติดตามรายละเอียดจากดาวีชัยคีรีค่ะ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยแถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้ว่าได้มอบหมายให้แต่ละกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนและดูแลประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมงานพระราชพิธีประศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาให้ดีที่สุดขณะที่ภารกิจการเดินทางไปต่างประเทศยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมและได้แจ้งคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆให้เน้นที่ตัวภารกิจตัดกำหนดการที่ไม่ได้เป็นประเด็นหลักและให้ไปในระยะเวลาที่สั้นที่สุดสำหรับแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนก็เป็นไปตามปกติทุกคนมีความโศกเศร้าเสียใจเป็นอันมากอยู่แล้วส่วนงานคอนเสิร์ตกีฬาประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปตามปกติทุกงานแทบเป็นธรรมเนียมปฏิบัติจะเริ่มด้วยการยืนถวายความอาลัยถ้าเราทำตรงนั้นแล้วก็ถือว่าเรารับทราบการปฏิบัติตนด้วยความเหมาะสมแล้วขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมครม.วันนี้ว่ามีมติลดธงครึ่งเสา15วันตั้งแต่12มิถุนายนเป็นต้นไปให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่12มิถุนายนส่วนประชาชนนั้นตามความเหมาะสมนอกจากนี้จะจัดงานพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติมอบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานดาวีชัยคีรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบ

0: ตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
1: มาติดตามบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬานะคะประชาชนต่างหลั่งไหลแสดงความอาลัยและรอส่งเสด็จพระองค์พาท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าค่ะประชาชนหลายพื้นที่ทยอยเดินทางมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ส่วนใหญ่สวมใส่ชุดสีดำสีสุภาพถือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและรอส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายนางอรชรตรีทองอายุ62ปีเดินทางมาจากเขตมีนบุรีเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าเคยมีโอกาสเข้าเฝ้าและรับเสด็จในครั้งนั้นพระองค์ได้พระราชทานพระหัตถ์ให้ตนนำมาวางบนศีรษะเพื่อความเป็นสิริมงคลก็สร้างความปลาบปลื้มให้แก่ตนถึงกับน้ำตาไหลด้วยความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณนอกจากนี้ตลอดระยะเวลากว่า3ปีที่ผ่านมาได้ติดตามข่าวพระอาการอย่างต่อเนื่องทั้งยังเดินทางมาสอบ

0: ถามข่าวคราวจากเจ้าหน้าที่สวดมนต์อธิษฐานขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวนอยู่เสมอด้านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุที่วันนี้มาโรงพยาบาลจุฬาได้สัมภาษณ์ว่าตลอดคืนที่ผ่านมาประชาชนต่างรอติดตามข่าวสารด้วยความหวังกระทั่งเช้านี้มีประกาศอย่างเป็นทางการจากสำนักพระราชวังในช่วงเช้าซึ่งหลายคนอาจมองว่าปาฏิหาริย์ไม่เกิดขึ้นแต่ส่วนตัวปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา40ปีที่พระองค์ทรงอยู่กับประสบนิกรชาวไทยเพราะพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนการที่พระองค์ทรงอยู่กับคนไทยและทรงงานเพื่อบ้านเมืองมาโดยตลอดถือเป็นปาฏิหาริย์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทุกคนและตนรู้สึกเสมอมาว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้านายที่ใกล้ชิดประชาชนและทรงห่วงใยบ้านเมืองอย่างแท้จริง
1: ค่ะขณะที่บรรยากาศต่างจังหวัดประสบนิกรทั่วไทยต่างเศร้าแสดงความอาลัยถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะไปที่ขอนแก่นกันก่อนค่ะที่ขอนแก่นบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลังประชาชนทราบประกาศจากสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนโดยหน่วยงานราชการในจังหวัดขอนแก่นลดธงครึ่งเสาเพื่อถวายความอาลัยดร.สุกัญญากาญจนบัตรพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นซึ่งเคยถวายงานในกิจกรรมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมานานกว่า10ปีได้เปิดเผยนะคะว่ายังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ได้มีโอกาสร่วมงานด้านการบำบัดและดูแลผู้ป่วยยาเสพติดภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญและเป็นที่พึ่งทางจิตใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ประสบความยากลำบากมาโดยตลอดที่จังหวัดอ่างทองค่ะนางนงนุชคำคงอายุ75ปีชาวจังหวัดอ่างทองเล่าว่าตนเองนั้นได้มีโอกาสสนองพระดำริและถวายงานใกล้ชิดในโครงการฝึกอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังมาเป็นระยะเวลานานกว่า16ปีโดยโครงการพัฒนาผู้ต้องขังของพระองค์พาดำเนินการหลักการโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามุ่งช่วยเหลือผู้กระทำผิดอย่างครบวงจรเน้นการพัฒนาจิตใจการฝึกอาชีพการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงแม่และเด็กที่เป็นผู้ต้องขังนะคะติดคุกเป็นผู้ต้องขังซึ่งสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนและเมื่อปี2550พระองค์เสด็จเยือนจังหวัดอ่างทองครั้งแรกเพื่อทรงเปิดโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยตนจึงมีโอกาสถวายงานรับใช้ในโครงการต่างๆเรื่อยมาพระองค์พามีความเป็นกันเองและไม่ถือพระองค์โดยเคยเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาเยี่ยมตนถึงที่บ้านพักนานถึงมาแล้ว7ครั้งซึ่งตนเองก็เก็บที่ดินที่เคยสร้างไว้เป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อครั้งเสด็จมาและจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าถึงพระราชกรณียกิจในช่วงที่ตนป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลังที่โรงพยาบาลอ่างทองพระองค์ยังทรงพระเมตตาเสด็จมาเป็นการส่วนพระองค์มาเยี่ยมอาการป่วยที่โรงพยาบาลอีกด้วยที่จังหวัดเชียงใหม่มีการลดธงครึ่งเสาแสดงความอาลัยค่ะโดยที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่มีการลดธงครึ่งเสาแสดงความอาลัยถวายอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอรณัชชาบุญกสรเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่แต่งกายด้วยชุดสีดำมาทำงานที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เผยความรู้สึกเศร้าใจต่อการสูญเสียในครั้งนี้ว่าหลังเห็นประกาศทางโทรทัศน์รู้สึกเศร้าใจทำอะไรไม่ค่อยถูกและขอให้ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ด้านแม่จันมามั่นชาวเชียงใหม่วัย72ปีถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความเศร้าเสียใจและเสียดายในความสามารถคุณงามความดีที่พระองค์ท่านได้สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตมีการลดธงครึ่งเสาเป็นสัญลักษณ์แสดงความอาลัยต่อข่าวการสิ้นพระชนพนักงานข้าราชการที่เดินทางมาทำงานอยู่ในบรรยากาศโศกเศร้าแต่งกายด้วยชุดสีดำประสบนิกรบอกว่าเช้าวันนี้เป็นวันใหม่ที่รู้สึกเสียใจมากนะคะหลังจากที่ได้ทราบข่าวจากประกาศสำนักพระราชวังค่ะก็บอกว่าพระองค์ทรงมีเมตตามีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมาแล้วก็มีภาพจำเกี่ยวกับพระองค์ท่านในฐานะเจ้าฟ้านักกฎหมายก็ถือเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยค่ะขอพักสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
1: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
0: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
0: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยลุยกู้ทุนระเบิดชายแดนสระแก้วต่อเนื่องพบ PMN เพิ่ม4ทุ่นจำเป็นจะต้องเข้าไปเคลียร์พื้นที่นะคะเมื่อวานนี้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือว่าสทช.หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1เปิดปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและปรับลดในพื้นที่ที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมากอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งมีขนาดพื้นที่ 99,800 ตารางเมตรเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่และได้พื้นที่ปลอดภัยกลับมา570ตารางเมตรคิดเป็น 0.57% และเดินหน้าเก็บกู้อย่างต่อเนื่องลดพื้นที่อันตรายทั้งหมดแต่เมื่อวานนี้ค่ะกลับเจอทุ่นระเบิด PMN จำนวน4ทุ่นโดยผลการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานตั้งแต่18พฤศจิกายนปี68จนถึงณปัจจุบันได้พื้นที่ปลอดภัย 81,810 ตารางเมตรคิดเป็น 81.97% คงเหลือพื้นที่ต้องสงสัยหรือว่ายืนยันมีทุ่นระเบิดจำนวนทั้งสิ้น 17,990 ตารางเมตรคิดเป็น 18.03% และทุ่นระเบิดและสัมภาระที่ระเบิดนะที่ยังไม่ระเบิดจำนวน391รายการอย่างเช่น PMN 314ทุ่น MN 79จำนวน39ทุ่นค่ะ
4: พักกันอีกสักครู่ค่ะ
5: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มาเตรียมเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กันบ้างนะคะตอนนี้ก็น่าจะถือว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายกันแล้วการหาเสียงก็เป็นไปอย่างเข้มข้นนะคะวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9ลงพื้นที่เขตยานาวาค่ะไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุยานาวาซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุไปนำเสนอนโยบายเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยที่ประชากรอายุ60ปีขึ้นไปจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเมืองจะต้องไม่มองว่าผู้สูงอายุเป็นภาระทีมชัชชาติจึงผลักดันนโยบายที่ครอบคลุมทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาทักษะใหม่และโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีรู้สึกตัวเองมีคุณค่าพร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนเมืองได้อย่างมีศักยภาพโดยมีนโยบายในการดูแลคนที่มุ่งเน้นการสร้างเมืองที่แคร์คนและดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรเช่นการพัฒนาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจรยกระดับและขยายศูนย์ดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้และมีคุณค่าด้วยการจัดหางานกว่า 10,000 อัตราเพื่อให้ผู้สูงอายุมีงานทำในชุมชนปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยปรับปรุงพื้นที่สาธารณะให้เอื้อต่อผู้สูงอายุและนโยบายหาหมอไม่เกิน1ชั่วโมงโดยใช้เทคโนโลยีและบริการเคลื่อนที่เข้ามาช่วยเหลือและนโยบายสังคมสูงวัยไม่ติดบ้านส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสนับสนุนให้ออกมาทำกิจกรรมเพื่อลดภาวะซึมเศร้าค่ะ
1: ซึ่งภาพรวมในเรื่องของการหาเสียงการติดป้ายหาเสียงการทำกิจกรรมต่างๆทางกกต.กทม.บอกว่ายังเรียบร้อยดีอยู่นะคะว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพเผยถึงกิจกรรมวันนี้ค่ะเป็นการจัดอบรมวิทยากรประจำเขตละ6คนผู้เข้าอบรมวันนี้มี300คนนำความรู้ที่ได้รับไปอบรมต่อกับกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวน6,628 หน่วยมีหน่วยละ11คนรวมทั้งหมดทุกหน่วยนะคะ 72,908 คนค่ะต้องใช้ในการเลือกตั้งนะคะจำนวนคนที่ได้รับการอบรมเนี่ยจะต้องนำความรู้ไปใช้ในวันเลือกตั้ง28มิถุนายนที่จะถึงนี้กระบวนการฝึกอบรมโดยวิทยากรวันนี้เริ่มตั้งแต่นะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่15มิถุนายนเป็นต้นไปส่วนข้อร้องเรียนผิดกฎหมายการเลือกตั้งมีเข้ามาบ้างหรือไม่เรื่องนี้ร้อยตรีสัมพันธ์บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งและยังไม่พบ

0: แม้กระทั่งเรื่องป้ายหาเสียงผิดระเบียบสำหรับการหาเสียงมีเรื่องที่ต้องจับตาเป็นพิเศษหรือไม่เนื่องจากมีผู้สมัครบางคนเริ่มโจมตีกันเองว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์บอกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพได้ให้ความรู้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งไปตั้งแต่4มิถุนายนแล้วในโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ตอนนี้เรามีผู้ตรวจการเลือกตั้ง8คนลงพื้นที่สังเกตการหาเสียงเลือกตั้งสำหรับผู้สมัครเลือกตั้งในส่วนของการที่มีการพูดคุยหรือมีการวิพากษ์วิจารณ์จากข้อสังเกตเบื้องต้นก็ยังไม่ได้รับรายงานมีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์เน้นย้ำในสิ่งที่ผู้สมัครจะต้องระวังเป็นพิเศษว่าจะต้องระวังในส่วนของมาตรา65เรื่องการให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินแก่ผู้ใดนะคะในการไปร่วมพิธีหรือว่าร่วมงานต่างๆจะต้องไม่เป็นลักษณะการจัดเตรียมหรือจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินแก่ผู้ใดไม่ว่าจะทางตรงหรือว่าแก่วัดชุมชนมูลนิธิเรื่องของการจัดมหรสพหรือการรื่นเริงการจัดเลี้ยงหรือรับว่าจะจัดเลี้ยงการหลอกลวงจูงใจใส่ร้ายอิทธิพลคุกคามซึ่งจากที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งได้รายงานเข้ามาภาพรวมเรียบร้อยดียังไม่พบมีการแจ้งให้มีการดำเนินการใดๆค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาดูเรื่องของการตรวจปัสสาวะตำรวจสภานะคะมีข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะก็มีการพบปัสสาวะสีม่วงนะคะแต่ว่ามีการชี้แจงในเวลาต่อมาว่าเป็นเรื่องของการรับประทานยาบางชนิดค่ะวันนี้ทางพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ออกมาแถลงถึงผลการตรวจหาสารเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภาค่ะตรวจไปเมื่อวันที่22พฤษภาคมนะคะออกมายืนยันว่าจากการตรวจของแพทย์ไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภารายใดพบสารเสพติดในร่างกายแม้แต่คนเดียวค่ะทางนี้นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายของบุคลากรรัฐสภาเบื้องต้นการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายจะทำต่อเนื่องอาจจะมีการตรวจปีละ2ครั้งรวมถึงบุคลากรส่วนอื่นของสภาด้วยส่วนส.ส.นั้นนะคะทางพลตำรวจตรีวิชัยบอกว่าไม่มีอำนาจที่จะไปตรวจสอบอย่างไรก็ตามการตรวจหาสารเสพติดดังกล่าวเป็นการหาสาเหตุและนำตัวไปบำบัดรักษาไม่ได้ต้องการที่จะจับกุมค่ะส่วนการที่ส.ส.มาวิจารณ์การทำงานของประธานสภาว่าไปทำงานที่ไม่ใช่หน้าที่แล้วก็เน้นเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านพลตำรวจตรีวิชัยก็บอกว่าข้อเท็จจริงแล้วโครงการแก้ปัญหายาเสพติดนั้นทางประธานสภาทำไว้ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งค่ะและเมื่อมีตำแหน่งการลงพื้นที่ที่บุรีรัมย์ก็เป็นการติดตามงานซึ่งที่ผ่านมาประธานสภาได้ประชุมร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อต้องการแก้ปัญหาดังนั้นก็ไม่ได้ทำเฉพาะที่บุรีรัมย์เท่านั้นนะคะต่อไปก็จะมีอีกหลายพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะมาดูช่วงนี้นะคะที่มีการเริ่มแข่งฟุตบอลโลกนะคะแต่ว่าในส่วนของไทยเราซึ่งก็เป็นแฟนฟุตบอลโลกนะติดตามชมกันอยู่แน่นอนแต่มีคำเตือนจากรัฐบาลให้ระวังมิจฉาชีพสำหรับกระแสฟุตบอลโลกที่วันนี้นะคะก็เปิดฉากไปแล้วนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าในช่วงที่ประชาชนทั่วโลกให้ความสนใจกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รัฐบาลก็เลยอยากจะเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังกับกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยกระแสการแข่งขันเป็นเครื่องมือหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ชักชวนเล่นพนันออนไลน์ขายตั๋วเข้าชมแพ็กเกจท่องเที่ยวปลอมรวมถึงส่งลิงก์ดูบอลสดหรือร่วมกิจกรรมลุ้นรางวัล นะคะแฝงมัลแวร์เข้ามาเพื่อขโมยข้อมูลบุคคลและข้อมูลทางการเงินรัฐบาลก็เลยต้องเฝ้าระวังและสกัดกั้นช่องทางออนไลน์ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOCสายด่วน1441กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์หลากหลายช่องทางอย่างเข้มข้นนะคะทั้งนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็สามารถปิดกั้น URL เว็บพนันผิดกฎหมายมากกว่า 78,000 รายการตัดวงจรอาชญากรรมออนไลน์ลดความเสี่ยงขอให้ประชาชนยึดหลัก4ไม่นะคะเพื่อป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพอย่างแรกเลยไม่กดลิงก์ตามมาด้วยไม่เชื่อ ไม่รีบและไม่โอนพร้อมตรวจสอบข้อมูลแหล่งที่น่าเชื่อถือทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมหากพบเหตุผิดปกติต้องสงสัยถูกหลอกลวงแจ้งไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเพื่อระงับความเสียหายสำหรับฟุตบอลโลกก็เป็นควรจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของการเชียร์กีฬารัฐบาลขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบขณะเดียวกันก็เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเชิงรุกควบคู่กับการปิดกั้นช่องทางหลอกลวงเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยอย่างต่อเนื่องค่ะ

0: ค่ะก็มาดูเรื่องของฟุตบอลโลกกันต่อเนื่องเลยนะคะก็มีการเปิดฉากการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการแล้วค่ะที่สนามเอสตาดิโออัสเตกากรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกนะคะปีนี้เจ้าภาพฟุตบอลโลกมี3ประเทศเม็กซิโกแคนาดาแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะเปิดประเดิมที่เม็กซิโกนะคะมีพิธีเปิดที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์วัฒนธรรมยุคก่อนสเปนเขายึดครองแฟนบอลจำนวนมากก็สวมชุดมาริอาชีสวมหมวกซอมเบโรสร้างสีสันทะเลสีเขียวทั่วทั้งสนามค่ะชากิราราชินีเพลงฟุตบอลโลกชาวโคลัมเบียแล้วก็มีเบอร์นาบอยศิลปินและโปรดิวเซอร์ชาวไนจีเรียร่วมแสดงเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะคะส่วนพิธีเปิดการแข่งขันคืนนี้ก็จะมีของที่แคนาดาแล้วก็ต่อด้วยของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเราคงจะต้องติดตามในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 6:30 นาทีเพื่อติดตามชมการแสดงของลิซ่าและลิสามโนบาล นะคะศิลปินสัญชาติไทยค่ะที่จะมากับเพลงฟุตบอลโลกที่เป็นเพลง Goals นะคะส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A ค่ะเจ้าภาพเม็กซิโกก็เอาชนะแอฟริกาใต้ไป2-0ค่ะเป็นเกมที่ดุเดือดนะคะมีการแจกใบแดงรวมถึง3ใบเป็นสถิติใหม่ของการแข่งขันฟุตบอลโลกเลยส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะก็คือเกาหลีใต้นะคะก็แข่งเอาชนะเช็กเกียไป2-1ค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มูซแต่ว่าล่าสุดวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แจ้งว่าสงครามกับอิหร่านจบลงแล้วสหรัฐบรรลุข้อตกลงยุติสงครามกับอิหร่านนายทรัมป์นั้นเปิดเผยเรื่องนี้ทางโทรศัพท์เข้ามายังการปราศัยหาเสียงที่รัฐจอร์เจียค่ะโดยบอกว่ายุติสงครามลงแล้วสหรัฐอิหร่านลงนามข้อตกลงครั้งสำคัญหลังจากที่สั่งระงับการโจมตีทางอากาศและการทิ้งระเบิดถล่มอิหร่านไปเมื่อช่วงเย็นพฤหัสบดีโดยทรัมป์บอกว่าร่างเอกสารข้อตกลงอยู่ในขั้นสุดท้ายและอาจจะสิ้นสุดอย่างเร็วซึ่งคาดว่าพิธีลงนามจะมีขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่ทวีปยุโรปและมีรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์เป็นผู้นำในการลงนามซึ่งทันทีที่มีการลงนามจะมีการเปิดเส้นทางเดินเรือช่องแคบฮอร์มุซทันทีส่วนปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ที่เขาประกาศรวมถึงเกาะคลาร์กซึ่งเป็นแหล่งส่งออกน้ำมันสำคัญของอิหร่านก็ถูกยกเลิกไปแล้วเช่นกันทั้งนี้นะคะท่าทีของผู้นำอิหร่านแล้วก็ผู้นำสหรัฐนะคะเขาก็บอกว่าผู้สื่อข่าวบอกว่าเข้าใจว่าอายาตอลเลาะห์มอตซาบาคามาเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านก็ได้ให้ความเห็นชอบกับข้อตกลงฉบับนี้แล้วค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันชาศรีธรกุวังคดีโลกและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: สารภาพภาษาดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3/4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcot News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุตโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์สิริรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
2: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทานข่าวทาง

0: กฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569ครับ
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะมีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานะคะเชิญค่ะคุณจักรพันธ์ค่ะ
0: ครับก็เริ่มจากจังที่เมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับทางสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการประกาศกรณีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์นะครับโดยประกาศออกมาว่านะครับตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระอาการทรงทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีหรือช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกา48นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนษาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับ
1: ค่ะประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานะคะด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2568ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 น2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาล

0: การคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศให้ทราบได้ทั่วกันค่ะ
1: ครับคือแถลงการของสำนักพระราชวังนี้ก็มีออกมาเป็นระยะนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่15ธันวาคม2565นะครับที่ออกมาฉบับแรกว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระอาการประชวรหมดสติด้วยพระอาการทรงทางพระหฤทัยเพราะทรงฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมการแข่งขันณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงกราบทูลเชิญเสด็จไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาจนพระอาการคงที่จึงเชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเพื่อเข้าประทับรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดต่อจากนั้นสำนักพระราชวังก็ได้ออกแถลงการพระอาการประชวรเป็นระยะทั้งตั้งแต่ฉบับที่2ถึงฉบับที่7นะครับจนฉบับเมื่อฉบับที่7เมื่อวันที่21พฤษภาคม2569ว่าคณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอันตะทำให้พระการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปภาสะและพระวักกะถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วก็ตามแต่พระอาการยังทรงทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของอวัยวะสำคัญหลายระบบโดยคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งเช้าวันนี้สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการถึงการสิ้นพระชนของพระองค์นะครับ
0: ค่ะในส่วนของทางราชการนะคะมีแถลงการนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา 10:30 นาทีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนม์โดยมีใจความสำคัญว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้สิ้นพระชนแล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของประสบกรณิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากเป็นความอาดูลสุดที่จะประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชรานารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะฝ่าใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติแม้วันนี้ขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาธิคุณที่ทรง

0: มีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไปในการนี้กระผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชาทุไทยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้กระผมในนามของรัฐบาลข้าราชการและประสบกรณิกรชาวไทยทั้งในและนอกราชอาณาจักรขอน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ขอให้พระเกียรติคุณพระจริยวัตรและพระกรุณาธิคุณสถิตเป็นมิ่งขวัญเป็นแสงสว่างแห่งเพชรในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร
1: ์ครับก็มาดูพระราชประวัติย่อส่วนพระองค์เล็กน้อยนะครับพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุรนารีนาถนะครับทรงประสูติเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นณโรงเรียนราชินีและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายณโรงเรียนจิตรดาทรงเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี2544จบการศึกษาทรงศึกษาต่อเนติบัณฑิตไทยณเนติบัณฑิตยสถานสำเร็จการศึกษาพุทธศักราช2547จากนั้นทรงศึกษาปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาปริญญาเอกนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาจากนั้นทรงเข้าดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงปฏิบัติงานด้านกฎหมายและทรงเคยเป็นอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงร่วมงานกับสหประชาชาติโดยเฉพาะการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีทรงเข้ารับราชการในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์โดยเริ่มจากตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการกรมมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์จากนั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นะครับเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาและเฉลิมพระนามโดยโบราณราชประเพณีในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ครับ
0: ค่ะมีข้อมูลจากทางสำนักพระราชวังเกี่ยวกับเส้นทางขบวนเชิญพระศพนะจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยโดยเลี้ยวซ้ายอังรีดูนังขวาออกพระราม4สำย่านเข้าพญาไทไปถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเข้าถนนราชดำเนินนอกราชดำเนินกลางแล้วก็ราชดำเนินในเข้าพระลานแล้วก็เลี้ยวเข้าประตูวิเศษชัยศรีนะที่หมายก็คือพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะ
1: ก็ในส่วนของการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้นะครับนอกจากมีแถลงการจากท ท่านนาย

0: รัฐมนตรีในนามคณะรัฐบาลแล้วก็ได้มีการประกาศนะครับว่าคณะรัฐมนตรีมีมติให้ข้าราชการไว้ทุกข์เป็นเวลา15วันนะครับส่วนประชาชนทั่วไปก็แล้วแต่ตามความเหมาะสมนะครับสำหรับการจัดงานแสดงต่างๆมื้อมรสพต่างๆก็บอกว่าให้มีไปตามปกติเพียงแต่ควรจะมีการยืนถวายความอาลัยก่อนที่จะมีการเริ่มงานนะครับแล้วก็ทั้งที่บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากมีประกาศสำนักพระราชวังออกมานะครับก็ได้มีการลดธงชาติลงครึ่งเสาเพื่อแสดงความอาลัยหลังจากที่มีประกาศออกมาครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือหลังประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษในช่วงไว้ทุกนี้นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะส่วนเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีหรือว่าภารกิจต่างๆการนัดหมายผู้นำสำคัญต่างๆรัฐบาลยังดำเนินตามปกตินะคะแล้วก็งานทุกงานที่มีการจัดเตรียมไว้ก็ดำเนินกันไปตามปกติค่ะ
0: ครับก็ในส่วนของประชาชนก็ให้ใช้ชีวิตการตามปกตินะครับทำหากินกันไปสร้างรายได้กันไปนะครับส่วนกิจกรรมอีเวนต์หรือว่าคอนเสิร์ตต่างๆทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติเหมือนกันนะครับก็บอกว่าทำอย่างนั้นจัดได้นะครับก็ถือว่าแต่ว่าก็ให้ทำตามธรรมเนียมปฏิบัติไม่ได้มีการบังคับไม่ได้เป็นกฎหมายอะไรออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นงานการกีฬางานคอนเสิร์ตหรือว่างานประชุมต่างๆก็จะเริ่มด้วยการยืนถวายความอาลัยและได้ทำตรงนั้นก็ถือว่าได้รับทราบและปฏิบัติตนด้วยความเหมาะสมแล้วครับ
1: ค่ะเส้นทางเคลื่อนพระศพจะเป็นวันเสาร์ที่13มิถุนายนนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะค่ะวันนี้
0: ก็จากว่ากองมีประชาชนไปรอเฝ้าส่งเสด็จกันริมข้างทางจำนวนมากนะครับ
1: ค่ะช่วงนี้เราก็มีข่าวต่างๆที่ยังคงต้องติดตามนะคะแล้วก็เชิญค่ะคุณจักรพันธ์
0: ก็ในที่ประชุมก็มีเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับก็ว่าทางให้หน่วยงานต่างๆดำเนินการอย่างเช่นให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยรับไปดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระศพนะครับแล้วก็นอกจากนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการแล้วก็กราบบังคมทูลเชิญกราบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์เป็นองค์ที่ปรึกษารวมทั้งนะครับให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเช่นฝ่ายอำนวยการจัดงานพระราชพิธีฝ่ายจัดการพระราชพิธีฝ่ายจัดสร้างพระเมรุสิ่งปลูกสร้างราชรถพระยานมาตรฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและก็ให้แจ้งส่วนราชการให้จัดข้าราชการไปร่วมเฝ้าในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา100วันเป็นประจำทุกวันนะครับในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ได้มอบหมายให้กรมศิลปากรดูแลรับผิดชอบในเรื่องรูปแบบพิธีและก็การจัดสร้างพระเมรุมาตรให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดปัดเวรเฝ้าของคณะรัฐมนตรีไปเฝ้าในงานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมถวายเป็นพระกุศลเพื่อให้ประชาชนนั้นได้ร่วมในการถวายสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์รับไปดำเนินการเผยแพร่พระกรณียกิจของพระองค์ท่านอย่างต่อเนื่องและก็ให้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศในการจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการรองรับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นโดยจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และให้ประสานความร่วมมือกับอาสาสมัครมูลนิธิภาคเอกชนและสถานพยาบาลต่างๆเพื่อรองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับขณะที่งานเรื่องเดิมไม่ได้มีการห้ามนะครับ
1: พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นหนึ่งในพระที่นั่งสำคัญภายในหมู่พระมหาปราสาทแห่งพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2332ภายหลังเหตุฟ้าผ่าพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทจนเกิดเหตุเพลิงไหม้และเสียหายพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อถอนซากอาคารเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่พร้อมสร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นในเขต

0: ่ำไทยชั้นสูงอย่างสมบูรณ์แบบโดยตัวอาคารมีลักษณะยกพื้นสูงมีระเบียงล้อมรอบ3ด้านหลังคาซ้อนลดหลั่น3ชั้นมุงกระเบื้องเคลือบสีและประดับช่อฟ้าใบระกาหังหงอย่างวิจิตรการตานะคะหน้าบันมีการแกะสลักเป็นรูปพระพรหมทรงหงอันสะท้อนคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ผสมผสานกับพุทธศาสนาขณะที่ซุ้มพระทวารและพระบัญชรล้วนตกแต่งด้วยลวดลายปิดทองประดับกระจกอันงดงามตามขนบราชสำนักไทยโดยหลักฐานจากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ยังได้บันทึกรายละเอียดการก่อสร้างพระมหาปราสาทชุดใหม่ไว้อย่างชัดเจนทั้งการปรับผังอาคารการจัดวางมุก4ทิศให้มีความสมดุลการสร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเพิ่มเติมภายในให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิมไว้ทั้งการมุงหลังคาด้วยดีบุกตามแนวพระราชประเพณีในยุคนั้นตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมานะคะมีบทบาทสำคัญในราชสำนักไทยเดิมใช้เป็นพระวิมานที่ประทบที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับยังหมู่พระมหาปราสาทโดยมีบันทึกว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาราว1ปีระหว่างการบูรณะพระมหามนเทียนด้วยต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระที่นั่งพิมานรัตยาได้รับการใช้เป็นสถานที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในรวมถึงใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญอาทิการพระราชทานอิสริยยศและเครื่องอิสริยาภรณ์ตลอดจนเป็นสถานที่ทรงพระศพสมเด็จพระศรีพัชรินทร์บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นภายหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่8เมื่อปีพุทธศักราช2489โดยมีการประกอบพิธีสงฆ์พระบรมศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาก่อนที่สถานที่แห่งนี้จะกลายเป็นสถานที่ประกอบพิธีสงฆ์พระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
1: ครับตอนนี้เรื่องนี้นะครับทางสำนักงานราชบัณฑิตยสภานะครับก็ได้เผยแพร่ตัวอย่างถ้อยคำแสดงความอาลัยถวายแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับอย่างเช่นนะครับก็บอกว่าควรจะใช้คำว่าเสด็จสู่แดนสวงภัยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์และก็ตามด้วยข้าพระพุทธเจ้านะครับหรือเช่นสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นนะครับแล้วก็ตามด้วยข้าพระพุทธเจ้าชื่อของตนเองและคณะบุคคลและก็หน่วยงานนะครับก็ถือว่าเป็นแบบฉบับที่ทางราชบัณฑิตยสถานได้ออกมาในช่วงนี้ให้กับงานพิธีครั้งนี้ครับ
0: ค่ะคงจะมีรายละเอียดประกาศออกมาเป็นระยะจากสำนักพระราชวังเกี่ยวกับงานในถวายพระในช่วงหลังจากนี้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะก็ในช่วงนี้มีเวลาประมาณนาทีเศษนะคะ
1: ครับ
0: ทันไหมคะ
1: ถ้าไม่ทันก็ไปฟังจริงๆน่าสนใจไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันยาวๆในช่วงที่2และช่วงที่3ต่อไปนะครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

0: ที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงค่ะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
2: สวัสดีค่ะวาสนานานวมนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 น.นะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง Mcord News FM 100.5ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.

0: แบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
1: วันดีวันนี้เมทางกูลติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแ

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่หน่วยงานราชการลดธงครึ่งเสาไว้ทุก15วันราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนโดยตามที่ได้ประกาศสำนักพระราชวังรัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่งจึงเห็นสมควรประกาศให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงานไว้ทุกเป็นเวลา15วันเริ่มตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมประกาศณวันที่12มิถุนายน2569รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมตลาดเกษตรราชบุรีชูเป็นตลาดเกษตรรักโลกจันยาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
1: นางสาปิยรัตน์ติยะไทยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรจังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อให้กำลังใจเกษตรกรและติดตามผลการดำเนินงานโดยช่วงสายมีพิธีเปิดโครงการนำร่องศึกษาและทดสอบรูปแบบตลาดสินค้าเกษตรตลาดเกษตรรักโลกโดยมีนายคมกิจเจริญพัฒนสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดนางอัญชลีสุวจิตกานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและในงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทางคณะได้พูดคุยกับเกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่ายด้วยความสนใจในงานยังมีการสาธิตทำอาหารเมนูรักโลกนำวัตถุดิบภายในตลาดมาประกอบอาหารเพื่อส่งเสริมการบริโภคเช่นเมนูต้มยำกุ้งบางแพและไข่ผำราชบุรีส่วนเมนูเครื่องดื่มจะเป็นน้ำมันเบอร์รี่และเลมอนโซดาการสาธิตการผลิตชามจากใบกล้วยและการจัดนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรสำหรับจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในการผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลายเช่นมะพร้าวน้ำหอมสับปะรดพืชผักพืชไร่มีพื้นที่ทำการเกษตรกว่า 120,000 ไร่มีประชากรในภาคการเกษตรประมาณ 40,000

0: 4,000 ครัวเรือนสามารถสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP ภาคการเกษตรได้สูงถึง 30,000 ล้านบาทคิดเป็น 20% ของ GDP รวมทั้งจังหวัดปัจจุบันตลาดเกษตรแห่งนี้เปรียบเสมือนครัวของชาวราชบุรีที่ผลิตและส่งมอบอาหารปลอดภัยสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในราคาที่ไม่แพงยังเป็นพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตคุณภาพส่งตรงถึงมือผู้บริโภคอีกด้วยเจนยาแก้วมิ้นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
1: ศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุกอดีตประธานาธิบดี30ปีในคดีโดรนสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานวันนี้ว่าศาลเกาหลีใต้มีคำพิพากษาในวันศุกร์ให้ลงโทษจำคุกอดีตประธานาธิบดียุนซอกยอนเป็นเวลา30ปีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งโดรนทางทหารข้ามไปยังกรุงเปียงยางเพื่อช่วยสร้างข้ออ้างในการประกาศกฎอัยการศึกเมื่อเดือนธันวาคม2567ศาลแขวงกรุงโซลกลางพิพากษาว่านายยุนมีความผิดฐานใช้อำนาจในทางมิชอบและให้การช่วยเหลือศัตรูโดยระบุว่าเขามีส่วนรู้เห็นในการสมรู้ร่วมคิดส่งโดรนรุกรานดังกล่าวตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อเดือนตุลาคม2567ด้านนายยุนปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยทีมทนายความของเขาระบุว่าเขาไม่ได้เป็นผู้สั่งการหรืออนุมัติปฏิบัติการดังกล่าวพร้อมทั้งชี้แจงว่าปฏิบัติการนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการประกาศกฎอัยการศึกแต่เป็นการตอบโต้เกาหลีเหนือที่ส่งบอลลูนบรรจุขยะข้ามพรมแดนมาเป็นเวลาหลายเดือนนายยุนถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ถอดถอนตามมติอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งส่งผลให้เกิดการเลือกตั้งกระทันหันและนำไปสู่ชัยชนะของประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำฝ่ายเสรีนิยมคนปัจจุบันอย่างไรก็ตามนายยุนซึ่งในขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินของศาลล่าสุดนี้ได
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสุริยะส่งทีมพระพิรุณตรวจเข้มชายแดน 17-18 มิถุนายนสกัดทุเรียนเถื่อนสินค้าปนเปื้อนนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายโดยเฉพาะทุเรียนสดและทุเรียนแช่แข็งที่อาจถูกนำมาสวมสิทธิ์เป็นสินค้าไทยส่งออกการดำเนินงานดังกล่าวอยู่ภายใต้ชุดเฉพาะกิจพระพิรุณซึ่งประกอบด้วยหลายหน่วยงานบูรณาการข้อมูลและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้ทันทีหากพบการกระทำผิดซึ่งหน้าสำหรับภารกิจในวันที่ 17-18 มิถุนายนคณะทำงานจะลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามด่านชายแดนในจังหวัดมุกดาหารนครพนมและอุบลราชธานีพร้อมจำลองสถานการณ์ตรวจสอบและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรเพื่อประเมินช่องโหว่และยกระดับมาตรการเฝ้าระวังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมสซี่ฟิตพร้อมตวลแอลจีเรียในศึกฟุตบอลโลกลีโอเนลเมสซี่ดาวยิงกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าวัย38ปีได้ลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่เมืองแคนซัสของสหรัฐเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันแชมป์โลกโดยทีมฟ้าขาวชุดนี้ยังคุมทีมโดยลีโอเนลสกาโลนีที่หวังจะพาทีมสร้างประวัติศาสตร์ป้องกันแชมป์โลกด้วยนักเตะหลักจากเมื่อ4ปีที่แล้วทั้งฮูเลียนอัลวาเรสเอนโซเฟอร์นันเดสลิซานโดมาร์ติเนสและนิโคลัสโอตาเมนดีสำหรับอาร์เจนตินาอยู่ในกลุ่ม J จะลงประเดิมนัดแรกพบแอลจีเรียในเช้าวันที่17มิถุนายนเวลา 8:00 นที่แคนซัสซิตี้สเตเดียมส่วนคืนนี้กลุ่ม B นัดแรกเวลา 2:00 นที่โตรอนโตสเตเดียมแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
4: เอ็มคอร์ดRadio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน ้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก

0: รียงตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
2: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกฉีดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
1: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 น Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
1: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
5: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
4: ค่ะแล้วก็มีหลายประเด็นข่าวนะที่ติดตามอย่างในช่วง2วันมานี้ที่เราคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของกีฬาก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะเราเป็นชาติสุดท้ายในอาเซียนที่ได้ลิขสิทธิ์จากฟีฟ่าแต่เป็นชาติแรกในฟุตบอลโลกครั้งหน้าน
5: ะคะเราซื้อล่วงหน้าไปแล้วการ
4: เล่นกันเมาเป็นแพ็คเกจ
5: 4ปีข้างหน้า2030ขายแพ็คเกจเลยก็บอกราคาประมาณ 2,300 ล้านบาทจริงป่ะฮะคุณชิวพร
4: ดิฉันไม่รู้เขาว่างั้นก็คือแต่มันแบ่งเป็น2ครั้งด้วยกันแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มทุกรูปแบบว่าเชื่อว่าน่าจะมองในแง่ในเชิงพาณิชย์ก็น่าจะยังคุ้มอยู่แล้วก็เขาก็มีการเคาะราคาอะไรออกมาเรียบร้อยนะคะหุ้นก็พุ่งขึ้นไปเกือบ7เกือบจะ 8% น่ะนะครับดร.กิฟสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
6: สวัสดีค่ะคุณเฉลิมพรคุณจักรพันธ์ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
4: ค่ะเราคุยกันหลายประเด็นที่ติดตามกันมาในช่วงก่อนหน้านี้อย่างกีฬานี่ก็ปิดดีลไปเรียบร้อยโดยบริษัทจัสมินเรียบร้อยไปแล้วนะคะแล้วก็ข่าวเรื่องของการยกเลิกเกณฑ์ที่ตัดสิทธิ์พ่อแม่ถูกใช้ชื่อลดหย่อนภาษีจนทำให้มีเรียกว่าทัวลงรัฐบาลกันหลายวันนะคะตอนนี้ก็ตกลงยกเลิก เกณฑ์ข้อนี้ไปแล้วทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับกรณีของทางพรรคไทยพรรคดีที่ค้านเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสัญชาติที่เปิดช่องให้ต่างด้าวสวมสัญชาติไทยนะเพราะว่าเขาบอกว่าคือคุณสมบัติของคนที่ได้สัญชาติไทยก็สามารถที่จะเป็นผู้แทนได้แล้วก็อาจจะเป็นถึงนายกได้ซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะดิฉันขออนุญาตพูดหลายๆคดีเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีหลายคดีอย่างของคุณตั้มก็ได้ประกันตัวออกมาเรียบร้อยทีนี้อย่างกรณีของคุณตั้มเนี่ยค่ะมีกรณีหนึ่งที่หลายคนถามกันในโลกออนไลน์อยู่เหมือนกันว่ากรณีของคุณตั้มไม่ได้ติดกำไร EM นะคะแต่ว่าห้ามเดินทางไปนอกประเทศ
5: นอกประเทศครับ
4: นะคะคือกรณีนี้เนี่ยก็เป็นกรณีหนึ่งที่มีผู้คนถามถึงว่าทำไมกรณีของทนายตั้มถึงไม่ต้องใช้กำไร EM นะแล้วก็ถามว่าคุณตั้มเนี่ยอยู่ในเรือนจำมาเป็นปีเลยเนาะถ้าเกิดว่าใน
5: ปี7เดือนครับ
4: นะคะเขาจะถ้าเผื่อว่าในชั้นฎีกาแล้วเนี่ยตัดสินว่ามีความผิดและมีโทษจำคุกเขาจะนับกันยังไงคะเขาจะนับที่เราที่คุณตั้มเนี่ยต้องอยู่ในเรือนจำไปแล้วไหมปีกว่าๆเนี่ยนะคะ
6: ค่ะก็ขออนุญาตตอบตรงนี้ก่อนเนาะนะคะไม่แน่ใจว่าจะพอแลกเปลี่ยนตรงนี้สักเล็กน้อยได้ไหมพอดีเมื่อสักครู่เนี่ยพูดถึงเรื่องสัญชาติขึ้นมานะคะแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะมาคดีของทนายตั้มซึ่งน่าจะต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่กว่าจะถึง

0: อร์กว่าจะถึงคล้ายๆกับสุดท้ายนะ
1: คะ
0: แต่เมื่อเช้าค่ะฉันอยากจะอันนี้เอามาฝากคุณสุพรสัมพันธ์และเพื่อนๆที่ติดตามชมรายการของเราเลยนะคะเมื่อเช้ามสวเองเนี่ยจริงๆเราแพลนไว้นานแล้วนะคะเรามีศิษย์เก่าคนหนึ่งที่เราภาคภูมิใจมากๆเป็นศิษย์เก่าที่เป็นผอ.โรงพยาบาลอุ้มผางนะคะ
1: ผอ.
0: ร
1: ั
0: ตน์ใช่ค่ะคือท่านก็ได้รับรางวัล
1: รางวัล
0: จริงๆท่านได้หลายรางวัลมาแล้วล่ะค่ะแต่บังเอิญว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่ได้จากองค์การอนามัยโลกนะคะ WHO ทีนี้ก็เลยมีโอกาสในการที่ทำพิธีเชิดชูเกียรติแต่เริ่มคิดว่าสิ่งที่ฉันอยากจะบอกนะคะก็คือว่าวันนี้ค่ะท่านได้มาปาฐกถาให้พวกเราฟังด้วยนะคะรวมถึงนิสิตแพทย์อีกหลายร้อยคนวันนี้ต้องใช้เขาเรียกว่าเทเลคอนเฟรนซ์นะคะห้องประชุมเนี่ยใช้ห้องประชุมใหญ่และห้องประชุมเล็กหมดเลยนะคะทั้งสองห้องแล้วพอหลังจบงานอ่ะฉันก็ได้ยินบางเรื่องนะคะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสัญชาติ
1: ของ
0: ประ ม
1: า
0: ณเลย
1: อุ้มผา
0: คือที่อุ้มผาเนี่ยก็มีคำหลายคำนะคะแต่มีประเด็นสำคัญที่คุณหมอพูดก็คือว่าถ้าเรานับกฎกติกาเป็นหลักอะเราจะมองข้ามความเป็นมนุษย์ไปหลายๆเรื่องนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเรื่องของสัญชาติไม่ถูกต้องหรือจะต้องไม่สำคัญนะคะแต่ในหลายๆมิติเองอะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของการแพทย์เรื่องของการสาธารณสุขเองอะค่ะตรงนี้มันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะในลักษณะของความเป็นมนุษย์ทุกคนนะท่านเล่าหลายเรื่องมากนะคุณสุพรสัมพันธ์ดิฉันพยายามจะกลับมาแล้วก็เรียบเรียงนะคะแล้วอาจจะส่งให้คุณสุพรสัมพันธ์ได้ดูอีกทีหนึ่งแต่ประเด็นเรื่องนี้มีความน่าสนใจตรงที่ว่าคุณหมอของเรานะคะก็มองข้ามนะคะในมุมของคือท่านพูดคำหนึ่งดีมากนะคือผู้ป่วยหนึ่งคนนะคะมันไม่ได้นับนะคุณว่าคุณเป็นคนไทยหรือคุณเป็นคนประเทศไหนป่วยได้เหมือนกันหมดนะคะคุณแม่ที่จะต้องคลอดลูกก็เจ็บปวดเหมือนกันในทุกๆสัญชาตินะคะแล้วก็อันนี้ก็มีความติดตลกนิดนึงเหมือนกันนะคะเช่นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียต่างๆที่มากับยุงอะไรเงี้ยนะคะท่านก็บอกว่ายุงที่ประเทศอื่นเขาก็บินข้ามมากัดคนประเทศเราได้เหมือนกันนะคะยุงประเทศเราก็บินข้ามไปกัดคนอื่นได้เหมือนกันดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเป็นเรื่องของสาธารณสุขการแพทย์การรักษาต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องมองข้ามไปเลยอ่ะคือเรื่องของ
1: สัญชาติ
0: กฎระเบียบต่าง
1: ๆ
0: รวมถึงเรื่องของสัญชาติด้วยนะคะที่อุ้มผางเองเขาก็มีศูนย์ที่ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายเพื่อที่จะดูแลท่านพูดสองคำนะเดี๋ยวเราอาจจะไปทำกันบ้านต่อก็ได้คือคนต่างด้าวแบบแท้กับคนต่างด้าวแบบเทียมนะคะคือตรงนี้เดินคิดว่ามันต้องแยกกันให้ออกนะคะแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับสังคมให้คือต้องไม่เหนื่อยที่จะทำความเข้าใจอ่ะ
1: นะคะเป็นอย่างนี
0: ้ดังนั้นเดี๋ยวมันจะ
1: คนที่อยู่ในส่วนกลางเนี่ยอาจจะนึกภาพไม่ออกที่อุ้มผางเนี่ยนะคะอุ้มผางอยู่ในจังหวัดตากเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นชายแดนเป็นแนวตะเข็บของไทยเมียนมาซึ่งห่างไกลความเจริญแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะสีเทาๆมีประชากรที่เปราะบางมากมายหลากหลายประเภทเช่นพลัดถิ่นไร้สัญชาติคนยากไร้ที่ข้ามพรมแดนมาเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็เลยบางทีสมัยก่อนเราอาจจะเคยได้ยินเพราะดิฉันเองสมัยก่อนก็เคยสัมภาษณ์คุณหมอนะว่าทำไมเราต้องช่วยแล้วก็มีจนตอนหลังเราต้องมีเขาเรียกอะไรนะงบประมาณจำนวนมากมายที่ต้องสร้างทั้งในส่วนของโรงพยาบาลแล้วก็ให้การศึกษารวมทั้งอื่นๆอีกด้วยนะบางทีก็ต้องอาชีพอีกด้วยสำหรับพี่น้องที่อยู่ตามแนวชายแดนที่ไม่ใช่คนไทยซึ่งเป็นต่างด้าวโรงพยาบาลหลายๆแห่งที่เรียกว่าก็ต้องมองข้ามเรื่องของปัญหาในปัญหาการเมืองอะไรต่างๆแต่ว่าช่วยในแง่ของมนุษยธรรมแล้วอุ้มผางเป็นโรงพยาบาลเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งต้องบอกว่ามีคนบากหน้ามาข้ามแดนมาขอความช่วยเหลือถูกไหมจนอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็แพทย์พยาบาลบุคลากรทางสาธารณสุขตามแถบชายแดนไม่ใช่เฉพาะที่อุ้มผางมันมีหลายโรงพยาบาลนะหลายแห่งที่อยู่ตามแนวตะเข็บเนี่ยก็ได้อุทิศตนในลักษณะนี้เช่นเดียวกันอ่ะเชิญค่ะ
0: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองแบบนี้ค่ะว่ากฎหมายเองอ่ะมันต้องพัฒนาและปรับปรุงต่อไป

0: เราก็ยังคิดว่ากฎหมายทุกกฎหมายอะค่ะมันต้องอยู่ตรงกลางแล้วก็ต้องให้ความสมดุลและความเป็นธรรมให้ได้สมัยก่อนเราพูดถึงว่าความเสมอภาคความเท่าเทียมใช่ไหมคะแต่จริงคุณหมอพูดคำหนึ่งว่าท้ายที่สุดแล้วเราต้องปิดทุกอย่างด้วยคำที่เรียกว่า justice หรือความเป็นธรรมด้วยนะอันนี้อาจจะฝากไว้เพราะว่าหลายๆครั้งเวลาเราร่างกฎหมายขึ้นมาหนึ่งฉบับอะค่ะแต่จริงแล้วเรื่องเดียวกันก็มีกฎหมายที่เสนอจากหลายภาคหลายภาคส่วนถูกไหมคุณสวัสดิ์สัมพันธ์
1: แต่มันก็มีเหมือนกับความคิดเห็นที่อาจจะมีความแย้งกันอยู่ในบางแง่มุมว่าบางทีเนี่ยเราคำนึงถึงมนุษยธรรมคำนึงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์แต่มันอาจจะมีปัญหาทางด้านของการเมืองถูกไหมหรือเศรษฐกิจอีกแล้วก็การเอารัดเอาเปรียบจากกรณีที่เราเนี่ยเห็นคุณค่าและให้คุณค่ากับมนุษยธรรมบางคนก็จะมีความรู้สึกว่าอันนี้ไม่ได้อันนี้มันก็เลยจะมีประเด็นอยู
0: ่แต่ประเด็นหนึ่งที่ฉันคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นตรงกันก็คือมันเป็นเบื้องลึกของหัวใจของคุณหมอที่มีวิชาชีพในการดูแลมนุษย์เนาะมันก็เลยทำให้เห็นว่าคือประเด็นอื่นอะเรียกว่ายังเป็นเรื่องรองแต่เมื่อไหร่ก็ตามเป็นเรื่องของชีวิตของคนเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่ว่าตรงนี้ค่ะมันก็เลยสะท้อนให้เห็นว่าในบางวิชาชีพโดยเฉพาะคุณหมอหรือการทางด้านสาธารณสุขเองอะค่ะมีการมองคำว่ามนุษยธรรมไปเหนือเรื่องอื่นนะคะแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป็นทุกๆมิติ
1: เรื่องอื่นไม่สำคัญไม่ใช่แต่มันก็มีประเด็นตรงจุดบริเวณนี้เพราะว่ากรณีคนที่เดือดร้อนจริงขอความช่วยเหลือเราให้ความช่วยเหลือจนตอนหลังกลายเป็นหน้าที่จนกลายเป็นการตั้งงบประมาณต่างๆแล้วก็ทำให้บางคนเขาบอกว่า NGO เนี่ยสร้างประโยชน์มหาศาลแต่ในบางกรณีก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะว่าก็จะพยายามช่วยกลุ่มคนที่มีปัญหาแล้วก็ให้มาใช้บริการกับจุดที่เขาเห็นแก่มนุษยธรรมแล้วก็ให้การช่วยเหลือมันก็เลยอาจจะเป็นกลายเป็นขบวนการซึ่งทั้งถูกและไม่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้มองคนละด้านแล้วนะอันนั้นสาธารณสุขเป็นคุณหมอใช่ไหมคุณหมอก็รักษาทุกคนน่ะไม่สนใจสัญชาติไหน
2: ต้องรักษา
1: แต่อีกกลุ่มนึงในกลุ่มการเมืองก็จะมองอีกด้านนึง
2: ใช่ก็มองไปอย่างเงี้ยบางคนเงี้ยพ่อแม่เป็นต่างด้าว
1: เขาสวมรอยเป็นคนได้รับ
2: กลายเป็นคนไทยได้สัญชาติไทยอะไรอย่างเงี้ยก็รัฐบาลก็ต้องดูแลหมด
1: เรื่องความมั่นคง
2: รักษาพยาบาลสิทธิการเรียนอะไรทำนองเนี้ยนะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยเราต้องใช้งบประมาณส่วนเนี้ยไปจำนวนมากมายทีเดียวในการที่ต้องให้สัญชาติคนต่างด้าวที่พ่อกับแม่เป็นต่างด้าวแต่มาเกิดในเมืองไทยเขาก็ได้รับสิทธิ์ในฐานะที่เกิดในเมืองไทยเลยอย่างนี
0: ้ค่ะดังนั้นเรื่องที่คุณหมอแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็คือว่าท่านเลือกที่จะรักษาโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของสัญชาติเลยได้เงินหรือไม่ได้ท่านก็รักษาอยู่ดีคืออันนี้คือคำที่ท่านฟังเมื่อเช้านี้นะคะหมายถึงว่าในอดีตก็เคยฟังแหละแต่ว่าบังเอิญว่าเมื่อเช้าฟังสดกับท่านก็เลยรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่
1: มีความประทับใจ
0: ต้องกินใจแล้วก็ประทับใจอยู่นะคะส่วนเรื่องของกฎหมายนั้นก็คิดว่ามันต้องพัฒนาไปในระดับที่ต้องเข้ากับยุคกับสมัยเนาะนะคะแล้วก
2: ็
0: ปัจจุบันเองถ้ามองในเรื่องการเมืองโดยเฉพาะการเมืองระหว่างประเทศนะคะหลายประเทศก็เอาตัวยังไม่รอดเลยใช่ไหมคุณ
1: เ
0: จ้
1: าเรียกเตี้ยอุ้มคอม
0: ประมาณเรื่องประเทศต่างนะคะมันก็จะเป็นประเด็นแบบนี้แหละแต่สิ่งที่คุณหมอพูดเนี่ยมันเป็นเชิงป้องกันซะเยอะด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ค
0: ืออย่างเช่นว่าถ้าหนึ่งบ้านเนี่ยในอดีตอาจจะไม่มีกระบวนการในการคุมกำเนิดนะคะจะเลยจะต้องมารักษาเง
1: ิน
0: เยอะแยะมากมายถูกต้องแต่ปัจจุบันพอมีการได้รับความรู้ได้รับการคุมกำเนิดที่ถูกต้องปั๊บเนี่ยกลายเป็นบ้านหนึ่งก็มีลูก2คน3คนตามปกติอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็เลยทำให้ตัวเนี้ยกลายเป็นว่าไม่ต้องรักษาแล้วแต่เดินทาง
1: ออกไป
0: เพื่อที่จะป้องกันตรงจุดเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องที่ทำได้นะคะสำหรับหลายจุดในประเทศไทยแต่ก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าเรื่องที่มันยังคงคล้ายๆกับวิพากษ์วิจารณ์หรือดีเบตกันได้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ต้องทำต่อไปนะคะแต่ว่าส่วนไหนที่คิดว่าทำไปแล้วแล้วก็เป็นเพื่อประโยชน์แล้วก็ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศได้หรือแม้กระทั่งมนุษย์โลกของเราทุกๆคนได้ฉันก็คิดว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของเรานะนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของเมื่อสักครู่นี้ทนายตั้มใช่ไหมคะอย่างที่

0: ไปค่ะฉันเคยอธิบายหลายรอบเรื่องกำไร EM หรือที่เรียกว่า Electronic Monitoring นะคะทำไมหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมเงื่อนไขศาลบอกวางหลักประกันล้านหนึ่งนะคะแต่ห้ามเดินทางออกออกนอกราชอาณาจักรใช่ไหมคะแต่ไม่มีเงื่อนไขเรื่องติดกำไร EM ก็ต้องเรียนแบบนี้ค่ะว่าหนึ่งคือ EM เนี่ยไม่ใช่มาตรการแบบบังคับนะคะตามกฎหมายเนาะดังนั้นแปลว่าศาลท่านมีดุลพินิจว่าจะกำหนดหรือไม่กำหนดให้ใส่ก็ได้นะคะอันนี้ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะอันที่สองเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าถ้าเกิดศาลอาจจะเห็นว่าความเสี่ยงในการหลบหนีเนี่ยไม่มากเพราะอะไรเพราะว่าคดีเนี่ยมันพ้นจากศาลชั้นต้นกำลังเข้าสู่ชั้นอุทธรณ์นะคะแล้วก็จำเลยเนี่ยพูดง่ายคือตลอดเวลาปีกว่าที่ผ่านมาก็ต่อสู้คดีมาตลอดถูกไหมคะแล้วก็ยังมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งต่างๆแล้วก็เรื่องของการวางหลักทรัพย์ประกันด้วยนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือมาตรการอื่นที่ใช้ควบคุมแทนตัวอย่างเช่นห้ามออกนอกประเทศใช่ไหมคะถ้าฝ่าฝืนปั๊บก็เพิกถอนประกันลิฟหลักทรัพย์ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นถ้ากล่าวโดยสรุปเนี่ยตัวกำไร EM เองเนี่ยมักจะใช้เมื่อศาลเนี่ยอาจจะมีความกังวลเป็นพิเศษในกรณีไหนบ้างหนึ่งคือเสี่ยงในการหลบหนีบ้างนะคะหรือว่าเคยผิดเงื่อนไขบ้างนะคะหรือว่าต้องติดตามตัวอย่างใกล้ชิดหรือสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นคดีที่ศาลเห็นแล้วรู้สึกว่าเออมาตรการห้ามเดินทางอย่างเดียวนี่อาจจะไม่เพียงพอ
1: ค่ะ
0: ตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขหรือว่าเหตุผลที่ทำไมศาลถึงพิจารณาในการให้ใช้หรือไม่ให้ใช้กำไร EM ก็ตามนะคะส่วนบางคนเนี่ยเนาะเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมคดีโทษสูงกว่านี้บางทีก็ยังติดหรือไม่ติด EM ด้วยก็เพราะเนี่ยแหละค่ะความเสี่ยงในการหลบหนีนะคะแต่ละคดีไม่เหมือนกันถูกไหมคะต้องดูเรื่องของพฤติการต่างๆด้วยนะคะค่ะแล้วก็เรื่องของเมื่อสักครู่อีกคำถามนึงของทนายตั้มนี่คือเรื่องระยะเวลาใช่ไหมคะระยะเวลาในการ อยู่ในเรือนจำนะคะถ้าเกิดว่าต่อไปมีการพิพากษาแล้วนะคะทนายตั้มเองเนี่ยจริงๆมันจะมีประเด็นเรื่องของการนับระยะเวลา
1: ใน
0: การ นะคะนับระยะเวลาในการอยู่ในเรือนจำด้วยนะคะโดย เวลาเราพูดถึงระยะเวลาช่วงที่ติดคุกหรือว่าอยู่ในเรือนจำนะคะระหว่างที่รอผลของคำพิพากษาศาลชั้นต้นเองเนี่ยนะคะที่ติดคุกไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะไม่เสียเปล่านะคะก็จะนำมานับเวลาแต่ทั้งนี้เนี่ยมันต้องไปรอนะคะว่าท้ายที
2: ่
0: ส
2: ุ
0: ดพิพากษา
3: เป็นผลชั้นฎีกาน
0: ะคะใช่ถูกต้องนะคะ
3: ครับ
0: ก็ต้องไปรอถึงตอนนั้นนะคะแล้วสุดท้ายเองเนี่ยจะเอามาลักษณะเรื่องที่ระยะเวลาที่ถูกคุมขังระหว่างสอบสวนหรือพิจารณานำมาหักออกจากโทษจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วถ้ายกล่ะ
2: ยกฟ้องอย่างภรรยาของคุณตั้มเนี่ยยกฟ้องแต่เขาต้องไปอยู่ในเรือนจำ1ปีกับ7เดือนเนี่ยเขาเสียสิทธิ์เสียอะไรไปเยอะแยะเนี่ยอย่างนี้สามารถที่จะเรียกร้องอะไรกับทางศาลได้บ้างไหมครับ
0: ค่ะคืออันเนี้ยเวลายกฟ้องหลังจำเลยถูกคุมขังไปแล้วเนี่ยนะคะ อย่างที่บอกอะค่ะว่าระยะเวลาที่ถูกคุมขังเนี่ยถือว่าเป็นการถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพถูกไหมนะคะอันนี้ก็จะมีพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญานะคะก็สามารถที่จะยื่นคำขอค่าทดแทนได้นะคะก็คือค่าทดแทนจากการถูกคุมขังค่าเสียหายต่อการดำรงชีพตามที่กฎหมายกำหนดนะคะค่าใช้จ่ายบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้คดีทีนี้ค่ะดังคิดแบบนี้นะคะว่าหลายท่านก็จะยังไม่ค่อยเข้าใจ
1: เพรา
0: ะจริงๆแล้วสิ่งที่ในการใช้ช่องทางตามกฎหมายตามพรบนี้เองเนี่ยเพื่อขอค่าทดแทนจากรัฐเนี่ยมีสองเรื่องนะคะหนึ่งคือยกฟ้องเพราะไม่มีความผิดอันนี้มีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์ในการขอค่าทดแทนตามกฎหมายแต่ถ้าพ้นโทษเพราะเหตุอื่นคือออกจากคุกไปแล้วไม่ต้องเข้าคุกแล้วพูดง่ายๆนะคะเช่นอภัยโทษลดโทษรอการลงโทษพวกนี้นะคะอันนี้ไม่ได้เกิดสิทธิ์ขอค่าทดแทนในฐานะผู้บริสุทธิ์นะดังนั้นสองอันนี้ต้องดูแล้วค่ะว่าพ้นเพราะอะไรนะถ้าจบสุดท้ายด้วยการยกฟ้องถึงที่สุดเนี่ยเวลาที่คุมขังไปแล้วเนี่ยเอากลับคืนมาไม่ได้หรอกถูกไหมคะเราถึงได้เรียนกันตั้งแต่ปีหนึ่งอะว่ามัน

0: ำเป็นจะต้องสันนิษฐานว่าเขาบริสุทธิ์ไว้ถึงที่สุดก่อนอะถูกไหมคะหรือแม้กระทั่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องมีหลักฐานแบบเพียงพอนะคะคือทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างนี้ในคดีอาญาเราจะเห็นได้ชัดเจนประเด็นเรื่องนี้มากมากเราเอาเวลาคืนเนี่ยไม่มีทางได้แล้วถามว่าเงินตามพรบดังกล่าวเนี่ยชดใช้ชดเชยได้ขนาดไหนมันไม่ได้ทั้งหมดหรอกค่ะถูกไหมคะแต่ก็ถือได้ว่าระดับหนึ่งเป็นเชิงสัญลักษณ์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเชิงว่าเปิดช่องให้เรียกร้องค่าทดแทนเป็นตัวเงินจากรัฐแทนอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ทุกคนอ่ะดีเบตได้หมดค่ะคุ้มหรือเปล่ามันไม่คุ้มอยู่แล้วคุณสมพรจักรพันธ
1: ์ค่ะนะคะเพราะว่าติดคุกก็ติดไปแล้ว
0: ใช่ถูกต้องเวลาที่เสียไปถูกไหมคะหลายเรื่องที่เราก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะคะแล้วก็มันไม่ใช่เสียแบบไม่กี่วันนะคะมันเป็นปีนะคุณ
1: ค่ะนี่มันก็มีการ
0: ก่อนเราเรียกอะไรนะคะแพะ
1: อืมคดีแพะ
0: ค่ะ
1: คนก็มีการเปรียบเทียบเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยหลังจากเราคุยนะก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของศาลพิพากษาประหารชีวิตเนี่ยอเดมกับยูซุฟูอันนี้คดีหูด็อกเตอร์กิฟจำได้ป่ะไม่ทราบระเบิดศาลพระพรหมอ่ะตรงราชประสงค์อ่ะคนเจ็บเนี่ยเป็นร้อยตอนนั้นเนี่ยดิฉันจำได้เพราะว่าคดีนี้11 ปีแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราอยู่ในภาวะที่เรียกว่ารักษาความสงบแห่งชาติใช่ไหม
2: ทีนี้
1: เชิญค่ะอาจารย์คุณจักรพันธ์จะเพิ่มเติมไหมฮะ
2: อ๋อป่าไม่มีครับให้คุณชูพรว่าไปเลยครับ
1: ใน
2: ถามป่าพร
1: ค่ะคดีนี้มันเกิดในช่วงถ้าจำไม่ผิดเนี่ยประมาณเย็นวันพฤหัสหรือศุกร์เนี่ยแหละนะคะเป็นช่วงที่คนเยอะมากแล้วก็มีคนเสียชีวิตประมาณ20 คนนะคะมีหลายชาติมากเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่คนมาไหว้พระมาแก้บนสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหเรามีจีนหลากหลายสัญชาติแล้วก็บางคนก็มาเดินทางมาเพราะว่าเป็นสถานที่ที่คนนิยมมากราบไหว้นะคะมีบาดเจ็บ100 กว่าคนนะคะสืบพยานโจทย์นี่ประมาณ400 กว่าปากแล้วก็แฟ้มเอกสารนี่เขาบอกเป็นหมื่นหน้าเป็นคดีอาญาที่ยาวนานที่สุดคดีหนึ่งของเราเลยก็ว่าได้นะทีนี้ในช่วงระหว่างที่มีคดีความก็มีการประท้วงจากนักสิทธิมนุษยชนเลยต่างๆเพราะว่าเรามีการจับกลุ่มนายอเดมคาราดักเนี่ยกับนายไมเรลี่ยูซุฟู2 คนคนหนึ่งเนี่ยก็คือนายอเดมเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไปนั่งเก้าอี้ตรงเก้าอี้ที่วางอยู่ริมถนนน่ะแล้วก็เอากระเป๋าเป้เนี่ยไปวางกระเป๋าเป้ที่ใส่ระเบิดนะส่วนอีกคนเป็นคนประกอบจริงๆจับได้หลายคนแต่ว่าภายหลังก็คือดำเนินคดี2 คนนะปรากฏว่า อยู่ในเรือนจำยาวนานจนเมื่อวานเนี้ยที่มีคำพิพากษาประหารชีวิตทั้ง2 คนแต่จริงๆหลายๆท่านก็ติดตามเกี่ยวกับประเด็นนี้โดยเฉพาะนักสิทธิมนุษยชนในช่วงนั้นเนี่ยจะมีประเด็นเรื่องของคนที่หลบหนีเป็นชาวอุยกูร์ที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ไทยส่งกลับไปตามข้อตกลงที่มีกับประเทศจีนใช่ไหมคะก็ส่งกลับไปหลายรอบอยู่เหมือนกันจนทำให้เกิดความไม่พอใจในชาวอุยกูร์แล้วก็2 คนนี้ก็เป็นชาวอุยกูร์เหมือนกันนะครับก็มีนักสิทธิมนุษยชนที่ออกมาประท้วงในประเด็นนี้หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะล่าสุดเนี่ยก็ถูกตัดสินประหารชีวิตนี่หลายคนที่เคยติดตามข่าวแล้วก็ฟังดร.กิฟต์กับคุณรณรงค์บ่อยๆว่าในบ้านเราเนี่ยถึงแม้จะตัดสินประหารชีวิตแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยก็ไม่มีแล้วแล้วก็มีโทษสูงสุดก็เพียงแค่จำคุกไม่เกิน20 ปีทีนี้อย่างกรณีของคนต่างชาติที่เป็นคดีร้ายแรงแบบนี้นะที่ยังไม่แน่ใจนะจนขณะนี้นะว่ามันอยู่ในศาลชั้นไหนนะเนี่ย
0: ค่ะ
1: เนาะใน
0: เข้าใจว่าศาลชั้นต้น
1: หรือเปล่า
0: เ
1: ออมันน่าจะต้นเพราะว่าอันนี้เป็นอาญากรุงเทพใต้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เขายังมีโอกาสต่อสู้เหมือนอย่างคนไทยไหมคืออุทธรณ์ฎีกาแต่ในกรณีทั้งแบบเนี้ยจะมีโอกาสที่จะขอประกันตัวออกมาได้เหมือนกับกรณีแบบคนไทยอย่างเคสของคุณตั้มแบบนี้ไหมแล้วก็
0: ค่ะอันนี้ต้องเรียนแจ้งไว้อย่างที่เข้าใจกันแล้วค่ะว่าถึงแม้นะคือตอนนั้นฉันจำได้

0: แต่ว่าปี58เนี่ยเหมือนกับเพิ่งไปเข้าไปทำงานที่มหาลัยเพิ่งมาสอนหนังสือแรกๆนะคะ
1: เพิ่งจบไม่นานใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็เหมือนกับโอ้วันนั้นเป็นวันที่วุ่นวายมากนะคะแล้วก็มีแต่เสียงรถแอมบูเลนส์รถพยาบาลเต็มเมืองไปหมดเลยนะคะ
1: ปิดถนนกั้นถนนแบบ
0: ใช่18ปีผ่านไปวัยคือเราดูเหมือนวัยมากแต่แบบคนที่เป็นคนที่เป็นคนผู้ที่เป็นเดือดร้อนเสียหายต่างๆนะว่าเวลามันผ่านไปช้
1: า
0: สิบนะคะสิบปีก็เหมือนร้อยปีถูกไหมบางคนบอกสิบวันเหมือนสิบปีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นคดีนี้ยังไม่ถึงที่สุดนะคะมีอยู่ในศาลชั้นต้นเพราะว่าศาลอาญากรุงเทพใต้พิจารณาคดีไปแล้วก็พิพากษาออกมานะคะขั้นต่อไปเองก็มีสิทธิอุทธรณ์ตามปกติค่ะคุณสุพรรณสุพรรณต่อศาลอุทธรณ์นะคะศาลอุทธรณ์ก็ถ้าพิพากษายืนหรือแก้ไขต่างๆก็ยังอาจจะฎีกาต่อไปได้ที่กฎหมายเปิดช่องนะคะเพราะว่าคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่มีโทษสูงคือโทษประหารชีวิตนะคะแล้วก็ศาลก็คงจะตรวจสอบอย่างละเอียดเนา
1: ะ
0: แล้วก็ก่อนที่จะดีถึงที่สุดนะคะแต่ถ้าถามว่าขอประกันตัวได้ไหมนะก็คล้ายๆกับคดีอื่นที่ฉันอธิบายให้หลายครั้งนะคะก็ขอได้
1: ก็มีสิทธิ์แหละ
0: แม้ว่าใช่แม้ว่าศาลชั้นต้นเองจะพิพากษาประหารชีวิตแล้วก็ตามเพราะว่าวิอาญาของเรานะคะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยจำเลยยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าคดีจะถึงที่สุดเห็นไหมคะคือบางทีเราฟังสองเรื่องเนี้ยเมื่อสักครู่เรื่องหน
1: ึ่
0: งน
1: ี่
0: เร
1: ื่อง
0: หนึ่งแย้งกันไปเสร็จแย้งจริงๆไม่ใช่แย้งเพราะหลักกฎหมายนะคะแย้งเพราะความรู้สึก
1: ความรู้สึก
0: เรารู้สึกว่าอุ๊ยคดีนั้นทำไมเขาไม่ได้ทำอะไรเขาติดคุกไปล่ะแต่อันนี้ล่ะโอ้โห11ปีเลยนะนั่นนี่อะไรเงี้ยคือด้วยน่ะเวลาเราอ่านคอมเมนต์ต่างๆอ่ะมันก็จะบางครั้งก็รู้สึกว่ามันก็มีความแตกต่างหลากหลายดีเนาะนะคะอย่างที่บอกไปแล้วค่ะกฎหมายเนี่ยอยู่กลางๆถูกไหมกฎหมายเป็นกลไกเป็นเครื่องมือกลางๆนะคะดังนั้นหลายๆครั้งที่เราบอกว่าอุ๊ยกฎหมายไม่มีความยุติธรรมจริงๆเราใช่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะคะก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าศาลในทางปฏิบัติเองนะคะอันนี้เมื่อสักครู่บอกไปแล้วเนาะเพราะว่ายังไงก็มีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ได้แต่ในทางปฏิบัติเองเนี่ยคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วหนักถึงประหารชีวิตเนี่ยนะคะถือเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงที่สุดนะคะการที่จะศาลจะพิจารณาคำร้องขอดังกล่าวเองเนี่ยก็จะเข้มงวดมากเป็นพิเศษด้วยนะคะเช่นเรื่องของความหนักเบาของข้อหาแล้วก็โทษพยานหลักฐานที่ศาลชั้นต้นรับฟังใช่ไหมคะความเสี่ยงในการหลบหนีพฤติการของจำเลยความมั่นคงของประเทศปลอดภัยสาธารณะหลักแหล่งผู้ค้ำประกันต่างๆนะคะสำหรับคดีนี้เนี่ยเสียชีวิตไปกี่คนนะคุณ
1: 20
0: ประมาณ20อ่ะ
1: มีหลากหลายสัญชาติประมาณสัก 5-6 สัญชาติแล้วเจ็บ121คน
2: เป็น100กว่าใช
0: ่ค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าคือแท็กถึงแม้นะคะว่าศาลเหมือนว่ากฎหมายไม่ได้บอกนะคะว่าห้ามประกันตัวโดยเด็ดขาดแต่พอมันเป็นคดีแบบนี้ป๊าป่ะคะเปอร์เซ็นต์ในการจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยต่ำกว่าปกติมากนะคะในอดีตเนี่ยจะเห็นว่าคดีที่ร้ายแรงแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่มีหลักแหล่งในการประกันตัวต่างๆเนี่ยศาลมักจะไม่ได้อนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์นะคะก็คือเชื่ออย่างนึงแหละว่าเป็นสิทธิ์นะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่สิทธิ์เด็ดขาดอะคุณสัมพันธ์ก็ต้องดูเงื่อนไขต่างๆที่ศาลจะใช้เพื่อพิจารณาแล้วก็ใช้ดุลพินิจในการปล่อยหรือไม่ปล่อยนั่นแหละค่ะ
1: ค่ะทีนี้บางคนถามว่าถือเป็นการก่อการร้ายใช่ไหม
2: ใช่ใช
0: ่จริงๆมันก็
1: เพราะมันมีทั้งมีความรุนแรงทั้งสร้างความหวาดกลัวต่อสาธารณะใช่ไหม
2: ใช่ใช่
1: ทำให้ชาวบ้านตื่นตระหนกบีบรัฐบาลอะไรแบบเนี้ยมีง่ายเหมือนกันแล้วทีนี้คนเขาถามต่ออีกว่ากรณีของผู้ที่บาดเจ็บเป็นร้อยเนี่ยนะคะแล้วก็เสียชีวิตไป20คนเนี่ยความเสียหายเหล่านี้จะไปเรียกจากใครเพราะ2คนเนี่ยก็คงไม่มีทรัพย์สินอะไรจะให้เพราะว่าอยู่ในช่วงกำลังจะหลบหนีไปต่างประเทศก็คือไม่น่าจะมีทรัพย์สินอะไร
0: จริงๆประเด็นตรงนี้มีความน่าสนใจแล้วก็เผลอๆเนี่ยเรื่องเนี้ย
1: มันตายฟรีไหม
0: มันคุยได้หลายมิติมากนะคะแล้วนั้นเรียนแบบนี้ค่ะว่าขอเนี่ยตอบอันเรื่องก่อการร้ายนิดหนึ่งนะคะด้วยความที่ว่าอัยการฟ้องในความผิดในหลายข้อหารวมถึงข้อหานี้ด้วยนะคะแล้วก็ทำไมถึงมองว่าเข้าข่ายก่อการร้ายก็อย่างที่บอกแล้วค่ะจำนวนผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บเนี่ยเยอะแล้วที่สำคัญคือมัน

0: มันคือที่สาธารณะแล้วประชาชนเนี่ยไปกันเยอะมากถูกไหมคะส่งผลต่อความมั่นคงภาพลักษณ์ของประเทศทั้งหมดเลยนะคะแต่ก็ต้องแยกออกจากกันเพราะว่าข้อหาที่อัยการฟ้องเองเนี่ยนะคะมันก็เป็นเรื่องของข้อหาก่อการร้ายรวมอยู่ด้วยนะคะมีข้อหาอื่นๆเช่นฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนมีวัตถุระเบิดในครอบครองมีความผิดตามกฎหมายวัตถุระเบิดแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ความผิดที่ศาลจะพิพากษาลงโทษเองเนี่ยอันนี้ต้องดูว่าสิ่งที่อัยการยื่นไปศาลพิจารณาแล้ว11ปีผ่านไปเนี่ยลงไปข้อหาอย่างไรบ้างบางอันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ก็ได้นะคะแต่ว่าคดีนี้ในเชิงสื่อมวลชนเนี่ยเราก็จะเรียกเขาอะนะคะว่าคดีก่อการร้ายเหตุระเบิดราชประสงค์ถูกไหมเพราะว่ามันผ่านมารอบหลายสิบปีแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเพิ่มเติมนิดนึงว่าอันนี้น่าสนใจหลังจากพูดถึงข้อหาไปแล้วเพราะว่าข้อหาเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ต้องโยงกับเรื่องของข้อเท็จจริงปรับเข้ากับข้อกฎหมายแต่ความน่าสนใจอีกอันนึงคือเรื่องของการเรียกค่าเสียหายนะคะเรียกจากผู้ทำความผิดโดยตรงเนี่ยมันเรียกตามสิทธิ์ได้อยู่แล้วแต่มันไม่ได้ไง
1: เออ
0: นะ
1: ดูถูกไหมคะดูสภาพแล้วมันก็ไม่ได้อยู่แล้ว
0: ใช่ถูกต้องนะคะทีเนี้ยอันต่อมาก็คือเรียกในคดีอาญาสามารถที่จะทำได้ถูกไหมคะไม่ก็ต้องไม่ต้องไปแยกฟ้องแพ่งต่างหากแต่ก็เหมือนกันมันก
1: ็ไม่มีโอกาสจะได
0: ้ถูกต้องนะคะทีนี้มันมีอันหนึ่งก็คือรับเงินเยียวยาจากภาครัฐนะคะเรื่องจากคดีระเบิดราชประสงค์เป็นคดีที่อุกชะกันนะคะมีผู้เสียหายจำนวนมากนะคะแล้วก็รัฐบาลไทยก็มีตั้งมาตรการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาตรงนี้ไว้นะคะแต่แน่นอนสองทางนี้ไม่เหมือนกันเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเยียวยาที่มันเป็นลักษณะโดยตรงแล้วก็คำนวณ นะคะในเรื่องของในศาลเนี่ยพูดง่ายคือศาลพิจารณาพิพากษามาแล้วมันก็จะกลายเป็นหนี้ตาม
1: พิพากษา
0: ถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่ไม่มีไม่มีจ่าย
1: ไม่มีตังค์นะคะไม่มีปัญญาจ่าย
0: ก็อาจจะมองว่าจะฟ้องไปแหละได้ไม่ได้ไม่รู้แต่รู้สึกว่าได้ความยุติธรรม
1: รู้ว่าชนะรู้ว่าคนนี้โดนได้รับโทษแน่ๆแต่ว่าไม่มีปัญญาจะรับผิดชอบอะไร
2: ดร.ประภาพรต่ออย่างนี้ได้ไหมว่ากรณีอย่างนี้ครับทางการจีนเนี่ยสามารถที่จะขอตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยไปลงโทษที่จีนได้ไหมเพราะอาจจะรู้ว่าประเทศไทยโทษประหารชีวิตเกิดไม่ค่อยมีไม่ได้ทำอะไรเพราะว่ามันเป็นชาวอุยกูร์นะจีนบอกว่าทำให้คนจีนเสียชีวิตด้วยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ถึง7คนด้วยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นขอตัว
1: ต้องติดคุกไทยก่อนไหม
2: ไปลงโทษจีนได้ไหมบอกว่าอยู่คุกไทยดูจะดีเกินไปอยู่ที่คุกจีนดีกว่าได้ไหมครับ
0: คือมันพูดอันนี้พูดตามตรงหลักกฎหมายระหว่างประเทศมันมีความสำคัญหลายประการนะคะก็คือหนึ่งหลักอำนาจของศาลไทยมันต้องมาก่อนอยู่แล้วเพราะมันเป็นจุ
1: ดในประเทศไทย
0: ลักษณะเกิดในประเทศนี้นะคะผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตก็อยู่ในประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นมันง่ายกว่าตามหลักเรื่องของอำนาจศาลนะคะเขตอำนาจศาลแล้วก็ไทยมีสิทธิพิจารณาแล้วก็ลงโทษผู้ทำความผิดก่อนอยู่แล้วนะคะทีนี้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนต้องเรียนแบบนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้ค่ะหลบหนีจากประเทศหนึ่งไปอยู่ประเทศหนึ่ง
1: ก่อเหตุที่นู่นแล้วหนีมานี่
0: ยังไม่ได้ถูกตัดสินหรือยังไม่ได้รับโทษแบบนี้เป็นต้นนะคะถ้าเกิดผู้ต้องหาอยู่ในความควบคุมของไทยถูกดำเนินคดีในไทยแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เรื่องของส่งผู้ร้ายข้ามแดนไงนะคะถ้าจีนเห็นว่าเออมีผู้เสียหายชาวจีนเยอะมากอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อาจจะอ้างอำนาจตามสัญชาติผู้เสียหายได้แต่ว่านะคะหลายประเทศรวมถึงจีนเขาก็มีอำนาจดำเนินคดีในกรณีที่พลเมืองของตัวเองเป็นเหยื่อในการก่อการร้ายแต่มันก็ติดเรื่องดับเบิลเจเปอร์ดี้หรือว่าหลักการไม่ให้ลงโทษในความผิดเดียวกันอีกถูกไหมคะดังนั้นถ้าไทยดำเนินคดีลงโทษเสร็จแล้วจีนก็มาสักครบกระบวนการของไทยแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่สิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้มากกว่าดังคิดว่าถ้าคดีถึงที่สุดจำเลยเป็นคนสัญชาติอื่นมาจะมีบางประเทศขอเจรจานะคะเช่นว่าโอนตัวนักโทษกลับไปรับโทษในประเทศตัวเองได้ไหมภายใต้ถูกต้องนะคะแต่ก็ต้องได้รับความยินยอมหมดเลยนะคะ
1: แบบสแกมเมอร์
0: ไทยปลายทางตัวนักโทษเองด้วยซ้ำไปดังนั้นคดีเนี้ยคิดว่าสื่อจีนให้ความสนใจมากๆเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนอ่ะเดือดร้อนและเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เยอะมากเพราะว่าสารพระพรหมแยกราชประสงค
1: ์เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
0: ถูกต้องคือมันเป็นการปักหมุดที่ต้องมา
1: ค่ะ
0: แต่ถ้ากล่าวโดยสรุปก็คือไทยเป็นรัฐที่เจ้าของคดีถูกไหมคะป
1: ั
0: จจุบันศาลไทยก็พิพากษาศาลชั้นต้นไปแล้วการที่จีนจะมาขอตัวไปลงโทษที่จีนแทนเรนคิดว่า

0: ะยังไม่เกิดขึ้นนะคะคิดว่าแทบจะไม่เกิดขึ้นค่ะ
1: รอจนฎีกาก่อนโน่นรับโทษก่อนถ้ามีมีอยากแถมอีกคดีหนึ่งได้ไหมเรื่องหวยอะหวยป้าขยันเนี่ยโอ้มันโชคดีที่แบบว่าคือจบลงแล้วก็รู้แล้วว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงป้าขยันที่ซื้อหวย3ใบแล้วก็ออกไปเพื่อนบ้านไปตรวจปรากฏว่าถูกรางวัลที่1กระโดดกอดกันแล้วเพื่อนบ้านหัวใสก็บอกว่าโอ้ยหิ้วไปด้วยหิ้วกลับบ้านไปเดี๋ยวหายให้ฝากไว้ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นไอ้ใบที่ถูกรางวัลที่1มันหายไปส่วนอีก2ใบก็ทิ้งลงขยะจนภายหลังเจ้าหน้าที่เค้าก็ไปร้องไห้ไหว้พระอะไรต่างๆตอนหลังเนี่ยก็คือลุงที่อยู่ในบ้านเค้านี่แหละสามีเค้านี่แหละแอบเอาไปซ่อนไว้แล้วพอเป็นเรื่องเป็นราวก็แอบเอาไปเผาทิ้งโอเคพอเผาทิ้งเสร็จบางคนก็บอกว่าอย่างนี้ยิ้มทางน้ำตาได้มั้ยสรุปแล้วเนี่ยรู้แหละว่าคนเนี้ยเอาไปจริงแล้วคนนี้เอาไปเผาแต่มันไม่มีใบสลากไปขึ้นไปขึ้นรางวัลแล้วอะแล้วอย่างนี้อะกองสลากเขาจะจ่ายตังค์ให้มั้ย
2: จะได้เงิน
1: เออแล้วมันจะเอาหลักฐานที่ไหนรู้แต่พูดแค่นี้
2: ด้วยตั้ง6ล้าน
0: อ
1: ื
0: มค่ะก็เรื่องหวยเนี่ยเอาอีกแล้วนะ
1: น
0: ะคะจริงๆมันมีหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนะคิดไปถึงประเด็นยักยอกมากกว่าแม่คุณสะพานสาวพัน
1: ธ์
0: นะคือไอ้เรื่องที่ว่าแบบจะได้เงินคืนหรือไม่ได้เงินคืนเนี่ยเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่มาทีหลังนะคะแต่ว่าม
1: ันได้จากใครไง
0: เออเนี่ยนะคะถ้าเกิดคือย้อนออกไปนิดนึงนะว่าตอนนี้อาจจะยังไม่สามารถที่จะสรุปนะคะได้ว่าเอ๊ะยักยอกแอบอ้างอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเราอะทราบเรื่องของข้อเท็จจริงนะคะในระดับหนึ่งละกันนะคะอันนี้อาจจะต้องหนึ่งคือต้องรอคือเรื่องของพยานหลักฐานที่ตำรวจรวบรวมได้ด้วยคืออย่างเรื่องยักยอกเนี่ยถ้าเจ้าของเนี่ยเอาสลากเนี่ยไปฝากไว้ผู้อื่นให้คนอื่นช่วยตรวจถูกไหมสมมติคุณสุภาพรบอกว่าเอ้ยเนี่ยฉันซื้อมานะคะแต่ว่าฝากคุณสุภาพรตรวจอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วพอคุณสุภาพรทราบก็เบียดบังเอาสลากเนี่ยไปเป็นของตัวเองเป็นต้นอันนี้มันคือเข้าข่ายความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญาถูกไหมคะมาตรา352นะ
2: ครับ
0: คือนั่นแหละฟังแล้วเนี่ยใจอ่ะเหมือนรู้สึกว่ามันมาทางนี้มาก
1: มาทางนี้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่แต่ถามว่ามันจะมาทางนี้จริงไหมก็ยังไม่รู้ถูกไหมคะเพราะว่าณปัจจุบันตอนนี้เองเนี่ยมันยังมีความไม่อยากใช้คำนี้มันมีความแบบอะไรนะดราม่าค
1: ุ้มไม่ชัวร
2: ์แต่ผู้ต้องหาเขาสารภาพแล้วนะเขาสารภาพว่าเขายอมรับว่าเอาสลากใบนี้ไปจริงแล้วก็เอาไปเผาทิ้งแล้วกลางทุ่งนา
1: แต่ว่า
2: คือไม่มีหลักฐานแล้วทีนี
1: ้ไอ้ที่เขาเผา
2: เนี่ยจ่ายเงิน
1: ไอ้ที่เขาเผามันเป็นสลากไอ้ที่เผาไม่ใช่เงิน
2: มัน
1: ต้องค
2: ือ
1: เป็นสลากหรือเปล่า
2: เจ้าของสลากที่เป็นป้าเขาเนี่ยนะครับจะไปขึ้นเงินกับทางสำนักงานสลากกินแบ่งก็ไม่มีสลากแต่ว่าข่าวออกมาแล้วว่าสลากเนี่ยถูกผู้ต้องหาอะไรเนี่ยยอมรับแล้วว่าเอาไปเผาทิ้งกองสลากจะจ่ายเงินให้เขาไหม
0: คือคุณค่ะคุณสุภาพรสุภาพรอันนี้เดินพูดตรงๆนะว่ามันเป็นคำให้การถูกไหมคำยอมรับกันเน
1: า
0: ะ แต่ว่ามันก็ยังไม่รู้ว่ามันจะจริง
1: จริงหรือเปล่าน
0: ะคะถ้ามีคนเอาสลากของเจ้าตัวไปเผาทิ้งไปทำลายหรือทำให้สูญหายมันมีสองมิติเหมือนกันนะนะคะก็คือสลากนั้นถูกรางวัลจริงๆฝ่ายผู้ทำลายสลากเนี่ยเขาก็พูดง่ายคือเขารู้หรือเปล่าร
1: ู้เปล่าล่ะ
0: อันนี้มันเป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะคะแหมรางวัลที่หนึ่งหกล้านเลยนะคุณสุภาพรสุภาพรอ
1: ันนี้มันมีข้อควรจำนะว่า1 อย่าฝากคนอื่น2 อย่าลืมเซ็นชื่อกำกับหลังสลากทั้งที่มีเขาเรียกว่ามันมีตัวอย่างให้เห็นนะตั้งแต่คดีไอ้30ล้านของ
0: ใช่
1: เล่นกันข้ามปีคุยกันทุกหมู่เราทำไมถึงพลาดได
0: ้เราเดี๋ยวนะเรียนตามตรงคุณสุภาพรสุภาพรโดยหลักการเผาทิ้งไม่เหลือสภาพแล้วตรวจสอบไม่ได้แล้วอ่ะมันก็ขึ้นเงินไม่ได้หรอกค่ะ
1: เนาะมันแหมดิฉันแล้วไม่รู้จะพูดยังไง
2: ขยับ
1: อ
2: ุ
1: ตส
2: ่
1: าห
2: ์
1: ไปหาคำพิพากษาฎีกามาโผล่ให้เผื่อดร.กิ๊ฟจะเห็นด้วยแต่ในความรู้สึกเรามันก็ยังมันไม่มีอะไรเหลือแล้วนะนอกจากนะคุณจะเห็นภาพสมมติวงจรปิดแล้วมันส่องเห็นพอดีสมมตินะนะว่าซูมแล้วเห็นภาพไอเนี่ยเบอร์นี้เป็นของไอป้าขยันคนเนี้ยมันยังมีข้อที่จะเอามาคุยได้แต่อันนี้เนี่ยมีแต่น้ำตา

0: ป็นจะยิ้ม
1: คำหรือคำบอกเล่าเท่านั้นใช่ไหมฮะ
0: แต่จริงๆมันต้นขั้วมันสามารถตรวจสอบได้ไหมดิฉันคิดว่าเพราะว่าคืออย่างเวลากองสลากนะอันนี้พูดถึงเวลาอย่างเวลาที่เขาเอาไปขายเนี่ยมันจะมีต้นขั้วอยู่ว่
1: า
0: หนึ่งถึงหมายเลข100เล่ม18เล่มให้ด็อกเตอร์คิดขายเล่มที่101ถึง200อยู่ที่คุณจักรพันธ์ใช่ไห
1: ม
0: และไอ้ขั้วเนี้ยมันจะต้องมีใบหนึ่งที่มันติดอยู่ในเนี้ยที่มีรางวัลที่1อยู่ต้องเป็นของคุณด็อกเตอร์คิดหรือคุณจักรพันธ์อยู่ในเนี้ยมันเกิดแต่มันก็ยังอนุมานเอานะ
1: ใช่ว่ามันไม่เห็นตัวใบจริง
0: ๆแล้วมันจะยังไง
2: อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าท้ายที่สุดถ้ามันไม่เหลือซากแบบนี้เลยอะเนาะสิ่งที่ทำได้อย่างเดียวก็คือเรื่องของการหาแล้วว่าเอ๊ะทำไมเอาไปเผาทิ้งหยิบไปแล้วทำไมถึงไปเผาทิ้งคืออันนั้นอาจจะเป็นจุดนี้อันหนึ่งแต่จะบอกว่าให้กองสลากรับผิดชอบนี่ไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะ
0: แล้วตะกี้ไม่พูดเผื่อเลยเหรอ
2: ดิฉันว่าทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วแหละว่ามัน
0: โอกาสมันยาก
2: อะไรอย่างไรถูกไหมคะแล้วจริงๆบางคนก็ถามนะคุณว่าถ้าถ่ายรูปไว้อะได้ไหมอย่างเงี้ย
0: แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาตอบ
2: นี่เหมือนกัน
0: เดี๋ยวมาตอบนะแป๊บหนึ่งนะเบรกโฆษณาครู่หนึ่ง
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: เป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์ดร.กิฟสัญญาณยังอยู่ไหมที่น่ากลัวดร.กิฟหายไปนี่แหละหายหม้อสักแป๊บหนึ่ง
1: กลับมาคุยกันครับกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายครับ
0: พี่อยากจะพูดเลยนะวันนี้มีข้อสงสัยเยอะนะคุณจักรพันธ์
1: เงินหรือเปล่าใช่
0: คนอยากรู้คนอยากรู้มาก
1: เพราะว่าหลักเกณฑ์ที่เราทราบมาบอกว่าคนที่ถือสลากไปแสดงและรับเงินคือเป็นคนที่เป็นเจ้าของมา
0: ถูกไหม
1: ไม่ว่าจะอันนั้นใช่ไ
0: หมสงสัยเลยว่าเผาจริงหรือเปล่าเผาจริงหรือเปล่า
1: ใช่
0: เผาจริงหรือเปล่าแล้วก็
1: ทำไมเผามีผลอะไรไหมเนี่ยเพราะมันก
0: ็
1: ม
0: ี
1: กำหนดเวลา
0: ใน
1: การที่จะเป็นการไปรับเงินรางวัลไม่ใช่ว่าเดี๋ยวยอมติดคุกสัก6เดือนปีนึงเดี๋ยวเอาสลากนี้ไปขึ้นเงินทีหลังก็ได้เขาอายัดไปแล้วมันไม่น่าจะขึ้นเงินได้นะผมมีความรู้สึกว่าถึงแม้จะมีสลากนี้กลับมาอีกก็ตาม
0: แต่อย่างไรก็ตามบางคนก็บอกอย่างคุณมดแดงก็บอกว่าเนี่ยคนขายต้องมีขั้วฉลากนะไม่น่าจะมีปัญหานะแต่ไม่รู้เหมือนกันแต่คนเอาไปอาจจะติดคุกไม่รู้ก็อีกนอกจากคำถามเรื่องนี้นะยังมีคำถามเรื่องในตรายอ่ะที่เกี่ยวกับเกลือที่เอามาจากขยะอ๋อ
1: เกลือใส่ก๋วยเตี๋ยวอะไร
0: ที่ใส่ก๋วยเตี๋ยวอ่ะก็อันนี้เนี่ยเรายังไม่แน่ใจนะว่าเป็นยังไงเพราะว่ามีเพื่อนสมาชิกที่ถามมานะครับเกี่ยวกับประเด็นอันนี้อย่างคุณเลิศ PK83 กรณีที่มีคนเอาสารเคมีไปใส่ในอาหารแล้วมีคนรับประทานตามข่าวคือก๋วยเตี๋ยวนะจะมีความผิดยังไงไหมซึ่งอันนี้นะโหสุดยอดสุดเด็ดเหลือจะเชื่อว่ามีคน

0: เอาไปขายแล้วมีคนเอาไปทำอาหารน่ะแล้วมีคนคือคนกินน่ะไม่รู้อยู่แล้วใช่ไหมคนกินน่ะไม่รู้แต่ปรากฏว่า
1: คือคนปรุงน่าจะรู้นะเพราะเกลืออะไรสีเหลืองๆยังงงๆดูจากภาพแล้วเกลือมันคือต้องขาวมีสีเหลืองก็ใส่หม้อเขียวซะเลย
0: แต่จริงๆไอ้ไนไตรเนี่ยนะมันเป็นสารที่เมื่อก่อนนั้นเนี่ยดิฉันก็ดูไปหน่อยนึงจริงๆมันเป็นสารประกอบทางเคมีที่มีไนโตรเจนแล้วก็ออกซิเจนผส

0: แกง
1: เออเออ
0: เป็นแบบนั้นใส่พวกไส้กรอกก็มีก็มีส่วนใส่แต่เขาไม่ได้ใส่เยอะ
1: แต่มันเป็นสารก่อมะเร็งแล้วก็กรณีอันเนี้ยคือถ้ามันเป็นสารที่ผสมในอาหารได้ที่ก็ยังสงสัยว่าทำไมคนกินเข้าไปปากคอชาอาเจียนส่งโรงพยาบาลมันต้องมีอะไรผิดปกติหรืออย่างเช่นปริมาณมากผิดปกติหรือ2มันมีสารที่มีพิษอย่างอื่นเจือปนหรือเปล่าถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นในไตรธรรมดาไม่ได้รับประทานแบบมากมายมหาศาลเนี่ยหรือกินเปล่าๆเนี่ยอันนี้มันใส่ในหม้อก๋วยเตี๋ยวเนาะซุปอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะโอ้โหแบบ
0: ร้อนร้อนด้วย
1: สูงเกินขนาดนี้เออคือเขาบอกว่าคือถ้ามันกินเยอะๆเนี่ยไอ้พวกในไตรเนี่ยมันจะไปจับสารที่ในเม็ดเลือดแดงฮีโมโกลบินเนี่ยนะอาจจะทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนแล้วก็เกิดอาการแบบเขียวคล้ำเปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยนะดร.กิฟสวัสดีอีกทีนึง
2: ค่ะ
1: ให้5นาทีสุดท้ายแต่คนเขาอยากรู้หลายเรื่องมากไอ้เรื่องหวยก่อนหวยบางคนเขาบอกว่ามีต้นขั้วนี่นาคนขายรู้กองสลากไม่จ่ายหรือ แล้วอย่างกรณีที่มันมีเคยมีคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับประเด็นอันเนี้ยมันไม่เทียบเคียงกันเหรอฮะหรือว่าแต่ละกรณีมันไม่สามารถจะเอามาเป็นบรรทัดฐานได
2: ้ คือจริงๆมันก็เทียบเคียงเป็นพอจะเป็นบรรทัดฐานได้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปแหละว่าข้อเท็จจริงมันต้องเป็นข้อเท็จจริงเดียวกันเนาะนะคะ แล้วก็ผลมันก็ถึงจะเป็นอันเดียวกันนะคะ แต่อันเนี้ยเราไม่รู้นะเดินก็ใช้เซนต์ตัวเองมันต้องมีเหตุผล
1: ต้องมีเหตุ
2: ทำไมถึงเอาไปเผาคือแบบบางทีบอกว่าเออทำหายไปมันยังมีความ
1: เข้าใจมากกว่า
2: เออมันจะเหมือนเวลาเราอะเนาะเวลาออกไปข้างนอกอะถูกเบื้องกระเป๋าอะก็วางไปใช่ไหมถ้าเผาทิ้งอะคุณหรือว่าจะทำ
1: เขาบอกงี้ก็บอกงี้ในเด็กเนี่ย
0: กลัวความผิดมากกลัวความผ
1: ิ
0: ด
1: แรกเนี่ยขโมยเอาไปเนี่ยแหละไปยักยอกเอาไปเสร็จแล้วไปซ่อนปรากฏว่าตอนหลังเขาไปแจ้งความพอเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเขาก็กลัวจะมีความผิดเขาก็เลยเอาไปเผาเขาพูดนี้นะเขาบอกงี้แต่นะแต่ถ้าในข้อเท็จจริงเขาไม่ได้เอาไปเผาเขาเก็บไว้เฉยๆแล้วพอเวลาล่วงเลยผ่านไปแล้วเนี่ยไอตอนยังไม่ล่วงเลยมีความผิดยักยอกเนี่ยยักยอกสลากใช่ไหมฟังดูแล้วไอกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ย80 บาทหรือบางคนก็บอกอีกนะเนี่ยไปซื้อเกินราคามารัฐบาลไม่จ่ายให้หรอกเอ้ยไม่ใช่กองสลากไม่จ่ายตังค์ให้หรอกซื้อผิดเอ้ยจริงเกี่ยวด้วยหรออันนี้ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือ
0: คนซื้อไม่เกี่ยว
1: อันนี้มันยักยอกสลากใบหนึ่งต้องจ่ายคืนเขา80หรือ100นึงหรือว่าจ่าย6 ล้านแล้วถ้ากรณีที่ไม่ได้เผาถ้าเลยเวลาไปแล้วเขาไปขึ้นเงินยังได้อยู่ไหมเออ
2: โอ้โหนี่หนักเลยนะเหมือนว่าสมมุตินะคะว่าวันนี้บอกเผาแล้วพักนึงแล้วก็บอกว่า
1: แล้วไม่เผา
2: เอาไปขึ้นเงินแล้วนะคะอันนี้มันก็จะมีหลักฐานมีความชัดเจนมากพอสมควรเหมือนกันคือตอนนี้พูดง่ายคือคดีมันดังขนาดนี้แล้วปั๊มเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะออกไปในลักษณะว่าโอ้เนี่ยฉัน
1: แอบไปขึ้นเง
2: ินไม่ได้เผาแล้วหาเจอแล้วอย่างเงี้ยมันจะไม่ออกไปในลักษณะนี้แล้วนะคะแต่อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่ากรณีเนี้ยสมมุติว่ามีคนเอาสลากที่1ที่เผาไปแล้วตรวจสอบไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าตัวเจ้าของสลากบอกว่าเอ้ยเนี่ยฉันเป็นเจ้าของนะนะคะ
1: อ
2: ันเนี้ยนั่นคือว่าก็หนึ่งก็คือกองสลากเขาไม่จ่ายให้เนื่องจากว่าเขามีเงื่อนไขของเขานะคะ
1: ตามโดยตรงต้องเอาสลากไปขึ้น
2: แต่ทีเนี้ยส่วนเจ้าของที่มั่นอกมั่นใจว่าใช
1: ่
2: ฉันโดนยักยอกอันเนี้ยก็ต้องไปพิสูจน์ความเสียหายและความเป็นเจ้าของเพื่อที่จะเอาผิดลงโทษ
1: ร้
2: องเรียกค่าเสียหายกับเจ้าตัวคนที่ทำผิดอ่ะ
1: แล้วคนก็ถามไง
2: ต้องแบ่งเป็นสองอันนะ
1: เดทไม่เดทเดทใจ120ตามราคาที่ซื้อหรือว่าจ่าย6 ล้านเพราะเขายักยอกตอนที่เป็นสลากก็ไม่ได้ยักยอกตอนที่เป็น6 ล้าน
2: คืออันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรด้วย
1: ค่ะ
2: นะคะถ้าสมมติว่ามันดูเจตนาเป็นหลักดูเจตนาว่าถ้าเกิดนะคะรู้ดีอยู่แล้วว่าอันนี้มันถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วคุณแกล้งไปบอกว่าเอ้ยเอาไปเผาทิ้งหรืออะไรต่อมีอะไรหยิบไปอย่างเงี้ยอันเนี้ย
1: ทำเขาอดเลย
2: คุณใช่เผลอๆคุณต้องชดใช้เนี่ยเต็มจำนวนด้วยซ้ำนะคุณรู้อยู่แล้วไงแต่ถ้าเจตนาไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นอ่ะอันนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
1: ค่ะคนก็ถามแบบละเอียดอันเรื่องหวยนี่คนอยากรู้แต่ข้อควรจำนะถ้าซื้อหวยอย่าลืมสลักหลังไว้เขียนชื่อคุณไว้ตัวเบลอเบล่าถ่ายรูปไว้ด้วย เอาคลิ

0: ถ่ายกับแม่ค้าด้วยก็ยังได้ถ่ายต้นขั่วถ่ายอะไรไว้แล้วก็อย่าฝากคนอื่นไว้สำคัญที่สุดอ่ะมีคนถามอีกผมผิดไปแล้วครับบอกว่าถามว่ากรณีเนี้ยมีข้อมูลที่บอกว่าเขาไปซื้อสลากเกินราคาเพราะฉะนั้นฟ้องดำเนินคดีไม่ได้จริงหรือเปล่าเกี่ยวไหม
1: คือนอกมันคนละเรื่องกันสลากเกินราคามันไม่เกินราคาเพราะมันไม่ได้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถูกไหมคะเกินราคาเนี่ยมันก็คนขายก็ขายเกินราคานั่นก็ผิดอยู
0: ่แล้ว
2: แล้ว
0: ม
2: ีใคร
0: ถ้าไม่นับว่าซื้อออนไลน์อ่ะมีใครซื้อเต็มราคา80บาทมั้งถามหน่อย
2: ไม่มีอ่ะผมถ้าซื้อป
1: ินคุณก็ต้องซื้อออนไลน์อ่ะ
0: ดิฉันศิวพรยนต์วิทยากุลค่ะ
2: ผมจักรพันธ์คมุโยธินครับ
1: ภาพรโรจน์ศิริรัตน์ค่ะ
0: เราสามคนลาไปก่อนนะคร
2: ับลาไปก่อนนะครับพบกับทันข่าวทันกฎหมายกันมาวันจันทร์สัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

0: นี้เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลนายกหารือเอกอัครราชทูตเยอรมนีก่อนอำลาตำแหน่งย้ำมิตรภาพ164ปีเดินหน้าผลักดัน FTA ไทย EU และการเข้าเป็นสมาชิก OECD ในแอนสปอลกังไรเชิญเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่โดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมความทุ่มเทของเอกอัครราชทูตเยอรมนีในการผลักดันความร่วมมือในหลากหลายมิติพร้อมเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ทางการทูตอันแน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างไทยเยอรมนีซึ่งดำเนินมาครบ164ปีในปีนี้บนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและความเข้าใจอันดีระหว่างกันทั้งในระดับรัฐบาลภาคธุรกิจและประชาชนของทั้งสองประเทศโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือที่สำคัญคือความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปซึ่งได้มีโอกาสหารือกับภาคเอกชนยุโรปและรับฟังมุมมองจากนักลงทุนโดยย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปโดยบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD นายกรัฐมนตรียืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของไทยในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาการกำกับดูแลที่ดีและการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากยิ่งขึ้นทนายรณรงค์เผยปมเผาหวยรางวัลที่1ป้าขยันสบายใจได้ได้เงินแน่นอนแต่ต้องรอศาล 1-5 ปีและยังฟ้องค่าเสียหายเพื่อนบ้านแสบได้อีกรวมเป็น12ล้านนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความและประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเปิดเผยกับสำนักข่าวไทยถึงปมป้าสายันหรือป้าขยันถูกเพื่อนบ้านลักลอตเตอรี่รางวัลที่1แล้วนำไปเผาทำให้เกิดความกังวลว่าป้าขยันจะอดได้เงินรางวัล6ล้านบาทหรือไม่ทนายรณรงค์ระบุว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกของประเทศไทยที่เกิดกรณีหวยหายขอให้ป้าขยันสบายใจได้แม้ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะระบุว่าการขึ้นเงินรางวัลจะต้องใช้สลากฉบับจริงเท่านั้นแต่ในอดีตมีแนวตัดสินของศาลฎีกาเทียบเคียงเคยวินิจฉัยรับรองสิทธิ์ของผู้ที่ทำสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลแต่สูญหายมีการระบุว่าเมื่อมีพยานหลักฐานชัดเจนว่าผู้ใดเป็นผู้ซื้อและเป็นเจ้าของที่แท้จริงแม้ไม่มีตัวสลากมาแสดงศาลก็สามารถพิพากษาให้ผู้นั้นเป็นผู้รับเงินรางวัลได้แต่อาจต้องใช้เวลา 5-6 ปีแต่หากฟ้องกันแค่ศาลชั้นต้นและกองสลากไม่อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ก็จบได้ใน 1-2 ปี
1: คุณป้าไม่ต้องตกใจประเทศไทยไม่ใช่ครั้งแรกที่หวยหายถ้าคดีมีการฟ้องต่อศาลถ้ากองสลากบอกว่าต้องให้ถึงศาลฎีกาก็ต้องรอระยะเวลา

0: ถึงศาลฎีกาอาจจะ5ปีหรือ6ปีเป็นอย่างเร็วแต่ถ้าเกิดว่าฟ้องกันแค่ศาลชั้นต้นทางกองสลากไม่อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ก็จบได้ในปี2ปีก็ได้เงิน
1: เพื่อนบ้านขั้นต้นมีข้อหารลักทรัพย์ยักยอกทรัพย์แต่จากพฤติการมีการเผาด้วยก็จะมีข้อหาเผาทำลายเอกสารและข้อหาทำให้เสียทรัพย์เจ้าของหวยสามารถเรียกค่าเสียหายขอให้ศาลสั่งชดใช้เงิน6ล้านบาทพร้อมเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับแต่วันที่ขโมยไปย้อนหลังได้เพราะสลากใบนี้ที่ถูกรางวัลจึงเป็นทรัพย์ที่มีมูลค่าก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นการส่วนตัวให้กับตัวเจ้าของหวยด้วยเท่ากับว่าป้าขยันสามารถฟ้องได้2ต่อคือ12ล้านบาท
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลขีดเส้นปฏิรูปกฎหมายแก้คอขวดธุรกิจภายใน2เดือนพร้อมดันเข้าครม.นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่10มิถุนายนนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้หารือกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเกี่ยวกับข้อเสนอในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลำดับรองที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจตามที่นัดหมายไว้หลังการหารือกับภาคเอกชนเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาทางนี้นายประกรณ์ได้ให้ข้อมูลในเรื่องปริมาณกฎหมายไทยที่มีการเข้าใจผิดกันว่ามีถึง 100,000 ฉบับแต่ข้อเท็จจริงมีพระราชบัญญัติกับกฎกระทรวงอยู่ 7,615 ฉบับเท่านั้นเพียงแต่กฎกระทรวงแต่ละฉบับกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ประชาชนต้องปฏิบัติตามไว้หลายเรื่องทั้งหลายเรื่องมีความซ้ำซ้อนกันสร้างภาระและต้นทุนแก่ประชาชนดังนั้นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ซึ่งประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยพร้อมเครือข่ายเสนอให้แก้ไขกฎหมายลำดับรองที่เป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลโดยนายประกรณ์ได้ย้ำกับภาคเอกชนระหว่างการหารือว่ารัฐบาลต้องการให้มีการปฏิรูปกฎหมายรอบนี้เห็นผลจริงภายใน2เดือนต้องมีข้อเสนอชุดแรกเข้าสู่ครม.และหลังจากนั้นต้องเดินหน้าต่อเนื่องทั้งการแก้ไขปัญหาธุรกิจวันนี้และการวางรากฐานประเทศสำหรับอนาคตจีนเตือนน้ำท่วมทะเลทรายจีนประกาศเตือนประชาชนในเขตปกครองตนเองซินเจียงและพื้นที่ใกล้เคียงให้เตรียมรับมืออุทกภัยขั้นรุนแรงช่วงฤดูร้อนนี้หลังทะเลทรายทักลามากันซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศเผชิญน้ำท่วมหลายระลอกหลักน้ำท่วมหลักและลอกแรกไปแล้วเมื่อต้นเดือนมิถุนายนโดยระดับน้ำในแม่น้ำทาริมเอ่อล้นสูงขึ้นเร็วผิดปกติที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมปรากฏการณ์น้ำท่วมทะเลทรายครั้งนี้เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนโดยอุณหภูมิสูงถึง38องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติ 7.3 องศาเซลเซียสส่งผลให้ธารน้ำแข็งบนภูเขาสูงละลายตัวอย่างรวดเร็วประกอบกับมีฝนตกชุกหนาแน่นมากกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตถึง 2-3 เท่าปัจจัยทั้งอากาศและอากาศที่ร้อนจัดฝนตกหนักธารน้ำแข็งละลายจึงกลายเป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้เสี่ยงเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่แห้งแล้งแห่งนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
8: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบ

0: อะถามอุ้มแล้วกันแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยเวลาผมไปอยู่ข้างนอกเนี่ยนะฮะผมกล้าพูดเลยผมเป็นเด็กข้างนอกเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าพอผมอยู่ได้5วัน7วันผมไม่ได้ใช้สตังค์สักบาทเดียวแล้วผมก็มีความสุขในการที่จะอยู่ในแผ่นดินนี้นะ
1: ฮะ
0: ในการที่จะอยู่แบบบางทีออกไปจับปลาไปหาโน่นเลยเรามีความรู้สึกว่าเราอยู่ในประเทศนี้บางทีไม่ต้องใช้เงินเลยน
1: ะ
0: ไม่ใช่บางทีนะคือสามารถที่ไม่ต้องใช้เงินได้มันมีความอบอุ่นมันมีอะไรที่มันอวนอยู่ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นอยากให้คนไทยเนี่ยรักประเทศมากและหนึ่งในตรงนั้นเนี่ยศูนย์กลางก็คือสถาบันพระมหากษัตริย
1: ์
0: ผมกราบเรียนงี้นะผมเติบโตมาอย่างนี้จริงๆนะผมเติบโตมาโดยการที่ผมเห็นสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นศูนย์กลางจริงๆไม่ใช่ศูนย์กลางแค่คำพูดแต่เป็นศูนย์กลางที่เป็นอยู่ในหัวใจเราจริงโอ้ผมเคยไปเฝ้าพระบรมชนกาธิเบศรเนี่ยรัชกาลที่9เนี่ยไปตั้งแต่เช้าเลยนะไปกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะฮะไปวัดตรงนั้นเขาเรียกว่าวัดเขาสิริบรรพตอยู่ที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเนี่ยนะแล้วก็รอพระองค์ท่านเนี่ยจนถึงบ่ายโมงกว่าแล้วเราพอได้เห็นผมยังเป็นเด็กๆเลยนะแต่เรามีความรู้สึกว่าทำไมผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่อายุ89อยู่ก็มีนะเข้าไปเฝ้าในหลวงในการที่9สมัยนั้นนะฮะแล้วทุกคนอิ่มเอิบมากทุกคนอิ่มเอิบแล้วมีความรู้สึกว่าเนี่ยคือแผ่นดินไทยที่หาแผ่นดินอื่นๆที่เป็นลักษณะแบบเราเนี่ยยากมากผมกับเรียนงี้ก็แล้วกันนะ
1: ไม่เราไม่ก้าวล่วงสำหรับใครที่คิดต่างเห็นต่างนะคะแต่เรากำลังอยากให้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการที่ได้แชร์ประสบการณ์และในขณะเดียวกันก็ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถที่จะแชร์ความรู้สึกมาได้เช่นเดียวกันนะคะไม่อยากให้หลายๆคนมีความรู้สึกต้องเศร้าเพราะว่าเราเข้าใจว่าทุกคนที่รู้สึกเหมือนกันก็หัวใจเดียวกันปีนี้เนี่ยเราใส่ชุดดำด้วยความรู้สึกที่สะเทือนใจ
0: เกือบจะครบปีแล้วนะตั้งแต่ปีที่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: เนี่ยเดี๋ยว14ธันวาก็จะเข้าสู่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระพันปีหลวงนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านก็แถลงแนวทางปฏิบัติช่วงถวายความอาลัยนะนางเหาคือพระในคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าหลังจากที่มีประกาศออกมาแล้วณตอนนี้ค่ะกิจกรรมต่างๆสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติเลยงานกีฬางานคอนเสิร์ตงานประชุมงานสัมมนาทำได้ตามปกติค่ะแต่ว่าขอให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงความเหมาะสมของบรรยากาศแล้วก็ควรจะเริ่มกิจกรรมด้วยการยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยหรือจัดช่วงแสดงความอาลัยตามความเหมาะส
0: ม
1: ก็เดี๋ยวรอประกาศอีกทีนึงนะคะว่าในรายละเอียดเป็นยังไงแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอุ้มได้เห็นหมายงานมีการยกเลิกหลายหมายแล้วเหมือนกัน
0: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหลักปฏิบัติคล้ายๆกับพระพันปีหลวงที่เมื่อปีที่แล้วใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ก็คือหมายความว่ากิจกรรมยังคงดำเนินต่อไปเพื่อต้นกิจกรรมนะฮะหรืออาจจะเป็นท้ายกิจกรรมส่วนจะเป็นต้นกิจกรรมก็จะนะฮะถวายความเคารพนะฮ
1: ะ
0: ก็อยากจะอย่างนี้แล้วพวกเราพวกสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยนะฮะก็คือว่าสุดขาดำก็ส่วนหนึ่งละแต่ว่าบางทีก็อาจจะข้างในอาจจะเป็นสีอย่างอื่นแต่ว่าขอให้เป็นอาจจะอย่างสูตรเนี่ยก็จะเป็นสีที่อาจจะเป็นสีกรมท่าสีชุดดำอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะเราก็แสดงออกในตรงส่วนนี้เพราะว่าในส่วนของทางด้านของเจ้าของนายเนี่ยพระองค์ท่านก็ผ่อนปลนให้กับพระสนิกรเนี่ยเยอะนะพูดถึงนะฮะ
1: ก็สำหรับวันนี้นะคะรัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยก็ไปประชุมครม.นัดพิเศษเป็นการด่วนนายกเนี่ยท่านก็กำชับให้ผู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็ผู้ติดตามก็แต่งกายไว้ทุกละค่ะแล้วก็เดี๋ยวแจ้งให้กับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ไว้ทุกเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นอยู
0: ่
1: สุภาพสตรีก็ใส่ชุดสุภาพสีดำหรือว่าผ้าไทยสีดำ
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะก็จะมีแนวทางปฏิบัติสำหรับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจแล้วก็หน่วยงานของรัฐเพิ่มเติม
0: ครับ
1: เดี๋ยวประเด็นที่เราต้องตามกันต่อก็คือครม.เขาจะมีปฏิบัติเขาเรียกอะไรแนวปฏิ
0: บ
1: ั
0: ติ
1: ต่างๆให้กับภาคเอกชนประชาชนแล้วก็การทำกิจกรรมสาธารณะในรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรื่องราวที่เราจะคุยกันนะคะก
0: ็
1: มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลอีกเหมือนกันก็คือเรื่องของ Thailand Passport นะคะ
0: ก็ตามต่อกันอยู่เรื่องนี
1: ้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราได้นัดคิวเอาไว้คืออาจารย์อ้ออาจารย์อ้อดร.การดีเนี่ยท่านไปร่วมฟังเมื่อวานนี
0: ้ของคณะภาคประชาธิปัตย์นะ
1: ค่ะท่านก็เข้าไปดูหน่อยละว่าหลังจากที่รัฐบาลเปิดให้หลายๆคนเนี่ยเข้าไปฟังเหมือนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะว่าอ่ะตกลงแล้วเนี่ยโครงการนี้มันมี

0: มีอะไรที่หลายๆคนสงสัยอยู่แล้วก็มีการตอบคำถามกันแม้ว่าเป็นจะเป็นการตอบคำถามที่หลายคนบอกว่าไม่เคลียร์แต่ว่าเดี๋ยวถามอาจารย์อ้อเพราะว่าหนึ่งอย่างที่อยากจะให้คุณผู้ชมทุกฟังรอฟังอาจารย์อ้อเนี่ยคืออุ้มได้ฟังในการสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ในหลายๆสื่อนะอาจารย์อ้อเนี่ยท่านไม่ได้โฟกัสที่ประเด็นพิพาททางการเมืองนะคะท่านต้องการโฟกัสที่โครงการคือท่านอยากจะให้ทบทวนคือถามว่าพอมันขยายอาณาเขตไปแน่นอนว่ามันมีเรื่องราวความน่าสงสัยของการเกี่ยวโยงของบุคคลที่อยู่ในโครงการนี้ว่าคนนี้เกี่ยวข้องอะไรกับใครแล้วมันมีนอกมีในกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะในขณะที่ของอาจารย์อ้อเองเนี่ยท่านมองโฟกัสไปที่2เรื่องหลักคือ ความคุ้มค่าของเงิน 1,600 ล้านบาทเนี่ยมันคือเงินภาษีของเราแล้วก็มองไปถึงความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
1: 2 อย่างนี้ว่างั้นนะ
0: 2 อย่างนี้หลักๆและเมื่อวานเนี้ยอาจารย์อ้อได้มีโอกาสได้คุยกับคุณชัยชลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีด้วย
1: แล้วว่างั้นนี่นะ
0: ก็นั่งติดกันเลยอะค่ะอยากจะทราบเหมือนกันว่าได้คุยอะไรในรายละเอียดกันหรือเปล่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมอนิเตอร์เวทีนี้แล้วคิดว่าAI Passport ครั้งนี้ผ่านหรือไม่ผ่านยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาได
1: ้ซึ่งอันนี้มันก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าบรรทัดฐานหรือแนวทางเพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ยผู้คนเขาก็บอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยลักษณะอย่างนี้มันกลับหัวกับหางเล็กน้อย กลับหัวกับหางเล็กน้อยก็หมายความว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยไอโครงการอะไรต่างๆที่คือทุกโครงการแหละของภาครัฐเนี่ยมันมีผลกระทบต่อประชาชนทั้งนั้นแต่ว่าถ้าเป็นโครงการที่เป็นแมสอย่างเงี้ยที่ผู้คนแบบต้องสามารถที่คนเข้าถึงได้5ล้านคนอะไรต่างเนี่ยมันควรที่จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอะไรประชาพิจารณ์หรือว่าให้ประชาชนมาออกความคิดเห็นกันก่อนส่วนใหญ่นะแต่ว่าโครงการนี้กลายปรากฏว่าพอเกิดการท้วงติงกันขึ้นมาพอพูดถึงเรื่องของความโปร่งใสความคุ้มค่าอะไรต่างก็ถึงจะมาเขาเรียกว่าให้ประชาชนมาร่วมวิพากษ์วิจารณ์กันภายหลังซึ่งอันนี้อาจจะต้องเป็นแนวบรรทัดฐาน
0: ของผู้ที่เข้าร่วมดีเบตเมื่อวานด้วยนะคะเพราะเขาก็มองว่าม ันเป็นเวที AI Passport อะแต่มันเต็มไปด้วยผู้สูงวัยหัวใจ AI หมดเลยอะคือเยอะมันไม่ใช่หมดเลยค่ะคือมันเยอะมากจนคือไม่ได้ว่าบูลลี่หรืออะไรนะคะแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตจากฝ่ายค้านนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันด้วยมองด้วยตาเปล่าอ่ะ
1: ค
0: ุณก็สามารถมีคำตอบอยู่ในใจแล้วอะค่ะว่าแต่ละท่านที่มาคือนั่งรถมาด้วยกันรถตู้หรือรถบัสอุ้มก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแล้วก
1: ็
0: คือถ้าสนใจก็ดีอะถือเป็นเรื่องดีแต่ทีนี้ครั้งนี้มันเหมือนกับถ้าเกิดไม่ได้บอกหัวข้อของเรื่องอะมันเหมือนกับเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับสิทธิ์ต่างๆของประชาชนหรือนโยบายการเลือกตั้งซะมากกว่า มันไม่ได้เจาะกลุ่มไปที่ AI
1: คือแหมจะพูดยังไงหมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆเรื่องหลายๆราวหลายๆโครงการในบ้านเราเนี่ยมันเป็นในลักษณะของเขาเรียกอะไรประชามติแบบยังไงก็แบบลักษณะประมาณอย่างเงี้ยคือประชามติที่ว่าทำประชามติแล้วนะทำแล้วนะทำยังทำเนี่ยเพราะส่วนใหญ่เราจะพูดถึงด้วยว่าแต่ละโครงการเนี่ยประชาชนต้องมีส่วนร่วมถูกไหมฮะต
0: ้
1: องมีประชามติไปอะไรต่างแล้วก็ยังไงมีมากลุ่มนี้กลุ่มเดียวเลยประมาณอย่างนี้เหมือนกัน
0: เ
1: นี่ย
0: มันไม่ได้กลุ่มนี้กลุ่มเดียวหมายถึงว่าส่วนใหญ่พอกระสายตาไปอะค่ะมันค่อนข้างจะโดดเด่นพอสมควรอันนั้นก็ตั้งเอาไว้ให้อ
1: ันนี้ก็เป็นตุ๊กตาไว้ให้ท่านร่วมกันคิดหน่อยก็แล้วกันนะ
0: ในขณะที่โครงการนึงที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลแล้วก็มีการเดินหน้าไปแล้วนั่นก็คือเรื่องของสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็มีข่าวดีค่ะว่าสำหรับผู้สูงอายุและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยนะล่าสุดกระทรวงการคลังมีมติไม่ใช้เกณฑ์ที่พ่อแม่ถูกลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีมาตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบเรียมนะคะรอบปี2569นะคะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ตลอดไปนะคะ
1: ไม่ใช่นะ
0: แล้วก็ไม่ได้มีการทบทวนใหม่ทุกปีนะนี่ไม่ใช่รายปีนะคะเขาจะมีช่วงระยะเวลาของเขาแต่รอบปี2569เนี่ยหมายความว่าเดี๋ยวหลังจากนี้อีกกี่ปีไม่ทราบเหมือนกันที่เขาจะมีการสำรวจใหม
1: ่
0: ถ
1: ึ
0: งจะค่อยมีลุ้นกันอีกทีนึงว่าใครจะได้เข้าข่ายบ้างพ่อแม่จะไม่เสียสิทธิ์โดยอัตโนมัติเพียงเพราะลูกเคยนำชื่อไปลดหย่อนภาษีค่ะคลังให้เหตุผลว่าไม่ต้องการให้คนจนจริงๆเนี่ยเสียสิทธิ์การเป็นเสียสิทธิ์จากความกตัญญูอ่ะ
1: ใช้คำดีนะเสียสิทธิ์จากการกตัญญู
0: ใช่มันต้องใช้คำนั้นก็กระทรวงการคลังมีมติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในรอบนี้ผู้ที่มีรายได้น้อยที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยก็เสี่ยงในการหลุดออกจากระบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน้อยลงไม่ต้องกังวลในเรื่องของภาษี

0: ีของลูกที่ลูกเอาไปใช้เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ต้องยอมรับนะคะว่าผู้สูงอายุจำนวนมากเนี่ยรายได้ไม่พอนะ
1: ใช่
0: แต่ลูกก็เอาไปเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีแล้วระบบเดิมเนี่ยมันตีความว่าถ้าลูกสามารถนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีได้แสดงว่าลูกอุปการะเลี้ยงดูอยู่แต่ว่าคุณไม่ได้ลำบาก 100%
1: เป็นอีกกรอบนึงนะฮะ
0: ค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงหลายกรณีลูกอาจจะไม่ได้มีรายได้มากก็ได้
1: ใช่
0: แล้วก็ช่วยเหลือไม่เพียงพอกับค่าครองชีพจริงๆอะค่ะเลยส่งผลให้คนที่ยังลำบากจริงๆบางส่วนก็ถูกตัดจิตตัดสิทธิ์ออกจากสวัสดิการนี
1: ้
0: ก็มีคนที่มาเป็นกระบอกเสียงให้ค่อนข้างเยอะพอสมควรจริงๆอะถ้าย้อนมองกลับไปอะตอนแรกอะไม่ได้ว่า 100% เห็นค้านหรือเห็นด้วยนะนังเรากลุ่มที่เขาเห็นด้วยตอนแรกว่าเออก็ดูจากเกณฑ์นี้ด้วยก็ได้เนี่ยเขาบอกว่าก็ดีมันจะได้ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสวัสดิการมันจะได้ช่วยผู้สูงอายุรายได้น้อยที่ไม่ให้เสียสิทธิ
1: ์
0: ใช่ไหมแล้วมันก็สะท้อนความจริงด้วยอะแล้วมีหลายๆคนเนี่ยอาจจะรัฐต้องตรวจสอบรายได้แล้วก็ทรัพย์สินด้านอื่นๆให้เข้มข้นขึ้นอีกด้วยนะนังเหงา
1: ใช่เพราะบางคนเนี่ย อยากจนไม่ใช่ยากจนมันอันนี้เขาพูดกันนะไม่ใช่ว่าผมไปบูลลี่เขาอะไรเงี้ยเพราะว่าคนเขาก็พูดกันมาบอกว่านี่ยาคนเนี้ยดูสิเนี่ยโอ้โหมีทองหยองมีอะไรต่างๆนั่นดีแต่ยังมีชื่อในการเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรเงี้ยคือไอ้ช่วงอายุเนี่ยมันก็จะเป็นสำคัญเหมือนกันประมาณสัก40ถึง60เนี่ยที่ได้รับบัตร
0: สวัสดิการแห่งรัฐ
1: สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าก้ามเกิดกันอยู่พอ60ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเด้งไปสู่เรื่องของบัตรคนชราถูกไหมฮะนั่งเหงานี้บัตรได้คนชราแล้วนะ คือพอ60ไปปุ๊บได้บัตรคนชรานี่มันก็จะผ่อนปลนไปในระดับหนึ่งแล้วแม้คนบางคนไม่ใช่คนบางคนที่คนชราหลายคนก็บอก600 700 800ถึง 1,000 นึงเนี่ยจะอยู่ถึง 1,000 ก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะมันไม่คุ้มหรอกว่าไงมันได้น้อยเขาก็ยังพูดถึงกันถึงเรื่องของการที่จะได้สัก 1,000 1 2,000 3,000 มั้ยต่อเดือนอะไรเงี้ยนะแต่ว่าช่วงระยะเวลาประมาณสัก40ถึง60ตรงนี้อันตรายเพราะถ้าเกิดว่า40ขึ้นไปยังไม่ถึง60โอ้อีกจึง20ปีถึงจะได้บัตรคนแก่นะเอาว่ากันอย่างนั้นเนี่ยภาษาปากผมเนี่ยนะแต่ตอนนั้นนี่เขาก็ยากลำบากนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้อะไรที่มาช่วยเลยโดยบัตรสวัสดิการอย่างไรต่างเนี่ยมันต้องรออีกนานเลยนะกว่าจะถึง60เนี่ยคน40กว่าซึ่งก็ถือว่าเริ่มจะเข้าสู่หมวดคนชราแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรที่มาซัพพอร์ตเขาอะนะ
0: ค่ะเดี๋ยวต้องตามต่อนะคะว่าเสร็จแล้วจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นเนี่ยมีกี่รายแล้วก็ดูงบประมาณที่รัฐจะต้องใช้ว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วก็รวมไปถึงระบบคัดกรองใหม่เนี่ยเมื่อคัดกรองอย่างเข้มข้นแบบนี้แล้วสุดท้ายแล้วมันจะช่วยลดปัญหาคนจนตกหล่นได้จริงๆกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: นะคะแล้วก็จริงๆแล้วข่าวนี้ตั้งแต่แรกที่หลายๆคนดูเนี่ยก็รู้สึกว่าคำถามสำคัญจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีหรือเปล่าแต่มันอยู่ที่ว่าวันเนี้ยพ่อแม่เขายังลำบากอยู่หรือเปล่า
1: ใช่อันนั้นจุดเดียวเลย
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะจะลดหย่อนหรือไม่ลดหย่อนก็แล้วแต่ต้องดูว่าความจริงเนี่ยคนที่เขาเรียกว่าพึงได้ควรได้ไหมคนที่ไม่พึงได้ไม่ควรได้ไหมอันเนี้ยคือสำคัญกว่าในเรื่องของการที่ว่าจะลดหย่อนลูกอะไรต่างๆนานาอะไรต่างๆนั้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะวันเดือนละ300เองพูดถึงอ่ะ
0: ก็นโยบายสวัสดิการที่ดีก็ต้องมาจากความจริงของคนในสังคมมากกว่าที่จะมองแค่ตัวเลขในเอกสารนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะซื้อหม้อหุงข้าวดีๆให้พ่อแม่นี่ต้องแนะนำคาชิวารุ่น RC1804เลยค่ะ
1: ค
0: เป็นหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรนะคะมีไอเทมลับของสายเฮลตี้คือซึ้งสแตนเลสพิเศษค่ะเอาไว้หุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายแล้วก็ทนทานนะคะที่สำคัญให้เลือกตั้ง6ฟังก์ชันน่ะคุณจะหุงข้าวก็ได้หุงแบบด่วนๆเลยนะทำซุปทำโจ๊กก็ได้นึ่งอาหารก็ได้หรือทำเค้กก็สามารถทำได้ค่ะตั้งเวลาล่วงหน้าก็ได้แล้วมั่นใจได้เลยเพราะว่ามีมาตรฐานมอกและรับประกันสินค้านานถึง1ปีเต็มนะคะราคาปกติเนี่ย 2,990 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง990 บาทค่ะ 990เนี่ยไม่ได้ได้แค่หม้อหุงข้าวนะยังมีของแถมเป็นที่คีบอาหารและแม้ตะเกียบสเตนเลสอย่างดีอีก4คู่ค่ะถ้าสนใจโทรมาได้เลยนะคะ02-114-3390
1: ครับ
0: ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: ครับผม
0: เอาละค่ะเตรียมพร้อมกันให้ดีนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรา

0: จะมาพูดคุยกันเจาะลึกถึงหลังจากที่เขามีการดีเบตแล้วมีจัดงานฟอรัมเกี่ยวกับThailand Thai AI
1: Passport
0: ที่มีจุดประสงค์หลักที่อยากจะให้คนไทยเนี่ย
1: เข้าถึง
0: ได้ใช้งาน AI ในระดับพรีเมีย
1: ม
0: ในระดับโป
1: ร
0: เพื่อจะยกระดับความสามารถของแรงงานแล้วก็คนไทยหลังจากที่รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย
1: ์ดร.กันดีเรียวไพโรจน์นะ
0: ได้ไปเข้าร่วมได้ไปสอบถามแล้ววัตถุประสงค์ยังเป็นแบบที่ตั้งเอาไว้หรือเปล่าช่วงหน้ามาหาคำตอบกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้นะคะได้มีการพูดคุยกันถ้าพูดตรงๆก็คือมันเป็นงานฟอรัมที่จัดขึ้นเพื่อที่ต้องการที่จะให้คนที่เห็นต่างหรือยังเห็นแย้งหรือยังมีคำถามที่สงสัยได้ไปซักถามรัฐบาลเลยว่าในรายละเอียดของโครงการ Thailand AI Thai AI Passport เนี่ยตกลงแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงเพราะว่าแน่นอนนะคะว่าหลักๆเนี่ยเขาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างสงสัยเกี่ยวกับเรื่องความคุ้มค่าของเงินว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยที่เอาไปใช้เนี่ยมันคุ้มจริงไหม
1: นี่นะ
0: AI ที่ใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยมันมีพักส้มเนี่ยเขาบอกว่ามันมีของ OKMD ของรัฐเนี่ยแหละใช้งบแค่ 2.4 ล้านบาทแล้วก็ใช้ได้เลยด้วยแต่ทีนี้เราลองถามสายเทคตัวจริงแล้วก็ท่านก็ไปอยู่ในพื้นที่ด้วยแล้วท่านก็ตั้งคำถามได้น่าสนใจอย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วนะคะว่าหนึ่งอย่างที่รู้สึกอยากจะคุยกับค่ะหนึ่งอย่างที่อยากจะคุยกับอาจารย์อ้อคือท่านต้องการที่จะโฟกัสกับปัญหาจริงๆแล้วก็มันยังพอมีช่องว่างในการไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมีช่องทางในการแก้ไขเรื่องนี้เราจะแก้ปัญหานี้กันยังไงดีเพื่อที่จะไม่ให้เงิน 1,600 ล้านบาทนั้นสูญไปโดยที่หลายๆคนยังไม่มีคำตอบที่มันคาใจที่มันเคลียร์ใจนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดร.การดีเลียวไพโรจน์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์อ้อค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
8: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณอุ้มสวัสดีคุณนักข่าวค่ะ
0: ครับผมอาจารย์ค่ะเมื่อวานนี้อาจารย์ไปมอนิเตอร์แบบชิดติดขอบเวทีเลยเป็นเด็กหน้าห้องเลย บรรยากาศเนี่ย ได้เห็นในสื่อ แล้วว่ามันมีความดุเดือดในมุมของอาจารย์เองนะคะอาจารย์ได้คำตอบอะไรมาบ้างคะหลังจากที่หลายๆคนเขาสงสัยกันหลายคำถามเลย
1: เล่าให้ประชาชนคนฟังกันหน่อยสิครับอาจารย์
8: อยากจะได้คำตอบที่นึกกว่านี้ด้วยจริงตอนนี้ระยะเวลานี้ก็ยังรอคำตอบจากทางกระทรวง DE อยู่นะคะ คือเอาไปเนี่ยเพื่อตั้งคำถามหลักเลยค่ะสรุปว่า 1,600 ล้านนั้นเนี่ย ที่ทางกระทรวงบอกว่าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพทางด้าน AI เนี่ย

0: ชี้วัดของท่านคืออะไรเป็นคำถามที่เรียบง่ายที่สุดแต่ว่าก็เป็นคำถามที่ธรรมดาที่สุดเพราะว่าการที่เราจะทำโครงการอะไรหรือใช้เงินอะไรอย่าว่าแต่1,600ล้านเลยค่ะจะใช้5ล้านจะใช้10ล้านเนี่ยคำถามนี้ก็ต้องเป็นคำถามที่ตอบได้ถูกไหมคะแต่ก็ต้องเรียนว่าในโรงทีวีอาร์ก็บอกว่ามีคนใช้AI ในแพลตฟอร์มที่เขาจะสร้างเนี่ย5ล้านคนดิฉันคิดว่าการวัดแค่จำนวนนะคะเป็นการวัดที่ล้าสมัยมากแล้วเอาจริงๆเพราะว่าเราวัดจำนวนเราไม่ได้วัดคุณภาพและที่สำคัญใน QR เนี่ยบอกว่าถูกประสงค์ไว้ยิ่งใหญ่เลยค่ะว่าจะสามารถที่จะผลักดันเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหรืออะไรต่างๆวัดยังไงอะไรที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าคำว่าขออนุญาตใช้คำสังเกตนะคะ AI literacy หรือการตื่นรู้ทางด้าน AI ที่ค่ะที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงนั้นเนี่ยเราจะวัดอย่างไรเราวัดแค่จำนวนใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเอาจริงๆท่านเขาจะใช้ AI เขาใช้ได้อยู่แล้วแบบฟรีเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีกระบวนการเรียนว่าสิ่งที่มันที่มันเป็นปัญหานะตอนนี้คือว่ากระบวนการการตั้งแต่คำถามที่พยายามตอบว่ารถแบบของกระทรวงคืออะไรคือเมื่อวานเนี่ยด้วยความที่ว่าเราไปถึงกระทรวงแล้วนะคะเหมือนมีใครมาออฟฟิศเราอะแล้วขอดูเอกสารแบบเนี้ยเขาก็มีความคาดหวังว่าผ่านไปสัก15 นาทีเดี๋ยวต้องมีคนเอาไฟล์มาให้ดูเปิดเอาให้เห็นชัดเลยว่าที่เมื่อกี้เราถามนะมันคือแบบนี้แผนเรามีแล้วนะแต่ว่าเรายังไม่ได้นำเสนอให้ทุกคนได้ทราบนั่นแหละคือความคาดหวังค่ะ
1: แล้วเป็น
0: เหตุผลว่าเพราะว่าก็ถามคำถามแรกแล้วเพื่อที่จะได้ไม่กินเวลาคนอื่นนะคะก็ถามในเรื่องของภาพใหญ่ strategic ว่าตัวชีวิตยังไงประเทศไทยได้อะไรเราจะเป็นยังไงแล้วก็บอกให้ท่านทราบถึงความห่วงกังวลถึงความไม่โปร่งใสแล้วก็กระบวนการใช่ไหมคะพอนั่งไปอีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งก็คือให้คนอื่นถามให้เสร็จก็ปรากฏว่ายังไม่ได้คำตอบที่ตัวเองถามก็เลยไปต่อแถว
2: ก็เลยไปต่อแถวใหม่
0: ว่ายังไม่ได้คำตอบเลยค่ะ
1: เขากลับมาถามใหม่อีกวะนั่นนะ
0: เขากลับมาถามใหม่ต่อแถวใหม
1: ่
0: อาจารย์เรียนที่ดีเลยล่ะ
2: อาจารย์อ้อขออนุญาตค่ะนะตอนที่ถามในคำถามแรกครั้งแรกอะค่ะสิ่งที่อาจารย์อ้อบอกว่าไม่ได้คำตอบแล้วเขาตอบอะไรมาล่ะคะอาจารย์
1: คือเขาตอบเลย
0: คือท่านบอกว่ามีเรามีรถแมพเรามีคำว่ามีเนี่ยมันเป็นคำตอบใช่ไหมคะแต่ว่าเราคิดว่าวันนี้มันเป็นการทำมียังไงอะไรคือเป้าหมายปีหน้าท่านอยากได้อะไรแล้วโครงการนี้เนี่ยมันจะพาไปสู่อะไรคือมันเป็นคำเป็นสิ่งที่เรียบง่ายมากในฐานะของนักบริหารโดยเฉพาะยิ่งไม่ว่าจะเป็นบริหารกระทรวงหรือบริหารประเทศนั่นเนี่ยเอาง่ายๆนะคือคำถามเนี่ยจะเป็นการถามที่ตอบง่ายกว่าไปถามในเรื่องของเทคนิคที่มันลงลึกลงไปได้ซ้ำๆเขาก็เลยไปตั้งแถวใหม่แต่ว่าในระหว่างทางนะคะก็จะมีพี่ๆน้องๆในกลุ่มสายเทคก็มีการถามก็เป็นคำถามที่ดีหมดเลยค่
1: ะ
0: ว่ามันไม่โปร่งใสคือว่ามีล็อกสเปคแล้วก็หรือว่าถ้าจุดๆนี้เนี่ยจะมีการแก้ไขสัญญาการใช้โทเค็นการใช้เครดิตนะคะก็จะมีกระบวนการซึ่งหลายอย่างก็ได้คำตอบนะคะเช่นที่เราเคยสงสัยว่าเราจะซื้อเครดิตหรือโทเค็นมาเนี่ยมันมีความย้อนแย้งกับประมวลการใช้การใช้ในระยะเวลาเดียวกันท่านรัฐมนตรีท่านสลัดก็ตอบบอกว่าเรารู้ละงั้นเราตัดสินใจที่เราก็จะสับนะครับตรงนี้ว่าให้เป็นการใช้แบบเหมือนกับเพย์เพย์ยูส
2: ค
0: ่ะใช้เท่าไหร่
2: ก็จ่ายเท่านั้นค
0: ่ะแปลว่ามันไม่ได้เป็นทั้ง1,500 ล้านหรือ1,600 ล้านเนี่ยส
1: ่
0: งไปให้กับเอกชนถูกไหมคะคือคนใช้จริงเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นมันก็เลยทำให้ถามต่อว่าเอ้า
2: แล้วมันนับยังไงอะคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นคำถามที่สองว่าแล้วนับยังไงดังนั้นก็คือในผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการนับโทเค็นแบบนี
1: ้
0: มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็เอาโมเดลจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาแล้วเราสร้างเป็นเกตเวย์ข้างนอกซึ่งอันนี้เป็นเชิงเทคนิคละนะคะ
2: ค
0: ือจริงๆถ้าเป็นเทคนิคลึกไปประมาณนี้ซึ่งตอนนี้มันมีล้นหลามมากเลยในเพื่อนๆของเราจริงๆแล้วกระทรวงน่าจะจัดอินเซชั่นหนึ่งลงลึกไปเลยเขาไม่ต้องเกณฑ์ใครมาฟังแล้วนะคะคราวนี้เชิญเขาในส่วนผู้เชี่ยวชาญจริงๆแล้วน่าจะเป็นประเด็นกันไปเลยค่ะ
2: ถ้ามองโลกสวยจริงๆเมื่อวานนี
1: ้
2: พี่ๆทั้งหลายที่เขามาฟังเนี่ยถ้าเขาฟังรู้เรื่องนี่ถือว่าเป็นฟอรัมที่ดีเยี่ยมมากเลยนะอาจารย์อ้อ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วไม่อยากที่จะเอาตรงนั้นเป็นประเด็นเลยค่ะเพราะว่า
2: เข้าใจเพราะจริงๆมันจะมีประเด็นที่มันต้องจับหลักๆก่อนเอาหลักให้เคลียร์ก่อน
0: สามารถที่จะเข้าถึงสิ่งนี้ได้ค่ะอันนั้นทิ้งไว้ละกันนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเมื่อวานที่เมื่อกี้ถามว่าความรู้สึกเป็นยังไงเอาคิดว่าน่าเสียดายที่ผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยมาน้อยไปหน่อยคือน้องเข้าใจค่ะว่าก่อนหน้านั้นเราก็คุยกับเพื่อนอ้อเองยังตัดสินใจนาทีสุดท้ายเลยค่ะเพราะเราก็ไม่อยากที่จะเป็นแบบฟอกขาวเป็นตรายางหรืออะไรนะคะแต่พอ

0: เอาจริงแล้วพอแบบว่าเฮ้ยไม่ได้สิว่าเพราะว่าเราเนี่ยก็ตั้งคำถามในสังคมเยอะในสภาแล้วก็ถามแล้วครั้งนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่อ้อจะได้มีโอกาสถามกับท่านรัฐมนตรีโดยตรงกับท่านปลัดโดยตรงเขาเลยตัดสินใจไปในเช้าวันนั้นนะคะก็คือก็ตัดสินใจไปแล้วก็รีบโทรบอกท่านกระทรวงว่าเดี๋ยวขออนุญาตไปร่วมถามด้วยก็ได้มีโอกาสได้ถามนะคะ
1: ค่ะอาจารย์อ้อค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะขยับไปที่เรื่องของสิ่งที่อาจารย์อ้อเคยแนะนำเสนอเอาไว้ว่า มันอาจจะมีช่องว่างที่เราสามารถไปอุดรูรั่วกันได้เดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงได้ไหมคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยท่านบอกว่าปลัดท่านบอกว่าใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นทีเนี้ยมันหมายความว่าในสัญญาที่เขียนไว้ตอนแรกมันไม่ได้ฟิกซ์ซะขนาดนั้นแต่ว่ามันยังหลวมๆที่จะสามารถแก้ไขได้อยู่เหรอคะ
0: ถูกค่ะคือต้องเรียนทุกท่านก่อนว่าถ้าเข้าใจในกระบวนการจัดจ้างของรัฐเนี่ยเราจะมีคำว่า TOR ใช่ไหมคะ
2: Term
0: of Reference ก็คือการที่เราจะอ้างอิงสิ่งอย่างที่รัฐอยากได
2: ้
0: จากนั้นก็ตามไปด้วยข้อเสนอโครงการวันนี้มันคือการมีการเซ็นสัญญาในเซ็นที่เราเรียกว่าสัญญาจ้างนะคะและโดยทั่วไปสัญญาจ้างกับ TOR เนี่ยมันจะล้อซึ่งกันและกันมันอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะอาจจะมีการเพิ่มสเปคแต่มันลดสเปคจาก TOR ไม่ได้ทีนี้เนี่ยตรงนี้ก็ต้องบอกเป็นกุญแจสำคัญนะคะที่เราจะได้ทำความเข้าใจว่าจะไอ้รัฐเนี่ยไปจ้างเอกชนเนี่ยด้วยสัญญาจ้างอะไรอะไรคือข้อเสนอคือที่อยู่ในสัญญาจ้างนั่นก็หมายถึงพวกฟีเจอร์ต่างๆนะคะฟังก์ชันใช้อะไรได้ตกลงที่เราเถียงว่าโปรไม่โปรโปรหรือเบสิกเนี่ยมันจะอยู่ในสัญญาจ้างอันนี้ประเด็นนั้นที่หนึ่งก่อนนะคะทีนี้ตรงนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าเราได้ยังไม่เห็นแต่อย่างใดๆเลยนะคะเขาก็ใช้กลไกของทางสภากรรมาธิการนะคะขอดูเอกสารนี้สัญญาจ้างไปแล้วนะคะก็กำลังติดตามอยู่ตรงนี้จะบอกกับเราได้ค่ะว่าที่เขาว่าไอ้โทเค็นสักหลายเนี่ยมันใช้ยังไงต้องระบุให้เห็นตรงนี้หรือจะต้องไปดูว่าในสัญญาจ้างมันมีระบุรายละเอียดนั้นอย่างไรถ้าไม่มีรายละเอียดอย่างที่เมื่อวานนะคะก็ท่านทางดังทีอีก็บอกว่าก็สามารถที่จะเพิ่มในสัญญาจ้างได
2: ้
0: ก็จะเพิ่มเข้าไปอย่างเงี้ยอันนี้คือที่เราได้รับทราบมา
1: อาจารย์อ้อมขออนุญาตถามแบบคำถามชาวบ้านเลยนะคะสมมติว่ามันมีสัญญาตัวนี้มาแล้วตกลงกันเรียบร้อยแล้วแล้วพอดูความคุ้มค่าอ่ะพอฝั่งนู้นบอกว่าไม่คุ้มค่าตรงนี้บอกว่าไม่คุ้มค่าตรงนั้นยกเลิกดีกว่าอ่ะแต่อีกฝั่งบอกอุ้ยยกเลิกมันก็ต้องเสียตังค์นะทีนี้มันต้องมีการบวกลบคูณหารและตรงเนี้ยอาจารย์อ้อคิดว่ามันมีความเคลื่อนที่แบบไหนดีที่ประเทศจะเจ็บปวดน้อยที่สุดอาจารย
0: ์จริงๆในฝากของพวกเราเนี่ยถ้าเป็นความคิดของอ้อเองเนี่ยก
2: ็
0: อยากที่จะให้หยุดยกเลิกแล้วมาทบทวนกันใหม่ค่ะเพราะว่าณนาทีนี้ที่เราคุยกันเนี่ยค่ะความเสียหายทางการเงินของรัฐนั้นยังไม่เกิดซึ่งเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าแม้ว่าจะจัดมีการเซ็นสัญญาไปแล้วนะคะเราก็ผ่านงวดที่1ไปแล้วนั่นแปลว่างานงวดที่1ที่เป็นรายผลการรายงานอย่างละเอียดเนี่ยได้มีการส่งไปแล้วที่ DE และอยู่ในกระบาดกระบวนการตรวจรับแต่ว่ายังไม่ได้มีการจ่ายเงินงวดแรก 20% หรือ324ล้านนั้นออกไปถ้าเป็นความรู้สึกของเราเนี่ยคือ1ความเสียหายของรัฐนั้นยังไม่เกิดถ้าข้อเสียโอกาสก็จะเป็นเครื่องเสียโอกาสในเรื่องของระยะเวลาที่มันเนี่ยผ่านมาครึ่งปีหรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่ตรงนี้เนี่ยถามว่าจะยกเลิกสัญญาได้ไหมนี่แหละไอ้คำว่าไอ้สัญญาที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะ
1: ที่อาจารย์อยากดู
0: แต่กุญแจสำคัญเพราะว่าโดยธรรมชาติโดยถ้ามาตรฐานของสัญญาทั่วไปเนี่ยซึ่งล้อกับ TOR ก็คือว่ารัฐนะคะคือเจ้าของเงินมีสิทธิ์มีข้อยกเว้นว่าง่ายๆมีข้อยกเว้นเพื่อที่จะยกเลิกแก้ไขหรืออะไรนะอันนี้คือถ้ามาตรฐานซึ่งเรายังไม่เห็นนะ
2: เรายังไม่เห็น
0: เราอยากรู้ใช่ยังไม่มีใครเห็นมันมีเขียนใน TOR ค่ะแต่ต้องเข้าใจเขากระบวนการก่อนว่า TOR เนี่ยมันได้ผ่านชั้นนั้นไปแล้วมันจะปรับจะเปลี่ยน TOR เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นแล้ว
2: ค
0: นเนี้ยมันดูที่ว่าสัญญาเน
2: ี่
0: ย
2: สัญญา
0: คู่สัญญาว่าสิทธิ์ของคู่ว่าจ้างก็คือรัฐก็คือภาษีเรานั่นเนี่ยค่ะมักจะต้องมีบอกว่าให้สิทธิ์ว่าจะต้องมีการสามารถที่จะยกเลิกได้ถ้ามีเหตุ1 2 3 4หรือจะมีการยกเลิกก็ต่อเมื่อสามารถที่จะบอกล่วงหน้าได้ไม่ต่ำกว่า4วันคืออันนี้มันเป็นทางมาตรฐานของสัญญาโดยทั่วไปเพียงแต่ว่าเราอ่ะยังไม่เคยมีใครเห็นในคอสในข้อในย่อหน้าตรงนี
1: ้ค่ะทีนี้ถ้าเกิดแบบค่ะเชิญค่ะ
0: ค่ะเป็นกระแสสัมพันธ์อย่างเมื่อวานเนี่ยก็มีการถามกันว่าก็ถามท่านผู้บริหารไปว่ามันมีทางเลือกเนี้ยนะคะทางเลือกสองที่แก้ไขสัญญาเมื่อสักครู่ที่ไล่เรียงไปแล
2: ้
0: วกับทางเลือกที่สามก็น่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ย อยากที่จะได้ก็คือว่าย
1: กเลิกไปเลย
0: ยกเลิกก็ตอนนี้ท่านประหลัดท่านก็ตอบกับด้วยความนุ่มนวลท่านก็น่ารักกว่าข้อที่จริงนะคะว่าวันนี้เนี่ยความเสียหายทางการเงินของรัฐนั้นยังไม่มีก็สอดคล้องกับข้อมูลที่อ้อให้เมื่อสักคร
2: ู
0: ่และท่านก็บอกว่าคนที่จะยกเลิกเนี่ยคือรัฐ

0: เป็นเอกชนก็ใช่อีกถูกไหมคะ
1: ก็ใช่
0: ก็ใช่อีกก็ถูกต้องอีกและที่สำคัญคือท่านก็บอกว่าเนี่ยเอกชนเนี่ยถ้าถามไปลึกๆเขาอ่ะเขาก็คงจะอยากยกเลิกเพราะฉะนั้นอันนี้คือท่านก็ไปถามคือมันโดนแรงเสียดทานมากค่ะเอาว่าง่ายๆถ้าเอกชนเนี่ยจะมาดีหรือจะมาไม่ดีจะมาดีหรือมาผิดเนี่ยโอ้โหตอนนี้แรงเสียดทานมันมหาศาลมากแล้วใช่ไหมคะเขาท่านพูดเองว่ามันเอกชนลึกๆเนี่ยก็อยากยกเลิกนะไม่คิดว่าอ๋อก็เพิ่งมาจากอีกสำนักข่าวนึงสำนักข่าวก็ไปแอบถามกับเอกชนว่ามึงอยากจะยกเลิกเหมือนกัน
2: ไม่ไหวจะทนแล้วเหมือนกันแรงเสียดทาน
0: ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วอยู่ๆก็มีผู้เชี่ยวชาญ AI เต็มเมืองไปหมดเลย
2: ใช่แล้วเถียงไม่ออกด้วยเพราะมันก็จะมีข้อมูลความจริงอยู
1: ่คนเอ็กซ์เพิร์ทเยอะนะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสุดสำคัญนะคะก็คือกระทรวงเองเนี่ยแหละค่ะที่จะทำหน้าที่อย่างไรว่าถ้าเราจะหยุดตรงนี้ความเสียหายยังน้อยอยู่หรือแม้แต่กลัวในเรื่องของการฟ้องคือโอ้ก็เข้าใจดีนะคะมันอาจจะมีการฟ้องแต่จริงๆอะค่ะใช้ภาวะความเป็นกระทรวงดีอีนะคะเจรจากับเอกชนที่ว่านี
1: ้
0: ว่าเรามาหยุดกันก่อนนะเรามาทบทวนกันใหม
1: ่
0: เชื่อนะคะว่าเอกชนนั้นเนี่ยใครๆแล้วคือท่านบอกว่าถ้ามีเป็นถ้าผมหยุดเนี่ยก็จะไม่มีโครงการอีกแล้วก็จะไม่มีโครงการแบบนี้อีกแล้วเพราะไม่มีใครที่จะกล้ามาทำงานคือด้วยความที่หมดโควต้าการถามแล้วไงคะท่านคะก็เลยจริงๆเมื่อกี้ก็บอกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราหยุดนะแล้วมันจะมีอ้อคิดว่าไม่มีใครหรอกไม่อยากมาทำงานแกดีอีมันคือความชัดเจนมันคือถ้าบอกว่าจริงๆลึกๆเอกชนเขาอยากเลิกอยู่แล้วเนี่ยวันนี้มันเหลือ
2: ท่านเลย
0: ใช่ค่ะเหลือท่านเลยเหลือตัวซีเครตท่านคนเดียวเลยค่ะว่าท่านเนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรใช่ไหมคะแล้วก็จะท่านอย่ากลัวค่ะว่าจะไม่มีใครอยากจะมาทำงานเอกชนทุกคนอยากทำงานกับภาครัฐแต่จะเป็นการตั้งธงที่ดีที่เราจะเริ่มกระบวนการที่โปร่งใส
1: นี่ไง
0: แล้วก็มีความมีส่วนร่วมกับคนในอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นมากที่กว่าจะว่าจะไปจัดจ้าง1บริษัทแล้วก็เงินก็กองอยู่ตรงนั้นจนความคุ้มค่าของจนเป็นคำถามอย่างแพร่หลายถึงความโปร่งใสแล้วก็ความคุ้มค่าของการใช้ภาษีประชาชนนะคะ
1: เพราะเผอในทางกลับกันเนี่ยเอกชนอาจจะมากกว่าในความคิดที่บอกว่าโอ้จะมีใครมาทำงานกับเราเพราะเขากลัวผมว่าถ้ามันโปร่งใสเนี่ยคนไม่กลัวนะอาจารย์ถูกไหมถูกไหม
0: ค่ะมันส่งให้ดีกว่าค่ะคือเรารุ่นนี้แล้วเนี่ยเราเป็นกระทรวงเนาะเราเป็นของประเทศนะคะเราเป็นผู้แทนของเขาเรียกว่าเราใช้เงินประชาชนนะคือท่านกองทุนของดีของท่านเนี่ยมันไม่ได้เสกมาจากฟ้านะ คือมันไม่ได้รับบริจาคมาจากที่ทางไหนนะมันคือเงินภาษีประชาชนที่โดนจัดสรรมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบมันโอเคมากๆแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าท่านจะหยุดแล้วก็เจรจาแล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่แต่การเริ่มต้นครั้งนี้ให้โปร่งใสแล้วก็การมีส่วนร่วมกับอย่างเช่นกลุ่มสมาคมวิชาชีพสภาที่ชื่อต่อก็ดีสมาคมผู้ประกอบการ AI ก็ดีอื่นๆหรือเราคงต้องแบบมีคนเก่งๆเดียวที่ท่านให้นั่นเริ่มตั้งต้นกันใหม่ค่ะแล้วเราจะเผื่อเราจะได้เป้าหมายของคำว่าความตื่นรู้ทาง AI เนี่ยได้ผิดมากเพราะว่าคนที่ทำในอุตสาหกรรมเขาก็อยากจะผลักดันอุตสาหกรรม AI ให้เติบโต
2: คือตอนนี้เท่าที่ฟังยิ่งโดยเฉพาะอาจารย์อ้อเนี่ยมันไม่ได้เป็นการค้านโดยที่มีธงตั้งอยู่แล้วว่าจะค้านอย่างเดียวเพราะตอนนี้มันมีหลักฐานและมีเหตุผลน้ำหนักพอสมควร
1: ที
2: น
1: ี้ถ้าเกิดเราจะ
2: เดินทางต่อไปเพื่อที่จะให้ท่านที่เหลือเป็นตัวซีเครตตัวเดียวเนี่ยท่านได้เห็นเนี่ยอาจารย์อ้ออยากจะได้อะไรเพิ่มอีกบ้างไหมคะนอกจากสัญญาจ้างที่บอกไปเมื่อสักครู่อะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะคือเรื่องของสัญญาจ้างสำคัญมากนะคะแล้วเรื่องที่สองเรื่องจากออทราบว่ารายงานงวดที่1เนี่ยได้มีการส่งมอบไปแล้วรายงานงวดที่1ที่ประกอบไปด้วยแผนการดำเนินงานอย่างละเอียดเนี่ยก็จะเป็นตัวสำคัญค่ะว่ามันมีอะไรในนั้นว่าเขาตั้งใจจะทำอะไรก็เป็นเอกสารที่ต้องการและประเด็นที่3ค่ะอยากได้รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับทั้งหมดทุกขั้นตอนมาอยู่ที่นี่เพราะว่าเราต้องการให้เข้าใจว่าคณะกรรมการตรวจรับซึ่งเป็นคนที่จะมีความสำคัญอย่างมากนะคะ ในการไขน็อตให้มันแน่นขึ้นเนี่ยถ้าเขามีขีดความสามารถที่รู้ว่าวันนี้ราคาสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยมันถูกลงเขาจะมีการเป็นคนที่ดีมานด์ขอสเปคอะไรต่างๆได้ถูกไหมคะการอีกอันนึงเนี่ยเราต้องการให้รู้ว่าเขามีขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีนี้เพียงพอประเด็นที่สองมีความโปร่งใสนะคะในการทำงานและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจในการตรวจรับงานครั้งนี้เพราะการตรวจรับแต่ละครั้งการผ่านคือการเอาเงินภาษีออกไปแลกกับของที่เราควรจะได้มาที่คุ้มค่าที่สุดค่ะ
1: ถูกต้องแล้ว
2: สัญญาจ้างแล้วก็รายละเอียดที่เป็นแผนงาน
0: การดำเนินงาน
2: แผนการดำเนินงานงวดที่1แล้วก็รายชื่อคณะกรรมการที่ตอบรับ
1: ซึ่งมัน
0: กรรมการตรวจรับ
1: มันเป็นสิ่งที่เรียกว่า เป็นความโปร่งใสที่ประชาชนคนไทยควรต้องสามารถรับทราบได้ใช่ไหมอาจารย์มันไม่น่าจะต้องเป็นซีเครตอะไรต่าง

0: ก็บเอาไว้เป็นความมั่นคงของประเทศชาติไม่ใช่อย่างนั้น
1: ไม่ใช่ค่ะ
2: อาจารย์เมื่อวานนี้อู้เห็นในภาพค่ะเห็นอาจารย์นั่งติดอยู่กับรัฐมนตรีกระทรวงดีอีเลยคุณชัยชนกได้บอกสิ่งเหล่านี้ให้ท่านได้ทราบแบบตัวๆโดยที่ไม่ได้ขึ้นไปต่อแถวพูดให้หลายๆคนได้ยินเลยไหมคะอาจารย์
1: ค่ะทุกครั้งที่จะก็เป็นคนไปเช้ามากๆแล้วเป็นคนชอบนั่งแถวหน้าด้วยความเป็นเด็กเรียนนะคะท่านรัฐมนตรีท่านก็จริงท่านรัฐมนตรีท่านก็ให้เกียรตินะคะท่านก็ให้เกียรติว่ามานั่งข้างหน้าด้วยกันเราก็ไปแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านค่ะก็เรียนให้ท่านทุกอย่างที่คุยเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือได้เล่าให้ท่านฟังว่าความห่วงกังวลของประชาชนของพวกเรามันคืออะไ
0: ร
1: ท่านก็มีโอกาสเล่าให้ฟังว่าโครงการที่มันเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวพี่รอดูเรียนโมดนะครับนะท่านก็สุภาพนะคะก็ไปก็แลกเปลี่ยนข้อมูลแต่ว่าก็ทั้งหมดนะคะที่ที่เราได้มีโอกาสพูดทางที่สาธารณะก็ดีที่สภาก็ดีก็เล่าให้ท่านฟังทั้งหมดแล้วก็ชี้เป้าประเด็นว่าเราห่วงกังวลเรื่องอะไรและถ้าเราจะมีโอกาสหยุดนะคะเราควรจะเราทำอะไรบ้างซึ่งเราก็เน้นย้ำในเรื่องของความโปร่งใสกับการมีส่วนร่วม
2: ค
1: ่ะชี้ให้ท่านดูเลยค่ะว่าท่านคะคนนั้นเนี่ยเป็นนายกสมาค
0: ม
1: ผู้ประกอบการนะท่านนั้นเป็นนายกสภานะคะไปชวนเขามาเป็นแบบอย่างน้อยนะอย่างน้อยถ้ามันต้องติดท่านจริงๆอ่ะต้องเชิญท่านเข้ามาเป็นในกรรมการติดตามตรวจรับเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้มีคนจากข
0: ้
1: างนอกที่เป็นคนกลางเข้ามาเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่มีเชี่ยวชาญเชิงเทคนิคเนี่ยเข้ามาร่วมกันค่ะ
2: แนวโน้มน่าจะเป็นยังไงคะอาจารย์อ้อขาหลังจากที
0: ่
2: ได้เห็นโอ้โหเมื่อวานเนี้ยถ้าอุ้มมองเป็นคนนอกอะค่ะอาจารย์อุ้มรู้สึกว่าโหมันเดือดมากเลยยิ่งเราไม่ค่อยรู้เรื่อง AI เยอะขนาดนั้นนี่เรายังแบบ
0: ทำให้เราได้รู้คนที่เขาอยากจะรู้เขาก็มันก
2: ็รู้แค่ความเดือด
0: ใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แต่ข้อมูลที่พวกเราได้ถามก็เป็นข้อมูลที่ดีนะคะหลายท่านก็เป็นข้อมูลที่คือมันตรงประเด็นนะท่านบางท่านก็มาสายเทคนิคก็ชัดเลยบางท่านก็บอกว่าถ้าจะแก้สัญญานะนี่สิบข้อที่ผมอยากจะฝากให้เพิ่มคือมันก็ชัดมาก
0: ข้อมูลหลั่งไหลมาเลยว่างั้นเนี่ยนะ
1: แล้วจริงก็คือกระทรวงเองก็เปิดรับข้อเสนอแนะผ่านทางออนไลน์ด้วยนะคะแม้ว่าบางท่านอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปที่นั่นตัวเป็นๆ นะคะก็ถือว่าเขาก็จะมีให้เปิดรับทางออนไลน์ด้วยเหมือนกันทีนี้ก็เลยรอเหมือนกันค่ะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยท่านจะมีแนวทางหรือว่าขอข้อมูลอย่างไรแต่ว่าก็อยากที่จะเรียนท่านนะคะว่าการที่เราเปิดข้อมูลให้เข้าใจตรงกันมากที่สุดจะเป็นเรื่องดีที่สุด
0: ใช่ครับ
1: นะคะเอาตั้งแต่อย่างแรกจะทำไปแล้วได้อะไรเอาตรงนี้ก่อนเพราะไม่งั้นอ้อก็จะคาใจไปไหนไม่ได้เหมือนกัน
2: เพราะตอนนี้ยังไม่ได้คำตอบไงจริงๆเพราะว่าวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้คืออยากให้คนไทยเข้าถึง AI พรีเมียมโปรเมื่อวานนี้เขาได้โชว์ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: โชว์แล้วได้คำตอบไหมคะ
1: ต้องเรียกว่าโปรหรือเบสิกอย่างเงี้ยนะคะมันขึ้นอยู่กับคนใช้ด้วยถูกไหมคะทีนี้หลายอย่างที่มันดูเหมือนเป็นโปรเนี่ยมันก็คือเบสิกของบางเรื่องหรือในขณะที่ว่าอย่างพวกแพลตฟอร์มเนี่ยอะไรที่มันเคยเป็นโปรวันนี้มันกลายเป็นเบสิกเพราะคนเราเนี่ยเราเถียงได้ไม่จบอะค่ะถ้าเป็นเรื่องของสเปคนะ
0: คะ
1: แต่ว่าถ้ามันก็แต่อีกอันนึงต้องขอโทษต้องเปิดหนึ่งเรื่องก็คือว่าเดี๋ยวจะบอกว่าเราเนี่ยอะไรนะตั้งธงไม่ชอบซะทุกอย่
0: าง
1: แต่อ้อยังชอบประเด็นไอเดียที่การเรียนรู้ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็เป็นการปลดล็อกในแต่ละขั้นซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในหมวดของ100ล้านไม่ใช่ 1,500 คือในต้องบอกว่าใน 1,600 ล้านเนี่ย 1,500 ที่มันเป็นกล่องดำจาก TOR เพราะเราไม่รู้มันคืออะไรในนั้นใช่ไหมมันเป็นที่ถกเถียงกันมากอีก100ล้านเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของประชาสัมพันธ์การโครงการเทรนนั่นเนี่ยค่ะ
0: อ
1: ันเนี้ย
0: ที่ในนี
1: ้แต่ได้ดูนิดเดียวนะคะยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์แต่ว่าอันเนี้ยน่าสนใจแต่ก็ต้องเรียนท่านมนตรีด้วยเหมือนกันค่ะว่าท่านลองไปดูกับมหาวิทยาลัยสักนิดนึงเพราะว่าบางมหาวิทยาลัยเนี่ย
0: ก็ไปไหน
1: แล้วเนี่ยเขามีแล้วแล้วเขาก็ให้ฟรีด้วยแต่ที่เราจะสร้างเอาเงินมาถมใหม่สร้างของใหม่เนี่ยเราเชื่อมกันดีไหมหรือว่าเอาไปอัปเกรดที่มหาวิทยาลัยไปอัปเกรดมหาวิทยาลัยก็มีอยู่แล้วหรือไปเปิดพวกเอทเทคไอ้พวกคลิปน้องๆสตาร์ทอัพที่ทำเรื่องของการเทรนนิ่งแบบนี
0: ้
1: ให้มันดีขึ้นซึ่งมันต้องดีกว่าที่เราจะรับจะมาทำเองกองกลางอยู่แล้ว
0: ใช่เขามีสารตั้งต้นต้องมาตรงเกือบจะปลายแล้วด้วยนะนะขอให้ส่งท้ายให้เขาดีๆหน่อยก็แล้วกันอะไรเงี้ยนะ
2: พอเดินมาทางตรงนี้แล้วเนี่ยโอเคแน่นอนบางคนอาจจะไม่เข้าใจศัพท์ลึกๆของสิ่งที่เกิดขึ้น AI ต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อ้อค่ะแต่ในฐานะที่อาจารย์อ้อเป็นตัวแทนของประชาชนแล้ววันนี้หลายคนเริ่มรู้สึกว่าอ๋อภาษาที่มันทำให้เราเข้าใจง่ายเนี่ยมันคืออะไรบ้างเนี่ยมันเหมือนเป็นการเปิดโลกแง้มๆแล้วอะค่ะณจนถึงวันนี้อยากจะบอกอะไรกับประชาชนที่เขาติดตามข่าวนี้อยู่แล้วเขายังไม่เข้าใจว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเอาก็รัฐบาลเขาก็เห็นชอบนี่นะก็ดีถือเป็นโครงการที่ดีจะคัดกันทำไมล่ะในขณะเดียวกันอีกฝั่งนึง

0: เนี่ย อยากจะบอกอะไรกับประชาชนที่เขายังไม่เข้าใจอีกบ้างอะคะ
1: ครับ
2: ประเด็นของอ้อวันนี้ค่ะคือการใช้เงินงบประมาณของเราที่คุ้มค่าที่สุดนะคะก็คือ 3,600 ล้านเออคิดว่ามันอาจจะไม่แฟร์กับเงินของเราอ่ะกองมันเป็นกองทุนดีก็จริงซึ่งจะไม่ได้มีการผ่านครม.ไม่ได้มีการผ่านสภาเพื่อการตรวจสอบนะคะ
1: ม
2: ันเป็นประเด็นที่เราให้ความสนใจแล้วก็เงินก้อนนี้นะคะสิ่งที่เรามาคัดค้านเป็นเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเงินก้อนนี้เอาไปใช้ในอีกรูปแบบนึงเนี่ยมันจะสร้างผลประโยชน์ให้กับพวกเราได้อย่างระยะยาวมากกว่าอย่างน้อยในกลุ่มที่มีความจำเป็นจริงๆเช่น SME ที่ต้องการการเดินทางกลุ่มของอย่างเช่น SME ขอโทษค่ะ AI เฉพาะทางการท่องเที่ยวการเกษตรการท่องเที่ยวเรานี่มันมีอีกเยอะเลยที่มันต้องทำค่ะแล้วมันก็จะได้ประโยชน์ในวงกว้างก็คือว่าผู้ประกอบการนี่แหละจะใช้ได้เองเห็นเพราะว่าการเรียนเหล่านี
1: ้
2: เรามาช่วยในการโปรโมทของทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วเราไม่ควรจะสร้างอะไรซ้ำๆขึ้นมาหรือว่าบางอย่างที่ขึ้นมาแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงนี่ยังไม่นับในเรื่องของสเปคถึงความปลอดภัยของข้อมูลว่าเอาไป process ที่ไหนในประเทศไทยนอกประเทศเยอะอีกเรื่องนั้นก็มีรายละเอียดย้อนแย้งกันพอสมควรค่ะ
1: โอ้นี่ต้องฟ้าอาจารย์อ้อไว้เลยนะ
0: ใช่คือเดี๋ยวข้างหน้าต้องเรียนเชิญล็อกคิวอาจารย์อ้อไว้นิดนึงเพราะว่าถ้าจะมาอธิบายในเชิงเทคนิคอาจารย์น่าจะอธิบายให้พวกเราเข้าใจได้มากขึ้นนิดนึงเพราะถ้าสับลึกๆเราจะยากนิดนึงอาจารย์อ้อคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้ฟังในสิ่งที่ท่านหลักกระทรวงดีท่านบอกแล้วว่ามันยกเลิกไม่ได้แต่จนถึงณวันนี
1: ้
0: ถ้าอาจารย์อ้อเป็นหนึ่งท่านะคะถ้าเป็นหนึ่งในทีมแล้วรู้สึกว่าเราต้องลงกันแบบ smooth as silk แล้วล่ะเราจะยังไงกันดีคะณวันนี
1: ้
2: แต่คำตอบที่ท่านประหลัดตอบอ้อท่านไม่ได้บอกว่ายกเลิกไม่ได้นะคะท่านบอกว่าก็มี2ทางท่านยังบอกด้วยซ้ำไปที่อย่างที่เราเรียนให้ทราบตอนต้นว่าการยกเลิกน่าจะง่ายสุดเพราะท่านบอกเองว่ารัฐยังไม่มีการเสียหายอะไรนะคะคือแม้ว่าวันนี้พอผ่านไปแล้วอาจจะเป็นทางที่ทางกระทรวงนั้นตัดสินใจที่จะไปต่อโดยการประกาศแก้ไขสัญญาแต่ออก็ต้องตรงๆค่ะออว่ายังไม่ถึงตัดออปชันตรงนี้ไปก็ยังเรียนกระทรวงว่ายังมีออปชันนี้อยู่และเปิดได้ทางกฎหมายเราสามารถทำได้โดยที่เราได้เสียหายน้อยมากแต่ว่าเราจะได้ประโยชน์มากกว่ากับการใช้กับการใช้เงินที่เป็นประโยชน์สูงสุดค่ะ
1: และอย่าไปกลัวว่าถ้าจะยกเลิกจะไม่มีใครมาทำงานกับกระทรวงใช่ไหม
2: ไม่ต้องกลัว
1: ไม่ต้องกลัว
2: มาทำงานแน่นอนยิ่งมันโปร่งใสคนยิ่งอยากทำเพราะวันนี้มันไม่มีใครมันไม่ไหวหรอกกับการที่ไม่พอมันคุมเครือตั้งแต่ต้นน่ะปัญหามันลากยาวอยู่แล้วแล้วเนี่ยเราฟันธงได้เลยพอไปลากเป็นแบบนี้ดราม่ามันไม่จบแล้วเราก็จะเป็นแบบเนี้ยตะกุกตะกักไปเรื่อยๆ
1: จากโครงการนี้โครงการนู้นโครงการนั้นอีกนะฮะ
2: ใช่ค่ะตั้งทรงกันดีกว่าค่ะ
0: ได้ค่ะโหวันนี้ได้อะไรจากอาจารย์อ้อเยอะมากเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากครับดร.ครับ
2: ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: คร
2: ับ
1: สวัสดีคร
2: ับ
1: ครับผม
0: ดร.การดีเลียวไพโรจน์นะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวมีเวลาเราจะมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

어떤 초목 ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจะแสดงพระฉายาลักษณ์ประวัติศาสตร์พระองค์พาถวายความอาลัยนายบัญชาวาจาสุวรรณเจ้าของพิพิธภัณฑ์

0: มิตรชัยบัญชาตำบลอรัญยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้นำนิตยสารเก่าที่มีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตั้งแต่ปี2522ถึง2530มาจัดเรียงไว้จำนวนหลายสิบเล่มเพื่อร่วมรำลึกและแสดงความอาลัยถวายพระองค์ในบัญชาเปิดเผยว่าจัดเก็บภาพถ่ายหนังสือนิตยสารต่างๆที่เกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ไว้ที่พิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะพระองค์พารู้สึกผูกพันมากได้ตามเก็บนิตยสารเก่าๆไม่ว่าจะเป็นสกุลไทยกุลสตรีถือโอกาสนี้นำนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพในพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่มาจัดแสดงไว้เพื่อให้ประชาชนชาวพิษณุโลกได้รับชมประชาชนร่ำไห้เสียใจพระองค์พาสิ้นพระชนนางดุลธรเขียวสง่าอายุ57ปีเดินทางมาจากจังหวัดลพบุรีเปิดเผยว่าตั้งแต่ทราบข่าวว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนตนนอนไม่หลับตั้งแต่เมื่อคืนตอนแรกจะเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่มาไม่ไหวเพราะมีอาการป่วยความทรงจำที่มีต่อพระองค์ท่านที่จำได้และประทับใจคือตอนที่ตนได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จบริเวณกำแพงวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังพระองค์ท่านเห็นตนนั่งอยู่ริมฟุตบาทตอนนั้นได้นำกระดาษทิชชู่ไปปูที่พื้นเพื่อให้พระองค์ท่านเหยียบเพราะนาทีนั้นตนหาอะไรไม่ได้แต่พระองค์ทรงไม่เหยียบและทรุดตัวลงนั่งและตรัสว่าเราจะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันก่อนตรัสต่อว่าเห็นหน้าอยู่บ่อยๆนางดุลธรบอกว่าตนทำใจไว้อยู่แล้วแต่เมื่อถึงเวลาจริงๆยอมรับไม่ได้ข้างในใจเหมือนจะหลุดออกมาตนเคยหวังและหวังมาตลอดหวังด้วยแรงอธิษฐานของตนหวังปฏิหารเพราะพระองค์ท่านคือหัวใจของทุกคนนายกแถลงผลปปง.ยึดอายัดทรัพย์คดีสำคัญพร้อมมอบเงินคืนผู้เสียหายกว่า25ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานการยึดและอายัดทรัพย์สินการคืนเงินแก่ผู้เสียหายในความผิดฐานโดยสำนักปปง.ก่อนเริ่มการแถลงข่าวนายกรัฐมนตรีนำผู้เข้าร่วมงานยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการแถลงผลปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเครือข่ายหนูเฉินและเครือข่ายคนจีนกระทำผิดซึ่งเป็นการปราบปรามยาเสพติดล็อตใหญ่วันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญต่อความมั่นคงความปลอดภัยต่อชีวิตพี่น้องประชาชนคือการยึดอายัดทรัพย์สินของมิจฉาชีพที่หลอกลวงประชาชนนำไปสู่กระบวนการคืนเงินให้กับผู้เสียหายถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะเมื่อถูกหลอกลวงความทุกข์ที่สุดคือการที่คิดว่าจะไม่ได้เงินคืนซึ่งเป้าหมายไม่ได้เพียงแค่จับดำเนินคดีเพียงอย่างเดียวพวกนั้นอยู่ในคุกก็เปลืองข้าวสุกจึงต้องเร่งนำทรัพย์สินมาคืนให้กับประชาชนอย่างไรก็ตามความสำเร็จเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ให้ความร่วมมือจึงต้องขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพลใดๆทุกครั้งที่ทำงานใหญ่แบบนี้คงเคยประสบปัญหาการปัดเป่าคดีให้ผ่อนหนักเป็นเบาผ่อนเบาเป็นหายตั้งแต่ช่วงเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นที่ตนเหมาะมีต่อทีมงานปปง.ทุกคนทำให้การทำงานเกิดผลสำเร็จซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับความสำเร็จของกระบวนการนี้เป็นอย่างยิ่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะชัยวัฒน์ชี้ใบส่งตัวเป็นคอขวดระบบสุขภาพกรุงเทพเสนอเพิ่มโควต้าสิทธิ์บัตรทองกทม.ชูโรงพยาบาลแม่ข่ายเป็นศูนย์กลางนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์10พรรคประชาชนเดินทางไปที่ชุมชนวัดสุทารามพร้อมกับนางสาวภัทราพรเก่ง

0: รุ่งเรืองชัยผู้สมัครสกเขตบางซื่อเบอร์4และนางสาวพัสรินรามวงสสกทมเขต7พรรคประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองในพื้นที่นายชัยวัฒน์กล่าวว่าแม้ว่ากรุงเทพจะมีทรัพยากรด้านสาธารณสุขมากในหลายพื้นที่แต่คนกรุงเทพจำนวนไม่น้อยยังเจออุปสรรคในการเข้าถึงการรักษาหนึ่งในปัญหาที่ได้ยินบ่อยคือเรื่องใบส่งตัวของผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหลายคนต้องเสียเวลาเป็นวันกว่าจะได้เข้ารับการรักษาต้องรอหน่วยบริการปฐมภูมิหรือคลินิกอบอุ่นออกใบส่งตัวจากนั้นจึงนัดไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลในอีกวันหนึ่งทำให้คนป่วยต้องเสียเวลาเสียรายได้บางครั้งอาการทรุดลงการออกใบส่งตัวใช้เวลานานเนื่องจากคลินิกอบอุ่นมีหน้าที่ดูแลผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองกว่า3,500,000คนในกรุงเทพกำลังกลายเป็นคอขวดของระบบขณะเดียวกันระบบบัตรทองกรุงเทพมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่กลับไม่มีเจ้าภาพหลักที่รับผิดชอบดูแลอย่างชัดเจนหากตนได้รับความไว้วางใจสิ่งแรกที่จะทำคือเสนอขอเพิ่มโควต้าผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองกทมจาก 800,000 คนเป็น 1 ล้านคนพร้อมเพิ่มงบประมาณทรัพยากรและบุคลากรทางการแพทย์ควบคู่กันไปเพื่อให้ไม่ให้ภาระตกอยู่กับเจ้าหน้าที่และเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงมากขึ้นนอกจากนี้เสนอโรงพยาบาลแม่ข่ายในกรุงเทพเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการระบบบัตรทองทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
3: M-Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ผู้ชมคุณผู้ฟังคะอีกราวๆ2สัปดาห
2: ์ครับ
1: เราก็ต้องไปเลือกหมายถึงเราในที่นี้หมายถึงผู้ที่มีสิทธิ์เนาะที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะก็ไปเลือกผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยสนามนี้ไม่ได้มีแค่แข่งขันด้านนโยบายแต่มันมีประเด็นร้อนเรื่องของการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องคดีจัดซื้อจัดจ้างต่างๆนานาการซื้อขายตำแหน่งโอ้โหคึกคักมาก
2: คือที่แรกดูเหมือนว่ามันจะเรื่อยๆเหนื่อยๆเนาะมีความรู้สึกว่าเออสมัครกันแล้วก็เดี๋ยวก็รอไปเลือกอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่า เหมือนกับว่าเราก็เห็นหน้าเห็นตากันอยู่นะฮะกับผู้สมัครแต่ว่าปีนี้ผู้สมัครก็เยอะพอสมควรทำไปมาปรากฏว่ามันชักจะร้อนแรงไอ้เรื่องตรวจสอบเนี่ยถูกไหม
1: อย่างนี้เราต้องไปถามหนึ่งท่านที่นอกจากที่จะทราบในเรื่องของตรวจสอบแล้วเนี่ยยังทราบในเรื่องของตัวเลขเกี่ยวกับโพลต่างๆด้วยเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเอ๊ะโพลตัวเต็งเนี่ยยังอยู่แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีปัจจัยไหนที่จะมาทำให้โพลเนี่ยพลิกหรือเปล่าม
2: ีอะไรสามารถที่มีพลังมาเตะขาเก้าอี้ตัวเต็งได้ไหมวัน นี
1: ้วันนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพค่ะ
2: คนนี้แน่นอน
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์คร
3: ับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยครับ
1: อาจารย์ขาจากผลสำรวจนิดาโพในโค้งแรกที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอาจารย์ภาพรวมของคะแนนคุณชาชาติเนี่ยนำโด่งแบบ 67.30% เลยโอ้โหเรียกว่าทิ้งห่างคู่แข่งแบบใช่ไหมอัปเดตล่าสุดถูกต้องไหมอาจารย์
2: เป็นไงบ้าง
3: ถูกต้องครับ

0: คือทิ้งห่างเลยเนาะ
1: ใช่ในมุมของอาจารย์
0: ย้อนไปอย่าง
1: นี้ได้ๆๆอาจารย์
0: ต้องย้อนไปดูคือผมไม่แปลกใจที่ได้67%
1: ค่ะ
0: เพราะเรื่องว่าการประเมินผมทำโพลเกี่ยวกับอาจารย์ชาชาติเกี่ยวกับอาจารย์ชาชาติล่าสุดก็เมื่อธันวา68เนาะ
1: ค่ะ
0: ประมูล3ปีครึ่งผู้ว่ากทมคนพบว่าคนถึง 77% รวมกันแล้วนะครับมีความพอใจมากและค่อนข้างพอใจในการทำงานของอาจารย์ชาติในรอบ3ปีครึ่งคือธันวาที่ผ่านมานะครับโดย17ด้านนะครับก็อาจารย์ชาติก็ผ่าน15ด้าน
2: 15จาก17เลยนะ
0: 2ด้านที่สอบตก
1: ด้านไหน
0: ด้านการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในกทมการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
1: ใช่ใช่อาจารย
0: ์อันนั้นก็คือเมื่อธันวา
1: ค่ะ
0: พอโผล่มาครั้งนี้เนี่ยคะแนนแก 67% นำริ้วเนี่ยผมไม่แปลกใจนะครับไม่แปลกใจที่นำขนาดนี
2: ้
0: นะครับแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวต้องรอดูก่
2: อ
0: นเพราะการเก็บโกงผมเนี่ยเก็บเมื่อ2ถึง4มิยอคือเก็บมาจากเราได้เบอร์เน
2: า
0: ะ
2: แล้วหลังหลังมาได้เบอร
0: ์แต่ว่าเป็นการเก็บก่อนที่จะโดนลุมสกรรม
2: ก่อนทัวร์จะลง
0: ก่อนลุมสกรรมอ่ะลุมจากผู้ตาย
2: อ่
0: ะนะครับนะเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่ารอบหน้าผมจะเก็บผมจะเริ่มเก็บวันจันทร์นี้
2: จันทร์นี้นะวันที่15
0: 15จันทร์นี้
2: 15
0: นะครับแล้วจะเปิดผลโพวันที่19
2: วันศุกร์เลย
0: วันศุกร์เลยเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันเดี๋ยวจะ7วันก่อนการเลือกต
2: ั้งมันจะไม่ได้
0: กกต.จะเล่นงานซะนะครับ
2: ผมจะซื้อจ้างไม่ได้
0: แล้วผมอาจจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับ
2: เรนกายแต่ว่างั้นเลยนะ
1: อาจารย์ทีนี้ในทางสถิติหรือว่าพฤติกรรมคนกรุง มันแรงมากพอไหมคะอาจารย์ที่กระแสข่าวเหล่านี้ที่มันมาเขย่าเก้าอี้แชมป์อดีตแชมป์หรือว่าที่แชมป์เนี่ยที่จะทำให้
2: จะหายไปเยอะไหมคะ
1: 67% ของคุณชาชาติซุดหรือวูบลงไปมันมีผลไหมคะอาจารย
2: ์ว่าไป
0: จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถามว่ามันมีโอกาสไหมที่คะแนนจะร่วงจากการถูกโจมตีมันมีโอกาสนะครับนะอย่าลืมว่าองค์จำได้ว่ามีตอนเลือกตั้งเมื่อปี56นะครับค
2: ุ
0: ณพงษ์สภัทรกับนะครับนะกระแสเดียวว่าคุณทุนจตุพรจะเข้ามาเป็นรองผู้ว่าให้คุณพงษ
2: ์สภัทรตอนนั้น
0: คะแนนเปลี่ยนทันทีนะครับคะแนนหม่อมขึ้นแซงทันทีเลยอันนั้นเพียงแค่ไม่กี่วัน5วันก่อนการเลือกตั้งเท่านั้นเองแต่ในขณะนั้นเนี่ยคะแนนทั้ง2คนเนี่ยสูสี
2: ตอนนั้นสูสี
0: กันมากนะครับพอมันพลิกมันก็เลยพลิกได้แต่ตอนนี้คะแนนมันไม่สูสีกัน
2: มันทิ้งเยอะ
0: ถามว่าจะพลิกได้ไหมโอ้โหมันต้อง
1: พลิกยากกันนะอาจารย
2: ์คือขึ้นลดอ่ะอาจจะลดแต่ว่าไม่พลิกกว่างั้นเนี่ยนะ
0: ผมว่ามันอาจจะลดแต่ไม่พลิกหรืออันดีไม่ดีอาจจะไม่ลดเลยด้วยซ้ำไปเพราะผมกำลังมองว่
2: า
0: สิ่งที่คุณคริสนะครับคุณจิรายุหรือแม้กระทั่งสสแบง
1: ค์
0: นะครับเปิดเผยเปิดอะไรทั้งหลาย
2: สามรุ่มหนึ่งเลยสามรุ่มหนึ่งเลย
0: มันดูยังไม่แรงมันยังดูเป็นเพียงแค่แผลนิดบาดแผลเข็มทิ่มนะครับปิดสตาร์ทปิดฟาสเตอร์3วันก็หาย
1: อาจารย์อาจารย์ข้อมูลไม่แรงหรืออาจารย์ชาชาตั้งรับดี
2: อ
1: ะไร
2: ยังไง
0: มันก็สองอย่างข้อมูลอันหนึ่งไม่แรงอันที่สองอาจารย์ชาแกก็ตั้งรับดูเหมือนแกรู้อยู่แล้วว่าแกจะต้องโดนอะไรบ้างแกก็ตั้งรับนะครับคือข้าอยากเอาชาชาชาลงเนี่ยผมเคยพูดมานานแล้วว่ามันอยู่แค่4วิธีวิธีที่1มันผ่านไปแล้วก็คือต้องหือหาคนปังๆมาลง
2: หมดแล้ว
0: จบแล้ววิธีที่2สีส้มต้องมีคะแนนมาให้หมดซึ่งมันก็ไม่มีโอกาสเพราะจากว่าแฟนคลับสีส้มตัวจริงเสียงจริงเนี่ยอายุ18ถึง35เนี่ย 70-80% ของคนกลุ่มเนี้ยเป็นเลือกการชาชาแล้วมันต้องดึงกลับมาให้หมดซึ่งก็เป็นไปได้ยากมากที่ดึงกลับมาให้หมดแบบที่3แนวทางที่3ซึ่งก็ยากเช่นเดียวกันก็คือกลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยต้องรวมกลุ่มกันได
2: ้ซึ่งดูวันนี้ก็ไม่มี
0: เป็นคุณอนุชาดร.ติงนะครับหรือแม้กระทั่งบิ๊กยม
2: ในกลุ่มอนุรักษ์นิยม
0: ต้องรวมที่คนใดคนหนึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได
2: ้ดูแล้วไม่ได้
0: ในขณะเดียวกันอาจารย์ชาชาต้องถูกดึงคะแนนออกไปจนกระทั่งคะแนนหายไปเยอะดึงถูกสีส้มดึงออกไปจนหายไปเยอะซึ่งมันเป็นไปไม่ได
2: ้
0: อันสุดท้ายครับซึ่งมันเป็นไปได้แต่ก็ยังเป็นไปได้ยากนอกจากว่านะครับทีมงานของคู่แข่งชาชาจะสามารถไปขุดคุยออกมาได้หรือมีเรียกผมเรียกว่ามีมีดบางตอน
2: ใหญ่กว่านี้ว่างั้นเน
1: ี่
2: ย
1: ข้อมูลบิ๊กดาต้าจริง
0: ๆ
2: แค่นี้ยังไม่พอ
0: ไปเนี่ยต้องเห็นถึงกระดูกอาจารย์ชาติอ่ะไม่ใช่แผลเลือดไหล
2: แค่ปลาสิวๆนี่ไม่ได้ว่างั้นเนี่ยนะทุกวันนี้ยังไม่พอ
0: ตอนนี้มันไม่
2: ม
0: ีตอนนี้มันไม่มี
1: แวะกลับไปข้อสักครู่ที่บอกว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องกับส้มเนี่ยจะสงสัยอย่างนึงว่าทำไมที่ผ่านมาเนี่ยโอเคอาจารย์เป็นคนบอกเองว่าแฟนคลับสีส้
2: ม
1: หายไปเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่เทไปหาคุณชาชาใช่ไหมแต่ทำไมรอบนี้อาจารย
2: ์
1: นโยบาย AI จับโกงหรือแม้กระทั่งกระแสที่ผ่านมาที่มันเคยไลน์สไลด์ยังไงมันก็ดูเหมือนไม่กลับมามันเป็นเพราะอะไรคะถ้าให้อาจารย์วิเคราะห์
0: ผมว่าค

0: รุงเทพนะผมไม่ขอแบ่งเจเนอเรชันแล้วกันแต่กรุงเทพส่วนใหญ่จะคิดคล้ายกันก็คือว่าจะแยกระหว่างการเมืองท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติออกจากกันเขาแยกออกจากกันนะครับก็ครั้งที่แล้วเอางี้เลยว่าครั้งแล้วส่งคุณวิโรจน์
1: อ
0: ่ะคุณวิโรจน์เป็นที่รู้จักอยู่แล้วใช่ไหม
2: ใช
0: ่เรื่องปี65นะครับคุณวิโรจน์ยังได้แค่ 200,000 กว่าเลยแพ้ดร.เอกต่างหาก
1: ใช่
0: เพราะอะไรล่ะเพราะว่าคนกรุงเทพเขาบอกว่าเขาเลือกผู้ว่า

0: มอได
1: ้
0: เขาไม่ได้ต้องการคนเลือกเพื่อมาเปลี่ยนโครงสร้างประเทศ
1: เออ
0: นะครับเขาไม่เลือกนายกรัฐมนตรีเขาเลือกผู้ว่ากทม.
1: เขาแยกชัดเจน
0: ได
2: ้ค่ะ
0: เขาแยกได้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับ
2: คือละประเด็น
0: ผมก็เลยไม่แปลกใจว่านะครับคะแนนส่วนใหญ่เนี่ยมันถึงได้เทมหาจารย์ชาติในขณะเดียวกัน4ปีที่ผ่านมาของจารย์ชาติเนี่ยนะครับนะมันก็ไม่ได้มีบาดแผลอะไรที่คุณมาเขี่ยมาเกากันใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: พอถึงเวลาตอนนี้มาเคลียร์มาเกาตอนนี้คนก็ตั้งคำถามว่าทำไมต้องมาเคลียร์มาเกาตอนที่มาโจมตีตอนเลือกตั้งล่ะ
1: ทำไมไม่ก่อติดแกนตั้งแต่4ปีที่แล้วงั้นเนี่ยนะ
0: อยู่มาตั้ง4ปีไม่คุณไม่เคลียร์ไม่เกาเขา
2: เพิ่งทราบอาจารย์เขาเพิ่งทราบ
0: มันก็เป็นคำถามนะครับ
2: อาจารย์ทีนี้มันจะมีในโพลของอาจารย์นะคะว่าประมาณ 10% ที่เขายังไม่ตัดสินใจอาจารย์มอง 10% นี้ว่าจะ
1: วันนี้จะแบ่งแกว่ง
2: ไปทางไหนจะเทไปทางไหนคะอาจารย์คะ
0: ผมว่า 10% เนี่ยมีแนวโน้มเทไปฝั่งคอนเซอร์วทีฟมากกว่าคงกระจายกันไปอ
1: ่
0: ะแต่ว่ามีโอกาสแนวโน้มส่งไปทางคอนเซอร์วทีฟมากกว่าซึ่งคอนเซอร์วทีฟที่น่าสนใจนี่ก็คือดร.ติ่ง
1: มาริกา
0: ดร.มาริกานะครับนะก็อาจจะเทไปหาคุณอนุชาบ้างนะครับผมกรบ้างวิกยมบ้างเพราะอะไรครับเพราะคนไม่ตัดใจ 10% เนี่ยผมไม่แกะข้อมูลดูนะสูงๆอยู่ที่ไหนสูงๆอยู่ที่คน60ขึ้นพ่อบ้านแม่บ้าน
1: พ่อบ้านแม่บ้าน
0: และคนอายุคนยุค46ถึง59หรือ46ขึ้นไปอ่ะ 10X Baby Boom แล้วก็ Silent Generation นะคร
2: ับ ก็ไปตัดแต้มกันเอง
0: เหล่านี้ไม่ใช่ FC ตัวจริงเสียงจริงของสีส้ม
2: ค่ะ
1: อ
2: าจารย์ก็แปลว่าฝั่งอนุรักษ์นิยมเขาก็ไปแบ่งเค้กตัดแต้มกันเอง
1: ก็ตัดแต้มกันเองอีก
0: แล้วก็ตัดแต้มกันเองอ่ะแต่ต่อให้เขารวมแต้มแล้วอย่างนั้นก็ไม่เท่าร
1: วมแต้มก็ไม่ได้ใช่ไหม
0: ผมดูแล้วเนี่ยนะดูแล้วรู้สึกว่ามันขาดแล้วอ่
2: ะ
0: เดี๋ยวก็รอดูโพข้างหน้ารอดูโพโค้งเนี้ยที่จะออกมา
1: วันที่19
0: ผลวันศุกร์อ่ะ
1: วันศุกร์ที่19
0: ถ้าอาจารย์ชาติยังคงรออยู่ที่60กว่า
1: ก็จบเลย
0: เอางี้ถ้าเกิดตั้งแต่รอ60กว่านะผมว่าไม่ต้องตีแล้วเสียเวลา
1: ใช่
2: อาจารย์ในฝั่งของสกบ้างอาจารย์จนถึงวันนี้ค่ะที่อีกประมาณไม่เกิน2สัปดาห์ที่เราจะได้เข้าคูหากันแล้วเนี่ยอาจารย์เห็นความน่าสนใจอะไรในมุมของสนามสกบ้างอะคะ
1: หรือว่าจะมาแบบเก่าๆเดิมๆเลยหรือว่าจะพลิกเป็นใหญ่โต
0: สกเนี่ยผมพูดก่อนว่าสกอย่างที่ผมเคยพูดครั้งก่อนนู้นเน
2: ี่
0: ยว
2: ่
0: ามีสกคนเป็นสกส่วนใหญ่นะก
2: ็
0: จะมีคะแนนจัดตั้ง
1: ใช่
0: อะไรจะตั้งที่มาจากชุมชนหม
1: ู
0: ่บ้านขนาดเล็ก
1: เคยเลือกยังไงก็เลยอย่างนั้น
0: แถวริมถนนในซอยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็มีคะแนนจัดตั้งหรือว่าคอนโดขนาดเล็กซึ่งแน่นอนคะแนนจัดตั้งเหล่านี้ก็คืออยู่ในเชิงของระบบอุปถัมภ์เช่นเขาเคยไปฉีดยากำจัดยุงช่วยฉีดพิษสุนัขบ้าแก้ไขปัญหาถนน
1: ก็ด้วยท่านคนนี้ว่างั้นเนี่ยนะ
0: นะครับนะก็มีคะแนนจัดตั้งส่วนใหญ่เพราะว่าเรียกว่าสกที่ผ่านมาหลายคนรู้แต่เป็นสกเก่า
1: บางคนเก้า
0: สมัยเงี้ยซึ่งเราไม่เคยรู้จักชื่อเลยก็มี
1: บางคนมีเก้าสมัยนะอาจารย์
0: ทีนี้โพครั้งนี้เนี่ยสังเกตดูคนเลือกสกอิสระ
1: 29%
0: นะในขณะที่คนเลือกพรรคประชาชนนะครับ 26% นี่ขนาดพรรคประชาชนมีอะไรครับมีฐานเสียงในกทม.เรียกว่าสสทุกเขตอ่ะ
1: ใช่
2: ค่ะ
0: อย่างได้แค่29นะครับนะพรรคประชาธิปัตย์ได้11คนไม่ตัดใจมี18นะพรรคเพื่อไทยนะครับก็มีความเข้าใจโทษดีก็เรียกกลุ่มเพื่อไทย
1: กลุ่มเพื่อไทย
0: เพื่อไทยร้ายลงตัวนะครับมี
1: 6%
0: แล้วกลุ่มคนทำงานแล้วมาดูกลุ่มคนทำงานนิดนึงกลุ่มคนทำงานทีมคนทำงานเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าเป็นทีมที่นะครับในทางอดีตที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ต่อศักดิ์เนี่ยพยายามจะเซตขึ้นมานะครับนะเพื่อหวังว่าเข้าสภาแล้วจะได้เป็นไม้เป็นมือในการช่วยเหลืออาจารย์ชาติซึ่งอาจารย์ชาติก็ปฏิเสธว่าไม่ผมไม่ได้มี
1: ผมไม่ได้มี
0: เองนะเป็นเรื่องของประธานที่ปรึกษาเขาทำกันเอง
1: เขาทำกันเอง
0: แต่ยังก็ตามคนส่วนใหญ่ก็รู้ว่าเนี่ยคือทีมที่เขา
1: ไปเนื้อนี่แหละ
0: ทีมเนื้อแหละนะครับซึ่งหลายคนก่อนเข้ามาเนี่ยหลายคนก็คงหวังว่าจะโหนอาจารย์ชาติได
1: ้
0: นะครับนะแต่ว่าอย่างก็ตามอาจารย์ชาติก็ไม่อนุญาตให้โหนอันที่หนึ่ง
2: อ
0: ันที่สองไม่อนุญาตให้โหนแล้วเนี่ยคะแนนก็ดันไม่
1: ม
0: ามีแค่6%เพราะอะไรต้องย้อนกลับไปดูโพเมื่อ2อาทิตย์ก่อนที่โพเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจะออก
1: ครับ
0: โพ2อาทิตย์ก่อนเนี่ยผมมีคำถามถามนึงว่าท่านจะเลือกผู้ว่าจากสกจากพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเดียวกันหรือไม
1: ่
0: คนประมาณ50%กว่าบอกว่าจะเลือกจากกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองที่แตกต่างกัน
1: อ๋อไม่จะเป็นต้องมาด้วยกันงั้น
0: เห็นโพนี้ปั๊บผมก็นึกเลยเอ้าถ้าคนเลือกอาจารย์ชาติเยอะๆเขาก็ไม่เลือกสกในสายอาจารย์ชาติสิท่านผมไม่แปลกใจเลยเพราะคะแนนคนทำงานเหลือแค่6% ในขณะที่กลุ่มอิสระเนี่ยทะลุเข้าไป 29% อื
1: ม

0: นะครับแปลว่าอะไรมันสรุปได้อย่างนึงว่าคนกรุงเทพเนี่ยไม่ต้องการการสูบขาดอำนาจในสภากทมต้องการให้สมาชิกสภากทมเป็นกลุ่มอิสระและส่วนใหญ่หรือว่าจะเป็นการเมืองอื่นนะครับที่คอยมีหน้าที่ไปตรวจสอบการทำงานของผู้ว่ากทม
1: โอ้นี่ชัดเจนแล้วนะ
0: อันนี้ชัดเจนเลยทีนี้กลุ่มอิสระมันก็มีเยอะหลายกลุ่มเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ทีนี้ถามว่าผลออกมาอย่างเงี้ยคิดว่าอิสระจะเข้ามาเยอะไหมผมว่าอิสระน่าจะเข้ามาเยอะถามว่าทีมคนทำงานเนี่ยที่ผมเก็บได้ 6% หรือเพื่อไทยได้ 6% เนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างว่าเขาไม่ได้ส่งคนลงทุกเขตถึงเวลาเขาอาจจะได้เข้ามาบ้างพอสมควร
1: บ้างพอสมควร
0: นะครับแต่คิดว่าคงได้ไม่เยอะอย่างที่เขาคาดหวังไว้หรอกแต่เขาได้มาแน่น
1: อ
0: นนะครับฉะนั้นสก.คราวนี้ผมก็เลยคาดเดาไว้ว่า
1: เป็นยังไงหน้าตา
0: จำนวนสก.ในแต่ละกลุ่มแต่ละพรรคจะไม่เยอะครับจะกระจายกัน
1: ไป
0: ครับผมสูงสุดผมว่าไม่ว่ากลุ่มใดหรือพรรคใดก็ตามนะส
1: ู
0: งสุดได้ไม่เกิน20เก้าอี้ครับ
1: จากทั้งหมด50แล้วนะ
0: สูงสุดได้ไม่เกิน20เก้าอี
1: ้
0: ดีไม่ดีไม่ถึงด้วยดีไม่ดีได้กับเพื่อไทยครั้งก่อนนะ17เก้าอี้อ่ะ
1: อ๋อหมายถึงกลุ่มที่จะได้คะแนนมากที่สุดก็เต็มที่ไม่เกิน20แล้วว่างั้นได้นะ
0: ใช่ครับผมไม่เกิน20ครับขอให้เป็นอิสระก็เข้ามาไม่เกิน20คนขอเป็นพรรคประชาชนก็ไม่เกิน20
1: อย่าง
0: น
1: ี
0: ้เป็นพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่เกิน20
1: อย่างนี้ภาพรวมแล้วอาจารย์ชาติจะทำงานยากขึ้นหรือง่ายขึ้นหรือเหมือนเดิมกับ4ปีที่แล้วครับ
0: สมมติอะไรอาจารย์ชาติก็ไปทวงดึงอำนาจเอาแล้วก็ไปเจรจาเอาทีละกลุ่มเริ่มเลยก็นะครับถึงเวลาก็ลงไปเจรจาเอาก็แล้วกันอยากได้อะไร
1: ไล่คุยกันทีละกลุ่มว่างั้นนะ
0: คือผมว่าคนกรุงเทพเป็นคนคิดอย่างนี้มาตลอดนะคนกรุงเทพสังเกตดิคนกรุงเทพชอบหนึ่งชอบเลือกพรรคฝ่ายค้านชอบอยากเป็นฝ่ายค้านก็เลยบอกว่านะคนต่างจังหวัดตั้งรัฐบาลคนกรุงเทพล้มรัฐบาลเพื่อเขาเป็นฝ่ายค้านขนาดสภากทมยังไม่เว้นเลยแม้กทมสภากทมไม่มีฝ่ายค้านนะแต่ก็ไม่ยอมเลือกฝ่ายที่เป็น
1: ฝ่ายเดียวกับ
0: เป็น
1: กับผู้ว่า
0: ฝ่ายเดียวกับผู้ว่ากับผู้บริหาร
2: นี่พยายามหาข้อมูลไปด้วยนะคะเนี่ยอาจารย์เพราะว่าต้องเข้าคูหาเหมือนกัน
1: อาจารย์พัทยาเป็นไงพัทยาเลือกวันเดียวกันพัทยาสักหน่อยที่
0: พัทยาที่ผมว่าน่าสนใจนะ
1: ยังไงยังไงรายฟังนี
0: ้กรุงเทพนะเพราะว่านายกเบียร์เนี่ยครั้งแล้วได้ที่หนึ่งก็จริงแต่ครั้งนี้เนี่ยไอ้คนที่ได้ที่สองกับที่สามอ่ะเขาก็รวมกลุ่มกันเป็นพรรคประชาชน
1: ใช
0: ่ฉะนั้นทีนี้โอเคถ้าเอาคะแนนข้างก่อน2อันมารวมกันมันมากกว่านายกเบียร์อยู่แล้วแต
1: ่
0: คะแนนคนได้ที่สองครั้งที่แล้วที่ได้ที่สองเนี่ยที่เป็นรู้สึกจะเป็นพี่ของคนสมัครเขาเนี่ยนะครับนะคนจำนวนหนึ่งที่เลือกเขาเนี่ยจำนวนหนึ่งก็เป็นคอนเซอร์ทีฟเขาไม่เอาสีส้มก็เลยคำถามว่าคะแนนมันจะเทไปไหนล่ะมันจะเทกลับไปที่นายกเบียร์หรือเปล่าซึ่งผมว่ามันน่าจะสูสีกันน่าดูเลยแต่ในเดียวกันก็ต้องยอมรับว่านายกเบียร์4ปีที่ผ่านมาก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเมืองพัทยาได้เยอะมาก
1: ก็มีผลงานแล้วว่างั้น
0: นะว่าคิดว่าน่าจะยังมีโอกาสสู้นะครับแม้ว่าบอกตรงว่างานนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนอ่ะงานนี้หนักกว่าครั้งก่อนเยอะเลย
1: เหนื่อยกว่าว่างั้นเลย
0: นะครับรอดูว่าผลจะเป็นยังไงแต่ผมว่าแกคงสู้ขาดใจอ่ะ
1: เลือกวันเดียวกันด้วย28เนี่ยนะกรุงเทพกับพัทยาม
2: ีบทวิเคราะห์นึงอาจารย์น่าสนใจคือวันก่อนได้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ท่านนึงอะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าการเดินทางลงพื้นที่ของพรรคส้มเนี่ยเหมือนเป็นการชิงชัยในระดับประเทศอาจารย์ คือไม่ได้เอาคนในท้องถิ่นแล้วลงไปอะไรเงี้ยตรงนี้อาจารย์มองยังไงอะค่ะ
0: ก็เอาว่าสกสีส้มเขาแล้วได้มาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ให้คนจัดตั้งมาส่วนใหญ่ได้จากกระแสจากบ้านมีรั้วกับกระแสจากคอนโดระดับสูงอ่ะก็เทรวมกันให้ไปอ่ะนะครับนะครั้งนี้ถ้าอยากชิงสกได้ก็ต้องไปเอากระแสจากนั้นมาให้ได
2: ้ทันเหรอ
0: แถวเหล่านี้มันก็จะอยู่เฉพาะอยู่แถบในเมืองอ่ะนะแล้วออกไปมันเป็นคะแนนจัดตั้งทั้งนั้นก็แน่นอนเลยก็คือจริงแล้วการลงสกหรือผู้ว่าเนี่ยมันต้องเอาคนที่เข้าใจกทมจริง
1: ใช
2: ่
0: นะคนที่อยู่ในพื้นที่คะแนนมีคะแนนจัดตั้งหรือคนที่เข้าใจกทมจริงต้องเอาคนเหล่านั้นน่ะไม่ใช่ส่งใครก็ได้แบบสสอ่ะ
2: ค่ะอาจารย์ขยับกลับมาในเมืองอีกนิดนึงได้มั้ยคะอาจารย์วิเคราะห์อาจารย์ติ่งหน่อยได้มั้ยดร.ติ่งอ่ะค่ะอาจารย์ค่ะ
3: คร
2: ับ
3: มาริกาผม
2: ว่าจริงๆน่าสนใจในโดยเฉพาะในโพลอาจารย์เนี่ยน่าสนใจมากอาจารย์มองยังไงคะ
0: จริงๆดร.ติ่งเนี่ยนะผมว่าผมพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าดีไม่ดีคะแนนจะนำมาคุณอนุชาก็นำอย่างที่ผมคิดจริงๆ
2: ค่ะ
0: นะจริงๆถ้าต้องเลือกติ่งเนี่ยตัดใจนะย้อนกลับไปไปปัดคะแนนจะเยอะกว่านี
2: ้คะแนนมันจะไม่แตกกระสั้น
0: ใช่นะครับแต่ที่อย่างไรก็ตามถามผมว่าต้องเลือกติ่งมีโอกาสแซงแล้วก็โจมให้มีโอกาสครับแต่ผมก็ไม่ขอฟันธงว่าจะแซงหรือเปล่านะแต่มีโอกาสแซงแน่นอน

0: นครับ
1: อาจารย์แล้วมันสามารถพิสูจน์ได้ไหมคะว่าเนี่ยเพราะว่าดร.ติ่งอ่ะเขามาในนามอิสระไงก็เลยไม่ได้คนเขาก็เลยเทใจให้มากกว่าในนามประชาธิปัตย์แบบนี้ไหมคะอาจารย
0: ์เป็นไม่ได้ว่ามาในนามอิสระที่หนึ่งและที่สองค่ะว่าคนเลือกดร.ติ่งเนี่ยส่วนใหญ่คือใครส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ทุกคนนะแต่ส่วนใหญ่ก็คือคนที่เลือกพรรคภูมิใจไทยเมื่อ8กุมภาพันธ์นั่นแหละคือสายอนุรักษ์นิยมนั่นแหละ
1: ต้
0: องหาทางลงสายอนุรักษ์นิยมก็มีชื่ออยู่แค่นี้นะมีดร.ติ่งหรือไม่ก็จะกลับไปประชาธิปัตย
2: ์
0: นะคนที่เลือกคุณพรรคสีน้ำเงินคราวที่แล้วก็ประชาธิปัตย์เดิ
2: ม
0: คนบางคนก็ไม่อยากกลับไปประชาธิปัตย์ก็วิ่งหาที่ใหม่ลงนะครับก็มีดร.ติ่งนะหรือไม่ก็อะไรล่ะไปวิ่งไปหาวิกยมนะครับองค์กร
2: มีแค่นั้น
0: ทางเลือกอยู่แค่นี้แหละ
2: แค่นั้น
0: ก็ไม่มีทางเลือกอื่น
1: ค่ะอาจารย์แต่เป็นนั้น
0: ผมก็เชื่อว่ามันน่าจะเอ็นไปทางดร.ติ่งมากกว่า
1: ค่ะนี่จริงๆอ่ะพูดเป็นเล่นไปอาจารย์10คนที่ผมคุยด้วยนะประมาณ8นะที่เขาบอกว่าก็ถ้ายังไงคุณชาชาได้อยู่แล้วไปเรียกดร.ติ่งดีกว่าจริงจริงอาจารย
0: ์ก็เป็นไปได้มีหลายเหตุผลนะมีหลายเหตุผลมากเลยแต่คนคิดนะ
2: แต่ดูภาพรวมแล้วไม่น่าจะคนนะจ้าๆเลยได้แต่จะมีผลในการที่จะขยับเข้ามาเป็นเบอร์2เลยใช่ไหมเป็นที่2เลยอะไรเงี้ยใช่ไหมมีโอกาส
0: ใช่ครับตอนนี้เขารู้นะตอนนี้เขาแข่งที่2กันนะ
2: ใช่ไม่ได้แข่งที่1กันแล้วโอ้โหเป็นโพมาขนาดนี้ขนาดสมมติว่า55-45
0: แข่งที่2กันเยอะๆดิแล้วต่างฝ่ายต่างไปดึงคะแนนที่จะเทให้ที่1รอที่1มันก็ล่วงลงมาได้เหมือนกันนะ
1: โพครั้งต่อไปของอาจารย์จะออกเมื่อไหร่นะคะอีกสักทีค่ะอาจารย์
2: วันที่19
0: วันอาทิตย์นี้ไม่ใช่โพกูว่า
1: ครับ
0: วันอาทิตย์เป็นโพเรื่องเกี่ยวนโยบายของรัฐนะครับน
2: ะ
0: แล้วเดี๋ยววันที่19เป็นโพสุดท้ายของ
2: ผู
0: ้ว่ากท
2: ม.
0: ก่อนที่จะเก็บต่อไปแล้วเปิดผลทีก็คือปิดที
2: ต้องปิดที
0: เก้านี้จะเป็นโพสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในระหว่างก่อนการเลือกตั้ง
2: ก็ต้องติดตามกันนะ
1: เดี๋ยวลุ้นด้วยใจระทึกค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
2: ขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์สุวิชาครับสวัสดีครับ
1: อาจารย์สุวิชาเป้าอารีนะคะเป็นผอ.สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพท่านก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องของตัวเลขอยู่แล้วแน่นอนว่าอาจารย์ชาชาติเป็นตัวเต็งที่ถึงแม้ว่าจะมีกระแสข่าวมากมายที่จะมาเขย่าบัลลังก์ของท่านแต่ดูเหมือนว่านิด้าโพเองเป็นอีกหนึ่งสำนักที่ยืนยันว่าไม่หรอกทำอะไรไม่น่าจะได้หรอก
2: อาจจะลดลงไปบ้างแต่ไม่ถึงหลักล่มคือลดแต่ไม่ล่มดูภาพแล้วก็ภาพรวมอย่างนี้
1: ใช่เพราะว่าตัวของอาจารย์ชาชาติเองเนี่ยท่านก็ยืนยันทุกครั้งที่มีการแถลงออกมาเวลาที่มีคนสงสัยหรือแม้กระทั่งเวลาสื่อมวลชนเอาไมค์ไปสัมภาษณ์ท่านเนี่ยว่าท่านไม่เคยปกป้องผู้กระทำผิดอยู่แล้วแล้วคดีก็อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเอาจริงนะอุ้มสังเกตแม้กระทั่งคนที่เขามาเปิดข้อมูลนะคะอย่างเช่นคุณสุพนัสอย่างเงี้ยคือมีข้อมูลในมือจริงแล้วก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นในทางวิทยาศาสตร์ว่าเหตุผลคืออะไรและที่ดำเนินการคืออะไ
2: ร
1: แต่ท่าทีในการที่จะปะทะกับอาจารย์ชาชาติน้อยมากนะเพราะก็ดูเหมือนกับว่าก็ทราบดีว่าจริงแล้วอาจารย์ชาชาติเป็นยังไงแต่สงสัยในกระบวนการมากกว่าหรือบุคลากรต่างๆที่ดำเนินการมากกว่า
2: ไม่ได้สงสัยตัวอาจารย์ว่างั้น
1: คือถามว่าไม่สงสัยเลย 100% มั้ยก็ไม่ขนาดนั้นแต่มันก็มีน้อยมากหรือแม้กระทั่งคุณวิโรจน์ลัคนาดิศรอย่างเงี้ยเวลาที่ก็จะมีการวิเคราะห์หรืออะไรใดๆต่าง
2: ๆ
1: ก็จะน้อยมากเพราะว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าด้วยพลานุภาพหรือด้วยความที่แผลมันน้อย
2: อ
1: ันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อย่างที่อาจารย์สุวิชาบอกแล้วอะค่ะว่าเดี๋ยวถ้ามีหลักฐานที่มันเป้งๆจริงๆอะนั่นแหละถึงจะค่อยมาดูกันว่าบัลลังก์จะโดนเขย่าหรือเปล่า
2: คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าแผลน้อยแต่ส่วนหนึ่งก็คือกลัวกระแสตีกลับเหมือนกันไงกลัวกระแสตีกลับเหมือนกันไง
1: ไม่ถึงใครมาแฉคนนั้นโดนเองอย่างนั้นเหรอคะ
2: มันส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือว่าเอ้าก็ไปฟ้าเขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าเขาก็จะไม่เลือกตัวเองนะบางทีถ้าเกิดว่าเขาอะไรอย่างนี้ขึ้นมาคือกระแสตีกลับบางส่วนไงก็เลยต้องมีช่างใจไว้หน่อยเพราะบางอย่างมันยังไม่จงคลึ้มจงแจ้งไง
1: ได้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาแชร์เล่าข่าวเด็ดกันต่อค่ะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยา

0: กรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมอ้าวคุณผู้ชมค่ะถ้าใครที่ต้องการทริปพักผ่อนที่ได้ทั้งความสนุกได้นอนโรงแรม5ดาวด้วย
4: ครับ
3: แล้วก็ได้สูตรลับของการมีอายุยืนแบบแข็งแรงกลับมาด้วยSmooth 105.5 ค่ะชวนคุณแพ็คกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเลบ
4: ครับ
3: เขาบอกว่าไปแล้วจะนอนหรูอยู่สบายถ่ายรูปมุมไหนก็ปังที่โรงแรม5ดาวสุดหรูในพัทยาค่ะ
4: ว้าว
3: นี่คือกิจกรรม Smooth Health Insight Longevity Secrets ครั้งนี้เขาจะพาไปอัปเดตเทรนด์ Longevity กับคุณหมอที่จะมาเปิดความลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายๆวิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม Body Composition และจะทำให้คุณได้มองเห็นสมดุลของร่างกายคุณปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายกับ Sound Healing
4: โอ้โหอยากไปเลยนั่น
3: แหละแล้วก็ไปฟินกับซีฟู้ดบุฟเฟ่สุดพรีเมียมค่ะโอ้ยนักเหงาต้องชอบแน่เลย
4: คือปกติแล้วนะทัวร์ลักษณะนี้แรกๆเลยเขาเรียกทัวร์สุขภาพ
3: ค่ะ
4: ตัวสุขภาพมันกินไม่ค่อยอร่อยว่าง
3: ั้นนะแต่นี่
4: แน่นเลย
3: เป๊ะเลยเพราะว่าพรีเมียมด้วยแล้วพอทานเสร็จรู้สึกผิดน้อยหน่อยเพราะว่าเขาจะพาไปเต้นแอโรบิกริมหาด
4: ก็นี่ไงถึงบอกว่าเนี่ยมันคือพรีเมียมของตัวสุขภาพ
3: คือตอนนี้เทรนด์เต้นแอโรบิกกำลังมา
4: ใช่
3: ไหมคะที่ไหนเขาก็ฮิตกันมากเลยแล้วครั้งนี้ไปกับดีเจลูกว่าพิจิกากิจกรรมจะมีขึ้นวันที่4-5กรกฎาคมนี้ค่ะแพ็กเกจสุดคุ้มเลยนะคะทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงแล้วก็ได้สุขภาพด้วยท่านละ 5,550 บาทค่ะจองได้เลยนะคะที่ LINE @smoothfm หรือโทรไปที่02-245-7184
4: ครับ
3: เขารับจำนวนจำกัด30ท่านเท
4: ่
3: านั้นค่ะได้ติดตามข่าวของเดี๋ยวจะบอกว่าหวยสลากินแบ่งรัฐบาลไหมคะ
4: สลากินแบ่งรัฐบาล
3: นักข่าวได้ติดตามไหมคะ
4: ติดตามผมตามแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเป็นเดือดพอสมควรนะผมเป็นเดือดเพราะรู้สึกสงสารป้าขยันของผมอ่ะจริงผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนซื่อๆอย่างแกเนี่ยจะต้องไปถูกกระทำย่ำยีขนาดนี้ผมโกรธนะโดยส่วนตัวนะแต่ด้วยความที่เราเป็นสื่อเราก็ไม่อยากที่จะอะไรมากแต่เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะสังคมบ้านเราเนี่ยมันแต่ก็ยังดีนะอย่างผมก่อนจะเข้ารายการเราเป็นรายการของวิจิตรวนารายการทางการ
3: กฎหมาย
4: ก็ได้ฟังทนายรณรงค์ของเราก็ถือว่าก็ยังมีทางออกเพราะเดิมทีเราใจหายแวบไปนะทันทีที่ได้ยินข่าวว่าเขาเผาลอตเตอรี่ของป้าทิ้งไปแล้วผมมีความรู้สึกว่าโอ้ทำไมคนซื่อๆอย่างป้าเนี่ยขายพุ่งกำลัง5บาทเนี่ยจะต้องมาถูกกระทำขนาดนั้นอ
3: ัน
4: นี้ลึกๆน
3: ะ
4: แต่ว่าพอทนายรณรงค์บอกว่าเอ้ยมีโอกาสนะถ้าเกิดว่าให้ศาลท่านตัดสินแล้วท่านตัดสินว่าสำนักงานสลากจ่ายตังค์มาเถอะแล้วก็อุทธรณ์กฎีกาเนี่ยถ้าสำนักงานสลากเนี่ยได้รับการตัดสินอันนี้ผมมองไปข้างหน้านะไม่ได้ไปก้าวล่วงคำสั่งศาลอะไรต่างเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าทางสำนักงานสลากกินแบ่งเนี่ยไม่อุทธรณ์ซึ่งผมก็เชื่อว่าเขาไม่อุทธรณ์หรอกป้าก็น่าจะได้สตังค์แต่โอ้โหดูสิเนี่ยแทนที่จะไปขึ้นตังค์โปแล้วมันได้ตังค์เลยมันกลับมาโดนอย่างเงี้ย
3: ก็เรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ายังมีโอกาสได้รับเงินรางวัลนะคะถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริงก็มีโอกาสได้รับเงินตามกฎหมายเลยซึ่งแนวทางที่สามารถทำได้อันนี
4: ้
3: บอกไว้เป็นข้อมูลด้วยเผื่อบางทีมันอาจจะเกิดเหตุนี
4: ้
3: เผื่อเราถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วมีคนมาทำกับเราแบบนี
4: ้นั่นน่ะสิ
3: วิธีการนะ

0: คะคือให้ไปยื่นคำร้องต่อศาลค่ะขอให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจ่ายเงินรางวัลซึ่งอันเนี้ยคุณอาจจะต้องดำเนินการผ่านทนายความเนาะน้องเหงาเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มีหน่วยงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เข้ามาช่วยเหลือเพราะว่าจริงๆแล้วอะถ้ามันเป็นเคสแบบป้าสายันอย่างเงี้ยเขานับว่าเป็นป้าสายันก็คือป้าขยัน
1: เ
0: ขานับว่าเป็นผู้ยากไร้ก็ต้องมีหน่วยงานคุ้มครองสิทธิ์เข้ามาช่วยแล้วก็สองคือประสานกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วใช้พยานหลักฐานจากที่ตำรวจพิสูจน
1: ์
0: ว่าเป็นกรรมสิทธิ์ได้ชัดเจนนั่นแหละค่ะเอาไปให้กองสลากนำข้อมูลไปพิจารณาตามกฎหมายแต่ตอนนี้มันกลายเป็นคดีตัวอย่างเรื่องของการพิสูจน์กรรมสิทธิ์ลอตเตอรี่แม้ว่ามันจะสูญหายหรือว่าถูกทำลายไปแล้วคือสังคมจับตาค่ะว่าระบบกฎหมายมันจะสามารถคืนสิทธิ์ให้เจ้าของตัวจริงได้หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเราต้องตามต่อกันอีกนะเหงาว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมหรือเปล่าภรรยาของนายเดชไงนายเดชคือคนเผาใช่ไหมคะ
1: ภรรยาคือ
0: ภรรยาคือคนแรกที่ป้าขยันไปติดต่อไง
1: ขอให้เขา
0: แล้วตรวจตรวจให้หน่อย
1: ตรวจให้หน่อย
0: ใช่
1: ตรวจโดยทางโทรศัพท์ว่างั้นนี่นะขีดตัวเลขนิดนึงแป๊บแล้วก็ท่านถูกรางวัลที่หนึ่งอะไรเงี้ยนะผมอยากได้โมเมนต์นี้มากเลยนะก็คือป้าแหววเนี่ยเมียของตาเดชเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: เขาเป็นคนที่ป้าขยันเนี่ยไปขอให้ตรวจให้นะจะโดนด้วยหรือเปล่าว่างั้นแต่ตาเดชเนี่ยโดนแน่เพราะไปเผาลอตเตอรี่เขาแล้วก็สารภาพแล้วด้วย
0: ค่ะ อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับทนายเหมือนกันก็คือเรื่องของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิด
1: อ
0: ันนี้คือเรื่องใหญ่เลยน
1: ะ
0: คือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยต้องยอมรับนะว่าทนายตั้มคือทนายที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
1: เป็นอินฟูทนายอะว่ากันนะ
0: ค่ะออกสื่อแทบจะทุกวันเลยนะคะก็เมื่อวานนี้ก็กลับมามีชื
1: ่อ
0: ที่พาดทุกหัวข้อข่าวแทบจะทุกสำนักข่าวเลยนะคะบอกว่ามีคำพิพากษาแล้วตอนนี้ก็ถูกปล่อยตัวออกมาเรียบร้อยละ
1: เ
0: ขาเรียกว่าอะไรนะประกันตัวประกันตัว
1: ประกันตัวประกันตัวในชั้นต่อสู้ชั้นอุทธรณ
0: ์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปมันเป็นจุดเริ่มต้นของคดีของเจ้อ้อยอะเนาะเพราะว่าเขาเข้าไปแจ้งความกล่าวหาว่าโดนทนายตั้มหลอกลวงเงินหลายรายการเลยรวมมูลค่ากว่าร้อยล้านนะ
1: สองหลักเลยก็คือเรื่องของลอตเตอรี่จ
0: ับ
1: ชวนกันทำเว็บไซต์เอา
0: ลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน
1: ์อีกอันนึงก็คือการซื้อรถการซื้อรถหรู
0: ทีนี้ตลอดการต่อสู้คดีค่ะฝ่ายเจ้อ้อยยืนยันว่าเงินจำนวนนี้ไม่ได้ให้โดยเสน่หาแล้วก็ไม่ได้ให้ยื
1: ม
0: แล้วก็ไม่ได้โอนให้ด้วยความสมัครใจด้วยแต่ฝั่งทนายตั้มเนี่ยยืนยันมาตลอดว่าอีกฝ่ายนึงให้โดยสมัครใจแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่หลังจากที่สอบสวนแล้วตำรวจกองปราบก็จับกลุ่มทนายตั้มไปตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วเอ้ยปี67อ่ะ
1: ก็คือกว่าครึ่งปีแล้วนะว่ากันนะ
0: ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีกระบวนการคือส่งสำนวนให้อัยการ
1: อ
0: ัยการมีคำสั่งฟ้องใช่ไหม
1: ใช่
0: ใช่ไหมก็จนกระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะ11มิถุนา69ศาลอาญาก็มีคำพิพากษาคือศาลท่านเห็นว่าความผิดจากกรณีหลอกลวงเกี่ยวกับแพลตฟอร์มสลักออนไลน
1: ์
0: แล้วก็การติดต่อกรณีซื้อรถหรู Mercedes-Benz G-Class เนี่ยศาลพิพากษาให้จำคุก5ปี12เดือนโดยไม่รอลงอาญาแต่คดีนี้ยังไม่ได้ถึงที่
1: สิ้นสุดยังไม่สิ้นสุด
0: ใช่
1: เป็นศาลชั้นต้น
0: เพราะว่าหลังจากที่ศาลอนุญาตให้ทนายตั้มประกันตัวระหว่างอุทธรณ์เนี่ยค่ะวงเงิน1ล้านบาทนะแล้วก็มีเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศถ้าไม่ได้รับอนุญาตค่ะก็คำพิพากษาของศาลชั้นต้นก็ทำให้ทนายตั้มณตอนนี้ก็อยู่ข้างนอกแล้วก็ได้มีโอกาสออกมาพูดคุยหลายเรื่องพอสมควรเลยนะเหงาแล้วดูเหมือนกับว่าจะมีการสั่นสะเทือนไปอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรแบบนี้ก่อนนะณวันนี้เนี่ยศาลลงโทษให้จำคุก5ปี12เดือนแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายประมาณ 72.5 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยแม้ว่าตอนนี้จะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์แล้วก็มีข้อกำหนดอย่างที่บอกไปแล้วแต่ว่าสิ่งที
1: ่
0: ทนายตั้มกล่าวหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวค่ะทนายตั้มบอกว่าการได้รับการปล่อยตัวแล้วได้กลับไปอยู่กับภรรยาและลูกอ่ะโอ้โหนี่ถือว่าแบบเป็นของขวัญที่แบบขอบคุณศาลท่านมากๆเลยนะเพราะว่าได้รับอิสรภาพอะค
1: ่
0: ะ
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยนิดนึงก็คือเขาได้รับการ
0: ภรรยาด้วย
1: ใช่แต่ว่าเขาก็คือเรื่องของการยึดทรัพย์ศาลก็เครื่องคืนนะก็คือไม่ได้ยึดทรัพย์นะที่บ้านของทนายตั้มอ่ะก่อนหน้านี้เราได้ยินข้อคำว่ายึดทรัพย์ใช่ไหมแล้วก็เขาถอนการยึดทรัพย์มาแล้วนะทีนึงนะขยักหนึ่งแล้วก็เนี่ยมาขยักนี
0: ้
1: แต่ขยักนี้คือขยักที่ตัดสินจำคุกแต่ว่า

0: ทนานี่ก็คือเขาประกันเพื่อที่จะไปสู้ในชั้นอุทธรณ
1: ์ประกันหนึ่งล้าน
0: คันนี้ยังไงเป็นยังไง
1: ทนายตั้มเชื่อว่าหลักฐานดิจิทัลและข้อความแชทต่าง
0: ๆ
1: มันมาสนับสนุนแนวทางการต่อสู้ของตัวเองเนี่ยแต่คือจริงๆแล้วอ่ะก็ประกาศต่อหน้าศาลเหมือนกันนะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะพยานบุคคล
0: อ
1: ่ะมีน้ำหนักมากกว่า
0: ใช่
1: ไหม
0: สู้กันระหว่างพยานดิจิตอลกับพยานบุคคลเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ก
1: ็เดี๋ยวต้องติดตามต่อค่ะว่าการเดินหน้าของทนายตั้มเนี่ย
0: ของคดีด้วย
1: ค่ะของคดีนี้จะเป็นยังไงอุ้มขออนุญาตยังไม่เล่าอีกคดีได้ไหมเพราะว่ามันยังไม่ได้มีข้อมูลออกมาเพราะมันมีหน่วยงานใหญ่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะแต่ว่าทนายตั้
0: ม
1: ตั้งใจว่าจะเดินหน้าในคดีนี้แต่มีการได้บอกผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทยแล้วล่ะแต่ไม่ใช่โดยปากของทนายตั้มนะเป็นทนายเดชาจุ๊บกรุ๊ป
0: มาพูดกับทนายพี่ดนายของผมใช่ไหมinside Thailand เนี่ยนะ
1: ใช่คือทนายเดชาคือท่านบอกว่าท่านได้ฟังได้ยินสิ่งที่ทนายตั้มพูดในศาลที่บอกว่าอยากให้เอาคดีเนี้ยไปสอนนักศึกษาเพราะมองว่าก รณีศึกษาที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานที่เป็นหลักฐานดิจิทัลนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็มันไปเทียบเคียงกับการรับฟังพยานบุคคล
0: อ
1: ่ะเหมือนแต่ท่าทีของศาลน่ะท่านก็บอกว่าปกติหลังจากที่อ่านคำพิพากษาแล้วเนี่ยทนายเดชาบอกศาลน่ะมักจะไม่ได้แบบไม่ได้ฟังไม่ได้คุยอะไรต่อกับคดีกับคนที่เกี่ยวข้องกับคู่ความหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่กรณีนี้ศาลเขารับฟังไงเออท่านก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเหมือนกับมีโอกาสหรือเปล่าเหมือนมีความหวังในชั้นอุทธรณ์หรือเปล่านี่นะอันนี้วิเคราะห์กันต่อเอง
0: ครับ
1: แต่คราวนี้มันจะมีอีกหนึ่งเรื่องคือ ทนายตั้มเตรียมไปแจ้งความที่มีการประมูลกับหน่วยงานหนึ่งขออนุญาตยังไม่บอกหน่วยงานแล้วกันคือตอนนี้มันยังไม่มีหน่วยงานมันยังไม่มีเอกสารราชการไม่มีสำนวนสอบสวนอะไรแล้วก็เลยยังไม่สามารถที่จะพูดได้แต่ว่าเป็นหน่วยงานใหญ่แล้วก็มีสื่อรายใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับประเด็นการหัวประมูลใช่
0: ก็ออกมาก็ทันทีแล้วว่างั้นได้นะ
1: เขาอ้างว่าเขามีหลักฐานแล้วเขาเตรียมจะไปร้องเรียนเรามีหน้าที่ตามอย่างเดียวก่อนคุณผู้ชม
0: ดีดีดีก็คือขุดกันมาให้หมดอะว
1: ัน
0: นี้นะจะเป็นหัวมันสับปะหลังหัวมันเทศหัวมันแก้วอะไรต่างก็ขุดมาให้หมดให้มันมาอยู่บนดินอย่าไปซุกอยู่ใต้ดิน
1: ค่ะนี่มีแฟนคลับเรียกเป็นแฟนคลับได้แฟนรายการสบายดีเขาทักทายมาสบายดี
0: อ๋อสบายดีคนพี่น้องสปอลาสบายดีเด้อก็จริงๆพอพูดถึงสปอลาผมก็ยินดีด้วยกับผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำนะกรณีที่น้ำท่วมถ้ำแล้วก็พวกเราชาวไทยก็ไปช่วยกันนะชาวต่างชาติแรงต่างก็ไปช่วยกันก็ยินดีกับเขาด้วยนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ
1: ้าวนี่ล่าสุดป้าแหววตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย
0: ์เอาแล้ว
1: ป้าแหววไม่รอดจ้ะ
0: ไม่รอดเลย
1: คดีหวย6ล้านเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อคำให้การของลุงเดชไม่เชื่อว่าลุงเดชไปเผาคนเดียว
0: คนเดียว
1: เอาแล้ว
0: คือลุงเดชเขาก็อยากจะปกป้องเมียเขานะพ
1: ู
0: ดถึงอันนี้ก็น่ารักในส่วนของความเป็นสามีภรรยากันนะแต่ว่าจะใช้ความรักอย่างเดียวมาปกป้องเปียไม่ได้มันต้องใช้ความจริงด้วยตำรวจก็ไม่เชื่อตำรวจก็บอกแกทำให้ฉันเหนื่อยนะแกต
1: ้
0: องโดนแต่จริงเนี่ยผมต้องยอมรับท่านพุ่มกลับนะว่าท่านมีจิตใจที่จะช่วยเหลือคุณโจนะเพราะไม่งั้นเนี่ยบางทีก็ดีอย่างนี้ท่านอาจจะไม่น่าอะไรก็ได้แต่ว่าท่านก็โดดลงมาช่วยท่านแต่ว่าแรกอันนี้ต้องเรียกปรบมือให้ท่านแหละ
1: คือเอาจริงเรื่องนี
0: ้
1: อย่างที่เราเคยคุยไปแล้วคุณชมผู้ฟังว่
0: า
1: ก็ไปคุยกันหลังบ้านได้ไหมล่ะนึกออกไหมนั่งเหงาสมมติก็ได้6ล้านอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ฉันให้เธอก็ได
0: ้หึย
1: ล้าน
0: ป้าขยันนะจะให้อยู่เป็นล้านอยู่แล้ว
1: ใช่ไง
0: ก็นั่นน่ะสิแล้วอะไรจะมาโลภขนาดนั้นล่ะคุณ
1: นี่โวยวายดังเหมือนเป็นญาติป้าขยันเลยนะ
0: ไม่ผมรู้สึกว่า
1: แทนโกรธแทน
0: ใช่ที่เพราะเรามีความรู้สึกว่าคนที่เขาเรียกว่าไม่พูดไม่จาคนที่ซื่อในสังคมในอะไรเงี้ยทำไมเขาต้องมาโดนอย่างนี้ด้วยในความที่เขาให้ความไว้วางใจว่าไปตรวจให้หน่อยนะเขาก็ทำไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ย
1: บางทีการที่เราโมโหเพราะเราถูกหวยแล้วโดนโกงแล้วก็เรากำลังเข้าสู่กระบวนการว่าเราจะได้เงินเนี่ยแล้วถ้าเกิดกับอุ้งก็ไม่ติดนะว่าจะได้เงินโมโหนิดไหนก็ได้ยอมไม่พูดเล่น
0: อ้าวเปิดบอลโลกเมื่อคืนนี้เป็นไงกันบ้างนะเปิดที่เม็กซิโกสามใบแดงแล้วก็เม็กซิโกทีมเจ้าภาพชาติแรกก็ชนะไปแอฟริกาใต้ไป 2-0 เนาะ
1: ใช่เขาบอกว่า

0: มันเป็น3ใบแดงครั้งแรกนะเพราะปกติเขาไม่ได้แบบใบแดงเยอะมหากาพย์ขนาดนี
1: ้ไม่ได้กระฉูดกันขนาดนี
0: ้
1: แค่ใบเหลืองใบแรกก็สมัยก่อนก็โอ้โหใบเหลืองฟิตี้เปิดนัดแรกของบอลโลกต่อมาก็เอ้ยใบแดงคราวนี้เป็น3ใบแดงเลย
0: ก็จริงๆอันนี้ถือว่าเป็นมหากาพย์ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกก็ว่าได้นะสำหรับพวกเราอ
1: ่
0: ะเพราะว่าหลังจากที่ Jasmine International หรือ
1: Jazz
0: ประกาศคว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสดบอลโลก2026อย่างเป็นทางการในประเทศไทยเนี่ยมูลค่าของดีลเนี่ยประมาณ 2,300 ล้านบาทนะคะแต่ดีลนี้มันไม่ได้มีแค่ฟุตบอลโลกรอบนี้รอบเดียว
1: มัน2รอบ
0: แต่มันครอบคลุ
1: ม
0: ทัวร์นาเมนต์ของฟีฟ่าไปจนถึงปี2030
1: นะก็คืออีก4ปีข้างหน้า
0: ค่ะแล้วก็ทัวร์นาเมนต์ต่าง
1: ๆนั่นก็คือเขาเรียกว่าเราจะได้ดูฟุตบอลโลกภายใต้ของแจ๊สเนี่ย2รอบเลยรอบนี้ปี26ปี2026เนี่ยกับปี20302รอบมันถึง2พันล้านไงใช่ไหม
0: ก็หลายคนก็บอกงี้ค่ะนักเหงาว่าดีใจกับแจ๊สด้วยนะแต่ครั้งเนี้ยมันประเด็นของฉันคือไม่ใช่ว่าใครได้สิทธิ์ไงประเด็นคือคนไทยจะได้ดูฟรีกี่นัดหร
1: อ
0: จะต้องเสียค่าสมาชิกรับชมเพิ่มเติมหรือเปล่า
1: เพราะว่าเขาเริ่มมีโฆษณาแล้วเนี่ยอะไรนะ6,000 หยวนเนี่ยนะต่อปีแบ่งได้แบ่งให้มันจัด
0: นี่แต่จริงๆอ่ะถ้าพูดถึงบนพื้นฐานของความเป็นจริงคือ be fair นะคือมันมีดราม่าเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ออกมาแถลงแล้วใช่ป่ะนั่นแหละบอกว่าเนี่ยมันมีข้อมูลบนเว็บไซต์ Monomax มีคนเขาไปเห็นแล้วเขามาแชร์กัน
1: จ้องโมโนนะ
0: มันเป็นแพ็กเกจกีฬาสปอร์ตพรีเมียมราคา 5,999 บาทต่อปีและอันนี้มันรวมพรีเมียร์ลีกแล้วก็คอนเทนต์กีฬาอื่น
1: ทุกลีกเลยว่างั้นเลยนะ
0: ใช่คนก็โอ้โห 5,999 บาทต่อปีเลยเหรอ
1: เดือนละ6เดือนละ5,000เดือนละ500เดือนละ500 12,560
0: ค่ะแล้วก็มีคนไปตั้งแหมเธอถ้าจะไปวัดกับตรงนั้นน่ะเธอต้องไปดูด้วยว่าค่าลิขสิทธิ์ที่เขาซื้อมาน่ะ
1: ต้องพันล้านนะจ๊ะ
0: ม
1: ัน
0: คือการลงทุนไงแล้วคำถามคือถ้าเกิดรัฐจะบอกว่าจะให้ไปคนไทยดูฟรีเลย
1: นี่ไงนี่ไงที่เขาเรียกว่าทัวร์ก็ลงอยู่ตอนนี้คือรัฐเหมือนได้ไปขอเขาไงขอว่าคนไทยดูหน่อยอย่างน้อย 50% นะอะไรเงี้ยลูกเล็กเด็กแดงเด็กๆอะไรเงี้ย
0: อ้าว
1: เขาว่างั้นทัวร์ลงอยู่เหมือนกันนะ
0: นั่นแหละไม่พูดต่อแล้วกันผู้ชมคิดต่อไปที่เอลนีโญดีกว่าค่ะ
1: เดี๋ยวอย่าเพิ่งสิ
0: เอาอะไรล่ะ
1: กำลังจะบอกว่าพรุ่งนี้
0: ทำไมคะ
1: 6 โมงเช้า
0: น้องกีซ่าเหรอ
1: ใช่เพราะว่าทีมเขาไม่ใช่ทีมประเทศที่เป็นเจ้าภาพ3ประเทศคือเมื่อคืนเนี้ยเม็กซิโกแล้วแต่มาเป็นแคนาดาแล้วอเมริกาในชาติสุดท้ายอเมริกาเนี่ยก่อนที่จะแข่งในรอบในแผ่นดินอเมริกาในพรุ่งนี้เนี่ย6 โมงเช้าเนี่ยน้องลิซ่าเนี่ยจะทำอยู่ในพิธีเปิดด้วยเนี่ย13 นาทีตามดูหน่อยคนไทย
0: โอ้โหไม่ต้องตามดูหน่อยคนไทยหรอกเดี๋ยวตื่นมานั่งรอดูเลยแต่รอดูทางไหน
1: เช้าพอดีเลยใช่ไหม
0: พรุ่งนี้6 โมงเช้าไม่เป็นไรตื่นได้ตื่นได้6 โมงเช้าเลยแล้วน้องลิซ่าก็มา6 โมงครึ่งลูกสาวเขาเรียกลูกสาวอยู่แล้วแต่ว่ามีตอนนี้เริ่มมีการแชร์กันเยอะเหมือนกันค่ะว่าโมโนแม็กซ
1: ์
0: เขาจะให้ดูฟรีแต่โมโนแม็กซ์นี่คือเป็นแบบพอเรามีสมมติเรามีฟรีทีวีไม่ว่าจะเป็นกล่องไหนก็ตามอ่ะแล้วเราไปกดช่องโมโนแม็กซ์อย่างเงี้ยเราดูได้เลยไหมคุณผู้ชมคุณฟัง
1: ไม่ได้ครับตอนนี้เพราะอะไรรู้ป่ะฮะมันไอ้กดอะไรต่างๆที่เราดูทางบล็อกเนี่ยมันไม่ได้มันต้องดูทางกลางปากจริงๆผมเริ่มงงงวดดูตลอดแล้วเพราะว่าผมดูทางคือบ้านแล้วสมัยเนี้ยมันไม่ต้องใช้ไอ้ปีกทีวีแล้วไงเพราะไม่ได้ใช้ปีกเนี่ยมันดูระบบเนี้ยไม่ได้เนี่ยผมโมโหอยู่เนี่ยว่าใครจะมาแก้ให้ตรงนี้หน่อยปรากฏว่าโดดเข้าไปในช่องที่เขาถ่ายทอดสดกีฬาเนี่ยทุกวันเนี้ยอย่าว่าแต่งานบอลโลกนี่เลยนะก่อนหน้านี้มันดูไม่ได
0: ้ค่ะ
1: มันดูไม่ได้เพราะมันมีกฎพันอย่างเงี้ยที่ว่าดูลักษณะของออนไลน์ของบ็อกซ์เนี่ยไม่ได้คราวนี้ก็เหมือนกันมีใครจะแก้บ้างเนี่ยฮะเงียบๆกันอยู่ไปดูแต่ว่าได้ลิขสิทธิ์ได้แต่ว่าแล้วดูธรรมดาดูไม่ได้เขาบอกดูได้ก็ต้องดูแบบใช้ไอ้ก้างปลาแบบใช้ไอ้เสาอากาศดูเนี่ยฮะซึ่งมันโบราณแล้วผมงงมากแล้วพรุ่งนี้ผมจะดูลูกที่สามผมได้ไง
0: ลุงจะดูยังไงก็เดี๋ยวคงต้องรอดูไฮไลท์เหรออยากดูสด
1: ว่าลูกก็ใช้กล่องเงี้ยใช่ไหมเสร็จเสร็จก็จะดูอีกเพราะเราไปดูช่องทางธรรมชาติทุกทีเลยเราก็ไม่อยากต้องมีคนหมาย
0: คุณผู้ชมฟังเมื่อสักครู่นี้บอกว่า

0: จะเล่าข่าวของเอลนินโญอันนี้ต้องอัปเดตนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้แนวโน้มมันเริ่มแรงขึ้นแล้วเดี๋ยวโดยเฉพาะปลายปีอะค่ะมีข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์ภูมิอากาศของสหรัฐอเมริกาบอกว่าสภาพเอลนินโญเกิดขึ้นแล้วเรียบร้อยในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะมีการทวีกำลังเข้าสู
1: ่
0: ในช่วงฤดูหนาวซีกโลกเหนือปี2569เนี่ยแหละจนถึง2570ไปเลยโห 63% น่ะที่มันจะรุนแรงระดับvery strong นะเหงา
1: สิก็เรียกว่าซุปเปอร์เอนิโญนะ
0: ค่ะ
1: ฤดูหนาวของขั้วโลกเหนือเนี่ยก็จะตุลาเป็นต้นไป
0: เขาบอกว่ามันจะต้องเกิดอุณหภูมิโลกที่อาจจะสูงขึ้นไปอีกภัยแล้งฝนแปรปรวน
1: ครับ
0: ผลกระทบคืออะไรที่มาเล่านี่คือเกษตรกรค่ะเตรียมพร้อมเลยไม่รู้จะเตรียมพร้อมยังไงเนาะนะเหงาเน
1: าะจะบอกให้เกษตรกรปวดเตรียมพร้อมชาวบ้านบอกขอจะเตรียมยังไงวะเนี่ย
0: ขอแบบว่า
1: วิธีการ1 2 3 4มาหน่อยได้ไหม
0: ไม่ใช่นอกจากวิธีการแล้วอ่ะขอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทางเลือกทางแก้
1: ใช่
0: เนาะสมมติว่า
1: ไม่ใช่แค่ให้เตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมทำไง
0: ค่ะคนของขึ้นที่สูงเนี่ยที่ผ่านมาจำได้ป่ะสูงที่สุดแล้วค่ะบ้านหลังบ้านชั้นเดียวเลยสูงสุดแล้ว
1: สูงชั้นกับสูงแก่ไม่เหมือนกันนะ
0: ใช่แล้วมีชั้นขนเสร็จของไปแล้วนะจ๊ะไปไหนแล้วก็ไม่ทราบจ้ะชั้นชอบ
1: อันนี้สำคัญนะไม่ใช่แค่บอกให้เขาเตรียมตัวแต่ต้องหาวิธีที่จะเข้าไปช่วยยังไงเอาวางเงี้ยกัน
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันมาแน่นะเอลนิโญเนี่ยดูท่าทางแล้วล่ะหนีไม่พ้นแล้วล่ะไอ้ซุปเปอร์เอลนิโญเนี่ย
0: เอลนิโญทำให้โลกร้อน
1: ร้อนแล้วก็แรงด้วยร้อนด้วยคุณสูงแล้วก็แรงก็คือว่าฝนไม่ตก
0: ค่ะ
1: ไ
0: ทยเนี่ยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหม
1: ริมตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก
0: รอยเตอร์สเขาบอกเลยว่าเอลนิโญเนี่ยนะมันจะเกี่ยวข้องกับฝนต่ำกว่าปกติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้
0: และอินเดียก็ต้องจับตาว่าฝนทิ้งช่วงภัยแล้งเกษตรเนี่ยเขาจะยังไงจะบริหารจัดการน้ำยังไงไฟป่าอีกนะเหงา
1: ถ้าแล้งนี่มันก็ต้องไฟป่ามันก็ต้องมาเยอะแหละถ้าแล้งอ่ะใช่ไหมเพราะไม่มีน้ำอ่ะแล้วก็ร้อนด้วยร้อนคืออุณหภูมิสูงแรงก็คือขาดน้ำถ้าสองอย่างนี้ปะทะกันไฟป่ามานี่บุ้มเลยทั้งเขาเลย
0: นี่มันกระทบชาวสวนอ้อยมันสำปะหลัง
1: ทั้งนั้นเลย
0: ผลไม้ข้าวนาข้าวด้วยเนาะนั่งเหงา
1: ใช่ใช่
0: โอ้แล้วสินค้าเกษตรจะยังไงเนี่ย
1: คือตอนนี้สินค้าเกษตรเนี่ยได้รับการโจมตีจากสองระลอกจากสงครามอิหร่านคือน้ำมันแพง
0: ค่ะ
1: หนึ่งสองปุ๋ยแพงด้วยไม่พอด้วย
0: ใช่
1: สองอย่างนี้ก็จะแย่อยู่เลยนะเกษตรกรผมอะ
0: ค่ะ
1: เจอแล้งเข้าไปอีกเจอร้อนเข้าไปอีกเนี่ยอยู่ไงเนี่ยแล้วผลผลิตก็ไม่ได้ว่าแพงนะผลผลิตก็ราคาถูกโดนไปสีแดงเนี่ยเกษตรกรผมเหมือนโดนจับตบซ้ายตบขวาเลยน่าสงสารเขานะ
0: แล้วก็เรื่องของสุขภาพอีกนะนั่งเหงาที่เราจะต้องจับตาดูกันอ่ะ
1: ค
0: ือเนี่ยอย่างอุ้มอย่างเงี้ยที่ผ่านมาซึ่งกราบขออภัยคุณผู้ชมผู้ฟังเลยอ่ะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พอ
1: มีกลิ่นมีควัน
0: ค่ะบางทีมันไม่ใช่กลิ่นควันค่ะนั่งเหงาบางทีมันคือพอรู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีฝนตกอ่ะเราจะจามโดยที่ไม่มีสาเหตุอ่ะ
1: นี่
0: คืออากาศมันทำให้ร่างกายของเรามันเหมือนแบบเหมือนรับรู้แล้วอ่ะแล้วก็เสียงก็จะเปลี่ยนขึ้นมาทันทีโดยที่ไม่ได้ป่วยอะไรเลยนะคือก็มีอาการอย่างนี้เท่านั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นสุขภาพนะอันเนี้ยเป็นอากาศแปรปรวนที่จะเริ่มเข้าสู่หนาวใช่ไหมแต่พอความร้อนอ่ะนะเหงามันต้องระวังเรื่องของฮีทสโตรกผู้สูงอายุเด็กแล้วก็คนที่ทำงานกลางแจ้งอ่ะพระที่ผ่านมาก็เตือนไงเตือนด้วยระวังด้วยทำงานใจตึงระวังยังไงคะ
1: นี่เผื่อแป๊บเดียวเนี่ยเราผ่านฤดูที่เรียกว่าฤดูฝุ่นเนี่ยมาเมื่อสักเดือนพฤษภาก็ยังมีฝุ่นอยู่นะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เนี่ยมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลามาอีกแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ฝุ่นจะมาอีกแล้วครับ
0: ใช่อุ้ยตายละ
1: อีก4เดือนเท่านั้นเองครับผมจะบอกให้เพราะตุลาคือมันหมดฝนไงหมดฝนเดือนตุลาแล้วฝุ่นก็จะมาอีกแล้วครับ
0: ค่ะ
1: แป๊บเดียวเองนะเดี๋ยวเราก็จะไปสัมภาษณ์กับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของทางด้านนี้แหละทางด้านของอากาศอาจารย์สุนทรขจวัตรอะไรเงี้ยนะวนๆซ้ำกันอยู่เงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ใช่เราก็คือภาพรวมของฝ่ายบริหารบ้านเมืองเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะ
0: เฝ้าระวังไงเฝ้าระวังอยู่ไงคะ
1: นั่นน่ะสิฮะ
0: เมื่อวานนักเหงาได้อ่านข่าวเกี่ยวกับสมเด็จฮุนเซนว่าไงพี่เก๋ได้อัปเดต
1: อ๋อมีแล้วก็สัมภาษณ์ด้วยสัมภาษณ์อาจารย์จากธรรมศาสตร์อ่ะ
0: ค่ะ
1: สัมภาษณ์อาจารย์จากธรรมศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของนี่แหละการต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องของเซนเลงต่างท่านก็บอกวิธีก็บอกแฉเลโกนของท่านฮุนนี่แหละแล้วก็บอกว่าคนไทยควรจะทำยังไงซึ่งก็น่าฟังเพราะว่า หลายเรื่องที่

0: เขาเหมือนเหยียบกระไดพลาดไป2ขั้นน่ะทางโน้นน่ะแต่ของเราก็จะไปเหยียบตามแล้วกันรู้ชัวร์ว่าหนักตรงไหนจะไปเหยียบตาม
1: คือจริงๆอ่ะเรื่องนี้ต้องตามในอีกมุมนึงว่าไงรู้มั้ยทั้งเหงามันเป็นมุมของของกลยุทธ์การพูดอ่ะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเขาอ่ะเราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมาเวไหนอ่ะเพราะล่าสุดนี้ก็เริ่มบอกแล้วไงซื่ออ่ะสื่อไทยอย่าบิดเบือนข่าวไม่ได้พูดเลยว่าจะโจมตีด้านอาวุธ
0: ผมว่าเขาคบกับพ่อใหญ่มากเกินไปหรือฮะพ่อใหญ่เนี่ยตอนนี้แกก็แปรปรวนวันต่อวันเลยนะวันหนึ่งก็บอกว่าเออเราจะเลิกแล้วสงครามจะเลิกแล้ว
1: ล่าสุดอ่านพาดหัวแล้วจะรู้สึกไม่อยากอ่านแล้ว
0: พอมาอีกวันนึงบทที่มันจะถล่มให้ราบคาบเลยเซ็ตซีโร่เลยมาเนี่ยนะมันยังไงเนี่ยแล้วเนี่ยเขาก็เคยเป็นติ่งกันอยู่ใช่ไหม
1: ติ่งกันอยู
0: ่เคยเป็นติ่งกันอยู่เคยเสนอชื่อไปเลยรางวัลโนเบลสาขาตันติภาพประยกย่องอะไรต่างๆกันอยู่เนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอ๊ะมันจะตามตามกันมาเลยนะเออ
1: เชื่อเขาสักหน่อยสิ
0: ก็นี่ละ
1: ก็นี่ไงเขาก็บอกอยู่ว่าเขาต้องการสันติภาพนะทีนี้ฝั่งพ่อใหญ่นะคือล่าสุดมันมีรายงานเอกสารจากอิหร่านก็เป็นร่างบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านสหรัฐเนี่ยบอกว่ายกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันบางส่วนขณะที่อิหร่านบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะให้คำมั่นเรื่องของการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนี่ล่าสุด
0: เลยใช่ไหม
1: ล่าสุดคือ12มิถุนา
0: วันนี
1: ้เวลา 15:14 นของการอัปเดต
0: วันนี้เลย
1: หน้าวันนี
0: ้
1: แต่เดี๋ยวคืนนี้ดูอีกทีนึง
0: ซึ่งอันนี้มันมีผลต่อความมั่นคงทางอาหารทางพลังงานทางความเป็นอยู่ของชาวโลกหุ้นเฮิร์นทองนี่กระจายเลยนะตังเหาตัวนี้ติดไป2ดอย
1: ก็ส
0: ่
1: งกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูว่าเส้นทางของการเคลื่อนพระบรมศพของพระองค์พาเนี่ยในกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวต้องดูว่าม
0: ัน
1: เป็นเส้นทางไหนบ้างนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านที่หัวใจเดียวกันด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะวันนี้วันศุกร์หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนมีความสุข
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือภูมิใจไทยฟ้องสนธิลิ้มทองกุลหมิ่นประมาทเจตนามุ่งร้ายบิดเบือนข้อเท็จจริงนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นโจทย์มอบหมายนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเป็นผู้รับมอบอำนาจยื่นฟ้องนายสนธิลิ้มทองกุลต่อศาลอาญาคำฟ้องคดีอาญาเนื่องด้วยวันที่6พฤษภาคม2569เวลากลางคืนหลังเที่ยงคืนต่อเนื่องกันวันเวลาใดไม่ปรากฏชัดได้เผยแพร่คลิปบันทึก Facebook คุยทุกเรื่องกับสนธิมีข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาทำให้พรรคภูมิใจไทยต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังในคลิปมีคำบรรยายใจ

0: ความว่าคุณกำลังขายชาติแลนด์บริดจ์คือกำลังเอาชาติไปขายเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋านักการเมืองและยังระบุด้วยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกำลังขายชาติเมื่อปรากฏข่าวเช่นนั้นยอมทำให้ประชาชนทั่วไปที่ได้ดูคลิปหรืออ่านข้อความเข้าใจได้ทันทีว่านายสนธิที่กล่าวเผยแพร่ในคลิปหมายถึงพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นความเท็จทั้งสิ้นส่งผลให้เกิดความเสียหายและความศรัทธาที่ประชาชนมีให้พรรคภูมิใจไทยเกิดความเสื่อมคลายลงตำรวจไซเบอร์ขยายผลหมิงเฉินซันซุกคลังแสงค้น14จุดยึดทรัพย์กว่า583ล้านบาทพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแถลงผลปฏิบัติการระเบิดคลังแมงกรขยายผลจับกุมทุนจีนนายหมิงเฉินซันอายุ30ปีสัญชาติจีนซึ่งมีความเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์เครือข่ายใหญ่อย่างปรินซ์กรุ๊ปโดยคดีนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่นายหมิงเฉินซันประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำในพื้นที่สภ.นาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วเจ้าหน้าที่ตรวจค้นพบคลังอาวุธและระเบิดทำลายล้างสูงซุกซ่อนอยู่ที่พักจนถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้โดยตำรวจแกะรอยเส้นทางการเงินจนพบพยานหลักฐานมัดแน่นว่าบัญชีธนาคารที่มีชื่อในหมิงเฉินซันเป็นเจ้าของเป็นบัญชีปลายทางที่รับโอนจำนวนมากต่อจากกลุ่มบัญชีม้าเป็นทอดๆรวมกว่า100ล้านบาทและเมื่อตรวจสอบเชิงลึกเพิ่มเติมในระบบรับแจ้งความออนไลน์ปรากฏว่าบัญชีดังกล่าวมีความเคลื่อนไหวเชื่อมโยงกับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั้งขาเข้าและออกพุ่งสูงกว่า 4,000 คดีรวมมูลค่าความเสียหายสูงกว่า815ล้านบาทจนกระทั่งเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาจึงเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมาย14จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการและเชียงใหม่ตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินระดับลักชัวรี่ได้หลายรายการรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า583ล้านบาทฮ่องกงยึดสินค้าฟุตบอลโลกปลอมฮ่องกงแถลงผลปฏิบัติการสกัดจับและยึดสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ได้กว่า 230,000 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า156ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ696ล้านบาทด้วยของกลางประกอบด้วยอุปกรณ์กีฬาเช่นลูกฟุตบอลรองเท้าสตั๊ดและเสื้อฟุตบอลเกรดนักเตะปลอม 30,000 ตัวรวมถึงสินค้าแบรนด์เนมปลอมเจ้าหน้าที่กล่าวว่าสินค้าเหล่านี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อจำหน่ายในฮ่องกงโดยเกือบร้อยละ80มีปลายทางส่งต่อไปยังทวีปอเมริกาสินค้าแฟชั่นหรูอื่นๆคาดว่าผลิตขึ้นเพื่อรองรับความต้องการในกลุ่มนักท่องเที่ยวภูมิภาคอื่นซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนเชิงลึกเพื่อขยายผลหาแหล่งที่มาของสินค้าทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะชัดชาติเบอร์9มั่นใจทำงานโปร่งใสถูกระเบียบไม่กังวลฝ่ายการเมืองยื่นร้องปปช.นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เบอร์9กล่าวถึงกรณีนายคริสโปรตนันท์และนายจิรายุห่วงทรัพย์ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ให้ตรวจสอบกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกรุงเทพมหานครมีจำนวน17คนว่าเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่สามารถยื่นเรื่องให้หน่วยงานตรวจสอบได้และเห็นว่าเรื่องนี้ควรปล่อยเป็นไปตามกระบวนการหน่วยงานตรวจสอบซึ่งตนมั่นใจว่าการทำงานที่ผ่านมาเป็นไปตามระเบียบและพร้อมให้ข้อมูลหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้องขอมาโดยสิ่งสำคัญคือต้องยื่นเรื่องบนพื้นฐานข้อเท็จจริงและต้องติดตามต่อว่าหลังยื่นแล้วกระบวนการตรวจสอบมีผลอย่างไร

0: ไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงในช่วงการเมืองหรือช่วงหาเสียงเท่านั้นส่วนกรณีมีผู้สมัครสกบางคนหาเสียงและทำใบปลิวหาเสียงแอบอ้างว่าอยู่ทีมชัดชาตินายชัดชาติกล่าวว่าได้ให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบอยู่แต่โดยส่วนตัวไม่อยากให้เรื่องต้องไปถึงขั้นฟ้องร้องหรือขึ้นศาลหากสามารถตักเตือนหรือชี้แจงให้ถูกต้องได้ก่อนขณะที่ดร.โจเมินกระแสเลือกผู้ว่าชัดชาติแต่สกจากพรรคส้มเน็บเอานโยบายผู้ว่าประชาชนไปฝากไว้กับผู้ว่าคนอื่นจะไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.หมายเลข10พร้อมด้วยนายวรวิทย์ฉายสุวรรณผู้สมัครสก.เขตพญาไทลงพื้นที่หาเสียงซอยอารีหนึ่งโดยนายชัยวัฒน์ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้มาลงพื้นที่พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าเพื่อรับทราบปัญหาในพื้นที่ค้าขายและปัญหาการจัดการขยะพรรคประชาชนมีนโยบายเพิ่มพื้นที่และจัดระเบียบในการจับจองพื้นที่ค้าขายซึ่งจะนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทำให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงพื้นที่ค้าขายได้มากขึ้นโดยไม่ต้องจ่ายส่วยและจะพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ทางเท้าให้มีพื้นที่ในการสัญจรเพียงพอส่วนเวลาที่เหลืออีก15วันในการหาเสียงพรรคจะต้องปรับหรือเพิ่มนโยบายอะไรอีกหรือไม่นั้นนายชัยวัฒน์กล่าวว่าหลังจากที่ขึ้นเวทีดีเบตไปแล้ว2เวทีและสกทั้ง50คน50เขตได้ออกมาขายนโยบายแล้วการหาเสียงหลังจากนี้จะเน้นย้ำวาระของแต่ละเขตว่าหากประชาชนเลือกผู้ว่าและสกจากพรรคประชาชนเข้าไปทำหน้าที่สิ่งที่จะได้เห็นเป็นรูปธรรมมีอะไรบ้างส่วนวลีที่ว่าเลือกผู้ว่าเป็นนายชัดชาติแต่เลือกสกจากพรรคส้มนายชัยวัฒน์กล่าวว่าไม่ได้กังวลเรื่องนี้แต่อย่างใดหากอยากเห็นนโยบายที่พรรคประชาชนเสนอเป็นผู้เสนอขึ้นมาแล้วทำสำเร็จคงต้องเลือกผู้ว่าจากพรรคประชาชนเพราะจะเอานโยบายผู้ว่าจากพรรคประชาชนไปฝากไว้กับผู้ว่าคนอื่นคงไม่เห็นการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมฉะนั้นอยากเห็นกรุงเทพเป็นเมืองที่แคร์คนเกิดขึ้นได้ต้องมาจากผู้ว่าพรรคประชาชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
3: M-Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันในวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569พบกันนะคะกับดิฉันอุรดมจิตดอนค่ะและวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะก็ต้องบอกว่าพวกเรา

คนไทยทั้งประเทศนั้นได้รับทราบข่าวเศร้ากันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะคะ 7:20 นาทีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะก็มีการเผยแพร่ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนนะคะซึ่งสิริพระชันษานะคะก็อยู่ที่ปีที่47แล้วและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังค่ะได้จัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพนะคะณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งในการนี้นะคะทางกษัตริย์จิกมี่แห่งภูฏานนะคะก็ทรงโพสต์อาลัยกับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยนะคะทรงยกย่องละค่ะว่าเป็นผู้ทรงอุทิศพระชนชีพเพื่อชาติโดยเนื้อหาเนี่ยนะคะที่กษัตริย์ภูฏานนั้นได้ทรงโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยเอาไว้เนี่ยนะคะบางช่วงบางตอนค่ะระบุว่าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ต่อความผาสุกของผู้อื่นพระวิริยะอุตสาหะและการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะได้ก่อให้เกิดความเคารพและความชื่นชมอย่างกว้างขวางซึ่งในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอถวายความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชอาณาจักรไทยและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมร่วมไว้อาลัยค่ะต่อการสูญเสียของเจ้าฟ้าผู้เป็นที่รักยิ่งพระองค์หนึ่งซึ่งทรงอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ชาติและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนของพระองค์ก็หลังจากที่ทางสำนักพระราชวังเนี่ยนะคะมีการออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะได้สิ้นพระชนก็ปรากฏว่ามีการแจ้งออกมาแล้วค่ะจากทางสำนักพระราชวังนะคะเกี่ยวกับเส้นทางเคลื่อนขบวนเชิญพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะได้มีการถ่ายทอดนะคะสำหรับขบวนอัญเชิญพระศพนะคะในครั้งนี้ด้วยนะคะก็จะมีขึ้นในช่วงเวลา 16:15 นแล้วค่ะคุณผู้ฟังโดยพระศพนะคะขบวนพระศพนั้นจะเริ่มออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะสภากาชาดไทยค่ะเลี้ยวซ้ายนะคะที่ถนนอังรีดูนังแล้วจากนั้นค่ะจะเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าแยกสำย่านและพอถึงแยกสำย่านนะคะก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทค่ะและเมื่อถึงแยกพญาไทก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนน4อยุธยาและผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วก็ผ่านวัดเบญจมาศบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารนะคะและจากนั้นก็จะเลี้ยวซ้ายค่ะเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในแล้วก็เลี้ยวขวาถนนหน้าพระลานและจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายค่ะเข้าประตูวิเศษชัยศรีมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางนะคะและยังไงก็ตามค่ะในเช้าวันนี้คุณผู้ฟังคะก็ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งพิเศษแล้วค่ะก็เพื่อเป็นแนวทางในการไว้อาลัยนั่นเองนะคะโดยสำหรับสถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งก็ให้มีการลดธงครึ่งเสานะคะเป็นระยะเวลาทั้งหมดเนี่ย15วันด้วยกันส่วนข้าราชการนะคะพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นให้ไว้ทุก15วันส่วนประชาชนทั่วไปค่ะก็ให้พิจารณาตามความเหมาะสมแล้วก็สำหรับงานรื่นเริงนะคะแล้วก็คอนเสิร์ตเนี่ยไม่ได้ห้ามจัดนะคะแต่ว่าขอความร่วมมือค่ะขอความร่วมมือในการยืนถวายความอาลัยและปรับรูปแบบตามความเหมาะสมด้วยและพร้อมกันนี้นะคะผู้ฟังคะก็จะมีโพสต์ออกมาจากบุคคลมากหน้าหลายตาแล้วค่ะนะคะวันนี้ก็มีการโพสต์แสดงความอาลัยเนี่ยนะคะต่อการจากไปของพระองค์ภาอย่างทางด้านของคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีดูเหมือนว่าจะเป็นโพสต์ที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากมายเลยทีเดียวเนี่ยนะคะคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีก็เป็นส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะมีการโพสต์เนี่ยนะคะระบุเอาไว้ว่านี่คือบันทึกเพื่อที่จะระลึกถึงพระองค์ภาในมุมของคุณอัธวิทย์ค่ะที่ใช้หัวข้อว่าเป็นเจ้านายที่รักยิ่งนะคะโดยเล่าเอาไว้นะคะในเนื้อความอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังสมัยเรียนนิติธรรมศาสตร์ผมทราบข่าวว่าโต๊ะกลุ่มระพีพัฒน์ของเราเนี่ยมีน้องใหม่เข้ากลุ่มเป็นพระเจ้าหลานเธอความซาของผมเนี่ยกลายเป็นความเกรงทันทีแต่เมื่อพระองค์ท่านตรัสว่าเราชื่อพาเพื่อนๆเรียกว่าท่านพี่ไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์ก็ได้ความเกรงของผมก็เลยหายไปกลายเป็นความประทับใจและเป็นพี่น้องเป็น

ื่อนกันตั้งแต่นั้นจริงๆเนี่ยอายุเราเท่ากันแต่ผมเนี่ยเกิดต้นปีท่านเกิดปลายปีผมสอบเทียบไม่ได้เรียนม.6ก็เลยกลายเป็นรุ่นรหัส38ส่วนท่านเนี่ยรหัส40ชีวิตที่ธรรมศาสตร์ท่านเป็นกันเองมากเดินไปกินส้มตำร้านกิ้วที่ท่าพระจันทร์ด้วยกันกับกลุ่มซื้อของก็ต่อคิวใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กมหาลัยทั่วไปแต่ต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างตามหมายสำนักพระราชวัง

ฐานแล้วก็เล่นเกมแข่งเขียนกันสีหน้าเขียนสีแต่งหน้ากันกับน้องปีหนึ่งซึ่งคุณอัธวิทย์บอกว่าผมก็ได้ทีก็เลยทูลทักว่าตอนท่านอยู่ปีหนึ่งเนี่ยท่านไม่ได้ถูกรับน้องท่านควรจะต้องถูกรับน้องซ่อมหน่อยไหมทีนี้จะเหลือแล้วครับเมื่อท่านส่งอนุญาตพวกเราก็วาดสีบนหน้าของพระองค์ท่านท่านก็หัวเราะพวกเราก็หัวเราะเป็นความรู้สึกที่จำไม่มีวันลืมจนถึงวันนี้ผมยังคิดอยู่ว่าเราทำไปได้ยังไงเนี่ยความจำยกให้เป็นหนึ่งผมเคยติววิชาเอกนะคะเทศสัญญาให้กับพระองค์ท่านน่ะนะคะคะแนนเนี่ยออกมาเท่ากันแล้วก็จับประเด็นเร็วจำแม่นและพอจบจากธรรมศาสตร์เนี่ยถึงคราวที่จะต้องไปเรียนต่อที่อเมริกาคุณอัธวิทย์เนี่ยไปเรียนที่บอสตันค่ะส่วนพระองค์ท่านเนี่ยไปเรียนที่นิวยอร์กที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลและทางคุณอัธวิทย์เนี่ยนะคะก็เคยขับรถไปเยี่ยมพระองค์ท่านด้วยภาพที่เห็นก็คืออากาศหนาวท่านก็เดินอยู่คนเดียวหิ้วเป้หนังสือใบใหญ่ๆผมคิดว่าท่านคงเหงาเพราะว่ามหาลัยเนี่ยอยู่ในป่าแล้วก็หนาวมากท่านเรียนจนจบปริญญาเอกที่คอร์เนลท่านเรียนเก่งแล้วก็อดทนมากในช่วงชีวิตเริ่มต้นการทำงานคุณอัธวิทย์บอกว่าผมได้รับราชการที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้เป็นตัวแทนไปประชุมกฎหมายที่ UN นิวยอร์กตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นเจ้าหน้าที่การทูตประจำอยู่ที่ UN ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าใครได้ประจำ UN สหประชาชาติสำนักงานในนิวยอร์กเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เก่งจริงแล้วก็แม่นยำกฎหมายซึ่งผมก็เห็นท่านเนี่ยทำงานจริงจังมากแล้วก็อยู่ต่างประเทศมานานทั้งเรียนทั้งทำงานเลยชวนท่านว่ากลับไปทำงานเมืองไทยดีหรือไม่กฎหมายอาญาที่เรียนมาเนี่ยเป็นประโยชน์กับประเทศไทยอีกมากและอีกไม่นานท่านก็กลับมาจริงๆท่านมาเป็นอัยการได้ทำคดีจริงๆแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนอัยการเหมือนเคยท่านวางตัวเรียบง่ายพักรางวัลก็ยังบังเอิญมาพบท่านกับเพื่อนๆอัยการที่มาทานก๋วยเตี๋ยวกันในซอยเสือใหญ่อุทิศฝั่งตรงกันข้ามกับสำนักงานอัยการสูงสุดอยู่เลยพระองค์พาทำงานที่ไหนคนก็รักแล้วก็เป็นกันเองพระองค์พาเป็นความหวังของท่านพ่อและคนไทยทรงเป็นทั้งนักการทูตนักกฎหมายและนายทหารครบเครื่องในคนเดียวผมเสียใจเสียดายและคิดถึงพระองค์ผ่าที่สุดนี่แหละค่ะก็เป็นความรู้สึกนะคะของทางคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีแหละค่ะส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาตินะคะและค่ะยังมีอีกคนหนึ่งนะคะที่ได้ร่วมนะคะที่ได้ร่วมแสดงความอาลัยด้วยค่ะปกติแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ว่ามาครั้งนี้นะคะได้มีการโพสต์แสดงความอาลัยต่อพระองค์พาค่ะนั่นก็คือคุณประวินชัชวัลพงพันธ์นั่นเองโดยโพสต์เอาไว้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังว่าชีวิตการรับราชการของดิฉันคือตัวของคุณประวินเนี่ยทำงานอยู่ที่กระทรวงต่างประเทศนะคะก่อนที่จะลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ออกจากกระทรวงต่างประเทศกันไปค่ะเพราะว่ามีปัญหาเนี่ยนะคะในกระทรวงต่างประเทศคือคุณประวินเนี่ยไปแอบเขียนคอลัมน์ซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนในกระทรวงเขาไม่ให้เขียนคอลัมน์ในสื่อสิ่งพิมพ์ใดๆก็ตามนะคะแต่ว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยเขาจับได้ว่าเขียนก็เลยรีบลาออกซะก่อนคุณประวินค่ะได้เขียนนะคะโพสต์เอาไว้ถึงพระองค์พาค่ะว่าชีวิตการรับราชการนะคะได้มีโอกาสรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์หนึ่งในนั้นก็คือรับเสด็จพระองค์พาซึ่งเดินทางมาดูงานด้านกฎหมายที่สิงคโปร์ในขณะที่เนี่ยนะคะทางตัวคุณประวินเนี่ยรับราชการอยู่ที่นั่นและคุณประวินก็ได้รับมอบหมายค่ะให้เป็นหนึ่งในผู้ดูแลการเยือนครั้งนั้นคุณประวินก็บอกว่าพูดได้ว่าพระองค์พาเนี่ยไม่ได้ทำให้งานรับเสด็จเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเลยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ยุ่งยากอาจจะไม่เฟรนลี่เท่ากับกรมสมเด็จพระเทพแต่ว่าพระองค์พานั้นก็ปฏิบัติต่อข้าราชการทุกคนอย่างดีไม่วุ่นวายทำตามหมายกำหนดการทำให้การรับเสด็จนั้นผ่านไปด้วยดีและเมื่อมีบทสนทนากับข้าราชการที่สถานทูตก็สละเวลาถามถึงความเป็นอยู่และชีวิตของพวกเราแบบรายบุคคลวันนี้ทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระองค์พาก็เลยนึกถึงการพบปะกันที่สิงคโปร์เมื่อหลายปีก่อน RIP ค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นโพสต์นะคะของคุณประวินชัชวัลพงพันธ์นะคะซึ่งก็เป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะก็ยังร่วมโพสต์อาลัยในการสิ้นพระชนของพระองค์ผ่านในครั้งนี้ด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะที่น้อมส่งเสด็จนะคะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่สวรรคาลัยด้วยนะคะแล้วก็จากประเด็นนี้นะคะเรามาดูประเด็นความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ทางด้านการเมืองต่างๆที่เป็นประเด็นสำคัญสำคัญอย่างวันนี้นะคะเรื่องของโครงการThAI Passport Thai AI Passport เนี่ยก็ยังคงเป็นประเด็นใหญ่กันอยู่นะคะอย่างวันนี้ทางคุณศรีสุวรรณจันยาค่ะไปร้องกับผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้ชงเรื่องเนี่ยไปที่ศาลปกครองระงับโครงการนี้ค่ะโดยให้เหตุผลว่า

เป็นเพราะพบพิรุธนะคะว่ามีการใช้งบที่ไม่คุ้มค่าโดยวันนี้คุณศรีสุวรรณจรรยาค่ะได้ไปยื่นคำร้องนะคะต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ตรวจสอบการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประมูลงานค่ะแล้วก็การดำเนินโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะโดยทางคุณศรีสุวรรณบอกว่ามันมีพิรุธนะคะจำนวนมากหลายอย่างเลยที่มันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อประชาชนแล้วก็ไม่เหมาะสมนะคะต่อการใช้งบประมาณแผ่นดินที่ไม่ประหยัดไม่คุ้มค่าแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายเพื่อเสนอเรื่องนะคะพร้อมไปด้วยความเห็นค่ะต่อศาลปกครองเพื่อพิจารณาแล้วก็มีคำสั่งหรือว่าคำพิพากษาในการระงับโครงการนี้อันนี้ก็สืบเนื่องมาเนี่ยนะคะจากทางกระทรวงดีอีเนี่ยมีนโยบายค่ะเพื่อขับเคลื่อนระบบ AI ของประเทศโดยให้ทางคณะกรรมการนะคะดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยตั้งเรื่องในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้ในวงเงิน 1,650 ล้านซึ่งก็ได้ผู้ชนะการประมูลโดยเสนอราคาที่ 1,621 ล้านบาทคือต่ำกว่าราคากลางเนี่ย29ล้านท่ามกลางกระแสข่าวแล้วค่ะที่ว่าบริษัทที่ชนะการประมูลเนี่ยมีความสนิทชิดเชื้อแล้วก็เกี่ยวพันกันกับพรรคการเมืองสีน้ำเงินมาอย่างยาวนานแล้วก็โครงการนี้ก็มีข้อพิรุธเนี่ยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการใช้งบประมาณนะคะกว่า 1,600 ล้านแลกกับการเช่าบริการซอฟต์แวร์ต่างชาติชั่วคราวในระยะเวลา1ปีก็ถูกท้วงติงอย่างหนักแล้วค่ะจากทุกๆวงการเลยโดยไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลง TOR หรือว่าปรับปรุงสัญญาขึ้นมาใหม่ในขณะที่หลายๆประเทศนะคะอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาทำเรื่อง Upskill AI ผ่านโครงการ Skill Future โดยรัฐเนี่ยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและก็บริษัทเทคโนโลยีโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านในหน้าและแถมเนี่ยนะคะก็มีการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ทั้งระบบไม่ใช่แค่แจกคอร์สนะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยกระทรวงดีติดต่อร่วมมือกันกับทางเจ้าของเทคโนโลยี AI โดยตรงไม่ได้เนี่ยก็ต้องมาเสียค่าในหน้าติดต่อให้แทนซึ่งอาจจะมากกว่าต้นทุนเทคโนโลยีเนี่ยมากกว่าหลายเท่าก็ถือได้ว่าเป็นการใช้งบแผ่นดินที่ไม่ประหยัดเพราะว่าคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยไม่ถึง 500,000 คนเท่านั้นเองมันก็จะมีปัญหาค่ะเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายแล้วก็นำเอาความพร้อมหลักฐานมายื่นนะคะต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะวันนี้คุณศรีสวรรค์ก็นำเอาเนื้อหาข้อมูลต่างๆหลักฐานต่างๆไปยื่นเพื่อที่จะขอให้ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษนะคะแล้วก็ให้ยับยั้งโครงการนี้โดยการนำความเนี่ยไปยื่นฟ้องค่ะกับทางศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเนี่ยคุ้มครองชั่วคราวแล้วก็มีคำพิพากษาให้สั่งระงับโครงการนั่นเองไม่เท่านั้นนะคะยังมีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางคุณไอซ์รัชนกด้วยโดยทางคุณไอซ์รัชนกเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยมีการขู่ค่ะว่าจะไปยื่นเรื่องให้กับปปช.เพื่อที่จะสกัดโครงการไทย AI Passport เนี่ยแหละค่ะโดยทางคุณไอซ์รัชนกเนี่ยนะคะบอกโอ้ยว่าอย่างนี้ธงของคณะกรรมการชุดนี้ก็คือคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรนะคะที่คณะกรรมการเองเนี่ยก็ยึดมั่นแล้วก็ต้องการสื่อสารมาโดยตลอดคือต้องการให้มีการล้มเลิกยุติและยกเลิกโครงการนี้ทันทีค่ะโดยมีข้อเสนอแนะโดยตรงไปถึงคุณชัยชนกรัฐมนตรีดีอีในฐานะผู้ออกนโยบายว่าแม้ทางปลัดกระทรวงดีอีนะคะจะอ้างว่าเป็นผู้ถืออำนาจในการยกเลิกสัญญาหรือไม่ก็ตามเนี่ยแต่ว่าในความเป็นจริงฝ่ายการเมืองที่เป็นผู้ออกนโยบายเนี่ยย่อมมีอำนาจที่จะตัดสินใจแล้วก็สั่งการข้าราชการประจำได้ว่าท่านเนี่ยอยากจะให้เงิน 1,600 ล้านบาทซึ่งไงก็ตามคุณไอซ์รัชนกเนี่ยก็บอกเลยนะคะว่าท่านยังจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อหรือเปล่าก็คิดว่าเป็นอำนาจของฝ่ายการเมืองที่สามารถตัดสินใจแล้วก็สั่งปลัดได้ว่าไม่ควรจะเดินหน้าต่อกับโครงการแบบนี้เพราะนั้นคุณไอซ์เนี่ยนะคะก็บอกว่าขอเสนอทางออกเลยค่ะว่ารัฐมนตรีเนี่ยสามารถใช้วิธีพับโครงการแล้วก็จ่ายค่าปรับบางส่วนให้กับบริษัทเอกชนและจากนั้นเนี่ยนะคะก็นำเอาเงินงบประมาณที่เหลือทั้งหมดเนี่ยส่งคืนกลับเข้ากองทุนโดยทั้งคุณไอซ์รัชนกเนี่ยนะคะก็บอกว่าหากรัฐบาลนะคะมีความตั้งใจที่จะดำเนินโครงการพัฒนา AI เพื่อประเทศจริงๆเนี่ยควรจะถอนโครงการนี้ออกไปซะคือถอนโครงการนี้ออกจากงบประมาณกองทุนแล้วก็นำเสนอเข้ามาในระบบงบประมาณปกติเพื่อให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบนะคะของสภาผู้แทนราษฎรอย่างถูกต้องตามขั้นตอนคือตั้งแต่การเปิดให้ส.ส.เนี่ยได้อภิปรายในวาระแรกการพิจารณาอย่างรอบคอบนะคะในชั้นกรรมาธิการงบประมาณตลอดจนการกันกรองตัดลดงบประมาณส่วนที่ไม่เหมาะสมในชั้นของอนุกรรมาธิการซึ่งแนวทางนี้เนี่ยนะคะจะมีความสง่างามต่อตัวรัฐมนตรีเองค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวของทางคุณไอซ์รัชนกที่มีต่อโครงการ Thailand AI Passport นะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีประเด็นข่าวเรื่องของศาลฎีกาค่ะที่สั่ง

0: ให้คุณจุธามาศสารัมพ้นจากการเป็นนายกอบต.ค่ะเพราะว่าไปยื่นบัญชีเท็จโดยในศาลฎีกาได้มีการเผยแพร่นะคะเกี่ยวกับคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ปปช.เนี่ยนะคะเป็นผู้ร้องแล้วก็คุณจุธามาศสารัมนายกอบต.เมืองแฝกอำเภอลำปางมาจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยในกรณีที่ทางตัวคุณจุธามาศเนี่ยนะคะได้ยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จแล้วก็ไม่ได้มีการแสดงรายการเงินฝากธนาคารออมสินค่ะจำนวน 847,654 บาท 75สตางค์71สตางค์แล้วก็สลากออมสินนะคะมูลค่า2ล้านซึ่งถือว่าเป็นการจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินค่ะเพราะฉะนั้นผู้ถูกร้องเนี่ยนะคะก็มีการต่อสู้ว่าบัญชีนี้เป็นของพี่ชายคือคุณธีรวัฒน์สารัมซึ่งเป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการแล้วก็เป็นบุคคลที่ไร้ความสามารถนะคะอยู่ในความดูแลของผู้ถูกร้องแต่ว่าศาลเองก็พิเคราะห์นะคะในแง่ของรายการเดินบัญชีแล้วก็พยานหลักฐานแล้วนะคะก็เห็นว่าข้อต่อสู้ของผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยฝังไม่ขึ้นค่ะแล้วมันมีพิรุธหลายอย่างนะคะเนื่องมาจากว่ารายการฝากถอนเงินบำนาญของพี่ชายเนี่ยนะคะในบัญชีเดิมเนี่ยไม่สัมพันธ์กันกับจำนวนเงินที่นำมาในการซื้อสลักออมสินแล้วก็เงินฝากใน2บัญชีด้วยคือพบว่ามีพฤติกรรมจงใจแต่งเส้นทางทางด้านการเงินให้มันสอดคล้องกันกับคำให้การเช่นการถือเงินสดนะคะ1ล้านบาทเอาไว้นานหลายเดือนแล้วก็นำเอาเข้าบัญชีตัวเองเนี่ยเพียง5วันก่อนจะถอนออกไปซื้อสลักซึ่งมันผิดปกติวิสัยของวินยูชนทีนี้เมื่อพยานหลักฐานไม่มีน้ำหนักพอเนี่ยนะคะที่จะเชื่อได้ว่าเงินเนี่ยมาจากพี่ชายและบัญชีธนาคารทั้งสองบัญชีเนี่ยนะคะก็มีชื่อผู้ถูกกล่าวหาด้วยเพราะนั้นก็ต้องฟังว่าเงินนั้นเนี่ยเป็นของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องยื่นแสดงบัญชีนะคะทรัพย์สินให้มันครบเพราะนั้นการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะคะจึงถือว่าเป็นการจงใจแล้วค่ะจงใจที่จะยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือว่าปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ศาลฎีกามีคำพิพากษาค่ะให้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกนับตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมปี2568ซึ่งเป็นวันที่ศาลเนี่ยสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และก็เพิกถอนสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งด้วยนะคะของผู้ที่ถูกกล่าวหาตลอดไปค่ะพร้อมกับสั่งให้จำคุกนะคะ3เดือนแล้วก็ปรับ 10,000 บาทโทษจำเนี่ยให้รอการลงโทษ1ปีค่ะอ่ะนี่แหละค่ะโอ้ก็เป็นประเด็นข่าวใหญ่อีกข่าวนึงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็มาต่อกันกับเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะที่วันนี้มีการนำแถลงยึดทรัพย์เครือข่ายหลอกลวงพร้อมกับคืนเงินผู้เสียหายกว่า25ล้านบาทเลยนะคะก็วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะที่ปปง.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินค่ะนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะเป็นประธานในการแถลงข่าวการยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินรายคดีที่สำคัญแล้วก็การคืนเงินให้กับผู้เสียหายตามคำสั่งของศาลโดยมีเลขาปปง.แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมในการแถลงข่าวด้วยโดยก่อนเริ่มการแถลงเนี่ยนะคะนายกก็ได้นำผู้เข้าร่วมงานเนี่ยยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยนะคะเพื่อแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณนะคะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถึงจะค่อยมีการแถลงผลปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดในเครือข่ายของหนูเฉินแล้วค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อตามกันต่อในเบรกหน้าแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ได้เวลาต้องพักแล้วคุณผู้ฟังคะเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
3: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
2: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
3: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าว ห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24

0: ุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: ค่ะ 16 นาฬิกา 32 นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาในเบรกที่2นะคะอ่ะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะมาที่คุณสื่อวันเจี๊ยบกันก่อนเลยค่ะคุณสื่อวันเจี๊ยบนะคะก็เข้ามาขอถวายความอาลัยเป็นบทโคลงสี่สุภาพด้วยนะคะน้อมถวายอาลัยขอพระองค์เสด็จสู่ทิพยพิมานสวงสวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอาลัยรักประจักษ์พ้องก้องล่าโศกระงมถมพระสุธาสิ้นสูญภาพพระองค์ติดตาพระกรุณาล้นหลามพระนามสถิตทูลเทิดไว้นิจนิรันดร์ค่ะอ่ะนี่ก็เป็นการน้อมถวายความอาลัยนะคะต่อสมเด็จพระองค์พาของทางคุณเสือหวานเจี๊ยบละค่ะมาต่อกันที่คุณสราวุธนะคะคุณสราวุธก็บอกว่าคนไทยนี่รวยไม่ไหวแล้วจริงๆถ่ายทอดฟุตบอลก็จ่ายแพงกว่าชาวบ้านประมูล AI ก็แพงทะลุฟ้านะคะคุณทิมมี่ค่ะคุณทิมมี่ก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กนะบอกว่าเป็นอีกวันที่คนไทยหลายคนค่ะได้รับข่าวการสูญเสียของพระราชวงศ์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราคนไทยร่วมไว้อาลัยและส่งกำลังใจให้กับในหลวงและพระราชวงศ์นะคะพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์นะคะแล้วก็ยังมีคุณ 789A2 นะคะส่งคลิปเข้ามานะเดี๋ยวว่ากันละกันคุณพูนสุขค่ะคุณพูนสุขนะพูดถึง9อาหารบำรุงไตสำหรับคนสูงอายุมีอะไรบ้างใครอยากจะบำรุงไตเนี่ยกินอันนี้เลยนะคุณพูนสุขเขาบอกมาจะมีปลาทะเลมีลูกเดือยมีกระหล่ำปลีค่ะมีพริกหยวกมีหอมใหญ่มีสับปะรดมีไข่มีกระเทียมแล้วก็มีน้ำเปล่านี่แหละค่ะจะเป็นอาหารบำรุงไตนะคะ9ชนิดด้วยกันสำหรับคนสูงอายุค่ะมาต่อกันกับคุณมยุรีคุณมยุรีนะคะก็ส่งสติกเกอร์นะคะร้องไห้มานะคะแล้วก็คุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นนะก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาคุณสุภชัยที่ดินนะคะก็ส่งทักทายเล็กกับเด้งเข้ามานะคะแล้วก็ยังมีคุณออดนะคะคุณออด59เนี่ยก็ส่งข้อความเข้ามานะคะว่าสวัสดีแล้วก็ทักทายว่ารอฟังอยู่พร้อมกับบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกในช่วงเวลานี้ก็คือเศร้านะคะเช่นเดียวกันกับคุณชนกค่ะก็เข้ามาถวายความอาลัยต่อสมเด็จพระองค์พาด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาตามกันต่อเลยคุณผู้ฟังก็จะได้อัปเดตกันกับนะคะประเด็นที่ท่านนายกน้ำตรีเนี่ยไปแถลงข่าววันนี้นะคะก็เป็นการแถลงผลปฏิบัติการที่เขาเรียกกันว่าพิฆาตยาเสพติดนะคะในเครือข่ายของหนูเฉินแล้วก็เครือข่ายคนจีนนะคะที่กระทำความผิดซึ่งถือว่าเป็นการปราบปรามยาเสพติดล็อตใหญ่เลยล่ะแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญด้วยนะคะเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตของประชาชนคือการยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินของบรรดามิจฉาชีพนะคะที่หลอกลวงประชาชนซึ่งนำไปสู่กระบวนการในการคืนเงินค่ะให้กับผู้เสียหายซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะว่าเมื่อถูกหลอกลวงเนี่ยนะคะความทุกข์ที่สุดเนี่ยก็คือการที่คิดว่าจะไม่ได้เงินคืนซึ่งเป้าหมายเนี่ยนะคะของเราก็คือไม่ได้เพียงแค่จับดำเนินคดีเพียงอย่างเดียวนะคะนายกบอกอย่างนั้นเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยอยู่ในคุกก็เปลืองข้าวสุกแต่ว่าต้องเร่งนะคะต้องเร่งนำเอาทรัพย์สินที่ประชาชนถูกหลอกลวงมาเนี่ยกลับคืนมาให้ได้และที่มีคำถามว่ารู้ไหมว่าผมเป็นใครเนี่ยเราไม่ได้สนใจว่าเขาเป็นใครทุกท่านพูดได้เต็มปากว่าเป็นใครเนี่ยไม่สนสิ่งเหล่านี้พวกเราแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราไม่ได้พยายามให้ยาความจำกับเขาแต่ให้เขา

เนี่ยไปทบทวนความจำในคุกไม่ต้องให้เขาถามว่ารู้ไหมว่าเขาเนี่ยเป็นใครแต่จะต้องให้เขาถามว่าทำไมถึงคิดผิดที่ต้องทำสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ทำไมถึงกล้าที่จะมาทำร้ายประชาชนคนไทยที่มีกฎหมายควบคุมและมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลสารทุกข์สุขดิบอยู่นี่คือเป้าหมายของเราตั้งแต่เข้ามาเป็นรัฐบาลแรกเนี่ยจนถึงรัฐบาลที่2มูลค่าทรัพย์สินที่สามารถประเมินเป็นมูลค่าต่างๆเนี่ยได้ทำการยึดทรัพย์มาในจำนวนมากกว่า 40,000 ล้านแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงแล้วก็ความไม่หวั่นไหวต่ออำนาจอิทธิพลใดๆตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่มอบหมายให้กับพวกท่านที่ให้เป็นทั้งผู้บำบัดทุกข์บำรุงสุขผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พิชิตอันธพาลอภิบาลประชาชนซึ่งรัฐบาลจะดำเนินการต่อไปตราบเท่าที่คนเหล่านี้ยังไม่ได้ยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมืองนายกยังบอกอีกนะคะว่าสำหรับผู้กระทำความผิดนะคะก็มีทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาติค่ะก็ต้องถือว่าเป็นความผิดมหันต์นะคะที่มารังแกคนไทยซึ่งก็ต้องเพิ่มความเข้มข้นความเด็ดขาดในการปราบปรามคดีและก็การยึดทรัพย์ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลที่ไม่ใช่แค่เพียงนายกนะคะแต่ว่าเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยกำกับดูแลสำนักงานปปง.ด้วยตัวเองเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสบายใจว่าเมื่อปฏิบัติภารกิจที่กระทำด้วยเจตนาที่ต้องการปกป้องประเทศและประชาชนท่านจะมีนายกเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำของท่านทุกคนและพร้อมกันนี้ค่ะนายกยังบอกอีกนะคะคุณผู้ฟังว่าจะได้เร่งแก้ไขกฎหมายทุกด้านนะคะที่เป็นช่องโหว่ให้มีความรัดกุมเนี่ยมากที่สุดซึ่งในนั้นนายกเองแล้วก็รัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยตกลงกันแล้วกับทางผบ.ตร.ว่าถ้าตรงไหนมีช่องโหว่นะคะจะใช้มติครม.อุดช่องโหว่นั้นค่ะคืออาจจะออกเป็นมาตรการประกาศสำนักนายกแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทันใจเนี่ยก็จะออกเป็นพระราชกำหนดโดยใช้มติของครม.ในการช่วยสนับสนุนภารกิจของทุกคนถ้าคนกระทำผิดเนี่ยยังคิดว่าจะมีช่องโหว่ออกมาพูดลอยหน้าลอยตาโดยที่ไม่ยำเกรงกฎหมายคือจากนี้ไปเนี่ยคอจะต้องตกจะต้องสลดและสำนึกในการกระทำก็ยืนยันว่ารัฐบาลแล้วก็หน่วยงานเนี่ยจะดำเนินการอย่างเต็มที่ให้หลับจำเพราะว่าสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้เลยก็คือชื่อเสียงของประเทศความเชื่อมั่นของต่างชาติหรือแม้แต่คู่ค้าของประเทศคือถ้าว่ามีเรื่องเหล่านี้มันจะเกิดผลกระทบทำให้เขาเนี่ยไปเลือกประเทศอื่นและก็จะส่งผลให้ประเทศไทยนั้นเสียโอกาสอย่างมากมายโอนายกก็ลายยาวรายละเอียดเลยแต่ว่าไงก็ตามเนี่ยคุณผู้ฟังคะสำหรับการยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินนะคะเพิ่มเติมรอบนี้มีการยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินนะคะนายวิริยะกับพวกหลังจากที่พบว่ามีธุรกรรมเชื่อมโยงกันกับเครือข่ายบัญชีม้าค่ะของเว็บไซต์พนันออนไลน์จำนวนทั้งหมดเนี่ย128รายการมูลค่าค่ะโอ้กว่า173ล้านเลยนะคะแล้วก็ยึดและอายัดทรัพย์สินนางสาวทันชนกกับพวกนะคะหลังจากที่พบพฤติกรรมลักลอบหนีภาษีจำนวน104รายการมูลค่า94ล้านแล้วก็ยังขอให้ศาลค่ะมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินด้วยในคดีของนางสาวแต่งไทยเครือข่ายของยิ้มเลี้ยกนะคะมีมูลค่าทั้งหมดเนี่ยโอ้โห 22,288 ล้านค่ะแล้วก็ยังนำเอาเงินเนี่ยส่งคืนผู้เสียหายรวม4ราย25ล้านบาทอีกด้วยอ่ะแล้ววันนี้นะคะยังมีข่าวออกมาค่ะจากทางคุณสุภชัยใจสมุทรค่ะซึ่งเป็นประธานคณะทำงานด้านกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยออกมาเปิดเผยค่ะว่าพรรคภูมิใจไทยนะคะเป็นโจทย์มอบหมายให้เลขาธิการนายกนะคะคุณไตรสุรีไตรสรณกุลเป็นผู้รับมอบอำนาจค่ะยื่นฟ้องคุณสนธิลิ้มทองกุลต่อศาลอาญาคำฟ้องคดีอาญาค่ะหมายเลขดำที่อ1639/2569เนื่องด้วยนะคะเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเวลากลางคืนหลังเที่ยงต่อเนื่องกันวันเวลาใดไม่ปรากฏชัดได้มีการเผยแพร่คลิปนะคะบน Facebook คุยทุกเรื่องกับสนธิและมีข้อความค่ะอันเป็นการหมิ่นประมาทแล้วก็หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาทำให้พรรคภูมิใจไทยนะคะต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นแล้วก็เกลียดชังโดยเนี่ยนะคะทางคุณสุภชัยเนี่ยก็บอกว่าในคลิปเนี่ยมีการออกคำบรรยายเอาไว้ว่าคุณกำลังขายชาติพร้อมกับระบุว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยสรุปแล้วก็คือพวกเขากำลังจะคอร์รัปชันชาติกำลังเอาชาติเนี่ยไปขายเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋านักการเมืองและพรรคตัวการของการขายชาติเนี่ยก็คือพรรคภูมิใจไทยภูมิใจไทยที่คนได้เลือกกันมาคนที่ต่อต้านแลนด์บริดจ์มีทั่วประเทศและตอนนี้โดยพยายามเอาเข้ามาเป็น Southern Economic Corporation SEC เหมือนกับ EEC ที่ทำมากี่ปีแล้วก็ยังไม่ไปไหนจะสร้างสนามบิน3สนามบินก็ยังไม่สำเร็จรถไฟความเร็วสูงก็ไม่สำเร็จ EEC เนี่ยกลายเป็นที่รวมของจีนเทาเอาเงินมาลงทุนแล้วก็มาเอาสิทธิพิเศษที่ EEC ให้ฉันใดฉันนั้นแลนด์บริดจ์แล้วก็กฎหมายที่พรรคภูมิใจไทยเสนอเข้าเนี่ยก็คือกฎหมายขายชาติมีการยกเว้นภาษีที่ดินให้ล่วงหน้านับร้อยปีแล้ว
นั่นคือที่

0: มาที่ว่าทำไมมันถึงต้องออกกฎหมายเพื่อยกที่ดิน75ปีให้กับต่างชาติให้เช่าได้ผมกำลังชี้หน้าภูมิใจไทยโดยในอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคุณกำลังขายชาติคุณกำลังขายชาติคุณกำลังขายชาตินี่นะคะเป็นคำกล่าวนะคะที่ทางคุณสนธิได้พูดเอาไว้ในรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิแล้วก็ปรากฏว่าคุณสุภชัยก็นำมาแจกแจงให้ได้ดูนะคะว่าในประโยคต่างๆเหล่านี้แหละที่ทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะดำเนินการฟ้องร้องกับคุณสนธิลิ้มทองกุลโดยคุณสุภชัยเนี่ยบอกอีกนะคะว่าเมื่อปรากฏข่าวออกมาแบบนี้นะคะก็ย่อมทำให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยที่ได้ดูคลิปหรือว่าอ่านข้อความสามารถเข้าใจได้ทันทีว่าติที่คุณสนธิกล่าวเนี่ยในการเผยแพร่คลิปหมายถึงพรรคภูมิใจไทยการกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนและนักการเมืองซึ่งเป็นความเท็จทั้งสิ้นซึ่งปัจจุบันในโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ศึกษาถึงผลดีผลเสียอย่างถี่ถ้วนยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างหรือว่าลงทุนซึ่งคุณสนธิเนี่ยทราบดีแต่กลับมุ่งใส่ร้ายโจมตีโดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุจึงไม่ใช่เป็นการติชมโดยสุจริตส่งผลให้เกิดความเสียหายและก็ความศรัทธาที่ประชาชนมีให้กับพรรคภูมิใจไทยให้เกิดความเสื่อมคลายลงอ่ะนี่ล่ะค่ะก็เลยเป็นที่มาเนี่ยนะคะของการฟ้องร้องดำเนินคดีนะคะสำหรับพรรคภูมิใจไทยต่อตัวคุณสนธินะคะวันนี้โอ้โหก็เป็นประเด็นข่าวใหญ่ล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันกับอีกข่าวนึงค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็อีกประเด็นนึงนั่นก็คือเรื่องของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ค่ะวันนี้ทางกองปราบเนี่ยก็พาตัวคุณอัจฉริยะนั่นนะคะไปฝากขังที่ศาลอาญาค่ะในคดีตบทรัพย์เซียนพระดังที่จังหวัดชลบุรีนั่นนะคะแล้วก็ไปข่มขู่ยัดคดีบุหรี่ไฟฟ้าด้วยก่อนที่เจ้าตัวคือคุณอัจฉริยะเนี่ยจะได้รับการประกันตัวไปในวงเงิน 400,000 บาทก็มีข่าวกันออกมาเนี่ยนะคะว่าทางพนักงานสอบสวนนะคะกองบังคับการปราบปรามค่ะนำตัวคุณอัจฉริยะเนี่ยนะคะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเนี่ยซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันกันโชคไปยื่นคำร้องนะคะฝากขังกับทางศาลอาญาค่ะเป็นเวลา12วันด้วยกันโดยคำร้องเนี่ยระบุพฤติการของคุณอัจฉริยะเอาไว้เนี่ยนะคะว่าเมื่อวันที่7มีนาคมปี68ค่ะคุณอัจฉริยะผู้ต้องหาตามคำร้องเนี่ยได้นัดหมายพูดคุยกับนายพอผู้เสียหายนะคะซึ่งเป็นเซียนพระชื่อดังและจากนั้นคุณอัจฉริยะเนี่ยก็มีการกล่าวใส่ความผู้เสียหายต่อหน้าว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็ยังได้บอกเล่าว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยนะคะเพิ่งจะนำเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยไปค้นตู้คอนเทนเนอร์นะคะไปค้นตู้คอนเทนเนอร์เพราะนั้นเนี่ยนะคะการดำเนินการที่ไปค้นตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเนี่ยแล้วปรากฏว่าภายในตู้เนี่ยมีสิ่งผิดกฎหมายจำนวนมากและสายข่าวของคุณอัจฉริยะก็แจ้งอีกว่ายังมีตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังไม่ได้เปิดตู้อีกจำนวนหนึ่งซึ่งภายในเนี่ยมีบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายเป็นของผู้เสียหายและพอผู้เสียหายได้ยินแบบนั้นก็เลยทำให้กลัวว่าจะถูกยัดนะคะข้อหาให้เป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าค่ะหรือว่ากลัวว่าจะถูกคุณอัจฉริยะเนี่ยนำเรื่องไปแถลงข่าวกับสื่อมวลชนว่าผู้เสียหายเป็นเจ้าของบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายอันนี้มันก็จะสร้างนะคะความเสื่อมเสียนะคะต่อชื่อเสียงของครอบครัวผู้เสียหายแล้วก็ตัวผู้เสียหายเองและก็มีการบอกเลยบอกเรื่องนี้ไม่ได้เป็นความจริงนะคะก็ถามคุณอัจฉริยะไปว่าการใส่ร้ายแบบนี้นะคะจะยังไงคุณอัจฉริยะนะคะก็เลยถามว่าแล้วผู้เสียหายเนี่ยจะเอายังไงเนี่ยแหละค่ะก็เลยเป็นที่มาของการตบทรัพย์แล้วก็ในที่สุดนะคะก็เป็นเรื่องของการฟ้องร้องดำเนินคดีกันไปวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกเลยค่ะนะคะทางตำรวจเขาก็ยิ้วตัวไปฝากขังแต่ว่าในที่สุดนะคะศาลอาญาเองก็ให้ประกันตัวกันไปเรียบร้อยบาทเรียบร้อยเนี่ยนะคะด้วยวงเงิน 1.3 ล้านค่ะอ่ะมาแล้วค่ะสำหรับคุณเล็กวาสนานานุ่มไปคุยกับคุณเล็กดีกว่านะคะไปกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เล้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่านะพอดีวันพอดีช่วงเนี้ยเล็กมาอบรมของสมาคมนักข่าวไทยจีนพี่เล้งก็มาเจอคนในแวดวงของสมาคมไทยจีนท่านทงท่านพูดท่านอะไรแต่เป็นพูดผ่านนี้แต่นะเขาก็เลยใช้โอกาสเนี้ยเพราะว่ามีนักข่าวมาเรียนหลายมาอบรมอยู่หลายคนเขาก็มีการชี้แจงแต่ว่าเป็นการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการนะว่ากรณีของเรื่องของรถถังอะพี่รถถังที่จีนเขาส่งให้กัมพูชารถถังที59ดีเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อทางสถานต่อทางจีนมากนะหนึ่งเราทราบกันดีว่ามีคนไทยเข้าไปถล่มเพจของสถานทูตจีนเยอะมากนะอันที่สองคือตอนนี้เนี่ยทางสถานทูต

0: ก็มีการทำเรื่องน่าจะมีการเสนอไปทางส่วนกลางว่าการส่งมอบรถถังรถที่2อีกประมาณ50คันให้กับกัมพูชาเนี่ยอยากให้ชะลอไปก่อนอันนี้คือเป็นข้อเสนอจากทางทูตจีนในประเทศไทยนะเพราะว่าเขาบอกว่ากระแสคือเนื่องจากสถานทูตเขามีการพิจารณาว่ากระแสคนไทยอ่ะเหมือนต่อต้านแรงแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อทางจีนพอสมควรแต่ปรากฏว่ามันก็มีความเห็นที่แย้งกันเหมือนกันว่าบางส่วนเนี่ยก็มองว่าส่งไปเลยให้จบคือให้จบในล็อตเดียวคือเดี๋ยวแล้วชี้แจงทีเดียวโดนด่าทีเดียวไหนๆตอนนี้โดนด่าแล้วก็ส่งให้มันจบเพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้เป็นดีลเดิมเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็ดึงเขาเรียกว่าคือเหมือนกับว่าทางจีนอ่ะเขาก็เป็นจริงๆเขาบอกว่ามันเป็นรถถังรุ่นเก่าอย่างที่เราทราบแหละเขาก็เอามาอัปเกรดมาปรับปรุงอะไรแต่มันก็ยังถือว่ามันเก่าอยู่แล้วทางจีนเนี่ยเขายืนยันว่าเป้าหมายที่เขาให้เนี่ยคือเพื่อเอามาใช้ในการซ้อมรบหรือว่าในการซ้อมจริงๆประมาณนั้นนะอันนี้ที่เขาเล่าสู่กันฟังนะคะในแวดวงของทางสมาคมไทยจีนเนี่ยเขาบอกว่าเอามาเพื่อซ้อมรบจริงๆเพราะฉะนั้นทางจีนเนี่ยก็จะรอดูเลยว่าถ้าพบว่าในห้วงต่อไปถ้ามีการสู้รบหรือว่าอะไรแล้วเอารถถังล็อตเนี้ยมาใช้ที่ชายแดนอะจีนจะไม่ยอมซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะอันนี้เขาเล่าสู่กันฟังว่าม
1: ันผิดในเมื่อให้ไปแล้วอะคือมีเหรอเขมรเขาจะไม่ใช้
0: ใช่ก็นี่ไงแต่ว่าทางเนี้ยเขาก็จะบอกว่าอ่ะก็เดี๋ยวรอดูเลยว่าถ้าคุณเอารถถังล็อตนี้ไปใช้ถ้ามีการสู้รบอะไรกับทางไทยเนี่ยถือว่าผิดวัตถุประสงค์แล้วก็ทางจีนก็จะไม่ให้อย่างอื่นอีกต่อไปคืออันนี้เขาอาจจะเป็นการพูดให้คนไทยสบายใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ว่าเราก็ฟังก็คือก็ต้องเปิดใจรับฟังในส่วนของจีนเช่นกันนะอย่างที่บอกนะว่ามหาอำนาจเองอ่ะเขาก็ต้องครบหลายๆประเทศแล้วก็พิจารณาในหลายๆด้านเลยนะพี่เด้งแล้วก็อย่างเรื่องของรถถังเนี่ยเขาก็มีการระบุว่าไอ้รถถังรุ่นนี้จริงมันก็อยู่ในคลังเนี่ยที่เราทราบอยู่ในคลังแล้วพอเขามีข้อตกลงระหว่างไทยกับจีนเนี่ยไอ้ขออภัยระหว่างจีนกับกัมพูชาเนี่ยเขาก็เลยเอารถในคลังเนี่ยมาเหมือนมาอัพใหม่มาบิ้วใหม่เพื่อให้สามารถใช้ได้แต่ถามว่ามันถึงขั้นแบบใหม่แบบโหแบบทันสมัยอะไรไหมเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้ทันสมัยแต่ถามว่ามันก็มีการติดตั้งระบบอะไรที่มันเพิ่มเติมเขาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าพี่เหมือนเราเอารถเก่าอ่ะแล้วมาบิ้วเครื่องใหม่แล้วมาติดตั้งติดนู่นใหม่อ่ะมันก็ต้องรอดูว่าการใช้งานเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะแต่ว่าอันนี้เราก็ทำให้รู้ว่ามันก็มีผลกระทบต่อทางจีนเขาพอสมควรนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเราอย่าไปถล่มเขาเลยในสถานทูตจีนในอะไรอย่างเงี้ยนะคือทางจีนอ่ะเขารู้เขารับทราบแล้วแต่สิ่งนึงที่ว่าที่กระแสนี้มันแรงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับทางสถานทูตจีนหรือว่าการที่จีนเขาส่งคือไอ้การที่เขาส่งให้เนี่ยมันก็มีส่วนแต่เล็กว่าจังหวะที่สมเด็จทุนเซนเนี่ยเดินสายแล้วพูดด้วยไงนะคือกลายเป็นว่าทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยจนวันนี้เนี่ยวันเป็นวันที่4ให้วันที่4ใช่ไหมที่คุณเซนเนี่ยอยู่ที่ชายแดนและอยู่ที่จังหวัดพัตตาบองเนี่ยถึง2วันก็เมื่อวานก็อยู่พัตตาบองวันนี้ก็ยังอยู่พัตตาบองอยู่แต่เขาเนี่ยแบบเหมือนเดินสายพบคือนักเอสื่อเขมรเนี่ยใช้คำว่าเป็น meet and greet เลยนะคือเหมือนกับว่าพบประชาชนให้ประชาชนได้แบบเจออดีตนายกเจอคุณเซนที่แบบเหมือนกับว่าชาวกัมพูชาก็อยากเจออะไรประมาณนี้ซึ่งจริงมันก็คือแคมเปญนึงในการหาเสียงของทางฮุนเซนนั่นเองด้วยนะแม้ว่าปีหน้าจะเป็นกว่าจะเลือกตั้งในกลางปีหน้าก็ตามเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เขาก็เริ่มในเรื่องของการหาเสียงแล้วนะวันนี้เมื่อจริงๆข่าวเห็นนะเมื่อวานแล้วเราว่าที่พัตตาบองเนี่ยเขาจะมีอันนึงก็คือเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่ใช่อาวุธยุทโธปกรณ์เป็นเครื่องแบบทหารพี่เด้งคือมันก็จะมีเหมือนบ้านเราอ่ะเขาก็จะผลิตพวกชุดกางเกงเสื้อกงเสื้อเกราะแล้วเวลานั่นเสร็จนายกมาดูหรือใครดูแต่เมื่อวานนี้ทางฮุนเซนเขามาดูแล้วเขาก็พูดอันนี้สื่อเขมรเขารายงานนะว่าฮุนเซนบอกว่าอยากได้เสื้อเกราะคือจริงอ่ะฮุนเซนมีเสื้อเกราะอยู่แล้วล่ะแต่เขาเห็นในงานเนี้ยที่เอามาแสดงเนี่ยเขาก็เลยอยากได้เขาก็เลยลองใส่แล้วก็ลองนู่นนี่นั่นเขาบอกเออใช้ได้แต่ไม่รู้ว่าเขาน่าจะมอบให้ฮุนเซนเลยล่ะเพื่อจะดูว่าน้ำหนักอะไรเป็นยังไงเนี่ยคือแต่พอ

0: พูดเรื่องนี้นะมันก็มีข่าวที่เรื่องของการรักษาความปลอดภัยให้กับฮุนเซนนะคือในการลงพื้นที่เนี่ยคือเราก็ทราบกันดีว่าช่วงของการสู้รบเนี่ยฝั่งเราก็มีคนมองไปเชียร์ว่าเอ๊ะเราจะต้องแบบถึงขั้นผู้นำเป้าหมายที่ผู้นำหรือเปล่าและพอห่วงที่ฮุนเซนเนี่ยมาลงพื้นที่ชายแดนซึ่งอยู่กับติดกับฝั่งไทยเนี่ยก็บอกว่ามีการเอา BSQ ซึ่งไม่ใช่แค่ BSQ เนี่ยเขาอยู่ที่ชายแดนอยู่แล้วแต่เอา BSQ จากพนมเปญเนี่ยมาเป็นทีมเพื่อมารักษาความปลอดภัยให้สมเด็จฮุนเซนแบบเขาเรียกว่าเพียบอ่ะ มีทั้งในเครื่องแบบแล้วก็นอกเครื่องแบบนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการสะท้อนว่าฮุนเซนเขาก็คือเป็นว่าฮุนเซนกลัวหรือไม่กลัวไม่รู้อ่ะแต่ว่าทีมรปภ.เขาเนี่ยก็ไม่ประมาทเพราะว่ามาในพื้นที่ชายแดนเนี่ยนะแม้จะห่างจากเราหลายกิโลอยู่ก็ตามนะแต่ว่าเขาก็มีการรักษาความปลอดภัยให้ผู้นำเขาพอสมควรเลยนะพี่แดงนะฮะส่วนอีกเรื่องนึงนะพี่แดงขอพูดเรื่องในนี้หน่อยพอดีทางกอ.รมน.เนี่ยเขาก็แจ้งกับสื่อมาเรื่องคดีไอโอเมื่อวาน
1: พี่แดงเป็นประเด็นเลยนะ
0: ใช่คือเราจะเห็นว่าแม้ว่าการชี้แจงเมื่อวานนี้ทางทหารจะเหมือนพยายามจะคือเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรพยายามชี้แจงว่ามัน IO มันไม่ใช่ความหมายคือที่สังคมเข้าใจเนี่ยไปมอง IO ในภาพลบภาพไม่ดีอะไรอย่างงี้ไงแต่ทางกองทัพเนี่ยเขาก็พยายามพูดมาตลอดว่า IO ของเขาเนี่ยเขาจะมองในเรื่องของการประชาสัมพันธ์และจริงๆ IO เนี่ยมันคือการปฏิบัติการต่อฝ่ายตรงข้ามคือซึ่งฝ่ายตรงข้ามในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยพอดีช่วงนั้นเรายังไม่มีการสู้รบไงใช่ไหมมันก็เลยโดนมองว่าเอ๊ะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับคนที่คิดต่างหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนคดีตัวอย่างที่ทางกรมน.เนี่ยบอกว่าเฮ้ยเราไม่เคยโดนฟ้องไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะจะเห็นได้ว่าพลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกกรมน.เนี่ยถึงบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการตั้งทีมด้านกฎหมายเนี่ยฮะเพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะว่าแน่นอนว่าในขั้นต้นเนี่ยก็คือเหมือนตัดสินศาลชี้ว่ากรมน.เหมือนเป็นฝ่ายต้องรับผิดชอบนะเหมือนผิดอะเหมือนเป็นฝ่ายแพ้แต่ว่าทางกรมน.เนี่ยขอใช้สิทธิ์ในการยื่นฎีกายื่นฎีกานั่นแหละเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะคือเหมือนกับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่สำหรับกรมน.และเขาเป็นในนามของส่วนราชการด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพยายามที่จะหามุมในการสู
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่กรมน.บอกว่าปวดหัวมากนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่เคยเกิดขึ้นและยากที่จะอธิบายให้ประชาชนได้เข้าใจนะว่าการทำไอโอการทำประชาสัมพันธ์หรือการอะไรอย่างเงี้ยมันรูปแบบไหนแต่พี่แดงเราก็ต้องเข้าใจนะว่าคำว่า IO เนี่ยมันถูกทำให้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกับว่าใช้เฉพาะในทางการเมืองแต่จริงแล้วคือในอดีตอ่ะยอมรับว่าทางทหารเนี่ยอาจจะมีเป้าหมายกับคนที่คิดต่างในทางการเมืองใช่ไหมแต่ในปัจจุบันเนี่ยคือ IO เนี่ยเราไปปฏิบัติการเรื่องนอกประเทศแล้วก็เรื่องอื่นซะมากกว่านะเพราะฉะนั้นก็ปัจจุบันเนี่ยกองทัพเขามีการปรับเปลี่ยนพอสมควรแต่ว่าเรื่องในอดีตอ่ะมันก็คงต้องชี้แจงกันไปนะพี่แดงนี่เป็นถือว่าเป็นคดีตัวอย่างเลยทีเดียวนะพี่แดงนะฮะส่วนอีกเรื่องนึงอ่ะวันนี้เราก็ต้องนะพี่ก็คือถือว่าเป็นเรื่องที่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาของเราเนาะคือโหแบบคือเอางี้นะพี่ถ้าสำหรับในหนึ่งนักข่าวสายทหารสองคือบรรดาฐานในกองทัพเนี่ยหรือว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าพระองค์พาเนี่ยท่านเป็นเจ้าฟ้าที่มีความสตรองอ่ะ
1: ใช่คือพระองค์ท่านแกร่งมาก
0: ใช่คือแบบโอ้โหแบบโดดล่มอะไรที่แบบคือเป็นเหมือนเป็นทหารผู้ชายอ่ะใช่ไหมแล้วในห่วงหลังเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพระองค์เนี่ยโอ้โหเรื่องของงานด้านการทหารเนี่ยเต็มที่เลยโอเคแม้ว่าท่านจะเรียนกฎหมายมาท่านจะทำงานด้านกฎหมายแต่ว่าอีกมุมนึงเนี่ยท่านก็ทรงเป็นทหารด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเต็มที่กับเรื่องของกองทัพเรื่องของการฝึกอย่างมากเลยนะพี่เด้งก็ถึงบอกว่าทหารก็เสียดายในพระปรีชาสามารถของพระองค์นะความสมาร์ทความเป๊ะอะไรของท่านด้วยนะพี่เด้งนั่นแหละแล้วคืออะไรป่ะก่อนหน้าที่พระองค์จะเกิดพระการประชวรเนี่ยท่านก็เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกานะพี่ไปค่ายรบพิเศษของทหารสหรัฐนะฮะแล้วก็แบบคือไป

0: ึกกับทางสหรัฐไปโอ้โหคือเรียกได้ว่าทหารสหรัฐเนี่ยเขาชื่นชมพระองค์ทาอย่างมากเลยนะคะอันนี้ทางทหารของจัสแม็กของไทยที่เอกของสหรัฐที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็ยังคุยกับนายทหารในกองทัพเลยว่าโอ้โหเสียดายพระปีชาสามารถแล้วก็ความสมาร์ทของพระองค์ทาอย่างมากนะอันนี้เป็นมุมด้านการทหารนะเพราะว่าถือว่าพระองค์เนี่ยแม้จะเป็นสตรีเป็นผู้หญิงนะแต่ว่าในมุมของการเป็นทหารหญิงเนี่ยท่านสมาร์ทมากไม่ว่าจะเป็นการสวนสนามนะเราก็จะเห็นโอ้โหเวลาไปตั้งแถวแบบท่านนำการสวนสนามการตั้งแถวถวายเกียรติยศในหลวงพระราชินีด้วยพระองค์เองนะแล้วก็การไปฝึกหลักสูตรต่างๆด้วยนะพี่เด้งก็ขอถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านด้วยค่ะพี่เด้ง
1: เดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาเจอกันเนา
0: ะ
1: พรุ่งนี้มาปะ
0: ไปจ้ะ
1: พรุ่งนี้เจอกันรับลงพลังนะวันนี้ลาคุณผู้ฟังค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

วลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือบชน.ประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพกองบัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งเส้นทางขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีรายละเอียดดังนี้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังเลี้ยวขวาออกถนนพระราม4แยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระรานเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีโดยที่หมายพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้ขอประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและผลกระทบด้านจราจรโดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ด้านจราจรจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลอย่างต่อเนื่องประธานรัฐสภาเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดเตรียม

0: ารือปรับกฎหมายให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาเปิดอบรมหลักสูตรบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดรูปแบบ Fast Model ที่โรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขบุรีรัมย์พร้อมเผยเตรียมหารือแก้ไขกฎหมายยาเสพติดในวันที่22มิถุนายนนี้ให้ครอบคลุมทั้งการป้องกันปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูอย่างครบวงจรโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ใช้และเสพสารเสพติดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีองค์ความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานโดยยึดหลักการมองผู้เสพเป็นผู้ป่วยมีพยาบาลและบุคลากรจากโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์30คนเข้ารับการอบรมนายโสพลกล่าวว่าปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศการแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนประธานรัฐสภายังระบุว่ารัฐบาลเตรียมหารือ22มิถุนายนนี้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันป้าขยันยังไม่ให้อภัยนายเดชติดใจปมเผาหวยรางวัลที่1ป้าขยันเจ้าของลอตเตอรี่รางวัลที่1งวดวันที่1มิถุนายน2569หมายเลข173770เปิดใจหลังการออกรายการโหนกระแสว่ารู้สึกดีใจและหายช็อกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่สามารถให้อภัยนายเดชเพื่อนบ้านที่รับสารภาพว่านำลอตเตอรี่ไปและยังติดใจเรื่องการนำสลากไปเผาทำลายโดยมองว่าเป็นการกระทำที่ใจร้ายเกินไปหากไม่คิดร้ายก็น่าจะนำลอตเตอรี่กลับคืนเจ้าของตั้งแต่แรกยืนยันและเชื่อมาตลอดว่านายเดชเป็นคนนำลอตเตอรี่ไปและรู้สึกเสียใจที่อีกฝ่ายไม่ยอมคืนสลากทั้งยังมองว่าเป็นการสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างสามีภรรยาแม้นายเดชจะกล่าวขอโทษแล้วก็ตามแต่ยังคาใจว่าเหตุใดจึงนำหวยไปเผาส่วนเงินรางวัล6ล้านบาทหากได้รับจริงจะนำไปเก็บไว้และใช้ซ่อมแซมบ้านที่ทรุดโทรมมานานพร้อมยืนยันว่าจะยังซื้อลอตเตอรี่ต่อไปและจะไม่ฝากใครช่วยตรวจอีกแล้วด้านป้าแห้งแม่ค้าลอตเตอรี่ที่เข้ามาช่วยเหลือป้าขยันเปิดเผยว่าตัดสินใจช่วยเพราะสงสารเห็นป้าขยันเป็นคนขยันทำมาหากินโดยเฉพาะเมื่อผู้เกี่ยวข้องเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันป้าแห้งย้ำว่าตนเชื่อมั่นในพยานหลักฐานที่รวบรวมมาโดยตลอดและไม่ได้หวังผลตอบแทน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรองผู้บัญชาการสอท.เตือนดูบอลอย่างมีสติคนเล่นคนจัดเจ้าของเว็บพนันมีความผิดพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่าทางกองบัญชาการสอทรับนโยบายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้กวดขันปราบปรามการเล่นพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งได้สั่งการทุกกองบัญชาการรายงานข้อมูลกวดขันการพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เข้าไปที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดในส่วนของกองบัญชาการสอทได้ตรวจสอบและให้สายตรวจไซเบอร์คอยสอดส่องติดตามความเคลื่อนไหวเว็บพนันออนไลน์ช่วงนี้จะต้องอยู่หน้าจอตลอดเวลาหากพบเบาะแสข้อมูลจะเข้าไปดำเนินการตามกฎหมายทันทีนอกจากนี้ฝากเตือนประชาชนถึงการดำเนินคดีผู้เล่นการพนันจะมีโทษจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนผู้จัดให้มีการเล่นพนันหรือเว็บพนันออนไลน์มีโทษจำคุก 2-5 ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทซึ่งจะเข้าข่ายความผิดมูลฐานฟอกเงินด้วยขอให้ดูฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์ดูทักษะของนักกีฬาระดับโลกเป็นแรงบันดาลใจกับเยาวชนและให้ดูการถ่ายทอดส

0: ดผ่านบริษัทซึ่งได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเอกชนขยับรับกระแสฟุตบอลโลกผลักดันยอดขายทีวี AI จอยักษ์นายรัชตะสุทธาพัฒานนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริหารสินค้าPowermore บริษัทเดอมอร์กรุ๊ปจำกัดคาดว่าปี2569ตลาดมือถือสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยยังคงเติบโตต่อเนื่องคาดมูลค่ารวม 250,000 ถึง 270,000 ล้านบาทเติบโตเฉลี่ย 3-5% ปัจจัยสำคัญคือการพัฒนาก้าวกระโดดของเทคโนโลยี AI ที่จากเดิมเป็นเพียงนวัตกรรมหรือฟีเจอร์เสริมในสินค้าสู่การเป็น Intelligent Platform ส่งผลให้การเติบโตของสินค้า AI ในช่วง3ปีก้าวกระโดดและมีความหลากหลายของสินค้าทั้งนี้ Powermore ได้รวบรวมสินค้าและนวัตกรรม AI มาให้ผู้บริโภคโดยเฉพาะสินค้าที่ช่วยในการสตรีมเล่นเกมและ Create Content รวมถึงการเปิดเกมรุกในตลาด Home Entertainment รับกระแสการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยเฉพาะกลุ่มโทรทัศน์จอขนาด75-100นิ้วขึ้นไปจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมรับชมการแข่งขันจากบ้านมากขึ้นให้ทั้งภาพเสียงและบรรยากาศเสมือนอยู่ในสนามจริงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
3: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Size Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โอ
4: ยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
8: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
9: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว mcot newsโทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
10: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
11: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรดมกิจดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาสวัสดีครับเด้ง
12: ค่ะสวัสดีค่ะ
11: นะครับวันนี้เราพบกันวันสำคัญนะครับวันที่12มิถุนายนนะเด้ง นะครับที่ข่าวเศร้าประสบนิกรทั้งประเทศก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับสำหรับการชิดประชนของนะครับพระโอภาครับขออนุญาตนะครับใช้

0: ภาษาแบบชาวบ้านนะครับเด้งน
1: ะ
0: ปรากฏว่าตอนนี้ล่าสุดครับที่สำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานออกมาเด้งกษัตริย์ปูตานครับท่านส่งโพสต์ข้อความอะไรสรุดีต่อการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่านนะครับโดยวันนี้สำนักข่าวต่างประเทศนะครับรายงานมาบอกว่าสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกณฑ์บังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานได้ส่งโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาผ่านเฟซบุ๊กส่วนพระองค์ครับซึ่งระบุข้อความนะครับบอกว่าพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความโทมนัสยิ่งตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการรับใช้ชาติและก็ประชาชนผ่านพระกรณียกิจในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมการสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็กตลอดจนการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยพระองค์เป็นแบบแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งแล้วก็ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ต่อความผาสุกของผู้อื่นพระวิริยะอุตสาหะแล้วก็การอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะให้ก่อให้เกิดความเคารพและก็ชื่นชมอย่างกว้างขวางในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้ข้าพระพุทธเจ้าของทั้งสองขอถวายความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชอาณาจักรไทยและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียเจ้าฟ้าผู้เป็นที่รักยิ่งพระองค์หนึ่งซึ่งทรงอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ชาติและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนของพระองค์นะครับก็ถือว่าเป็นการแสดงความอาลัยนะครับมาจากปูฏานที
1: ่
0: นะครับเป็นสถาบันที่ใกล้ชิดกันมากที่สุดสถาบันหนึ่งนะครับสำหรับพระมหากษัตริย์ทั้งสองประเทศนี้ครับเด้ง
1: ค่ะแล้วก็สำหรับพระศพนะของพระองค์พานนะคะก็จะไปประดิษฐานนะคะที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะคะในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งในเพจโบราณนันมาเนี่ยโพสต์ไว้เลยนะว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานเนี่ยนะคะที่จะใช้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของเจ้านายนะคะซึ่งสำหรับจุดกำเนิดของพระที่นั่งพิมานรัตยานเนี่ยนะคะก็สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์สำคัญเลยในสมัยรัชกาลที่1คือเมื่อปี2332นะคะได้เกิดฟ้าผ่าขึ้นบริเวณหน้ามุกเด็ดคือพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทจนกระทั่งเพลิงเนี่ยลุกลามแล้วก็ไหม้เครื่องบนหลังคาเลยนะคะแล้วก็องค์พระมหาปราสาทด้วยตลอดจนนะพระปรัสด้านซ้ายเนี่ยก็ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงทีนี้หลังจากเหตุเพลิงไหม้เสร็จนะคะทางพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยนะคะพระองค์ท่านก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าค่ะให้รื้อถอนซากอาคารเนี่ยแล้วก็ก่อสร้างใหม
0: ่
1: เป็นพระมหาปราสาทขึ้นใหม่เลยโดยที่ไม่ได้จำลองรูปแบบเดิมทั้งหมดนะแต่ว่าทรงปรับเปลี่ยนลักษณะสถาปัตยกรรมนะคะบางอย่างแล้วก็โปรดเกล้าค่ะให้สร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ด้านหลังองค์พระมหาปราสาทแล้วก็พระราชทานนามนะคะว่าพระที่นั่งพิมานรัตยานี่แหละค่ะซึ่งนะสำหรับพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์นะคะในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยได้บันทึกเอาไว้เลยนะคะว่าปราสาทองค์ก่อนนั้นเนี่ยสูงใหญ่เท่ากับพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน่ะนะคะมุกหน้ามุกหลังเนี่ยจะยาวกว่ามุกข้างแล้วก็มุกเบื้องหลังเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ด้านในยาวไปจนถึงนะจดพระปลัดซ้ายแล้วก็พระปลัดขวาซึ่งพระมหาปราสาทใหม่นี้นะคะยกออกมาตั้งณที่ข้างหน้ามุกทั้ง4เนี่ยก็จะเสมอกันทั้ง4ทิศเลยแล้วก็ใหญ่สูงเท่ากันกับพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์ที่กรุงเก่าเหมือนกันนะคะอ่ะก็นี่แหละจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยค่ะสำหรับ พระที่นั่งพิมานรัตยานนะคะที่จะใช้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของสมเด็จพระองค์พระค่ะ
0: ครับเนี่ยนะเมื่อสักครู่นี้เด้งก็รายงานข่าวต่อท่านผู้ฟังแล้วนะครับว่าวันพรุ่งนี้ครับเส้นทางเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬานะครับสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังน
1: ี้
0: จะที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เติมนะครับข้อมูลข่าวสารจากทางด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาล นะครับได้แจ้งหมายกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับในวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่ 17

0: 3มิถุนายนเวลาประมาณ 15:30 น.ครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเส้นทางขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งมีรายละเอียดนะครับก็คือว่าพี่น้องประชาชนนั้นจะได้ทราบข้อมูลนะครับด้านการจราจรว่ารายละเอียดนั้นจะเริ่มจากที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนัง

0: นะครับเลี้ยวตรงไปที่3แยกแยก3ย่านครับเลี้ยวก็เลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทนะครับแยกพญาไทก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาแล้วก็ผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วก็ผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวรารามราชวรวิหารแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกแล้วก็ถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีที่หมายก็คือพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพราะฉะนั้นขอพี่น้องประชาชนนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวด้วยแต่ที่ดีที่สุดนะครับวันพรุ่งนี้ก็ขอเชิญชวนนะครับติดตามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเลยครับเองก็จะใช้สถานที่คือที่บมจ.อสมท.ของพวกเราผมแห่งนี้ซึ่งอสมท.นั้นก็เตรียมรับสถานที
1: ่
0: นะครับเป็นแม่ข่ายครับเด่นนะคือร่วมกันถ่ายทอดนะครับแต่จะใช้เวทีที่พิธีกรผู้ดำเนินรายการจะต้องนะครับรายงานเหตุการณ์สำคัญในวันพรุ่งนี้ก็คือใช้ที่อสมท.ครับ
1: ก็จะเป็นการรายงานตลอดเส้นทางนะคะ
0: ค
1: เห็นว่าวันพรุ่งนี้ก็เปิดกันได้เลยเปิดดูทีวีกันได้ทุกช่อง 16:15 น.ก็จะตลอดเส้นทางนะคะจากโรงพยาบาลไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งพระที่นั่งนี้นะคะก็จะเป็นพระที่นั่งที่ต่อมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระพันปีหลวงแล้วก็สำนักพระราชวังนะคะก็ได้แจ้งงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะแล้วก็วัดพระแก้วค่ะตั้งแต่วันที่13ก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่19มิถุนายนนะคะโดยทางเว็บไซต์ค่ะหน่วยราชการในพระองค์นะคะเผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ค่ะว่าสำนักพระราชวังนะคะขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังแล้วก
0: ็
1: วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายนนี
0: ้
1: เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะคะถวายพระ

0: เข้าชมเนี่ยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่19เนี่ยนะคะทางนี้ก็เนื่องจากว่ามีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพนะคะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานั่นเองนะคะในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: โอ้ครับนั่นเป็นข่าวสำคัญนะครับเด้งแต่ข่าวสารที่เกิดด่วนๆนะครับก็ขออนุญาตแจ้งเลยนะครับเพื่อประมาณสักบ่าย 3:00 น.กว่าๆที่ผ่านมานี่เองเองได้เกิดเหตุนะครับเพลิงไหม้รถยนต์ที่ซอยนวลจันทร์39
0: โวโวอีก
1: ที่ถนนนวลจันทร์เบนซ์เลยครับได้ยินนะ
0: คันนี้เบนซ์เลยเหรอ
1: โอ้โหแต่เบนซ์รุ่นอาจจะรุ่นเก่าไปนิดนึงนะครับนี่นะซึ่งนะครับเพิ่งได้รับแจ้งมาเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยดับอยู่นะครับแต่เปิดฝากระโปรงไปไฟก็ลุกโชนเพราะฉะนั้นมันเกิดจากอะไรนะครับก็รอการพิสูจน์ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้รถยนต์นี้เกิดเพลิงไหม้นะครับมีทุกวี่ทุกวันนะเด้งนะ
0: อ
1: ย่างไรก็ตามนะครับอุบัติเหตุเด้งโอ้โหมอเตอร์เวย์สาย7ครับปรากฏว่าตะปูได้เกิดหล่นเกลื่อนถนนเลยรถยางรั่วร้อยคันนะเด้ง
0: หรอ
1: เออครับมันรั่วได้ยังไงครับโอ้โหเห็นภาพคนแล้วครับจอดรถแล้วก็มาดูล้อรถจนตัวเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวด่วนเลยครับที่แจ้งออกมาโดยนะครับนี่นะมีรถยนต์ถูกตะปูทิ่มใส่ยางรถครับบนถนนมอเตอร์เวย์สาย7กม40มุ่งหน้าพัทยาชลบุรีครับปรากฏว่ารถเสียหายนะครับเกือบร้อยคันล่าสุดอาจจะเป็นร้อยกว่าครับมีการเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเดินทางในเส้นทางดังกล่าวนี้หลีกเลี่ยงด้วยครับเนื่องจากว่ามีตะปูเกี่ยวเกลื่อนถนนเต็มไปหมดเลยเด้งน
0: ะ
1: มีรถยางรั่วจอดริมถนนครับนี่นะเพราะฉะนั้นรถที่ยางรั่วนี้จอดทุกคันเด้งนะเปลี่ยนยางครับแล้วก็รอความช่วยเหลืออยู่ริมทางเป็นจำนวนมากเลยคนที่บอกว่ามีความเชี่ยวชาญในการเปลี่ยนก็เติมเปลี่ยนตัวเองได้แต่คนที่บอกว่าไม่มีประสบการณ์ได้เปลี่ยนเลยเด้งนะครับโดยเฉพาะสุภาพสตรีอย่างนี้เด้งนะจอดอย่างเดียวเด้งโอ้โหตอนนี้ยาวเหยียดครับ
0: เดี๋ยวแจ้งกันนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครมีความประสงค์เนี่ยนะคะอยากจะเข้าไปถวายน้ำส่งพระศพก็จะเป็นการถวายน้ำส่งพระศพนะคะเบื้องหน้าพระรูปค่ะที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังไปได้นะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะนะคะก็ในช่วงเวลา 8:30 นถึงเที่ยงและก็ยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะคะให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและก็ลงนามถวายความอาลัยค่ะที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะคะตั้งแต่วันที่14คือวัน

0: อาทิตย์นะคะไปจนถึงวันที่16มิถุนายนก็ตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึงเวลา 16:00 นในขณะเดียวกันก็ให้งดนะคะงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังแล้วก็อย่างที่บอกก็คืองดเข้าพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่วันที่13-19แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะคะอยากจะไปถวายสักการะพระศพของพระองค์พาลเนี่ยนะคะกระทรวงคมนาคมค่ะโดยกรมเจ้าท่าเนี่ยมีการอำนวยความสะดวกนะคะในแง่ของการเดินทางให้กับประชาชนด้วยนะคะที่จะเข้าไปถวายน้ำสงพระศพแล้วก็ถวายสการะพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นะคะก็มีการจัดเรือตรวจการค่ะให้บริการรับส่งประชาชนเลยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะไปฟรีค่ะให้บริการในเส้นทางพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา3เส้นทางเลยนะคะโดยรับที่ท่าเรือวัดอรุณแล้วก็ที่ท่าเรือวัดระฆังนำส่งไปที่ท่าเรือท่าช้างค่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงวันที่27มิถุนายนก็จะเริ่มให้บริการตั้งแต่บ่าย2ไปจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวสำคัญแล้วก็ข่าวด่วนนะครับก็รายงานสลับกันไปนะครับเด็กกษัตริย์ของกัมพูชาก็ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชาธิไทยเช่นเดียวกันนะเด้งนะต่อการสิ้นพระชนม์ของพระองค์พาลนะครับซึ่งวันนี้ก็กระทรวงสารสนเทศกัมพูชานะครับได้มีการเผยแพร่พระราชสารจากพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีครับและก็สมเด็จพระราชชนนีร่วมไว้อาลัยต่อพระราชวงศ์ไทยหลังจากการสิ้นพระชนม์นะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับซึ่งก็พระราชสารก็นะครับส่งมาจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนนะครับเบ่งนี่นะก็เป็นการแสดงความเสียพระจินไทยและก็เห็นใจอย่างยิ่งต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและก็สมาชิกทุกพระองค์แห่งราชบรมราชวงศ์นะครับในห่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าก็ขอให้ความทรงจำอันเป็นที่รักยิ่งเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะแล้วก็พระราชกรณีต่างๆนะครับเป็นแบบอย่างที่พระองค์นั้นทรงอุทิศเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็พลังใจแก่ทุกคนที่กำลังโศกเศร้าอาลัยต่อการจากไปของพระองค์ก็จากกรุงปักกิ่งประเทศจีนครับ
0: แล้วพอพูดถึงเรื่องของจีนนะวันนี้จะเห็นข่าวอยู่ข่าวหนึ่งคือเห็นแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอนั่นก็คือจีนเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มีต่างชาติแอบส่งเต่ากับปลาซึ่งเต่ากับปลาที่ว่านี้เป็นสายลับ
1: ครับอุ้ย
0: อันนี้ข่าวจริงนะเขาบอกว่าเป็นสายลับที่แบบคือติดเซ็นเซอร์เพื่อลอบจารกรรมข้อมูลทางทะเลของจีน
1: อ๋อไปติดเซ็นเซอร์ไว้พวกนี้
0: อุ้ยนี่แบบคือเหมือนหนังเลยอ่ะเนี่ยสำนักข่าวต่างประเทศเขาก็รายงานนะบอกว่าตอนนี้กระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีนนะคะออกมาเตือนเลยว่าหน่วยข่าวกรองในต่างประเทศเนี่ยกำลังมีการใช้อุปกรณ์สอดแนมรูปแบบใหม่รวมไปถึงทุ่นตรวจจับนะที่สัตว์ทะเลเนี่ยจะมีการติดเซ็นเซอร์แล้วก็เครื่องร่อนคลื่นและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเรือนะคะเพื่อที่จะทำการขโมยข้อมูลทางทะเลที่สำคัญของจีนโดยจีนเขาบอกว่ากิจกรรมนี้ถือว่าเป็นภัยคุกคามร้ายแรงเลยนะคะต่อความมั่นคงทางดินแดนของจีนแล้วก็รวมไปถึงการทหารและเศรษฐกิจของประเทศด้วย
1: อ
0: ันนี้เป็นไปตามบทความนะคะที่มีการเผยแพร่โดย WeChatของกระทรวงความมั่นคงของจีนเขาค่ะแล้วก็บทความนี้นะเขายังมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์สอดแนมรูปแบบใหม่เนี่ยที่เขาเรียกกันว่าทุ่นตรวจวัดมหาสมุทรทรงกลมที่พบในพื้นที่ทะเลของจีนแห่งหนึ่งแล้วก็ถูกติดตั้งนะคะโดยสถาบันวิจัยทางทะเลในต่างประเทศคือมันจะติดตั้งชุดเซ็นเซอร์เลยล่ะแล้วก็ตรวจวัดสภาพอากาศเอาไว้ด้านบนแล้วก็ลากโซ่สมอเนี่ยนะคะเอาไว้ด้านล่างเพื่อที่จะยึดเอาไว้แล้วก็ยังมีการบรรทุกเนี่ยนะคะชุดเซ็นเซอร์ที่เป็นชุดเซ็นเซอร์เสียงและจะมีความแม่นยำสูงแล้วก็ทำให้สามารถที่จะรวบรวมข้อมูลคลื่นเสียงโดยรอบแล้วก็สัญญาณเสียงของเรือดำน้ำของจีนได้แบบเรียลไทม์เลยและยังมีการเปิดเผยต่อไปอีกว่าในพื้นที่ทะเลนะคะของจีนแห่งหนึ่งเนี่ยยังพบสัตว์ทะเลขนาดค่อนข้างใหญ่ติดเซ็นเซอร์ด้วยนั่นก็คือเต่าแล้วก็ปลาสอดแนมที่บอกไปอ่ะซึ่งทั้งเต่าทั้งปลาที่ว่านี้นะคือเขาก็จะว่ายน้ำในพื้นที่ที่กำหนดเอาไว้ใช่ป่ะแล้วเขาก็จะรวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่ละเอียดอ่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิน้ำปลาเค็มไอความเค็มแล้วก็กระแสน้ำในมหาสมุทรแล้วก็ส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศผ่านดาวเทียมแบบเรียลไทม์เหมือนได้ดูภาพสดๆแล้วรวบรวมข้อมูล

0: ไปในข่าวเดียวกันน่ะผ่านเต่าผ่านปลาเนี่ย
1: เออครับเมื่อก่อนนี้ผมจำข่าวได้นะครับนี่นะแมลงสาบใช่ไหมครับเด้งที่เป็นสายลับอ้าวที่ประเทศสิงคโปร์ไงแมลงสาบนะครับเด้งนะเออเขาก็ไปปล่อยเป็นเอาบอกว่าไปหาข้อมูลความลับอะไรเนี่ยก็ลักษณะบอกว่ามีฝังชิปอะไรสักอย่างนึงเพราะว่าทำไมต้องเป็นแมลงสาบนะครับก็คือว่ามันไต่ไปเรื่อยๆใช่ไหมเด้งซอกซอยอะไรซอกนะครับตามหลืบตามรูอะไรเนี่ยมันไปได้หมดนะครับแม้กระทั่งที่บอกว่าอยู่ข้างใต้ดินมันก็ยังไปได้เพราะฉะนั้นนี่นะเห็นไหมสัตว์ก็ถือว่าเป็นตัวที่ทำให้มนุษย์นะครับได้สอดแนมอะไรกันก็เอาว่ากันไปพูดถึงข่าวต่างประเทศวันนี้ข่าวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่จังหวัดอุดรธานีได้เห็นภาพเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับที่มีผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับเป็นชาวต่างชาติอุ้มลูกเด้งนะครับอายุเพียง2สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับเพิ่งคลอดอ
0: ่
1: ะเป็นผู้หญิงครับแล้วกล้องวงจรปิดจับภาพได้เลยครับบอกว่านี่นะอุ้มไปแล้วก็ไปวางไว้ใต้ต้นจามต้นนะครับจามจุรีใหญ่เลยหลังจากนั้นนะครับก็เหมือนลักษณะว่ายืนอุ้มอยู่แล้วก็ค่อยๆวางลงแล้วก็หายไปเลย2คนเนี้ยนะปรากฏว่านะครับเด็กบ้านเราที่อุดรธานีนะครับจะไปตกปลาแถวๆนั้นน่ะได้อย่างเงี้ยไปเห็นครับโอ้โหก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ครับมาตรวจสอบนะครับปรากฏว่ากู้ภัยก็รีบมาด่วนครับตัวนุ่นอยู่นะเขาพยายามปั๊มหัวใจครับแต่ปรากฏว่าไม่รอดเด้งนะก็เสียชีวิตไปครับเพราะฉะนั้นตามหาว่าพ่อแม่ถ้าพูดภาษาข่าวบ้านเรานะเด้งนะที่เป็นเกิดเหตุการณ์บ่อยนะครับว่าพ่อแม่ใจยักษ์เนี่ยเป็นใครอย่างไรแต่ภาพป้องวงจรปิดมันชัดครับคาดว่าเมื่อวานนี้จะหนีออกไปทางฝั่งหนองคายข้ามไปฝั่งลาวหรือเปล่าไม่ทราบได้แต่ปรากฏว่านี้ฝรั่ง2คนถูกจับแล้วครับที่อุดรธานีนะครับเนี่ยเป็นผู้ชายครับอายุ39ปีเป็นชาวสวีเดนแล้วก็ผู้หญิงนั้นเป็นชาวอเมริกันครับอายุ29ปีนำตัวมาสอบนะครับปรากฏว่าพอเอามาสอบแล้วโอ้โหครับไม่รู้เรื่องเด้งเพราะอะไรครับเพราะว่าเหมือนกับบอกว่าเขาสวดมนต์หรือเขาสวดอะไรเต้นเป็นจังหวะด้วยพูดภาษาก็คือว่าเป็นภาษาต่างด้าวเนี่ยนะตำรวจไทยก็งงเด้งนะไม่รู้ว่าเขาหาเรื่องทำหรือเปล่าหรือเป็นหาคำกระทำความผิดนะครับแต่เขาปฏิเสธทุกอย่างว่าเขาไม่ได้ฆ่าลูกกันเด้งนะแต่กล้องวงจรปิดนะครับเอามาเปิดให้ดูเนี่ยเขาก็ยังไม่รับสารภาพครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องขอชื่นชมพลเมืองในประเทศไทยด้วยครับโดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานีเขาบอกว่าฝรั่งนะครับสองคนเนี่ยเขาไปขอพักที่โรงแรมไปเช่าโรงแรมครับแล้วก็ถามราคาด้วยนะครับเมื่อวานเนี้ยพอไปแล้วมันมีแปลกๆนะครับเพราะว่าถือมือถือแล้วก็เปิดเสียงดังมันไปเป็นเครื่องสีเป็นเครื่องเป่าเครื่องอะไรเด้งนะเหมือนกับว่าเดินแบบว่าเหมือนกับว่าอะไรอะไรสักอย่างหนึ่งว่าอย่างนั้นเอ้าก็ให้น้องก็เข้าเช่าไปคืนนึงคืนที่สองนะครับบอกว่าขอเช่าต่อไว้อย่างนั้นนะตอนแรกบอกจะนอนคืนเดียวนะครับแต่เด็กที่โรงแรมเขาผิดสังเกตครับเขาบอกเอ้าเห็นข่าวนะครับดูข่าวนี่แหละว่ามีฝรั่งเอาลูกไปทิ้งไปอย่างนั้นก็เลยกระซิบตำรวจเด้งในที่สุดตำรวจก็ไปเชิญตัวมาเรียบร้อยเ
0: อ้
1: าน่าสนใจต่อไปนะครับตรวจแล้วเป็นไงบ้างครับวีซ่าหมดอายุโน่นตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในประเทศไทยได้อย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าสอบแล้วรับสารภาพหลักฐานจนด้วยเก้าจะต้องถูกดำเนินคดี2เรื่องนะครับอยู่ในประเทศไทยเกินกำหนดรวมทั้งนะครับมาฆ่าลูกในประเทศไทยถึงแม้ว่าเป็นชาวต่างชาติก็ดีแต่มีความผิดนะครับเพราะว่าใช้เวทีประเทศไทยเป็นการฆ่าคน
0: นะเดี๋ยวเราพักก่อนเนาะ
1: เดี๋ยวเราขอก่อนพักก็เด้งนะ
0: อ๋อใช่
1: ขอแจ้งข่าวหน่อยครับฟ้าฝนตอนนี้มืดมาหมดเลยนะเด้งนะแถวๆดอนเมืองนะครับ
0: ม
1: ืดมาหมดเลยคนก็เป็นไข้บ่อยแล้วตอนนี
0: ้
1: แต่ถ้าไอครับต้องไอเฮิร์บครับยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บครับ
0: อ่ะพักสักครู่ละค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
6: พี่โอหนูชอบพี่
5: ยูชอบไอเหรอ
6: ชอบ

0: ยูชอบไอจริงๆนะ
1: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
0: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอ้แนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอ้หรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
2: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
7: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
1: เอาละค่ะก็มาย้ำพี่สวิทย์อีกรอบนึงนะก็ช่วงนี้นะคะเริ่มเข้าหน้าฝนนะคะอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะหลายคนนะก็เริ่มมีอาการคอแห้งระคายเคืองไอเบาๆบางคนก็มีเสมหะตามมานะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้มีตัวช่วยดีๆมาแนะนำจากไอเฮิร์บนะคะสมุนไพรที่ดูแลลำคอได้แบบตรงจุดนะคะคือถ้าใครอยากจะชุ่มคอดูแลคอกินได้ทุกวันเลยก็แนะนำนะคะเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บเนี่ยละค่ะอมง่ายช่วยให้ชุ่มคอแล้วก็ชื่นใจด้วยลดอาการระคายเคืองอมก็เพลินแถมยังชูการ์ฟรีอีกต่างหากแต่ว่าถ้าใครนะคะมีอาการไอมีเสมหะอยากจะบรรเทาอาการให้มันดีขึ้นก็ต้องยาอมสมุนไพรไอเฮิร์บ OTC แล้วก็ไอเฮิร์บน้ำนะคะที่ช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอแล้วก็ขับเสมหะจากสมุนไพรไทย4ชนิดสรุปง่ายๆชุ่มคอทุกวันก็เลือกเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บถ้าไอมีเสมหะก็เลือกไอเฮิร์บเม็ด OTC แล้วก็ไอเฮิร์บน้ำคือทั้ง3แบบเนี่ยนะคะสามารถพกพาได้ง่ายมากเลยค่ะจะอมตอนไหนก็สะดวกมากหาซื้อได้ด้วยที่7-Elevenคือสะดวกเลยล่ะแล้วร้านขายยาทั่วประเทศนะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังใกล้ที่ไหนก็แวะไปลองกันได้เลยค่ะมามาคุยกันวันนี้คุณผู้ฟังส่งข้อความอะไรกันมาบ้างนะคะคุณ 1,000 ช่างค่ะคุณ 1,000 ช่างบอกว่าวันไหนที่เฮียบอกว่าฝนจะตกหนักวันนั้นจะไม่มีฝนสักหยด
8: เลยครับ
1: แต่ยังไงก็ต้องพกไอเฮิร์บติดรถเอาไว้ด้วยนะครับแม้ฝนไม่ตกวันศุกร
8: ์
1: ฝนก็ห้ามตกสาธุวันนี้ฝนจะตกเลยเมื่อกี้ออกไปดูแล้วนะตอนช่วงพักเบรกรีบวิ่งไปดูเลยว่าฝนตกหรือเปล่าฟ้าสว่าง
8: โอ้สว่างตรงนี้อ่ะเด้งแต่ผม
1: นี่ไม่มีคุณผู้ฟังแจ้งมาเลย
8: แล้วแถวนู้นนะครับมองไปทางดอนเมืองนู้นมืดหมดเลย
1: ไม่มีคุณผู้ฟังแจ้งมาเลยว่าดอนเมืองฝนเขาปกตินะคุณผู้ฟังจะอยู่บ้านเดี๋ยวดอนเมืองตั้งเยอะนะ
8: แจ้งมาใช่ไหม
1: คือว่าฝนที่ไหนตกแจ้งมาด้วยนะอยากรู้อะคุณพี่นุชเขาบอกเลยเนี่ยฝากไอเฮิร์บไว้ในห้องส่งให้อาจารย์วีระวันหนึ่งขวดนะคะพรุ่งนี้อาจารย์มาอ่านข่าวกูดมอร์นิ่งอาเซียน
8: ทีมงานคง
1: อาจารย์จะอากาศเย็นแล้วจะไอเวลาอ่านข่าวค่ะแฟนๆเป็นห่วงคิดดูแฟนรายการก็เป็นห่วงกันขนาดนี้เลยนะเนี่ย คุณกี้นานาค่ะเขาเข้ามาสวัสดีเราสองคนคุณโจมิเตอร์บอกว่าตอนที่พี่สุวิทย์เนี่ยอ่านสารแสดงความอาลัยจากกษัตริย์ปูตานเนี่ยก็บอกนั่งน้ำตาไหลในรถเลย
8: อ๋อครับใกล้ชิดกันนะครับทั้งสองนะครับทั้งสองสถาบันเนี่ยครับ
1: แล้วก็มาที่คุณโจมิเตอร์ค่ะคุณโจมิเตอร์ก็เข้ามาอะไรเนี่ยอ๋อเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมแล้วก็มาที่คุณใบเตยคุณใบเตยเข้ามาสวัสดีวันศุกร์

0: ครับ
1: คุณ
0: ฮะ
1: ทำไม
0: แต่เรื่องภาพฝนนะเด้งเนี่ยโอ้นะครับ
1: คุณ
0: สมชายแจ้งมาบอกว่าที่บ้านนานครนายกนะครับครึ้มครึ้มแล้วตอนนี้ครับ
1: เ
0: หมือ
1: น
0: กันนะ
1: เวลาไกลเรา
0: เออครับโอ้ยเดี๋ยวก็มาเด้งอยู่ใต้ฟ้าเดี๋ยวก็มา
1: พี่สุวิทย์นี่อยากจะให้ตกเหลือเกินนะ
0: ครับโอ้อย่าเพิ่งเด้งใช่คุณจะตกตอนน
1: ี้นี่มาคุณเทียนท่าฉล
0: อม
1: คุยครุ่นคิดป่าวิทย์จิตแจ่มใสคุยไม่ไกลใกล้เด้งเก่งคุยข่าว
0: ค
1: ุยขโมงยามเย็นเน้นเรื่องราวคุยไขข่าวกล่าวดีมีให้ฟังอันนี้คุณเทียนทานฉลอมค่ะ
0: ครับ
1: คุณดีดอนคุณดีดอนก็ส่งภาพพระองค์พามาแล้วก็เป็นภาพร้องไห้นะ
0: โอ้ใช่ใช่ครับ
1: สติ๊กเกอร์ร้องไห
0: ้ไม่ว่าจะเป็นท่านหรือท่านผู้ฟังท่านอื่นก็เหมือนกันแหละครับอย่างผมนี่นะเราก็อ่านข่าวด้วยครับแล้วก็ต้องนั่งดูสารคดีแล้วก็นั่งดูโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะครับโอ้โหปรากฏว่าคือพูดไม่ออกอะเด้งนะคือมันซึมเศร้านะครับคือน้ำตาจะไหลทุกคนแหละครับโอ้โหเห็นพระอริยบทของพระองค์ผ่านนะครับตั้งแต่โน้นครับส่งพระเยาว์นะเด้งนะจนกระทั่งจนถึงปัจจุบันนี้โอ้โหดูทีไรก
1: ็
0: นะเห็นหน้าพระองค์ท่านแล้วตายแล้วอะไร
1: ใช่เพราะว่าเนี่ยคือเราก็นั่งอ่านข่าวนะไถนู่นไถนี
0: ่
1: แล้วนั่งอ่านข้อความที่แต่ละคนโพสต์ขึ้นมานะ
0: ค
1: ะอ่านไปทีน้ำตาก็ไหลไปอ่านไปทีน้ำตาก็ไหลไปเออแต่เข้าใจเลยนะเข้าใจความรู้สึกของผู้คนในช่วงระยะเวลานี้ได้เป็นอย่างดีเลย
0: แล้วก็นึกถึงนะครับว่าโอ้พระบรมมหาราชวัง
1: อ
0: ยู่ทั้งสองพระองค์เลยเลยตรงนั้นเศร้าหมดเลยอ่ะ
1: คือถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่จริงๆอ่ะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะที่มีความสูญเสียครั้งใหญ่แบบนี้
0: พร้อมไล่ๆกันอยู่ยังไม่เรียบร้อยสำหรับพระพันปีหลวงจะไม่เด้งก็มาต่ออีกนี่นะโอ้ครับก็เศร้าครับ
1: ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่พวกเราต้องจดจำไปอีกนานแสนนานเลยเน
0: า
1: ะปี2569เนี่ยขีดเส้นใต้กันเอาไว้เลย
0: ครับ
1: อ่ะมาคุณสุภชัยที่ดินนะคะคุณสุภชัยที่ดินก็เข้ามาสวัสดีพี่สวิตกับเด้ง
0: ครับ
1: แล้วยังมีใครอีกเอ่ยเดี๋ยวดูซิคุณออด59คุณอ่อนท่าก้าบอกบางนาร้อนตับแลบเลย
0: อ้าวเหรอครับ
1: คุณชนิวัฒน์ค่ะคุณชนิวัฒน์บอกว่าสวัสดีเย็นวันศุกร์ครับรังสิตมืดคลึ้มแต่ฝนไม่ตก
0: อ๋อว่าแล้วว่าแล้ว
1: ฝนตกคุณณรงค์เขาบอก
0: อ้าวว่า
1: ฝนตกที่หน้าต่าง
0: อ้าวเหรอฝนตกนี่หน้าต่างหน้าต่างไหน
1: ฝนไม่ตกไง
0: ขอบคุณด้วยนะครับพี่วาทีทองคำคงแก้วครับสงสัยฟังอยู่ในรถนี่ส่งข้อความมานะครับทาง Facebook นะครับเห็นหน้าตาเด้งกับผมแล้วก็คำที่ท่านผู้ฟังนะครับได้แสดงความคิดเห็นมาด้วยขอบคุณทุกท่านว่าแต่ว่านะครับเมื่อสักครู่นี้ผมรายงานข่าวนะครับที่มอเตอร์เวย์ออกไปทางชลบุรีนะครับที่รถเหยียบตะปูเกี่ยวโอ้ยร้อยกว่าคันนะเด้งนะตกลงมีความคืบหน้าไหมครับเด้ง
1: ไม่เนี่ยเขาก็จะรายงานไว้บอกว่าที่มอเตอร์เวย์สาย7ถึงขนาดแบบเป็นอัมพาตเลยนะที่พี่สุวิทย์เนี่ยรายงานไปก็บอกว่ามันเป็นน็อตสกรูมาจากน็อตสกรูค่ะที่ตกกระจายเกลื่อนบนถนนก็เลยทำให้รถเนี่ยยางรั่วโอ้โหแล้วนี่เขาเนี่ยเอาภาพให้ดูมันเยอะจริงๆไม่รู้มาจากไหนเนี่ยยังจับมือใครดมไม่ได้เลยอยู่ดีเนี่ยมันล่วงเต็มถนนไปหมดคือเหมือนภาคใต้ใช่ไหมที่เวลาเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้แบบเนี้ย
0: ก่อความไม่สงบนี่นะวางตะปูวางตะปู
1: วางตะปูนี่แหละเนี่ยแบบนั้นเลยแต่ว่านี่วางน็อตเลยแล้วคนก็ลงไปเก็บนะที่ถนนจะเต็มไปหมดเลยก็ไม
0: ่เก็บออกจะไปเก็บออกจะได้ปลอดภัยไงเก็บช่วยกันนี่นะ
1: ถ้าไม่งั้นเนี่ยอุ้ยจะวิ่งไปได้ยังไงมันวิ่งไม่ได้เขาช่วยอันนี้ไม่ได้เก็บไปขายไม่ได้เลยนะช่วยกันคนละไม้คนละมือจนเนี้ยมีคนเขาลงล้อเลยอ
0: ่
1: ะเพราะตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุว่ามาจากอะไรแต่ละคนก็บอกว่าไปดูซิมีรถแบบมีร้านซ่อมยางใหม่เนี่ย
0: เปิดแถวข้างหน้าแถวนั้นหรือเปล่าโอ้ยคิดไปไกลผมว่าไม่ใช่หรอกเด้งนะน่าจะเป็นรถนะครับใครก็แล้วแต่นี่นะก็คือว่ามีตะปูเกียร์ว่ะเด้งนะครับไม่รู้ว่ามากน้อยขนาดไหนนะครับบางคนถ้าเป็นซื้อเอาไปทำอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับเป็นลังไม่รู้ว่ากี่กิโลนะเด้งนะถ้าสมมติว่ามันหล่นพรวดลงไปนะครับหล่นไม่ใช่ว่าหล่นมันพรวดทีเดียวจะไม่เด้งนะมันกระจายครับแล้วรถก็วิ่งไปนี่มันก็กระจายเหมือนกับกระจายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นรถวิ่งมานะครับโดยเฉพาะวันศุกร์นะครับเด้งออกต่างจังหวัดมอเตอร์เวย์ไม่ต้องห่วงครับร้อยคันนี่ผมว่าน้อยไปด้วยนะเด้งนะขอประทานโทษนะครับสมมติว่าเหยียบไปแล้วก็ฟู่เลยเหยียบไปก็แป๊บนึงนะครับก็หยุดแป๊บนึงก็หยุดเพราะว่าอะไรครับมันก็ค่อยอ่อนค่อยอ่อนค่อยฟู่ค่อยฟู่จะไม่เด้งนะบางล้อนะครับบางคันเด้งนะอาจจะเหยียบนะครับตั้ง2ล้อก็ได้หรือ3ล้อก็ได้หรือบางคันอาจจะ4ล้อก็ได้ใครจะรู้จะไม่เด้งนะนะครับซึ่งที่พบความเสียหายตอนนี้ก็คือเป็นร้อยครับที่จอดอยู่จึงบอกว่าเป็นอัมพาตนี่นะ

0: ลาหนครับแต่ขอประทานโทษนะครับถ้ารถแบบยี่ห้อดีๆหน่อยนะเด้งนะนะครับมันไม่ฟู่ทันทีนะครับคือเหยียบปั๊บนี่นะมันไปเร่งรถก็วิ่งไปโน่นครับมันจะแฟบอีกทีนึงครับก็คือว่าข้ามวันข้ามคืนนะเด้งนะรับรอง
1: อ๋อมีด้วยเหรออ
0: ๋อมีครับ
1: รถคือมันไม่ได้แบบคือ
0: ไม่ฟู่ทีเดียว
1: เออ
0: ครับมันเสียบจึ๊กอย่างงี้เด้งนะมันเสียบจึ๊กไปนะครับก็ปล่อยไปคือมันมาตรฐานยางรถหรือมาตรฐานรถ
1: ที่บางทีมันคาอยู่เน
0: า
1: ะ
0: เออมาตรฐานตรงนี้เด้งนะมาเป็นรถยี่ห้อดีๆครับขอประทานโทษเด้งต้องบอกงี้ครับไม่รั่วทันทีครับหลังจากนั้นสิครับวัน2วันนี่รับรองผมว่าเกินร้อยเด้งไอ้เหตุการณ์ที่ว่านี่นะอืมเอ้าครับ
1: มีข่าวอะไรอีกอ่ะ
0: มีข่าวดีเด้งนะ
1: ข่าวอะไร
0: อ้าวปากทำมาเด้ง
1: ทำไมเหรอ
0: ที่บอกว่ายุติสงครามกับประเทศอิรักจะไม่เด้ง
1: มันก็ยังอีกแล้วนะ
0: วันก่อน
1: อิหร่านก็แบบ
0: เออวันก่อนอิตาทัมก็บอกว่าลุยคืนนี้แหลกเลยนี่นะจะยึดเลยนะครับ
1: พออีกวันนึงบอกว่าหยุดแล้ว
0: หยุดแล้วเน
1: ี่
0: ย
1: มีสัญญาณดีไม่แต่ว่าเมื่อเช้านี้นะที่เด้งแบบรายงานไปอ่ะเพราะว่าอิหร่านเองอ่ะก็ออกมาแนวโน้มว่าดีเออเนี่ยจะได้ข้อยุติแล้วอิสราเอลก็บอกเหมือนกันสหรัฐก็ออกเหมือนกันก็ปกติเนี่ยจะไม่รายงานหรอกนะเพราะว่าทำพูดคนเดียวมันไม่ได้หมายความว่ามันจะแบบย
0: ุ
1: ติได้เออนี่สามฝ่ายก็ไปมาไม่ใช่อีกแล้ว
0: ครับ
1: คือไม่ว่าอะไรอะตามจนมันจะเกลียดจะตาม
0: เ
1: นี่
0: ยตาทำบอกล่าสุดนะครับกำหนดที่จะลงนามในวันเวลาแล้วใช่ไหมเด้งนะโอ้มันยิ่งข่าวดีสิครับ
1: แต่อิหร่านบอกไม่ใช่นะ
0: อิหร่านบอกไม่ใช่แต่สหรัฐอเมริกาบอกว่าจะเป็นอย่างนี้แต่ปรากฏว่าเป็นครับอันนี้สงข่าวดีที่ว่าหุ้นไทยครับเราหวังอย่างเดียวครับเรื่องของน้ำมันด้วยเด้งนะน้ำมันก็จะลดราคาใช่ไหมครับปรากฏว่าหุ้นไทยวันนี้ปิดตลาดไปแล้วครับ 1,592.41 จุดครับปรับตัวเพิ่มขึ้น 20.09 จุดเลยเด้งนะอ้าวมาจากอะไรครับตลาดเขาคลายความกังวลหลังสหรัฐนั้นประกาศยกเลิกแผนโจมตีอิหร่านก็ส่งผลราคาน้ำมันดิบเรียบปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วเด้งนี่ตรงนี้เราหวังตรงนี้แหละครับนี่นะน้ำมันครับมันจะลดราคาลงเอาแต่ฟังถึงเรื่องของราคาเรื่องของตลาดหุ้นไทยก่อนนะครับจากคุณวิจิตอรยพิสิทธิ์นะครับนักกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนี่นะบอกเลยนะครับว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ปรับตัวนะครับเป็นปัจจัยจากต่างประเทศเป็นหลักครับหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านแล้วประกาศว่าสหรัฐนั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนการลงนามเพื่อสันติภาพมันก็ส่งผลต่อราคาน้ำมันบิดเบี้ยวใช่ไหมครับที่ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับแนวรับเดิมที่90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนี่ยแล้วก็บอนด์ยีลด์ของสหรัฐครับปรับตัวลงมาราว 0.08% ครับก็ทำให้ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ในภาวะคลายความกังวลอย่างมากสะท้อนผ่านหุ้นเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นรับแนวโน้มการเติบโตในช่วงหลังปีนี้ครึ่งหลังปีนี้เด้งนะที่น่าสนใจต่อไปเป็นไงบ้างครับเห็นไหมนะทองคำเป็นยี่เด้งนะโอ้ยังเพิ่มเลยวันนี้ครับเอานี่ครับเป็นเรื่องของข่าวดีแต่ไม่รู้ว่าอีตาทำจะเอายังไงอีกไม่ทราบได้นะครับข่าวดีวันนี้อาจจะเป็นข่าวไม่ดีสะบัดพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ได้ครับ
1: มาข่าวนี้กันหน่อยนะเรื่องของตำรวจไซเบอร์เนี่ยที่เขาเข้าไปทลายเครือข่ายหมิงเฉินซัน
0: ครับ
1: ที่เป็นจีนเทาที่สุขคลังที่สุขคลังแสง
0: คุณหูเลยเด้ง
1: ที่สุขคลังแสงไงเนี่ยก็ในวันนี้นะมีการแถลงกันออกมาเขาเรียกผลปฏิบัติการนี้
0: ว
1: ่
0: า
1: ระเบิดรังมังกรในการขยายผลจับกุมเครือข่ายทุนจีนสีเทาเนี่ยนะคะของหมิงเฉินซันเนี่ยแหละค่ะที่เป็นคนจีนน่ะแล้วเขาก็มีความเชื่อมโยงกันกับแก๊งสแกมเมอร์เครือข่ายใหญ่เลยของอีสกรุ๊ปนะคะก็คดีนี้นะมันสืบเนื่องมาจากกรณีของหมิงเฉินซันนี่แหละครับที่จำได้มาที่เขาประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำอ่ะในพื้นที่สพนาจอมเทียนที่ชลบุรีอ
0: ่
1: ะเมื่อช่วงเดือนที่แล้วเดือนพฤษภาคมนะคะ
0: ขังอาวุธขังอาวุธ
1: แล้วปรากฏว่าคือที่คนเขาล้อกันบอกว่าเราเนี่ยมักจะพบอะไรแบบบังเอิญนะคือเหลือเชื่อ
0: พัสยามเทบาทที่อาจมีจริงที่เราพูดกันได้นะ
1: ใช่แล้วอยู่ดีๆก็ไปพบคลังอาวุธแล้วก็ระเบิดทำลายล้างเนี่ยซุกซ่อนอยู่นะคะในที่พักจนกระทั่งหมิงเฉินซันคนนี้ถูกดำเนินคดีปรากฏว่าเนี่ยวันนี้มีความคืบหน้าค่ะทางตำรวจไซเบอร์นะเขาแกะรอยค่ะเขาไปแกะรอยเส้นทางการเงินโดยบูรณาการข้อมูลเลยนะร่วมกันกับคดีสำคัญเนี่ยนะคะเกี่ยวกับแก๊งหลอกลงทุนแพลตฟอร์มปลอมก็มีทั้งหมดใน5คดีทั้งของสน.ดินแดงสน.เตาปูนสน.ศาลาแดงแล้วก็ของตำรวจไซเบอร์2จนไปพบพยานหลักฐานมัดแน่นเลยค่ะว่
0: า
1: บัญชีธนาคารที่มีชื่อของหมิงเฉินซันเนี่ยเป็นเจ้าของมันเป็นบัญชีปลายทางที่

0: รับโอนเงินนะคะจำนวนมากค่ะต่อจากกลุ่มบัญชีม้าเป็นทอดๆเลยรวมกันแล้วเนี่ยโหเป็นเงินกว่า100ล้านเลยและพอตรวจสอบเชิงลึกเพิ่มเติมนะในระบบรับแจ้งความออนไลน์เนี่ยปรากฏว่าบัญชีนี้นะคะมีความเคลื่อนไหวเชื่อมโยงค่ะกับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเนี่ยพุ่งสูงกว่า 4,000 คดีรวมมูลค่าความเสียหายเนี่ยสูงกว่า815ล้านเลยจนกระทั่งนะเมื่อวันที่9นี่แหละค่ะที่ผ่านมาเนี่ยก็ตำรวจเขาก็เลยเปิดปฏิบัติการค่ะเปิดปฏิบัติการเข้าไปตรวจค้นเป้าหมายทั้งหมดใน14จุดค่ะในกรุงเทพนะสมุทรปราการแล้วก็เชียงใหม่ซึ่งก็จะเป็นพิกัดนะคะที่เกี่ยวข้องกับการถือครองทรัพย์สินแทนแล้วก็การเคลื่อนย้ายเงินของเครือข่ายนี
1: ้ครับ
0: ก็ตำรวจเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจยึดนะคะอายัดทรัพย์สินระดับแบบลักชูรี่เลยหลายรายการค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านพักหรูวิลล่าคอนโดรถยนต์หรูโฉนดที่ดินรวมไปถึงพยานหลักฐานดิจิตอลอีกจำนวนมากนะรวมมูลค่าทั้งหมดนะคะทรัพย์สินเนี่ย583ล้าน
1: โอ้ครับเยอะนะจริงนะ
0: ซึ่งพลตำรวจโทสุรพลนะคะผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ท่านก็บอกเลยบอกว่าพฤติการของหมิงเฉินซันเนี่ยนะถือว่าเป็นตัวการสำคัญเลยค่ะในระดับรองหัวหน้าหรือว่าผู้รับผลประโยชน์ระดับบนค่ะขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติก็เป็นว่าหลังจากนี้นะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็ตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาก็มีการตั้งคณะทำงานร่วมกันค่ะเพื่อเตรียมสางคดีทั้งหมดแล้วก็เร่งวิเคราะห์นะคะพยานหลักฐานดิจิตอลค่ะเพื่อขยายผลเส้นทางในด้านการเงินทั้งระบบซึ่งก็เชื่อว่าจะสามารถติดตามอายัดทรัพย์สินที่เหลือแล้วก็ออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการระดับสูงเพิ่มเติมได้อีกจำนวนมากแน่ๆ
1: สาธุขอให้ขุดรากถอนโคนนะเองนะมาใช้เวทีประเทศไทยทำได้ยังไงแบบนี
0: ้ใช่
1: เจ้าหน้าที่อย่าเกียร์ว่างก็แล้วกันครับ
0: เอ้
1: า มีข่าวความคืบหน้านะครับเด้งก็รายงานไปเมื่อวานแล้วสำหรับหวยของคุณป้าครับ
0: ป้าขยัน
1: ป้าขยันหรือป้าสายันที่สวรรคโลกสุโขทัยเด้ง6ล้านนะในที่สุดแล้วนะครับจบเรียบร้อยแล้วเด้งนะเพราะว่าอะไรครับในเดทเพื่อนบ้านที่รู้ใจรับสารภาพเรียบร้
0: อ
1: ยนะครับภรรยาด้วยครับยายแหววยายแหววนี่นะเพราะความโลภครับเด้งรับสารภาพว่าความโลภนะครับเอาย้อนให้ฟังสั้นๆนิดนึงนะครับเผื่อได้เป็นอุทาหรณ์ด้วยสำหรับคนไว้วางใจกันแล้วก็ฝากอะไรกันรวมทั้งคนที่บอกว่าอยากรวยนะครับแต่ปรากฏว่าการถูกหวยนะครับพอถูกแล้วไม่รู้ตัวเพราะว่าไม่รู้จะตรวจยังไงไปอาศัยคนอื่นในที่สุดก็เรียบร้อยเป็นคนซื่อนะคุณป้าเนี่ยเด้งนะ
0: ป้าขยันนะ
1: ครับป้าขยันเป็นคนซื่อมาก
0: ไปฝากไว้ทำไมเน
1: า
0: ะ
1: เอ้าฝากมาด้วยความไว้วางใจไง
0: แล้ว
1: ในเดทได้คิดว่าพอฝากไว้3ใบใช่ไหมเด้งพอฝากไว้3ใบนี่นะพอหวยออกวันที่1ใช่ไห
0: ม
1: โอ้ปรากฏว่ามันดูเอ้าถูกใบหนึ่งนี่นะนายเดชนะครับก็คือยักไปเลยนะเอาแล้วก็สองใบนะครับเอาทำไงครับเอาเก็บไว้ก่
0: อ
1: นนะครับปรากฏว่าที่ว่าเก็บเอาไว้หนึ่งใบก่อนที่ถูกกระเด้งนะคิดว่าป้าขยันเนี่ยคือป้าแกเป็นคนที่หลงลืมยังไงก็คงไม่มาถามไม่เป็นไรนะครับเป็นคนซื่อๆเด้งนะปรากฏว่าป้ามาเอ้าลอตเตอรี่ตกลงแล้วถูกไหมนะสามใบที่ฝากเอาไว้ปรากฏว่านายเดชนะครับบอกเลยว่าไม่ถูกป้าเอามาดูหน่อยสินี่เนี่ยมาเปิดดูนะแต่จะทำเนียนนะเด้งนะ
0: อ
1: ันที่ถูกนะครับแกบอกนี่เห็นไหมเปิดไปผลว่าเบอร์กดเบอร์คนละเบอร์ครับป้าก็ไม่รู้เรื่องเด้งเอาไม่ถูกก็แล้วไปนี่นะปรากฏว่าเอาทำไงครับเอาใบที่ใบไม่ถูกนะครับให้ป้าเด้งนะเอาแล้วสุดท้ายนะครับสองใบที่เหลือเป็นไงบ้างนะแกก็เอาไปทิ้งจริงครับในถังขยะเด้งนะแล้วไอ้ที่บอถูกจริงๆแกก็เก็บเอาไว้ปรากฏว่าป้านะครับก็มีไหวพริบเหมือนกันนะป้าขยันนะเด้งนะเอาไปดูในถังขยะเอาเอ๊ะทำไมมันมี2ใบเราฝากไว้3ใบนี่เด้ง
0: อ๋
1: อเท่านั้นแหละเด้งนะก็เลยสงสัยเลยในที่สุดแล้วก็จนด้วยกล่าวนะครับเนื่องจากว่ามีการพูดคุยกันด้วยทางโทรศัพท์มือถืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีการบันทึกเอาไว้นะครับตำรวจก็สามารถที่จะมาเรียกนายเดชมาเค้นสอบนายเดชรับสารภาพมาเด้งนะด้วยความโลภจริงๆครับพอหลังจากที่ว่าเอามาแล้วนะหลังจากที่เป็นข่าวอ่ะเด้งกลัวสิครับกลัวมีความผิดจะไม่ออกไปทุ่งนาเลยเอาลอตเตอรี่ไปเผาครับเจ้าหน้าที่เขาก็พาออกไปทุ่งนาครับไปดูที่หลักฐานเป็นไงบ้างแต่อย่างว่าครับฟ้าฝนมันตกใช่ไหมมันจะเหลือฝุ่นผงอ่ะมันก็ละลายไปหมดแล้วเด้งนะไม่รู้เป็นยังไงแต่หลักฐานก็มีแล้วครับรับสารภาพแล้วจะต้องใช้กระบวนการนะครับดำเนินการทางกฎหมายต่อไปในชั้นพนักงานสอบสวนแต่อย่างไรก็ตามครับป้าขยันล่ะหลักฐานไม่มีเลยถูกหวยไปแล้ว6ล้านเด้ง แล้วจะได้รับรางวัลไหมอ่ะ6ล้านเนี่ยปรากฏว่าไปย้อนคดีนะครับเรื่องของศาลฎีกานะครับได้มีคำพิพากษาออกมาก่อนหน้านี้นะครับบอกว่านี่นะถ้าสมมติว่านะครับมีการพิสูจน์ได้ว่านะป้าเนี่ย

0: เป็นของป้าจริงนะครับโดยพิสูจน์ก็คือกระบวนการยุติธรรมนะตั้งแต่สำนวนตำรวจนะครับมาถึงมาถึงอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่นะก็สามารถที่จะยืนยันตัวเองได้ก
1: ็
0: นะครับทางศาลก็จะมีการแจ้งกองสลากเพื่อที่จะจ่ายเงินให้กับคุณป้านะครับอย่างไรก็ตามนี่นะในเดทนะครับแล้วก็ภรรยานะครับด้วยความโลภสงสัยต้องเข้าตารางอะเด้งนะ
1: ไม่แต่ว่าในเดทกับภรรยาเนี่ยก็จะเป็นพยานหลักฐานที่ยืนยันได้ชัดเจนว่
0: าถ
1: ู
0: กจริ ง
1: เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคือก่อนจะเผาเนี่ยเขาต้องรู้แล้วเนาะว่าเนี่ยลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วโลภอยากจะได้เอาไว้เลย
0: อยากยอกทรัพย์นายนายนี่ต้องถูกดำเนินคดี
1: แล้วก็คนขายนี่แหละก็ต้องยืนยันว่าเออเนี่ยเลขนี้จริงๆเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นป้าน่าจะมีโอกาสแหละ
0: เออคงจะได้อาจจะไม
1: ่มีความเป็นไปได้สูง
0: ไหนๆก็นั่นแล้วล่ะครับนายเดชรับสารภาพก็อาจจะแบ่งนายเดชซะหน่อยสักกี่เป็น 400,000 นะเด็กนะจะได้จบไปเร็วไงจะได้จบไปเร็ว
1: เจ้าของร้าน
0: อ
1: ะเจ้าของร้านอ่ะเอาโหใจดีอุตส่าห์มาช่วยนะว่าเออเนี่ยป้าซื้อไปจริงนี่มีเรื่องอยู่เรื่องเดิมเมื่อกี้ก็เห็นมาที่ถามพี่สวิทย์ว่าจำได้ว่าพระองค์พาเนี่ยท่านเคยไปทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดที่เป็นอัยการอยู่ต่างจังหวัดเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ปรากฏว่าคือท่านเคยทรงดำรงตำแหน่งนะครับเป็นอัยการผู้ช่วยอยู่ที่สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานีแล้วที่จำได้อีกอย่างนึงคือท่านโปรดไปกินร้านส้มตำอยู่ร้านนึงหูเด้งมาตั้งใจไว้เลยนะบอกนี่อยากไปร้านนี้บ้างเพราะว่ามีข่าวออกมาหลายรอบมากเลยอ่ะนี่ร้านโปรดค่ะเขาออกมาให้สัมภาษณ์ละ
0: ครับชื่อร้าน
1: ส้มตำเบญจาง
0: เบญจางเลย
1: ร้านส้มตำเบญจางในซอยเบญจางค่ะชุมชนบ้านโนนสูงเขตเทศบาลนครอุดรธานีคือเป็นส้มตำที่พระองค์พาเนี่ยทรงโปรดมากเมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งเป็นอัยการผู้ช่วยนะคะที่สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานีแล้วก็เมื่อครั้งที่ทรงดำรงตำแหน่งเป็นรองอัยการจังหวัดอุดรเมื่อปี52เลยนะปรากฏว่าร้านเนี่ยนะคะจะอยู่ในซอยลักษณะร้านเนี่ยเป็นบ้าน2ชั้นแล้วก็มุงหลังคาต่อออกมาหน้าร้านจะวางอุปกรณ์ส้มตำแล้วก็เครื่องเคียงเอาไว้แล้วก็จะมีไก่ทอดด้วยนะและข้างร้านเนี่ยก็จะเป็นเตาสำหรับแบบย่างปลาพวกปลาเผาอะไรเงี้ยถ้วยจานช้อนอะไรทั้งหลายแหละแล้วก็จะคลุมด้วยผ้าขาวบางมีโต๊ะเก้าอี้วางไว้รับลูกค้าเจ้าของร้านค่ะคุณจำรูนเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าร้านนี้เนี่ยขายมา50กว่าปีละรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นคุณแม่ขายร้านเนี่ยจะมุงหญ้าแบบมุงหญ้าคาแล้วเธอเนี่ยก็มารับช่วงต่อประมาณสัก20กว่าปี
0: ค
1: ือมีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องของน้ำปลาร้านคือน้ำปลาเนี่ยจะแบบมันจะนัว
0: นัวนัวแซ่บ
1: ใช่แล้วโรงพาเนี่ยไปทำงานที่อัยการใช่ไหมจังหวัดอุดรธานี
0: ครับ
1: คือพระองค์ท่านก็จะไปรับประทานส้มตำที่ร้านเนี่ยโอ้เธอบอกว่าไปประมาณแบบ
0: คือ
1: 30กว่าครั้งไป30กว่าครั้งถึงบอกไงบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่แบบเป็นเป้าหมายของมรดมร้านหนึ่งนะว่าต้องไปกินให้ได้เนี่ยคือร้านนี้บอกอร่อยมากเนี่ยแล้วพระองค์ท่านก็จะจดใส่ปฏิทินเอาไว้แต่ว่าเนี่ยหมายถึงว่าทางร้านเขาจะจดใส่ปฏิทินเอาไว้เลยแต่ว่าปฏิทินเนี่ยหายไปตอนลูกหลานในเก็บบ้านก่อนที่พระองค์ท่านเนี่ยเสด็จที่ร้านเนี่ยจะมีตำรวจทหารมาแจ้งล่วงหน้าก่อนประมาณสัก20นาทีพอถึงเวลาเนี่ยพระองค์ก็จะเสด็จมากับพระสหายซึ่งทางร้านก็จะจัดที่นั่งไว้เลยคือที่นั่งคือโต๊ะหมายเลข5ค่ะเป็นโต๊ะประจำเลยแล้วบางครั้งเนี่ยพระองค์ก็จะขับรถส่วนพระองค์มาเองเจ้าของร้านก็เล่าอีกบอกว่าพระองค์เนี่ยเสด็จครั้งแรกจะสั่งเมนูออริจินัลของร้าน
0: โอ้อะไรอะครับ
1: ส้มตำปูปลาเรียกบอกว่าเป็นเมนูโปรดของท่านเลยนะส้มตำปูปลาแล้วรสชาติอะไรรู้ไหม
0: เ
1: ผ็ดสลบ
0: เผ็ดสลบโอ้เผ็ดมากเลยเนี่ย
1: เผ็ดมาก
0: เผ็ดเปล่า
1: ซึ่งพระองค์จะทรงชอบมากแล้วนอกจากนี้ยังทรงสั่งปลานิลเผาเกลือไก่ทอดหมูยอทอดแคบหมูคือสั่งทุกอย่างที่ใส่ปลาส่วนแม่นมเนี่ยจะสั่งตำไทยให้รับประทานพระองค์ก็จะเสวยเมนูที่สั่งหมดทุกเมนูไม่เหลือเลยแล้วยังเคยนะพาพระองค์โสมพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระมารดาเสด็จมาเสวยส้มตำที่ร้านด้วยก็บอกว่าโอ้โหร้านอร่อยและหลังจากย้ายไปที่จากหลังจากที่ย้ายไปที่ชลบุรีเนี่ยอุ้ยยาตอนนี้มาอยู่ชนแล้วเหรอก็ยังให้พระสหายเนี่ยมาซื้อน้ำปลาที่ร้านเลยใส่ขวดประมาณ1กิโลเอาไปตำส้มตำเอง2ครั้งคือพระสหายจะมาเล่าให้ฟังเลยว่าพระองค์ทรงชอบตำส้มตำเนี่ยเสวยเองแล้วก็หลังจากเลิกงานที่หนองบัวลำพูก็มารับประทานส้มตำที่ร้านอีกเนี่ยโอ้โห
0: พูดถึงส้มตำผมก็นึกถึงนะครับสมเด็จพระเทพเหมือนกันนะเด้งนะ
1: ใช่ใช่พระองค์ท่านก็ชอบเสวยนะโอ้แน่นอน
0: ชอบเสวยนะครับแล้วก็เพลงพระเจ้าตานส้มตำเนี่ยนะฮะที่พุ่มพวงดวงจันทร์เป็นคนร้องอะเด้งนะนะก็เป็นเอกลักษณ์อาหารไทยเหมือนกันนะครับพูดถึงจังหวัดอุดรธานีก็ต้องรอดูต่อไปนะครับงาน

0: มากรรมพืชส่วนโลกนะครับที่จัดแบบจะยิ่งใหญ่ปีนี้เด้งนะกำหนดการจะเปิดนะครับประมาณพฤศจิกายนซึ่งคุณโต้งกำพลตันชจาประธานสวนนุชพัทยานะครับถือว่าเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจนะครับจากหน่วยงานทุกหน่วยงานและโดยเฉพาะกรมวิชาการเกษตรนะครับให้ไปเนรมิตผืนน้ำที่บอกว่าป่าเสื่อมโทรมมาเด้งนะแหล่งน้ำเสื่อมโทรมครับตรงนั้นจนสามารถนะครับตอนนี้โอ้โหผมได้ดูภาพเบื้องต้นแล้วครับสวยๆทั้งนั้นเลยเด้งนะต้นไม้นะครับที่เป็นต้นไม้แบบผสมผสานนะครับระหว่างชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ผสมผสานนะครับจากที่คุณโต้งนี่นะจัดสรรให้เกิดความสวยงามด้วยเพราะฉะนั้นรอดูพฤศจิกายนครับ
1: ค่ะแล้วก่อนจะลากันนะคุณผู้ฟังอย่าลืมค่ะถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะคะอย่าอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะ
0: ลากันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
4: ์ที่สมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาลก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
3: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม

0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: สวัสดีค่ะดิฉันนงวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ใน 11 ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชานกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่

0: อำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตุลาการ2นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้วันศุกร์ครับศุกร์ที่12มิถุนายน2569นะครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชายาและผมณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: ครับก็วันนี้เริ่มต้นรายการครับพี่ไพศาลครับรายการ2มุมข่าวนะครับขอน้อมถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จสู่สวรรคาไหลนะครับก็มีแถลงการซึ่งเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศได้รับทราบกันแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าครับ7นาฬิกากว่าๆฮะมีแถลงการของสำนักพระราชวังโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยครับ
3: ครับแต่ถ้าตามแถลงการก็ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อช่วงค่ำเมื่อวาน
2: ครับ
3: ก็คือประมาณช่วงที่เรากำลังจัดรายการนี่แหละ
2: 19นาฬิกา48นาทีณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบครับครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีครับพี่ไพศาลครับประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันพรุ่งนี้ครับ13มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นครับเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยครับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่เสาร์ที่27มิถุนายนนี้ครับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชนิกราชสกุลราชนิกุลองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการและธุรกิจและภาคประชาชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมพระศพภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับไม่มีประกาศปิดการเข้าชมพระราชวัง
2: ครับ
3: ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่19เลยนะ
2: ครับ
3: ซึ่งก็จะมีพระราชพิธีหลวงนะก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าร่วมถวายอาลัยต่อไป
2: ครับ
3: 7วันนะเป็นพระราชพิธีครับ
2: ครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ครับจะมีการเคลื่อนขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: จากโรงพยาบาลจุฬาใช
2: ่ไหมใช่ครับจากโรงพยาบาลจุฬาครับก็ต้องประชาสัมพันธ์นะฮะสำหรับผู้ใช้เส้นทางกรุณานะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าขบวนอัญเชิญพระศพนะครับก็จะเคลื่อนนะฮะเส้นทางออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าแยก3ย่านและเมื่อถึงแยก3ย่านครับเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและผ่านวัดเบญครับจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาถนนหน้าพระลานจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ประตูวิเศษชัยศรีมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางครับพี่ไพศาล

0: วันนี้ถ้าพูดถึงบรรยากาศของบ้านเรา
1: ครับ
0: ข่าวฟุตบอลโลกก็มีพอเป็นสังเกตนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าก็เริ่มเปิดการแข่งขันไปเมื่อ
1: คืนนี้
0: เมื่อคืน
1: เมื่อคืนเปิดสนามแล้วก็มีพิธีเปิดที่เม็กซิโกด้วยคร
0: ับ แล้วก็มีฟุตบอลคู่เม็กซิโกกับเซาท์แอฟริกา
1: โอ้โหใบแดงว่อนเลยนะ
0: สามใบแดง
1: ครับ
0: ครับก็ทางเม็กซิโกมาได้นะเกือบจะเรียกว่านาทีสุดท้ายก่อนจะช่วงต่อเวลา
1: โอ้เดี๋ยวสรุปพี่ไพศาลได้ดูสิ
0: ผมดูไฮไลท
1: ์อ๋อครับ
0: ผมดูไฮไลท
1: ์ครับ
0: จะคือสกัดเป็นตัวสุดท้ายก็ทางซาอุดิอาระเบียเขาโดนมาก่อนละ
1: ครับ
0: ทางเม็กซิโกเขาเลยต้องโดนด้วยแล้วก็ตอนช่วงเช้าก็จะมีคู่เกาหลีใต้กับเช็กเกียใช่ไหม
1: ครับ
0: สาธารณรัฐเช็กเขาเรียกเช็กเกียชื่อใหม่เขาเนี่ยก็เกาหลีใต้ก็ชนะไป2-1ตามคาดก็โอเคก็คนก็ติดตามกันก็ไปตามสภาพนะ
1: ครับ
0: แต่ส่วนใหญ่แล้วข่าวสารของผู้ที่ถวายอาลัยตกใจบ้างอะไรบ้างนี่ก็เกี่ยวกับการสิ้นพระชนขององค์พรานะ
1: ครับ
0: เราก็เรียกพระนามท่านตามพระนามเดิมท่าน
1: ครับ
0: ตอนนี้ท่านจะเป็นเจ้าฟ้านะก็สะท้อนให้เห็นนะว่าพระองค์ท่านเป็นที่รักแล้วก็ผูกพันกับคนไทยมาก
1: ใช่ครับ
0: สื่อต่างประเทศก็รายงานข่าวกันมากเลยทีเดียวนะ
1: ใช่ครับ
0: สำนักข่าวต่างๆแม้แต่บลูเบิร์กอะไรเงี้ยนะก็ผมก็เห็นมีรายการข่าวด้วย
1: มีบลูมเบิร์กมี CNN มีรอยเตอร์นะฮะได้รายงานตรงกันครับถึงเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผู้ทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและเรือนจำการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงการช่วยเหลือสตรีนะฮะแล้วก็เด็กบทบาททูตสันทวไมตรีบนเวทีสหประชาชาติไปจนถึงบทบาทในฐานะเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศนะครับนอกเหนือจากรายงานพระราชประวัติแล้วเนี่ยนะฮะก็นี่แหละครับพระราชกิจกิจของพระองค์ท่านเนี่ยสื่อต่างประเทศก็หยิบยกขึ้นมาเป็นรายงานข่าวในวันนี้ด้วยนะพี่เพศานฮะอย่างบลูเบิร์กนี่นะครับรายงานข่าวเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาว่าพระองค์เนี่ยทรงได้รับการกล่าวถึงในสื่อไทยหลายครั้งในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายนะครับโดยทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลนะครับแล้วก็ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยด้วยนะครับสื่อทั่วโลกพร้อมใจกันรายงานข่าวเจ้าหญิงนักกฎหมายของไทยสิ้นพระชนครับในปี49เนี่ยนะฮะได้มีการจัดตั้งกองทุนเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทยศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาพระองค์ยังมีบทบาทสาธารณะที่โดดเด่นครับทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจหลากหลายในภาครัฐของไทยตั้งแต่ต้นทศวรรษ2000เลยครับพี่เบสานครับหนึ่งในตำแหน่งสำคัญก็คือการทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนะครับทรงเป็นผู้แทนถาวรของไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศต่างๆณกรุงเวียนนานะครับส่วนในประเทศนะครับพระองค์ทรงปฏิบัติงานในสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วก็ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตสันทวไมตรีขององค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาตินะครับแล้วก็สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติครับอันนี้แค่สื่อเดียวนะพี่เพศาลเขารายงานพระราชประวัติแล้วก็พระราชกิจกิจเลยนะครับยกย่องนะฮะแล้วก็มีทั้งอย่างที่บอกไปนะครับมี CNN มีรอยเตอร์รายงานตรงกันเลยครับถึงพระราชกิจกิจแล้วก็พระราชประวัติของพระองค์ท่านนะครับ
0: คือสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาก็คงจะดู

0: ประวัติด้วยนะราชประวัติด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเขาจะรู้จักเนี่ยก็คือว่าทรงจบจากมหาวิทยาลัยคอร์เนล
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะซ
1: ึ่
0: งถ้าดูแล้วพระองค์ท่านจบทั้งปริญญาโทนิติศาสตร์นะ Master of Laws
1: ครับ
0: ของมหาวิทยาลัยคอร์เนลแล้วก็ได้ Doctor of the Science of Law JSD จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลด้วยได้ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมาย
1: ครับ
0: คราวนี้สำหรับชาวต่างประเทศซึ่งคงกับคนไทยด้วยก็ถ้ารู้จักนะมหาวิทยาลัยคอร์เนลเนี่ยถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เป็นระดับที่เขาเรียกว่าเป็น Ivy League
1: ครับ
0: Ivy League นี่ก็คือทั้งเก่าแก่ทั้งมีชื่อเสียงศิษย์เก่าก็โด่งดังอะไรต่างๆมากมายนะแล้วก็ตั้งอยู่ที่นิวยอร์กอิทาก้าเมืองอิทาก้าเป็นเมืองผมเคยนั่งรถนะ
1: ครับ
0: ขับรถจากแมนฮัตตันเนี่ยไปอิทาก้านะเหมือนกับคุณขับเข้าไปในวนอุทยาน
1: อ่ะโอ้เป็นดงต้นไม้เป็นดงป่าอย่าง
0: นั้นมันเป็นป่าแล้วอยู่ในเมืองที่อยู่ในป่านะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีอุทยานแห่งชาติมีอะไรรวมอยู่ในนั้นหมดด้วยมีน้ำตกสวยงามอะไรเงี้ยนะแล้วก็สภาพมันเนี่ยถ้าคุณสังเกตได้ดีๆเนี่ยสองข้างทางที่คุณขับไปเนี่ยมันจะมีป้ายเตือนอยู่อย่างหนึ่งนะ
1: สัตว์ข้ามถนนนะฮะ
0: กวางข้าม
1: โอ้โหครับ
0: โดยเพราะเวลากลางคืนเนี่ยให้ระวังกวางม
1: ัน
0: จะวิ่งตัดถนนมันจะวิ่งตัดทาง
1: เน
0: ี่ยอันนี้มันแสดงเลยว่ามันสภาพความเป็นป่ามันเลยจากแมนฮัตตันไปปั๊บก่อนจะเข้าอิตาลีเนี่ยป้ายพวกนี้เต็มหมดนะของมหาวิทยาลัยเนี่ยศิษย์เก่าล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในบ้านเรานะ
1: ครับ
0: คือมหาวิทยาลัยก็จะมีชื่อเสียงทั้งด้านศิลปะแล้วก็ทางด้านสายสังคมศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านศิลปะวรรณกรรมแล้วก็ทางด้านสังคมศาสตร
1: ์ครับ
0: หาได้ยากสายวิทยาศาสตร์เนี่ยที่โดดเด่นมากก็คือเกี่ยวกับคณะเกษตร
1: ครับ
0: คณะเกษตรคณะประมงเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่ได้ทุนไปเรียนต่อของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือว่าของคณะเกษตรคณะประมงตามมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มักจะไปจบอยู่คอร์เนล
1: ครับ
0: นะเพราะว่าคณะทางด้านการเกษตรของเขาดังวิศวะก็ดังนะผู้ที่ไปจบทางด้านวิศวะเรียนจบวิศวะไทยแล้วไปต่อวิศวะจากคอร์เนลก็โด่งดังส่วนสายรัฐศาสตร์สังคมศาสตร์เนี่ยก็มีบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายท่านนะ
1: ครับ
0: อย่างผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยที่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยคอร์เนลนะที่เป็นสายสังคมศาสตร์เนี่ยนะก็มีอย่างอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.ชัยนันท์สมุทรวณิ
1: ช
0: ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะ
1: ครับ
0: อาจารย์ชัยนันท์เนี่ยซึ่งท่านบอกว่าท่านเป็นผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ2517เนี่ย
1: ครับ
0: สมัยที่ท่านยังเป็นอาจารย์หนุ่มๆอยู่แล้วก็ศาสตราจารย์พิเศษดร.ชาญวิทย์เกษตรศิริเอง
1: อ๋อนี่โอ้โหสาขาไอ้นี่เลยนะฮะประวัติศาสตร์เลยครับ
0: ใช่
1: คร
0: ับ ใช
1: ่ครับ
0: ก็เป็นศิษย์เก่า
1: ครับ
0: นะฮะอาจารย์ดร.เกษียรเตชะพีระคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์คนเดือนตุลาจากเกษียรเนี่ยเป็นศาสตราจารย์นะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็คอร์เนลแล้วก็อาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลอดีตผู้นำนักศึกษาเหตุการณ์14ตุลาอันนี้ก็คอร์เนล
1: ครับโ
0: อ้อาจารย์เสกสรรนี่ไปเรียนคอร์เนลเรียนต่อโทเรียนต่อเอกไปพร้อมกับคุณจิรนันท์ภรรยา
1: ครับ
0: แล้วตอนหลังเนี่ยลูกชายดร.แทนไทยก็ไปจบคอร์เนลนะก
1: ็
0: จบสายวิทย
1: ์
0: คุณจิรนันท์ก็ไปทำปริญญาเอกแต่เข้าใจว่าคุณจิรนันท์เนี่ยคอร์สเวิร์กจบหมดละแต่ว่าเทียสิทธิ์ไม่เอาไปทำอยู่หลายปีแล้วก็ตกลงไม่นานก็เลยไม่ได้ปริญญาเอก
1: ครับ
0: นะยกกันไปทั้งครอบครัวเนี่ยคุณอาจารย์เสกสรรเนี่ยไปเรียนอิทาก้าเนี่ยที่คอร์เนลเนี่ยเขียนหนังสือนะเวลาหยุดปั๊บใช้ชีวิตทำอะไร

0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เอาคันเบ็ดไปตกปลา
1: เพราะธรรมชาติมาก
0: โอ้โหมันมีทะเลสาบมีอะไรนะ
1: ครับ
0: แล้วก็พูดง่ายๆว่าอาหารไม่ต้องซื้อ
1: เก็บอยู่แถวนั้น
0: เอามาทำปลาลมควันเอามาทำปลาล่าเอามาทำเป็นอะไรต่างๆเกี่ยวกับพดไปตกทีก็ได้มาเยอะ
1: ครับ
0: ปลาเรียกว่าตกเป็นเสบียงเลยล่ะ
1: แต่แสดงว่า

0: ันตกปลาหา
1: ผมเข้าใจว่าเขาไปไอ้จ่ายค่าตั๋ว
0: คือมีใบอนุญาตการ
1: ม
0: าตกปลาใช่ครับ
1: ตั๋วมันก็แค่เป็นภาษี
0: ต่างประเทศเขาเข้มมากเลยไงพี่พิสารเรื่องเนี้ย
1: เขาจะมีจำนวนให้เขาจะมีตั๋ว
0: ครับ
1: ถ้าไม่นั้นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นนั้นคุณก็ต้องเป็นประเภทนักตกที่แบบตกเป็นกีฬาคือตกแล้วปล่อย
0: ตกแล้วปล่อยใช่ครับ
1: อันนั้นก็เป็นอีกประเภทหน
0: ึ่
1: ง
0: จับปูจับปลาเนี่ยเขาแทบจะมีไม้บรรทัดวัดเลยนะฮะขนาดเท่าไหร่ที่เอามาบริโภคได้ขนาดเท่าไหร่จับไม่ได้นะครับ
1: เขากฎหมายเขาเคร่งครัดมาก
0: ครับ
1: จะเป็นประเภทวางยาเบื่อระเบิดอะไรไม่ได้
0: คู่หัวโตเลยฮะ
1: ใช่นะดร.สุเนศอย่างเงี้ยก็สิทธิ์เก่าดร.สุเนศชุตินธนาธารานนท์เนี่ยผู้เชี่ยวชาญเป็นอาจารย์นักประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพม่าเนี่ย
0: ครับ
1: ที่เป็นที่ปรึกษาท่านมุ้ยสร้างหนังเรื่อง
0: สมเด็จพระนเรศวร
1: เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็ที่พระสุนโยไทยอะไรมา
0: ก็ฟังท่านเล่านะพี่เวสารที่มาของณจริงหน่องนะฮะทำไมต้องใส่ชุดดำทั้งองค์ท่านบอกว่าก็เพราะไอ้ช่วงนั้นเนี่ยตอนที่เขียนกันเนี่ยแล้วก็อธิบายเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยผมแฟกไปมันมีสีนั่นแหละแต่ผมแฟกไปหาท่านมุ้ยนะครับแล้วรูปแฟกมันออกมาเป็นขาวดำเลยชุดนักจริงหนองว่าเป็นขาวดำเลยฮะโอ้ท่านก็เล่าตลกดีครับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยครับ
1: คือเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ท่านไปสำเร็จที่คอแนลเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าต้องเก่งมาก
0: ครับ
1: นะเพราะว่าแต่ละท่านที่ไปเรียนต่อกันต่างๆนี่ก็เราเอ่ยชื่อมาแล้วก็รู้แล้วว่าเป็นนักเรียนหัวกะทิของบ้านเรานะ
0: ครับ
1: ถึงได้ไปเข้าเรียนที่นั่นได้
0: โอ้เนี่ยผมเข้าไปดูในข้อมูลนี่นะฮะโอ้ยังมีอีกหลายท่านเลยนะพี่เวสาร
1: โอ้ยสายที่เป็นอาจารย์สายวิทย์สายอะไร
0: สายวิทย์ชวะอะไรประมาณนี้
1: ใช่
0: มีคุณองค์อาจศาสตร์พันธ์เนี่ยอันนี้คนออกแบบตึกช้างเนี่ยก็จบคอแนลนะฮะดร.จักรพันธ์กวสพันธ์หรือว่าหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริจักรพันธ์อดีตอธิบดีกรมการข้าวศิลปินแห่งชาติก็นี่ก็คอแนลเหมือนกันครับคุณอภินันท์โปสยานนท์ศิลปินนักวิจารณ์ศิลปะแล้วก็อดีตปลัดวัฒนธรรมก็คอแนลเหมือนกันครับ
1: ครับ
0: โอ้โหนะฮะ
1: พระองค์พาท่านไปเรียน School of Law
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นสายที่โด่งดังสายหนึ่งของมหาวิทยาลัยคอแนล
0: ครับ
1: นักศึกษาสายกฎหมายนะเขาจะมี School of Law เข้าใจว่าเขาไม่มีระดับปริญญาตรีเขาเป็นระดับเป็นบัณฑิตวิทยาลัยไปแล้ว
0: ครับ
1: คือจะมีโทกับเอกแต่ตรีเนี่ยสายวิทย์เขาเยอะมากนะโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกษตรเกี่ยวข้องกับครูคณะครุศาสตร์อย่างเงี้ยปริญญาตรีของคอแนลเนี่ยก็นั้นมา
0: พระองค์ท่านจบตรีที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับเกียรตินิยมอันดับ
1: 2พระองค์ท่านจบตรีธรรมศาสตร
0: ์
1: ใช่แล้วก็ไปต่อคอแนล
0: ครับ
1: จนกระทั่งได้ถึงปริญญาเอกครับ
0: ปริญญาตรีเนี่ยพระองค์ท่านได้2ใบเลยนะฮะมีสุขโขทัยธรรมาธิราชอีก1ใบนะครับแล้วก็มีที่ธรรมศาสตร์นะฮะทางกฎหมายครับเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงพี่ไพศาลแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT

0: HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: นาฬิกา23นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
3: ครับ
2: ก็กษัตริย์กัมพูชาครับพี่ไพศาลครับพระองค์ท่านได้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระชฤทัยต่อการสิ้นพระชนม์ของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยนะครับ
3: ก็ยังประทับอยู่ที่จีน
2: ยังประทับรักษาพระการประชวรอยู่ฮะอยู่ที่จีนครับกระทรวงสารสนเทศของกัมพูชาครับได้เผยแพร่พระราชสารจากพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีและก็สมเด็จพระราชชนนีร่วมไว้อาลัยต่อพระราชวงศ์ไทยหลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับโดยพระราชสารซึ่งมาจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนระบุว่าข้าพเจ้ารู้สึกโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งเมื่อทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระราชชนนีทรงร่วมกับข้าพเจ้าในการแสดงความเสียพระชฤทัยและความเห็นใจอย่างยิ่งต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและสมาชิกทุกพระองค์แห่งบรมราชวงศ์ในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอย่างยิ่งนี้ขอให้ความทรงจำอันเป็นที่รักยิ่งเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและพระราชกิจกรรมอันเป็นแบบอย่างที่พระองค์ทรงอุทิศไว้เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นพลังใจแก่ทุกคนที่กำลังโศกอาลัยต่อการจากไปของพระองค์ครับอันนี้คือพระราชสารครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับผมเข้าใจว่าพระองค์พาหรือเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยท่านน่าจะเป็นเจ้านายพระองค์ที่3นะ
2: ครับ
3: ที่ทรงศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของไทย
2: ครับ
3: หลังจากพระองค์แรกเนี่ยสมเด็จพระเทพ
2: จุฬา
3: อักษรศาสตร์จุฬา
2: ครับ
3: ท่านทรงเข้าตัดสินพระทัยที่จะทรงเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ครับ
3: แล้วต่อมาเนี่ยเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ท่านก็ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2: ์ครับ
3: นะครับเราเนี่ยก็จะมาอีกคราหนึ่งก็เป็นเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานี่แหละ
2: ครับ
3: ที่ท่านทรงตัดสินพระทัยเข้าศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ทราบว่าท่านก็เรียนแบบนักศึกษาทั่วไปเลยนะ
2: ครับ
3: ทำกิจกรรมรับน้องรับธรรมศาสตร์เขาเรียกรับเพื่อนใหม
2: ่ครับ
3: อะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันเป็นปกติ
2: ครับ
3: นะก็มีภาพที่วันนี้ผมก็ได้เห็นอะไรต่างๆเนี่ยท่านขึ้นสแตนเชียร์เป็นเชียร์ลีดเดอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นมีกิจกรรมอะไรอยู่หลายอย่าง
2: ครับ
3: นะครับแล้วก็ศิษย์เก่าที่เป็นรุ่นพี่คุณอัธวิทย์ใช่ไหม
2: ส่วนพักดีนะครับใช่ครับมีวันนี้ลงภาพด้วยครับคุณอัธวิทย์เนี่ย
3: คุณอัธวิทย์เขาจริงๆแล้วคุณอัธวิทย์บอกว่าคุณอัธวิทย์เขาอายุเท่ากับพงพานะ
2: 47แล้วคร
3: ับเขาสี่เป็นปีเดียวกันแต่เขาเกิดต้นปี
2: ครับ
3: แล้วคุณอัธวิทย์เนี่ยเขาเลขทะเบียน38พงพาเลขทะเบียน40เขาบอกว่าเขาเนี่ยเข้าเร็วก่อนรุ่นเดียวกันประมาณ1ปีก็แสดงว่ารุ่นเขาจริงๆเนี่ยต้องเข้าปี39
2: ครับ
3: นะแต่ว่าเขาเรียนเขาสอบเทียบได้แล้วเขาเอนทรานเข้าธรรมศาสตร์ได้เลย
2: พอม.5แล้วก็โดดไปปี1ธรรมศาสตร์เลยอย่างนี้ใช
3: ่ไหมใช่ใช่สอบเทียบได้ม.6ก็เอ็นทานติดมาที่คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เขาก็เรียนเลยเขาเลยเป็นรุ่นปี38ทั้งนี้เพื่อนรุ่นเดียวเขาปี39
2: ครับ
3: พระองค์พาเนี่ยจริงๆท่านก็ต้องเป็นรุ่นปี39นะ
2: ครับ

0: แต่ว่าท่านเรียนประถมแล้วก็มัธยมต้นที่โรงเรียนราชินีหลังจากนั้นเนี่ยท่านทรงไปเรียนที่อังกฤษ
1: ครับ
0: เรียนที่อังกฤษถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยท่านเรียนอยู่ปีเดียวต้องเรียนจริงๆประมาณ2ปีนะ
1: ครับ
0: เรียนเป็นมัธยมปลาย
1: อ่าฮะ
0: เพื่อที่จะก่อนที่เข้ามหาวิทยาลัยแต่ท่านเปลี่ยนพระไทยกลับเมืองไทยแล้วก็มาจบมัธยมปลายที่โรงเรียนจิตรดา
1: ครับ
0: นะทำให้ท่าน entrance เข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยช้ากว่ารุ่นเดียวกัน1ปีเพราะว่าพอท่านกลับมาเนี่ยท่านก็มาเรียนที่อีก2ปีที่โรงเรียนจิตรดา
1: อ๋อเพราะความจริงๆแล้วท่านก็ต้องอยู่รุ่นเดียวกับคุณอัธวิทย
0: ์คุณอัธวิทย์เนี่ยเร็วกว่าเพื่อน
1: ฮะ
0: คุณอัธวิทย์ก็เลยเป็นปี38
1: ครับตรงท่านกับปี40
0: จริงๆต้องเป็นปี39แต่ว่าเนี่ยท่านกลับจากอังกฤษ
1: ครับ
0: ท่านตัดสินใจกลับมาเรียนที่มัธยมปลาย
1: ครับ
0: ที่บ้านเรา
1: อืมพระองค์ท่าน
0: เลยทำให
1: ้ต้อง
0: ไปเอ็นทรานมันจะมีช่วงเวลาภาพเกี่ยวเนี่ยเลยเวลาที่จะเข้ามหาวิทยาลัยต้องข้ามไปอีกปีรอป
1: ี
0: ก็ท่านก็เลยต้องเข้าปี40
1: นี่คุณอัธวิทย์ได้โพสต์ไว้วันนี้พี่เวสารบันทึกเพื่อระลึกถึงพระองค์พาในมุมของผมเจ้านายที่รักยิ่งฮะสมัยเรียนนิติธรรมศาสตร์ผมทราบข่าวว่าโต๊ะกลุ่มระพีพัฒน์ของเรามีน้องใหม่เข้ากลุ่มเป็นพระเจ้าหลานเธอความซ่าของผมกลายเป็นความเกรงทันทีแต่เมื่อพระองค์ท่านตรัสว่าเราชื่อพาเพื่อนๆเรียกว่าท่านพี่ไม่ต้องใช้คำราศัพท์ก็ได้ความเกรงของผมเลยหายไปกลายเป็นความประทับใจและเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันตั้งแต่นั้นจริงๆอายุเราเท่ากันแต่ผมเกิดต้นปีท่านเกิดปลายปีผมสอบเทียบไม่ได้เรียนชั้นม.6เลยกลายเป็นรุ่นพี่รหัสอยู่รุ่น38ส่วนท่านรหัส40ชีวิตที่ธรรมศาสตร์ท่านเป็นกันเองมากเดินไปกินส้มตำร้านกิ้วนะที่ท่าพระจันทร์ด้วยกันกับกลุ่มซื้อของก็ต่ กลุ่มซื้อของก็ต้องต่อคิวซื้อนะฮะใช้ชีวิตเหมือนเด็กมหาลัยทั่วไปเลยเอ้ยตอนนั้นก็คือยังไม่มีธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตใช่ไหมพี่เพศานตอนนั้นยังเรียนอยู่ท่าพระจันทร์ทั้งหมดเลยใช่ไหม
0: น่าจะเริ่มแล้วล่ะ
1: ครับ
0: น่าจะเริ่มแต่คณะนิติศาสตร์ก็ตอนนั้นปริญญาตรีอะไรยังบอกว่ายังอยู่ที่ท่าพระจันทร์หมด
1: นะฮะ
0: แต่ว่าเข้าใจว่าที่รังสิตน่าจะเริ่ม
1: ไปแล้วใช่ไหมครับ
0: ครับน่าจะมีบางส่วน
1: ครับ
0: เริ่มมีคณะสายวิทยาศาสตร์อะไรบ้างแล้วเข้าใจว่างั้นนะ
1: ครับครับ
0: ครับ
1: คุณอัธวิทย์บอกว่าจึงต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างเนี่ยตามหมายสำนักพระยองเนี่ยคือพระองค์ท่านต้องรับผิดชอบงานเนี่ยแต่ท่านเป็นคนสนุกสนานนะครับมีวินัยมากไม่เคยถือตัวพี่น้องเพื่อนๆรักท่านทุกคนนะฮะตอนปี2ท่านจัดงานรับน้องใหม่เข้ากลุ่มระพีพัฒน์รุ่นท่านก็จัดกิจกรรมเป็นฐานเล่นเกมเขียนสีแต่งหน้าน้องปี1ผมได้ทีจึงทูลทักว่าตอนท่านอยู่ปี1ท่านไม่ได้ถูกรับน้องท่านควรถูกรับน้องซ่อมหน่อยไหมนะฮะทีนี้จะเหลือเหรอครับเมื่อท่านทรงอนุญาตพวกเราก็วาดสีบนหน้าพระองค์ท่านท่านก็หัวเราะพวกเราก็หัวเราะเป็นความรู้สึกที่จำไม่มีวันลืมจนถึงวันเนี้ยผมยังคิดอยู่ว่าเราทำไปได้ยังไงเนี่ยนะฮะความจำยกให้เป็นหนึ่งผมเคยติววิชาเอกกเทศสัญญา2ให้ท่านนะคะแนนออกมาเท่ากันเลยจับประเด็นเร็วจำแม่นและเมื่อจบจากธรรมศาสตร์ถึงคราวต้องไปเรียนต่อที่อเมริกาผมไปเรียนที่บอสตันส่วนท่านไปเรียนที่นิวยอร์กมหาวิทยาลัยคอร์เนลผมเคยขับรถไปเยี่ยมท่านภาพที่เห็นก็คืออากาศหนาวท่านเดินอยู่คนเดียวหิ้วเป้หนังสือใบใหญ่ๆผมคิดว่าท่านคงเหงาครับเพราะมหาวิทยาลัยอยู่ในป่าหนาวมากเนี่ยท่านเรียนจบปริญญาเอกที่คอร์เนลท่านเรียนเก่งแล้วก็อดทนมากในช่วงชีวิตเริ่มต้นการทำงานผมรับราชการที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้เป็นตัวแทนไปประชุมกฎหมายที่ UN นิวยอร์กตอนนั้นท่านเป็นเจ้าหน้าที่การทูตประจำที่ UN ซึ่งเป็นที่รู้จักว่าใครได้ประจำ UN สหประชาชาติสำนักงานในนิวยอร์กเนี่ยจะต้องเป็นคนเก่งจริงและแม่นยำกฎหมายจริงนะฮะผมเห็นท่านไปทำงานจริงจังมากแล้วก็อยู่ต่างประเทศมานานทั้งเรียนทั้งทำงานก็เลยชวนท่านว่ากลับไปทำงานเมืองไทยดีหรือไม่กฎหมายอาญาที่เรียนมาเป็นประโยชน์กับประเทศไทยอีกมากและอีกไม่นานท่านก็กลับจริงครับท่านมาเป็นอัยการได้ทำคดีจริงแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนอัยการเหมือนเคยท่านวางตัวเรียบง่าย

0: พักกลางวันยังบังเอิญมาพบกับท่านกับเพื่อนๆอัยการมาทานก๋วยเตี๋ยวในซอยเสือใหญ่อุทิศฝั่งตรงข้ามสำนักงานอัยการสูงสุดอยู่เลยพระองค์พานะครับทำงานที่ไหนคนก็รักเป็นกันเองพระองค์พาเป็นความหวังของท่านพ่อและคนไทยทรงเป็นทั้งนักการทูตนักกฎหมายแล้วก็นายทหารครบเครื่องในคนเดียวผมเสียใจเสียดายและคิดถึงพระองค์พาที่สุดนะขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าดร.อรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติครับแล้วก็มีรูปประกอบอ่ะพี่ไพศาลน่าจะเป็นรูปตอนที่คุณอรรถวิทย์เนี่ยจบการศึกษาแล้วฮะพอใส่ชุดคลุยธรรมศาสตร์แล้วอ่ะครับ
1: เข้าใจว่าพระองค์พาท่านไปแสดงความยินดี
0: แสดงความยินดีใช่ครับ
1: วันรับปริญญาพ่อใส่ชุด
0: นักศึกษา
1: ชุดคลุยอยู
0: ่ครับครับ
1: ก็เห็นว่าร้านกิ้วท่าพระจันทร์ที่ว่าคุณอรรถวิทย์ว่า
0: ส้มตำ
1: ท่านโปรดท
0: ่
1: านโปรดส้มตำด้วยเนี่ย
0: ครับ
1: เห็นเจ้าของร้านเขาให้สัมภาษณ์อยู่นะ
0: ครับ
1: ว่าทรงโปรดไอ้ส้มตำปูปลา
0: ครับ
1: นะก็คือที่ท่าพระจันทร์เนี่ยมีร้านส้มตำดังๆอยู่หลายร้าน
0: ครับ
1: ร้านกิ้วเนี่ยร้านหนึ่ง
0: ครับ
1: เรียกร้านกิ้วท่าพระจันทร์นะ
0: โอ้ท่านรู้อยู่นานมากสิครับถ้าอย่างเงี้ย
1: โอ้อยู่มาเก่าแก
0: ่ครับ
1: ผมก็ครับยังคับคล้ายคับคลาเลย
0: โอ้โห
1: เขาจะมีครัวม่วน
0: ครับ
1: มีร้านลุงหลุยอะไรเงี้ยนะร้านคุณเอกอะไรเงี้ยมันจะอยู่ตามตรอกซอกซอยในท่าพระจันทร์นะท่าเรือนะ
0: ครับ
1: นะเดี๋ยวมีร้านส้มตำที่พวกนักศึกษาเขาจะไปรับประทานกันอยู่หลายเจ้าเข้าใจว่าปัจจุบันก็น่าจะยังพอหลงเหลืออยู่นะแต่ว่าก็ผมตอนหลังก็ไม่ได้ไปเดินสำรวจดูว่าร้านเก่าๆยังเหลืออยู่เท่าไหร่อะไรยังไง
0: ครับมันจะมีอะไรนะผมไปสัมภาษณ์อาจารย์ธรรมศาสตร์เมื่อสัก2อาทิตย์ก่อนเนี่ยพี่เวสารก็โหโลเคชันดีมากเลยห้องเรียนหนังสือของธรรมศาสตร์เขาอะครับติดแม่น้ำเจ้าพระยาเลยครับเป็นห้องกระจกอะพี่ไพศาลไอ้ตึกอีกตึกหนึ่งที่เรียบคู่ขนานไปกับเจ้าพระยาครับแล้วพอจะกลับเนี่ยนะฮะโอ้โหบรรดาช่างภาพบอกว่าไม่ได้มาธรรมศาสตร์เราต้องไปซื้อของดังของท่าพระจันทร์เป็นขนมปังกรอบอะพี่ไพศาล
1: อ๋ออยู่ตรงหัวโค้ง
0: ใช่หรือพี่ไพศาลรู้จักยังรู้เลยเห็นไหมฮะ
1: สมัยผมไม่มีเพิ่งมา
0: อ๋อเหรอครับเขาบอกดังมาก
1: เอาใส่ขนมปังมาโอ้โหขายนะ
0: แค่นั้นนะ
1: คนจีนต่อแถวกันยาวเลย
0: ครับใช่ครับ
1: คนจีนก็มาตามไอ้ที่เขารีวิวน่ะ
0: ครับ
1: ก็ทาเนยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ทาเนยใช่ฮะแล้วอบให้มันกรอบเนี่ยฮะ
1: แล้วก็อบให้มันงอนใบงอนมา
0: ครับ
1: อย่างเด็กรุ่นผมไม่กินเนี่ยคนรุ่นใหม่ผมชอบกัน
0: ครับ
1: ร้านหัวมุมพอดี
0: ตรงหัวมุมใช่ครับใช่
1: รุ่นผมเรียนไม่มี
0: ไม่มี
1: รุ่นผมตรงนั้นน่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหรือร้านอะไรสักอย่าง
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้กลายเป็นร้านนี่ไปละร้านอบขนมไปละดังมาก
0: โอ้ดังมากใช่คร
1: ับ แล้วต้องเที่ยวมาเข้าคิวยาวอะไรมาซื้อ
0: ฮะแล้วแพ็กเกจจิ้งเขาสวยฮะแล้วก็แบบถือง่ายนะครับแล้วก็โอ้โหกล่องเขาเต็มร้านเลยก็แสดงว่าเขาขายดิบขายดีจริงๆเขาดังจริงฮะ
1: ดีเลยดู
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนไหมฮะ
0: ครับครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่นึงครับ
2: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา37นาทีครับพี่เพศานครับคุณพักวัตคุยเข้ามานะฮะบอกว่าผมเนี่ยเอนทรานรุ่นเดียวกับพระองค์พาครับปี40

0: 1970เป็นรุ่นสุดท้ายที่ใช้ระบบเอนทรานสมัยนั้นมีศูนย์รังสิตแล้วครับแต่ยังมีบางส่วนเรียนที่ท่าพระจันทร์เช่นเดียวกับคุณอารีน่านะฮะรหัส33เรียนปี1ที่ศูนย์รังสิตแล้วล่ะครับ
1: อ๋อ
0: แล้วก็คุณนิดหน่อยล่ะครับบอกว่าร้านคุณเอกข้าวผัดน้ำพริกอร่อยมากอ่ะอะไรที่นี่ที่ท่าประจันแหละครับ
1: ใช่ครับท่าประจันท่าประจัน
0: ครับแล้วก็คุณอารีน่าอีกข้อความหนึ่งบอกว่าขนมปังกระเทียมค่ะไอขนมปังกรอบเนี่ยพี่เพศาล
1: ครับ
0: วิ่งไปซื้อกันมาคนละกล่องสองกล่องฮะ
1: ของมันต้องมีนะ
0: ของมันต้องมีใช่
1: มาถึงท่าพระจันทร์แล้ว
0: ครับส่วนวันนี้เชิญครับเชิญพี่เพศาล
1: มาดูข่าวสารอื่นๆนะครับ
0: ครับ
1: ก็วันนี้มีโพพระปกเกล้าสำรวจเรื่องของการเลือกตั้งของกรุงสนามกรุงเทพมหานครนะ
0: ครับ
1: ก็เขาบอกผลสำรวจในคำถามว่าอาจจะเลือกตั้งผู้ว่ากทมวันนี้ท่านมีแนวโน้มจะเลือกใครมากที่สุดเป็นการถามรอบที่สองนะสำรวจระหว่างวันที่4ถึง7มิถุนายนจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปก็คือผู้มีสิทธิ์ออกเสียงนั่นแหละ
0: ครับ
1: 1,600ตัวอย่างนะฮะเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนคือเป็น multi stage sampling เก็บตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบพบหน้ากำหนดระดับความเชื่อมั่นทางสถิติที่ 95% และค่าความคาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 2.5 ถามว่าใครจะเลือกใครพบว่าตอบว่าจะเลือกคุณชัดชาติสูงสุดร้อยละ 43.5 เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจากครั้งที่1ที่คุณชัดชาติได้ 31.5 รองลงมาคือคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะดร.โจพรรคประชาชนได้ร้อยละ 12.0 ลดลงเล็กน้อยจากครั้งที่1ที่เคยได้ 13.1 คุณติ่งมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขอ
0: ันดับ3เหรอฮะ
1: ร้อยละ 6.9
0: โอ้ฮะ
1: ก็ลดลงเล็กน้อยจากครั้งที่1ที่เคยได้ 7.5
0: ครับ
1: คุณเจมอนุชาบุรพชัยศรีอยู่ที่ร้อยละ 6.1 เพิ่มขึ้นจากครั้งที่1ที่เคยได้ 4.9 หม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีอยู่ที่ร้อยละ 3.9 ลดลงจากครั้งที่1ที่เคยได้ร้อยละ 6.2 ถัดมาก็คือกลุ่มผู้สมัครคนอื่นๆคละกันไปรวมแล้วร้อยละ 13.9 เพิ่มขึ้นจากครั้งที่1และร้อยละ 12.7ครั้งที่1ที่อยู่ร้อยละ 12.7 นะตอนนี้ขึ้นมาเป็น 13.9
0: ครับ
1: แต่ที่บอกว่ายังไม่แน่ใจยังไม่ตัดสินใจเนี่ยลดลงนะจาก 24.1 ในครั้งที่1ในครั้งที่2นี้มาอยู่ที่ 13.7
0: โอ้เกือบครึ่งนึงเลยนะฮะเกือบครึ่งเลย
1: หายไปมี 10% เลย
0: ก็พอเห็นหาเสียงกันมาพักใหญ่ๆแล้วก็คราวนี้ตัดสินใจได้แล้วครับ
1: ครับก็สรุปว่าคุณชัดชาติก็ยังนำเดี่ยวอยู่ทิ้งกันพอสมควรนะคืออย่างนี้เขาเรียกว่าทิ้งแบบเป็นช่วงตัวเนื่องจากว่าดูตามจำนวนเปอร์เซ็นต์แล้วคุณชัดชาติ 43.5 อันดับ2ลงมานี่เหลือแค่
0: 12
1: 12.0
0: ครับโอ้โหก็หลายช่วงตัวอยู่เหมือนกันนะ
1: หลายช่วงตัวหลายช่วงตัว
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เมื่อวานก่อนก็ของนอร์ทกรุงเทพใช่ไหมพี่เพศาลที่คุณชัดชาติปาก็ไปทั้ง64 หรือ 67อ่ะ
1: โอ้นั้นเอาทุกคนมารวมกันก็ยังสู้ชัดชาติไม่ได้แบบ
0: ใช่ครับ
1: ตอนที่คะแนนจริงคราวที่แล้วของคุณชัดชาติเนี่ย
0: ครับ
1: คุณชัดชาติคะแนนจริงคราวที่แล้วก็เกิน50นะ
0: ครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าเป
1: ็น50กว่า
0: ก็ล้าน3อ่ะครับล้านสาม
1: คือเอาที่สองถึงอันดับสุดท้ายรวมกันก็
0: ยังสู้ไม่ได้
1: ยังไม่ชนะคุณชนะยังไม่ชนะคุณชัดชาติ
0: เปอร์เซ็นต์นี่ก็เหมือนกันพี่พิสารฮะอันดับสองนี่12%ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อันดับสามเนี่ยนะฮะคุณมริกาเนี่ย6.9นะฮะแล้วก็อันดับสี่คุณเจมอนุชาเนี่ย6.1เนี่ยเอามัดรวมกันเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ยังสู้คุณชัดชาติไม่ได้เลยนะครับเนี่ย
1: ดร.โจนะคุณชัยวัฒน์เมินกระแสเลือกผู้ว่าชัดชา

0: แต่สกจากพรรคส้มบอกหากอยากเห็นกรุงเทพเป็นเมืองที่แคร์คนต้องเลือกผู้ว่าจากพรรคประชาชนแล้วก็มีมติชนเขาบอกมีเน็ตเอานโยบายผู้ว่าประชาชนไปฝากไว้กับผู้ว่าท่านอื่นคงไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรม
1: มันมีคุยกันไงพี่เบสารเขาบอกว่าเดี๋ยวเลือกผู้ว่าเอาชัดชาตินะฮะสกเดี๋ยวเอาของพรรคประชาชนแล้วก็จะมาแมตช์กันในการทำงานอย่างนี้คุณโจบอกว่าไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้กูต้องผู้ว่าจากพรรคประชาชนด้วยสิถ้าเกิดคุณจะเลือกสกจากพรรคประชาชนเนี่ยมันต้องนโยบายมันต้องของเราสิฮะ
0: ประชาชนเขาคิดแบบเป็นนวัตกรรมของเขา
1: ครับ
0: เขาจะเลือกแบบอะไรล่ะคิดว่าเป็นแนวที่สร้างสรรค์ที่สุดละ
1: ครับ
0: ผู้ว่าจากอิสระแล้วก็สกก็เอาจากทีมพรรคประชาชนไป
1: ครับ
0: แล้วก็ให้ไปต่างฝ่ายต่างก็ไปคลานกันอยู่ในการทำงาน
1: ครับ
0: ตรวจสอบซึ่งกันและกันเนาะ
1: ครับโอ้คุณมาริกาเนี่ยเขาหาเสียงถึงลูกถึงคนจริงๆนะพี่เพศานวันก่อนหน้านี้ที่มีข่าวออกมาไปขึ้นรถขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้ารถเมล์ไปเจอน้องๆนักเรียนเลิกอ่ะเลิกเรียนไงครับสวัสดีไปหาเสียงเนี่ยนะฮะรู้จักพี่ไหมรู้จักพี่ไหมเด็กเขาก็ไม่ยอมตอบไม่โดไม่รู้จักไม่รู้จักได้ไงพี่ดังมากเลยแล้วก็ไปเปิดไอ้สมาร์ทโฟนให้ดูนี่ไงพี่อยู่ในอินฟลูเอนเซอร์ดังเลยนะเลือกพี่ด้วยนะเบอร์14เนี่ยประมาณเนี้ยพี่เพศานโอ้เขาก็ลงทุกพื้นที่จริงๆนะครับ
0: ก็ออกสื่อดีเบตอะไรก็คุณติ่งมานิกาก็สุดจะเรียกว่าไปทุกเวทีนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมดร.โจคุณติ่งมานิกาหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์อันนี้เนี่ยอันนี้จะไปได้ทุกเวที
1: ครับก็มันเหลือกี่วันเองฮะวันนี้วันที่12แล้วครับเลือก
0: วันนี้12ก็เหลืออีกประมาณ2สัปดาห
1: ์2สัปดาห
0: ์เอารวมๆว่า2สัปดาห์นะ
1: ครับ
0: 14 10 10 15วันนะประมาณ15วันครับ
1: ครับก็วันนี้ฮะกกต.กทม.เองเนี่ยนะฮะแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็มีการอบรมวิทยากรเขตนะพี่เพศานเตรียมพร้อมเรื่องของการจัดการเลือกตั้งนะฮะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่ากทม.นะฮะอบรมเนี่ยนะฮะก็คุณณรงค์รักร้อยครับกกต.เป็นประธานเปิดอบรมนะครับบอกว่าแม้ครั้งนี้นะฮะจะมีจำนวนกปน.ที่ทำงานน้อยลงจากการเลือกตั้งใหญ่แต่ก็น่าจะมีการร้องเรียนครับเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของกปน.เนี่ยเชื่อว่าโดนร้องอีกเหมือนเดิมนะครับจากประสบการณ์ของตนเองจะมีหลายวิธีครับที่จะทำให้กปน.ได้รับความกดดันฉะนั้นตนเชื่อว่าแม้คิดว่าเราเตรียมตัวดีแล้วเมื่อถึงสถานการณ์จริงสิ่งที่เตรียมไว้เนี่ยก็อาจจะหายไปหมดและจำเป็นต้องเดินไปตามสถานการณ์จริงเข้าใจทุกคนในฐานะที่เป็นกปน.แล้วก็วิทยากรเขตนะครับการเลือกตั้งต้องฟรีและแฟร์นะฮะคือผู้สมัครทุกคนต้องได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับการเลือกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ฟรีก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถแสดงเจตจำนงได้อย่างเต็มที่ไม่อยู่ภายใต้การถูกบังคับคุกคามหรือว่าอามิสสินจ้างนี่คือหลักสากลของการเลือกตั้งจึงต้องฝากเรื่องนี้ให้วิทยากรทุกคนอธิบายต่อกปน.ด้วยนะครับก็วันนี้ผู้เข้ารับการอบรมใน300คนจาก50เขตเลือกตั้งเขตละ6คนมาร่วมกันอบรมฮะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่กรรมการประจำหน่วยหรือว่ากปน. 6,628 หน่วยจำนวน 72,908 คนอันนี้ต้องทำเลยนะครับเพราะอะไรครับพี่เบสานไอ้เลือกตั้งใหญ่ครั้งที่แล้วเนี่ยแม้กระทั่งอบรมนะพี่เบสานครับมันมีปัญหาอะไรรู้ไหมฮะผมเนี่ยไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์ไปผมก็หยิบเอาบัตรอะไรที่ราชการออกให้เนี่ยผมเอาใบขับขี่ไปยื่นฮะจะขอใช้สิทธิ์เถียงกันยกใหญ่พี่เพศานใช้ไม่ได้ต้องบัตรประจำตัวประชาชนผมก็ต้องเดินไปหาเจ้าหน้าที่บอกได้สิอันเนี้ยก็มันมีเลขบัตรประชาชน13หลักอยู่ในนี้ราชการออกให้ใช้ได้ครับพาสปอร์ตก็ใช้ได้เนี่ยเถียงกันอยู่พักหนึ่งฮะจนเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยที่เป็นหัวหน้าเป็นผอ.ต้องบอกว่าใช้ได้กปน.จึงยอมให้ผมใช้สิทธิ์เลือกตั้งอ่ะพี่เบสาน
0: แสดงว่าอบรมมายังไม่แม่นพอ
1: ยังไม่แม่นพอครับนั่นแหละฮะครับเดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่เบสานครับเดี๋ยวตัดสัญญาณจากภูมิภาคก่อนครับ
0: ครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา48นาทีครับคุยกันต่อครับพี่เวสานครับ
2: ครับ
1: ครับอ่ะเรื่องกทม.กันอีกนิดนึงนะฮะเพราะว่าเรื่องการร้องเรียนการทุจริตเนี่ยมันน่าจะน้อยกว่าการเลือกตั้งใหญ่อ่ะเพราะว่าเมืองหลวงคงจะแหมการจะซื้อสิทธิ์ขายเสียงคงจะยากฮะเพราะว่าตัวตนคนกทม.คงไม่ยอมให้ใครมาซื้อสิทธิ์ของเขาง่ายๆอ่ะพี่ไพศาลแต่ก็มีเรื่องร้องเรียนอยู่นะคร
2: ับ ถ้ามีรูปแบบก็จะต้องต่างจากตามหัวเมือง
1: จะแบบเขาจะมาหุ้มมาหอนก็คงจะไม่อย่างนั้นใช่ไหม
2: ใช่ใช่จะมีรูปแบบที่ต่างกันไป
1: ครับครับเรื่องร้องเรียนมีไหมมีครับคือทางผอ.กกต.กทม.เนี่ยนะฮะว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศเนี่ยบอกว่าเรื่องของการทุจริตเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีร้องเข้ามาแต่ว่าพบร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของป้ายหาเสียงครับแล้วก็การหาเสียงเลือกตั้งในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยโดยภาพรวมกกต.ที่เท่าที่มีการพิจารณาดูก็ยังเรียบร้อยดีมีผู้ตรวจการเลือกตั้ง8คนในการเข้าพื้นที่ในการสังเกตการหาเสียงของผู้สมัครส่วนกระแสข่าววิพากษ์วิจารณ์ฝั่งตรงข้ามตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งฮะก็คืออาจจะร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของป้ายหาเสียงเท่านั้นฮะที่ร้องเรียนเข้าไปในกกต.แต่ว่าไอ้ทุจริตอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เห็นครับชุดเคลื่อนที่เร็วจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่16มิถุนายนนี้เป็นต้นไปขณะนี้อยู่ระหว่างการแต่งตั้งทั้งหมด50ชุด50เขตซึ่งชุดเคลื่อนที่เร็วเนี่ยถือว่ามีความเพียงพอในช่วงก่อนวันเลือกตั้งครับแต่สำหรับวันเลือกตั้งจะมีชุดเคลื่อนที่เร็วชุดละ3คนอีก88ชุด88สถานีแล้วก็มีชุดประจำคอยอำนวยความสะดวกแต่ละสถานีอีก88สถานีสถานีละ5คนตอนนี้ตำรวจนครบาลได้ของบประมาณแล้วครับเพื่อดำเนินการตั้งแต่ช่วงวันนี้จนถึงวันเลือกตั้งครับในการปราศัยจะมีการแจ้งสถานที่มายังกกต.อยู่แล้วก็จะมีการลงไปสังเกตการณ์ในทุกพื้นที่แล้วก็ชุดเคลื่อนที่เร็วก็จะเข้าไปสังเกตการณ์ทุกเวทีการปราศัยหาเสียงแต่ว่าสิ่งที่ยังสบายอกสบายใจได้ก็คือตอนนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตทั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็เลือกสก.ครับ
2: ครับเรื่องทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงอะไรยังไม่มีใช่ไหม
1: ก็คงจะต่างกันไปคงจะซื้อลักษณะเหมือนคืนมาหอนเอาไปเอามีหัวคะแนนแล้วก็มีใครอยู่ในชุมชนเราบ้างใครมีสิทธิ์เลือกตั้งคงยังไม่เห็นเหมือนกับในต่างจังหวัดนะฮะกทม.น่าจะเป็นอีกรูปแบบนึงอย่างที่พี่ไพศาลบอกฮะ
2: ครับพรรคภูมิใจไทยโดยคุณสุภชัยใจสมุทรนะ
1: ครับ
2: สสบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นประธานคณะทำงานด้านกฎหมายของพรรคเปิดเผยว่าพรรคภูมิใจไทยจะเป็นโจทย์มอบหมายให้นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเป็นผู้รับมอบอำนาจยื่นฟ้องนายสนธิลิ้มทองกุลต่อศาลอาญาเนื่องด้วยเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569เวลากลางคืนหลังเที่ยงต่อเนื่องกันวันเวลาใดไม่ปรากฏชัดเวลากลางคืนหลังเที่ยงต่อเนื่องกันวันเวลาใดไม่ปรากฏชัดได้เผยแพร่คลิปบน Facebook คุยทุกเรื่องกับสนธิมีข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทและหมิ่นประมาทโดย

0: การโฆษณาทำให้พรรคภูมิใจไทยต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังในคลิปมีคำบรรยายหรือว่าแคปชั่นว่าคุณกำลังขายชาติพร้อมระบุว่าแลนบริดจ์สรุปคือพวกเขากำลังจะคอร์รัปชันชาติกำลังจะเอาชาติไปขายเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋านักการเมืองและพรรคตัวการของการขายชาติคือพรรคภูมิใจไทยภูมิใจไทยที่คนได้เลือกกันมาคนที่ต่อต้านแลนบริดจ์มีทั่วประเทศแล้วตอนนี้เนี่ยบรรยายต่างๆมานะผมอ่านไม่ต้องหมดนายสุประชัยยังกล่าวว่าเมื่อปรากฏข่าวเช่นนั้นย่อมทำให้ประชาชนทั่วไปที่ได้ดูคลิปหรืออ่านข้อความสามารถเข้าใจได้ทันทีว่าที่นายสนธิกล่าวในการเผยแพร่คลิปหมายถึงพรรคภูมิใจไทยกระทำการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนและนักการเมืองซึ่งเป็นความเท็จทั้งสิ้นปัจจุบันโครงการแลนบริดจ์อยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ศึกษาผลดีผลเสียอย่างถี่ถ้วนยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างหรือลงทุนซึ่งนายสมที่ทราบดีแต่กลับมุ่งใส่ร้ายโจมตีโดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุจึงไม่ใช่เป็นการติชมโดยสุจริตส่งผลให้เกิดความเสียหายและความศรัทธาที่ประชาชนมีพรรคภูมิใจไทยเกิดความเสื่อมคลายลงก็ยืนฟ้องโดยตรงไปละ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ดูรายการของคุณสนธิอยู่ประปรายฮะตอนนี้ก็มุ่งวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรเลยสำหรับภูมิใจไทยแล้วก็คุณชัยชนกอ่ะพี่เพศานในช่วงเวลาที่หายไปอะไรประมาณเนี้ย
0: ครับ
1: ครับครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะฮะว่าคุณสนธิจะออกมาโต้เรื่องนี้ยังไงหลังจากถูกยื่นฟ้องไปเนี่ยนะฮะอาจจะมีข้อมูลอะไรมาเพื่อที่จะโต้กลับหรือไม่อย่างไรนะครับ
0: ครับ
1: ครับมันมีเรื่องเนี้ยพี่เพศานไอ้ไทยพาสปอร์ตอะเมื่อวานนี้ที่เขามีการจัด
0: ไทย AI พาสปอร์ต
1: ไทย AI พาสปอร์ตเนี่ยครับก็เห็นว่าก็มีการจะมีการปรับรูปแบบแล้วจากเดิมที่เหมือนกับเหมาไปเลย 1,600 กว่าล้านนะฮะท่านปลัดเองบอกว่าคงจะต้องไปแก้ไขปรับปรุงเรื่องของงบประมาณสักเล็กน้อยฮะใช้เท่าไรจ่ายเท่านั้นนะครับ
0: ก็คือมันก็มีข้อเรียกร้องจากหลายฝ่ายรวมทั้งฝ่ายนักการเมืองฝ่ายค้านอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: คุณไอซ์ลักชนกแล้วก็อีกหลายท่านเนี่ยที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยบอกว่าควรจะยกเลิกไปเลยเพราะว่าดูจาก TOR แล้วสามารถยกเลิกได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านปลัดพยายามจะสื่อสารในขณะเนี้ยก็คือจะสรุปว่ามันยกเลิกไม่ได
1: ้ท่านบอกว่ายังไม่เสียหายก็เลยยังยกเลิกไม่ได้ครับ
0: แต่ก็เข้าใจว่ามีเสียงติดติงอะไรก็จะพยายามนำข้อคิดเห็นต่างๆที่คิดว่ามันมีประเด็นก็จะนำมาปรับแก้อย่างเช่นเรื่องที่ว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันใช้ไม่ถึงตามจำนวนที่เอกชนเขากำหนดและไว้เป็นยังไงเนี่ยก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าสมมติว่ามีคนเข้ามาใช้ได้จริงๆเนี่ย
1: ครับ
0: AI Pro AI ชั้นโปรเลยพวกนี้นะ
1: ครับ
0: จำนวนเท่าไหร่ก็ว่ากันไปตามนั้นเพราะมันแบ่งเป็นจำนวนหัวอยู่แล้ว
1: ครับ
0: หัวมันจะมีหัวละ200กว่าบาทด้วยกัน
1: ครับ
0: สมมติไม่ถึง5ล้านอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันทำจริงๆแล้วมันได้แค่20คนอย่างเงี้ยก็เอา20เนี่ย20คูณกับ2อะไรนะหัวละ200กว่าบาทไป
1: ครับ
0: ก็ได้แบบ2,000 3,000 บาทก็จ่ายแค่นั้นไม่ต้องจ่าย 1,600 ล้าน
1: ครับ
0: อย่างนี้ผมยกตัวอย่างเอง
1: ก็
0: แต่หลักอย่างที่ท่านว่าอย่างนั้น
1: ครับก็ท่านปลัดนะฮะคุณพัชระ
0: จ่ายตามจริงใช่ไหม
1: จ่ายตามจริงครับก็ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นฮะที่เดิมเนี่ยก็คือเอากองทุนดีอีกถมไปเลย 1,600 กว่าล้านบาทเนี่ยนะฮะเพราะจะทำให้เกิดความเร็วงบประมาณส่วนนี้เมื่อสิ้นปีงบประมาณก็ไม่ต้องส่งเงินกลับเลยจ่ายให้หมดก้อนไปเลยนะฮะจึงเหมาะที่จะนำมาใช้ประโยชน์ให้ประชาชนดำเนินการทุกอย่างมันมีกฎหมายจะซื้อจัดจ้างควบคุมอยู่แล้วครับยืนยันไม่มีการล็อกสเปคหรือว่าหัวประมูลแน่นอนกระบวนการทั้งหมดดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามปกติแต่ว่าในที่ประชุมที่เขาเสวนากันประชาพิจารณ์กันเนี่ยเขาพยายามจะถามมันวัดยังไงว่าประโยชน์มันได้อะไรยังไงนะฮะเขาก็จะชี้แจงบอกว่าเนี่ยมันจะเป็นการลดภาระของประชาชนเลยนะฮะลดปัญหาค่าครองชีพเขาไปได้เลยไม่ต้อง

0: มาลงทุนอะไรตรงเนี้ยเนี่ยนะครับผมไม่ได้มีตัวเลขชี้วัดที่มันชัดเจนฮะอย่างพรรคประชาธิปัตย์ดร.การดีเนี่ยนะก็สอบถามบอกว่าก็สอบถามไปหลายรอบเลย1รอบก็ไม่ได้คำตอบจนคนอื่นถามเสร็จต้องวนไปขอยืนเข้าคิวถามอีกเพื่อจะได้ขอคำตอบฮะวัตถุประสงค์มันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะที่มันเกิดประโยชน์มันเกิดประโยชน์ยังไงกับประชาชนนะก็จนถึงณขณะนี้ดร.การดีก็บอกว่ายังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนเลยนะครับความคุ้มค่าของงบ 1,600 ล้านนะพี่ไพศาลมันจะทำให้เกิดขึ้นจริงกับประชาชนยังไงโดยนายธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาก็ลุกขึ้นถามเหมือนกันถามคุณชัยชนกเนี่ยว่ารู้จักแล้วก็มีความสนิทสนมกับกลุ่มบริษัทผู้รับเหมาหรือไม่ซึ่งเมื่อวานนี้ก็คงเป็นข่าวไปแล้วที่คุณชัยชนกบอกว่ารู้จักแต่ก็รู้จักหลายคนในประเทศนี้นะฮะเพราะก่อนมาทำงานตรงนี้ก็เคยทำงานผ่านภาคเอกชนมาดังนั้นหากไม่รู้จักคนที่ชนะการประมูลสักคนเลยคงเป็นไปไม่ได้ครับแต่ยืนยันว่าตนไม่ได้เข้ามาเกี่ยวกับทุกกระบวนการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนถูกต้องแน่นอนนะฮะปลัดดีอีบอกด้วยครับว่ากรณีฝ่ายค้านแล้วก็ประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าร่างขอบเขตและเงื่อนไขหรือว่า TOR ของโครงการนี้ 1,621 ล้านบาทและโครงการNational Credit Bank มูลค่า384ล้านบาทมีเอกสารและรายละเอียดด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิตอลที่มันคล้ายกันมากหรือบางส่วนอาจจะใช้ข้อความเดียวกันเบื้องต้นครับท่านปลัดบอกว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันต้องดูโครงการที่ผ่านมาไม่สามารถตอบแทนเจ้าหน้าที่ได้แต่ว่าในทางปฏิบัติจะเห็นว่าเป็นรายละเอียดปลีกย่อยมากครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะใช้วิธีดูนะฮะว่าตัวเลขที่มีการอธิบายเนี่ยมันใช้กันได้หรือไม่หากอธิบายได้ก็ยกมาเลยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะที่เรื่องของรายละเอียดโครงการมันอาจจะคล้ายๆกันหรือว่ามันเหมือนกับโครงการที่ผ่านมาครับแต่ผมดูฟังคุณไอซ์อ่ะพี่เบสารเขาบอกว่าไอ้กองทุนตรงเนี้ยนะฮะเดิมทีเนี่ยจะให้บรรดาพวกสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคประชาชนเขาเสนอขอโครงงานไปที่มันจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีอ่ะให้กับภาคประชาชนน่ะขอ5ล้าน10ล้าน15ล้านประมาณเนี้ยในแต่ละปีสำหรับงบกองทุนของ DE ตรงนี้ซึ่งไม่ต้องผ่านครม.และสภาเนี่ยครับแต่เขาบอกว่าไอ้กองทุนเนี้ยถูกตัดหมดเลยคนที่เสนอขอมาเพื่อจะมาทบมันเป็นก้อนใหญ่เหลือ 1,600 ล้านมาถมกับโครงการไอ้ไทย AI Passport เนี่ยหมดเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าโหมันมีเท่าไหร่ใช้หมดเลยเหรอนี่นะครับและไม่ต้องหนึ่งไม่ต้องผ่านสภา
1: ไม่ต้องอยู่ในงบประมาณ
0: ไม่ต้องอยู่ในงบประมาณนะฮะเนี่ยแหละครับแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าไอ้ตรงเนี้ยเขาขอคำตอบฮะมันยังตอบไม่ได้ครับ
1: ครับก็ไม่รู้ว่าทำไปแล้วเดี๋ยวมันต้องเวลาลงมือกว่าจะเริ่มเท่าไหร่นะกรกฎาเนี้ยเดือนหน้านี้
0: แต่ว่าเขาจ่ายรายงวดไปแล้วนะฮะที่ดร.การดีบอกเมื่อวานนี้ครับงวดแรกมัน300กว่าล้านบาท324ล้านเนี่ยถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะฮะจ่ายไปแล้วงวดแรกนะครับถามว่าจ่ายไปเนี่ยได้อะไรมาได้แผนงานโครงการใส่กระดาษมา1แผ่นนะพี่ไพศาล
1: แต่
0: เราต้องจ่ายไป300กว่าล้านนะ
1: จ่ายให้ใคร
0: จ่ายให้กับผู้ชนะประมูลเนี่ยครับ
1: อ๋อบริษัทได้นะ
0: ครับ
1: โอเคก็ก่อนให้เขาเป็นทุนรอไปก่อนนะ
0: ครับครับครับ
1: โอเค
0: อ่ะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับพี่ไพศาลตอนนี้19นาฬิกาตรงครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รู้หรือไม่สภาพตอน

0: คืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
5: ครับ
4: ก็มีคุณพัฒนจรินทร์นะฮะคุยเข้ามาครับพี่ไพศาลบอกร้านขนมปังกรอบอร่อยนะฮะที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะฮะมีมาตั้งแต่ปี28แล้วค่ะดิฉันจบเมื่อปี30โอ้โหมันแสดงว่านานแล้วนะครับเนี่ย
5: นานแล้วแต่ว่ารุ่นผมยังไม่มีรุ่นผมนี่มันประมาณ1กว่า
4: ครับ
5: 1กว่าถึง11ถึงไม่เกิน20
4: ครับ
5: ไม่มี
4: ครับโอ้ตอนนั้นยังอยู่ประถมอยู่เลยมั้งครับเนี่ยผมอ่ะ
5: มันเป็นผมเข้าใจว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวน่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหรือร้านอะไรสักอย่างเป็นร้านอาหาร
4: แต่มันเป็นอาคารพาณิชย์ที่ไม่สูง2ชั้นนั่นใช่ไหมพี่ไพศาล
5: ตรงหัวมุมเป็นหัวมุมมันร้านหัวมุมพอด
4: ี
5: ที่ขายขนมปังกรอบนะ
4: ครับ
5: คือร้านรวมมันก็เปลี่ยนเปิดไปเยอะเหมือนกันอ่ะ
4: ครับ
5: แต่ก่อนนั้นในท่าพระจันทร์มันมีพวกนักศึกษาสาวๆจะไปซื้อไอ้พวกไอ้นี่ฮะพวกผลไม้ดอง
4: ครับ
5: ตอนหลังผมไปดูแล้วมันก็หายไปเยอะมันยังมีอยู่บ้างมั้งแต่มันหายไปเยอะมันกลายเป็นศูนย์พระเครื่องลุกขึ้นมาเต็มไปหมดแต่ก่อนนั้นศูนย์พระเครื่องก็มีแต่ไม่มาก
4: ไม่มากเท่านี้ใช่ไหมครับ
5: ปัจจุบันนี้มันโอ้โหศูนย์พระเครื่องเยอะจริง
4: ๆแล้วสมัยก่อนนักท่องเที่ยวเยอะไหมฮะเหมือนปัจจุบันนี้ไหมครับ
5: ไม่เยอะเรียกว่าคนจีนที่มาเดินแถวท่าพระจันทร์เนี่ยน้อยมาก
4: ครับ
5: สมัยนั้นนักท่องเที่ยวจีนไม่มีด้วยใช่ไหม
4: ครับ
5: นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็นพวกฝรั่งยุโรปก็มาพระราชวังแต่ไม่ค่อยพัดหลงมาแถวนี้หรอกไม่ค่อยพัดหลงมาแถวท่าพระจันทร
4: ์ครับ
5: นักท่องเที่ยวนะ
4: ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของฝั่งกระทรวงกลาโหมตรงนู้นแทนใช่ไหมฮะ
5: ก็นั่นแหละเขาก็ไปพระบรมมหาราชวังก็อยู่แต่ว่าตรงนั้นที่จอดลงจอดรถก็จอดกัน
4: ครับ
5: แถวใกล้พระบรมมหาราชวังแต่ตอนหลังเนี่ยพักเครื่องเนี่ยเป็นที่นิยมของชาวจีนก็จะมาเดินที่ท่าพระจันทร์เยอะไง
4: ครับ
5: มาส่องพระดูพระเครื่องกันไปบางคนซื้อไปทีซื้อไปแบบเป็นอุตสาหกรรม
4: ก็เนี่ยปัญหาอยู่ตรงนั้นนะครับ
5: ว่าเอาไปขายต่อที่จีนเนาะ
4: ใช่ครับถ้าเกิดพระแท้เนี่ยคือของแท้มีจำนวนจำกัดอยู่แล้วยิ่งถ้าฝรั่งต่างชาติหรือว่าฮ่องกงสิงคโปร์มาเลจีนแผ่นดินใหญ่ซื้อของแท้ไปหมดเนี่ยในบ้านเราองค์แท้ๆก็จะเหลือน้อยลงนะครับ
5: เห็นคนจีนเขาเดินมาแล้วก็เอาล่ามมานะ
4: ครับ
5: คนไทยก็ส่องดูแล้วบอกของแท้ล้วนๆเลย จีนบอกมันไม่อยากได้มันอยากได้ของปลอม
4: ทำไมเอาไปปั่นอย่าง
5: เ
4: งี้ยเหรอครับ
5: แท้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะบอกเองกับลูกค้าเขาที่เมืองจีน
4: คุณไม่ต้องบอก ผมเอาปลอมมา
5: เอาขอของปลอมมานี่แหละเอาของปลอมมาไม่ต้องบอกแท้หรอก
4: ครับ
5: เอาผมจะดูที่สนนราคาอย่างเดียว
4: ครับ
5: ส่วนไปถึงที่นั่นแล้วเขาค่อยของแท้จริงไม่จำเป็นต้องแท้จากแต่จากที่นี่
4: ไม่แน่ใจว่าเขาอิงพุทธศิลป์หรือว่าเรื่องของความขลังความเก่าหรือว่าของแท้อะไรยังไงฮะ
5: ไอ้พวกเหล่านี้ผมว่ามันก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็เรื่องของสตอรี่นะ
4: ครับใช่ครับ
5: ขายสตอรี่แล้วก็คนจีนซื้อของอะไรตอนหลังๆก็จะมีเรื่องของการรีวิวต่างๆไง
4: ครับ
5: คนก็จะพวกเหล่านี้เขาก็จะรู้

0: ทางเขาก็จะมีคนคอยรีวิว
1: ครับ
0: ล่วงหน้าไปก่อน
1: ก็ผมไปคุยเรื่องพระเครื่องกับคุณไพศาลพืชมงคลนะครับกรณีที่มันมีเรื่องราวเกี่ยวกับเซียนพระเครื่องที่ไปโดนคดีช่อโกงกันนะพี่ไพศาลโอ้โหได้ความรู้เยอะมากเลยนะฮะเพราะว่าเซียนคนหนึ่งมีพระเป็นของตัวเอง
0: อันนั้นเห็นวงการเขาบอกมันเซียนตัดเซียนใช่ไหม
1: เซียนตัดเซียนใช่ครับใช่ครับ
0: ไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่มีฝ่ายหนึ่งเป็นลูกแกะอีกฝ่ายหนึ่ง
1: ครับ
0: เป็นอะไรนะเป็นเสือเป็นอะไรต่าง
1: ๆคือ
0: มาเป็นอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้เป็นหมาป่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่ลูกแกะ
1: ของเรามีอะไรเราก็จะบอกว่าของเราเนี่ยแท้ไอ้คู่ต่อสู้หรือว่าไอ้เซียนอื่นๆเนี่ยของปลอมทั้งนั้นน่ะของผมของแท้อยู่ตรงผมทุกคนจะพูดอย่างนี้เหมือนกันหมดฮะครับแล้วก็เหลือกลุ่มคนที่เป็นคนกำหนดทิศทางราคาพระเครื่องเนี่ยเหลืออยู่ไม่กี่คนฮะและคิดดูสิพี่เมษานถ้าเซียนพระเราเอาพระไปให้เขาดูแล้วเขาบอกของเราเนี่ยไม่แท้ไม่นิยมราคาที่เราคิดว่ามันจะประมาณหนึ่งอ่ะมันหวบลงไปเลยนะครับเพราะว่าการกระโดดราคาอยู่แค่คนไม่กี่คนเท่านั้นเองมันไม่มีมาตรฐานกลางฮะว่าถ้าเกิดเป็นพระแท้องค์เนี้ยซึ่งไอ้คำว่าสืบย้อนหลังกลับไปว่าสร้างรุ่นไหนปีไหนอะไรยังไงเซียนก็ยังเถียงกันไม่จบเลยนะครับยากฮะกระโดดเข้าไปวงการนี้ครับ
0: มีข่าวดีนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวระบุว่าสหรัฐและอิหร่านอาจลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU
1: ครับ
0: เพื่อยุติสงครามอย่างเร็วที่สุดในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี
1: ้ก็อีกวัน2วันนี้สิครับ
0: มะรืนนี้แล้ว
1: ครับ
0: โดยมีนครเจนีวาเป็นสถานที่ซึ่งมีความเป็นไปได้มากที่สุดสำหรับการจัดพิธีลงนามดังกล่าวที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์โดยแหล่งข่าวระบุว่าถ้อยคำใน MOU ดังกล่าวยังคงอยู่ในระหว่างการปรับแก้ขั้นสุดท้ายโดยอิหร่านยังคงยืนยันจุดยืนที่ว่าข้อตกลงดังกล่าวจะต้องรวมถึงการยุติการสู้รบในเลบานอนซึ่งอิสราเอลกำลังทำสงครามกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านมีเป้าหมายที่จะทำการสรุปข้อความทั้งหมดภายในวันพรุ่งนี
1: ้
0: ก็คือ13มิยอ
1: ครับ
0: เพื่อให้นายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐและนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านลงนามอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ดียังไม่มีการกำหนดสถานที่อย่างเป็นทางการแม้ว่านครเจนีวาจะเป็นตัวเลือกที่มีความเป็นไปได้สูงสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้กล่าวเมื่อวานนี้ว่าเขาได้ยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านไปแล้วเนื่องจากมีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเขาเพิ่งบรรลุข้อตกลงยุติสงครามกับอิหร่านที่ยอดเยี่ยมประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวทั้งนี้แหล่งข่าวระดับสูงของอิหร่านเองก็เปิดเผยว่าร่างข้อตกลงดังกล่าวจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์และกำหนดให้มีการยุติการสู้รบในทุกแนวรบรวมทั้งในเลบานอน
1: ครับ
0: ส่วนประเด็นด้านนิวเคลียร์จะมีการเจรจาในภายหลังโดยสหรัฐต้องการข้อตกลงที่รับประกันว่าอิหร่านจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าไม่ได้แสวงหาอาวุธนิวเคลียร
1: ์โอ้ฮะเป็นข่าว
0: ด้านสำนักข่าวเมียของอิหร่านรายงานว่าร่างข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยคำมั่นสัญญาจากทางสหรัฐที่จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านปลดอายัดทรัพย์สินและเงินทุนของอิหร่านถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่รอบอิหร่านและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลขณะที่อิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้เงื่อนไขของข้อตกลงยังรวมถึงการเสนอแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจอิหร่านที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสงครามสหรัฐและพันธมิตรจะเสนอแผนฟื้นฟูอิหร่านมูลค่าอย่างน้อย$300,000,000,000รายงานระบุว่าอย่างนั้น
1: ครับโอ้ก็เป็นข่าวดีเลยนะฮะพี่เบสารครับวันนี้หุ้นก็ขึ้นทองก็ขึ้นไม่ใช่เหรอครับ
0: น้ำมันตอนนี้ปรากฏว่าลงมาต่อเนื่องเลยนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้น้ำมันทั้งเบรนท์ทั้ง WTI อยู่ต่ำกว่า90เหรียญหมดแล้ว

0: นะครับโดย WTI ของสหรัฐเนี่ยตอนนี้อยู่ที่84.90ส่วน Brent อยู่ที่87.74ลงมาเฉพาะขณะนี้นะครับผมเข้าใจว่า Brent นี่ยังเปิดซื้อขายเคาะกระดานอยู่นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าของ WTI น่าจะยังใกล้ๆจะเปิดละตอนนี้ลงมาเกือบๆ3 เหรียญทั้ง2 ตลาด
1: ครับ
0: ส่วนทองก็วิ่งฉิวขึ้นไปเลย114 เหรียญ
1: ครับ
0: นะไอ้บิตคอยก็จากเพิ่น 61,000 ตอนนี้ขึ้นไปแตะ 63,000 แล้วส่วนหุ้นไม่ต้องพูดถึงเลยนะหุ้นสหรัฐเปิดทำการแล้วขึ้นพรวดไปเกือบ 1,000 จุดเลยดาวโจนส
1: ์ครับ
0: ส่วนหุ้นเอเชียก็นิเคอีนี่บวกไป 1,802 จุดออสเตรเลียเกือบ 2% นะนิเคอีนี่เกือบ 3% 2.8% หังเสงนี่ 1.93% เซี่ยงไฮ้ 1.12% สวยสดงดงามทั้งสิ้น
1: ครับ
0: เช่นเดียวหุ้นไทยนะแต่เดี๋ยวตอนหุ้นไทยมาให้คุณ
1: สุเชษ
0: สรุปเอาไว้แล้วกัน
1: ครับครับเราเพิ่งบรรลุก็ตกลงยุติสงครามกับอิหร่านที่ยอดเยี่ยมอันนี้ทรัมป์บอกเลยนะฮะข้อตกลงจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านจะปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์และกำหนดให้มีการยุติการสู้รบในทุกแนวรบนะฮะรวมทั้งในเลบานอนนิวเคลียร์จะมีการคุยภายหลังสหรัฐต้องการข้อตกลงที่รับประกันว่าอิหร่านจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านก็ยืนยันว่าไม่ได้แสวงหาอาวุธนิวเคลียร์แต่อย่างใดก็เลยตกลงกันได้นะครับร่างข้อตกลงนี้ประกอบด้วยคำมั่นสัญญาจากทางสหรัฐที่จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านจะปลดอายัดทรัพย์สินและก็เงินของอิหร่านเป็นเงินทุนจะถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่รอบอิหร่านจะยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลอิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยทันทีเงื่อนไขข้อตกลงยังรวมถึงการเสนอแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจอิหร่านที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสงครามนะฮะแผนฟื้นฟูอย่างน้อยเนี่ยนะฮะที่อิหร่านจะได้รับการฟื้นฟูไปเนี่ย$300,000,000,000ครับอันนี้รายงานบอกมาครับพี่ไพศาลฮะบอกว่าการจะให้ไปฟื้นฟูเนี่ยนอกเหนือจากเงินทุนของสหรัฐแล้วจะมีพันธมิตรร่วมควักช่วยอิหร่านฟื้นฟูด้วยครับ$300,000,000,000ฮะครับ
0: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ไหมฮะ
1: ครับครับพักอีกครู่หนึ่งครับ
2: M-Court Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา16 นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะพี่ไพศาลฟุตบอลโลกคืนนี้ก็ต้องดูอีกสิครับพี่ไพศาลวันนี้คู่ไหนเนี่ย
0: วันนี้ก็เปิดสนามเปิดพิธีเปิดของแคนาดากับต่อด้วยสหรัฐ
1: ครับ
0: ปีสองก็เป็นคู่แคนาดาแล้วก็มีพิธีเปิด
1: ครับ
0: เพราะว่าเวียนมาที่เจ้าภาพแคนาดาตอนตีสองแล้วก็8โมงเช้าก็จะเป็นพิธีเปิดแล้วก็ทีมชาติสหรัฐ
1: ครับ
0: สหรัฐเจอกับใครผมไม่แน่ใจ
1: สหรัฐเหรอฮะเดี๋ยวสหรัฐเดี๋ยวผมดูข้อมูลก่อนนะครับสหรัฐจะพบกับเจ้าภาพสหรัฐปารากวัยครับจะพบกับปารากวัย8โมงเช้าของพรุ่งนี้ครับเช้าวันเสาร์ฮะแต่ว่าก่อน8โมงเช้าเนี่ยสัก6โมงครึ่งเนี่ยนะฮะรอชมลิซ่า

0: เตรียมจัดโชว์สุดอลังการ
1: ทำพิธีเปิด
0: ใช่ครับในพิธีเปิดบอลโลกนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยเขาเปิดไปแล้วที่เม็กซิโกเดี๋ยวจะมีแคนาดาเปิดด้วยนะฮะ
1: แคนาดาก็เปิดเขาฟุตบอลเขาตีสองของพิธีเปิดก็น่าจะเริ่มประมาณสักห้าทุ่มครึ่งเที่ยงคืน
0: ครับ
1: ก็จะคล้ายๆกับที่เม็กซิโก
0: อ่ะ
1: เม็กซิโกเขาก็จะเริ่มตั้งแต่

0: ทีมเจ้าภาพของประเทศนั้นๆเลย
1: ครับ
0: เปิดสนามกับคู่แข่งเลย
1: นะฮะ
0: ก็เพราะว่าเจ้าภาพ3เจ้าภาพเพราะพิธีเปิดก็เลยต้องมี3ประเทศ
1: 3ประเทศนะฮะโอ้โห
0: ไม่น้อยหน้ากันแต่ถ้าว่าปิดเนี่ยมันไม่สามารถจะไปเอาคู่ชิงชนะเลิศไปเวียนเตะได้3สนามอ่ะ
1: ครับ
0: มันได้สนามเดียว
1: ก็อเมริกา
0: ก็เลยตกลงเอาที่นิวยอร์กที่เดียว
1: ครับ
0: สนามของสนามนิวยอร์กแต่ว่าตั้งอยู่ที่นิวเจอร์ซี
1: ย์เดี๋ยวแคนาดาเนี่ยคืนนี้ก็จะเจอกับโปรตุเกสใช่ไหมครับพี่ไพศาล
0: แคนาดาผมไม่แน่ใจแต่รู้สึกจะใช้สนามที่อะไรแวนคูเวอร์
1: ครับครับ
0: ใช้สนามแวนคูเวอร์เป็นสนามเปิดที่ที่เปิด
1: ซึ่งถ้าไม่จำไม่ผิดแคนาดาจะพบโปรตุเกสฮะส่วนอเมริกาจะเจอกับปารากวัยนะฮะก็อย่างพิธีเปิดที่อเมริกาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ลิซ่าเตรียมพร้อมแล้วอย่างยิ่งนะครับ13นาทีที่คนไทยรอชมทั้งประเทศนะครับจัดที่สนามโซฟายสเตเดียมนะฮะหรือว่าลอสแองเจลิสสเตเดียมนะครับในแคลิฟอร์เนียสหรัฐแนวคิดหลักก็คือถ้วยรางวัลที่เปล่งประกายและรุ่งโรจน์นะครับเน้นความยิ่งใหญ่อลังการระดับโลกแล้วก็โชว์ที่ล้ำสมัยด้วยกราฟิกของถ้วยรางวัลที่เรืองแสงขนาดยักษ์ครับศิลปินที่จะมาแสดงในพิธีเปิดครั้งนี้ฮะก็คือเคที่เพอร์รี่นะครับกับฟิวเจอร์แล้วก็ไฮไลท์สำคัญจะเป็นการร่วมโชว์ของลิซ่าครับและลิซ่ามอโดบานศิลปินชาวไทยที่จะสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่ได้ไปแสดงในพิธีเปิดฟุตบอลโลกนะครับลิซ่าจะร่วมโชว์ในซิงเกิลพิเศษชื่อโกร่วมกับศิลปินซูเปอร์สตาร์ของอเมริกาครับเคที่เพอร์ลี่นะฮะอนิตาฟิวเจอร์นะฮะเรม่าแล้วก็ไทล่านะครับสำหรับพิธีเปิดสนามครั้งนี้นะครับจะแสดงก่อนเกมฟุตบอลโลกระหว่างเจ้าภาพอเมริกากับปารากวัยที่จะคิกออฟกันตอน 8:00 น.ของพรุ่งนี้พี่เพศานนะฮะตามเวลาบ้านเรานะครับจะมีการถ่ายทอดให้แฟนบอลได้ชมนะฮะก็เนี่ยฮะเจ้าของลิขสิทธิ์จัสมินเขาได้ไปเนี่ยนะฮะพี่เพศานได้ดูเลยนะครับพรุ่งนี้ 8:00 น.ฮะ
0: ก็ยังไม่รู้จะดูทางไหนเลย
1: ถ้าเป็นกล่องดูไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: ผมไม่รู้ว่าเขาถ่ายคู่ไหนเลย
1: อ๋อ
0: เขาบอกว่าเขาจะถ่ายฟรีทีวีทุกวันใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้กล่องเนี่ยผมมีโมโนแม็กซ
1: ์ครับ
0: แต่ผมลองคลิกดูฟุตบอลโลกเนี่ยเขาบอกว่าให้ผมไปลงทะเบียนก่อน
1: ลงทะเบียนต้อง5999ด้วยหรือเปล่าฮะ
0: ก็ถามว่าลงทะเบียนเนี่ยคือต้องจ่ายตังค
1: ์ครับ
0: ก็ยังไม่ตัดสินใจเพราะว่าถ้าต้องจ่ายต้องประมาณ6,000อย่างเงี้ยนะดอกบาทเดียวอย่างเงี้ยผมขอบายดีกว่าเพราะว่าสำหรับผมมันดูแล้วมันคือปัญหาคืออย่างเงี้ยถามว่าแพงไม่แพงก็คือว่าตีสองอย่างเงี้ยผมดูไม่ได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: มันอดนอนไม่ไหวมันก็จะทนดูยังไงไหว
1: ตีสองเนี่ยไอ้90นาทีของฟุตบอลอย่าลืมนะก็มีพักครึ่งนะครับแล้วกว่าจะจบจริงๆเนี่ยนู่นปาก็ไปตีสี่กว่าจะตีห้าครับ
0: ครับขอโทษทีขนาดว่าผมจ่ายตังค์ดูพรีเมียร์เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ผมดูเนี่ยรวมทั้งฤดูกาลเนี่ยผมนับดูแล้วไม่น่าจะถึง10คู่นะ
1: คู่ดึกดูไม่ได้เลยใช่ไหมฮะ
0: คู่ดึกเนี่ยตั้งแต่5ทุ่มไปแล้วนี่ผมไม่ดูแล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่ามันเตะกันวันที่เราต้องทำงานอย่างเงี้ยเราจะไปดูได้ยังไงรุ่งเช้าตื่นมาแล้ว 8:00 น.เช้าก็ต้องจัดรายการมันดูไม่ไหว
1: ยกเว้นแบบคู่ไฮไลท์จริงๆแดงเดือดอะไรประมาณนั้นหรือว่า
0: ก็พยายามจะดูก็ดูไม่รอดดูได้อย่างมากก็ครึ่งสิบนาที
1: ครับ
0: อดนอนนะบางทีนะยอมอดนอนนะจะต้องขอดูหน่อยนะก็ดูได้ประเดี๋ยวเดียวก็หลับคาต้องปิดดูไม่ดู
1: ครับ
0: ผมจะได้ดูก็คือพูดง่ายๆนะคู่หกโมงคู่ประมาณสักทุ่มถึงสองทุ่มอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยเราได้ดูซึ่งมันก็ต้องเข้าสู่ฤดูแบบปลายฤดูหนาวเลยใช่ไหมที่มันปรับเวลาใหม่แล้วปรับเวลามันกลายเป็นว่าแทนที่จะเป็น3ทุ่มก็เป็น2ทุ่มนะบ้านเราเนี่ย
1: ครับ
0: แต่เวลาเตะก็เวลาเดิมแต่มันมีการปรับ

0: ลาของอังกฤษเขาอ่ะทำให้เวลาทางฝั่งเราเนี่ยมันก็หัวค่ำขึ้นอะไรทำนองเนี้ยมันจะได้ดูตั้งแต่ประมาณ1ทุ่ม2ทุ่มคู่อย่างเงี้ยผมจะได้ดูแต่ว่า1ทุ่ม2ทุ่มถ้าเป็นคู่ที่ไม่ผมไม่ค่อยสนใจผมก็ไม่ดู
1: ผมดึกๆก็ไม่ดูครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันก็ผมก็กังวลอยู่เหมือนกันนะว่าเขาตั้งราคาระดับประมาณ599เนี่ยนะ
1: ครับ
0: 5999แล้วถ้าคนไทยเนี่ยอย่างถ้าสูงวัยอย่างผมอย่างเงี้ยนะมันดูได้น้อยคู่แล้วมันไม่คุ้มไง
1: ครับ
0: ก็เลยคิดว่าเอาละในเมื่อเขาก็จะบอกว่าเขายังมีฟรีทีวีให้40คู
1: ่ก็จะรอดูฟรีทีวี
0: ก็คงจะดูหาทางดูฟรีทีวีแล้วกัน
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้เผอิญว่าเราก็ไม่รู้โปรแกรมเขา
1: ครับ
0: ว่าฟรีทีวีเนี่ยเขาจะถ่าย
1: เขาจะจัดสรรมายังไงใช่ไหม
0: สมมุติว่าฟรีทีวีเขาแบบเขาจัดตีสองทุกคืนเลยเนี่ยผมก็คงไม่ได้ดูอยู่ดีย
1: กเว้นคู่เช้าไปเลย8โมง9โมงเช้าโดยประมาณ
0: ถ้า8โมง9โมงอย่างเงี้ยถ้าเขากรุณาเนี่ยโอเคผมก็คงจะได้ดู
1: ครับครับ
0: นะ
1: ฮะอ้าวขออภัยขอแก้ข้อมูลนะฮะแคนาดาจะเจอกับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนา
0: ใช่ใช่บอสเนียเฮอร์เซโกวีนา
1: ครับ
0: ก็ทีมไม่เบาหรอกทีมประเภทยูโกสลาเวียเก่าพวกเนี้ยโอ้โหบอลยูโกเนี่ยบอลแบบมีชื่อเสียงมาก
1: ครับ
0: แต่พวกนี้มันเป็นอดีตประเทศยูโกเก่าหมดเลย
1: ตัวหลัก
0: เป็นบอสเนียเป็นเซอร์เบีย
1: ครับ
0: แล้วก็เนี่ยเป็นอะไรนะบอสเนียเฮสอะไรเนี่ย
1: เฮซิโกวีนา
0: เนี่ยก็แยกตัวกันออกมาจากยูโกสลาเวียเก่าครับ
1: ครับครับก็นักบอลดังๆก็จะเอ้ยคุณที่เคยมาอยู่แมนยูจักตัวหนึ่งอ่ะพี่เพศานใช่ไหมจำชื่อไม่ได้แล้วนะ
0: มาจากใครมาจากอะไร
1: นี่แหละ
0: บอสเนีย
1: นี่แหละครับใช่ฮะ
0: อืม
1: ครับแล้วก็มีอะไรกลุ่มดีอเมริกาจะเจอปารากวัยนะฮะกลุ่มบีกาตาร์จะเจอสวิตเซอร์แลนด์นะครับกลุ่มซีบราซิลเจอโมร็อกโกนะฮะแล้วก็อีกคู่หนึ่งเฮติจะเจอกับสกอตแลนด์โอ้แต่ตารางคะแนนเนี่ยพี่เพศานครับเกาหลีใต้นี่ใช้ย่อยเลยนะฮะแข่งไปแล้วนัดหนึ่งคว้าชัยชนะไปด้วยฮะโอ้โหนี่ตัวแทนจากเอเชีย
0: ชนะเช็กเกียไปใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าโดยฟอร์มแล้วเหนือกว่านะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่เขาดูตัวเล่นดูการจัดทีมระหว่างสองทีมเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยผมดูจากที่นักวิจารณ์เขาวิจารณ
1: ์ครับ
0: เขาให้เกาหลีใต้เป็นต่ออยู่แล้ว
1: โอ้เกมเหนือกว่าเห็นได้ชัดเลยเหรอฮะ
0: เขาไม่ดูจากตัวเล่นดูจากอะไรการวางตัวต่างๆครับเขาให้มีความได้เปรียบกว่า
1: ครับ
0: แล้วก็ผลออกมาก็เป็นไปตามที่เราคาดการก็คือเอาชนะ2ประตูต่อ1ถูกยิงนำไปก่อนนะ
1: ครับ
0: เกาหลีใต้ถูกยิงนำไปก่อนแล้วก็มาตีเสมอได้แล้วก็ออกนำ 2-1 แล้วก็จบเลย
1: ซนฮงมินเหรอฮะยิงไปฉลับแล้วก็ไปติดเซฟอะไรเนี่ยฮะแต่ว่าเขาชนะไป2ประตูต่อ1คือเขาเคยเก็บสถิติฮะไอ้ซงฮึงมินเนี่ยนะฮะอดีตนักเตะสเปอร์พี่เบสานก่อนไปเล่นที่อเมริกาโอ้โห
0: อยู่ไมอามี่อะไรใช
1: ่มั้ยใช่ครับพอได้บอลไอ้การกระชากของเขามันเร็วสุดเลยนะครับที่เลี้ยงคู่กับบอลติดขาเข้าไปเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: โอ้เนี่ยเขาฟิตมากต้องเราต้องให้ได้แบบนี้ครับซึ่งของเราเนี่ยไอตอนที่ไปกระชับมิตรแต่ว่ามันอยู่ในเกม FIFA Day กับจีนเนี่ยโอ้โหถูกวิจารณ์หนักตรงนั้นเลยก็คือไอความเขาเรียกว่าอะไรฮะอัตราเร่งอ่ะความเร่งของเกมมันเหนื่อยมากอ่ะพี่ไพศาลถูกวิจารณ์พอสมควรเลยอันนี้เราต้องปรับให้เยอะเลยนะ
0: ครับคือถูกพับสนามเลยนะ
1: ครับใช่ครับแม้ว่าเสมอกัน 0-0 เนี่ยนะฮะทำอะไรกันไม่ได้เนี่ยแต่รูปเกมของเรามันแทบจะไม่เป็นกระบวนท่าเลยอ่ะ
0: ประเมินว่าประตูวันนั้นก็เป็นเทพเลยเอาประตูเบอร์สองลงนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วผมก็ดูฟอร์มเขานะเขาควรจะได้เป็นมือหนึ่งแล้วล่ะเป็นประตูของเข้าใจว่าตอนนี้เป็นประตูของนั่นนะอะไรนะ

0: บางกอกกลาส
1: บีจีฮะ
0: บีจีปทุม
1: ครับครับ
0: ชื่ออะไรจำก็ไม่ได้แล้ว
1: ครับก็ตัวหลักๆผู้รักษาประตูที่ติดทีมชาติก็เนี่ยฮะของบุรีรัมย์กับของบีจีเนี่ยครับที่สลับกันลงเนี่ย
0: ท่าเรือก็จะประมาณนี
1: ้ครับ
0: แต่ว่าเอาตัวจากลูกครึ่งเยอะนะไปดึงจากพวกลูกครึ่งอะไรมาที่พยายามจะโชว์พยายามจะขายกันมากก็คือลูกครึ่งอะไรฝรั่งเศสเลย
1: ครับ
0: ชื่ออะไรเอราวันอะไรปรากฏว่าสองนัดโชว์ฟอร์มไม่ออกเลย
1: เป็นเพราะรูปเกมหรือเปล่าพี่ไพศาล
0: มันคงหลายองค์ประกอบเข้าด้วยกันก็แต่ว่าคนที่ต้องรับผิดชอบสูงสุดก็คือผู้จัดการทีม
1: ผู้จัดการทีมฮะเราจะเล่นรูปแบบไหนเราเปลี่ยนมาหมดแล้วนะไทยคุมนะฮะเอาคนดีเด่นดังมาคุมมันออกได้เท่านี้ฮะไม่รู้มันจะต้องไปแบบไหนสำหรับบอลไทยเราอะครับ
0: ก็คือถึงเวลาต้องเอาประเภทคนที่ชอบยืนอยู่ข้างหลังแล้วก็คอยวิจารณ์คอยอันนั้นนะให้ออกมาทำเองอะ เพราะมันมีประเภทที่อยู่ในสมาคมฟุตบอลแล้วก็เที่ยวไปยืนอยู่ข้างหลัง
1: ครับ
0: คอยประเมินคนนั้นคนนี้คอยชี้แนะคอยอะไรต่างๆเนี่ย
1: ลองทำดูสิ
0: ลองมาทำเลย
1: ครับ
0: หรือว่าคิดว่าใครควรจะมาออกมาแล้วมาคือถ้าพลาดก็รับผิดชอบไป
1: แต่ผมว่าคนที่วิจารณ์เนี่ยเขาทำมาหมดแล้วนะพี่ไพศาลเคยทำมาแล้วครับ
0: ทำบางทีแต่ไม่ใช่บอลชาติทีมชาติ
1: บอล17บอล20
0: เป็นบอลระดับอื่น
1: ๆครับใช่ครับใช่ครับรออีกไม่เป็นไรฮะแต่มีตัวแทนละสำหรับปีนี้ฮะมอบหมายน้องลิซ่าไปก่อนนะฮะเดี๋ยวทีมฟุตบอลค่อยตามไปไม่รู้จะปีไหนนะฮะแต่ว่าอะไรยังไงก็ต้องเชียร์ครับครับ
0: แล้วส่งท้ายนิดนึงตกลงไอ้เรื่องหวยที่ว่า
1: ทีมสวรรคโลกฮะใช่
0: ชื่ออะไรที่เป็นสามียอมรับว่าเอาไปเผาทิ้งแล้วอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ในลุงเดช
0: อะไรเง
1: ี้ยครับ
0: ตกลงล่าสุดว่าเมียก็ยอมแล้วด้วยใช่ไหมว่าสมรู้ร่วมคิด
1: เมียเขาปฏิเสธอยู่ครับแต่ว่าพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดพี่ไพศาลเพราะอะไรครับไอ้วันแรกที่ป้าขยันเอาสลากไปให้อ่ะปรากฏว่าเมียเขา
0: ผมเห็นข่าวอะไรออกมาทำนองว่ายอมรับเปิดปากแล้วว่ายอมรับแล้วว่ารู้เห็นกับสามีแล้วนะ
1: เพราะว่าวันแรกเนี่ยไปบอกว่าถูกแต่ป้าขยันก็ยังอ่ะถ้าถูกเนี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาเอาสลากนะฮะพออีกวันจะมาเอาสลากเนี่ยฮะไปบอกเขาว่าไม่ถูกแล้ว
0: ไม่ถูกแล้วทิ้งไปแล้วเลย
1: แล้วทิ้งไปแล้วด้วยนะฮะป้าเขาก็เลยไปค้นเนี่ยทิ้งตรงไหนแล้วมันถูกแล้ววันที่หนึ่งแล้วก็ไปค้นถังขยะได้เจอสองใบฮะที่มันไม่ถูกนะฮะส่วนไอ้ใบที่ถูกบอกว่าไม่รู้ทิ้งไปแล้วไม่ถูกหวยเนี่ยนะครับก็นำมาซึ่งเรื่องราวไปแจ้งความกันนี่ไงฮะพอเค้นกันไปปรากฏว่าไอ้ตอนกำลังสอบสวนเนี่ยนะฮะกลัวความผิดนะฝ่ายลุงเดชเนี่ยก็เลยปลีกตัวไปกลางนาเอาสลากที่กำไว้เนี่ยเป็นรางวัลที่หนึ่งอะไปเผาไงพี่เพดานไปเผาอยู่กลาง
0: คือเอาไปซ่อนที่เถียงนาตัวเองก่อน
1: ใช่ฮะแล้วก็ไปทำลายหลักฐานก็
0: เห็นว่าม้วนแล้วก็สอดเก็บเข้าไปในไอ้เสาอ
1: ่
0: ะเสามันมีรอยแตกอยู
1: ่ครับ
0: สอดเก็บเข้าไปไม่คนมองเห็น
1: ครับ
0: แต่คนที่บ้านถึงไม่มี
1: เนี่ย
0: พอมันเกิดเรื่องบานปลายอะไรเงี้ยนะตกใจกลัวความผิดก็เลยไปเผาทิ้ง
1: ทำลายหลักฐานเลยดีกว่าประมาณนั้นฮะแล้วก็ไม่รู้ครับว่าพอเผาไปแล้วเนี่ยเรื่องราวหรือว่าคดีมันจะไปยังไงต่อฮะจบอยู่แค่นั้นฮะขอโทษจริงๆรู้เท่าไม่ถึงการประมาณนั้นฮะอภัยผมเถอะเนี่ยแต่เรื่องที่มันจะตามมาก็คืออ้าวแล้วป้าขยันน่ะที่เขามีต้นคู่ว่าเขาถูกแน่นอนรางวัลที่หนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วก็คนขายก็ยืนยันว่ามีคนถูกรางวัลที่หนึ่งเพราะว่าอีกเลขท้าย70เนี่ยมันมีอยู่สองใบเจ้าหน้าที่ก็ไปตามเจอแล้วไอ้70ใบหนึ่งที่คนไม่ถูกหวยเนี่ยเขายังมีอยู่เขายังเก็บอยู่เพราะฉะนั้นคนที่ถูกก็คือป้าขยันเนี่ยพี่เวสารแต่ว่าจะได้เงินรางวัลหรือเปล่าเพราะว่าหลักฐานมันไม่มีแล้วถูกเผาไปแล้วไงครับโอ้วันนี้ก็เลยต้องไปถามทั้งสำนักงานสลากแล้วก็ทนายความทนายรณรงค์เนี่ยนะฮะออกมาอธิบายบอกว่าถ้ายื่นฟ้องศาลให้ศาลท่านชี้เนี่ยมีโอกาสได้ครับแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อย
0: คือต้องให้ตำรวจส่งให้ศาล
1: ครับ

0: ให้ศาลตัดสินยืนยันว่าคุณป้าขยันเนี่ยได้มีการซื้อหวยที่ถูกรางวัลที่1นี้จริง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็เอาคำพิพากษาของศาลนี้ไปให้กับทางกองสลากให้เขาจ่ายเงิน
1: ครับเพราะว่าอะไรฮะระเบียบของสำนักงานสลากอะพี่เบสานฮะเขาอิงสลากใบเท่านั้นฮะเอาฉบับจริงมาขึ้นเท่านั้นครับคุณจะเอามาจากไหนไม่รู้อะถ้าเกิดคุณเอาฉบับจริงไปที่สำนักงานสลากแล้วพอผมมาขอขึ้นเงินเขาจะให้เงินครับแต่ถ้าไม่มีแล้วเนี่ยมันเงื่อนไขมันไม่อยู่ในระเบียบของสำนักงานสลากไอ้ตรงนี้มันจะยากเพราะฉะนั้นต้องให้ศาลท่านช่วยครับครับ
0: โอเคเดี๋ยวพักกันอีกรอบหนึ่งช่วงหน้าจะได้มาดูหุ้นกันนะครับ
1: ครับ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามสิบหกนาทีครับพี่เพศานครับช่วงนี้คุยเรื่องหุ้นกันครับคุยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้นะครับจากบริษัท ASL จำกัดครับตอนนี้มารออยู่แล้วครับ
6: สวัสดีครับคุณอารมณ์ครับสวัสดีพี่เพศานครับวันนี้ดัชนีตลาดทรัพย์เราบวกไป20จุดนะครับไปปิดอยู่ที่1592จุดสูงสุดนั้นอยู่ที่1595แต่ปิดที่1592เนี่ยคนที่ซื้อหนักคือตัวฟอร์เรนซื้อไป 4,476 ล้านนะฮะบล.ซื้อ536ล้านรายย่อยขาย 4,982 ล้านแล้วก็สถาบันขาย30ล้านปริมาณการซื้อขาย 67,000 ล้านในขณะที่ตลาดปิดไปเนี่ยในอินเดียบวกมา 1,695 จุดนะบวกไป 2.3 ในขณะนี้ดัคเองบวกไป304ฝรั่งเศสบวก126นะครับนางลอนดอนบวก100แล้วอิตาลีบวก810นะในขณะที่เอเธนบวกไป117โปรตุเกสบวก39เบลเยียมบวก63แล้วก็เนเธอร์แลนด์บวก7ขณะนี้ดาวโจนส์ล่วงหน้านั้นบวกไป290ราคาน้ำมันนั้นลงนะครับในเบนซ์เองนั้นลงมาที่88เหรียญในตัว WTI ลงมา85เหรียญทองนั้นยืนอยู่ที่ 4195.36 โกลด์สปอตนะฮะค่าบาทวันนี้ค่าบาทมีลักษณะการแข็งค่านะครับณเรียลไทม์ตอนนี้เนี่ยค่าบาทอยู่ที่ 32.73 แข็งค่าขึ้นนะครับก็ข่าวเป็นข่าวตัวเนื้อเดียวนะฮะที่ทำให้ตลาดนั้นทิศทางค่อนข้างดีดาวโจนส์ล่วงหน้าขนาดนี้เนี่ยนะพุ่งเกือบไปค่อนข้างหนักมากนะครับแล้วก็คาดหวังว่าข่าวที่ออกมานะตามสื่อนะที่ข่าวสหรัฐอเมริกากับอิหร่านจะลงนาม MOU ยุติสงครามในวันอาทิตย์ที่เจนีวานะเป็นข่าวอันเดียวที่ทำให้ขนาดนี้เนี่ยนะตลาดจริงๆแล้วตลาดนั้นบวกมาตั้งแต่ช่วงเช้านะใช้ข่าวตัวเนี้ยนะว่าจะแต่เพิ่งมาข่าวเพิ่งออกมาอีกทีนึงเนี่ยตอนช่วง 18:56 นาทีกับ 19:26 นาทีดาวโจนส์ขึ้นมา200จุดแล้วใช้ข่าวตัวเนี้ยนะฮะก็คาดหวังว่าขณะนี้ดัชนีปิดไปอยู่ยืนปิดไปอยู่ที่1592เพราะฉะนั้นถ้าข่าวตัวนี้มาเนี่ยนะครับดัชนี

0: ในสัปดาห์หน้านะครับเพราะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เรียบร้อยสัปดาห์หน้าเปิดตลาดขึ้นมาหุ้นที่เป็นหุ้นเกี่ยวกับทางสหรัฐอเมริกาที่เป็นหุ้นSpaceX นะที่จะเทรดคืนนี้นะครับวันที่12เนี่ยนะก็อาจจะส่งผลทำให้ตลาดนั้นกลับขึ้นไปอีกนะครับพร้อมกับทางถ้าได้เซ็นสัญญาแล้วเนี่ยสัปดาห์หน้าเราคงอาจจะได้เห็นดัชนีน่าจะได้เห็นดัชนี 1,600 นะแล้วก็คาดหวังที่ 1,650 จะเป็นเป้าในการที่จะไปถึงนะฮะในขณะที่ปริมาณการซื้อขายเนี่ยช่วงนี้ระดับ 50,000 ล้านโดยส่วนใหญ่นะฮะกลุ่มอุตสาหกรรมการเทรดครับในแง่ของกลุ่มอุตสาหกรรมการเทรดวันนี้เห็นได้ชัดเจนอย่างหนึ่งว่าหุ้นนั้นขึ้นมาค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะฮะแล้วก็ตัวส่วนใหญ่ที่ติดลบเนี่ยจะเป็นหุ้นส่วนใหญ่เป็นหุ้นของน้ำมันนะเป็นหุ้นของน้ำมันที่เป็นลักษณะของการอ่อนตัวไม่ว่าจะเป็นในตัวของพิเทพอ่อนตัวไป2บาทปตท.อ่อนตัวไป50สตางค์ PTTGC อ่อนตัวไป75ตังค์ IVL อ่อนตัวนะครับก็เป็นลักษณะของการอ่อนตัวใน IVL ในตัวของไทยออยล์อ่อนตัวไปบาทนึงหุ้นที่บวกมากๆนั้นเป็นเดลต้าบวกไป5บาท263นะครับใน KBank บวกไป5บาท50สตางค์บวกไป 2.78 เซ็นต์ครับ64บาทบวกไปบาท25สตางค์และไทยพาณิชย์2บาท50ครับบวกไปบาท82สตางค์ตัวสุดท้ายนั้นเป็นตัว Advance 366บวกไป7บาท Delta K-Bank ไทยกราฟไทยพาณิชย์และ Advance อีกตัวนึงแล้วกันครับเป็นกรุงไทยนะครับ6ขุนพลเนี่ยนะฮะที่โดยส่วนใหญ่แล้วเดินข้ามกับตัวอินเด็กซ์แล้วก็พาอินเด็กซ์มาโดยตลอดมีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งครับที่มีข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งขณะนี้คือตัวของ AOT นะครับเริ่มมีสัญญาณการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นขณะนี้มาปิดอยู่ที่58บาทบวก2บาท25สตางค์นะครับแบงก์กรุงเทพนั้นบวกไป4บาทนะครับทูนั้นปิดไปอยู่ที่14บาทนะครับแล้วก็ตัว CPO บวกไป75สตางค์KCE บวกไป50ตังค์ครับฝากไว้แล้วกันนะครับหุ้นเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีผลพวงจากทางสงครามที่ยุติลงมีผลพวงจากการที่เราได้ดูบอล นะฮะใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับตัว C ทำงานแล้วก็แบงค์ผลการงานน่าจะออกมาในทิศทางที่ดีนะในรอบนี้มีแบงค์ใหญ่ๆแบงค์กสิกรไทยแบงค์ไทยพาณิชย์แบงค์กรุงไทยแบงค์กรุงเทพบวกกันตามกันอย่างต่อเนื่องครับโอเคครับสัปดาห์หน้าแล้วค่อยรายงานใหม่ครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับคุณ
1: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
1: ก็เป็นข่าวดีฮะ
2: ส่วนทองคำนะครับมาดูทองนิดนึงวันนี้หุ้นดีทองก็ดีด้วยนะ
1: ครับ
2: ราคาวันนี้เปลี่ยนแปลง26ครั้งกลับมาบวกได้ 1,400 บาทนะครับก็ทองคำแท่งก็มาอยู่ที่ขายออก 65,350 ส่วนทองรูปพรรณขายออกก็ 66,150 บาทนะครับ
1: ครับ
2: วันนี้ราคาทองขยับขึ้นมาที่อ้างอิงครั้งสุดท้ายนี่ 4,221 บาท
1: ก็ตั้งแต่บ่ายสองเป็นต้นมาพี่ไพศาลเขียวอย่างเดียวเลยครับปรับขึ้นอย่างเดียวเลยครับไม่มีลงเลยฮะ
2: ครับก็แม้ถ้าบาทอ่อนอย่างเมื่อวานนี้คงจะได้ไปเยอะ
1: ครับ
2: วันนี้บาทกลับมาแข็งค่าขึ้นนะเพราะว่าดอลลาร์เนี่ยพอว่ามีข่าวเรื่องว่าทรัมป์ก็บอกว่าไม่โจมตีแล้ว
1: ครับ
2: จะตกลงยุติการหยุดยิงกันแล้ว
1: มีทำลายเซ็นลงนามกันวันอาทิตย์นี้แล้วด้วย
2: ดอลลาร์ก็อ่อนเลย
1: ครับ
2: ดอลลาร์ก็อ่อนเลยเพราะว่าคนที่กลัวสงครามยืดเยื้อ
1: ครับ
2: ซื้อแต่ดอลลาร์เขามาเก็บไว้ก็เทขายออกหมดนะก็เลยทำให้บาทก็กลับมาแข็งจากดอลลาร์ที่อ่อนนะครับ
1: ครับ
2: อันนี้เป็นทองคำครับ
1: ก็เดี๋ยวรอดูฮะยังจะเชื่อทรัมป์ได้หรือเปล่าไงพี่เพศานเพราะหลายคนบอกว่าเจอลักษณะนี้มานะเดี๋ยวแข็งกร้าวจะถล่มให้หนักกว่าเดิมนะฮะอีกวันหนึ่งก็บอกว่าจะยุติละการเจรจาพูดคุยเป็นแนวทางที่ดีแต่ว่าล่าสุดนี้บอกทำลายเลยนะครับว่าเดี๋ยวจะมีการลงนามอะไรกันแล้วไงฮะ
2: ครับ
1: ครับ
2: วันนี้เนี่ยช่วงเวลาบ่ายสองครึ่งนะมีการ

0: การแจ้งเหตุโดยบอกว่าเป็นอุบัติเหตุบนถนนมอเตอร์เวย
1: ์ไปที่น็อตสายเจ็ดใช่ไหมฮะ
0: ช่วงกิโลเมตรที่39บวก600
1: ครับ
0: พบน็อตและสกรูตกกระจายอยู่บนพื้นถนนเป็นระยะทางยาวทำให้รถยนต์ที่ขับขี่มาด้วยความเร็วไม่สามารถหลบหลีกได้ทันเหยียบเข้าเต็มแรงจนยางระเบิดและยางรั่วจอดเสียอยู่ริมทางเป็นจำนวนมากเบื้องต้นคาดว่ามีรถได้รับความเสียหายเกือบร้อยคัน
1: โอ้โห
0: หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่มอเตอร์เวย์และตำรวจทางหลวงได้รีบเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยทำการปิดกั้นการจราจรบางส่วนเพื่อความปลอดภัยและระดมกำลังเก็บกวาดน็อตสกรูออกจากผิวจราจรจนหมดสิ้นพร้อมทั้งช่วยเคลื่อนย้ายรถที่ได้รับความเสียหายออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อเปิดการจราจรให้เป็นปกติตำรวจทางหลวงระบุว่าสำหรับประชาชนท่านใดที่ขับรถผ่านเส้นทางดังกล่าวในเวลาเกิดเหตุและได้รับความเสียหายยางรั่วล้อแม็กพังสามารถเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อลงบันทึกประจำวันและดำเนินคดีได้ที่สถานีตำรวจทางหลวง1กองกำกับการ8สทร1กก8แนะนำให้ผู้เสียหายเตรียมหลักฐานเช่นภาพถ่ายความเสียหายภาพน็อตที่ปักคาอยู่กับยางคลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถขณะเกิดเหตุในวงเล็บถ้ามีรวมถึงใบเสร็จค่าซ่อมและค่าบริการต่างๆเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเอาผิดและเรียกร้องค่าเสียหายจากรถต้นเหตุที่ทำน็อตล่วงหล่นต่อไปก็ตำรวจทางหลวงก็ควรจะตรวจกล้องวงจรปิดอะไรซะให้มันเจอด้วย
1: ครับ
0: ว่ามันมาจากรถคันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับไม่ยากนะครับ
0: ครับ
1: อีกเรื่อง
0: อุบัติเหตุหรือเจตนาต้องดูด้วยนะ
1: อีกเรื่องหนึ่งพี่เพศานฮะถ้าเรื่องนี้แก้ไม่ได้เนี่ยโอ้โหคนไทยหนักใจเลยนะครับหลานของคุณสมศักดิ์เทพสุทินครับวันนี้ต้องเข้าร้องบิ๊กเต่า
0: อ๋อถูกหลอกเนี่ยนะ
1: ถูกหลอกครับก็วันนี้ดร.ธนกิจจิตอารีรัตน์ทนายความพานายมหาคุณเทพสุทินอายุ43ปีครับเป็นนักธุรกิจเจ้าของบริษัทตำรับไทยสมุนไพรจำกัดเป็นหลานของคุณสมศักดิ์เทพสุทินอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงฮะเข้าพบบิ๊กเต่าครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะครับร้องให้ตรวจสอบกรณีถูกหลอกในการกู้ยืมเงินจนได้รับความเสียหายมูลค่าหลายร้อยล้านบาทนะครับโดยดร.ธนกฤษเนี่ยบอกว่าผู้เสียหายมีการกู้ยืมเงินจากนักธุรกิจรายหนึ่งมาตั้งแต่ปี61เพื่อใช้ขยายกิจการมีการทำสัญญาแล้วก็ออกเช็คค้ำประกันทุกครั้งและตลอดระยะเวลาประมาณ5ปีมีการทำธุรกรรมรวมตามสัญญาเนี่ยเกือบ200ล้านบาทแต่เมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินกลับพบว่าได้รับเงินจริงไม่ถึง100ล้านบาทครับขณะที่ยอดหนี้ตามสัญญาและก็เช็คยังคงถูกคิดเต็มจำนวนจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินหลายรายการโดยสัญญาระบุวงเงินกว่า128ล้านบาทแต่ว่ามีการโอนเงินเข้าจริงๆเนี่ยประมาณ37ล้านบาทเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีพบการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่ากฎหมายกำหนดเกิน 20% ต่อปีอาจเข้าข่ายความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรารวมถึงอาจจะเกี่ยวข้องกับความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินเชื่อหรือว่าปล่อยเงินกู้โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับนายมหาคุณเนี่ยบอกว่ารู้จักกับคู่กรณีผ่านเพื่อนสนิทแล้วก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมานานกว่า10ปีจึงให้ความไว้วางใจในการทำธุรกรรมทุกครั้งที่กู้ยืมจะมีการทำสัญญาแล้วก็ออกเช็คค้ำประกันตามจำนวนเงินในสัญญาครับแต่ภายหลังพบว่าเงินที่ได้รับจริงเนี่ยมันต่ำกว่าวงเงินที่ระบุไว้เป็นจำนวนมากเช่นกู้10ล้านแต่ได้รับเงินจริง7ล้านขณะที่ต้องรับภาระหนี้และดอกเบี้ยตามวงเงินเต็มฮะคือ10ล้านครับพี่ไพศาลฮะผู้เสียหายอ้างว่าในช่วงแรกเนี่ยไม่ได้สังเกตความผิดปกติเนื่องจากเชื่อใจคู่กรณีซึ่งเป็นเพื่อนสนิทจนกระทั่งภายหลังเกิดปัญหาสภาพคล่องแล้วก็ถูกฟ้องร้องเรียกชำระหนี้ตามเช็คจึงเริ่มตรวจสอบเอกสารแล้วก็เส้นทางการเงินก่อนพบความผิดปกติหลายประการจึงตัดสินใจเข้าร้องเรียนบิ๊กเต่าให้ตรวจสอบพฤติกรรมทั้งหมดแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายครับคือทางผู้เสียหายเนี่ยจะแจ้งความดำเนินคดีโดยเข้าร้องทุกข์กับตำรวจปอสนะฮะเพื่อให้คลี่คลายคดีนี้ด้วยเพราะเขามีหลักฐานแต่ว่าไอ้ตอนกู้ตอนค้ำประกงค้ำประกันแสดงว่าตรงนั้นไม่ได้ดูว่าตกลงเงินมันเข้าตามสัญญาหรือเปล่าไงพี่เบสานพอเริ่มขาดสภาพคล่องก็เลยไปดูว่าเอ๊ะทำไมเรามีปัญหาพอไปเช็คดูอ้าวเงินมันเข้าไม่ตรงฮะ

0: นี่คือความไว้วางใจเพื่อนสนิทครับ
1: ครับ
0: อืม
1: เนี่ยนะมันเรื่องเงินเงินทองทองบางทีมันเอาเรื่องความสนิทสนมส่วนตัวความไว้วางใจส่วนตัวมาไม่ได้นะ
0: ครับ
1: ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่คล้ายคลึงกันกับกรณีแบบชาวบ้านชาวบ้านอย่างป้าขยัน
0: อ
1: ะไรพวกนี้นะ
0: ตรวจสลากให้ฉันทีเนี่ยฉันซื้อมา3ใบถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะประมาณนั้นครับแต่ยังดีที่ป้าเขาเขียนช็อตโน้ตไว้นะว่าเขาจะซื้อกับไอ้ผู้ค้าสลากว่าช่วยเอาเลขนี้มาให้หน่อยเนี่ยนะฮะ
1: คือแกตรวจจากมือถือไม่เป็นใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับไม่เป็นครับ
1: โอ้
0: โห
1: ว่าก็ต้องจะไปหาซื้อไอ้สลากก็
0: ไอ้ตามสี่แยกไม่มีขายแล้วไหมพี่ไปสาร
1: น้อยเดี๋ยวนี้น้อย
0: ใช่ไหมครับ
1: ไม่ค่อยมีใครอุดหนุนแล้วพิมพ์แล้วก็ไม่คุ้ม
0: ครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าเรามีสมาร์ทโฟนกันหมดแล้วเราสามารถเช็คในสมาร์ทโฟนได้นะฮะ
1: ครับ
0: และที่สำคัญถ้าเกิดเราซื้อในแอปเป่าตังค์อ่ะพี่ไปสาร
1: ถ้าผมก็ว่าเดี๋ยวถ้าเจอผมจะซื้อเอาไว้บ้าง
0: ครับ
1: ใส่กรอบติดเอาไว้เพราะว่าต่อไปมันคงไม่มีแล้วล่ะ
0: เพราะอะไรฮะ
1: มันจะเป็นวัตถุโบราณมันจะเป็นโบราณใช่ไหม
0: ที่ไปซื้อมาเนี่ยเกินราคาไหมเกินราคานะครับเกิน80บาทนะฮะแต่ว่าทางตำรวจสวรรคโลกบอกไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ไปเดมันคนอีกเรื่องนึงนะฮะแต่เอานี่ก่อนรางวัลที่1ที่ป้าเขาถูกก่อนมันถูกไปเผาไปแล้วเนี่ยฮะป้าเขาจะได้เงินยังไงเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดซื้อในแอปเป๋าตังค์อ่ะพี่เวสารถ้าถูกรางวัลเนี่ย5โมงเย็นมันเด้ง SMS ขึ้นมาเลยนะว่าคุณถูกรางวัลคุณจะรับเงินตอนนี้เลยไหมฮะ
1: พอรับไปโอนผ่านไปทางนั้นเลยผ่านทาง
0: พอเรายืนยันในแอปเป๋าตังค์นะพี่ไพศาลฮะกองสลากเขาโอนเข้าบัญชีธนาคารเราเลยครับ
1: โอ้เราแจ้งบัญชีได้เลย
0: ครับเพราะว่าเราผูกสัญเราผูกบัญชีไว้ในแอปอยู่แล้วไงฮะครับเขาโอนเข้ามาได้เลยครับแต่ผมก็รอมาหลายงวดแล้วฮะยังไม่มีเลยฮะ
1: ยังไม่เคยได้ใช้ประสบการณ์นี้เลยนะ
0: SMS สักปึ้งนึงยังไม่ดังเลยฮะ
1: ก็มีรายงานที่เดี๋ยวผมดูนิดนึง
0: ครับ
1: ทาง World Bank เขาได้ทำประมาณการ
0: GDP โลกใช่ไหมครับ
1: GDP โลกปีหน้านะ
0: ครับเหลืออยู่ 2.5 เองฮะ
1: เหลือ 2.5 แสดงว่ามันเราบอกว่าพิษสงครามอะไรต่างๆมันยังปกคลุมอยู่นะ
0: ครับ
1: ธนาคารโลกปรับลดคาดการเศรษฐกิจโลกปี2026ลงเหลือ 2.5 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ยุคโควิด-19สาเหตุหลักมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อซึ่งส่งผลให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นและเสี่ยงเกิดเงินเฟ้อประเทศกำลังพัฒนาได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยเสี่ยงเผชิญภาวะทศวรรษที่สูญหายทางเศรษฐกิจขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ก็เตือนว่าเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมีความเปราะบางและยืดหยุ่นน้อยกว่าช่วงวิกฤตครั้งก่อนๆนะอันนี้เป็นรายงานเศรษฐกิจโลกหรือว่า Global Economic Prospect ฉบับล่าสุดระบุอัตราการเติบโตที่ระดับ 2.5% นี้ถือเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2019 โดยเป็นการปรับลดลงจากตัวเลขคาดการเดิมและชะลอตัวลงจากปี 2025 ซึ่งอยู่ที่ 2.9 ธนาคารโลกได้ปรับลดเป้าหมายการเติบโตของประเทศต่างๆถึง2ใน3ทั่วโลกซึ่งเป็นผลโดยตรงจากสงครามที่ล่วงเข้าสู่เดือนที่4นับตั้งแต่มีการโจมตีอิหร่านเมื่อ28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาการปิดช่องแคบฮอร์มุซก็ได้ส่งผลให้ราคาพลังงานสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยธนาคารโลกคาดการณ์กรณีฐานว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยจะอยู่ที่94เหรียญต่อบาร์เรลในปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 36% จากปี2025และนอกจากนี้ยังจะมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆประกอบด้วยเงินเฟ้อและดอกเบี้ยแรงกดดันจากราคาพลังงานทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าหลายประเทศจะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นโดยคาดการเงินเฟ้อโลกอยู่ที่ 4% และอาจพุ่งเป็น 4.4 หากราคาน้ำมันเฉลี่ยแตะ115เหรียญขณะที่ก็จะเกิดวิกฤตอาหารราคาปุ๋ยที่ปรับสูงขึ้นอย่างมากสร้างความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตอุปทานอาหารครั้งใหญ่

0: ครับ
1: อันนี้ยังไม่รวมในเรื่องที่มันจะเกิดไอ้เรื่องของเอลนีโญเนี่ยนะ
0: เกิดแล้วด้วยนะฮะในบางภูมิภาคเนี่ยครับเพราะว่า
1: ซึ่งมันจะกระทบไอ้เรื่องของภาคการเกษตรอย่างรุนแรง
0: 1ฝนจะน้อยอากาศมันจะร้อนแรงขึ้นพี่ไพศาลฮะฝนมันจะไม่ตกต้องตามฤดูกาล 63% มีโอกาสเกิดสูงมากนะฮะแล้วก็เริ่มเห็นผลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดมันร้อนแรงมากๆปัญหาอะไรตามมาครับอุณหภูมิโลกสูงขึ้นนะฮะน้ำทะเลมันจะสูงขึ้นด้วยเพราะว่าบรรดาพวกหิมะไอ้ทานน้ำพงน้ำแข็งมันละลายเร็วขึ้นนะพี่ไพศาลเราก็จะจมนะฮะอยู่ใต้มหาสมุทรไวขึ้นครับจากเดิมเนี่ยพื้นที่กทมประเทศไทยติดทะเลเนี่ยมันซุดปีหนึ่งก็แม้ว่าจะปานปั๊บมิล2มิลเซน2เซนเนี่ยแต่มาอัตราเร่งเนี่ยมันจะเร่งเร็วขึ้นฮะเราต้องมีแผนแล้วนะครับโอ้แล้วพี่ไพศาลลงไปบางขุนเทียน
1: ล่าสุดเมื่อไหร่ใช
0: ่ไหมใช่ครับโอ้โหนั่งเรือไปกินมันจะมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งอ่ะพี่ไพศาลชื่อร้านอะไรนะเดี๋ยวตะวันรอนหรืออะไรประมาณเนี้ยนะฮะที่เกี่ยวกับตะวันเนี่ยเมื่อก่อนเอารถไปจอดตรงนั้นได้นะพี่ไพศาลแล้วก็ขึ้นไปที่ร้านเขากินนะฮะแต่ตอนนี้ไปนี่ต้องนั่งเรือเข้าคลองไปแล้วนะครับ
1: ต้องไปจอดไกลขึ้นมาละ
0: ไกลแล้วฮะเพราะว่าแผ่นดินไม่อยู่แล้วฮะมีแต่น้ำทะเลทั้งนั้นแล้วครับและไอ้หลักหมุดของกทมในอดีตที่มันเคยเป็นผืนแผ่นดินแล้วก็เป็นหมู่บ้านคนไกลอยู่กลางทะเลไปแล้วนะครับถ้าไปทำอะไรเนี่ยโอ้โหมันสุ่มเสี่ยงมากเลย
1: ครับ
0: ฮะอีกเรื่องนึงพี่ไพศาลสั้นๆนะครับคือมีคนวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของประธานสภาเรื่องที่ท่านเน้นย้ำให้สมาชิกในสภาเนี่ย8โมงเช้ากับ6โมงเย็นเคารพธงชาตินะนะฮะอย่าลืมเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีคนวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะครับจนพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพที่ปรึกษาของประธานสภาเนี่ยออกมาอธิบายเรื่องนี้ครับคำวิพากษ์วิจารณ์ของหลายฝ่ายในเรื่องของการเคารพธงชาติเนี่ยนะพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพบอกว่าไอ้ที่มีการวิจารณ์นโยบายของประธานสภาให้เคารพธงชาติ2ช่วงเวลาเนี่ยนะขอถามหน่อยมันไม่ดียังไงเพราะเป็นการแสดงความเคารพซึ่งธงชาติเป็นสัญลักษณ์ของเอกราชอธิปไตยไทยและก็รำลึกถึงความเสียสละของบรรพบุรุษแล้วก็ถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะส่วนคนที่ออกมาพูดตำหนิวิพากษ์วิจารณ์นั้นเนี่ยโอ้ท่านวิชัยบอกว่าคิดน้อยไปหน่อยไหมอ่ะนะฮะที่ออกมาตำหนิประเภทนี้เอาอะไรคิดนะฮะคุณมีหัวไว้ให้ใส่สมองแล้วก็มีหูไว้ขั้นแค่นั้นเหรอประมาณนี้พี่ไพศาลเออฮะเพราะว่าไอ้เรื่องเคารพธงชาตินะครับพี่ไพศาลมันกลายเป็นไวรัลแล้วก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับพี่ไพศาลเคยดูคลิปไหมฝรั่งต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยอ่ะแล้วเขาไปเดินตลาดนัดเขาไปวิ่งออกกำลังกายนะฮะหรือว่าเขาเดินตามท้องถนนเนี่ยปรากฏว่าพอ6โมงเย็นปุ๊บคนไทยหยุดนิ่งกันทั้งหมดเลยแล้วเขาบอก Amazing มากนี่นัดกันไว้หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่หยุดแล้วมันจะมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่ฮะเขาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างนั้นนะครับแล้วเขาบอกว่าโอ้โหพอคนไทยไปอธิบายว่าเนื้อหาของเพลงชาติเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรนะฮะมันประกอบด้วยเนี่ยครับความระลึกถึงความเสียสละของบรรพบุรุษที่เอาแผ่นดินไว้ให้กับคนไทยที่มายืนเคารพธงชาติณวันนี้โอ้เขาชื่นชมมากเลยฮะว่าเราพร้อมเพรียงกันมาผมเคยคุยกับพี่ไพศาลไปแล้วนี่ประเด็นเนี้ยใช่ไหมฮะ
1: แต่ว่าเป็นคำสั่งของประธานสภาลงมาใช่ไหมนะ
0: ใช่ครับเน้นย้ำนโยบายเคารพธงชาติตอน8โมงเช้าแล้วก็6โมงเย็นครับแต่ก็มีคนไปวิพากษ์วิจารณ์ฮะ
1: แต่มีสมาชิกบางคนเขาก็มีความเห็นที่ไม่ได้สอดคล้องกับ
0: ครับ
1: สิ่งที่เป็นคำสั่งของท่านประธาน
0: ครับประมาณนั้น
1: เขาก็ต้องไปคุยกันเอง
0: ครับ
1: เป็นสังคมของเขาเขาก็ต้องไปคุยกัน
0: อ่าฮะ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ว่ามันยังไงคนที่เขาเห็นต่างเขาอะไรเขาจะว่ายังไง
0: คุณตอนนี้ก็เราเปิดกว้างพอสมควรนะพี่ไพศาลอย่างเข้าไปชมภาพยนตร์เนี่ยผมไปงานของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจนะฮะที่โรงภาพยนตร์ใหญ่รัชดาเนี่ยนะครับก็คือไอ้ถ้าเป็นของสมาคมไม่มีปัญหานะฮะพอก่อนจะดูชมภาพยนตร์อะไรประมาณนี้นะฮะมันก็จะมีประมาณนี้นะฮะที่มีการค่อนข้างจะวิพากษ์วิจารณ์กันต่างคนต่างความคิดเห็นนะครับก็ต้องอธิบายกันไปอะฮะ

0: ก็บรรดาพวกนักการเมืองพวกข้าราชการที่โกงกินเนี่ยถือว่าไม่รักชาติได้ไหม
1: น่าจะได้มั้งครับ
0: ใช่ไหมพวกนี้ไม่รักชาติใช่ไหม
1: มันซอกกลอนบ่นทำลายชาตินะครับ
0: ก็หวังว่าพวกนี้ยืนตรงทั้งเช้าและเย็นแล้วมันน่าจะสะเทือนไปถึงพฤติกรรมที่ทุจริตคอร์
1: ร
0: ัปชันอย่าให้มีนะ
1: ครับ
0: เพราะคุณอุตส่าห์ยืนตรงเคารพธงชาติแสดงความรักชาติกันอย่างเต็มที่ขนาดนั้นนะ
1: ครับ
0: อย่าได้ไปแสดงหรืออย่าได้ไปกระทำการทุจริตคอร์รัปชันโดยเด็ดขาดเพราะมันจะย้อนแย้งกับสิ่งที่คุณคิดว่าคุณกระทำว่าคุณรักชาติอย่างยิ่งเนี่ย
1: ครับเราก็หวังว่าการยืนตรงเคารพธงชาติจะปลูกฝังฮะไปถึงจิตสำนึกด้วย
0: มันก็ยืนตรงทั้งเช้าทั้งเย็นแล้วมันก็ยังกินกันอยู่อย่างเงี้ยผมจะกุ้มมาก
1: ครับ
0: เพราะมันจะเอาการกระทำที่เพื่อที่จะประกาศว่ารักชาติยิ่งชีพ
1: มาบังหน้า
0: ตัวว่าไงเหมือนแบบตำหนักราชสีมาคุมตัวว่า
1: ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับเวลาหมดครับพี่พิสารครับเดี๋ยวสัปดาห์พบกันใหม่ครับ
0: ครับ
1: ข่าวครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา12นาฬิกา 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง16นาฬิกาเริ่มตั้งแต่อาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช25694. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปรวมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลถวายพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติเมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

ราชินีไปมอบแก่นายหมู่ใหญ่อับดุลเลาะห์เทพสุวรรณนายหมู่ใหญ่อารีอูมานายหมู่ใหญ่อาดีอูมานายหมู่ใหญ่ซาการิยาดอเลาะห์นายหมู่ใหญ่รุซซีวาฮะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่อำเภอมายอขณะเดินทางกลับจากพิธีเปิดโครงการกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลลูโบยีไรครับประจำปีงบประมาณ2569เกิดเหตุบริเวณถนนชลประทานบ้านโคกกอหมู่ที่3ตำบลลูโบยีไรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่11มิถุนายน2569และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมายอจังหวัดปัตตานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสมเด็จพระสังฆราชประธานพระดำริกับกิจกรรมฉลอง99พรรษาเป็นการถวายพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระกุศลซึ่งรัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายนนี้สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมีหนังสือเรื่องประธานพระดำริในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในเดือนมิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนั้นการนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประทานพระดำริว่าเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจึงโปรดประทานพระดำริพิจารณาดำเนินการกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชให้เปลี่ยนเป็นการอุปสมบทถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดากิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชให้ปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมนิทรรศการให้มีเนื้อหาและวัตถุประสงค์เพิ่มเติมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดากิจกรรมอื่นๆให้ปรับเป็นการถวายพระกุศลปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลาไว้ทุกข์ในสำนักพระราชวังกรมทางหลวงเร่งติดตามรถตู้ต้นเหตุทำน็อตตกหล่น M7 กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองรายงานกรณีพบวัสดุประเภทน็อตและสกรูตกหล่นบนผิวจราจรทางหลวงพิเศษหมายเลข7หรือ M7 ขาออกที่บริเวณกิโลเมตรที่39+600ส่งผลให้รถยนต์ที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวบางส่วนได้รับความเสียหายจากการเหยียบวัสดุดังกล่าวจนเกิดเหตุยางรั่วหลายคันจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากระบบกล้องของศูนย์ควบคุมทางหลวงพิเศษพบว่าเหตุเกิดวันที่12มิถุนายนสาเหตุเกิดจากรถยนต์กระบะบรรทุกสิ่งของซึ่งปิดหลุมวัสดุไม่เรียบร้อยและไม่ได้ปิดฝาท้ายรถเป็นเหตุให้น็อตและสกรูตกหล่นกระจายบนผิวจราจรส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางที่ขับขี่ที่ผ่านบริเวณดังกล่าว

0: หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยบริการทางหลวงเจ้าหน้าที่ CCB และเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเข้าควบคุมสถานการณ์และเร่งเข้าพื้นที่ทันทีพร้อมดำเนินการปิดจราจรเป็นการชั่วคราวเพื่อเก็บกวาดวัสดุตกหล่นและตรวจสอบความปลอดภัยขณะนี้ดำเนินการเก็บกวาดน็อตและสกรูออกจากผิวจราจรทั้งหมดแล้วขณะนี้กรมทางหลวงอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานจากระบบกล้องวงจรปิดและข้อมูลการจราจรเพื่อยืนยันตัวรถต้นเหตุและติดตามผู้เกี่ยวข้องมารับผิดชอบผู้ว่าอยุธยาแถลงจับเครือข่ายยาเสพติดตีนผีหนองสะเดายึดยาบ้า2ล้านเม็ดผู้ต้องหา3คนนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุรวุฒิแสงรุ่งเรืองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกันแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดตีนผีหนองสะเดาพร้อมของกลางยาบ้า2ล้านเม็ดผู้ต้องหา3คนประกอบด้วยนางสาวอรุณรัตน์หรือเติ้ลอายุ38ปีนายกฤษดาหรือกบอายุ23ปีนายปวีกรหรือบาสอายุ19ปีทั้งหมดเป็นชาวตำบลหนองสะเดาอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีจับกุมขณะที่ทั้ง3คนลงจากรถเพื่อรับยาที่ถูกนำมาวางไว้ตามจุดในช่วงค่ำวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาจากการตรวจสอบยาบ้าเครือข่ายนี้พบว่าบางส่วนมีสัญลักษณ์รูปกล้วย999ประทับอยู่บนซองบรรจุยาซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของกลุ่มผู้ผลิตรายใหม่จากพื้นที่ภาคอีสานโดยที่ผ่านมาเคยพบและยึดได้ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค1มาก่อนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดๆผลค่ากับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมากันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
4: ็
5: ด
4: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นทาง Mcot News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ2ทุ่ม12นาทีคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอมาแล้วนะคะพบกันคืนนี้วันศุกร์ที่12มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับพี่พิสมัยพิมพ์วิสัทคุณดำรงพุตานแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณดำรง
7: สวัสดีครับวันศุกร์อีกแล้วคุณอ้อมน้ำวันเวลามันเร็วเหลือเกิน
6: ใช่
7: ผมว่าผมเพิ่งออกรายการแทนคุณแผ่นดินที่ช่อง5ไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอ้าวมาวันนี้ออกอากาศอีกแล้ว
6: ค
7: ่
6: ะ
7: ในรอบ 6-7 วัน8วันตอน1สัปดาห์เนี่ยมันช่างเร็วเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราจะไม่แก่ชราหรือว่าไม่สูงอายุได้อย่างไรนะครับ
6: ค่ะ
7: เผลอไม่ได้เผลอผ่านไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็เป็นเดือนครับ
6: ค่ะก็วันนี้เริ่มต้นรายการขออนุญาตจะแจ้งคุณผู้ฟังเรื่องการรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงวันพรุ่งนี้นะคะใครที่ติดตามพระราชพิธีต่างๆนะคะพรุ่งนี้ค่ะคุณดำรงคุณผู้ฟังคะทาง f

0: M100.5 ของเราก็จะรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงการเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะตอน 16:10 จนเสร็จพิธีนะคะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะคะเป็นการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพนะคะที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 18:20 จนเสร็จพิธีค่ะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะนะคะติดตามได้ 100.5 เป็นแม่ข่ายนะคะในการถ่ายทอดเสียงนะคะรับสัญญาณจากทางกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพรุ่งนี้ติดตามนะคะในช่วง 16:10 ค่ะค่ะคุณดำรงจบแล้วค่ะคุณดำรงดูฟุตบอลโลกเป็นยังไงบ้างคะเมื่อคืนนี้คืนแรกได้นอนไหมคะ
1: โลกเที่ยวนี้เนี่ยมันเริ่มประเดิมเมื่อคืนนี้ตอน 2:00
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แข่งกันที่ประเทศเม็กซิโกซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
0: ค่ะ
1: เมื่อคืนทีมเม็กซิโกหรือชาวเม็กซิกันเนี่ยเราก็เรียกว่าพวกจังโก้นะฮะเวลาเราดูหนังคาวบอยนะฮ
0: ะ
1: เขาก็มาเจอกับทีมจากแอฟริกาใต้จากประเทศแอฟริกาก็ปรากฏว่าจะต้องบันทึกไว้ในแวดวงฟุตบอลโลกว่าเป็นครั้งแรกที่ฟุตบอลคู่เปิดสนามเนี่ยมีการให้ใบแดงถึง3ใบให้ใบแดงถึง3ใบนะครับก็คือไล่ใครนักฟุตบอลที่ได้ใบแดงเนี่ยคุณก็ต้องออกไปจากสนามคุณต้องออกไปเวทีการแข่งขันเลยไม่ให้อยู่เลยเพราะฉะนั้นที่โดนไป2ใบนี่ก็คือทีมจากแอฟริกาทีมที่แพ้นักบอลที่เตะครั้งหนึ่งลงมา11คนก็เหลือ9คนเพราะถูกไล่ออกไป2คนและที่มันสะใจคนแอฟริกาก็คือว่าทีมจังโก้ทีมเม็กซิกันเนี่ยทีมประเทศเม็กซิโกเนี่ยซึ่งชนะ 2-0 เนี่ยก็ถูกได้ใบแดงไป1ใบแล้วก็ต้องออกจากการแข่งขันด้วยตกลง3ใบแดงรับการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งหลังสุดนะครับ8นาทีแรกนี่ทีมเม็กซิโกก็ยิงได้แล้ว1ประตูผมชอบดูบอลโลกนะฮะคุณทำไมผมถึงกระเฮี้ยนกระหือรือหรือว่าเอะอะโวยวายบูดจาบน ที่ว่าเราจะไม่ได้ดูบอลโลกเราไม่ถ่ายทอดทุกบอลโลกเนี่ยก็เพราะว่ามันดูสนุกครับ ดูสนุกกว่าเราดูบอลอังกฤษในทัศนะของผมนะครับ สมมติว่าดูบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันก็เตะกันจอกๆแยกๆก็คือส่งลูกคืนให้กันไปคืนกันมาไม่ส่งลูกมุ่งไปข้างหน้าที่จะไปยิงประตูแต่บอลโลกนี่ไม่ได้เลยโอ้โหวิ่งกันสุดฤทธิ์สุดเดชเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่นี้พอวิ่งกันมากๆวิ่งกันเร็วๆแรงๆแบบใครที่จะเข้าไปแย่งลูกมันก็อาจจะไปขัดขาของคู่แข่งเขาได้ก็ทำให้ล้มลุกคลุกคลานกันแต่นี้ก็ดีผมก็ชอบที่กรรมการเนี่ยมีความเด็ดขาดเมื่อรุนแรงขนาดนี้เนี่ยใบแดงไปเลยไม่ใช่ให้ใบเหลืองให้ใบเหลืองแปลว่าอย่าทำอีกนะ
0: ใบแดงคือไม่มีโอกาส
1: แล้วคุณต้องออกจากสนามแข่งแต่นี่คุณโดนเปรี้ยงเลยใบแดงเลยโอ้โหช็อกกันทั้งโลกวงการฟุตบอลเนี่ยแหละครับผมดูอย่างอะไรเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ใบสองใบให้กันทั้งสามใบนะฮะแต่แล้วก็มีข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่ไม่ได้เป็นคอบอลก็อาจจะไม่ทราบว่าคนที่ได้ใบแดงเนี่ยในการแข่งครั้งต่อไปก็ไม่มีสิทธิ์ลงด้วยนะครับสมมติต่อให้เป็นตัวยิงตัวฉกาจเลยเนี่ยคุณก็ลงไม่ได้เพราะคุณติดโทษใบแดงอยู
0: ่
1: นะฮะก็ได้โปรดรับทราบเอาไว้นะครับอันนี้ก็คือคู่แรก
0: ตกลงได้กี่ใบแดงนะคุณดำรงเมื่อคืน3
1: ทีมเจ้าภาพได้1ใบ
0: หนึ่งใบ
1: ทีมจากทวีปแอฟริกาคือเซาท์แอฟริกาประเทศแอฟริกา

0: ได้
1: ได้สองใบครับ
0: คือคู่แรกก็แจกใบแดงกันเยอะเลยนะคะ
1: ครับผมครับคู่ที่สองไม่มีใบแดง

0: สึกจะ20นะครับ
1: 2เหรอคะเห็นคน21 21ค่ะ
0: มันอาจจะอย่างนี้หรือเปล่าฮะคือว่าทางเช็ครีพับลิกเนี่ยยิงเข้าไปได้ลูกหนึ่งแล้วตอนหลังมากรรมการบอกว่าออฟไซด์ล้ำเส้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาแต่ก็ในสุดก็ผู้ชนะก็เกาหลีใต้นะฮะ
1: ค่ะ
0: เกาหลีใต้เนี่ยยังไงที่เราก็ต้องเชียร์เพราะว่าทวีปเดียวกับเราทุกคนประเทศทวีปเอเชียด้วยกันกับเราคือผมนี่จะเชียร์อย่างนี้ถ้าหากฟุตบอลโลกเนี่ยยังไงหัวเด็ดตีนขาดเราก็ต้องเชียร์ทวีปเอเชียไว้ก่อน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ถ้าเอเชียกับเอเชียเจอกันเนี่ยก็ต้องรู้ว่าประเทศอะไรในเอเชียกับเอเชีย
1: ใกล้เราที่สุดเนาะเราก็เชียร์ประเทศนั้นนะคะคุณดำรง
0: ครับผมครับแต่นี้เอเชียอาจจะเจอกับเอเชียก็คือในตะวันออกกลางก็มีใครเข้าไปบ้างล่ะอียิปต
1: ์ค่ะ
0: อิหร่าน
1: ค่ะ
0: ซาอุเนี่ยนะฮะผมก็ยังไม่รู้ว่าพวกนี้เตะคันนี้จะเชียร์ใครนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่ก็คือฟุตบอลเมื่อคืนนี้แต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจบรายการวางโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยนะครับขอนอนและขอ
1: ตื่น
0: พยายามหลับเลยก็คือว่าคืนนี้จะต้องลุกมาดูผมไม่เคยเห็นทีมตอนตีสองเนี่ยผมไม่เคยเห็นทีมประเทศแคนาดาประเทศเจ้าภาพร่วมเนี่ยว่าฝีมือฝีเท้าจะทีเด็ดยังไงนะฮ
1: ะ
0: เขาก็มาเตะกับประเทศบอสเนียเฮอร์เซโกวีนา
1: แต่ถามคุณดำรงมีคนมาเซตทีวีให้เรียบร้อยใช่ไหมคะเมื่อวาน
0: เรียบร้อยครับ
1: เรียบร้อยเนาะ
0: คนที่เซตก็ลูกชายกับภรรยาเนี่ยแหละครับเขาเซตกันเช้าพรุ่งนี้เวลา9โมงเช้าอยากดูมากเลยทีมนี้อเมริกาครับจะแข่งกับปารากวัยนะฮะก็ไม่รู้แต่ว่าอเมริกาเขาก็ตอนหลังๆมาเขาก็มาแรงเหมือนกันนะฮะผมอยากให้อเมริกาแข่งกับอิหร่านจังเลยนะครับถ้าอเมริกาแข่งกับอิหร่านเนี่ยก็คงสนุกแต่ที่สนามอาจจะไม่มีคนดูเขาก็อยู่กันคนละกลุ่มด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่ก็คือฟุตบอลในคืนวันนี้เป็นภารกิจที่ผมจะต้องลุกขึ้นมาดูให้ได
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็วันจันทร์ค่อยนำเล่าสู่กันฟังนะครับ
1: ได้เลยค่ะคุณดำรงค่ะวันนี้ต้องพักผ่อนก่อนแล้วพรุ่งนี้ตื่นไอ้คืนนี้สิเนาะตีสองใช่ไหมคะตื่นมาดู
0: ครับผมเดี๋ยวฮะวันที่14นี่14กรกฎาคมเนี่ยนะฮะตอน 5:00 เนี่ยบราซิลกับโมร็อกโกนี่พลาดไม่ได้เลยนะฮะพลาดไม่ได้ทีมบราซิลอดีตแชมเปี้ยนบอลโลก3สมัยเป็นประเทศเดียวที่ได้ถ้วยฟุตบอลโลกไปครองเลยอ่ะนะฮะไม่ต้องเอากลับมาคืนให้ฟีฟ่าเพราะว่าคุณได้ตั้ง3สมัย
1: อ
0: ันนี้ก็ฝีมือเปเล่นะครับ
1: ค่ะโอเคครับคุณดำรงอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไว้ไหมคะ
0: ก็จะฝากอย่างนี้ครับคุณผู้ฟัง
1: ค่ะ
0: ฝากถึงคุณพิษสมัยและคุณอ้อมว่าก็คือผมระยะหลังๆเนี่ยมันพูดอะไรผิดถูกๆหลงๆลืมอยู่ตลอดอย่างเมื่อวันก่อนนี้ก็ลืมเมืองหลวงของเคนยาคือกรุงไนโรบีมันเป็นเมืองที่เราชอบแล้วเราคือเราก็ไม่ได้ชอบไอ้เมืองไนโรบีนั่นหรอกมันก็มีโจรมุยวิ่งเฉียบชิงวิ่งราวตลอดเวลาเราไปเคนยาเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงฮะคืนแรกเป็นไปได้เราเข้าป่าแล้วไปนอนในป่านอนกับสิงโตนอนกับเสือสิงก็ทิ้งแล้วซะดีกว่ายังปลอดภัยกว่าแต่อยู่ๆนึกชื่อเมืองนี้ไม่ออกแล้วมันก็เสียหายอย่างวันเนี้ยที่เตรียมจะมาเล่าเรื่องประเทศเม็กซิโกเนี่ยดันนึกชื่อประเทศเม็กซิโกไม่ออก นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เลยต้องหาต้องค้นหาถ้าเผื่องั้นเดี๋ยวผมก็จะต้องปั๊มปั๊มเป๋อๆก็มีเพื่อนผมที่เขาหวังดีเป็นนักวิชาการเป็นด็อกเตอร์เป็นผู้หลัก

0: ผู้ใหญ่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการเขาก็เตือนเขาก็ว่าผ
1: ม
0: เฮ้ยลงไม่ได้นะนายอย่างโน้นอย่างนี้จดสิอะไรที่ไม่แน่ใจอะจดทีนี้เราจะไปรู้ได้ไงว่าเราไม่ที่พูดไปแล้วเราจะนึกไม่ออกเราไม่รู้นี
1: ่
0: เราเคยพูดอะไรมันก็คล่องปากมันก็มาอยู่ๆนึกถึงไนโรบีไม่ได้นึกถึงเม็กซิโกไม่ได้เนี่ยมันก็เลยอยากจะบอกว่าศักยภาพของผมเนี่ยมันน่าจะหยุดจัดรายการแล้วล่ะ
1: เดี๋ยวคุณผู้ฟังเสียใจนะคะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เอาอย่างนี้ฮะก็นอนคิดมาเป็นเวลานานแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็จะเล่าเรื่องหนึ่งของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ท่านก็เป็นนักวิทยาศาสตร์คนเก่งของโลกทฤษฎีของท่านหลักสูตรอะไรของท่านนี่ก็เขาก็มาทำอะไรกันล่ะระบบระเบิดปรมาณูอะไรกันว่ากันไปนะฮะเอาเป็นว่าเป็นคนที่เก่งมากไอน์สไตน์เนี่ยเวลาจะยกตัวอย่างว่าโอ้โหคนนี้หัวดีกับไอน์สไตน์ต้องอัลเบิร์ตไอน์สไตน์วันหนึ่งอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยก็นั่งรถไฟขบวนหนึ่งแล้วก็คนเก็บตั๋วเขาก็แกก็เห็นคนเก็บตั๋วกำลังเดินมาไอสไตน์แกก็ค้นหาตั๋วใหญ่เลยค้นในกระเป๋าสตางค์ในกระเป๋าเอกสารในกระเป๋าเดินทางในกระเป๋าเสื้อคลุมเสื้อสูทเสื้อแจ็คเก็ตที่คลุมอีกทีเนี่ยนะก็ไม่เจอคนเก็บตั๋วคุณพ่อบุรุษก็ดีก็บอกว่าอาจารย์ครับไม่เป็นไรครับผมรู้จักอาจารย์ครับแล้วก็คนเก็บตั๋วก็เดินเลยไปคล้ายๆว่าถึงไม่มีตั๋วก็ผมรู้จักอาจารย์ก็เดินเลยไปนะครับเดินเลยไปสักพักหนึ่งไปสัก2โบกี้อ้าวก็ตรวจตั๋วเสร็จเขาก็จะเดินกลับมาเขายังเห็นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยยังค้นหาตั๋วอยู
1: ่
0: เขาก็กลับเขาก็มาพูดกับไอน์สไตน์ว่าอาจารย์ครับผมทราบว่าท่านคืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับและผมเชื่อว่าท่านขึ้นรถไฟมาเนี่ยท่านต้องซื้อตั๋วแน่นอนครับหาไม่เจอไม่เป็นไรครับไอน์สไตน์บอกว่าขอบคุณมากพ่อหนุ่มแต่ปัญหาของผมคือถ้าผมไม่มีตั๋วของผมผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปลงสถานีอะไรนี่ฮะไอน์สไตน์ยังขี้ลืมเลยก็ต้องซื้อตั๋วจะไปลงสถานีอะไรไม่รู้ต้องหาตั๋วก่อน
1: ค่ะ
0: อย่าไปไอ้ผมเอาเรื่องนี้มาเล่าสนุกอย่าไปเปรียบเทียบผมกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ผมว่าเนี่ยความเสื่อมของสมองซึ่งคนเท่าสมัยนี้หลังนึกไปก็ว่าเอ้ยเป็นอัลไซเมอร์มันไม่ใช่ครับนักการแพทย์บอกว่าร่างกายมันเสื่อมสมองมันเสื่อมตามวัย
1: ค่ะ
0: มันก็เป็นเรื่องปกติครับ
1: ค่ะไม่ต้อง
0: ปกติฮะ
1: ไม่ต้องคุณดำรงเลยค่ะอ้อมก็ยังเริ่มเป็นเลยค่ะบางทีจำวันที่ผิดๆถูกๆไปนะ
0: ยังของผมเนี่ยเกิดเดี๋ยวนี้แต่ละวันเนี่ยบางที
1: ค่ะ
0: สับสนนึกไม่ออกว่าปีนี้พ.ศ.อะไรพอจะพูดหรือจะเขียนเนี่ยต้องหยิบปฏิทินมาดูทุกทีเลยครับ
1: ค่ะ
0: สับสนเรื่องวันเรื่องเดือนตลอด
1: ไม่เป็นไรคุณน้ำรองก็หลงลืมกันได้นะคะไม่ว่ากัน
0: ครับก็ขออภัยท่านผู้ฟังไว้ด้วยแต่ก็รู้สึกอายคุณผู้ฟังอ่ะบางทีเราเนี่ยนักจัดรายการก็พูดอะไรผิดพูดอะไรไม่ถูกเราก็จะเอะอะโวยวายจะวิพากษ์วิจารณ
1: ์ค่ะ
0: แต่ตัวเราเองเนี่ยก็คงมีคนด่ากันทั่วไปหน้าวิทยุอะไรพูดอะไรผิดๆนะครับ
1: ไม่มีหรอกค่ะคุณน้ำรงก็ช่วยกันรู้แหละว่าบางทีลืมเนาะบางทีอ้อมเดินสมมติว่าเดินออกมาจากตู้เย็นแล้วอะเดินกลับไปเข้าไปใหม่คิดว่าจะไปเอาอะไรยังนึกไม่ออกเลยค่ะก็เป็นเหมือนกันกับคุณน้ำรงตอนเนี้ยเริ่มละเป็น
0: ค
1: ่ะใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังก่อนนะคะคุณน้ำรงอย่าเพิ่งหายไป
0: ครับถ้าก็กราบเรียนคุณผู้ฟังขออภัยไว้ก่อนอาจจะมีหาย
1: ว่องไปบ้างนะคร
0: ับแต่ให้รู้ว่าก็คิดถึงและเป็นห่วงแล้วก็เสียใจนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: ยังไงเข้ามาทักทายกันทุกวันก็ดีค่ะคุณดำรงไม่เป็นไรมีอะไรก็ที่คุณดำรงสนุกแล้วอยากจะมาเล่าให้ฟังก็เหมือนเดิมอะค่ะได้เลยค่ะ

0: ผมครับขอบคุณสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีค่ะเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะค่ะพี่ใหม่คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้อมหลังจากผู้อยู่หน้าจอมาพี่สมัยก็สามารถที่จะเปิดจอได้แล้ว
1: อ๋อเปิดได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยว
2: ใหม่ก็ไม่ได้เก่งไปกว่าคุณดำรงนะคะอาจจะ
1: ลืมอ้อมก็ลืมนะ
2: ด้วย
1: อ๋อ
2: น
1: ี่
2: อยาก จะโชว์คุณอ้อม
1: ไห
2: มใส่เสื้อ
1: ใส่เสื้ออะไรเดี๋ยวรอน้องมาสลับหน้าจอให้แป๊บนึงค่ะตอนนี้พี่ใหม่ใส่เสื้อขาวน้องไปห้องน้ำเดี๋ยวมาสลับหน้าจอให
2: ้โอ้นี่ถ้าคุณอ้อมเห็นไหมนี่ก
1: ็
2: ไหมใส่เสื้อบอลลูเมื่อปี2010คุณอ้อมที่แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพไหมซื้อมาหลายตัวเหมือนกันนะแต่เห็นเหลืออยู่2ตัวมันเป็นเสื้อที่เขาเรียกว่าได้ลิขสิทธิ์ถูกต้องของฟีฟ่าเลยนะคุณอ้อมจำได้ไหมปีที่แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพมีชากิราแล้วก็ร้องเพลงวากาวาก
1: า
2: เอเออะไรนั่นแหละโอ้โหชอบมาก เพลงดังมากนะคะไม่มีชากิรานี่ไม่ใช่บอลโลกเลยนะคะใส่เสื้อมาเพื่อไว้อะไรเซาท์แอฟริกาที่แพ้ไป2-0สินะเมื่อคืนใช่ไหมล่ะคะแล้ววันนี้ก็จับพัดจับผูกนัดกันมาตั้งนานแล้วนะไม่ได้วางแผนหรอกก็ได้ไปรับประทานอาหารกลางวันกับท่านทูตไทยประจำประเทศเม็กซิโกท่านเอกอัครราชทูตรุธธรรมมงคลแล้วก็ได้คุยกับท่านก็เอาเรื่องเม็กซิโกมาเล่านิดหน่อยค่ะคุณอ้อม
1: ค่ะได้
2: ขณะนี้เรา2:30เราพักกลางรายการก่อนดีไหมคะ
1: ค่ะ
2: แล้วเดี๋ยวมาเจอกัน
1: กลางรายการพี่ใหม่จะคุยเรื่องสุขภาพแต่อ้อมอยากจะคุย
2: แน่นอน
1: ประทับใจสักนิดนึงพี่ใหม
2: ่
1: ค
2: ือ
1: ว
2: ัน
1: น
2: ี
1: ้นะก็มีพระสงฆ์นิกรที่จงรักภักดีพระองค์พานะคะเป็นร้านอาหารร้านหนึ่งนะคะบอกว่าพระองค์พาเสด็จมาร้าน5ครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเขาเก็บถ้วยเก็บจาน5ชุดนะไว้ตลอดไปเลยเก็บไว้เลยค่ะพี่ไหมประทับใจมากๆเดี๋ยวมาฟังกันนะคะ
2: ค่ะได้ค่ะ
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on Radio
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ 2:32 นาทีค่ะนะคะ
2: คุณร้อมเห็นเสื้อใหม่ไหมล่ะ
1: เดี๋ยวนะน้องยังไม่ได้มาสลับจอให้พี่ใหม่สักครู่หนึ่งเด
2: ี๋
1: ยว
2: ให้เป็นเสื้อสีดำค่ะเป็นเสื้อสีดำ
1: สีดำเน
2: า
1: ะ
2: แล้วก็มีตรา
1: จะให้พี่อ้อมนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะคะ
2: ตราบอลโลก
1: ตราบอลโลกนะโอเคค่ะเอาพี่ไหมมาเรื่องประทับใจนะคะพี่ไหม
2: ไม่เดี๋ยวยังไม่จบเรื่องตราเสื้อบอลโลก
1: อ๋อตราเสื้อบอลโลกค่ะค่ะ
2: ไหมเองก็มีอีกตัวนึง
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวเอาไปให้คุณอ้อมเล่นเกม
1: อ๋อ
2: แจกวันต้นเดือนกรกฎาคมดี
1: ได้เลย
2: นะคะ
1: ได้เลยไหนขอชมเอายังไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะ
2: นี่ค่ะมีตราบรรลุเลยแล้วก็เป็นเสื้อที่ลิขสิทธิ์ถูกต้องเลยนะคะคุณออม
1: ค่ะ
2: นะคะไม่ใช่ว่าพี่สมัยไปซื้อตามแผงอะไรมาน
1: ะ
2: มีตราฟีฟ่ามีเครื่องหมายฟีฟ่าราคายังติดอยู่เลยจำไม่ได้แล้วว่าเป็นเงินแรนเนี่ย RAND แรนเงินแอฟริกาใต้เนี่ยเท่าไหร่เพราะว่าช่วงบอลโลกใหม่ก็ป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นแหละค่
1: ะ
2: แถวสนามต่างๆอยู่นั่นนะค
1: ะ
2: วันนี้วันนี้ต้องคุยหน่อยคุยกับท่านเอกอัครราชทูตรุธธรรมมงคลน่ะนะคะไป

0: ใช่หรือจะอย่างนี้ก็ได้ถ้าทานสับปะรดนะคะพริกหวานเนี่ยมันคู่กับสับปะรดได้ดีรู้จักพริกหวานใช่ไหมคะคุณอ้อที่มันมีสีแดงสีส้มสีเขียวแล้วมันก็เป็นพริกเม็ดใหญ่แล้วมันหวานจริงๆนะถ้าไปเอาไปจี่หรือไปเขาเรียกว่าไปจี่นั่นแหละไปกริลภาษาไทยเรียกไปจีนะคะกับกระทะเนี่ยมันจะทำให้หวานเลยนะคะมันจะถ้าเรากินกับคู่กับสับปะรดมันจะช่วยตัดกลิ่นเหม็นเขียวได้ดีมากถ้าชอบทำน้ำผักปั่นก็ขอให้ลองปั่นพริกหวานแล้วก็ใส่สับปะรดเข้าไปสักชิ้นนะหรือยิ่งนะมีแกนสับปะรดด้วยยิ่งแจ๋วเลยคุณอ้อมตอนเด็กๆ เนี่ยถูกหลอกให้กินแกนสับปะรดเพราะผู้ใหญ่ไม่อยากจะทิ้งใช่ไหมเสียดายให้เด็กกินเด็กยังฟันดีอยู่นะคะผู้ใหญ่ก็กินเนื้อหวานๆอร่อยไปแล้วก็เอาแกนสับปะรดมาให้เรากินแต่จริงๆแล้วมีประโยชน์นะคะลองรับประทานไปด้วยกันที่บ้านไหมที่จะอําเนี่ยตอนนี้ขนุนดกเลยคุณอ้อมขนุนก็กินหรือรับประทานดับร้อนได้คุณอ้อม
1: ขนุนเนี่ยเหรอพี่ไหม
0: ใช่เขาว่านะคะ
1: นึกว่าเป็นขนุนเป็นผลไม้ร้อนซะอีก
0: มันหวานคุณอ้อมแต่มันไม่มีธาตุร้อนแบบทุเรียนยิ่งคุณอ้อมเอาไปแช่เย็นนะแล้วก็ทานนะหรือเอาไปแช่ในช่องฟรีซนะเอามาเคี้ยวกินว่าจะต้องเป็นขนุนหวานด้วยน
1: ะ
0: แต่ไม่ใช่ขนุนหวานนะไม่ได้ของไหมนี่พันทองประเสริฐหวานมากเดี๋ยวกลับไปชะอําอีกทีนะต้องไปเอาลงมาจากต้นสูงๆนี่ยังไม่รู้จะเอาลงได้ยังไงนะคะเมื่อเอาลงมาแล้วคุณอ้อมขนุนคุณอ้อมต้องกินดับร้อนนะคะมันไม่ได้หวานจัดอย่างลองกองหรือมาไฟที่มีมากในฤดูนี้ก็จะช่วยกันได้ขนุนนอกจากมีน้ำตาลแล้วยังมีเบต้าแคโรทีนเหมือนกับพวกแครอทต่างๆนะคะมีวิตามิน B กับวิตามิน C สูงและที่สำคัญอุดมไปด้วยเส้นใยพิเศษนะคะ soluble fiber มันจะช่วยล้างพิษในลำไส้ได้ดีมากไหมที่ชอบกินมากเลยขนุนหรือแจ็คฟรุตเนี่ยนะแต่ไม่ควรกินกับข้าวเหนียวบ่อยบอกคุณน้องเห็นไหมที่ตลาดเขาจะเม็ดขนุนเนี่ยเขาเอาเม็ดมันออกใช่ไหมแล้วก็มีเนื้อขนุนแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปราดกะทิแล้วยังใส่ถั่วเหลืองๆอีกนะถั่วเขียวอ่ะถั่วเขียวคั่วไงโอ้ยิ่งพากันใหญ่เลยไม่ดีนะคะทานขนุนค่ะแล้วกินกับลองกองไว้ด้วยคุณอ้
1: อม
0: จะช่วยได้มากเลยนะคะแต่ระวังอย่าให้มากนักมันจะมีค่าน้ำตาลสูงนะคะหรือบางท่านเนี่ยเพียงทานอย่างนี้ก็ได้มะเขือเทศปั่นกับแครอทมะเขือเทศมีไลโคพีนบางอย่างที่ไหมบอกวันก่อนนะคะที่เราพูดเรื่องฟักข้าวนะคะแล้วก็ปั่นกับแครอทก็ได้แล้วขึ้นใช่ปั่นด้วยกันทำให้ไม่เหม็นเขียวและไม่ขื่นคอมากเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นหัดดื่มน้ำผักปั่นนะคะแล้วก็พริกเมื่อกี้พริกหวานละตอนนี้พริกเผ็ดคุณอ้
1: อม
0: พริกเผ็ดเนี่ยนะคะคุณอ้อมมันก็จะเป็นเม็ดแดงๆใช่ไหมพริกเผ็ดเนี่ยนะคะควรกินกับอาหารเนื้อมันอาหารเนื้อมันมีอะไรบ้างถั่วแล้วก็ธัญพืชอย่างไหมชอบทานเมล็ดฟักทองอู้แต่เม็ดมันก็แพงนะคุณอ้อมแต่มันมีประโยชน์มากนะคะมันช่วยได้ช่วยให้เราต่อสู้กับพวกมลพิษต่างๆพวกอะไรก็ตามที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระอิสระอะไรอย่างนี้เนี่ยดีที่สุดสารต้านอนุมูลอิสระก็คือพวกสนิมในร่างกายเนี่ยเขาจะขจัดออกไปนะคะพริกเผ็ดเนี่ยควรกินกับอาหารเนื้อมันอย่างถั่วและธัญพืชเช่นจมูกข้าวสาลีพวกนี้ในห้างมีขายเมล็ดทานตะวันเมล็ดฟักทองพวกเมล็ดอะไรต่างๆเนี่ยมีไฟยันใหญ่ด้วยนะคะทานเข้าไปเถอะเพราะมันมีน้ำมันอยู่ในเนื้อไงคุณอ้อมทานกับพริกเผ็ดเนี่ยมันจะช่วยล้างกรดเผ็ดหรือไอ้พวกแคปไซซินในพริกให้เบาบางลงแต่แคปไซซินน่ะซึ่งมันอยู่ในเมล็ดพริกไม่ได้อยู่ในเปลือกพริกนะทานมั่งก็ดีคุณอ้อมเพราะในแคปไซซินมีสารสร้างความสุขให้เราเราถึงกินเผ็ดแล้วเราชอบไงอยากจะกินเผ็ดอีกเผ็ดอีกเนี่ยนะ
1: อร่อยไง
0: นั่นแหละค่ะใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และอีกอย่างประเทศเราเนี่ยเป็น tropical fruit อย่างที่เราให้ฟังมะม่วงนี
1: ่
0: เหมือนทุเรียนแล้วคุณอ้อมมีตลอดทั้งปีทั้งชาติไม่มีช่วงไหนเราไปตลาดแล้วจะไม่เจอมะม่วงแล้วมะม่วงบ้านเรานี่อร่อยนะคะแล้วก็ราคาถูก20 บาทโอ้โหได้เป็นกิโลเนี่ยนะคะมะม่วงกระสารพัดยิ่งตอนนี้มะม่วงมหาชนกออกเนี่ยหอมมากเลยนะคะมะม่วงหน้านี้อาจจะมีหลงฤดูอยู่บ้างแต่เดี๋ยวนี้ก็มีทุกฤดูแหละให้ทานคู่กับแคนตาลูปคุณอ้
1: อม
0: แคนตาลูปหรือมะเฟืองมะเฟืองเนี่ยนะที่บ้านที่เชียงรายเนาะโอ้มันออกดกจนกิ่งมันหักแต่ต้องเรียนไว้มาเฟืองนี่ท่านจะทานเปล่าๆแล้วก็ทานเยอะไม่ได้นะคะมีพิษกับไตนะคะให้ทานมะเฟืองนี่เราเรียกว่าสตาร์ฟรุต
1: เพราะว่าถ้าเราหั่นมะเฟืองต้องระวัง
0: แต่น้ำมันอร่อยมาหั่นตามขวางแล้วมันเหมือนรูปดาวมันมี5 แฉกเขาถึงเรียกสตาร์ฟรุตไง

0: เอามาปั่นค่ะคุณอ้อมเอาเม็ดมันออกก่อนนะมาปั่นถ้าไอ้ของที่มันมีพิษอะไรอย่างที่เขาว่าแต่มันมีประโยชน์ด้วยคุณอ้อมถ้าเอามาปั่นนะแคนตาลูปมาเฟืองมะม่วงมาปั่นด้วยกันนะดีดีมากๆเลยค่ะอ้าวอย่างสุดท้ายส้มโอบ้านเรามีตลอดทั้งปีทั้งชาตินะคะหวานมั่งหมูไม่หวานมั่งแต่ก็มีประโยชน์นะคะหวานน้อยก็มีประโยชน์คุณอ้อมทุกอย่างมันมีทั้งดีและไม่ดีเราจะได้ไม่ต้องกินน้ำตาลเข้าไปเยอะส้มโอค่ะทานเข้าคู่กับชมพู่ค่ะอันนี้ดีมากๆคนเป็นเบาหวานทานได้เลยเพราะว่ากินแล้วช่วยบำรุงหัวใจค่ะคุณอ้อมแล้วก็มันได้ดีเพราะมันมีแร่โพแทสเซียมมันมีมากเลยล่ะแต่ยกเว้นในคนไข้โรคไตนะคะที่ไม่ต้องการธาตุตัวนี้มากจนเกินไปก็ระวังให้ดีนะคะกินยังไงก็ได้กินให้สุขภาพดีค่ะคุณอ้อมที่จริงไหมมีอีกเรื่องนึง8อาหารร้ายอันตรายต่อเบาหวานแต่เมื่อวานดูข่าวคุณอ้อมแล้วอยากจะฟังหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่คุณอ้อมบอกใหม่เมื่อวานนี้นะคะกินอะไรอ่ะมันจะทำให้ฟันไม่เหลือง
1: สลับใจเลยอ้อมข้ามไปแล้วตายแล้วไม่ได้เตรียมแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้มีเรื่องที่
0: มีเรื่องก็ดีเหมือนกันนะคะอีกหลายเรื่องเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เรื่องนี้ก็ชอบแต่งหน้าปรุงจืดแปลว่าอะไรอยากจะรู้จริงๆเลย
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวแถมให้เดี๋ยวเปิดก่อนนะที่ส่งให้พี่ใหม่เมื่อวานว่ากินอะไรแล้วฟันเหลืองนะ
0: ค่ะ
1: กินอะไรแล้ว
0: อันนี้ดีนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไหมเนี่ยมันเป็นคนชอบติดชากาแฟชาไม่ค่อยมีนะคะส่วนใหญ่จะติดกาแฟแล้วบางทีเรากินกาแฟไปแล้วเราก็ปล่อยล่วงเลยจนถึงเที่ยงลืมแปรงฟันที่จริงต้องทานกาแฟเราต้องแปรงฟันเลยไม่งั้นฟันจะเหลืองค่ะเหลืองแล้วมันเสียบุคลิกมันไม่ดีเลยแล้วมันก็จะเป็นคราบที่อาจจะทำให้เกิดกลิ่นปากได้
1: ใช่นะคะ
0: อยากจะรู้วิธีแก้จริงๆเลยค่ะ
1: เมื่อวานนี้เตรียมไว้วันนี้ข้ามไปเห็นเรื่องอื่นน่าสนใจกว่าก็เลยเอามาแซงหน้า
0: ทุกเรื่องเลยค่ะ
1: เดี๋ยวถ้าเกิดเจอแล้วเดี๋ยวอ้อมเอามาเล่าให้ฟังอีกที
0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: เรื่องฟันเหลืองเนาะมาเรื่องนี้พี่ใหม่เป็นเรื่องที่อยากจะเตือนสติคนใช้โซเชียลมีเดียอ้อมก็เห็นหลายคนชอบเป็นแบบนี้นะมีสาวอินเดียรายหนึ่งค่ะเป็นยูทูบเบอร์อินเดียค่ะเขามีพฤติกรรมชอบโพสต์อวดท้องนะคะ
0: oh.
1: อวดทรัพย์สินลงโซเชียลมีเดียสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะโจรตามรอยจนเจอค่ะบุกกวาดทรัพย์ไปเรียบเลยพี่ไหมนี่นี่ไงออมเห็น
0: ภาษาไทยนี่ต้องบอกว่าโซนักหน้าเลยเขาห้ามนะคะ
1: บางคน
0: ที่จริงเรารู้กันอยู่แล้วว่าเขาห้าม
1: เอาเงินสดมาโชว์บอกได้โบนัสสามีให้มั่งละอะไรมั่งละเนาะเอามาโชว์กันนี่พูดก็ไม่ใช่ว่าอารมณ์อิจฉานะเพียงแต่ว่าให้ระวังนะ
0: คิดน้อยไปหน่อยนะน้องนะเธอคิดน้อยไปหน่อย
1: ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะคุณผู้ฟังก็มียูทูบเบอร์สาวชาวอินเดียชอบโพสต์อวดเครื่องประดับที่เป็นทองโชว์เงินสดแล้วก็ไลฟ์สไตล์หรูหราลงโซเชียลมีเดียสุดท้ายคนร้ายวางแผนก่อเหตุบุกบ้านกลางดึกเลยกวาดทรัพย์สินไปประมาณ800,000ถึง1ล้านรูปีหรือถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ270,000ถึง340,000นะคะคนนี้ชื่อรัชนากูจาค่ะเป็นยูทูบเบอร์จากรัฐมัธยประเทศอินเดียซึ่งมีผู้ติดตามบน YouTube กว่าแสนคนขออภัยกว่าแสนคนไม่ถึงล้านกว่าแสนคนถูกคนร้ายบุกเข้าบ้านค่ะไปขโมยทองคำเครื่องประดับเงินสดหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มชูกำลังทั้งลังมันก็เอาไปพี่ไห
0: ม
1: มันเอาไปหมดเลยนะคะเข้าไปบุกตอน2:00ทุกคนในบ้านก็กำลังหลับอยู่กูจาก็บอกว่าครอบครัวเพิ่งรู้ตัวตอน4:00ตื่นมาเนี่ยเอ้าไปเจอว่าตัวเองถูกขังอยู่ในห้องก็เลยโทรเรียกญาติมาช่วยเปิดประตูเตชะบุญมันไม่ทำอะไรนะพี่ไหมไม่รู้ว่ามันวางยาด้วยหรือเปล่าเนาะทีนี้เขาก็ไปดูกล้องวงจรปิดสิคะก็บันทึกภาพชายสวมหน้ากากใช้ไม้ยาวปรับมุมกล้องเพื่อหลบเลี่ยงการถูกบันทึกใบหน้าคาดว่าคนร้ายเนี่ยตัดรั้วแล้วก็ใช้บันไดปีนเข้ามาภายในบ้านอย่างมีการวางแผนล่วงหน้ามาเป็นอย่างดีด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดเบื้องต้นเชื่อว่าผู้ก่อเหตุอาจจะเป็นคนในหมู่บ้านหรือพื้นที่ใกล้เคียงค่ะเนื่องจากว่ารู้ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านและพฤติกรรมการใช้ชีวิตของครอบครัวเป็นอย่างดีนี่เอาพูดตรงๆนะพี่ไหมถ้าไม่ใช่คนข้างบ้านก็ไม่แปลกหรอกก็เธออวดลงโซเชียลขนาดนั้นนะเผลอๆเช็คอินด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ
0: ดีนะไม่ได้ทำร้ายถึงชีวิตจากคุณอ้อม
1: ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังพิจารณาคลิปวิดีโอที่ทางกูจาได้เคยโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียพบว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเคยแพร่ภาพคลิปพาชมทุกมุมของบ้านรวมถึงเอาทองคำและเงินสดจำนวนมากมาแสดงต่อหน้ากล้องซึ่งในส่วนนี้อาจจะทำให้คนร้ายรู้ตำแหน่งทรัพย์สินและผัง

0: านเลยลงมือก่อเหตุขโมยทรัพย์สินดังกล่าวนะคะคนพวกนี้ต้องโดนแก้แบบไหนรู้ไหมพี่ไหมโชว์ใช่ไหมโทรไปยืมตังค์ซะเลยจะได้เลิกโชว์ใช่ไหมเออจะได้เลิกโชว์เนาะนี่อันตรายนะเอามาเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์เพราะว่าเราก็เข้าใจแหละบางคนใช้โซเชียลมีเดียความสุขของใครมันก็คนละแบบเนาะเขาก็จะมีความสุขในแบบของเขาเขาชอบโชว์อาจจะแบบเออเนี่ยเห็นความมั่งคั่งไหมหรือว่ามีของดีก็อยากโชว์อันนี้เข้าใจอยู่เนาะแต่มันอันตรายอะ
1: แต่เราต้องคิดเยอะๆว่ามันเป็นอันตรายนะคะเราไปโชว์ทุกอย่างให้กับเขาเห็นเนี่ย
0: ใช่มันอันตรายมากนะเป็นอุทาหรณ์นะคุณผู้ฟังนะการใช้โซเชียลมีเดียจริงๆแล้วเขาบอกว่าเออแล้วก็มีอีกพฤติกรรมนึงนะชอบบอกว่าอยู่คนเดียวเช็คอินเรียบร้อย มีนะ เคยมี
1: ไปบอกเขาซะอีก
0: เอออยู่คนเดียวแล้วเช็คอินด้วยอยู่ไหนอยู่บ้านอยู่คอนโดอยู่ตรงนั้นตรงนี้อยู่คนเดียวเออโดนบุกซะเลยนะพี่หมายมีเคยมีข่าวแบบนี้ด้วยน่ากลัวมากนะคะใช้โซเชียลมีเดียต้องระวังนะคะมาแล้วสำหรับเรื่องแต่งหน้าปรุงจืดพี่ใหม่ตอนนี้ดังในโซเชียลมีเดียมากเลยนะคะบางคนก็เอามาทำแบบล้อเลียนอ่ะแต่งหน้าแบบว่าซีดๆอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเป็นปรุงจืดเรามารู้จักการแต่งหน้าปรุงจืดพี่ใหม่รู้ใช่ไหมเทรนด์เนี้ย
1: ไม่ทราบเลยค่ะเพิ่งเคยได้ยินจากคุณอ้อม
0: มันมาในโซเชียลมีเดียเยอะมากแต่ว่าตอนแรกเขาก็สอนเรื่องแต่งหน้าปรุงจืดจริงๆนั่นแหละหลังๆก็มีการทำคลิปล้อเลียนไงปรุงจืดแบบว่าทำซีดๆปากเทาๆไปเลยอะไรเงี้ยเหมือนเพิ่งเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยพี่ไหมแต่จริงไม่ใช่นะคะคุณผู้ฟังการแต่งหน้าปรุงจืดเนี่ยตอนนี้เป็นเทรนด์ใหม่สุดฮิตที่กำลังมาแรงแต่งหน้าอย่างไรทำไมถึงได้รับความนิยมการแต่งหน้าคือจริงๆอ่ะการแต่งหน้าค่านิยมเรื่องความสวยงามเช่นเทรนด์การแต่งหน้าแต่งตัวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะเทรนด์ที่กำลังมาแรงคือแต่งหน้าปรุงจืดคืออะไรคือการแต่งหน้าที่เน้นโทนที่มีความเป็นธรรมชาติแต่ยังคงความสวยแบบกลมกล่อมพี่หมายนึกออกปะ
1: อ๋อค่ะ
0: ก็คือแต่งแบบธรรมชาติ
1: แต่ง
0: เ
1: หมือนไม่ได้แต่ง
0: เออแต่งเหมือนธรรมชาติอ่ะแต่จริงมันเอามาเป็นเทรนด์คือมันจริงๆมันหลายคนก็แต่งหน้าโทนนี้อยู่แล้วแต่ไม่รู้จะให้คำจำกัดความให้คำนิยามว่าอะไรมันเจอแล้วในยุคนี้คือแบบปรุงจืดนะคะคือเทคนิคการใช้สีสันที่มีความอิ่มตัวต่ำค่ะเน้นการแต่งหน้าที่เน้นความเป็นธรรมชาติไม่ฉูดฉาดหรือว่าโดดเด่นเกินไปเน้นไปที่โทนสีซอฟต์ๆตุ่นๆนะสีอะไรบ้างชมพูนมพีชอ่อนเอิร์ธโทนนะคะสีเหล่านี้มันจะขับผิวให้ดูสุขภาพดีมีมิตินะคะทีนี้เขาทำยังไงแต่งหน้าแบบให้ดูเหมือนไม่แต่งดูเป็นธรรมชาติที่สุดแต่งหน้าปรุงจืดคีย์สำคัญเนี่ยไม่ใช่การดูเหมือนไม่แต่งหน้านะแต่เน้นไปที่ความกลมกล่อมเฉดสีมีความละมุนดูสดใสเห็นไหมคำจำกัดความมันไม่เหมือนว่าหน้าสดแล้วนะมันไม่ใช่นะคะก็ค
1: ือมันยากนะ
0: มันยากเหมือนกันแต่มีวิธีพี่ใหม่เขาบอกมานะเราไม่รู้จะทำได้ไหมหนึ่งนะคะเทคนิคการแต่งหน้าแบบปรุงจืดเน้นไปที่งานผิวต้องดูเป็นธรรมชาติไม่หนาเตอะ2. เลือกสีตาและแก้มโทนตุ่นเพื่อให้มีเลือดฝาดแบบธรรมชาติ 3. ลงไฮไลท์และคอนทัวร์แบบเบาๆโดยใช้ไฮไลท์เนื้อแมตต์หรือแป้งสีสว่างเพื่อไม่ให้หน้าดูแข็งเกินไป 4. อันนี้เบลอขอบปากค่ะด้วยลิปสติกสีใกล้เคียงกับปากจริง
1: ลงเยอะซะแยะใช้เครื่องอะไรเยอะเลยเมื่อกี้แล้วไม่ให้มันเป็นสีอ
0: ่
1: ะ
0: ไฮไลท์คอนทัวร์เยอะอยู่นะแล้วก็
1: เยอะมาก
0: กรีดอายไลเนอร์สีน้ำตาลและปัดขนตาเบาๆนะคะ
1: ลงสารพัดเลยนะคะแต่บอกว่าอย่าให้มันจืดงงทำไม่ได้
0: คือจริงๆแล้วอ่ะถ้าผู้หญิงเขาบอกว่าถ้ามีคิ้วมีขนตาตาโตเนี่ยมันเป็นกำไรมันเด่นอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นผู้หญิงเราก็มักจะต้องแต่งคิ้วแต่งตาเป็นสำคัญแล้วก็ปากเนี่ยไม่ให้ซีดนะคะแต่ว่าปากในปรุงจืดเนี่ยมันก็จะสีออกแบบชมพูเป็นสีปากอะไรอย่างเงี้ยพี่ไหมไม่ได้ชมพูแบบให้เรารู้สึกว่าเราทาลิปอ่ะประมาณนั้น
1: เห็นก็ชอบพูดกันว่าโอ้นี่ออกมาหน้าสดเลยเหรออะไรเงี้ยก็คือไม่ได้แต่งอะไรเลยไอ้ปรุงจืดก็คงจะแบบหน้าสดมั้ง
0: ไม่ใช่
1: แต่ฟังแล้วมันไม่สดนะ
0: ไม่สด
1: ใส่สารพัดอะ
0: สารพัดค่ะแต่ว่าแต่งแล้วมันนวลอะมันนวลนั่นอย่างนั้นดีกว่าเน
1: า
0: ะ
1: เป็นอะไรที่ทำไม่ได้
0: เขาบอกว่าปรุงจืดเนี่ยที่เอามาพูดเนี่ยมันเหมาะกับสภาพอากาศและชีวิตประจำวันของคนไทยค่ะ
1: มันเป็นเทรนด์ใช่ไหมคะ
0: เป็นเทรนด์ค่ะ
1: จริงจริงสิ่งที่ยุคสมัย
0: หลายคนก็แต่งแบบนี้มานานแล้วแต่ไม่มีคำนิยามไงไม่มีคำศัพท์นิยามมันมี

0: แล้ววันนี้นะคะแต่งหน้าแบบปรุงจืดนะคะ
1: เหมือนมันไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วปรุงให้มันจืดก็ไม่ต้องปรุงสิ
0: มันเป็นคำนิยามเนาะในยุคนี้ค่ะเราต้องพยายามเข้าใจมันเนาะพี่ใหม่เนาะค่ะเวลาหมดแล้วเดี๋ยววันจันทร์มาคุยกันใหม่นะคะ
1: วันจันทร์มาคุยกันอีกค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปลัดมหาดไทยแจ้งผู้ว่าทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโดยสำนักพระราชวังประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์และเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกำหนดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้เวลา 8:30 นถึง 12:00 นณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันกระทรวงมหาดไทยจึงแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันที่13มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมอธิบดีกรมการปกครองมอบบัตรประจำตัวให้นักเรียนอักษรจีเร่งแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานกิจกรรมการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนอักษรจีในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมมอบบัตรประจำตัวแก่เด็กนักเรียนที่ได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติและกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมายโดยมีนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางปรีดาคงแป้นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินายคินซัมเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายความคุ้มครองสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยผู้บริหารส่วนกลางผู้บริหารส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมโดยนางรัฐยาอาจหานเผยพรปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวรายงานการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนอักษรจีเป็นภารกิจสำคัญที่กรมการปกครองให้ความสำคัญตามพระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแม้เด็กกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิ์ด้านการศึกษาแล้วแต่ยังมีสิทธิพื้นฐานอีกหลายด้านที่ยังเข้าไม่ถึงทั้งการรักษาพยาบาลการประกอบอาชีพและการคุ้มครองตามกฎหมายปัจจุบันมีเด็กนักเรียนอักษรจีทั่วประเทศประมาณ 200,000 รายหลานสมศักดิ์ร้องบิ๊กเต่าตรวจสอบนักธุรกิจคู่สัญญาหลังพบเงินกู้ตามสัญญาไม่ตรงกับเงินที่ได้รับจริงดร.ธนกิจจิตอารีรัตน์ทนายความพานายมหาคุณเทพสุทินอายุ43ปี

0: นักธุรกิจเจ้าของบริษัทตำรับไทยสมุนไพรจำกัดหลานชายของนายสมศักดิ์เทพสุทินเข้าพบพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางร้องขอให้ตรวจสอบกรณีถูกหลอกลวงในการกู้ยืมเงินจนได้รับความเสียหายมูลค่าหลายร้อยล้านบาทโดยผู้เสียหายยืมเงินจากนักธุรกิจรายหนึ่งมาตั้งแต่ปี2561เพื่อใช้ขยายกิจการโดยมีการทำสัญญาและออกเช็คค้ำประกันทุกครั้งและตลอดระยะเวลาประมาณ5ปีมีการทำธุรกรรมตามสัญญาเกือบ200ล้านบาทแต่เมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินกลับพบว่าได้รับเงินจริงไม่ถึง100ล้านบาทขณะที่ยอดหนี้ตามสัญญาและเช็คยังคงถูกคิดตามจำนวนจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินหลายรายการโดยสัญญาระบุวงเงินกว่า128ล้านบาทแต่มีเงินโอนเข้าจริงเพียงประมาณ37ล้านบาทเท่านั้นนอกจากนี้ยังพบว่ามีการคิดดอกเบี้ยอัตราสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดเกินร้อยละ20ต่อปีซึ่งอาจเข้าข่ายผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรารวมถึงอาจเกี่ยวข้องกับความผิดกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินเชื่อหรือการปล่อยกู้โดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
5: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
4: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
6: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเกือบทุกช่องทางนะฮะวันนี้จริงๆแล้วมันมีปัญหาติดขัดนิดหนึ่งก็ทราบมาว่านะตอนนี้ Facebook ของหลายๆท่านนะครับเข้าไม่ได้นะครับก็น่าจะมีปัญหาในเรื่องของต้นทางเลยก็คือบริษัท Facebook นะฮะระบบของ Facebook นั่นเองอาจจะมีปัญหาอยู่นะครับไม่ต้องตกใจไปนะฮะเดี๋ยวก็จะกลับมาได้เองนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะได้รับฟังผ่านช่องทางของหน้าปัดวิทยุรวมถึงช่องทางของแอปพลิเคชัน MCOT Connect ไปพลางๆก่อนนะครับสำหรับชมสดฟังสดที่หน้าแฟนเพจ Facebook อาจจะติดขัดปัญหาในเรื่องของระบบของ Facebook ตอนนี้ที่มีปัญหาอยู่จริงๆนะครับเข้าไม่ได้นะครับก็คงใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งอันนี้ไม่ต้องตกใจไปเดี๋ยวทางต้นทางของ Facebook เขาจะแก้ไขเองเราอาจจะต้องรอกันสักนิดหนึ่งนะครับก็ช่องทางติดต่ออีกช่องทางพูดคุยกันได้ก็ผ่านแอป LINE Official ครับ @mcotnews

0: เองนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569นะครับก็อยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์นะครับแน่นอนครับวันนี้ยังมีอีกประเด็นที่ไขปมคนในข่าวหยิบยกขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่ถูกเขาเรียกว่าอยู่ในวงเสวนารับฟังความคิดเห็นเมื่อวานนี้นี่เองนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าพอรับฟังความคิดเห็นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันจะไปต่อยังไงจะหยุดหรือจะไปต่อนะครับกับเรื่องนี้ครับไทย AI Passport หยุดหรือไม่หรือไปต่อนะครับคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะอาจารย์ไทย AI Passport เมื่อวานเนี่ยโอ้ดูเดือดมากในห้องเขาเรียกว่าห้องเสวนาดุเดือดตั้งแต่คนที่มาร่วมเสวนาเพราะมีหลากหลายจริงๆคนที่มาร่วมเสวนาเนี่ยมีหลากหลายกลุ่มทั้งกลุ่มของคนที่เกี่ยวเชี่ยวชาญกลุ่มคนการเมืองกลุ่มแล้วก็คนที่สนใจโดยเฉพาะคนที่สูงวัยสักนิดหนึ่งอาจารย
1: ์คนที่สนใจแต่แบบแค่บางคนบอกดูแล้วมาจากไหนอะไรเงี้ย
0: ครับใช่ครับหมายเป็นคำถามที่ติงอยู่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งเวทีนะที่โอ้โห
1: ก็ว่า
0: ปลัดกระทรวงเนี่ยตอบแบบโอ้โหต้องตอบหลายคำถามเลยอาจารย์
1: ใช่ก็ตรงนี้ครับคุณโนครับมันเป็นประเด็นขึ้นมาก็เพราะว่าเราความจริงเรื่องนี้เราเคยพูดแล้วถูกไหมฮะที
0: ใช่ครับ
1: เรื่องของเรื่องของ AI เนี่ยนะที่เราจะเรียกว่าตอนแรกก็เราก็ได้ยินว่าเรียกว่า AI project เป็นโครงการ AI บางทีก็เรียกว่า AI Pro อะไรเงี้ยนะที่มาแจกทีนี้ชื่อโครงการจริงๆเขาเรียก THAI คือก็ย่อมาจากคำว่าไทยอ่ะนะไทยที่แปลว่าประเทศไทยเรานี่แหละนะ TH แต่เขาแยกแล้วก็เพิ่นใน THAI มันมี AI อยู่ในนี้ไงมันมี artificial intelligence คือปัญญาประดิษฐ์อยู่ในนี้เขาก็เลยแยกคำออกมานิดนึงเป็น THแล้วก็ขี่เป็น AI แล้วก็พาสปอร์ตนี่เราก็คุ้นเคยแหละก็หนังสือเดินทางอ่ะนะเส้นทางที่เราไปไหนมาไหนกันก็เราก็ใช้พาสปอร์ตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือเป็นการเพิ่มเส้นทางให้กับคนไทยในการที่ได้ใช้ AI อ่ะพูดง่ายๆนะฮะ
0: ครับผม
1: นั่นก็คือที่มาของโครงการนี้แล้วก็เป็นโครงการที่ครอบคลุมประชากรประมาณ5ล้านคนให้คนไทยได้มีสิทธิ์ที่จะใช้ AI เนี่ยฟรีนะฮะเป็นระยะเวลา1ปีต้องย้ำนะเป็นระยะเวลา1ปีนะครับแล้ว AI ที่เอามาแจกเนี่ยต้องเป็น AI ระดับโปรนะระดับโปรหรือระดับพรีเมียมนะฮะไม่ใช่ AI ที่เราใช้ฟรีต้องเป็นระดับโปรหรือระดับพรีเมียมนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้งบประมาณก็ประมาณ 1,600 ล้านกว่า 1,600 ล้านนะจริงๆงบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยคือ 1,650 ล้านแต่ผู้ที่มาประมูลได้นี่คือ 1,621 ล้านนะฮะ
0: ต่ำกว่าราคากลาง
1: นิดหน่อยไม่เยอะมากนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือความเป็นจริงนะแล้วก็ไอโครงการเนี้ยเราก็ไม่ค่อยได้รับทราบมาก่อนแต่เขาบอกว่าจริงๆมันเป็นควิกบิ๊กวินของรัฐบาลในชุดที่แล้วหมายถึงสมัยตอนที่อนุทิน1นะครับนะเมื่อตอนช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็ตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเลยนะเพื่อเขาเรียกว่านะเป็นช่องทางที่จะยกระดับคนไทยเราให้มีความรู้หรือว่าเข้าถึงในเรื่องของ AI มากขึ้นเพราะว่าจากตัวเลขที่นะทดสอบชุดที่ตรวจสอบกันมาเนี่ยก็พบว่าประเทศไทยเราเนี่ยเข้าถึง AI เพียงแค่ประมาณ 10% 10.7%
0: ครับอาจารย
1: ์ต่างกว่าหลายประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะยิ่งสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์เข้าไป 60.9% เวียดนามนี่ก็ไป 23.5% นะของไทยเราก็เลยของกระทรวงทาง DE เองเนี่ยนะกระทรวงทางด้านดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะก
0: ็
1: มีความคิดว่าอยากจะให้คนไทยเราเนี่ยเข้าถึง AI มากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถทำให้คนอีก5ล้านคนเข้าถึง AI ได้เนี่ยก็จะทำให้อัตราการเข้าถึง AI ของคนไทยเราเพิ่มขึ้นจาก 10.7% เป็น 23% นะฮะ อันนี้ก็จะถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่มันอยู่ที่ประมาณ 16.3% โดยใช้งบประมาณคำนวณมาต่อหารไปต่อหัวเนี่ยนะฮะก็ตกประมาณปีหนึ่งคนต่อคนก็คือ324 บาทหรือถ้าคิดเป็นต่อคนก็ตกประมาณ

0: พัน27บาทต่อเดือนนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นโครงการที่ถูกนำเสนอขึ้นมานะฮะแล้วก็ถูกพิจารณาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการทำโครงการเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่30กันยายนนะคิดรายละเอียดโครงการมาก่อนแล้วก็วันที่5ก็ร่างโครงการผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง DE เนี่ยนะ12พฤศจิกาก็กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอนุมัติคือเงินอันนี้ไม่ได้เอางบประมาณนะใช้เงินจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: กองทุน DE
0: กองทุน DE เนี่ยพูดสั้นๆไม่ได้นะฮะเป็นนะตามเขาเรียกว่าเป็นไปตามมาตรา23ในพ.ร.บ.นี้นะครับนะฮะจะแล้ววันที่17นะครับพฤศจิกา2568คือปีที่แล้วก็ประกาศแผนจะซื้อจัดจ้างพอถึงวันที่15ถึง22ก็เปิดประชาพิจารณ์ร่าง TOR เพราะเวลาร่าง TOR เสร็จเขาก็มีประชาพิจารณ์นะแต่ทั้งหมดนี้เราก็ไม่ได้รับรู้ฮะถูกไหมครับเพราะเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในวงจรนั้น24ธันวาคม2568ถึง26มกราคมก็ประกาศเชิญชวนให้นะมีการยื่นข้อเสนอเสร็จแล้วก็วันที่27มกราคมก็เปิดให้เสนอราคา27กุมภาผ่านมา1เดือนถึง11มีนาคม2569ก็ประกาศผู้ชนะแล้วก็เปิดเวลาให้อุทธรณ์ด้วยนะฮะสุดท้ายก็วันที่7เมษายนเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนก็คือได้ลงนามในสัญญานะฮะว่าจ้างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีผู้ร่วมเสนอราคาเนี่ย3กลุ่มและผู้ที่ชนะนี่ก็คือกิจการร่วมค้า TH นะครับซึ่งเสนอราคา 1,627 ล้านไอ้21ล้านบาทตามกว่าราคากลางที่กำหนดไว้ที่ 1,650 ล้านบาทนะครับนะอันนี้เป็นบทสรุปนะครับแล้วเราก็ได้ยินเรื่องนี้แล้วคนก็เริ่มตั้งคำถามว่าเอ้าโอ้นี่ใช้เงินกว่า 1,600 ล้านแล้วจะมาแจก AI ให้กับประชาชนคนไทย5ล้านคนมันก็มีคำถามตอนนั้นว่าจะแจกให้กับใครเขาก็บอกว่าจะให้ลงทะเบียนคุณโอ๊คจำได้ไหมจะให้ลงทะเบียนเดือนนี้มิถุนายนนี่แหละใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แต่วันนี้ก็ผ่านมากี่วันแล้วเนี่ยผ่านมา12วันแล้วเนี่ยนะปรากฏว่ามันมีคำซักถามมันเยอะแยะไปหมดมันว่าเอ๊ะยังไงมันมายังไงแล้วไปเอาใครมาเป็นผู้ชนะการประมูลแล้วก็ไปประกาศยังไงมันก็เกิดการขุดค้นกันเยอะแยะไปหมดถูกไหมครับ
2: ครับ
0: มันก็มีคำถามแล้วมีคำถามที่เป็นคำถามที่ตั้งข้อสงสัยโดยเฉพาะยิ่งความคุ้มค่ากับการใช้เงินกว่า600ล้านในการที่จะมาทำให้คนไทยเข้าถึง AI ถูกไหม
2: ครับ
0: ถามว่ามันคุ้มค่าจริงหรือเปล่าแล้วการเข้าถึงเนี่ยมันเข้าถึงได้1ปีพอ1ปีก็ครบแล้วนะครบแล้วก็หมดแล้วนะ
1: ก็หมดโควต้า
0: หมดโควต้าถ้าคุณจะใช้คุณต้องจ่ายเองนะทีนี้ถูกไหมครับแล้วยังไงก็หมายถึงว่านี่เป็นค่าแรกเข้าหรือว่าอะไรจะช่วยแค่ตรงเริ่มต้นอย่างนั้นเหรอแล้วก็คนเรานะครับมันจะทำอย่างนี้ได้จริงหรือเปล่านะฮะพูดง่ายๆว่าคนใช้ AI มาต้องเริ่มต้นจากเขาเรียกว่าผู้ใช้ถูกไหมครับหรือที่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า user ใช่ไหม
2: ครับ
0: แต่แล้วคนที่ใช้ AI จนเก่งเนี่ยต่อไปก็จะไปถึงจุดที่เขาเรียกว่าผู้สร้างสรรค์ผู้สร้างสรรค์ก็คือคนที่เขาเรียกอะไรแตกยอดหรือว่าไปใช้ประโยชน์จาก AI เอาไปทำงานยากๆอะไรต่างๆได้มากขึ้นถูกไหมครับ
1: ก็เหมือนเป็นครีเอเตอร์คนหนึ่ง
0: เป็นครีเอเตอร์คนหนึ่งจะเรียกว่าครีเอเตอร์ก็ได้จาก user บางคนตอนหลังก็มาเป็นครีเอเตอร
1: ์
0: ถูกไหมอย่างนี้เป็นต้นคือถ้าเราสามารถทำตัวเป็นครีเอเตอร์ได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถามว่าการจะไปถึงครีเอเตอร์ปั๊บเนี่ยต้องใช้ให้เป็นก่อนแล้วไอ้คน5ล้านคนเนี่ยใครแล้วเผลอๆมันจะไปทับว่าคนที่เขาใช้ AI อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่า AI ณวันนี้มันไม่ใช่ของใหม่ซะแล้วถ้าถึงแม้ว่าเราจะดูว่าทำไมตัวเลขคนไทยเข้าถึง AI เพียงแค่ 10.7 ล้านคนเนี่ยนะแต่ข้อที่จริงๆเนี่ยคนจำนวนไม่น้อยก็ใช้ AI แล้วนะตอนนี้นะแม้กระทั่งคุณโอ๊คหรือผมเนี่ยผมก็ใช้อยู่ถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่แปลว่าค่อยใช้แต่เราเป็นใช้ในลักษณะของผู้ใช้อ่ะนะออกมาในแนวผู้ใช้คือเป็นยูเซอร์เพราะเราก็ไม่ได้มีงานอะไรที่แบบจะต้องเอา AI มาเป็นตัวครีเอทมาเป็นตัวสร้างสรรค์อะไรต่างๆเนี่ยนะเนี่ย
1: ครับผม
0: เราในฐานะยูเซอร์เราก็พอใจแล้วแต่ดูรัฐบาลโดย DE ก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยเข้าไปถึงระดับเป็นผู้สร้างสรรค์เอา AI ไปใช้ประโยชน์ในการก็เรียกว่าไปพัฒนาเลยอย่างนั้นเนี่ยนะ
1: คร
0: ับตรงจุดนั้นแน่ตรงจุดนั้นเนี่ยมันก็เป็นคำถามว่าจะทำได้จริงหรือเปล่ามันไปถึงตรงจุดนั้นได้จริงหรือเปล่า ใน1 ปีที่มันจะเกิดได้เฉลยซึ่งก็ในแผน

0: ของ1ปีก็คือว่ามีเรื่องของการฝึกอบรมต้องการทำให้คนเข้าถึงแล้วก็มีการประเมินผลด้วยนะวัดผลด้วยว่าคุณเข้าถึงแล้วคุณสร้างสรรค์ได้จริงหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะก็มีแผนอยู่นะครับที่ผมเห็นเนี่ยก็มีแผนอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีหลักประกันถูกไหมครับโดยเฉพาะยิ่งคำถามว่า5ล้านคนนี้ใครจะได้รับไปแล้วได้รับไปเขาจะใช้หรือเปล่าใช่ไห
1: ม
0: หรือมันไม่เหมือนในอะไรอะโครงการไทยแลนด์ไอเนี่ยไทยช่วยไทยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งแน่นอนพอได้ไปมันมีกำหนดว่าภายใน1เดือนเนี่ยถ้าคุณไม่ใช้ก็ถูกตัดสินนะเพราะฉะนั้นคนก็ต้องไปใช้แต่ AI นี่ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ได้รับมาแล้วเนี่ยลงทะเบียนแล้วยังไงถูกไหมครับ
1: มัน
0: นี้ก็เป็นคำถามทีนี้พอมันมีคำถามขึ้นมามากมายในที่สุดปั๊บมันก็เลยมีการก็เรียกว่าอะไรกระทรวง DE ก็ประกาศบอกว่าอย่างนี้ก็ต้องมีการจัดแบบลักษณะเหมือนเป็นจะเรียกว่าเป็นการเสวนาก็ได้หรือจะเป็นคือจะบอกว่าเป็นฟอรัมก็ได้นะมีการซักถามเนี่ยนะครับนะเมื่อวันที่11ก็คือเมื่อวานเนี้ยเราก็ติดตามฟังอยู่นะผมก็ติดตามดูอยู่นะว่าตกลงจะมีใครมาบ้างแล้วก่อนที่จะมีการเสวนามีคนก็ถามว่าไอ้เสวนาครั้งนี้มันจะได้อะไรนะเหตุผลก็เพราะที่นี่เราก็บอกแล้วว่ากระทรวงดีอีเนี่ยนะครับได้เขาเรียกอะไรเซ็นสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่7เมษายน
1: หรือที่เขาเรียกว่า TOR ใช่ไหมอาจารย
0: ์หรือก็เรียกว่า TOR TOR ก็คือไอ้การจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะเป็นกติกาอะไรเงี้ยนะรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในนั้นหมดเรียบร้อยนะเขาเรียกว่าเซ็นสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพูดง่ายนะฮะเอาข้อเท็จจริงจริงก็คือไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แล้วเพราะมันเซ็นไปแล้วไงถูกไหมฮะแล้วก็บางคนก็บอกว่าสันนิษฐานว่าจ่ายเงินไปแล้วด้วยนะคุณโอ๊คฮะแต่ก็ตกลงเราก็ไม่ได้เห็นในตัวสัญญานะแต่เข้าใจว่ามันต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วแหละเพราะว่าจาก7เมษายนมาถึงวันนี้มันกี่เดือนแล้วนะ2เดือนเมษายนพฤษภาคมมิถุนายน2เดือนเต็มๆแล้วถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: อาจจะมีตัวเริ่มต้นแล้วเพราะว่าเขาให้คนลงทะเบียนแล้วไงถูกไหมฮะทีนี้วันที่11ที่ผ่านมาก็ถามบอกว่าอ้าวแล้วเมื่อเซ็นไปแล้วแล้วมันจะไปทำอะไรได้หลังจากฟังความเห็นแล้วเนี่ยจะทำอะไรได้คำตอบคือก็อย่างน้อยก็เผื่อจะพัฒนาอะไรขึ้นมาปรับปรุงอะไรขึ้นมาแล้วปรับปรุงได้ไหมมันก็ต้องเป็นไปตามสัญญาแล้วก็ยังงงกันอยู่ว่าเราจะเอามันจะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาถูกไหมครับเอาละอ้าวพอถึงเวลาก็มาคนก็มาอย่างที่บอกอ่ะก็มีทั้งผู้เชี่ยวชาญอย่างที่คุณโน้บอกว่ามีทั้งผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเลยอยู่ในวงการคนเป็นที่ปรึกษาคนที่ทำอะไรงี้ซึ่งรวมถึงเขาเรียกอะไรคณะของกระทรวงเลยแหละดีอีโดยเฉพาะถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีรัฐมนตรีประจำเนี่ยมายืนฟังอยู่ด้วยนะมายืนดูอยู่ด้วยนะครับนะโดยนำทีมก็โดยปลัดกระทรวงแหละนะฮะแล้วก็งานนี้ก็ต้องยอมรับว่าปลัดกระทรวงนี่ลงลุยเองเลยนะลงมารับหน้าเสือในการตอบคำถามอะไรต่างเหล่านี้แบบเล่นกันแบบตรงๆเลยนะฮะแล้วก
1: ็ผม
0: เอากันแบบเป็นถึงพิกถึงขิงกันพอสมควรทีเดียวนะครับสำหรับปลัดกระทรวงเนี่ยนะครับทีนี้พอเข้ามาฟังปั๊บเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วที่ดูแล้วเนี่ยมันเป็นการแถลงมากกว่าการเสวนาในตอนเริ่มต้นถูกไหมฮะเพราะว่าใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงครึ่งโอ้อธิบายชักแม่น้ำทั้ง5เยอะมากนะฮะในรายละเอียดว่าคนไทยจะได้ประโยชน์อะไรถูกไหมฮะซึ่งอันนี้เราก็ได้ยินมาแล้วแหละตั้งแต่ตอนยังไม่แถลงเนี่ยนะมีการพูดไปแล้วว่าจะได้อะไรทำให้คนไทยเข้าถึงยังไงอะไรคือข้อดีของการที่เราสามารถเข้าถึงในตัว AI แล้วถ้าต่อไปมันแอดวานซ์มันระดับโปรระดับพรีเมียมเนี่ยเราใช้ประโยชน์มันได้เต็มที่ถูกไหมครับแล้วก
1: ็
0: ทำให้คนไทยเราเนี่ยมันอะไรนะมีทักษะสำคัญเกิดตลาดแรงงานใหม่ขึ้นมาได้ใช่ไหมไม่ใช่ AI จำกัดอยู่เฉพาะผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเท่านั้นเพราะฉะนั้นให้ประชาชนคนทั่วไปได้ใช้เนี่ยจะทำให้ยกระดับนะทักษะความสามารถของคนไทยได้มากขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ผลักดันให้ประเทศเราเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปนะก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วด้วยแต่ไอ้ตรงเนี้ยพอถึงเวลาจริงปั๊บเนี่ยมันมีคำถามที่คนเขาจ้องจะถามอยู่ถูกไหมครับในการเสวนาครั้งนี้แต่พอถึงเวลาถามขึ้นมาก็โดนตัดบทไปเยอะโดนอะไรไปพอสมควรทีเดียวเพราะว่าดูกันไม่ค่อยตอบนะฮะแต่คำถามเนี่ยเราลองรวบรวมก็มาดูง่ายๆนะฮะเราคิดดู1ก็คือความคุ้มค่าของเงิน 1,600 กว่าล้านบาทเนี่ย
1: ครับ
0: ถามว่ามันคุ้มจริงหรือเปล่าที่เราจะจ่ายลงไปแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันได้อย่างนั้นจริงหรือเปล่าใช่ไหมฮะ

0: ตัวอย่างเช่นสมมุติอย่างเงี้ยคุณนกเราเสียเงินไป 1,600 ล้านเนี่ยเราจะทำให้คนไทยเรารู้ AI ขึ้นมาถึงประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์จริงเหรออื
1: ม
0: คุณโอ๊คคิดว่ารู้ AI คือรู้จัก AI หรือใช้ AI ถูกไหมครับมันอาจจะทำให้คนรู้จัก AI มากขึ้นถูกไหมครับแต่ไม่ได
1: ้
0: มันก็ไม่มีหลักประกันว่าจะเป็นคนที่ใช้ AI แล้วใช้ในขั้นที่เรียกว่านะ advance เลยก้าวหน้าเลยนะถูกไหมฮะ
1: ครับครับ
0: มันจะได้จริงเหรออันนี้คือมันเพราะฉะนั้นเงินที่ใช้ไปนี่มันมีอะไรเป็นตัววัดมันจะทำได้จริงเหรอถูกไหมครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราจำเป็นต้องใช้เงินขนาดนี้เชียวหรืออันนี้น่าสนใจนะเพราะว่ามีคนที่มีข้อมูลแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนจะใช้ AI มันก็มีคนปัจจุบันนี้มีคนจำนวนหนึ่งบริษัทห้างร้านหรือองค์กรหลายองค์กรเนี่ยเขาก็สมัครจะเรียกอะไรจ่ายเงินให้กับระบบ AI ที่เป็นแอดวานซ์อยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าทางกระทรวงดีก็บอกเนี่ยเดือนหนึ่ง600 700 800แต่ว่าเนี่ยพอไปเข้าโครงการเนี่ยเสียค่าเดือนหนึ่ง324 บาทเองถูกกว่าเดิมเยอะเห็นไห
1: ม
0: การดีลเนี่ยนะแต่บริษัทเหล่านั้นเนี่ยเขาใช้เฉพาะคนไงไอ้นี่มันเอามาโยนเหวี่ยงออกไปให้กับคนต้องเยอะแยะซึ่งบางคนมันไม่แน่ใจว่าเขาต้องการไปถึงระดับนั้นจริงหรือนะฮะแล้วจะทำให้คนนี้เข้าไปถึงคนเก่งเนี่ยขนาดคนที่เขาเรียนในไอ้ทางด้านเทคโนโลยีอะไรมาไม่รู้ต้องกี่ปีมันก็ยังไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงทุกคนนะถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: ทีนี้ไอ้คนไทยที่แบบไม่ค่อยมีพื้นฐานแล้วก็คนที่ไปนั่งขอโทษทีไปนั่งเสวนาเนี่ยอาจจะเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ก็อยากจะยกระดับก็ได้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าดูท่าทางแล้วไม่น่าจะรู้เรื่อง AI เทคโนโลยีอะไรเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าจะมีความสนใจอยากจะยกระดับขึ้นก็ได้ไม่แน่ถูกไหมครับ
1: อยากรู้เท่าทันอยากเอาไปใช้งานต่อใน
0: ต่อไป
1: ช่วงวัย
0: ไอในการทำงานไม่จำเป็นจะต้องขึ้นรถที่เขาไปรับมาก็ได้ถูกไหมครับนะฮะถึงนี้เป็น
1: รถเนี่ยนะครับหรือเปล่าจ๊ะ
0: ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ไงมันเป็นจับค่ารถอะไรที่ไหนสักที่หนึ่งนะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมันก็ดูแปลกๆสำหรับคนกลุ่มคนที่มาฟังแต่มันก็มีตัวจริงที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเข้ามาแทรกอย่างนี้ที่หนึ่งอันที่หนึ่งก่อนว่าไอความคุ้มค่าเนี่ยเป็นคำถามที่หนึ่งเลยแล้วเป็นคำถามที่สำคัญโดยเพราะว่าเงิน 1,600 ล้านมันไม่ใช่เงินถูกนะถ
1: ู
0: กไหมคำถามมันก็ต้องแรงเลยว่าเอ้ยเอาจริงเหรอนี่แน่ใจเหรอนะฮะอันที่หนึ่ง อันที่สองมันมีคำถามว่าแล้วคนที่มันใช้ AI ฟรีอยู่แล้วทำไมเราต้องไปเสียเงินนะครับเหตุผลก็คืออย่างนี้นะมันมี AI ที่ฟรีอยู่แล้วแล้วมีคนยกตัวอย่างให้ฟังว่าวันนี้หน่วยงานภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีที่ชื่อ OKMD OKMD ย่อมาจากคำว่า Office of Knowledge Management and Development ภาษาไทยก็แปลว่าสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เป็นองค์การมหาชนนะอันนี้สังกัดอยู่ในสำนักนายกรัฐมนตรีมีแอปพลิเคชัน AI แบบเดียวกันกับอันนี้เลย THAI Passport ใช้ให้ใช้ฟรีอยู่แล้วไปดาวน์โหลดใช้กันได้วันนี้เลยโครงการนั้นมูลค่าเพียงแค่ 2.4 ล้านบาทเท่านั้นเองนะ
1: ราคาถูกนี่เป็นต้นถูกกว่าหรือว่าเขาคิดอย่างนี้อาจารย์ถูกกว่ามันจะไปดีเท่าได้ยังไง
0: อันนี้หน่วยงานที่ใช้เลยนะหน่วยงาน OKMD ใช้นะแล้วก็ใช้เงินจริงๆแค่ 2.4 ล้านบาทแล้วที่งานนี้เนี่ยที่เอามาใช้5 ล้านคนเนี่ยใช้ก็ไป 1,600 ล้านโอ้โหนี่มันต่างกันได้ขนาดนี้เฉลือ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะแล้วสมมุติอย่างนี้คุณนกถ้าเราต้องการที่จะให้คนเข้าถึง AI มากขึ้นเนี่ยรัฐบาลใช้วิธีการอะไรประชาสัมพันธ์หรือว่าชี้นำหรืออะไรก็แล้วแต่ให้คนไทยเข้าไปใช้ไอ้พวก Open AI ทั้งหลายเนี่ยนะพวก ChatGPT พวก Gemini พวกอะไรพวกนี้นะอธิบายขยายความให้คนเห็นประโยชน์แค่นี้ผมก็เชื่อว่าคนพอเข้าใจเสร็จมันก็จะเข้าไปใช้กันลองกันใช้กันเนี่ยนะเพราะว่าเอาแค่เอาไอ้โปรแกรม AI ฟรีให้คนรู้จักแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆพัฒนาต่อยอดตัวเองไปแหละถ้ามาใช้ปั๊บมันได้ประโยชน์เนี่ยนะแล้วใครงานใครที่มันจำเป็นจะต้องใช้ความลึกล้ำของ AI เข้ามาช่วยเนี่ยมันก็จะเข้าถึงเองแหละถูกไหมครับ
1: คร
0: ับแต่ทีนี้เขาจะแหมจะทำเร่งร้อนให้มันได้วัดผลได้ภายใน1 ปีแล้วตัวเลขมันกระโดดจากการเข้าถึง AI ที่เป็นแค่ 10.7% จะกระโดดขึ้นมาเป็น 23% เนี่ยยอมจ่ายเงินไป 1,600 ล้านมันก็เป็นคำถามว่ามันคุ้มจริงเหรอนะอันนี้อันที่2ก็คือจริงๆไอ้แล้วเอาข้อจริงปั๊บเนี่ยมันมีข้อจำกัดหรือเปล่า
1: จาก
0: คนประมาณ5ล้านคนสมมุติ

0: เกิดไปใช้พร้อมๆไปขึ้นมาเนี่ยนะไปใช้พร้อมๆไปขึ้นมาเนี่ยถามว่ามันรับไอ้พีคสุดมันได้เท่าไหร่เนี่ยแล้วมันจะเกิดระบบที่เขาเรียกอะไรเหมือนเราเข้าเน็ตไม่ได้เน็ตล่มเนี่ยนะสมมุตินะ
1: ครับครับ
0: ไอ้ AI นี่มันถ้ามันเข้าไปพร้อมๆกันแบบเป็นสมมุติมันเกิดป๊อกเข้าไปได้จังหวะช่วงมันเป็นอะไรช่วงพีคเอาไอ้ช่วงชั่วโมงที่แบบคนก็เกิดอยากจะใช้พร้อมๆไปขึ้นมาเนี่ยมันตรงเข้าไปเป็นแสนเนี่ยตัวเลขเป็นแสนเนี่ยมันจะติดขัดอะไรไหมถูกไหมครับ
2: จะไหวไหม
0: ตรงน
2: ี้
0: ตอบได้ไหม
2: นะ
0: แล้วก็เขาไปจับโป๊ะตรงนี้เจอด้วยไปเจอตรง presentation ไงฮะว่าเขาบอกว่าไอ้โทเค็นเนี่ยนะโทเค็นของ AI ที่ใช้เนี่ยนะมัน unlimited แปลว่าไม่จำกัดใช้ได้เต็มที่แต่ปรากฏว่าบนจอที่นำเสนอเนี่ยมันประกาศชัดเจนว่าใช้ได้แค่ 10,000 เครดิตต่อวันนะ 10,000 เครดิตต่อวันนะอันเนี้ยมันออกมาอ้าวแล้วไหนประกาศบอกว่าใช้ได้ไม่มีข้อจำกัดนะฮะ
2: เอ
0: าต่อไปจะมาเอ๊ะมันชักเอ๊ะมันไม่ตรงกับที่แถลงมาแล้วนะไม่ตรงกับที่ชี้แจงมาแล้วนะถูกไหมฮะ
2: ครับ
0: เสร็จแล้วไล่กันต่อไปเขาก็พบว่าในการที่จะมีทำโครงการนี้ขึ้นมามันต้องตั้งราคากลางถูกไหมฮะแล้วคนก็ต้องมีการเขาเรียกอะไรคิด TOR ต้องเขียน TOR คนเขียน TOR ก็ไปเอาผู้เชี่ยวชาญไปเอาผู้ที่อยู่ในวงการของ AI เนี่ยนะมาถูกไหมครับเอามาเป็นผู้เขียนกำหนดไอ้ราคากลางอะไรต่างเสร็จแล้วพอถึงเวลาประกวดนะแข่งขันในการแข่งขันในการบิดงานเนี้ยประมูลงานนี้ผู้ชนะก็คือคนหนึ่งในผู้ชนะก็คือคนที่อยู่ในผู้ที่เป็นผู้ร่าง TOR ฮะ
2: ครับ
0: มันอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ฟังแล้วแปลกมากถูกไหมครับแล้วเป็นคำถามที่ถูกถามตรงไปยังปลัดกระทรวงดีปลัดกระทรวงก็ยอมรับแล้วก็คำอธิบายผมฟังแล้วก็มึนๆเหมือนกันบอกอ้าวไอ้ราคาเนี่ยจะให้ทำกันเองมันไม่ได้ TOR ทำกันเองไม่ได้เพราะเราต้องไปผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมต้องเอาผู้เชี่ยวชาญมาทำต้องเอาเพราะนั้นเราจะไปกำหนดราคากลางเองได้ไงเราไม่ค่อยรู้แล้วไม่มีรายละเอียดก็ต้องเอาพวกนี้มาทำแต่มันตลกก็คือเอามาทำแล้วให้เขาสามารถประมูลที่จะแข่งขันได้ด้วยเออ
2: ครับ
0: เออมันก็แปลกดีนะว่ามันทำยังไงอ่ะนะอย่างเงี้ยสมมติว่าอะไรอ่ะให้คุณโอ๊กเป็นกรรมการออกข้อสอบใช่ไหมฮะแล้วถึงเวลาจริงก็ให้คุณโอ๊กมาร่วมสอบด้วยโอเคไหมครับนะฮะ
2: ก็กรรมการก็รู้ทุกโจทย์อยู่แล้วอาจารย
0: ์เออเอ้มันดูมันแปลกๆไหมฮะ
2: รู้โจทย์รู้คำตอบหมดแล้วอ่ะรู้ไส้รู้พุงในคำตอบหมดแล้ว
0: ตอนเนี้ยมันแปลกไหมนะอันนี้มันคือคำตอบมันตอบยังไงอะนะอันนี้ระดับปลัดกระทรวงนะไม่ใช่ธรรมดานะแล้วก็คำถามที่ข่าวบอกเฮ้ยไอ้ลักษณะที่มันทำคราวนี้รู้สึกจะมี8ลายที่เข้ามาหาข้อมูลใช่ไหมแต่ถึงเวลาคือราคาจริงมัน3ลายอันนี้ก็เหมือนเป็นไปตามปฏิกานะถูกไหมฮะ
2: ให้มีคู่เทียบ
0: เชิญนั่งโบกฮะ
2: ให้มีคู่เทียบใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่มีคู่เทียบถูกต้องทีนี้ปรากฏว่าถึงเวลาจริงปั๊บเนี่ยพอมันได้ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เหมือนราคามันต่างกับราคากลางนิดเดียวเห็นไหมมันรู้นะรู้ราคาจัดการได้เรียบร้อยแล้วเขาถามว่าเอาอย่างนี้มันล็อกสเปคกันไหมเนี่ยใช่ไหมฮะ
2: หรือเปล่า
0: ก็หมายความว่าไปเขียน TOR ไว้แล้วก็ใช่ไหมไอ้เวลาคนที่เข้ามาแข่งขันจริงๆก็คือคนที่รู้ TOR หมดแล้วเนี่ยเออมันเหมือนเขียนสเปคให้ตัวเองเลยนะจริงๆอะถูกไหมฮะ
2: ครับครับ
0: ล็อกสเปคไหมคำถามว่าล็อกสเปคหรือเปล่าหรือว่าหัวกันได้ไหมหัวกันหรือเปล่าวันนี
2: ้
0: แล้วประหลัดตอบว่าไงประหลัดบอกว่าไอ้มันจะล็อกสเปคหรือการที่เรียกว่าหัวหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเขาไม่ได้หัวต่อหน้าเราโอ้โหฟังแล้วสุดยอดจริงๆครับ
2: มันก็ตรวจสอบได้สิ
0: ท่านประหลัดนี่สุดยอดจริงๆครับนะฮะก
2: ็
0: คือตอบไม่ได้หรอกเพราะก็ไม่ได้ทำต่อหน้าเราเออมันดีนะเออนะฮะคือมันก็เป็นคำถามที่แบบเออมันก็เป็นคำถามที่จริงๆอะนะว่ามันก็ดูแปลกๆแล้วคนที่มาได้รับไอ้เรื่องของอันเนี้ยเขาก็มีคำถามบอกว่าเห็นมีความสนิทสนมชิดเชื้อจริงๆก็รู้บริษัทผมก็รู้จักบริษัทนี้นะฮะบริษัทนี้เป็นบริษัทที่แบบอะไรอ่ะรู้จักไหมรู้จักกับรัฐมนตรีไหมนะแต่แล้วรัฐมนตรีก็ออกมาตอบเองว่ารู้จักแต่ก็ไม่ใช่รู้จักคนเดียวคนเรามันอยู่ในวงการมันก็ต้องรู้จักคนทั่วไปหมดแหละใช่ไหม
2: ครับ
0: นะแต่ผมรู้จักผมเป็นรั

0: รัฐมนตรีอ่ะแต่กระบวนการของการอะไรจะซื้อจัดจ้างมันชุดหนึ่งผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวอะไรกับเขาใช่ไหมฮะแต่ก็ไม่รู้นี่นะอย่างนี้เป็นต้นมันก็เข้าใจได้แล้วตอนหลังก็มันมีภาพของความสนิทสนมด้วยซ้ำไปที่ปรากฏออกมาถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับ มันก็มีคำถามว่ามันเหมือนเป็นโครงการที่จับเข้ามาเพื่ออะไรอ่ะสำหรับคนที่รู้รายละเอียดนะแล้วก็รู้จักอะไรยังไงถึงได้มาเป็นคนที่ได้โครงการนี้ไปเนี่ยนะแล้วเงินมันไม่ใช่น้อยนะแล้วก็มันมีไอสเปคที่ไปปรากฏแปลกๆที่กำหนดอยู่ในเงื่อนไขของ TOR ซึ่งฟังแล้วมันก็แปลกโดยวิธีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ว่าจะต้องมีการอะไรส่งไปยังไอบนจอนะที่ไปร้านสะดวกซื้อพูดง่ายๆนะฮะ
2: ครับอาจารย
0: ์นะร้านสะดวกซื้อนะจำนวนเท่าไหร่อ่ะกี่หมื่นเป็นตัวเลขเยอะเลยทีเดียวนะเนี่ยนี่กำหนดไว้เลยนะโทษทีต้องประชาสัมพันธ์ผ่านจอดิจิตอล 6,000 จอกับ 1,500 สาขาทำไมอ่ะอันนี้ทำไมมันมีติ่งอันนี้เข้ามาอยู่ใน TOR ด้วยนะข้อกำหนดนี้มันมาอย่างไรถูกไหมฮะแล้วก็ปรากฏว่าพบว่ามันมีเจ้าของคนที่สามารถดำเนินการเรื่องนี้เป็นจัดการอุปกรณ์นี้เพียงรายเดียวเท่านั้นนะฮะ
1: ครับ
0: รายนี้ผมก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นใครถูกไหมครับนะฮะเน
2: ี่
0: ยว่าทำไมมันจะต้องไอ้มีไอ้ตัวนี้ติ่งขึ้นมาที่เราทำไอ้โครงการทางด้าน AI แต่ทำไมมันถึงมีเรื่องประชาสัมพันธ์มีไอ้จอไอ้ตัวต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเพื่ออะไรถูกไหมฮะมันมีติ่งอะไรเพิ่มเติมขึ้นมามันก็ดูแล้วมันก็แปลกๆนะฮะแล้วก็จะต้องผ่านสื่อทำอะไรทำคลิปวิดีโอสั้นทำอินโฟกราฟิกเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 คนอันนี้ก็จะมีงานทำในพวกนี้ขึ้นมาอีกพอสมควรแหละนะแต่จะเข้าถึงไม่เข้าถึงจริงก็ยังไม่
1: ร
0: ู้มีเรื่องของการจัดอบรมโครงการให้กับผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนนะ 2,222 แห่งทั่วประเทศเหมือนก็มีกิจกรรมเกิดขึ้นเลยนะครับคุณนกก็ไปเหมือนไปทางวิสาหกิจชุมชนไปทั้งอะไรทั้งหลายนี่แหละนะฮะกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เขาเรียกว่าทำเป็นบูตแคมป์อันมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยนะที่บอกเนี่ยนะสามารถไปทำบูตแคมป์ให้แก่ผู้ที่สนใจรวม 4,000 คนใน4ภูมิภาคนะทำซะเต็มที่เลยได้ 4,000 คนนะแต่ว่าจะแจก AI นี่5 ล้านอันเอ
1: ้
0: ย5ล้านคนนะแต่ปรากฏว่าพอทำให้บูตแคมป์ได้แค่ 4,000 คนใน4ภูมิภาคนะฮะเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึงความรู้เพิ่มเติมในการใช้งาน AI ตอนเริ่มแล้วมันได้ 4,000 คนนี้มันได้เยอะมากขนาดนั้นเฉลยฮะถูกไหมฮะ
1: เป็นนำร่องมากกลุ่มนำร่องแกนนำอะไรแม่อาจารย์แบบแกนนำร่อง
0: ก็จะแกนนำร่องแล้วไอ้ AI 5ล้านคนนี่มันร่องใหญ่อย่างเลยฮะโยนไปต้องเยอะขนาดนี้เลยทำไมไม่เอาคนที่มีความต้องการจริงๆถูกไหมครับ
1: คร
0: ับนะพอถูกถามไปถามมาชักลวนแล้วสิสุดท้ายมันก็เกิดเป็นอะไรเกิดเป็นแนวคิดขึ้นมาจากข้อเสนอที่ว่าจ
2: ่
0: ายเท่าที่ใช้คำนี้เป็น
2: จ่ายเท่าที่ใช้จ่ายเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นพอไม่ต้องจ่าย
0: เพิ่มมีเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นนะฮะไม่แต่ว่างานนี้มันเปิดก็เรียกอะไรถ้าเป็นภาษาการทำงานเขาเรียก blanket order blanket order คือเปิดเป็นวงไว้เลยใช่ไหมต้องหมดเนี่ย 1,621 ล้านบาทนะอันนี้เป็นแบบภาพเต็มเลยถ้าคุณใช้ได้ทั้งหมดก็รับไปแต่ถ้าคุณเกิดมีคนใช้อยู่แค่สักประมาณเท่าไหร่สองแสนคนสองนะ300คนก็จ่ายเท่านั้นนะมันก็สุดท้ายนี่ก็ออกมาเป็นแนวนี้ออกมาเป็นแนวว่าจ่ายเท่าที่ใช้โดยยังยืนยันที่อยากจะเขาเรียกอะไรอยากจะต้องเดินหน้าอันนี้ต่อไปจะไม่ถอยถูกไหมฮะ
2: ครับครับ
0: แต่ว่ามีกระแสของคนถามบอกว่าไม่ถอยเหรอเนี่ยเพราะว่าดูเหมือนมาตั้งหลักใหม่ดีกว่าไหมเพราะเอาเข้าจริงปั๊บเนี่ยนะครับณวันนี้เนี่ยรายละเอียดเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่กับเรื่องนี้ถูกไหมครับโดยเฉพาะยิ่งการเข้าถึงของคนที่5ล้านคนเนี่ยคุณมีสเปคยังไงถึงแม้จะประกาศว่า5ล้านคนเนี่ยถ้าคนไหนมาลงทะเบียนไว้แล้วปรากฏว่าได้ใช้ก็จะตัดสิทธิ์เข้าไปให้กับคนอื่นมันก็นั่นแหละ แสดงว่าคุณไม่ได้เช็คความต้องการจริงๆแต่คุณตั้งเป็นตัวเลขมาเพื่อทำโครงการนี่ถูกไหมฮะก็ผมอยากจะใช้5 ล้านคนแต่จริงๆคนอยากจะใช้คนอยากจะเข้าถึง AI จริงๆเนี่ยที่เขาต้องแบบมี

0: ความจำเป็นต้องใช้ AI จริงเนี่ยมันมีกี่คนถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: เอาเป็นว่าทุกวันเนี้ยกว่าที่จะให้คนมามีไอ้สมาร์ทโฟนกว่าจะให้คนมามีเน็ตใช้กันเนี่ยนะมันก็เหนื่อยอยู่แล้วแล้ววันนี้จะให้อยู่ๆมี AI แล้วมันจะมีสักคนกี่คนที่จะใช้ AI ได้ถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ คนก็รู้อยู่แล้วว่า AI มันมีประโยชน์แต่มันไม่รู้จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรมันยังไม่ถึงวาระที่มันจะใช้ประโยชน์อะไรมันจะเอาไปทำอะไรถูกไหมครับเห็นไหมฮะจะไปทำภาพวิจิตรพิสดารหรือจะไปทำอะไรนั่นขึ้นมาอย่างนั้นเหรอมันก็ไม่ใช่นะ
1: เอาไปสร้างสรรค์ต่ออย่างเงี้ยเหรออาจารย
0: ์เออใช่จะทำยังไง
1: แต่มันไม่ได้ทำได้ง่ายๆเพียงครั้งแรกเลยนะอาจารย์มันโอ้โหค่อนข้างยาก
0: คือผมก
1: ับที่จะใส่ลงไปนี้ต้อง
0: มัน
1: ใช่
0: คือถ้าเกิดเขาทำว่าสมมติทำเป็นไอ้มีเรื่องของการพัฒนาให้คนดูที่ว่าความสนใจของคนที่อยากจะนำ AI มาใช้งานเนี่ยนะให้ลงทะเบียนจริงๆเลยเนี่ยสมมติเนี่ยนะให้ลงทะเบียนความต้องการก่อนนะดูเนี่ยนะแล้วก็มีความต้องการสักขนาดไหนแล้วคุณจะไปใช้งานอะไรแบบสอบถามมีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ทำเป็นลักษณะเหมือนไพลอตนะเทสเนี่ยนะสนับสนุนให้เขาได้เข้าถึง AI แล้วก็พัฒนาทำลักษณะเหมือนในอะไรนะซิลิคอนวัลเลย์ของอเมริกาเนี่ยนะให้พัฒนาขึ้นมาอย่างเงี้ยนะค่อยๆยกระดับมาไอซิลิคอนวัลเลย์นี่เขาไม่ได้ทำทั้งอเมริกาเนี่ยเขาทำแค่ตรงไอจุดตรงนั้นเท่านั้นเองถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เขาทำตรงจุดเท่านั้นเองไอวัลเลย์ก็เหมือนเป็นเมืองมหาวิทยาลัยอ่ะเมืองเรียนด้วยกันเนี่ยมันก็ยกระดับสร้างโอ้โหคนที่เป็นอะไรทำไอพวกไอธุรกิจสตาร์ทอัพใหญ่ๆเนี่ยนะไอเฟซบุ๊กก็เกิดจากที่นั่นนะโปรแกรมอะไรทั้งหลายเราเนี่ยเกิดจากที่นั่นทั้งนั้นเนี่ยมันเกิดจากคนไม่ได้เยอะนะแต่ของเราที่จะโยนไปเพื่อให้ได้จำนวน5ล้านคนเพื่อให้มีตัวเข้าถึงเนี่ยแหมไม่อายใครประเทศไทยเรามี 23%
1: มันเหมือนเอาไปซื้อเขาเรียกว่าไปซื้อบัตรในการที่จะเพิ่มจำนวนคนที่เข้าถึงดิจิตอลนะอาจารย
0: ์ใช่ใช่มันก็เป็นคำถามมาว่าเราต้องไปจ่ายเงินขนาดนั้นเฉลยแล้วมันคุ้มค่าจริงเหรอมันวัดผลอันนี้ได้จริงเหรอถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: ทำเพื่อใครแล้วก็ไอ้เงื่อนไขของการได้มาซึ่งผู้เข้ามาเป็นผู้ชนะการประมูลก็ดูไม่ค่อยโปร่งใสเลยนะฮะทีนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็เป็นคำถามนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางกระทรวงเองก็พยายามบอกว่าก็รับฟังแล้วก็จะแก้ไขสุดท้ายก็มาจบตรงที่ว่าก็คิดว่าจะเดินหน้าพร้อมกับนะจ่ายเท่าที่ใช้พูดง่ายนะฮะ
1: จ่ายเท่าที่ใช้แต่ว่าก็ต้องเช็คอีกนะใช้เท่าไหร่จริงๆหรือเปล่าน
0: ั่นแหละสิ
1: เพราะตัวเลขก็ยังมันเรื่องของตัวเลขเนี่ยมันมีช่องโหว่ช่องว่างที่เป็นปัญหาได้เสมออาจารย
0: ์ใช่เยอะเลยด้วยถูกไหม
1: ครับ
0: เยอะเลยแล้วเข้ามากันอีท่าไหนยังไงเหมือนคุยกันเรียบร้อยแล้วมันก็ถึงได้เข้าได้มาได้งาน
1: เขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยท่านปลัดDE นี่เป็นเดอะแบกเลยนะอาจารย
0: ์เดอะแบก
1: เดอะแบกเลยโอ้โห
0: รับหน้าเสือกับนั่นเลยนะ
1: ใช่ก็หลายคำถามถูกพุ่งเป้ามาแต่ก็อย่างที่อาจารย์ปิดท้ายเลยครับเมื่อกี้ก็คือมันสุดท้ายแล้วมันคือมันมีการเซ็นลงนามไปเรียบร้อยแล้วซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วจะเปลี่ยนแปลงยังไงมันก็หนีจาก TOR ไม่ได้
0: ผมได้ยินคำพูดที่พูดเนี่ยทุกอย่างเนี่ยทำเพื่อประชาชนทุกอย่างเราคำนึงพึงเพื่อประชาชนเสร็จแล้วก็มีคำถามบอกว่าท่านยกเลิกไปได้เหรอไอ้สัญญาเนี่ยถ้ายกเลิกเราก็จะโดนฟ้องนะ
1: จับ
0: คนลงนามจะโดนฟ้องนะก็โดนฟ้องเพื่อประชาชนดิก็เอาสินะฮะเพราะว่ามันก็ประหยัดเงินแล้วมันเริ่มต้นใหม่หรือว่าทำสิ่งใหม่ที่มันอะไรนะรับฟังความคิดเห็นดูช่องทาง
1: ค
0: ือให้มันมีความรอบครอบกว่านี้ไม่ใช่ไปมุบิบมุบิบรวมกันเองบอก34วันนี่ยาวนานแล้วมันก็ไม่ใช่อ่ะถูกไหมฮะมาถึงวันนี้แล้วไอ้เทคโนโลยีนี่มันพัฒนาเร็วมากนะ
1: ครับ
0: ไอ้ที่มาพูดถึงพวกเจ้าใหญ่ๆ14เจ้าวันนี้มันก็มีเพิ่มอีกแล้วนะแล้วแต่ละเจ้าก็มีแอดวานซ์มานะฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไม่ง่ายนะเรื่องนี้นะถูกไหมฮะ
1: แน่นอนมันเป็นเรื่องที่หนึ่งคือตัวโครงการเองก็ไม่ง่ายสองคือคนใช้เองก็ไม่ง่ายสามสุดท้ายแล้วการวัดผลที่วัดหรือว่าการดูเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลจริงๆก็ไม่ง่ายอีก
0: ไม่ง่ายถูกต้องเลย
1: ครับก
0: ็ใช่ครับ
1: เป็นหนึ่งเรื่องนะที่เป็นโจทย์ใหญ่ของกระทรวงดีเลยแล้วก็ของรัฐบาลด้วยซ้ำไปผมว่าว่าจะออกมาใน

หน้าไหนนะอาจารย์คือหน้าแรกนี่ออกมาแล้วคือใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นแต่มันจะเป็นอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าผมว่าก็ต้องดูอีกช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็

0: ะครับนะฮะเรื่องนี้ก็ตามต่อแน่เพราะว่าเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวต้องเนี่ยวันที่ลงทะเบียนใครได้ใส่ใจได้ใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย
1: ์ครับครับใช่
0: ครับครับก็วันนี้สัปดาห์นี้ขอบคุณอาจารย์เสน่ห์มากเลยครับ
1: ครับขอบพระคุณนะครับแล้วพบกันสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับก็ไขปมคนในข่าวกับอาจารย์เสน่ห์นะครับวันนี้ก็ได้อีกมุมมองเกี่ยวกับประเด็นที่เราตั้งไว้ไทย AI Passport นะครับหยุดไหมหรือไปต่อนะครับก็เรื่องนี้ก็เห็นอีกมุมมองข้อสังเกตนะครับที่อาจารย์เสน่ห์ทิ้งไว้ให้ก็มีอะไรที่ยังคาใจหลายๆท่านที่ไปร่วมเสวนาในเมื่อวานที่ผ่านมานะครับรวมไปถึงคนที่ติดตามข่าวสารมาโดยตลอดด้วยนะครับก็ในมุมดีมีในมุมที่คาใจก็มีอ่ะเรื่องนี้ก็ต้องอยู่ที่ข้อมูลประจักษ์ที่จะทำให้มันคลายข้อสงสัยคลายความคลางแคลงใจนั่นเองนะครับก่อนที่จะเบรกนะครับบ้านไหนที่ยังใช้ชีวิตอยู่กับการทอดแล้วก็นิยมที่จะชื่นชอบนะในการกินอาหารที่ทอดน้ำมันเยอะๆเนี่ยนะครับแต่ว่ายังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันไว้ที่บ้านอาจจะพลาดโอกาสสำคัญนะครับขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811ครับตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกครับแต่ยังคงความกรอบแบบสับรุ่นนี้จุใจถึง4ลิตรครับใช้งานง่าย2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำครับตัวหม้อเคลือบกันติดครับล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดมาพร้อมกับมาตรฐานมอกและประกัน1ปีเต็มครับพิเศษสุดๆถ้าตัดสินใจตอนนี้จากราคาปกติ 3,500 บาทเราหั่นราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังได้ที่คีบสแตนเลสและกระดาษรองทอดไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คครับรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 ครับโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับพักกันสักครู่ฮะ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมเสือโอ๊กนะครับช่วงนี้มาคุยในมุมมองด้านจิตวิทยากันบ้างดีกว่าครับวันนี้อยู่กับดร.พึ่งครับอาจารย์อรัญญาพงษ์สะอาดนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการเรียนรู้และพัฒนาตนเองภาครัฐและเอกชนนะครับก็สวัสดีครับอาจารย์พึ่งครับ
2: สวัสดีค่ะคุณโอ๊คสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ครับก็ตอนนี้ก็สัญญาณของ Facebook เองก็เริ่มกลับมาแล้วแต่ว่าก็ยังหน่วงๆอยู่นะครับหน่วงๆอยู
2: ่
1: เอาเป็นว่าใครที่ติดตามทางช่อง Facebook ก็อาจจะตามลองดูก็ได้ครับรีเฟซบ่อยๆ
2: ใช่
1: รีเฟซบ่อยๆ
2: เทคโนโลยีเนาะพอเราใช้ชีวิตขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีแล้วก็ต้องทำใจหน่อยนึง
1: ใช่ๆบางทีมันไม่ใช่ของเราที่ดูแลโดยตรงนะอาจารย์พึ่งครับอาจารย์พึ่งในมุมมองเกี่ยวกับที่เราไขปมกันในวันนี้ครับมันเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้วยเช่นกัน AIทางภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญแหละก็อยากที่จะให้คนไทยแบบได้รู้จักแล้วก็ใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่าในเรื่องของการข้อสงสัยมันมีอยู่แล้วแล้วก็ต้องชี้แจงก็ถูกต้องแหละแต่ว่าข้อคำชี้แจงกับข้อเท็จจริงเนี่ยมันยังทำให้สังคมมองว่ามันยังขัดแย้งกันแล้วก็ความกระจ่างมันก็ยังไม่มีเนี่ยเรื่องนี้มันบ่งบอกอะไรได้ไหมการออกมาเสวนาการออกมาแถลงการออก

0: มาชี้แจงอะไรแบบนี้ที่มันยังแม้จะออกมาแล้วก็ยังไม่ทำให้เกิดความคลายความสงสัยได้ครับอาจารย์พึ่ง
1: ชัดเจนแล้วความชัดเจนยังไม่มีคือประเด็นไม่มีไอ AI passport เนี่ยสมมติว่าเราตั้งว่ามันหยุดหรือว่าควรจะไปต่อเราจะมาชวนกันวิเคราะห์ในมุมเศรษฐกิจเทคโนโลยีเนาะแล้วก็จิตวิทยาสังคมนี่คำถามเราจะตอบว่ามันหยุดหรือไปต่อจริงๆแล้วเนี่ยต้องตอบแบบนี้ถ้าไปต่อได้แต่มันต้องโปร่งใสเนาะจนคนในสังคมหายสงสัยเพราะว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐคือจะต้องฝั่งทราบอยู่แล้ววงเงินนี้มันประมาณ 1,600 ล้านเนาะแล้วก็ถ้าหากว่าทำได้จริงๆเนี่ยมันจะสามารถยกระดับทักษะดิจิทัลของประเทศได้นะแล้วเป้าหมายของเขาเนี่ยจริงๆแล้วมันดีคือมันให้ความสำคัญกับการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุณโอ๊คคิดเหมือนอาจารย์ไหมว่าเราหนี AI ไม่ได้
0: ครับ
1: เราหนีไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะใช้มันยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่า
0: อ๋อถูกครับเพราะว่ามันหนีไปมันก็เท่านั้นน่ะเนาะจริงแต่ว่าปรับการอยู่ร่วมกันน่ะ AI กับมนุษย์ทำงานยังไงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือว่าช่วย อะไรที่มันเป็นเสริมความปลอดภัยเสริมระเบียบวินัยอะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้องให้การทำงานเรามันมีประสิทธิภาพมากขึ้นทีนี้ถ้าเรามองโครงการเนี้ยคำถามที่มันถูกตั้งมากมันไม่ใช่แค่เรื่อง AI อย่างเดียวแต่มันพ่วงไปถึงความไว้วางใจต่อการใช้งบประมาณของรัฐด้วยคุณโอเ
0: ค
1: ด้วย
0: ครับผมครับผม
1: พอเราได้ยินตัวเลข
0: งบประมาณก้อนมันใหญ่1,600ล้าน
1: ใช่มันเกิดคำถามโดยอัตโนมัติว่าคุ้มหรือเปล่า
0: ครับ
1: ใครได้ประโยชน์และโปร่งใสหรือไม่เพราะงั้นสิ่งที่สังคมกำลังส่งเสียงมันอาจจะไม่ใช่เรื่อง AI อย่างเดียวนะคะแต่มันเป็นเรื่องความเชื่อมั่นต่อกระบวนการตัดสินใจของรัฐในการใช้เงินก้อนหนึ่งเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วมันจะเกิดผลดีหรือมีประสิทธิภาพจริงหรือเปล่ากระบวนการมันโปร่งใสจริงหรือเปล่าต่างหาก
0: ครับซึ่งเนี่ยแหละมันก็เป็นคำที่สังคมยังไม่ไว้วางใจก็ตรงนี้แหละเรื่องของความโปร่งใสหรือเปล่ามันจะทำยังไงก็พอเอาขั้นแรกเลยอ่ะอาจารย์พึ่งตั้งเวทีเสวนาแต่สุดท้ายแล้วเวทีเสวนาคนก็บอกว่าตั้งมาแล้วยังไงอ่ะมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าไอ้ตัวโครงการมันลงนามสัญญาไปแล้วว่ะมันต้องมีแน่ๆอะไรเงี้ย
1: แต่ที
0: ่
1: สำค
0: ั
1: ญก็ค
0: ือ
1: ว่ามันความชัดเจนของมันอ่ะในการจะเดินหน้าแต่ถ้าหยุดตรงตอนนี้เนี่ยมันก็อาจจะไปถึงเรื่องของต้นทุนนะถ้าเราหยุดเนี่ยเพราะว่าเราเดินหน้าไปแล้วเนี่ย
0: มันก็
1: จะต้องช่วยกัน
0: ครับ
1: ก็อาจจะต้องช่วยกันคิดว่าในขณะที่โลกกำลังแข่งขันกันด้วย AI ถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้เงินหรือเราไม่ใช้งบประมาณในการพัฒนาตรงนี้เลยเนี่ยมันก็อาจจะสูญเสียโอกาสบางอย่างทั้งทางเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตด้วย
0: ก็มองได้ใช่ครับเป็นไม่ได้มันเป็นไปอย่างนั้นแน่ๆใช่ครับ
1: ซึ่งถ้าสมมติเรามองกว้างๆเรามองแบบเป็นกลางนะต้นทุนที่เราจะเสียโอกาสมันอาจจะไม่ใช่เงิน1,600ล้านก็ได้มันจะอาจจะเป็นโอกาสด้านอื่นๆในอนาคตก็ได้อันนี้เราพูดกลางๆนะเราวิเคราะห์ในมุมกลาง
0: ๆก็เป็นไปได้คือถ้าเราไม่เตรียมพร้อมบุคลากรของเราให้เท่าทันกับสิ่งที่มันเป็นสิ่งใหม่เทคโนโลยีใหม่อะไรก็ตามที่มันใหม่ๆอ่ะก็จะหนึ่งคือตามช้าตามทันตามแน่แต่ตามได้ช้าแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ช้าแล้วก็พอใช้ประโยชน์ช้าแล้วเดี๋ยวมันจะตกยุคไวและสิ่งใหม่เข้ามามันก็จะไม่ทันอยู่ดี
1: มันไม่ทันการเข้าถึง AI หรือการใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยอย่างสิงคโปร์เนี่ยประมาณ 70% แล้วเขาใช้เวียดนามก็ยังมากกว่าเรานะเกือบ 30% คนไทยเนี่ยเราใช้ประมาณ 10% ที่ใช้ AI แต่ถ้าเราจะเดินหน้าต่อมันต้องมาพร้อมกับคำถามแบบนี้ค่ะคุณโอ๊คว่ามันเปิดเผยข้อมูลได้ชัดเจนไหมมันตรวจสอบได้ไหมและมีการประเมินผลลัพธ์ได้ชัดเจนไหม
0: ซึ่งตรงนี้ก็ยังมันก็ต้องยอมรับว่ายังไม่ชัดเจนใช่ไหมฮะมันต้องยอมรับตรงนี้ก่อนซึ่งโอเคเรื่องแบบนี้มันก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานอย่าง DE อ่ะกระทรวง DE เองก็ต้องไปทำให้มันแบบเขาถามอะไรมาสงสัยตรงไหนก็ต้องอุดช่องโหว่ช่องนั้นให้ได้ทำอย่างไรดีนะครับแต่สุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันก็มีอีกคำถามนึงซึ่งทั้งฝากฝั่งที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยก็ต่างลองตั้งคำถามกันดูนะ

0: มันเป็นเรื่องของการเมืองหรือว่าเป็นผลประโยชน์ซับซ้อนแต่เพิ่งมองดูแล้วจิตวิทยาบอกได้ไหมครับเราจะดูยังไง
1: นี่แหละในมุมจิตวิทยาเนี่ยมันน่าสนใจมากที่สุดเพราะว่าหลายครั้งที่สังคมไทยเราจะติดกับดักกับความคิดว่าถ้าสงสัยอะไรต้องหยุด
0: นะครับ
1: เราก็เลยว่าต้องเปลี่ยนแนวความคิดว่าไอ้โครงการและประเภทอย่างเงี้ยค่ะมันมีประโยชน์ทับซ้อนมันอาจจะมีอยู่จริงว่าเราสงสัยได้แต่มันจะต้องมีกระบวนการตรวจสอบที่จะทำให้การเดินหน้าต่อไปได้เพราะว่าการตรวจสอบกับการพัฒนามันไม่ใช่ศัตรูกันนะต้องบอกแบบนี้นะมันเดินไปพร้อมกันได้ค่ะคุณโอ๊ค
0: จริงครับการตรวจสอบกับการก็คือตรวจสอบไม่ได้หมายความว่าจะต้องโครงการนั้นจะต้องทำไม่ได้ละเพียงแต่ว่ามันต้องทำให้ถูกหลักถูกขั้นตอนซะแล้วก็หาจุดลงตัวที่มันเป็นเขาเรียกว่าคนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดในโครงการนั้นน่ะก็คือประชาชนนั่นเองจะทำอย่างไรให้เขาได้ประโยชน์สูงสุดบนความบนความที่ไม่ผิดปกติอ่ะ
1: ใช่คือเรานะเราต้องไม่กลัวเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าเราควรกลัวการพัฒนาโดยไม่โปร่งใสเพราะเราก็อย่าให้ความสงสัยมันไปหยุดอนาคตของประเทศไทยเนาะแต่เราต้องใช้ความสงสัยเอ๊ะด้วยกันเพื่อทำให้อนาคตมันโปร่งใสขึ้น
0: ครับผมซึ่งอาจารย์พึ่งก็เกริ่นมาสักนิดนึงแล้วล่ะการล้มเลิกยกเลิกล้มเลิกหรือไปต่อมันมีข้อดีข้อเสียในเรื่องนี้ขนาดไหนมันจะพลาดโอกาสอะไรไปหรือไม่หรือว่าถ้าไปต่อดื้อดึงต่อไปเดี๋ยวมันจะเข้าตัวนะอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: ใช่คือปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะมันอยู่ตรงเราเรียกว่าความช่องว่างของความน่าเชื่อถือมันเป็น credibility gap เนาะอะไรที่มันอธิบายได้ไม่ชัดเนี่ยมันทำให้สังคมเรารู้สึกว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่มันก็อาจจะเป็นปมการเมืองหรือประโยชน์ทับซ้อนก็ได้เช่นถ้ามีโครงการงบประมาณสูงมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจำนวนมากมันก็จะเกิดความสงสัยขึ้นโดยอัตโนมัติในการเองท่านผู้ฟัง
0: ครับพอเรื่องพวกนี้มันอย่างว่านะถ้ามันติดขัดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเดี๋ยวมันจะถูกชะลอก็ได้แต่ว่าถ้าชะลอแล้วมันทำให้ส่วนใหญ่เสียโอกาสมันก็น่าเสียดายใช่ไหมอาจารย์พึ่ง
1: ค่ะต
0: ่อความน่าเสียดายตรงนี้แหละมันก็เป็นอาจจะเป็นจุดสำคัญที่ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรหรือว่าพัฒนาระดับประเทศไปได้เลยเหมือนกับตอนนั้นเลยครับเหมือนกับตอนนั้นน่ะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอาจารย์พึ่งผมจำได้นะเทคโนโลยียานยนต์รถไฟฟ้าตอนที่แบบตอนที่มีการพัฒนาใหม่ๆเลยเขาบอกว่าโอ้สุดท้ายมันจะรถไฟฟ้าจะทำไมสู้น้ำมันไม่ได้หรอกใครจะไปขับรถไฟฟ้าเดี๋ยวก็ไฟช็อตไฟดูดจะพอดีลงน้ำได้หรออะไรเงี้ยสุดท้าย
1: มันก็อาจจะทำให้เราเสียโอกาสเนาะบางอย่างไปแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยทุกโครงการขนาดใหญ่เนี่ยมันสามารถจุดได้นะคะแต่มันก็ไม่ใช่หยุดเพราะแรงกดดันทางการเมือง
0: มันต้องหยุดเพราะว่ามันเกิดปัญหาจริงๆหรือไม่เป็นประโยชน์จริงๆ
1: ใช่ถูกต้องมันก็มีข้อดีอย่างที่คุณโอ๊บอกก็คือว่าประเทศเราก็ไม่เสียจังหวะในการแข่งขันด้าน AI ในขณะเดียวกันมันนำไปสู่การพัฒนาทักษะของคนไทยในระยะยาวเพราะว่ามันไม่ใช่ทักษะระยะสั้นแน่นอนต่อไปในอนาคตเราปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่าพวกเราต้องมีทักษะในด้าน AI วันนี้อาจารย์ก็มาที่ภูเก็ตมาบรรยายเรื่อง AI เนาะซึ่งถ้าหากว่าเราสังคมเราเนี่ยเราเปิดกว้างเรายอมรับและก็มันมีโครงการภาครัฐที่สนับสนุนอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและชัดเจนและคุ้มค่านะถ้าจะสนับสนุนแต่ถ้าหากว่ามันต่อเกิดไม่ได้มันยังไม่สามารถประเมินได้ชัดเจนอันนี้ต้องสงสัยกันแล้วล่ะคุณอู๋
0: ครับผมก็เรื่องนี้ก็มีหลายมุมมองให้เรามองก็ช่วยกันมองแล้วกันเนาะอาจารย์พึ่งครับหมดเวลาแล้วสำหรับสัปดาห์นี้ครับอาจารย์พึ่งครับ
1: ขอบคุณนะคะขอบค
0: ุ
1: ณ
0: ขอบคุณอาจารย์พึ่งมากเลยครับขอบคุณครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวในวันนี้แล้วก็ประจำสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ผมเสือโอ๊คชุศนะตันตยานนท์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว

ว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569ค่ะในเช้านี้นะคะรับหน้าที่โดยลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะแล้วก็อาจารย์เจษดาสละทองนะคะวันนี้ก็อยู่กับคุณผู้ฟังไปจนถึง 7:30 นาทีข่าวสารมากมายมาฝากผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะเดี๋ยวมาดูภาพรวมรายการ Good Morning ASEAN กันในเช้านี้นะคะในช่วงแรกเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในอาเซียนและทั่วโลกนะคะหลังจากนั้นค่ะ 6:40 นาทีค่ะเป็นคิวของคุณฉัวก้วนเฉิงนะคะที่จะต่อสายเข้ามาจากมาเลเซียนะคะพูดคุยเรื่องประเด็นต่างๆนะคะที่อัปเดตล่าสุดที่นั่นนะคะหลังจากนั้นค่ะเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้เจอกับนายหัวอัดค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะไปดูกันค่ะธุรกิจไทยหลงทางนะคะ Blue Ocean นะคะรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวให้อาจารย์อัดมาขยายความกันอีกทีนึงยังไงนะธุรกิจไทยหลงทาง Blue Oceanนี่คือยังไงนะคะก็ติดตามได้ในหลากหลายช่องทาง1ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะคะอย่างที่บอกไปและสามารถติดตามได้ในหลากหลายช่องทางและสามารถพูดคุยทักทายกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุทางออนไลน์นะคะหรือจะเป็นทางแอปพลิเคชันของ Mcot เองทาง Facebook Live นะคะก็ตอนนี้เราก็ไลฟ์ขึ้นเพจ Mcot News FM 100.5 นะคะและเพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz ด้วยนะคะ TikTok ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถที่จะพูดคุยทักทายกันได้ในเช้านี้เช่นกันนะคะทางเพจคลื่นข่าว Mcot News หรือจะเป็นทาง LINE Official @Mcot News นะคะแล้วก็เบอร์ SMS ของเราค่ะเบอร์4689399นะคะก็มีหลากหลายช่องทางในการพูดคุยทักทายกันในเช้านี้นะคะก็เดี๋ยวลิซ่าเองแล้วก็อาจารย์เจตก็จะพยายามอ่านข้อความของผู้ฟังนะคะตลอดช่วงเช้านี้นะคะสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างเนาะช่วงนี้ได้ติดตามดูบอลโลกกันหรือยังนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็ไม่เมื่อวานสิก็ประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะคะเราก็ได้เปิดบอลโลกอย่างเป็นทางการในที่แรกที่เม็กซิโกนะคะซึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องของพิธีเปิดบอลโลกเนี่ยค่ะคือตัวลิซ่าเองก็ยังไม่ได้ดูหรอกนะเพราะว่าต้องนอนนะคะตื่นมาจัดรายการ Good Morning ASEAN แต่ปีนี้นะคะบอลโลกของเราเนี่ยถือว่าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะด้วยพิธีเปิดแบบไตรภาคนะคะ trilogy นะคะเป็นพิธีเปิดสุดอลังการถึง3ครั้งใน3ประเทศเพราะว่าปีนี้เนี่ยถือว่ามีเจ้าภาพถึง3ประเทศด้วยกันเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาและแคนาดานะคะอาจารย์เจตคะ
2: ใช่แล้วครับก็เริ่มต้นที่เม็กซิโกไปแล้วนะชักที่ว่าผมก็ไม่ดูเหมือนกันนะก็หลับเหมือนกัน
1: เดี๋ยวต้องไปดูย้อนหลัง
2: นะที่ชักรีล่านะครับไปแล้วก็รู้สึกว่าที่อเมริกาเนี่ยลิซ่าคุณลิซ่านะคะแต่ว่า
1: เป็นคนพูดถึงเรื่องของในรายละเอียดแต่ละที่ให้ฟังเพราะคือจริงๆเนี่ยถือว่าไฮไลท์มากๆเลยของแต่ละที่เมื่อคืนนี้นะคะที่เป็นเพลงของชักรีล่าเนี่ยเขาถือว่าเป็นเพลงที่เป็นเพลงประจำของ World Cupนะคะก็เพิ่งการเปิดตัวก่อนที่จะมีพิธีเปิดไปนะคะใครที่ได้ดูนี่ก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวลิซ่าจะไปติดตามดูอีกทีนึงนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้เนี่ยค่ะก็เห็นว่าเม็กซิโกเนี่ยก็ชนะไปเป็นเกมแรกนะคะกับแข่งกับทางแอฟริกาใต้ไปนะคะได้คะแนน2-0ไปอ่ะก็เป็นการเปิดฉากนะคะบอลโลกอย่างเป็นทางการคราวนี้วันนี้นะคะตามเวลาประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นวันพรุ่งนี้4:00 น.ของวันที่13เข้าวันที่13ของเวลาประเทศไทยแล้วก็จะมีพิธี

0: เปิดที่2นะคะก็คือที่แคนาดานะคะแล้วก็ไฮไลท์ของที่นั้นเนี่ยก็จะเป็นศิลปินชาวแคนาเดียนนะคะไม่ว่าจะเป็นอลานิสมอริสเซตนะคะไมเคิลบูเบเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนคลับเพลงสายยุค90 2000กว่า2010อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องติดตามนะคะเพราะว่าก็จะมีศิลปินที่มาจากแคนาดาหลายคนเลยนะคะแล้วก็ปิดท้ายนะคะในเวลาประมาณ 7:30 วันพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทย 6:30 ของไทยค่ะก็คือจะติดกันเลยนะคะก็จะเป็นของฝั่งสหรัฐอเมริกาและอย่างที่อาจารย์เจตบอกไปนะคะก็จะมีลิซ่าแบล็คพิงค์ไปร่วมด้วยนะคะรวมถึงมีเคที่แพรรี่แล้วก็ศิลปินอื่นนะถ้าไทยเนี่ยก็ดูทางโมโนแม็กปอร์ตหรือโมโน29ได้นะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยพิธีเปิดเนี่ยเขาบอกว่าเตรียมความอลังการมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงถึงดนตรีวัฒนธรรมนะคะแล้วก็แสงสีเสียงก็มาเต็มที่เลยนะคะเขาบอกว่าไฮไลท์ของพิธีเปิดในปีนี้เนี่ยค่ะเขาเนี่ยได้ยกขบวนศิลปินมากว่า25คนด้วยกันซึ่งถือว่าเยอะทุกสถิติการจัดพิธีเปิดฟุตบอลโลกทุกครั้งเลยนะคะครั้งล่าสุดนะที่มีศิลปินมารวมตัวกันมากขนาดนี้เนี่ยก็คือย้อนไปที่2010นะคะที่ประเทศแอฟริกาใต้ครั้งนั้น
1: เน
0: ี่ย
1: ก็เป็นชักรีล่าเหมือนกัน
0: ใช่แล้วก็เป็นการจัดคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองในคืนก่อนวันเปิดสนามด้วยอัน
1: นั้นแบบก็ถือว่าเป็นดีประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นการคว้าสิทธิ์มาแบบเรียกว่าเฉียดฉิวเลยนะฮะที่เราจะได้ดูบอลโลกกันเนี่ยนะครับJasmine International มหาชนนะหรือว่า Jazz นะครับก็ร่วมกับ Mono Max มหาชนนะฮะหรือว่า Mono นะก็สามารถที่จะคว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาได้นะครับก็เราจะได้ดูบอลโลกกันผ่านแพลตฟอร์มของ Mono Max นะฮะ11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนะครับซึ่งก็ใครที่สนใจคอบอลก็ไปดูได้ทีนี้กรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาก็ไปรวมนะฮะแพ็กเกจหรือว่าดีลที่ไปจ่ายกันมาเนี่ยนะครับเป็นค่าลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าในทั้งหมดเนี่ยของไทยดูเหมือนว่าเราจะจ่ายค่อนข้างเยอะที่สุดนะก็คือตัวเลขนะจากกรุงเทพธุรกิจนะบอกว่า 2,300 ล้านบาทแต่นะครับแต่ว่าแพ็กเกจของไทยเนี่ยน่าสนใจก็คือว่าเราได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ย2ครั้งนั่นแปลว่าการันตีแล้วนะฮะว่าในปี2030เนี่ยเราก็จะได้ดูนะฮะอีกนะฮะก็ถ้ายังเหมือนเดิมก็คงจะดูที่โมโนแม็กซ์นะครับแล้วก็จะยังรวมถึงฟุตบอลนัดต่างๆของทางฟีฟ่านะครับผมเขาดีลกับฟีฟ่าเนี่ยแต่ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวรายละเอียดคงตามมาอีกทีนะว่าเป็นแมตช์ไหนหรือว่าเป็นรายการไหนของทางฟีฟ่านะครับของไทยเนี่ย 2,300 ล้านบาทนะฮะที่รองลงมาเนี่ยจะเป็นมาเลเซีย 1,150 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่แพลตฟอร์ม Total Supreme TV นะฮะของเวียดนามนะครับ494ล้านบาทนะจะเป็น VTV ซึ่งก็เป็นโทรทัศน์แห่งชาติของเวียดนามนะอินโดนีเซียเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ160ถึงประมาณเกือบจะ500ล้านนะก็จะเป็น TVRI จะเป็นโทรทัศน์แห่งชาติของเขาเหมือนกันของสิงคโปร์เนี่ยจะเป็น164ถึง494คือสิงคโปร์กัมพูชาสปป.ลาวเนี่ยตัวเลขเนี่ยคือเขาไม่ได้คืออย่างนี้ที่ต้องเป็นตัวเลขประมาณการเพราะเขาไม่รู้ตัวเลขที่แน่นอนนะฮะเขาก็เลยจะอยู่ที่เรนจ์ประมาณ164ถึง494ล้านบาทนะฮะของสิงคโปร์เนี่ยจะอยู่ที่MediaCorpนะครับก็จะเป็นช่องที่ลงทุนโดยรัฐบาลเหมือนกันนะกัมพูชานะครับแล้วก็จะมีสปป.ลาวก็จะเป็นยูนิเทลนะครับของฟิลิปปินส์นะครับไม่เปิดเผยนะเมียนมาเนี่ยก็ไม่ได้บอกนะครับก็อ๋อเมียนมาก็จะมีที่สุดท้ายเนี่ยปิดท้ายคือฟิลิปปินส์ที่ได้ไปแต่ว่าไม่เปิดเผยครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับประเทศไทยนะคะแฟนบอลเนี่ยสำหรับรอบหน้าไม่ต้องลุ้นจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วนะคะยังไงเราก็ได้ดูรอบหน้าในปี2030อย่างแน่นอนแต่ต้องมาติดตามดูรายละเอียดกันอีกทีนึงนะคะถึงแม้ว่าบรรยากาศทั่วโลกเนี่ยเหมือนจะดูคึกคักนะคะเรื่องของบอลโลกในปีนี้แต่ประเทศเจ้าบ้านเองเนี่ยค่ะกลับไม่คึกคักเท่าที่คาดการเอาไว้ถ้ามาดูตัวเลขแล้วเนี่ยคือจริงๆเนี่ยบอลโลกในปีนี้เจอกับอุปสรรคค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะจนกระทั่งค่ะทางด้านของ Hotel Association of New York นะคะก็เป็นสมาคมโรงแรมแห่งนิวยอร์กเนี่ยค่ะเขาต้องมีการปรับลดการคาดการรายได้จากห้องพักที่เกี่ยวกับฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะคะถึง 60% จากเดิมทีเนี่ยที่ FIFA เนี่ยประเมินไว้ว่าจะมีแฟนบอลเข้ามา ในประเทศที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยถึง 1.2 ล้านคนนะคะแต่

0: ความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวเลขผู้ที่เข้าพักในประเทศ3ประเทศนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณเพียง 500,000 คนเท่านั้นไม่ถึงครึ่งนึงเลยนะคะซึ่งก็ส่งผลให้โรงแรมขนาดใหญ่ต่างๆเนี่ยค่ะต้องเร่งปรับกลยุทธ์ด้วยการลดราคาห้องพักลงรุนแรงนะคะเพื่อที่จะพยายามดึงดูดนักท่องเที่ยวในนาทีสุดท้ายนะคะนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้คนไม่ค่อยอยากจะไปสหรัฐอเมริกานะคะหนึ่งก็คือเรื่องของราคาตั๋วเข้าชมราคาใช้จ่ายที่แฝงต่างๆนะคะซึ่ง FIFA เนี่ยเขาก็ได้มีการนำระบบการตั้งราคาแบบยืดหยุ่นตามความต้องการในตลาดนะคะมาใช้ก็ส่งผลให้ราคาตั๋วพุ่งทะยานไปไกลมากนะคะเขาบอกว่าตั๋วในระดับสูงสุดนะคะสำหรับนัดชิงชนะเลิศตอนนี้เนี่ยสูงเกินกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
1: โอ้โหไม่ใช่บาทด้วยนะ
0: ใช่แล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นเกมแมตช์ธรรมดาตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐก็ยังสูงอยู่มากๆเลยนะคะก็ถือว่าสูงมากๆสำหรับใครที่อยากจะไปดูคือไหนจะเป็นค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักแล้วก็ไหนจะเป็นค่าตั๋วเข้าไปเองก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยประเทศอื่นๆที่เป็นประเทศที่มักจะนิยมมีคนไปท่องเที่ยวกันอย่างอีบิซ่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเจ้าภาพก็เจอกับการจองที่พักเยอะขึ้นเพราะคนเนี่ยอ่ะไหนๆก็อยากจะดูบอลก็ไปดูในที่ที่บรรยากาศคึกคักหน่อย
1: คือไม่ต้องจัดก็ได้แต่ว่าอยากไปดูในที่ที่แบบ
0: สหรัฐก็ได้ใช่เป็นเองไปดูเป็น watch party นะคะแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ย Airbnb ต่างๆตอนนี้เนี่ยก็มีคนนิยมจะไปพักมากกว่าโรงแรมเพราะว่าด้วยราคาด้วยแต่นอกจากนี้เนี่ยนอกจากราคาเองแล้วเนี่ยด้านภูมิรัฐศาสตร์เองก็เป็นปัจจัยสำคัญนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าประมาณครึ่งนึงของประเทศนะคะที่เป็นประเทศที่เข้าไปแข่งขันในสหรัฐอเมริกาแฟนบอลต้องขอวีซ่าก่อนที่จะเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เริ่มมีความกังวลแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดนี้เนี่ยก็มีกรรมการผู้ตัดสินนะจากโซมาเลียที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปทั้งที่ตัวเองเนี่ยไปถึงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีทีมงานของอิหร่านอีกด้วยที่โดนปฏิเสธวีซ่าไปเหมือนเช่นเดียวกันนะคะไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ก็สร้างความกังวลเหมือนกันว่าเนี่ยถ้าขอวีซ่าไปแต่ตังขนาดนี้แล้วถ้าเข้าไม่ได้จะเป็นยังไงก็เลยกลายเป็นว่าหลายคนตัดสินใจที่จะไม่ไปสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆที่เป็นเจ้าภาพในการจัดปีนี้นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีมาตรการในนาทีสุดท้ายหรือเปล่าที่จะช่วยเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าโลกเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาในการกอบโกยเรื่องของการท่องเที่ยวได้ดีเลยแต่ปีนี้เหมือนจะทำไม่ดีเท่ากับที่ตั้งไว้นะคะ
1: ครับนะอ่ะขอพามาดูมาสคอตนะครับเนื่องจากที่อย่างที่คุณลิซ่าบอกไปนะว่าเขามีการจัดกันใน3ประเทศพิธีเปิดก็เปิดแบบไตรภาคใช่ไหมครับมาสคอตก็3ตัวเหมือนกันนะครับตัวที่1เนี่ยชื่อเมเปิลเป็นกวางมูสอ่ะให้คุณลิซ่าทายว่ากวางมูสนี่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไหน
0: แคนาดา
1: แน่นอนชัดเจนนะครับแล้วก็อีกตัวนึงคลัตช์นะครับเป็นนกอินทรีหัวขาวอันนี้ก็มาจากสหรัฐอเมริกาแน่นอนเพราะเป็นสัตว์ประจำชาติของเขาเลยนะแล้วก็สุดท้ายนะครับซายูนะครับเป็นเสือจากัวป่าก็มาจากเม็กซิโกแน่นอนทีนี้ความน่าสนใจก็คือว่าเจ้าซายูเนี่ยนะครับใส่ชุดสีเขียวนะตัวของเมเปิลที่เป็นกวางมูสของแคนาดาเนี่ยสีแดงแล้วก็คลัตช์ที่เป็นตัวนกอินทรีเนี่ยใส่สีน้ำเงินซายูที่ใส่สีเขียวเนี่ยนะครับเขาจงใจนะให้ไปพ้องกับมาสคอตนะของปี1970ที่เม็กซิโกเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับใส่สีเขียวเหมือนกันเลยนะฮวนิโต้นะเป็นเด็กที่ใส่ชุดสีเขียวใส่ส่วนเหมือนกันเลยนะสีเขียวเหมือนกันเลยแล้วก็ทำให้เม็กซิโกเนี่ยนะครับกลายเป็นประเทศแรกบนโลกใบนี้นะครับที่เป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลโลกถึง3ครั้งก็คือเม็กซิโกเนี่ยจัดครั้งแรกในปี1970นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมาจัดอีกทีหนึ่งในปี1986นะฮะแล้วก็ข้ามมานะฮะรอบนี้เลยนะครับในปี2026นะฮะทีนี้ยังขออยู่กันที่มาสคอตกับสิงกับที่เม็กซิโกอยู่นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจนิดนึงคือถึงแม้ว่าตัวมาสคอตอย่างเป็นทางการเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวเสือชีต้านะแต่ว่าถ้าเราไปที่เม็กซิโกซิตี้ตอนนี้เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ามีภาพประดับประดาต่างๆในเมืองเนี่ยนะครับเป็นตัวซาลาแมนเดอร์น้ำนะที่เรียกว่าเอ็กโซทอลเอ็กโซลอตขออภัยเอ็กโซลอตนะครับซึ่งเจ้าซาลาแมนเดอร์น้ำเนี่ยนะครับก็จะอยู่ใน

0: เมืองเม็กซิโกเนี่ยอยู่ในกรุงเม็กซิโกเนี่ยเป็นแหล่งที่อยู่ของมันแล้วก็ถือว่าเป็นมาสคอตอย่างไม่เป็นทางการนะของเม็กซิโกซิตี้ที่เขาเอาตัวเจ้ามาสคอตตัวเนี้ยนะครับเจ้าซาลาแมนเดอร์น้ำเนี่ยนะครับประดับประดาไปทั่วเลยไม่ว่าจะเป็นบนรถรางนะครับรถไฟนะครับตามถนนหนทางต่างๆนะเพราะเขาถือว่าอันเนี้ยคือเหมือนเป็นสัตว์พื้นถิ่นของเขานะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับกลุ่มนักอนุรักษ์แล้วก็นักวิทยาศาสตร์นะอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งจำมหาวิทยาลัยแห่งชาติเม็กซิโกเนี่ยนะครับก็ออกมาพูดถึงสถานการณ์ที่ย้อนแย้งเขาบอกว่าในขณะที่คนเม็กซิโกเนี่ยพยายามที่จะเอาเจ้าตัวซาลาแมนเดอร์น้ำตัวนี้นะครับให้กลายมาเป็นเหมือนเป็นมาสคอตอย่างไม่เป็นทางการในการต้อนรับผู้คนนะที่มาเยือนเม็กซิโกซิตี้ในช่วงของฟุตบอลโลกเนี่ยแต่สถานการณ์ในธรรมชาติของมันจริงๆเนี่ยซาลาแมนเดอร์ตัวนี้ชนิดนี้นะครับกลับเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์เพราะว่าไม่ได้รับการอนุรักษ์พื้นที่ที่อยู่อาศัยของมันเขาบอกว่าปัญหาหลักเลยก็คือว่าไม่ได้มีการอนุรักษ์พื้นที่ที่เป็นที่อยู่ของมันนะฮะทำให้จำนวนของมันเนี่ยลดลงอย่างเป็นแบบเรียกว่าอย่างน่าตกใจนะครับชาวบ้านหลายคนที่เข้าไปสัมภาษณ์มาเนี่ยเขาบอกว่าคือแทบจะไม่เห็นในแหล่งธรรมชาติแล้วอ่ะคือมันลดลงไปมากตอนที่จริงๆแล้วเนี่ยตัวซาลาแมนเดอร์เนี่ยความน่าสนใจและความน่าเสียดายก็คือว่ามันสามารถที่จะงอกคุณลิซ่าได้ออกไหมมันงอกขางอกแขนออกมาได้ตรงเนี้ยน่าจะเป็นความลับนะในการเอาไปเยียวยาหรือว่าเอาไปรักษาต่างๆได้คือถ้าเกิดว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเราทำให้มันยังคงอยู่โดยการที่รักษาแหล่งที่อยู่ของมันตามธรรมชาติได้เราก็จะมีตัวซาลาแมนเดอร์เนี่ยอยู่แล้วก็อาจจะต่อยอดไปเป็นการรักษาคนได้ในอนาคตจากการวิจัยและพัฒนาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในเม็กซิโกที่คู่ขนานไปกับการแข่งขันฟุตบอลโลกครับ
1: นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะบอลโลกที่นำมาฝากกันในเช้านี้นะคะไหนๆก็พูดถึงเรื่องของบอลโลกแล้วนะคะแล้วก็หนึ่งในเจ้าภาพนั้นก็คือสหรัฐอเมริกามาดูทรัมป์กันบ้าง นะ
0: ครับ
1: ในแต่เป็นในมิติของการเมืองซึ่งจริงๆก็เกี่ยวข้องกับ3ประเทศนี้นะคะสหรัฐเม็กซิโกกับแคนาดาจริงๆ3ประเทศนี้เนี่ยค่ะจะมีข้อตกลงการค้าเสรีที่ชื่อว่า USMCA นะคะก็มาจากย่อมาจากสหรัฐอเมริกา M กับเม็กซิโก CA กับแคนาดานะคะคราวนี้เนี่ยเขาเนี่ยกำลังจะถึงช่วงที่จะต้องมีการทบทวนร่วมกันเป็นภาคบังคับนะคะครั้งแรกในเดือนหน้าว่าจะมีการต่อสัญญาตรงนี้หรือเปล่านะคะจะมีต่อข้อตกมีการต่อข้อตกลงหรือเปล่านะคะโดยทั้ง3ประเทศเนี่ยสามารถตัดสินใจร่วมกันว่าจะขยายเวลาออกไปอีก16ปีไปจนถึงปี2585หรือไม่นะคะคราวนี้เนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็บอกว่าเขาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะขยายนะคะโดยสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาเนี่ยมีกำหนดที่จะจัดการประชุมร่วมกันในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะโดยที่ถ้าไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าจะต้องการต่ออายุหรือไม่นะคะข้อตกลงนี้ก็จะต้องถูกนำมาทบทวนเป็นรายปีซึ่งก็จะส่งผลให้บริษัทต่างๆตัดสินใจทางธุรกิจได้ยากลำบากมากขึ้นนะคะโดยข้อตกลงของ USMCA เนี่ยค่ะก็เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2563นะคะเมื่อครั้งที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเข้ามาดำรงตำแหน่งในวาระแรกนะคะโดยเขาเนี่ยมาแทนที่ข้อตกลงการค้า NAFTA นะคะหรือว่าการค้าเสรีอเมริกันเหนือที่ใช้มานานกว่า26ปีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวข้อตกลง USMCA เนี่ยค่ะจะหมดอายุลงหากไม่มีการบรรลุข้อตกลงการต่ออายุได้ภายในปี2579นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทางทรัมป์เองก็ได้มีการประณามข้อตกลง NAFTA ว่าเป็นข้อตกลงการค้าที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานะคะแล้วก็บอกว่า USMCA เนี่ยเป็นข้อตกลงที่ดีกว่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยล่าสุดนี้เนี่ยเขาก็ได้แสดงความไม่พอใจที่สหรัฐยังคงขาดดุลการค้ากับแคนาดาและเม็กซิโกอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าสหรัฐเนี่ยจริงๆไม่ต้องการอะไรจากแคนาดาเราไม่ต้องการอะไรจากเม็กซิโกด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยต้องการทุกสิ่งทุกอย่างจากสหรัฐมากกว่านะคะดังนั้นเนี่ยทางสหรัฐก็มองว่าประเทศนี้เนี่ยเม็กซิโกแคนาดาควรที่จะปฏิบัติต่อสหรัฐให้ดีกว่านี้นะคะนอกจากนี้เองเนี่ยทรัมป์เขาก็เสริมว่าเราเนี่ยควรจะเป็นฝ่าย เกินดุลการค้ามากกว่าสิเราไม่ต้องการรถยนต์ของพวกเขาเราไม่ต้องการแม้แต่แปรรูปของพวกเขานะเราไม่ต้องการพลังงานของพวกเขาด้วยเราไม่ต้องการอะไรจากพวกเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ทรัมป์เองบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะมีการต่ออายุหรือไม่

0: ใช่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเกี่ยวกับ3ประเทศนี้ที่ต้องติดตามกันดูต่อไปค่ะ
1: ครับคือจัดฟุตบอลร่วมกันนะแต่อาจจะไม่อยากจะทำการค้าขายร่วมกันอย่างนี้เหรอ
0: ใช่นะคะในอนาคตอาจจะไม่นะคะ
1: ครับอ่ะยังอยู่กันที่สหรัฐนะครับก่อนหน้านี้อย่างที่เราบอกไปแล้วว่าสหรัฐเนี่ยโจมตีอิหร่านนะครับเพื่อเขาก็บอกว่าเพื่อปกป้องตัวเองนะครับล่าสุดนะครับกองกำลังกลางสหรัฐนะก็ระบุว่าการดำเนินการโจมตีเป้าหมายหลายแห่งในอิหร่านเพิ่มเติมเพื่อป้องกันตัวเองได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับกองกำลังกลางของสหรัฐนะโพสต์ประกาศดังกล่าวบนโซเชียลมีเดียเวลาประมาณ21นาฬิกาของวันพุธที่10ตามเวลาฝั่งตอนออกของสหรัฐนะครับประกาศดังกล่าวระบุว่าหน่วยนาวิกโยธินกองทัพอากาศกองทัพเรือของสหรัฐนะครับได้ยิงกระสุนที่มีความแม่นยำสูงใส่เป้าหมายหลายแห่งของอิหร่านซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อกองกำลังสหรัฐและเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศที่แล่นผ่านหน้าน้ำในภูมิภาคนอกจากนี้ยังระบุว่าเป้าหมายดังกล่าวรวมถึงขีดความสามารถในการสอดแนมทางทหารระบบสื่อสารและฐานป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านทั่วประเทศนะครับกองกำลังกลางระบุว่าการโจมตีเนี่ยตอบโต้เนี่ยชอบทำนะแล้วก็ยืดเยื้อแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าได้ทำภารกิจไปแล้วนะครับทีนี้ทางฝั่งของอิหร่านนะฮะก็ประกาศเช่นเดียวกันนะโดยสถานีโทรทัศน์ Press TV ของทางการอิหร่านรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนตามเวลาในท้องถิ่นนะครับอ้างกองบัญชาการกลางของอิหร่านนะบอกว่าช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับโดยที่แถลงการนี้ออกโดยสำนักงานใหญ่นะครับของกลุ่มคาตัมอัลแอนนิเบียนะครับระบุว่านะครับมีการประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซสำหรับเรือทุกประเภทรวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์และเสริมว่าการพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบจะตกเป็นเป้าโจมตีในทันทีนะครับแล้วก็ระบุด้วยว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซครั้งนี้เป็นการตอบโต้สิ่งที่เรียกว่าการกระทำที่เป็นปรปักษ์อย่างต่อเนื่องโดยสหรัฐอันนี้ก็เป็นการโต้กันไปโต้กันมานะครับแต่นะครับสำนักงานของกองบัญชาการกลางสหรัฐอันนี้ทางฝั่งสหรัฐมั่งนะก็โพสต์ตอบโต้เช่นเดียวกันบอกว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยยังไม่มีเรือลำไหนของสหรัฐเนี่ยถูกโจมตีจากเหตุการณ์ที่ทางอิหร่านนั้นปิดช่องแคบฮอร์มุซครับแล้วก็บอกด้วยว่าการที่อิหร่านนั้นแถลงว่ามีการปิดช่องแคบฮอร์มุซนั้นไม่จริงอะโต้กันไปโต้กันมานะครับก็ยังไม่รู้ว่าดีลสันติภาพที่ทางโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าใกล้จะบรรลุแล้วเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังว่าพูดไปแล้วเกือบจะ40ครั้งเนี่ยนะครับมันจะมาถึงเมื่อไหร่
0: นะคะและจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะทรัมป์ก็มีการประกาศออกมานะว่าจะถล่มอิหร่านอย่างจริงจังแต่ว่าก็มีการเปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายเมื่อคืนนี้นะคะตามเวลาสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าจะไม่มีการโจมตีนะคะเปลี่ยนจากก็มีความไม่แน่ไม่นอนสูงอยู่นะคะในประเด็นตรงนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกก็ยังคงต้องจับตามองแล้วเมื่อไหร่แหละที่จะมีการใกล้เข้าถึงการบรรลุข้อตกลงจริงนะเราอาจจะต้องดูกันต่อไปนะคะแต่ในประเด็นเรื่องของผลกระทบที่ตามมาทั่วโลกเนี่ยค่ะก็ยังคงเป็นประเด็นที่หลายประเทศกังวลกันอยู่นะคะอย่างสิงคโปร์เองเนี่ยค่ะก็ได้มีการประกาศนะคะว่าจะเริ่มแจกคูปองมูลค่า500ดอลลาร์สิงคโปร์นะคะหรือประมาณ 12,700 บาทให้กับครัวเรือนประมาณ 1.38 ล้านครัวเรือนนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพโดยคูปองดังกล่าวเนี่ยสามารถใช้ได้ถึงสิ้นปี2570นะคะซึ่งทางด้านของกันกิมหยงนะคะซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์เขาก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยตัดสินใจที่จะเลื่อนการแจกคูปองจริงๆเนี่ยเขาตั้งใจที่จะแจกในเดือนมกราคมปีหน้าแต่เลื่อนขึ้นมาเร็วขึ้น6เดือนนะคะมาเป็นเดือนมิถุนายนปีนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเจอกับแรงกดดันด้านค่าครองชีพถึงแม้ว่าผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางจนถึงขณะนี้เนี่ยจะรุนแรงน้อยกว่าที่คาดการไว้แต่สถานการณ์ยังมีความเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็อาจจะสร้างแรงกดดันต่อเงินเฟ้อในระยะต่อไปนะคะโดยข้อมูลทางการค่ะระบุว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งไม่รวมค่าขนส่งทางบกส่วนบุคคลแล้วก็ค่าที่พักอาศัยนั้นนะคะปรับลดลงสู่ระดับ 1.4% ในเดือนเมษายนจาก 1.7% ในเดือนมีนาคมนะคะขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปทรงตัวอยู่ที่ 1.8% นะคะแต่ว่าทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าต้นทุนการนำเข้าสินค้าอาจจะปรับสูงขึ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้านี้นะคะเนื่องจากราคาพลังงานแล้วก็ต้นทุนการผลิต

0: เพิ่มขึ้นอาจจะส่งผ่านไปยังห่วงโซ่อุปทานโลกซึ่งอาจจะหนุนให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นในเดือนต่อๆไปนะคะพร้อมเสริมว่ารัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมที่จะดำเนินมาตรการเพิ่มเติมหากมีความจำเป็นนะคะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าในช่วงเวลาข้างหน้าจะยังเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ว่าสิงคโปร์เนี่ยยังคงมีฐานะทางเศรษฐกิจแล้วก็การคลังที่แข็งแกร่งพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะคะคราวนี้สำหรับรายงานที่ระบุเรื่องของตัวคูปองวอลเชอร์ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าครัวเรือนที่มีสิทธิ์สามารถที่จะลงทะเบียนรับคูปองผ่านระบบซิงพาสโดยเงิน500ดอลลาร์สิงคโปร์นี้นะคะจะแบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกันนะคะโดย250ดอลลาร์สิงคโปร์แรกเนี่ยค่ะสามารถที่จะใช้จ่ายกับร้านค้าร้านกาแฟแล้วก็ศูนย์อาหารพวกฮอกเกอร์เซ็นเตอร์ต่างๆได้ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 24,000 แห่งแล้วก็อีก250ดอลลาร์สิงคโปร์เนี่ยค่ะสามารถใช้กับซุปเปอร์มาร์เก็ตได้8เชนที่เข้าร่วมโครงการก็ครอบคลุมประมาณ400สาขาทั่วประเทศนะคะทางนี้เองเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะสิงคโปร์ได้ประกาศแจกบัตรกำนันของสภาพัฒนาชุมชนนะคะหรือ Community Development Council ในเดือนมกราคมปี2570ก็คือปีหน้าควบคู่กับมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพอื่นๆอย่างเช่นเงินช่วยเหลือพิเศษค่าครองชีพแล้วก็ส่วนลดค่าสาธารณูปโภคที่เขาเรียกว่า U-Save นะคะแต่ต่อมาในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะทางการสิงคโปร์ประกาศเลื่อนการแจกคูปองชุดดังกล่าวจากเดิมเป็นเดือนมกราคมอย่างที่บอกไปนะคะปีหน้ามาเป็นเดือนมิถุนายนก็คือเดือนนี้ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพที่คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะ
1: นะอันนี้ก็เป็นทางฝั่งของสิงคโปร์นะผมขอไปเร็วๆนิดนึงนะครับที่สปป.ลาวจากลาวเทียนไทม์บอกว่า lower fuel prices bring relief but many eye EVs as living costs rise นะครับก็คื อตอนนี้ราคาน้ำมันของสปป.ลาวเนี่ยก็ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อยๆปรับลดลงแล้วจนถึงเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาเดือนนี้เนี่ยนะครับก็คือเมื่อวานนี้เนาะราคาน้ำมันเนี่ยถ้าเป็นเบนซินนะจะอยู่ที่ประมาณ31,300กีบนะฮะคิดเป็นเงินไทยเนี่ยตกประมาณ46บาทนิดๆนะฮะในขณะที่ดีเซลเนี่ยจะอยู่ที่ 27,620 กีบประมาณสัก40นิดๆเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าปรับลดลงมานะครับมากแล้วจากเมื่อช่วง2เดือนก่อนซึ่งก็ทำให้ relief ได้นะก็คือว่าผ่อนคลายได้นะประชาชนก็รู้สึกว่าอาจดีขึ้นนะฮะลดแรงกดดันนะฮะความตึงเครียดในการใช้ชีวิตแต่ถึงกระนั้นก็ตามทีเนี่ยนะครับโดยภาพรวมเนี่ย living costs นะฮะก็คือสินค้าต่างๆเนี่ยก็ยังถือว่าราคาสูงอยู่ก็เลยทำให้นะครับวิธีมองของเขาคนสปป.ลาวก็เลยมองว่าการใช้รถ EV นะฮะหรือว่า electric vehicles เนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยนะครับทางรัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องของ EV adoption นะฮะให้เกิดขึ้นนะฮะก็จะมีมาตรการต่างๆนะฮะอย่างเช่นเรื่องของภาษีเรื่องของอะไรต่างๆโดยที่รัฐบาลบอกว่าจะตั้งเป้านะครับเรื่องของ EV adoption เนี่ยให้มีคนใช้รถไฟฟ้าเนี่ยนะครับประมาณ 30% ของยวดยานพาหนะในสปป.ลาวภายในปี2030ครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่เอามาฝากจากสปป.ลาวครับ
0: ค่ะนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในเช้าวันนี้กันต่อนะครับวันศุกร์ที่12มิถุนายนนะฮะมาที่เรื่องของไทยกัมพูชาแล้วก็มีจีนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับจากกรณีที่มีการนำเสนอคลิปว่าจีนเนี่ยได้ส่งรถถัง T59D ให้กัมพูชาจำนวน39คันนะครับแล้วก็ทางกัมพูชาเองก็จะส่งเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็ทำให้ทางทูตทหารจีนประจำประเทศไทยเนี่ยนะครับเดินทางเข้าไปที่กระทรวงกลาโหมของไทยโดยที่ไม่ได้มีการนัดหมายล่วงหน้าแล้วก็ผู้แทนกลาโหมก็ให้การต้อนรับนะทางฝั่งไทยนะครับแล้วก็พูดคุยกันในหลายประเด็นนะร่วงเรื่องของความร่วมมือทางทหารแล้วก็แน่นอนถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับก็ระบุถึงกรณีที่จีนได้ส่งรถถังดังกล่าวให้กัมพูชาเนี่ยนะครับทั้งนี้ก็มีการอธิบายนะว่าล็อตแรกเนี่ยอันนี้คือล็อตแรกนะจากจำนวนทั้งหมด93คันเพราะว่านะครับ รถถัง T59D

0: ัมพูชาได้รับการช่วยเหลือจากทางจีนตามโครงการความร่วมมือทางทหารทุกปีอยู่แล้วนะครับโดยรถถังนี้นะครับจีนได้มอบให้กับกัมพูชาครั้งนี้เนี่ยมีการปรับปรุงและพัฒนาขนาดปืนนะรถถังเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยนะครับคือสิ่งที่ทางจีนเขาต้องการจะอธิบายว่ามันเกิดขึ้นก่อนที่จะมีเหตุการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาอธิบายมาแต่ทั้งนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของไทยและกัมพูชาไทยแล้วก็ทางด้านของจีนเองเนี่ยนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็ปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับมีภารกิจที่ไม่ได้มาร่วมเจรจาพูดคุยตรงนี้ด้วยเพราะติดภารกิจไปเยือนเวียดนามอยู่ระหว่างช่วงเวลาที่มีการเข้าไปพบก็คือวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของไทยกัมพูชานะแล้วก็มีทางจีนด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
1: ขออนุญาตไปกันต่อนะคะที่ข่าวจากแคนาดานะคะกลับไปที่แคนาดาไปดูเรื่องของโซเชียลมีเดียค่ะเพราะแคนาดากลายเป็นประเทศถัดไปนะคะที่ห้ามเด็กใช้โซเชียลมีเดียโดยทางรัฐบาลแคนาดานะคะได้มีการเสนอกฎหมายที่มีชื่อว่า Digital Safety Act นะคะหรือว่ากฎหมายความปลอดภัยดิจิทัลนะคะที่ออกมาเพื่อที่จะป้องกันเด็กจากเนื้อหาออนไลน์ที่เป็นอันตรายนะคะโดยจะมีการห้ามไม่ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียเว้นแต่แพลตฟอร์มที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่ามีเนื้อหาที่ปลอดภัยแล้วเท่านั้นนะคะด้วยกฎหมายนี้เนี่ยยังตั้งเป้าไปควบคุมโปรแกรมพวก AI แชทบอทต่างๆนะคะให้มีความปลอดภัยด้วยการออกกฎเกณฑ์ควบคุมให้การพูดคุยผ่านโปรแกรมเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานหรือมีการพูดคุยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะทั้งนี้เองเนี่ยทางด้านมาร์คมิลเลอร์นะคะที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของแคนาดานะคะเขาระบุในแถลงการณ์ว่าโซเชียลมีเดียแล้วก็โปรแกรม AI แชทบอทเนี่ยค่ะที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยคือที่ออกมาปัจจุบันเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาให้เสพติดมันไม่ช่วยให้เด็กเติบโตได้อย่างมีสุขภาพนะคะแต่กลับเป็นต้นกำเนิดของความเครียดการแยกตัวออกจากสังคมความซึมเศร้าแล้วก็ปัญหาด้านสุขภาพจิตอื่นๆที่เด็กแล้วก็เยาวชนในแคนาดากำลังเจออยู่นะคะโดยกฎหมายนี้เนี่ยจะช่วยให้เด็กได้กลับเข้าสู่สังคมเพื่อมีเพื่อนตั้งใจเรียนแล้วก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในชีวิตนะคะเพื่อที่จะให้พวกเขามีอนาคตที่ดีได้นะคะถ้าหากบริษัทที่ให้บริการโซเชียลมีเดียรายใดนะคะไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ก็อาจจะต้องรับโทษถูกปรับเป็นเงินสูงถึง 3% ของรายได้บริษัทหรือเป็นเงินสูงสุด10ล้านดอลลาร์แคนาดานะคะหรือประมาณ240ล้านบาทซึ่งทางแคนาดาก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย1ปีในการพิจารณาแล้วก็ผ่านร่างกฎหมายนี้ก่อนที่จะเริ่มบังคับใช้ได้นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ดูเรื่องมาตรการแล้วก็ความปลอดภัยของโซเชียลมีเดียและโลกออนไลน์ของเยาวชนที่อายุต่ำกว่า16ปีนะคะข่าวนี้มาจาก The Guardian ค่ะ Canada's social media ban for under 16goes to parliament ค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มนะฮะที่หลายๆประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการคุมเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กและเยาวชนนะฮะก็ต้องมาดูกันว่าอย่างไทยเราเองเนี่ยนะครับจะมีแนวทางเป็นแบบไหนนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทางรัฐบาลไทยบางส่วนก็อาจจะผู้มีอำนาจตัดสินใจเนี่ยให้ใช้โซเชียลมีเดียนะในการเรียนการสอนนะก็ต้องมาดูแนวทางของประเทศอื่นๆที่เขาได้กำหนดไว้แล้วนะครับ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูข่าวที่จริงๆคุณชัวคุณเฉิงจะนำฟังกันนะคะแต่ก็เดี๋ยวมาดูว่าเป็นข่าวอะไรกันบ้างนะคะอาจจะต้องให้อาจารย์เจตช่วยดูเรื่องแรกเพราะเป็นเรื่องของการเมืองของทางมาเลเซียนะคะแต่ว่าเรื่องที่สองที่คุณชัวนำมาฝากกันก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งนะคะสำหรับชาวมาเลเซียเนี่ยซึ่งถึงแม้ว่าเขาบอกว่าถึงแม้มาเลเซียจะมีภาพลักษณ์ของประเทศที่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะคะเราก็มีห้างสรรพสินค้าที่คึกคักนะคะมีบทบาททางการทูตที่ดูจะค่อนข้างที่จะเป็นผู้นำในอาเซียนนะแต่เบื้องหลังเนี่ยประชาชนจำนวนมากกำลังดำรงชีวิตแบบแทบไม่มีเงินสำรองเลยนะมีบทวิเคราะห์ตัวหนึ่งค่ะที่ออกมาระบุว่า 61% ของชาวมาเลเซียนะคะไม่สามารถหาเงินจำนวน 1,000 ริงกิตหรือประมาณ 8,100 บาทได้ทันทีถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะคะตัวเลขนี้เนี่ยก็สะท้อนถึงความเปราะบางทางการเงินของประชาชนจำนวนมากแล้วก็ทำลายภาพลักษณ์ของประเทศที่ดูมั่นคงภายนอกนะคะที่อย่างที่บอกไปเนี่ยมาเลเซียเขาบอกว่าเป็นเหมือนภาพลวงตาความมั่นคงมากกว่านะคะเขาบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยประชาชนกว่า6ใน10คนไม่มีเงินสำ

0: รองแม้เพียงเล็กน้อยนะคะหมายความค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเพียงครั้งเดียวอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลการตกงานหรือรายได้ที่ลดลงเนี่ยสามารถที่จะผลักดันครอบครัวเข้าสู่วิกฤตได้ทันทีนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ความไม่แน่นอนก็ค่อนข้างที่จะสูงปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องของทั้งวิกฤตด้านพลังงานนะคะจากความขัดแย้งจากตะวันออกกลางนะคะราคาสินค้าอาหารที่ผันผวนภาวะเงินเฟ้อนะคะแล้วก็เรื่องของการสูญเสียงานที่อาจจะเกิดขึ้นจาก AI เนี่ยก็ทำให้ความไม่แน่นอนสูงขึ้นเมื่อประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีเงินสำรองตรงนี้เนี่ยแม้แต่แรงกระแทกที่อาจจะเกิดขึ้นเล็กน้อยก็อาจจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพชีวิตคนทั่วไปในมาเลเซียได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบทวิเคราะห์ตัวนี้เนี่ยค่ะก็มีการพูดถึงนะว่ามันถึงเวลาแล้วที่มาเลเซียต้องปฏิรูปนะคะโครงสร้างเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าจะต้องดูแล้วล่ะว่าต้องทำยังไงให้ประชาชนชาวมาเลเซียเนี่ยสามารถอยู่ได้แล้วก็มีเงินเก็บไว้เพียงพอนะคะความมั่นคงของประเทศในยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยความหมายของเขาเนี่ยคือความหมายคือสามารถที่จะให้ประชาชนสามารถรับมือกับวิกฤตได้นะคะเขาบอกว่าโครงสร้างที่อยากจะให้มีการปรับเนี่ยก็คือการยกระดับค่าจ้างการส่งเสริมวินัยการออมนะคะและการเสริมสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมแล้วก็พัฒนาทักษะแรงงานที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคใหม่อีกด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวไปพักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามกลุ่มมอร์นิ่งอาเซียนในช่วงสุดท้ายกันต่อนะครับยังอยู่กับเราสองคนผมเจษดาสารทองครับ
0: ผมปริศาอาริสาสิทธิวงค่ะ
1: ครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราจะไปติดตามในหัวอัดกันนะครับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะครับวันนี้เนี่ยอาจารย์จะมาพูดคุยนะเรื่องของ Blue Ocean นะคืออะไรและอาจารย์ก็บอกด้วยว่าธุรกิจไทยเนี่ยหลงทาง Blue Ocean นะเราไปติดตามกันนะครับว่าคืออะไรครับก็ติดตามกันได้ทุกแพลตฟอร์มและทุกช่องทางนะตอนนี้ในหัวอัดพร้อมแล้วครับ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีครับอาจารย
3: ์สวัสดีครับท่านดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกทั่วประเทศไทยทั่วโลกครับ
1: ครับอ่ะ
3: นี่ใส่หมวกก็ดูดีไปอีกแบบ
1: เพราะว่าผมยุ่งมากครับวันนี
3: ้
1: ผมยุ่งไม่ใช่เท่
3: เ
1: ลยฮะ
3: เหตุผลหลักเหรอ
1: ใช่ครับไม่ใช่เหตุผลหลักครับเหตุผลเดียวเลยครับที่ใส่หมวกเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยครับเพราะว่าตื่นเช้ามาปุ๊บโอ้ตายละแบบยุ่งมากนะฮะฝนตกมันก็เลยแบบว่าผมยุ่งนะอาจารย์ฝนตกไหมครับแถวพื้นที่ที่อาจารย์อยู
3: ่ตกปล่อยๆครับตอนนี
1: ้นะฮะคุณผู้ฟังท่านไหนที่กำลังจะเดินทางออกมานี่อย่าเพิ่งมัวแต่จิบกาแฟแล้วก็ฟังในหูอัดสบายใจนะฮะฝนตกปล่อยๆในหลายพื้นที่การจราจรน่าจะติดขัดในเช้าวันนี้มากๆ
3: ติดสไตล์เนี่ยติดปล่อยๆเนี่ยติดแน่ๆ
1: ติดแน่ๆเลยนะฮะอ่ะแล้วBlue Ocean ที่อาจารย์บอกว่าธุรกิจไทยหลงทางอยู่มันคืออะไรครับอาจารย
3: ์ผมอยากจะผมคิดว่า SME ไทยเนี่ยฟังรายการเราเยอะหนึ่งในทางรอดของ SME ไทยผู้ประกอบการไทยตัวเล็กๆนะครับในระดับจุลภาคก็มีเล็กๆมากนะครับให้ฟังผมวันนี้นะครับสาระสำคัญเนี่ยมันไม่มีอะไรมากหรอกครับคำเดียวเลยความแตกต่างทำยังไงก็ได้ให้ธุรกิจท่านเนี่ยแตกต่างกับธุรกิจอื่น
1: ๆครับ
3: Blue Oceanมันก็เป็นแปลภาษาไทยก็เป็นมหาสมุทรสีน้ำเงินใช่ไหมครับ
1: คือมันยังเฟรชมันยังไม่มีใครไปสำรวจ
3: ใช่ดีคำดีครับตรงกับประเด็นเลยนะครับคราวนี้ในโลกของการแข่งขันเนี่ยมันมี Blue Ocean กับ Red Ocean ก็คือมหาสมุทรสีแดง
1: อันนั้นแข่งดุ
3: แข่งเดือด
1: ครับ
3: แดงเข้มแดงจางแดงอ่อนอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ระดับของการแข่งขันคราวนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในมหาสมุทรสีแดงเรดโอเชียนนะครับซึ่งมันก็มีแนวคิดทฤษฎีกลยุทธ์ของสถาบันทางด้านธุรกิจอันดับต้นๆของโลก ชื่อว่า INCF

0: โดยโปรเฟสเซอร์คิมกับโปรเฟสเซอร์ราณีราณีไม่ใช่คนที่เป็นข่าวบ้านใกล้เรือนเคียงกับบ้านเรานะ
1: คนละราณีกัน
0: คนละราณีนะครับคนละราณีนะครับเป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ที่สถาบัน ECS สถาบัน ECS นี่ก็เป็น Business School อันดับ1ของยุโรปและอันดับต้นๆของโลกครับเป็นคนเขียนหนังสือในปี2005 2005ถูกแล้วนะครับเรื่องของกลยุทธ์ในการเข้าสู่Blue Ocean
1: ครับ
0: ซึ่งผมใช้หัวข้อในการพูดคุยกับดร.เจตคุณลิซ่าท่านผู้ฟังว่าธุรกิจไทยความหมายธุรกิจไทยของผมก็คือ SB เพราะว่าผู้ประกอบการไทยบ้านเรามีอยู่ประมาณสัก 3.2 ล้านลาย 3.2 บลาบลาล้านลายมัน 3.2 นี่เป็น SB แล้วสัก 95%
1: ครับ
0: 90 9.5% ด้วยนะ
1: เยอะมาก
0: 95%
1: ครับ
0: อีก 0.5 เนี่ยเป็นรายใหญ่ๆรายใหญ่น้อยมากไม่ถึง 1% เพราะนั้นการที่ผมบอกว่าธุรกิจไทยกำลังหลงทางใน Blue Ocean หมายถึงว่ากำลังหลงทางว่าตัวเองคิดว่าเราเป็น Blue Ocean นะเรากำลังอยู่ในตลาดของ Blue Ocean เนี่ยจริงๆเนี่ย
1: มันเบสไปแล้ว
0: เราจะคิดผิด
1: มันเบสไปแล้ว
0: ใช่ใช่จริงๆเรายังอยู่ในแดงอยู่นะมันไม่อยู่ในสีน้ำเงินซึ่งก็มันในการไปทำสำรวจเมื่อวานซึ่งเป็นของหน่วยงานสสบแล้วก็กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาจัดเนี่ยผมไปบรรยายแล้วก็ได้ทำการสำรวจในคนที่เข้าประชุมโดยว่าจริงๆแล้วธุรกิจคุณเนี่ยเป็นเลดหรือเป็นบลู
1: ครับ
0: เป็นอยู่ในการแข่งดุหรืออยู่ในการความแตกต่างในตลาดที่มีความแตกต่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังในการปรับตัวในทุกมิติแหละแต่สุดท้ายก็จะจบเรื่องของในความหมายของผมในมุมมองของผมผมคิดว่า Blue Ocean ก็คือทุกอย่างเนี่ยในธุรกิจคุณเนี่ยคุณแตกต่างจากคนอื่นหรือไม
1: ่ครับ
0: นั่นแหละดูคุณไปคิดเลยว่าคุณแตกต่างกับธุรกิจอื่นหรือไม
1: ่
0: มันมีการสำรวจในทั่วโลกนะผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยนะก็จะ 95% ผมว่าในประเทศไทยก็น่าจะเป็นแบบนั้น
1: ครับ
0: 15% เนี่ยแข่งกันอยู่ในตลาดสีแดงในมหาสมุทรสีแดง
1: อือ
0: ฮึโอเชียนมีอยู่ 5% เท่านั้นเองที่แข่งอยู่ในตลาดในมหาสมุทรสีน้ำเงินนะครับก็คือแตกต่างเรื่องราคาแตกต่างทุกอย่างครับแตกต่างเรื่องราคาแตกต่างเรื่องต้นทุนแตกต่างเรื่องแพ็คเกจจิ้งแตกต่างเรื่องคุณภาพมาตรฐานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอยู่ในมหาสมุทรสีน้ำเงินหมดนะครับซึ่งถ้าเรามาดูในประเทศไทยเมื่อกี้ผมพูดเรื่องของจำนวนของผู้ประกอบการไทยที่เป็น SMB 50% ที่อยู่ในการ 50% เนี่ยอยู่ในมหาสมุทรสีแดงเข้มเลยแล้วในส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะพยายามพัฒนาตัวเอง
1: ครับ
0: เพื่อเข้าสู่มหาสมุทรสีน้ำเงิน Blue Ocean ซึ่งในของโปรเฟสเซอร์คิมกับโปรเฟสเซอร์ราณีเนี่ยเรนี่อะไรประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: นะเขาได้แบ่งตลาดของธุรกิจเป็น2อย่างชัดเจนสีแดงและสีน้ำเงินแต่ระหว่างทางเนี่ยซึ่งตั้งแต่ปี2505มาเนี่ยมันก็มีงานวิจัยพยายามจะแทรกเข้าไปว่าระหว่างทางก่อนจะเป็นจากเคลื่อนตัวจากสีแดงไปเป็นสีน้ำเงินนั้นเนี่ยมันก็มีสีอื่นเข้ามาแทรกด้วยนะ
1: ครับ
0: มันมีสีส้มมันมีสีม่วงนะมันมีสีขาวมันมีสีเขียวระหว่างทางเข้ามาแทรกทีนี้เอาเฉพาะสีส้มกับสีม่วงแล้วกันเป็น Orange Ocean แล้วก็ Purple Ocean ในเพื่อจะเข้าไปสู่สุดท้ายเป้าหมายปลายทางก็คือสีน้ำเงินนะในเมื่อกี้ผมพูดว่าแดงเข้มเนี่ยผู้ประกอบการไทยมีประมาณสัก 50%
1: ครับ
0: ที่เป็น SME แดงมหาสมุทรสีส้มมหาสมุทรสีม่วงมีอยู่ประมาณสัก 45% ก็คือยังไม่ได้เข้าไปสู่ใน Blue Ocean จริงๆอ่ะ Blue Ocean ก็ประมาณสัก 5% นะครับประมาณสัก 5% นะทีนี้เวลาเราเป้าหมายส่วนหนึ่งในการทำธุรกิจเราเนี่ยเราอยากส่งไปต่างประเทศคำถามแรกเนี่ยท่านเคยคิดไหมว่าสมมติเราจะส่งไปตะวันออกกลางเนี่ยเฮ้ยตลาดมันเป็นตลาดแบบไหนตลาดเป็นสีแดงหรือตลาดเป็นสีน้ำเงินเป็น Red Ocean หรือเป็น Blue Ocean

0: ครับ
1: ในตรงกลางถามท่านผู้ฟังว่าเนี่ยหรือในตลาดสหรัฐอเมริกาเป็นแบบไหนเราจะได้ไปถูกทางไง
0: ครับ
1: ตลาดจีนเป็นแบบ
0: ไหนอาจารย์ครับถ้าเกิดเวลาเราจะพิจารณาว่าตลาดเนี้ยบลูเรดออเรนจ์ม่วงอะไรก็แล้วแต่เราดูจากอะไรครับอาจารย
1: ์ดูจากจำนวนจำนวนคนที่เข้าไปแข่งขันเยอะไหมจากประเด็นที่เขาไปแข่งขันเนี่ยเป็นประเด็นอะไร

0: เป็นเลดหรือเป็นบลู
1: ครับ
0: สำหรับผมนะซึ่งคนส่วนใหญ่คิดน่าจะเป็นบลูแต่ผมคิดว่าเป็นเรด
1: ครับ
0: เพราะว่าคนที่ซื้อสินค้าเราเนี่ยว่าในตะวันออกกลางเนี่ยเขานำเข้าสินค้าเข้ามาเยอะมาก
1: ครับ
0: เข้าสินค้ามาเยอะมากจะเบรกก็ใช่ไหมดร.
1: ไม่ละต่อครับอาจารย์ต่อครับต่อครับ
0: คนจะคือนำเข้าเขามีแต่น้ำมันไงเขาจะนำเข้ามาเยอะมากเลยในดูไบในซาอุเนี่ยเพราะนั้นคนที่ซื้อจริงๆเราจะมองว่าเจ้าของบ่อน้ำมันเนี่ยเขามีตังค์เขาน่าจะต้องซื้อสินค้าราคาแพงคนน่าจะต้องซื้อสินค้ามาแล้วมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากอ
1: ่
0: ะ คนที่ซื้อสินค้าไทยหรือสินค้าจากต่างประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับเป็นคนอะไรล่ะเป็นคนที่อยู่ทำงานที่นั่นอ่ะม
1: ี
0: คนอินเดียมีคนไทยมีคนอาเซียน
1: อาจจะไม่ใช่คนของประเทศนั้นทั้งหมด
0: ครับใช่ๆอ
1: าจารย์ครับนิดนึงฮะข้อมูลเหล่านี้ถ้าเกิดสมมติว่าผมอยากจะรู้ว่าตลาดเนี้ยมันแข่งขันแค่ไหนผมหาข้อมูลยังไงได้ครับอาจารย
0: ์โอ้จากหลายแหล่ง
1: ฮะ
0: จากหลายแหล่งต้องจากหลายแหล่งต้องขึ้นอยู่กับคนกว่าเลยไม่ได้มีเป็นสรุปแต่ตัวเอาข้อมูลในนี้บอกว่าเป็นตลาดนี้เป็นเรดตลาดนี้เป็นบลูหลายแหล่งดูประชากรดูรสนิยมดูรายได้ของเขาดูภาพรวมของการแข่งขันดูช่องทางในการจำหน่ายมันต้องมาจากข้อมูลหลากหลายมากดร.เจตก็คงได้ผมคิดว่าน่าจะดูนะเรื่องของหนังสงครามส่งด่วนคุณลิซ่าก็น่าจะท่านผู้ฟังก็น่าจะดูสงครามส่งด่วนสงครามส่งด่วนนี่เป็นหนังเลดโอเชียนก็คือเป็นหนังที่สะท้อนถึงเรื่องของการแข่งขันด้านราคา
1: ครับ
0: ตัวละครที่ผมชอบไม่ใช่ชอบมากที่ชอบมากที่สุดก็คือผมไม่แน่ใจดร.เจตได้ดูไหมอ่ะ
1: ยังดูไม่ครบครับ
0: ต้องไปดูเดี๋ยวจบรายการต้องไปดูแล้ว
1: ครับ
0: ตัวละครที่ผมชอบมากก็คือเจ้าสัวคะน
1: ิ่งคุณธเนศวรากุลเพราะได้รางวัลด้วยฮะได้นาตราชครับ
0: ชอบมากชอบสไตล์การพูดชอบสไตล์การวางท่าทางแต่อันนั้นก็ชอบในเทิงกายภาพ
1: ครับ
0: แต่ชอบในคำพูดที่เจ้าสัวคณินในหนังเนี่ยพูดมาก็คือว่าอย่าเริ่มทำสงครามราคาเพราะถ้าทุกเจ้าแข่งกันลดราคาตลาดจะพัง
1: ครับ
0: คนที่พังเร็วก็คือธุรกิจที่มีสายป่านสั้นคำถามที่เป็นประโยคเด็ดต่อจากประโยคเมื่อกี้ก็คือว่าคุณมีอะไรที่ผมไม่มี
1: ครับ
0: นี่คือความแตกต่างคุณมีอะไรที่ผมไม่มีคุณมีอะไรที่ผมไม่มีก็คือ blue ocean
1: อันนี้อาจารย์
0: ประโยคทางซ้ายเมื่อกี้ที่ผมพูดคุณอยากแข่งขันราคานั่นคือ red ocean
1: ครับอาจารย์เดี๋ยวสรุปตรงนี้ก่อนเอาเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงหน้านะแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วเราทำยังไงถึงจะหาตลาดที่เป็น blue ocean ที่ถูกของเราหาตลาดที่ถูกของเราเนี่ยนะคือยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงGood Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามกันต่อนะครับเรื่องของ Blue Ocean นะกับธุรกิจไทยครับอาจารย์คำถามที่ผมถามไปเมื่อสักครู่นี้นะว่าเอ๊ะเราจะไปหาได้ยังไงว่าคือตลาดที่ใช่ของเราครับอาจารย
0: ์มีก่อนจะไปตอบคำถามดร.เจตมีคนบอกว่าเชียร์เยอรมันเหมือนผมนะคุณพิถูกเชียร
1: ์ครับครับ
0: นี่เสื้อที่ไทยใส่แข่งแล้วเนี่ย
1: อันนี้แบบเป็นเวอร์ชันอัปเดตนะ
0: ครับผมดร.คำถามอีกทีสิ
1: ฮะเราจะรู้ได้ไงว่าตลาดนี้ใช่ของเราครับ
0: คือผมคิดว่าบลูคำถามดีมากเลยนะท่านผู้ฟังเป็นคำถามที่ท่านต้องถามตัวเองด้วยนะในธุรกิจท่านเนี่ยแล้วมันบลูโอเชียนเนี่ยตลาดมันอยู่ตรงไหน
1: ครับ
0: เป็นคำถามที่ดีมากมากบลูโอเชียนอยู่ทุกตลาดอยู่ทั้งในประเทศไทยอยู่ในตลาดต่างประเทศขึ้นอยู่กับว่าคุณหามันพบหรือเปล่า
1: ครับ
0: ถามสำคัญต่อไปก็คือว่าแล้ววิธีที่หาพบเนี่ยหายังไง
1: ครับ
0: การที่ท่านอยู่ในตลาดสีแดงท่านจะออกจากตลาดสีแดงท่านต้องแข่งเรื่องราคาอย่างเดียวและธุรกิจท่านอยู่ได้ไหมเพราะนั้นท่านจะต้องไปหาลูกค้าใหม
1: ่ครับ
0: ตลาดใหม่ส่วนแบ่งการตลาดใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนั่นแหละมันอยู่ทุกตลาด
1: ครับ
0: ง่ายๆคือจริงๆมันเป็นก็เป็นตลาดเฉพาะเหมือนกันนะเป็นตลาดเฉพาะ

0: ต่างเช่นผมปัจจุบันเทรนด์ของของไทยของโลกของทั่วโลกอ่ะอาหารที่เขาทำกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าส่วนผสมของน้ำตาลที่อยู่ในอาหารนั้นเนี่ยไม่ใช้น้ำตาลได้ไหม
1: ครับ
0: เป็นสารที่ทดแทนน้ำตาลอ่ะเพราะเขากลัวโรคเบาหวาน
1: ครับ
0: สังคมพูดสูงวัยก็ดีสังคมของการรักสุขภาพอย่างดร.เจตเนี่ยวิ่งบ่อยเนี่ยเขาก็ต้องการหาอะไรหาอาหารที่มันกึ่งเป็นยาน่ะสารสำคัญต่างๆตัวอาหารเนี่ยอันเนี้ยบลูแหละ
1: ครับ
0: เพราะท่านเป็นบลูได้ท่านไปจับเฉพาะตลาดใหม่ๆหาผู้บริโภคใหม่ๆไม่ได้เน้นย้ำเฉพาะผู้บริโภคเดิมๆนั่นแล้วคือบลูแหละมีการพูดถึงนวัตกรรมสินค้าไทยหรือธุรกิจไทยต้องมีนวัตกรรมคำว่านวัตกรรมของท่านที่ท่านเข้าใจเนี่ยคืออะไร
1: ครับ
0: ท่านก็คือผู้ฟังพวกเราเนี่ยแหละครับประชาชนชาวไทยนี่นะครับคำว่านวัตกรรมท่านความหมายของท่านคืออะไรบางคนก็คิดว่านวัตกรรมก็คือเรื่องของการจะต้องไปเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามานั่นคือนวัตกรรมจะต้องเอาไปเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาจริงๆก็ถูกในมุมของท่านแต่ในมุมของผมมองว่านวัตกรรมก็คือความแตกต่างนวัตกรรมก็คือBlue Ocean
1: อ
0: ย่างไรความแตกต่างของผมไม่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยผม
1: ต้องใช้ต้นทุนสูงแม่อาจารย
0: ์ต้องทุนสูงอีก
1: ครับ
0: แต่ผมใช้ความคิดผมที่ให้มันต่างผลิตภัณฑ์ผมให้มันต่างกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งอื่นๆเช่นเราจะส่งน้ำเครื่องดื่มที่เป็นผลไม้เป็นขวดๆไปเนี่ยอย่างเงี้ยไม่นวัตกรรมนะครับ
1: ครับ
0: อาจจะเป็นค่าขนส่งก็แพงแต่ท่านทำสามารถทำเป็นผงได้เนี่ยคือนวัตกรรมท่าน
1: เก็บได้นานขึ้น
0: เก็บได้นานขึ้นสะดวกขึ้นเบาขึ้นในการขนส่งโลจิสติกต่างๆก็จะถูกลงนะครับท่านลองดูร้านกาแฟดังๆแบรนด์ต่างประเทศที่เข้ามาตั้งในประเทศไทยเนี่ยแพงมากผมไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับแพงมากแต่ทำไมคนยังเข้าไปคนยังเข้าไปกินคนยังเข้าไปนั่งนานๆกันนะครับเพราะอะไรครับเขาขายความแตกต่างแตกต่างเรื่องอะไรแตกต่างเรื่องมันเป็นสถานที่ของการทำงานของการประชุมผมนั่งทำงานในบ้านเนี่ยนะครับบางทีตื้อนะครับ
1: ครับ
0: จริงๆมันในบ้านมันก็พร้อมทุกอย่างเดี๋ยวก็กินไปกินนี่สะดวกสบายแต่ผมรู้สึกผมทำงานไม่ได้อะผมต้องเข้าไปนั่งร้านกาแฟร้านนี้ต้องงานผมเสร็จอ่ะแต่เขาไม่ได้ขายเฉพาะกาแฟเขาขายไลฟ์สไตล์ของการทำงานเขาขายบรรยากาศการทำงานเขาขายเป็นที่ประชุมเขาขายเป็นที่พบปะเพื่อนนะในอีกร้านหนึ่งก็มีการเป็นแบบคุณก็นั่งได้เหมือนกันนะนั่งได้เหมือนกันคุณก็นั่งแต่ผมที่ผมทำได้น้อยอ
1: ่
0: ะรู้สึกอารมณ์มันไม่มาในการทำงานพอไปนั่งร้านไหนแบรนด์ต่างประเทศมันรู้สึกมันงานผมมันเสร็จผมต้องไปชาร์จแบบนั้นนะครับอันนี้อย่างนี้เป็นต้นก็คือเขาสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นสรุปก็คือว่าเลดโอเชียนเนี่ยแข่งในตลาดเดิ
1: ม
0: แข่งด้วยราคาลูกค้าเปรียบเทียบได้ง่ายก็เพราะว่าแข่งกันเรื่องราคานะกำไรลดลงต้นทุนการผลิตสูงกำไรเหนื่อยขึ้นเรื่อย
1: ๆใน
0: เลดโอเชียนแต่ถ้าเป็นบลูโอเชียนเนี่ยสร้างตลาดใหม่แข่งขันด้วยคุณค่าคำว่าคุณค่าเนี่ยเราพูดคำว่าคุณค่าการสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นปัจจุบันผมขอเพิ่มคำว่ามูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการคิดสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษผมได้ภาษาอังกฤษว่า value creation
1: ครับ
0: เพราะนั้นมูลค่าที่เราเพิ่มขึ้นเนี่ยเกิดจากการคิดสร้างสรรค์บนความแตกต่างกับคู่แข่งของคุณลิซ่า
1: ครับ
0: นะเปิดความสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นลูกค้าจำได้ที่เป็นในความแตกต่างของกำไรเริ่มสูงขึ้นสบายและยั่งยืนขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างของกลัวว่าเวลามันจะหมดนะครับผมยกตัวอย่างของเมื่อวานเนี่ยผมทำการสำรวจอยู่ใน SB ที่เป็นสัก7กลุ่ม1กลุ่มอาหารเครื่องดื่มกลุ่มการผลิตและอุตสาหกรรมกลุ่มค้าส่งค้าปลีกกลุ่มครีเอทีฟดีไซน์สื่อและการตลาดกลุ่มเวลเนสและก็กลุ่มที่ปรึกษาในทุกเรื่องที่ปรึกษาด้านการตลาดที่ปรึกษาด้านการเกษตรและบริการอื่นๆก็คือ7กลุ่มผมไอ้กลุ่มที่ว่า

0: าเนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มที่เป็น SME ที่เข้ามาฟังผมที่เข้ามาฟังผมจากโดยสสบแล้วก็กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมผมต้องการประเมินว่าแล้วเขาจริงๆเขาอยู่ในพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่สีน้ำเงินในทางธุรกิจท่านผู้ฟังลองถ่ายดูว่าธุรกิจเหล่านี้อยู่ในพื้นที่สีไหนนะครับไม่มีเวลารอคำตอบตอบเลยครับ
1: ตอบเลยครับ
0: ตอบเลยครับว่าทั้งหมดที่ผมพูดมา7ธุรกิจเนี่ยนะครับแดงหมดเลย
1: ครับ
0: ไม่มีหลุดมาเป็นบลูสักลายหนึ่งไม่มีเป็นบลูมาหลุดสักลายหนึ่งทีนี้แดงผมก็เจาะลงไปแจ้งแดงเนี่ยผมก็เจาะลงไปอีกว่าแดงนี่เขาเป็นแดงแบบไหนอ่ะเขาเป็นแดงจางเขาเป็นแดงเข้มเขากำลังจะหลุดออกไปจากแดงส่วนใหญ่นี่นะครับ60ผู้ประกอบการไทยประกอบการไทย SME ไทยเนี่ย 60% เป็นแดงเป็นแดงจางเพื่อจะหลุดไปเป็นบลูแหละเป็นแดงจางเพื่อจะหลุดเป็นบลู 60% ก็คือยังไม่ไปบลูอ่ะผู้นี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่สีแดงเพราะนั้นประเด็นนี้ธุรกิจไทย SME ไทยยังพื้นที่สีแดงรอรัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆส่วนใหญ่แล้วมันมีหลายเรื่องมากเราลงลึกไปว่าเออตกลงเขาในแดงนี่เขามีปัญหาตรงไหนที่เขาไม่สามารถจะไปเป็นบลูได
1: ้ครับ
0: ใหญ่เลยหลากหลายมากแต่ว่าส่วนใหญ่เลยเรื่องของปัญหาเรื่องการทำตลาดช่องทางการจำหน่ายก็กลับไปสู่ต้นทางของปัญหาของผู้ประกอบการไทยอีกแล้วผู้ประกอบการไทยนี่ผลิตเก่งมากนะเกษตรกรไทยก็ผลิตเก่งปรับให้เป็นนั่นปรับให้เป็นลดคาร์บอนผู้ประกอบการไทย SME ไทยผลิตเก่งมาก
1: ครับ
0: วันนี้มีการมอบรางวัลผู้ประกอบการที่ทำเรื่องของเกษตรแปรรูปบนนวัตกรรมประมาณนี้แหละนะครับเขาใช้คำว่าAgri Award 2025จัดที่กระทรวงพาณิชย์ผมไม่ได้ไปร่วมด้วยเพราะติดบันไดนะในนั้นเนี่ยจะมีคัดโอ้โหคนสมัครกันเยอะมากวันนี้จะเป็นได้แชมเปี้ยนแหละนะคือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโอ้โหเก่งมากในการผลิตแต่สุดท้ายก็เข้ามาสู่ข้อสรุปที่ผมได้เมื่อวานไม่รู้ตลาดไม่รู้ช่องทางในการจำหน่ายเพราะนั้นรัฐบาลที่ผ่านมาก็จะพูดว่า อะไรนะการตลาดนำการผลิตถูกทางแล้วแต่ว่าการตลาดนำการผลิตของรัฐบาลในที่ผ่านมาเนี่ยนะครับของประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะผู้ประกอบการก็ยังไม่รู้อ่ะนี่คือคอขวดนี่คือมันภาษาธุรกิจก็ใช้เป็นจุดเจ็บปวดแล้ว
1: เพนพอยต์
0: มีเพนพอยต์มีเกนพอยต์ผมตอนนี้ผมไม่อยากใช้ภาษาอังกฤษมากเพราะเดี๋ยวเป็นภาษาอังกฤษคำหนึ่งภาษาไทยคำหนึ่งมันดูไม่ดีผมภาษาไทยแล้วผมจะวงเล็บภาษาอังกฤษเผื่อใครสามารถไปเซิร์ชต่อได้ว่าคืออะไรนะครับผมจะไม่พูดเป็นภาษาอังกฤษคำหนึ่งภาษาไทยคำหนึ่งไม่ฟังแล้วผม
1: เดี๋ยวคนจะไปเซิร์ชว่าจันจบที่ไหน
0: เออใช่โอเคเพราะนั้นก็คือปัญหาคือช่องทางการจำหน่ายนะช่องทางของการตลาดไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยในต่างประเทศท่านก็กลับไปใช้แนวคิดของ Blue Ocean ว่า
1: ครับ
0: แล้วท่านสินค้าท่านมันแตกต่างอย่างไรบางคนบอกว่าสินค้าตัวเองเนี่ย special มากเลยแต่นั่นเป็นความคิดของคุณไงมันอาจจะไม่ใช่ special ไม่ใช่พิเศษในผู้บริโภคไงบางคนเราหลงตัวเองว่าเฮ้ยมันพิเศษแล้วนะมันอร่อยมากเลยนะชิมดูดิเนี่ยฉันทำมามันอร่อยนั่นมันเป็นลิ้นของคุณไง
1: ครับ
0: แต่ลิ้นของผู้บริโภคเนี่ยเขาอาจจะไม่อร่อยซึ่งผมก็ไอ้ที่เขารีวิวแบบร้านอาหารอร่อยๆนั่นผมไปแล้วนะผมไปชิมนะไม่อร่อยนะ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับดร.เจตครับ
2: สวัสดีครับ
0: ลิซ่าครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วนะคะค่ะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์

0: ุทธโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์สิริรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
1: สวัสดีครับคุณศิวาพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทางข่าวทางกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569ครับ
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทางข่าวทางกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะมีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภักดิ์มหาวชิรราชธิดานะคะเชิญค่ะคุณจักรพันธ์ค่ะ
1: ครับก็เริ่มจากทางที่เมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับทางสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการประกาศกรณีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภักดิ์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์นะครับโดยประกาศออกมาว่านะครับตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระอาการทรงทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีหรือช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 สิ้นพระชนม์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนษาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับ
0: ค่ะประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานะคะด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2568ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 น 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทาน

0: พระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ
1: ครับ
0: ในส่วนของทางราชการนะคะมีแถลงการนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา 10:30 นาทีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนม์โดยมีใจความสำคัญว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาได้สิ้นพระชนม์แล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของประสบกรณิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้มิได้เป็นเพียงข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากเป็นความอาดูลสุดที่จะประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชรานารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะฝ่าใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติแม้วันนี้ขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาที่คุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไปในการนี้กระผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชาทุไทยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้รับผมในนามของรัฐบาลข้าราชการและประสบกรณิกรชาวไทยทั้งในและนอกราชอาณาจักรขอน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ขอให้พระเกียรติคุณพระจริยวัตรและพระกรุณาธิคุณสถิตเป็นมิ่งขวัญเป็นแสงสว่างแห่งเพชรในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร
1: ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ในส่วนของการประชุมคณะอันเป็นเมื่อเช้านี้นะครับนอกจากมีแถลงการจากท่านนายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐบาลแล้วก็ได้มีการประกาศนะครับว่าคณะรัฐมนตรีมีมติให้ข้าราชการไว้ทุกข์เป็นเวลา15วันนะครับ ส่วนประชาชนทั่วไปก็แล้วแต่ตามความเหมาะสมนะครับ

0: สำหรับการจัดงานแสดงต่างๆมื้อมรสพต่างๆก็บอกว่าให้มีไปตามปกติเพียงแต่ควรจะมีการยืนถวายความอาลัยก่อนที่จะมีการเริ่มงานนะครับแล้วก็ทางที่บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากมีประกาศสำนักพระราชวังออกมานะครับก็ได้มีการลดธงชาติลงครึ่งเสาเพื่อแสดงความอาลัยหลังจากที่มีประกาศออกมาครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือหลังประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษในช่วงวัยทุกนี้นะคะ
0: เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันยาวๆในช่วงที่สองและช่วงที่สามต่อไปนะครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
0: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: ค่ะเราก็มีหลายประเด็นข่าวนะที่ติดตามอย่างในช่วง2วันมานี้ที่เราคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของกีฬาก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะเราเป็นชาติสุดท้ายในอาเซียนที่ได้ลิขสิทธิ์จากฟีฟ่าแต่เป็นชาติแรกในฟุตบอลโลกครั้งหน้านะคะ
0: เราซื้อล่วงหน้าไปแล้ว
1: การเมาเป็นแพ็กเกจ
0: 4ปีข้างหน้า2030ขายแพ็กเกจเลยก็บอกราคาประมาณ 2,300 ล้านบาทจริงป่ะฮะคุณชิวพร
1: อันนี้ฉันไม่รู้เขาว่างั้นก็คือแบ่งเป็น2ครั้งด้วยกันแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มทุกรูปแบบว่าเชื่อว่าน่าจะมองในแง่ในเชิงพาณิชย์ก็น่าจะยังคุ้มอยู่แล้วก็เขาก็มีการเคาะราคาอะไรออกมาเรียบร้อยนะคะหุ้นก็พุ่งขึ้นไปเกือบ7เกือบจะ 8% นะครับดร.กิฟสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะค
0: ุ
3: ณเ
0: จ้
3: าพรคุณจักรพันธ์ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
1: ค่ะเราคุยกันหลายประเด็นที่ติดตามกันมาในช่วงก่อนหน้านี้อย่างกีฬานี่ก็ปิดดีลไปเรียบร้อยโดยบริษัทจัสมินเรียบร้อยไปแล้วนะคะแล้วก็ข่าวเรื่องของการยกเลิกเกณฑ์ที่ตัดสิทธิ์พ่อแม่ถูกใช้ชื่อลดหย่อนภาษีจนทำให้มีเรียกว่าทัวลงรัฐบาลกันหลายวันนะคะตอนนี้ก็ตกลงยกเลิก เกณฑ์ข้อนี้ไปแล้วทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับกรณีของทางพรรคไทยพักดีที่ค้านเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสัญชาติที่เปิดช่องให้ต่างด้าวสวมสัญชาติไทยนะเพราะว่าเขาบอกว่าคือคุณสมบัติคนที่ได้สัญชาติไทยก็สามารถที่จะเป็นผู้แทนได้แล้วก็อาจจะเป็นถึงนายกได้ซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะดิฉันขออนุญาตพูดหลายคดีเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยมีหลายคดีอย่างของคุณตั้มก็ได้ประกันตัวออกมาเรียบร้อยทีนี้อย่างกรณีของคุณตั้มเนี่ยค่ะมีกรณีหนึ่งที่หลายคนถามกันในโลกออนไลน์อยู่เหมือนกันว่ากรณีของคุณตั้มไม่ได้ติดกำไร EM นะคะแต่ว่าห้ามเดินทางไปนอกประเทศคือกรณีนี้เนี่ยก็เป็นกรณีหนึ่งที่มีผู้คนถามถึงว่าทำไมกรณีของทนายตั้มถึงไม่ต้องใช้กำไร EM นะแล้วก็ถามว่าคุณตั้มเนี่ยอยู่ในเรือนจำมาเป็นปีเลยเนาะถ้าเกิดว่าใน
0: ปี7เดือนครับ
1: ก็จะถ้าเผื่อว่าในชั้นฎีกาแล้วเนี่ยตัดสินว่ามีความผิดและมีโทษจำคุกเขาจะนับกันยังไงคะเขาจะนับที่เราที่คุณตั้มเนี่ยต้องอยู่ในเรือนจำไปแล้วไหมปีกว่าเนี่ย
3: ค่ะก็ขออนุญาตตอบตรงนี้ก่อนน้องนะคะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะพอแลกเปลี่ยนตรงนี้สักเล็กน้อยได้ไหมพอดีเมื่อสักครู่เนี่ยพูดถึงเรื่องสัญชาติขึ้นมานะคะแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะมาคดีของทนายตั้มซึ่งน่าจะต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่กว่าจะถึงคล้ายๆกับสุดท้ายนะคะ
1: แต
3: ่เมื่อเช้าค่ะฉันอ่ะอยากจะอันนี้เอามาฝากคุณสุพรจักรพันธ์และเพื่อนๆที่ติดตามชมรายการของเราเลยนะคะเมื่อเช้ามสวเองเนี่ยจริงๆเราแพลนไว้นานแล้วนะคะเรามีศิษย์เก่าคนหนึ่งที่เราภาคภูมิใจมากๆเป็นศิษย์เก่าที่เป็นผอ.โรงพยาบาลอุ้มผางนะคะใช่ค่ะคือท่านก็ได้รับรางวัลจริงๆท่านได้หลายรางวัลมาแล้วล่ะค่ะแต่บังเอิญว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่ได้จากองค์การอนามัยโลกนะคะ WHO ทีนี้ก็เลยมีโอกาสในการที่ทำพิธีเชิดชูเกียรติแต่ฉันคิดว่าสิ่งที่ฉันอยากจะบอกนะคะก็คือว่าวันนี้ค่ะท่านได้มาปาฐกถาให้พวกเราฟังด้วยนะคะรวมถึงนิสิตแพทย์อีกหลายร้อยคนวันนี้ต้องใช้เขาเรียกว่าเทเลคอนเฟรนซ์นะคะห้องประชุมเนี่ยใช้ห้องประชุมใหญ่และห้องประชุมเล็กหมดเลยนะคะ

0: แล้วพอหล
1: ัง
0: จากจบงานอ่ะฉันก็ได้ยินบางเรื่องนะคะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสัญชาติ
1: ของ
0: ประมาณเ
1: ลยอุ้มผา
0: คือที่อุ้มผาเนี่ยก็มีคำหลายคำนะคะแต่มีประเด็นสำคัญที่คุณหมอพูดก็คือว่าถ้าเรานับกฎกติกาเป็นหลักอ่ะเราจะมองข้ามความเป็นมนุษย์ไปหลายๆเรื่องนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเรื่องของสัญชาติไม่
1: ถ
0: ูกต้องหรือไม่สำคัญนะแต่ในหลายๆมิติเองอะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของการแพทย์เรื่องของการสาธารณสุขเองอะค่ะตรงนี้มันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะในลักษณะของความเป็นมนุษย์ทุกคนนะท่านเล่าหลายเรื่องมากนะคุณโดนสัมพันธ์ดิฉันพยายามจะกลับมาแล้วก็เรียบเรียงนะคะแล้วอาจจะส่งให้คุณสัมพันธ์จากมาได้ดูอีกทีหนึ่งแต่ประเด็นเรื่องนี้มีความน่าสนใจตรงที่ว่าคุณหมอของเรานะคะก็มองข้ามนะคะในมุมของคือท่านพูดคำหนึ่งดีมากนะคือผู้ป่วยหนึ่งคนนะคะมันไม่ได้นับนะคุณว่าคุณเป็นคนไทยหรือคุณเป็นคนประเทศไหนป่วยได้เหมือนกันหมดนะคะคุณแม่ที่จะต้องคลอดลูกก็เจ็บปวดเหมือนกันในทุกๆสัญชาตินะคะแล้วก็อันนี้ก็มีความติดตลกนิดนึงเหมือนกันนะคะเช่นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียต่างๆที่มากับยุงอะไรเงี้ยนะคะท่านก็บอกว่ายุงที่ประเทศอื่นเขาก็บินข้ามมากัดคนประเทศเราได้เหมือนกันนะคะยุงประเทศเราก็บินไปข้ามไปกัดคนอื่นได้เหมือนกันดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเป็นเรื่องของสาธารณสุขการแพทย์การรักษาต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องมองข้ามไปเลยอ่ะคือเรื่องของ
1: สัญชาติ
0: กฎระเบียบต่าง
1: ๆ
0: รวมถึงเรื่องของสัญชาติด้วยนะคะที่อุ้มผางเองเขาก็มีศูนย์ที่ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายเพื่อที่จะดูแลท่านพูดสองคำนะเดี๋ยวเราอาจจะไปทำกันบ้านต่อก็ได้คือคนต่างด้าวแบบแท้กับคนต่างด้าวแบบเทียมนะคะคือตรงนี้เดินคิดว่ามันต้องแยกกันให้ออกนะคะแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับสังคมให้คือต้องไม่เหนื่อยที่จะทำความเข้าใจอ่ะ
1: ก็เป็นอย่างนี
0: ้ดังนั้นเดี๋ยวมันจะ
1: คนที่อยู่ในส่วนกลางเนี่ยอาจจะนึกภาพไม่ออกที่อุ้มผางเนี่ยนะคะอุ้มผางอยู่ในจังหวัดตากเป็นพื้นที่เรียกว่าเป็นชายแดนเป็นแนวตะเข็บของไทยเมียนมาซึ่งห่างไกลความเจริญแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะสีเทาๆมีประชากรที่เปราะบางมากมายหลากหลายประเภทเช่นพลัดถิ่นไร้สัญชาติคนยากไร้ที่ข้ามพรมแดนมาเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็เลยบางทีสมัยก่อนเราอาจจะเคยได้ยินเพราะดิฉันเองสมัยก่อนก็เคยสัมภาษณ์คุณหมอนะว่าทำไมเราต้องช่วยแล้วก็มีจนตอนหลังเราต้องมีเขาเรียกอะไรนะงบประมาณจำนวนมากมายที่ต้องสร้างทั้งในส่วนของโรงพยาบาลแล้วก็ให้การศึกษารวมทั้งอื่นๆอีกด้วยนะบางทีก็ต้องอาชีพอีกด้วยสำหรับพี่น้องที่อยู่ตามแนวชายแดนที่ไม่ใช่คนไทยซึ่งเป็นต่างด้าวโรงพยาบาลหลายๆแห่งที่เรียกว่าต้องมองข้ามเรื่องของปัญหาในปัญหาการเมืองอะไรต่างๆแต่ว่าช่วยในแง่ของมนุษยธรรมและอุ้มผางเป็นโรงพยาบาลเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งต้องบอกว่ามีคนบากหน้ามาข้ามแดนมาขอความช่วยเหลือถูกไหมจนอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็แพทย์พยาบาลบุคลากรทางสาธารณสุขตามแถบชายแดนไม่ใช่เฉพาะที่อุ้มผางมันมีหลายโรงพยาบาลนะหลายแห่งที่อยู่ตามแนวตะเข็บเนี่ยก็ได้อุทิศตนในลักษณะนี้เช่นเดียวกันอ่ะเชิญค่ะ
0: ค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองบทนี้ค่ะว่ากฎหมายเองอ่ะมันต้องพัฒนาและปรับปรุงต่อไปนะคะแล้วก็เรนคิดว่ากฎหมายทุกกฎหมายอะค่ะมันต้องอยู่ตรงกลางแล้วก็ต้องให้ความสมดุลและความเป็นธรรมให้ได้สมัยก่อนเราพูดถึงว่าความเสมอภาคความเท่าเทียมใช่ไหมคะแต่จริงคุณหมอพูดคำหนึ่งว่าท้ายที่สุดแล้วเราต้องติดทุกอย่างด้วยคำที่เรียกว่า justice หรือความเป็นธรรมด้วยนะ อันนี้อาจจะฝากไว้เพราะว่าหลายๆครั้งเวลาเราร่างกฎหมายขึ้นมาหนึ่งฉบับอะค่ะแต่จริงแล้วเรื่องเดียวกันก็มีกฎหมายที่เสนอจากหลายภาคหลายภาคส่วนถูกไหมคุณสวรรค์สัพพันธ
1: ์มันก็มีเหมือนกับความคิดเห็นที่อาจจะมีความแย้งกันอยู่ในบางแง่มุมว่าบางทีเนี่ยเราคำนึงถึงมนุษยธรรมคำนึงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์แต่มันอาจจะมีปัญหาทางด้านของการเมืองถูกไหมหรือเศรษฐกิจอีกแล้วก็การเอารัดเอาเปรียบจากกรณีที่เราเนี่ยเห็นคุณค่าและให้คุณค่ากับมนุษยธรรมบางคนก็จะมีความรู้สึกว่าอันนี้ไม่ได้อันนี้มันก็เลยจะมีประเด็นอยู่

0: ประเด็นหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นตรงกันก็คือมันเป็นเบื้องลึกของหัวใจของคุณหมอที่มีวิชาชีพในการดูแลมนุษย์เนาะมันก็เลยทำให้เห็นว่าคือประเด็นอื่นอะเรียกว่ายังเป็นเรื่องรองแต่เมื่อไหร่ก็ตามเป็นเรื่องของชีวิตของคนเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่ว่าตรงนี้ค่ะมันก็เลยสะท้อนให้เห็นว่าในบางวิชาชีพโดยเฉพาะคุณหมอหรือการทางด้านสาธารณสุขเองอะค่ะมีการมองคำว่ามนุษยธรรมไปเหนือเรื่องอื่นนะคะแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป็นทุกๆวิธี
1: เรื่องอื่นไม่สำคัญไม่ใช่แต่มันก็มีประเด็นตรงจุดบริเวณเนี้ยเพราะว่ากรณีคนที่เดือดร้อนจริงขอความช่วยเหลือเราให้ความช่วยเหลือจนตอนหลังกลายเป็นหน้าที่จนกลายเป็นการตั้งงบประมาณต่างๆแล้วก็ทำให้บางคนก็บอกว่า NGO เนี่ยสร้างประโยชน์มหาศาลแต่ในบางกรณีก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะว่าก็จะพยายามช่วยกลุ่มคนที่มีปัญหาแล้วก็ให้มาใช้บริการกับจุดที่เขาเห็นแก่มนุษยธรรมแล้วก็ให้การช่วยเหลือมันก็เลยอาจจะเป็นกลายเป็นขบวนการซึ่งทั้งถูกและไม่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้มองคนละด้านแล้วนะอันนั้นสาธารณสุขเป็นคุณหมอใช่ไหมคุณหมอก็รักษาทุกคนอ่ะไม่สนใจสัญชาติไหน
2: ต้องรักษาต้องรักษา
1: แต่อีกกลุ่มหนึ่งในกลุ่มการเมืองก็จะมองอีกด้านหนึ่ง
2: ใช่ใช่ก็มองไปอย่างนี้บางคนเนี้ยพ่อแม่เป็นต่างด้าวความ
1: สวมรอยเป็นคนได้รับ
2: กลายเป็นคนไทยได้สัญชาติไทยอะไรอย่างเงี้ยก็รัฐบาลก็ต้องดูแลหมด
1: เรื่องความมั่นคง
2: รักษาพยาบาลสิทธิการเรียนอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็ว่าอย่างเงี้ยเราต้องใช้งบประมาณส่วนเนี้ยไปจำนวนมากมายทีเดียวในการที่ต้องให้สัญชาติคนต่างด้าวที่พ่อกับแม่เป็นต่างด้าวแต่มาเกิดในเมืองไทยเขาก็ได้รับสิทธิ์ในฐานะที่เกิดในเมืองไทยเลยอย่างนี้
0: ค่ะดังนั้นเรื่องที่คุณหมอแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็คือว่าท่านเลือกที่จะรักษาโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของสัญชาติเลยได้เงินหรือไม่ได้ท่านก็รักษาอยู่ดีคืออันนี้คือคำที่ท่านฟังเมื่อเช้านี้นะคะหมายถึงว่าในอดีตก็เคยฟังแหละแต่ว่าบังเอิญว่าเมื่อเช้าฟังสดกับท่านก็เลยรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที
1: ่มีความใจประทับใจ
0: ต้องกินใจแล้วก็ประทับใจอยู่นะคะส่วนเรื่องของกฎหมายท่านก็คิดว่ามันต้องพัฒนาไปในระดับที่ต้องเข้ากับยุคกับสมัยเนาะนะคะแล้วก
2: ็
0: ปัจจุบันเองถ้ามองในเรื่องการเมืองโดยเฉพาะการเมืองระหว่างประเทศนะคะหลายประเทศก็เอาตัวยังไม่รอดเลยใช่ไหมคุณโ
1: ซ่เขาเรียกเตี้ยอุ้มคอม
0: ประมาณเรื่องการเจ็บต่างๆนะคะมันก็จะเป็นประเด็นแบบนี้แหละแต่สิ่งที่คุณหมอพูดเนี่ยมันเป็นเชิงป้องกันซะเยอะด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ค
0: ืออย่างเช่นว่าถ้าหนึ่งบ้านเนี่ยในอดีตอาจจะไม่มีกระบวนการในการคุมกำเนิดนะคะจะเลยจะต้องมารักษา
1: ค่ามา
0: เงินเยอะแยะมากมายแต่ปัจจุบันพอมีการได้รับความรู้ได้รับการคุมกำเนิดที่ถูกต้องปั๊บเนี่ยกลายเป็นบ้านหนึ่งก็มีลูก2คน3คนตามปกติอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็เลยทำให้ตัวเนี้ยกลายเป็นว่าไม่ต้องรักษาแล้วแต่เดินทาง
1: ออกไป
0: เพื่อที่จะป้องกันตรงจุดเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องที่ทำได้นะคะสำหรับหลายจุดในประเทศไทยแต่ก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าเรื่องที่มันยังคงคล้ายๆกับวิพากษ์วิจารณ์หรือดีเบตกันได้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ต้องทำต่อไปนะคะแต่ว่าส่วนไหนที่คิดว่าทำไปแล้วแล้วก็เป็นเพื่อประโยชน์แล้วก็ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศได้หรือแม้กระทั่งมนุษย์โลกของเราทุกๆคนได้นั่นก็คิดว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของเรานะนะคะ
1: ค
0: ่ะส่วนเรื่องของเมื่อสักครู่นี้ทนายตั้มใช่ไหมคะอย่างที่บอกไปค่ะฉันเคยอธิบายหลายรอบเรื่องกำไร PM หรือที่เรียกว่า Electronic Monitoring นะคะทำไมหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมเงื่อนไขศาลบอกวางหลักประกันล้านหนึ่งนะคะห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรใช่ไหมคะแต่ไม่มีเงื่อนไขเรื่องติดกำไร EM ก็ต้องเรียนแบบนี้ค่ะว่าหนึ่งคือ EM เนี่ยไม่ใช่มาตรการแบบบังคับนะคะตามกฎหมายเนาะดังนั้นแปลว่าศาลท่านมีดุลพินิจว่าจะกำหนดหรือไม่กำหนดให้ใส่ก็ได้นะคะอันนี้ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะอันที่สองเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าถ้าเกิดศาลอาจจะเห็นว่าความเสี่ยงในการหลบหนีเนี่ยไม่มากเพราะอะไรเพราะว่าคดีเนี่ยมันพ้นจากศาลชั้นต้นกำลังเข้าสู่ชั้นอุทธรณ์นะคะแล้วก็จำเลยเนี่ยพูดง่ายคือตลอดเวลาปีกว่าที่ผ่านมาก็ต่อสู้คดีมาตลอดถูกไหมคะแล้วก็ยังมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งต่างๆแล้วก็เรื่องของการวางหลักทรัพย์ประกันด้วยนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือมาตรการอื่น

0: ที่ใช้ควบคุมแทนตัวอย่างเช่นห้ามออกนอกประเทศใช่ไหมคะถ้าฝ่าฝืนปั๊บก็เพิกถอนประกันลิฟต์หลักทรัพย์ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นถ้ากล่าวโดยสรุปเนี่ยตัวกำไร EMA เนี่ยมักจะใช้เมื่อศาลเนี่ยอาจจะมีความกังวลเป็นพิเศษในกรณีไหนบ้างหนึ่งคือเสี่ยงในการหลบหนีบ้างนะคะหรือว่าเคยผิดเงื่อนไขบ้างนะคะหรือว่าต้องติดตามตัวอย่างใกล้ชิดหรือสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นคดีที่ศาลเห็นแล้วรู้สึกว่าเออมาตรการห้ามเดินทางอย่างเดียวนี่อาจจะไม่เพียงพอ
1: ค่ะ
0: ตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขหรือว่าเหตุผลที่ทำไมศาลถึงพิจารณาในการให้ใช้หรือไม่ให้ใช้กำไร EM ก็ต่างนะคะส่วนบางคนเนี่ยเนาะเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมคดีโทษสูงกว่านี้บางทีก็ยังติดหรือไม่ติด EM ด้วยก็เพราะเนี่ยแหละค่ะความเสี่ยงในการหลบหนีนะคะแต่ละคดีไม่เหมือนกันถูกไหมคะต้องดูเรื่องของพฤติการต่างๆด้วยนะคะค่ะแล้วก็เรื่องของเมื่อสักครู่อีกคำถามนึงของทนายตั้มนี่คือเรื่องระยะเวลาใช่ไหมคะโอ้ระยะเวลาในการอยู่ในเรือนจำนะคะถ้าเกิดว่าต่อไปมีการพิพากษาแล้วนะคะทนายตั้มเองเนี่ยจริงๆมันจะมีประเด็นเรื่องของการนับระยะเวลา
1: ระยะเวลาน
0: ะคะนับระยะเวลาในการอยู่ในเรือนจำด้วยนะคะโดยเวลาเราพูดถึงระยะเวลาช่วงที่ติดคุกหรือว่าอยู่ในเรือนจำนะคะระหว่างที่รอผลของคำพิพากษาศาลชั้นต้นเองเนี่ยนะคะที่ติดคุกไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะไม่เสียเปล่านะคะก็จะนำมานับเวลาแต่ทั้งนี้เนี่ยมันต้องไปรอนะคะว่าท้ายที
1: ่สุด
0: พิพากษา
2: เป็นผลชั้นฎีกาน
0: ะคะใช่ถูกต้องนะคะก็ต้องไปรอถึงตอนนั้นนะคะแล้วสุดท้ายเองเนี่ยจะเอามาลักษณะเรื่องที่ระยะเวลาที่ถูกคุมขังระหว่างสอบสวนหรือพิจารณานำมาหักออกจากโทษจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วถ้ายกล่ะ
3: ยกฟ้องอย่างภรรยาของคุณตั้มเนี่ยยกฟ้องแต่เขาต้องไปอยู่ในเรือนจำ1ปีกับ7เดือนเนี่ยเขาเสียสิทธิ์เสียอะไรไปเยอะแยะเนี่ยอย่างนี้สามารถที่จะเรียกร้องอะไรกับทางศาลได้บ้างไหมครับ
0: ค่ะคืออันนี้เวลายกฟ้องหลังจำเลยถูกคุมขังไปแล้วเนี่ยนะคะ อย่างที่บอกค่ะว่าระยะเวลาที่ถูกคุมขังเนี่ยถือว่าเป็นการถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพถูกไหมนะคะอันนี้ก็จะมีพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญานะคะก็สามารถที่จะยื่นคำขอค่าทดแทนได้นะคะก็คือค่าทดแทนจากการถูกคุมขังค่าเสียหายต่อการดำรงชีพตามที่กฎหมายกำหนดนะคะค่าใช้จ่ายบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้คดีทีนี้ค่ะนั้นคิดแบบนี้นะคะว่าหลายท่านก็จะยังไม่ค่อยเข้าใจ
1: เพรา
0: ะจริงๆแล้วสิ่งที่ในการใช้ช่องทางตามกฎหมายตามพรบนี้เองเนี่ยเพื่อขอค่าทดแทนจากรัฐเนี่ยมีสองเรื่องนะคะหนึ่งคือยกฟ้องเพราะไม่มีความผิดอันนี้มีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์ในการขอค่าทดแทนตามกฎหมายแต่ถ้าพ้นโทษเพราะเหตุอื่นคือออกจากคุกไปแล้วไม่ต้องเข้าคุกแล้วพูดง่ายๆนะคะเช่นอภัยโทษลดโทษรอการลงโทษพวกนี้นะคะอันนี้ไม่ได้เกิดสิทธิ์ขอค่าทดแทนในฐานะผู้บริสุทธิ์นะดังนั้นสองอันนี้ต้องดูแล้วค่ะว่าพ้นเพราะอะไรนะถ้าจบสุดท้ายด้วยการยกฟ้องถึงที่สุดเนี่ยเวลาที่คุมขังไปแล้วเนี่ยเอากลับคืนมาไม่ได้หรอกถูกไหมคะเราถึงได้เรียนกันตั้งแต่ปีหนึ่งอะว่ามันจำเป็นจะต้องสันนิษฐานว่าเขาบริสุทธิ์ไว้ถึงที่สุดก่อนอะถูกไหมคะหรือแม้กระทั่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องมีหลักฐานแบบยังพอนะคะคือทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างนี้ในคดีอาญาเราจะเห็นได้ชัดเจนประเด็นเรื่องนี้มากๆเราเอาเวลาคืนเนี่ยไม่มีทางได้แล้วถามว่าเงินตามพรบ.ดังกล่าวเนี่ยชดใช้ชดเชยได้ขนาดไหนมันไม่ได้ทั้งหมดหรอกค่ะถูกไหมคะแต่ก็ถือได้ว่าระดับหนึ่งเป็นเชิงสัญลักษณ์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเชิงว่า เปิดช่องให้เรียกร้องค่าทดแทนเป็นตัวเงินจากรัฐแทนอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ทุกคนอ่ะดีเบตได้หมดค่ะคุ้มหรือเปล่ามันไม่คุ้มอยู่แล้วคุณสุพรจักรพันธ
1: ์ค่ะเพราะว่าติดคุกก็ติดไปแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: เวลาที่เสียไปถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: หลายเรื่องที่เราก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะคะแล้วก็มันไม่ใช่เสียแบบไม่กี่วันนะคะมันเป็นปีนะคุณ
1: ค่ะนี่มันก็มีการ
0: เราเรียกอะไรนะคะแพะแพะ
1: แล้ว
0: ปาด
1: แพะคดี

0: ีแพะ
1: ค่ะ
0: คนก็มีการเปรียบเทียบเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยหลังจากเราคุยนะก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของศาลพิพากษาประหารชีวิตนายอาเด็มกับยูซุฟูอันนี้คดีหูด็อกเตอร์กิฟจำได้ป่ะไม่ทราบระเบิดศาลพระพรหมอ่ะตรงราชประสงค์อ่ะคนเจ็บเนี่ยเป็นร้อยตอนนั้นเนี่ยดิฉันจำได้เพราะว่าคดีนี้11ปีนะ11ปีแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราอยู่ในภาวะที่เรียกว่ารักษาความสงบแห่งชาติใช่ไหม
2: ที
0: น
2: ี้
0: มันเชิญค่ะเชิญคุณจักรพันธ์จะเพิ่มเติมไหมฮะ
2: อ๋อป่าไม่มีครับให้คุณชูพรว่าไปเลยครับ
0: ใน
2: ตัดถามป่าตอน
0: ค่ะคดีนี้มันเกิดในช่วงถ้าจำไม่ผิดเนี่ยประมาณเย็นวันพฤหัสหรือศุกร์เนี่ยแหละนะคะเป็นช่วงที่คนเยอะมากแล้วก็มีคนเสียชีวิตประมาณ20คนนะคะมีหลายชาติมากเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่คนมาไหว้พระมาแก้บนสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหเรามีจีนหลากหลายสัญชาติแล้วก็บางคนก็มาเดินทางมาเพราะว่าเป็นสถานที่ที่คนนิยมมากราบไหว้นะคะมีบาดเจ็บร้อยกว่าคนนะสืบพยานโจทย์นี่ประมาณ400กว่าปากแล้วก็แฟ้มเอกสารนี่เขาบอกเป็นหมื่นหน้าเป็นคดีอาญาที่ยาวนานที่สุดคดีหนึ่งของเราเลยก็ว่าได้นะทีนี้ในช่วงระหว่างที่มีคดีความก็มีการประท้วงจากนักสิทธิมนุษยชนเลยต่างๆเพราะว่าเรามีการจับกลุ่มนายอเดมคาราดักเนี่ยกับนายไมเรลี่ยูซุฟูสองคนคนหนึ่งเนี่ยก็คือนายอเดมเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไปนั่งเก้าอี้ตรงเก้าอี้ที่วางอยู่ริมถนนน่ะแล้วก็เอากระเป๋าเป้เนี่ยไปวางกระเป๋าเป้ที่ใส่ระเบิดนะคะส่วนอีกคนเป็นคนประกอบจริงๆจับได้หลายคนแต่ว่าภายหลังก็คือดำเนินคดีสองคนนะปรากฏว่า อยู่ในเรือนจำยาวนานจนเมื่อวานเนี่ยที่มีคำพิพากษาประหารชีวิตทั้งสองคนจริงๆหลายๆท่านก็ติดตามเกี่ยวกับประเด็นนี้โดยเฉพาะนักสิทธิมนุษยชนในช่วงนั้นเนี่ยจะมีประเด็นเรื่องของคนที่หลบหนีเป็นชาวอุยกูร์ที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ไทยส่งกลับไปตามข้อตกลงที่มีกับประเทศจีนใช่ไหมคะก็ส่งกลับไปหลายรอบอยู่เหมือนกันจนทำให้เกิดความไม่พอใจในชาวอุยกูร์แล้วก็สองคนนี้ก็เป็นชาวอุยกูร์เหมือนกันนะครับก็มีนักสิทธิมนุษยชนที่ออกมาประท้วงในประเด็นนี้หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะล่าสุดเนี่ยก็ถูกตัดสินประหารชีวิตนี่หลายคนที่เคยติดตามข่าวแล้วก็ฟังดร.กิฟต์กับคุณรณรงค์บ่อยๆว่าในบ้านเราเนี่ยถึงแม้จะตัดสินประหารชีวิตแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยก็ไม่มีแล้วแล้วก็มีโทษสูงสุดก็เพียงแค่จำคุกไม่เกิน20ปีทีนี้อย่างกรณีของคนต่างชาติที่เป็นคดีร้ายแรงแบบนี้นะที่ยังไม่แน่ใจนะจนขณะนี้นะว่ามันอยู่ในศาลชั้นไหนนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: เนาะในใน
1: เข้าใจว่าศาลชั้นต้น
0: ต้นหรือเปล่าเออมันน่าจะต้นเพราะว่าอันนี้เป็นอาญากรุงเทพใต้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เขายังมีโอกาสต่อสู้เหมือนอย่างคนไทยไหมคืออุทธรณ์ฎีกาแต่ในกรณีทั้งแบบนี้จะมีโอกาสที่จะขอประกันตัวออกมาได้เหมือนกับกรณีแบบคนไทยอย่างเคสของคุณตั้มแบบนี้ไหมแล้วก็อืมอืม
1: ค่ะอันนี้ต้องเรียนแจ้งไว้อย่างที่เข้าใจกันแล้วค่ะว่าถึงแม้นะคือตอนนั้นฉันจำได้แต่ว่าปี58เนี่ยเหมือนกับเพิ่งไปเข้าไปทำงานที่มหาลัยเพิ่งจะไปสอนหนังสือแรกๆนะคะ
0: เพิ่งจบไม่นานใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่แล้วก็เหมือนกับโอ้วันนั้นเป็นวันที่วุ่นวายมากนะคะแล้วก็มีแต่เสียงรถแอมบูเลนส์รถพยาบาลเต็มเมืองไปหมดเลยนะคะ
0: ปิดถนนกั้นถนนแบบ
1: ใช่18ปีผ่านไปวัยคือเราดูเหมือนวัยมากแต่แบบคนที่เป็นคนผู้ที่เป็นเดือดร้อนเสียหายต่างๆนะว่าเวลามันผ่านไปช้าส
0: ิ
1: บนะคะสิบปีก็เหมือนร้อยปีถูกไหมบางคนบอกสิบวันเหมือนสิบปีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นคดีนี้ยังไม่ถึงที่สุดนะคะยังอยู่ในศาลชั้นต้นเพราะว่าศาลอาญากรุงเทพใต้พิจารณาคดีไปแล้วก็พิพากษาออกมานะคะขั้นต่อไปเองก็มีสิทธิอุทธรณ์ตามปกติค่ะคุณสุพรรณสุพรรณต่อศาลอุทธรณ์นะคะศาลอุทธรณ์ก็ถ้าพิพากษายืนหรือแก้ไขต่างๆก็ยังอาจจะฎีกาต่อไปได้ที่กฎหมายเปิดช่องนะคะเพราะว่าคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่มีโทษสูงคือ

0: โทษประหารชีวิตนะคะแล้วก็ศาลก็คงจะตรวจสอบอย่างละเอียดเนา
1: ะ
0: แล้วก็ก่อนที่จะดีถึงที่สุดนะคะแต่ถ้าถามว่าขอประกันตัวได้ไหมนะก็คล้ายกับคดีอื่นที่ฉันอธิบายให้หลายครั้งนะคะก็ขอได้
1: ก็มีสิทธิ์นั่นแหละ
0: แม้ว่าใช่แม้ว่าศาลชั้นต้นเองจะพิพากษาประหารชีวิตแล้วก็ตามเพราะว่าวิอาญาของเรานะคะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยจำเลยยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าคดีจะถึงที่สุดเห็นไหมคะคือบางทีเราฟังสองเรื่องเนี้ยเมื่อจะกู้เรื่องหน
1: ึ่
0: ง
1: นี่
0: เร
1: ื่อง
0: หนึ่งแย้งกันไปเสร็จแย้งจริงๆไม่ใช่แย้งเพราะหลักกฎหมายนะคะแย้งเพราะความรู้สึก
1: เราความรู้สึก
0: เรารู้สึกว่าอุ๊ยคดีนั้นทำไมเขาไม่ได้ทำอะไรเขาติดคุกไปล่ะแต่อันนี้ล่ะโอ้โห11ปีเลยนะนั่นนี่อะไรเงี้ยคือเดี๋ยวไหนเวลาเราอ่านคอมเมนต์ต่างๆอ่ะมันก็จะบางครั้งก็รู้สึกว่ามันก็มีความแตกต่างหลากหลายดีเนาะนะคะอย่างที่บอกไปแล้วค่ะกฎหมายเนี่ยอยู่กลางๆถูกไหมกฎหมายเป็นกลไกเป็นเครื่องมือกลางๆนะคะดังนั้นหลายๆครั้งที่เราบอกว่าอุ้ยกฎหมายไม่มีความยุติธรรมจริงๆเราใช่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะคะก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าศาลในทางปฏิบัติเองนะคะอันนี้เมื่อสักครู่บอกไปแล้วเนาะเพราะว่ายังไงก็มีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ได้แต่ในทางปฏิบัติเองเนี่ยคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วหนักถึงประหารชีวิตเนี่ยนะคะถือเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงที่สุดนะคะการที่จะศาลจะพิจารณาคำร้องขอดังกล่าวเองเนี่ยก็จะเข้มงวดมากเป็นพิเศษด้วยนะคะเช่นเรื่องของความหนักเบาของข้อหาแล้วก็โทษพยานหลักฐานที่ศาลชั้นต้นรับฟังใช่ไหมคะความเสี่ยงในการหลบหนีพฤติการของจำเลยความมั่นคงของประเทศปลอดภัยสาธารณะหลักแหล่งผู้ค้ำประกันต่างๆนะคะสำหรับคดีนี้เนี่ยเสียชีวิตไปกี่คนนะคุณ
1: ยี่สิบ
0: ประมาณ20อ่ะ
1: มีหลากหลายสัญชาติประมาณสัก 5-6 สัญชาติแล้ว7 121คน
2: เป็น100กว่าใช
0: ่ค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าคือแท็กถึงแม้นะคะว่าศาลเหมือนว่ากฎหมายไม่ได้บอกนะคะว่าห้ามประกันตัวโดยเด็ดขาดแต่พอมันเป็นคดีแบบนี้ป่ะคะเปอร์เซ็นต์ในการจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยต่ำกว่าปกติมากนะคะในอดีตเนี่ยจะเห็นว่าคดีที่ร้ายแรงแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่มีหลักแหล่งในการประกันตัวต่างๆเนี่ยศาลมักจะไม่ได้อนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์นะคะก็ คือเชื่ออย่างนึงแหละว่าเป็นสิทธิ์นะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่สิทธิ์เด็ดขาดอะคุณสัมพันธ์ก็ต้องดูเงื่อนไขต่างๆที่ศาลจะใช้เพื่อพิจารณาแล้วก็ใช้ดุลพินิจในการปล่อยหรือไม่ปล่อยนั่นแหละค่ะ
1: ค่ะทีนี้บางคนถามว่าถือเป็นการก่อการร้ายใช่ไหม
2: ใช่
0: จริงๆมันก็
1: เพราะมันมีทั้งมีความรุนแรงทั้งสร้างความหวาดกลัวต่อสาธารณะใช่ไหม
2: ใช่
1: ทำให้ชาวบ้านตื่นตระหนกบีบรัฐบาลอะไรแบบเนี้ยมีแง่เหมือนกันแล้วทีนี้คนก็ถามต่ออีกว่ากรณีของผู้ที่บาดเจ็บเป็นร้อยเนี่ยนะแล้วก็เสียชีวิตไป20คนเนี่ยความเสียหายเหล่านี้จะไปเรียกจากใครเพราะ2คนเนี้ยก็คงไม่มีทรัพย์สินอะไรจะให้เพราะว่าอยู่ในช่วงกำลังจะหลบหนีไปต่างประเทศก็คือไม่น่าจะมีทรัพย์สินอะไร
0: จริงๆประเด็นตรงนี้มีความน่าสนใจแล้วก็เผลอๆเนี่ยเรื่องเนี้ย
1: มันตายฟรีไหม
0: มันคุยได้หลายมิติมากนะคะแล้วนั้นเรียนแบบนี้ค่ะว่าขอเนี้ยตอบอันเรื่องก่อการร้ายนิดหนึ่งนะคะด้วยความที่ว่าอัยการฟ้องในความผิดเนี่ยหลายข้อหารวมถึงข้อหานี้ด้วยนะคะแล้วก็ทำไมถึงมองว่าเข้าข่ายก่อการร้ายก็อย่างที่บอกแล้วค่ะจำนวนผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บเนี่ยเยอะแล้วที่สำคัญคือมันคือที่สาธารณะแล้วประชาชนเนี่ยไปกันเยอะมากถูกไหมคะส่งผลต่อความมั่นคงภาพลักษณ์ของประเทศทั้งหมดเลยนะคะแต่ก็ต้องแยกออกจากกันเพราะว่าข้อหาที่อัยการฟ้องเองเนี่ยนะคะมันก็เป็นเรื่องของข้อหาก่อการร้ายรวมอยู่ด้วยนะคะมีข้อหาอื่นๆเช่นฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนมีวัตถุระเบิดในครอบครองมีความผิดตามกฎหมายวัตถุระเบิดแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ความผิดที่ศาลจะพิพากษาลงโทษเองเนี่ยอันนี้ต้องดูว่าสิ่งที่อัยการยื่นไปศาลพิจารณาแล้ว11ปีผ่านไปเนี่ยลงไปข้อหาอย่างไรบ้างบางอันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ก็ได้นะคะแต่ว่าคดีนี้ในเชิงสื่อมวลชนเนี่ยเราก็จะเข้าเราก็จะเรียกเขาอะนะคะว่าคดีก่อการร้ายเหตุระเบิดราชประสงค์ถูกไหมเพราะว่ามันผ่านมารอบหลายสิบปีแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเพิ่มเติมนิดนึงว่าอันนี้น่าสนใจหลังจากพูดถึงข้อหาไปแล้วเพราะว่าข้อหาเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ต้องโยงกับเรื่องของข้อเท็จจริงปรับเข้ากับข้อกฎหมาย

0: ความน่าสนใจอีกอันนึงคือเรื่องของการเรียกค่าเสียหายนะคะเรียกจากผู้ทำความผิดโดยตรงเนี่ยมันเรียกตามสิทธิ์ได้อยู่แล้วแต่มันไม่ได้ไง
1: เ
0: ง
1: ินน่
0: ะถูกไหมคะ
1: ดูสภาพแล้วมันก็ไม่ได้อยู่แล้ว
0: ใช่ถูกต้องนะคะทีเนี้ยอันต่อมาก็คือเรียกในคดีอาญาสามารถที่จะทำได้ถูกไหมไม่ก็ต้องไม่ต้องไปแยกฟ้องแพ่งต่างหากแต่ก็เหมือนกันมันก
1: ็ไม่มีโอกาสจะได้
0: ถูกต้องนะคะทีนี้มันมีอันนึงก็คือรับเงินเยียวยาจากภาครัฐนะคะเรื่องจากคดีระเบิดราชประสงค์เป็นคดีที่อุกฉกรรจ์นะคะมีผู้เสียหายจำนวนมากนะคะแล้วก็รัฐบาลไทยก็มีตั้งมาตรการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาตรงนี้ไว้นะคะแต่แน่นอนสองทางนี้ไม่เหมือนกันเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเยียวยาที่มันเป็นลักษณะโดยตรงแล้วก็คำนวณ นะคะในเรื่องของในศาลเนี่ยพูดง่ายคือศาลที่จะพิพากษามาแล้วมันก็จะกลายเป็นหนี้ตาม
1: พิพากษา
0: ถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่ไม่มีไงไม่มีศาล
1: ไม่มีตังค์น
0: ะคะ
1: ไม่มีปัญญาจ่าย
0: อาจจะมองว่าก็ฟ้องไปแหละได้ไม่ได้ไม่รู้แต่รู้สึกว่าได้ความยุติธรรม
1: รู้ว่าชนะรู้ว่าคนเนี้ยโดนได้รับโทษแน่ๆแต่ว่าไม่มีปัญญาจะรับผิดชอบอะไร
2: ผมขอเตอร์ประภากรต่ออย่างนี้ได้ไหมว่ากรณีอย่างนี้ครับทางการจีนเนี่ยสามารถที่จะขอตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยไปลงโทษที่จีนได้ไหมเพราะอาจจะรู้ว่าประเทศไทยโทษประหารชีวิตก็ไม่ค่อยมีไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าไอ้มันเป็นชาวอุยกูร์นะจีนบอกว่าทำให้คนจีนเสียชีวิตด้วยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ถึง7คนด้วยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นขอตัว
1: ต้องติดคุกไทยก่อนไหม
2: ไปลงโทษจีนได้ไหมบอกว่าอยู่คุกไทยดูจะดีเกินไปอยู่ที่คุกจีนดีกว่าได้ไหมครับ
0: คือมันพูดอันนี้พูดตามตรงหลักกฎหมายระหว่างประเทศมันมีความสำคัญหลายประการนะคะก็คือหนึ่งหลักอำนาจของศาลไทยมันต้องมาก่อนอยู่แล้วเพราะมันเป็นจุ
1: ดในประเทศไทย
0: ลักษณะเกิดในประเทศนี้นะคะผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตก็อยู่ในประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นมันง่ายกว่าตามหลักเรื่องของอำนาจศาลนะคะเขตอำนาจศาลแล้วก็ไทยมีสิทธิพิจารณาแล้วก็ลงโทษผู้ทำความผิดก่อนอยู่แล้วนะคะทีนี้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนต้องเรียนแบบนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้ค่ะหลบหนีจากประเทศหนึ่งไปอยู่ประเทศหนึ่ง
1: ก่อเหตุที่นู่นแล้วหนีมานี่
0: ยังไม่ได้ถูกตัดสินหรือยังไม่ได้รับโทษแบบนี้เป็นต้นนะคะถ้าเกิดผู้ต้องหาอยู่ในความควบคุมของไทยถูกดำเนินคดีในไทยแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เรื่องของส่งผู้ร้ายข้ามแดนไงนะคะถ้าจีนเห็นว่าโอ้มีผู้เสียหายชาวจีนเยอะมากอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อาจจะอ้างอำนาจตามสัญชาติผู้เสียหายได้แต่ว่านะคะหลายประเทศรวมถึงจีนเขาก็มีอำนาจดำเนินคดีในกรณีที่พลเมืองของตัวเองเป็นเหยื่อในการก่อการร้ายแต่มันก็ติดเรื่องดับเบิลเจเปอร์ดี้หรือว่าหลักการไม่ให้ลงโทษในความผิดเดียวกันอีกถูกไหมคะดังนั้นถ้าไทยดำเนินคดีลงโทษเสร็จแล้วจีนก็มักจะเคารพกระบวนการของไทยแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่สิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้มากกว่าดังคิดว่าถ้าคดีถึงที่สุดจำเลยเป็นคนสัญชาติอื่นมาจะมีบางประเทศขอเจรจานะคะเช่นว่าโอนตัวนักโทษกลับไปรับโทษในประเทศตัวเองได้ไหมภายใต้ถูกต้องนะคะแต่ก็ต้องได้รับความยินยอมหมดเลยนะคะ
1: แบบสแกมเมอร์
0: ไทยปลายทางตัวนักโทษเองได้ซ้ำไปด
1: ัง
0: นั้นคดีเนี้ยฉันว่าสื่อจีนให้ความสนใจมากๆเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนอ่ะเดือดร้อนและเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เยอะมากเพราะว่าศาลพระพรหมแยกราชประสงค์เนี่ย
1: เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
0: ถูกต้องคือมันเป็นการปักหมุดที่ต้องมา
1: ค่ะ
0: แต่ถ้ากล่าวโดยสรุปก็คือไทยเป็นรัฐที่เจ้าของคดีถูกไหมคะป
1: ั
0: จจุบันศาลไทยก็พิพากษาศาลชั้นต้นไปแล้วการที่จีนจะมาขอตัวไปลงโทษที่จีนแทนดังคิดว่าน่าจะยังไม่เกิดขึ้นนะคะคิดว่าแทบจะไม่เกิดขึ้นค่ะ
1: รอจนฎีกาก่อนโน่นรับโทษก่อนถ้ามีมีอยากแถมอีกคดีหนึ่งได้ไหมเรื่องหวยอะหวยป้าขยันเนี่ยโอ้มันโชคดีที่แบบว่าคือจบลงแล้วก็รู้แล้วว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงป้าขยันที่ซื้อหวย3ใบแล้วก็ออกไปเพื่อนบ้านไปตรวจปรากฏว่าถูกรางวัลที่1กระโดดกอดกันแล้วเพื่อนบ้านหัวใสก็บอกว่าโอ้ยหิ้วไปด้วยหิ้วกับบ้านไปเดี๋ยวหายให้ฝากไว้ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นไอ้ใบที่ถูกรางวัลที่1มันหายไปส่วนอีก2ใบทิ้งลงขยะจนภายหลังเจ้าหน้าที่เขาก็ไปร้องไห้ไหว้พระอะไรต่างๆตอนหลังเนี่ยก็คือลุงที่อยู่ในบ้านเขาเนี่ยแหละสามีเขาเนี่ยแหละแอบเอาไปซ่อนไว้แล้วพอเป็นเรื่องเป็นราวก็แอบเอาไปเผาทิ้งโอเคพอเผาทิ้งเสร็จบางคนก็บอกว่าอย่างนี้ยิ้มทั้งน้ำตาได้ไหม

0: สรุปแล้วเนี่ยรู้แหละว่าคนนี้เอาไปจริงแล้วคนนี้เอาไปเผาแต่มันไม่มีใบสลากไปขึ้นไปขึ้นรางวัลแล้วอะแล้วอย่างนี้กองสลากเขาจะจ่ายตังค์ให้ไหม
1: จะได้เงินไหม
0: แล้วมันจะเอาหลักฐานที่ไหนรู้แต่พูดแค่นี
1: ้หรือตั้ง6ล้าน
2: ค่ะก็จะเรื่องหวยเนี่ยเอาอีกแล้วนะ
0: เนาะ
2: นะคะจริงๆมันมีหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะ

0: ว่าม
1: ันได้กับใครไง
0: เออเนี่ยนะคะถ้าเกิดคือย้อนกลับไปนิดนึงอะนะว่าตอนนี้อาจจะยังไม่สามารถที่จะสรุปนะคะได้ว่าเอ๊ะยักยอกแอบอ้างอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเราอะทราบเรื่องของข้อเท็จจริงนะคะในระดับหนึ่งละกันนะคะอันนี้อาจจะต้องหนึ่งคือต้องรอคือเรื่องของพยานหลักฐานที่ตำรวจรวบรวมได้ด้วยคืออย่างเรื่องยักยอกเนี่ยถ้าเจ้าของเนี่ยเอาสลากเนี่ยไปฝากไว้ผู้อื่นให้หรือคนอื่นช่วยตรวจถูกไหมสมมติคุณสุพรบอกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันซื้อมานะคะแต่ว่าฝากคุณสุพรรณตรวจอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วพอคุณสุพรรณทราบก็เบียดตังเอาสลากเนี่ยไปเป็นของตัวเองเป็นต้นอันนี้มันคือเข้าข่ายความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญาถูกไหมคะมาตรา352นะ
2: ครับ
0: คือนั่นแหละฟังแล้วเนี่ยใจอ่ะเหมือนรู้สึกว่ามันมาทางนี้มาก
1: มาทางนี้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่แต่ถามว่ามันจะมาทางนี้จริงไหมก็ยังไม่รู้ถูกไหมคะเพราะว่าณปัจจุบันตอนนี้เองเนี่ยมันยังมีความไม
1: ่
0: อยากใช้คำนี้มันมีความแบบอะไรนะดราม่า
1: ไม่ชัวร
0: ์
2: แต่ผู้ต้องหาเขาสารภาพแล้วนะเขาสารภาพว่าเขายอมรับว่าเอาสลากใบนี้ไปจริงแล้วก็เอาไปเผาทิ้งแล้วกลางทุ่งนา
1: แต่ว่า
2: คือไม่มีหลักฐานแล้วทีนี
1: ้ไอ้ที่เขาเผา
2: เนี่ยจ่ายเงิน
1: ไอ้ที่เขาเผามันเป็นสลากไม่ไอ้ที่เผาไม่ใช่เงิน
2: ใช่
1: ทีนี้ก็รู้ว่าสลากหรือเปล่
2: าเจ้าของสลากที่เป็นป้าเขาเนี่ยนะครับจะไปขึ้นเงินกับทางสำนักงานสลากกินแบ่งก็ไม่มีสลากแต่ว่าข่าวออกมาแล้วว่าสลากเนี่ยถูกผู้ต้องหารายเนี่ยยอมรับแล้วว่าเอาไปเผาจริงกองสลากจะจ่ายเงินให้เขาไหม
0: คือคุณสุพรรณอันนี้เรนพูดตรงๆนะว่ามันเป็นคำให้การถูกไหมคำยอมรับอะเนาะแต่ว่ามันก็ยังไม่รู้ว่ามันจะจริง
1: จริงหรือเปล่า
0: เออนะคะถ้ามีคนเอาสลากของเจ้าตัวไปเผาทิ้งไปทำลายหรือทำให้สูญหายมันมีสองมิติเหมือนกันนะนะคะก็คือสลากนั้นถูกรางวัลจริงๆฝ่ายผู้ทำลายสลากเนี่ยเขาก็พูดง่ายคือเขารู้หรือเปล่า
1: เขารู้เปล่าล่ะ
0: อันนี้จะเป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะคะแหมรางวัลที่16 ล้านเลยนะคุณสุพรรณจ้าค่ะ
1: อันนี้มันมีข้อควรจำนะว่า1อย่าฝากคนอื่น2อย่าลืมเซ็นชื่อกำกับหลังสลากทั้งที่มีเขาเรียกว่ามันมีตัวอย่างให้เห็นนะตั้งแต่คดีไอ้30 ล้านของ
0: ใช่
1: เล่นกันข้ามปีคุยกันทุกหมู่เราทำไมถึงพลาดได
0: ้แล้วเดี๋ยวนะเรียนตามตรงคุณสุพรรณสุพรรณโดยหลักการเผาทิ้งไม่เหลือสภาพแล้วตรวจสอบไม่ได้แล้วอ่ะมันก็ขึ้นเงินไม่ได้หรอกค่ะ
1: เนาะมันแหมดิฉันแล้วไม่รู้จะพูดยังไง
2: ขอ
1: พ
2: ยาย
1: ามอุตส่าห์ไปหาคำพิพากษาฎีกามาโผล่ให้เผื่อดร.กิ๊บจะเห็นด้วยแต่ในความรู้สึกเรามันก็ยังมันไม่มีอะไรเหลือแล้วนะนอกจากนะคุณจะเห็นภาพสมมติวงจรปิดแล้วมันส่องเห็นพอดีสมมตินะนะว่าซูมแล้วเห็นภาพไอเนี่ยเบอร์เนี้ยเป็นของไอป้าขยันคนเนี้ยมันยังมีข้อที่จะเอามาคุยได้แต่อันนี้เนี่ยมีแต่น้ำตาแล้วมันจะยิ้ม
2: แล้วก็มีแต่คำบอกเล่าเท่านั้นใช่ไหม
1: แต่จริงๆมันต้นขั้วมันสามารถตรวจสอบได้ไหมดิฉันคิดว่าเพราะว่าคืออย่างเวลากองสลากนะอันนี้พูดถึงเวลาอย่างเวลาที่เขาเอาไปขายเนี่ยมันจะมีต้นขั้วอยู่ว่
2: า
1: หนึ่งถึงใบเลข100เล่ม18 เล่มให้ดร.กิ๊บขายเล่มที่101 ถึง 200อยู่ที่คุณจักรพันธ์ใช่ไห
2: ม
1: และไอ้ขั้วเนี้ยมันจะต้องมีใบหนึ่งที่มันติดอยู่ในเนี้ยที่มีรางวัลที่หนึ่งอยู่ต้องเป็นของคุณดร.กิ๊บหรือคุณจักรพันธ์เนี้ยอยู่ในเนี้ยมันเกิดแต่มันก็ยังอนุมานเอานะ
2: ใช่เพราะมันไม่เห็นตัวใบจริงจริง
1: แล้วมันจะยังไง
0: อย่างที่บอกนะคะว่าท้ายที่สุดถ้ามันไม่เหลือซากแบบนี้เลยอ่ะเนาะสิ่งที่ทำได้อย่างเดียวก็คือเรื่องของการหาแล้วว่าเอ๊ะทำไมเอาไปเผาทิ้งหยิบไปแล้วทำไมถึงไปเผาทิ้งคืออันนั้นอาจจะเป็นจุดนี้อันหนึ่งแต่จะบอกว่าให้กองสลากรับผิดชอบนี่ไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะ
1: เดี๋ยวตะกี้ไม่พูดเผื่อเลยเหรอ
0: ดิฉันว่าทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วแหละว่ามัน
1: โอกาสมันยาก
0: อะไรอย่างไรถูกไหมคะแล้วจริงๆบางคนก็ถามนะคุณว่าถ้าถ่ายรูปไว้อะได้ไหมอย่างเงี้ย
1: แป๊บนึงเดี๋ยวมาตอบ
0: นี่เหมือนกัน
1: เดี๋ยวมาตอบนะแป๊บนึงนะเบรกโฆษณาครู่หนึ่ง
0: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์ดร.กิฟต์สัญญาณยังอยู่ไหมที่น่ากลัวดร.กิฟต์หายไปนี่แหละ

0: ขายหม้อแป๊บหนึ่ง
1: กลับมาคุยกันครับกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทางข่าวทางกฎหมายครับ
0: พี่ใหญ่จะพูดเลยนะวันนี้มีข้อสงสัยเยอะนะคุณจักรพันธ์
2: เงินหรือเปล่าเออใช่ใช่
0: คนอยากรู้คนอยากรู้มาก
1: เพราะว่าหลักเกณฑ์ที่เราทราบมาบอกว่าคนที่ถือสลากไปแสดงแล้วรับเงินคือเป็นคนที่เป็นเจ้าของมัน
0: ถูกไหม
1: ไม่ว่าจะอันนั้น
0: เ
1: ป็นชา
0: อันนี้สงสัยเลยว่าเผาจริงหรือเปล่าเผาจริงหรือเปล่า
1: ใช่ใช่
0: เผาจริงหรือเปล่าแล้วก็
1: ทำไมเผามีผลอะไรไหมเนี่ยเพราะมันก
0: ็
1: ม
0: ี
1: กำหนดเวลา
0: ใน
1: การที่จะเป็นการไปรับเงินรางวัลไม่ใช่ว่าเดี๋ยวยอมติดคุกสักหกเดือนปีนึงเดี๋ยวเอาสลากนี้ไปขึ้นเงินทีหลังก็ได้เขาอายัดไปแล้วมันไม่น่าจะขึ้นเงินได้นะผมมีความรู้สึกว่าถึงแม้จะมีสลากนี้กลับมาอีกก็ตาม
0: แต่อย่างไรก็ตามบางคนก็บอกอย่างคุณมดแดงก็บอกว่าเนี่ยคนขายต้องมีขั้วฉลากนะไม่น่าจะมีปัญหานะแต่ไม่รู้กันแต่คนเอาไปอาจจะติดคุกไม่รู้ก็อีกนอกจากคำถามเรื่องนี้นะยังมีคำถามเรื่องในตรายอ่ะที่เกี่ยวกับเกลือที่เอามาจากขยะ
1: อ๋อเกลือมาใส่ก๋วยเตี๋ยวนะ
0: ที่ใส่ก๋วยเตี๋ยวก็อันนี้เนี่ยเรายังไม่แน่ใจนะว่าเป็นยังไงเพราะว่ามีเพื่อนสมาชิกที่ถามมานะครับเกี่ยวกับประเด็นอันนี้อย่างคุณเลิศ PK83 กรณีที่มีคนเอาสารเคมีไปใส่ในอาหารแล้วมีคนรับประทานตามข่าวคือก๋วยเตี๋ยวนะจะมีความผิดยังไงไหมซึ่งอันนี้นะโหสุดยอดสุดเด็ดเหลือจะเชื่อว่ามีคนเอาไปขายแล้วมีคนเอาไปทำอาหารน่ะแล้วมีคนคือคนกินจะไม่รู้อยู่แล้วใช่ไหมคนกินจะไม่รู้แต่ปรากฏว่า
1: คือคนปรุงน่าจะรู้นะเพราะเกลืออะไรสีเหลืองๆยังงงๆอ่ะดูจากภาพนะเพราะเกลือมันคือต้องขาวมีสีเหลืองก็ใส่หม้อเขียวซะเลย
0: แต่จริงๆไอ้ไนตรายเนี่ยนะมันเป็นสารที่เมื่อก่อนนั้นเนี่ยดิฉันก็ดูไปหน่อยนึงจริงๆมันเป็นสารประกอบทางเคมีที่มีไนโตรเจนแล้วก็ออกซิเจนเป็นส่วนประกอบใช้ในอุตสาหกรรมบางทีก็ใส่ในพวกที่เจือปนอาหารนะคะเอาไว้ถนอมอาหารทำสีแต่มันมีคือมันมีสีแดงๆทำให้เนื้อสัตว์แดงๆเออแบบนั้น
1: ใส่พวกไส้กรอกก็มีส่วนใส่แต่เขาไม่ได้ใส่เยอะ
0: แต่มันเป็นสารก่อมะเร็งแล้วก็กรณีอันเนี้ยคือถ้ามันเป็นสารที่ผสมในอาหารได้ที่ก็ยังสงสัยว่าทำไมคนกินเข้าไปปากคอชาอาเจียนส่งโรงพยาบาลมันต้องมีอะไรผิดปกติอย่างเช่นปริมาณมากผิดปกติหรือ2มันมีสารที่มีพิษอย่างอื่นเจือปนหรือเปล่าถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นในไตรธรรมดาไม่ได้รับประทานแบบมากมายมหาศาลเนี่ยหรือกินเปล่าๆเนี่ยอันนี้มันใส่ในหม้อก๋วยเตี๋ยวเนาะซุปอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะโอ้โหแบบ
1: ร้อนๆด้วย
0: สูงเกินขนาดนี้เออคือเขาบอกว่าคือถ้ามันกินเยอะๆเนี่ยไอ้พวกในไตรเนี่ยมันจะไปจับสารที่ในเม็ดเลือดแดงฮีโมโกลบินนะคะอาจจะทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนแล้วก็เกิดอาการแบบเขียวคล้ำเปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วตะกี้สวัสดีอีกทีนึง
3: ค่ะ
0: ให้5นาทีสุดท้ายแต่คนก็อยากรู้หลายเรื่องมากไอเรื่องหวยก่อนหวยบางคนเขาบอกว่ามีต้นขั้วนี่นาคนขายรู้กองสลากไม่จ่ายหรือ แล้วอย่างกรณีที่มันมีเคยมีคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับประเด็นอันเนี้ยมันไม่เทียบเคียงกันเหรอฮะหรือว่าแต่ละกรณีมันไม่สามารถจะเอามาเป็นบรรทัดฐานได
3: ้คือจริงๆมันก็เทียบเคียงเป็นพอจะเป็นบรรทัดฐานได้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปแหละว่าข้อเท็จจริงมันต้องเป็นข้อเท็จจริงเดียวกันเนาะนะคะแล้วก็ผลมันก็ถึงจะเป็นอันเดียวกันนะคะแต่อันเนี้ยเราไม่รู้นะเดินก็ใช้เซนต์ตัวเองมันต้องมีเหตุผล
0: มันต้องมีเหตุ
3: ทำไมถึงเอาไปเผาทิ้งคือแบบบางทีบอกว่าเออทำหายไปมันยังมีความ
0: เข้าใจมากกว่า
3: เออเหมือนเวลาเราอะเนาะเวลาออกไปข้างนอกอะถูกเบิ้งกระเป๋าอะก็วางไปใช่ไหมแต่เผาทิ้งอะคุณหรือว่าจะ
0: ทำเขาบอกงี้ก็แบบนี้
1: กับ
0: เด็กๆเนี่ย
1: กลัวความผิดมั้ยกลัวความผิด
0: คือที่แรกอ่ะ
1: ขโมย
0: เอาไปเนี่ยแหละไปยักยอกเอาไปเสร็จแล้วไปซ่อนปรากฏว่าตอนหลังเขาไปแจ้งความพอเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเขาก็กลัวจะมีความผิดเขาก็เลยเอาไปเผาเขาพูดนี้นะเขาบอกนี้แต่นะแต่ถ้าในข้อเท็จจริงเขาไม่ได้เอาไปเผาเขาเก็บไว้เฉยๆแล้วพอเวลาล่วงเลยผ่านไปแล้วเนี่ยไอ้ตอนยังไม่ล่วงเลยมีความผิดยักยอกเนี่ยยักยอกสลากใช่มั้ยฟังดูแล้วไอ้กระดาษแผ่นนึงเนี่ย80บาทแล้วบางคนก็บอกอีกนะเนี่ยไปซื้อเกินราคามารัฐบาลไม่จ่ายให้หรอกเอ้ยไม่ใช่กองสลากไม่จ่ายตังค์ให้หรอกซื้อผิดเอ้ยจริงเกี่ยวด้วยเหรออันนี้ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือ
1: คนซื้อไม่เกี่ยว
0: อันนี้มันยักยอกสลากใบหนึ่งต้องจ่ายคืนเขา80หรือ100นึงหรือว่าจ่าย6ล้านแล้วถ้ากรณีที่ไม่ได้เผาถ้าเลยเวลา

0: ไปแล้วเขาไปขึ้นเงินยังได้อยู่ไหม
1: โอ้โหนี่หนักเลยนะเหมือนว่าสมมตินะคะวันนี้บอกเผาแล้วพักหนึ่งแล้วก็บอกว่า
0: แล้วไม่เผา
1: เอาไปขึ้นเงินแล้วนะคะอันนี้มันก็จะมีหลักฐานมีความชัดเจนมากพอสมควรเหมือนกันคือตอนนี้พูดง่ายคือคดีมันดังขนาดนี้แล้วปั๊มเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะออกไปในลักษณะว่าโอ้เนี่ยฉัน
0: แอบไปขึ้นเง
1: ินไม่ได้เผาละหาเจอแล้วอย่างเงี้ยมันจะไม่ออกไปในลักษณะนี้แล้วนะคะแต่อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่ากรณีเนี้ยสมมุติว่ามีคนเอาสลากที่1ที่เผาไปแล้วตรวจสอบไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าตัวเจ้าของสลากบอกว่าเอ้ยเนี่ยฉันเป็นเจ้าของนะนะคะ
0: อ
1: ันเนี้ยเดินคิดว่าก็หนึ่งก็คือกองสลากเขาไม่จ่ายให้เนื่องจากว่าเขามีเงื่อนไขของเขานะคะ
0: ตามโดยตรงต้องเอาสลากไปขึ้น
1: แต่ทีเนี้ยส่วนเจ้าของที่มั่นอกมั่นใจว่าใช
0: ่
1: ฉันโดนยักยอกอันเนี้ยก็ต้องไปพิสูจน์ความเสียหายและความเป็นเจ้าของเพื่อที่จะเอาผิดลงโทษร
0: ้
1: องเรียกค่าเสียหายกับเจ้าตัวคนที่ทำผิดอ่ะ
0: คนก็ถามไง
1: ต้องแบ่งเป็นสองอันนะ
0: เดทในเดทในเดทใจ120ตามราคาที่ซื้อหรือว่าจ่าย6ล้านเพราะเขายักยอกตอนที่เป็นสลากก็ไม่ได้ยักยอกตอนที่เป็น6ล้าน
1: คืออันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรด้วย
0: ค่ะ
1: นะคะถ้าสมมติว่ามันดูเจตนา
0: อย่างที
1: ่ดูเจตนาว่าถ้าเกิดนะคะรู้ดีอยู่แล้วว่าอันเนี้ยมันถูกรางวัลที่1
0: ค่ะ
1: แล้วคุณแกล้งไปบอกว่าเอ้ยเอาไปเผาทิ้งหรืออะไรต่อมีอะไรหยิบไปอย่างเงี้ยอันเนี้ย
0: ทำก็อดเลย
1: คุณใช่เผลอๆคุณต้องชดใช้เนี่ยเต็มจำนวนด้วยซ้ำนะคุณรู้อยู่แล้วไงแต่ถ้าเจตนาไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นอ่ะอันนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
0: ดิฉันศิวพรยนะวิทยากุลค่ะ
2: ผมจักรพันธ์คำวจิถึงครับลาไปก่อนนะครับพบกับทางข่าวทางกฎหมายกันใหม่วันจันทร์สัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและนางเหงาชุติภพเหงากาญจนากุลค่ะสวัสดีนางเหงาด้วยนะคะ
5: ครับสวัสดีครับน้องกุ้งครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับผม
4: ค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่หลายคนได้รับข่าวเศร้าตั้งแต่เช้านะคะถึงแม้ว่าจะมีช่วงเวลาของการทำใจมาตั้ง3ปีกว่าแล้วนะคะสำนักพระราชวังมีประกาศว่าพระองค์พาขออนุญาตเรียกถ้อยคำที่เราชินปากกันนะคะ
5: ครับ
4: ว่าพระองค์ท่านสิ้นพระชนม์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
5: ครับ
4: แล้วถ้าใครที่ได้ดูข่าวก็จะมีประสบนิกรที่ไปอยู่ที่โรงพยาบาล
5: นะ
4: ก็เล่าให้ฟังในความรู้สึกว่าทำไมถึงมีความผูกพันกับพระองค์ท่านนะคะนางเหงาเพราะว่าอย่างอุ้มอย่างเงี้ยเป็นวัยที่โตมาด้วยกันหมายถึงว่าวัยใกล้ๆกันเลย
5: นี่ต้องเรียกว่าเกิดหลังองค์พระเนี่ย1ปีอายุก็รุ่นราวคอกันแล้วว่ากันอย่างนั้นนะครับพูดภาษาแบบบ้านๆขออภัยนะครับถ้าเกิดว่าเราสองคนจะใช้ภาษาแบบชาวบ้านเพราะว่าเรามีความรู้สึกถึงพลังจิตใจของชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยนะฮะ
4: ค่ะเรารู้สึกว่าวัยที่ใกล้กันขนาดนี้แต่ว่าพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านกับเราคือแตกต่างกันเหลือเก
5: ิน
4: คือพระองค์ท่านเนี่ยเนาะเป็นเจ้าฟ้าในเรื่องของกฎหมายถ้าเอาจริงๆนะพระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่คอร์เนลอ่ะเรียนยากนะนังเหงา
5: คอร์เนลนะ
4: แล้วจบยากด้วยนะแต่พระองค์ท่านก็คือทุกอย่างที่ทำไปทำเพื่อประสงค์นิกรชาวไทยเยอะมากอย่างเช่นผู้ต้องขังหญิงในทันตสถานในเรือนจำอย่างเงี้ยนะคะพระองค์ท่านก็ให้ได้เห็นนะว่าจริงๆก่อนหน้านี้เอาพูดตรงๆว่าคุกเวลาที่ออกแบบมามันคือเพื่อผู้ชายอ
5: ่
4: ะแต่สรีระหรือว่าสภาพจิตใจของผู้หญิงมันไม่เหมือนผู้ชาย
5: ไม่เหมือนกัน
4: ค่ะแล้วมันก็มีบางคนที่เข้าไปแล้วยังมีท้องไปเหมือนตอนนั้นไปตั้งครรภ์ไปแล้วก็ต้องไปคลอดในนั้นต้องไปอะไรอะไรอย่างเงี้ย
5: ใช
4: ่คือส่วนหนึ่งของการได้รับความสะดวกสบาย
5: เมตตา
4: ค่ะก็มาจากพระองค์ท่านนะคะในขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศเองเนี่ยก็พูดถึง ประวัติของพระองค์ท่านเหมือนกันเช่น Reuters AP Guardian ก็บอกว่าพระองค์ท่านมีบทบาทด้านกฎหมายทรงศึกษากฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลและเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรียด้วยแล้วก็สโลวีเนียด้วยสโลวาเกีย

0: ียด้วย
1: สโลวาเกีย
0: ค่ะแล้วพระองค์ท่านส่งงานเพื่อสังคมเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะกระบวนการยุติธรร
1: ม
0: สิทธิสตรีอย่างที่บอกไปแล้วอุ้มได้มีโอกาสได้เห็นใน TikTok มีคนแชร์นะเหงาเป็นภาพของพระองค์พาพระองค์เดียวเดินเข้าไปในบ้านของคนที่น้ำท่วมอะค่ะแล้วก็ไปถามว่าเอาอะไรไหมขาดเหลืออะไรอีกไหมอย่างเงี้ยก็เลย
1: ซึ่งเรียกว่าไม่ถือพระองค์แล้วก็เป็นอะไรที่ผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยรักพระองค์ท่านแล้วก็ผมก็กราบเรียนด้วยหัวใจนะว่าผมเองเนี่ยแหมพูดแล้วก็เสียงสั่นตั้งแต่ปี2559ปี59เนี่ยเป็นปีที่ผมเสียน้ำตาในขณะที่ขับรถเนี่ย2ครั้งต้นปีเนี่ยคุณแม่ผมเสียแล้วก็วันที่13ตุลาเนี่ยก็คือได้ยินข่าวการจากไปของผมใช้ภาษาบ้านๆเนี่ยของพระบรมชนกาธิเบศร
0: ร
1: ัชกาลที่9
0: ในหลวงรัชกาลที่9ภู
1: มิพลเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ผ่านมาเนี่ยถ้านับปีเนี่ยเนี่ยครบ10ปีละ
0: ค่ะ
1: ถ้านับเดือนถ้านับเดือนก็คือ9ปีกับ8เดือนพระองค์พาก็สิ้นพระชนนะฮะก็คือเอาละ10ปีละปี59กับปีเนี้ยปี69แล้วก่อนหน้านี้คือปีที่แล้วนะฮะทางด้านของพระพันปีหลวงนะก็จากพวกเราไปเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมก็อยากจะบอกว่าตรงนี้อยากจะให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นพลังให้กับแผ่นดินว่าพวกเราเนี่ยคนไทยเนี่ยเรามีสิ่งอะไรที่ผมเชื่อว่าเหนือกว่าหลายๆประเทศทั่วโลกเลยนะเราไม่ได้เหนือกว่าในเรื่องของการเงินเราไม่ได้เหนือกว่าในเรื่องของอะไรต่างๆแล้วก็ดูซิพวกที่โอ้โหเป็นผู้ยิ่งใหญ่มหาอำนาจทางการเงินการทองทางการมาทางอะไรต่อมีอะไรวันนี้ก็ดูซิเนี่ยก็ย่ำแย่กันทั่วทั้งโลกนะแต่ผมว่าคนไทยเนี่ยบางทีเราดูความสุขของประเทศเนี่ยเราดูแค่เขาเรียกว่า GDP หรือค่าความเจริญเติบโตทางด้านการเงินการทองอย่างเดียวไม่ได้เพราะระยะหลังๆเราก็จะเห็นว่า GDP ของไทยดูเหมือนจะตกต่ำแต่เอาเข้าจริงๆในเนื้อจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าบางทีคนไทยเนี่ยถามอุ้มแล้วกันแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยเวลาผมไปอยู่ว่านอกเนี่ยนะฮะผมกล้าพูดเลยผมเป็นเด็กว่านอกเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมอยู่ได้5วัน7วันผมไม่ได้ใช้สตังค์สักบาทเดียวแล้วผมก็มีความสุขในการที่จะอยู่ในแผ่นดินนี้นะในการที่จะอยู่แบบบางทีออกไปจับปลาไปหาโน่นมาเลยเรามีความรู้สึกว่าเราอยู่ในประเทศนี้บางทีไม่ต้องใช้เงินเลยแหละไม่ใช่บางทีนะคือสามารถที่ไม่ต้องใช้เงินได้มันมีความอบอุ่นมันมีอะไรที่มันอวนอยู่ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นอยากให้คนไทยเนี่ยรักประเทศมากๆและหนึ่งในตรงนั้นเนี่ยศูนย์กลางก็คือสถาบันพระมหากษัตริย
0: ์
1: ผมกราบเรียนงี้นะผมเติบโตมาอย่างนี้จริงๆนะผมเติบโตมาโดยการที่ผมเห็นสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นศูนย์กลางจริงๆไม่ใช่ศูนย์กลางแค่คำพูดแต่เป็นศูนย์กลางที่เป็นอยู่ในหัวใจเราจริงโอ้ผมเคยไปเฝ้าพระบรมชนกาธิเบศรเนี่ยรัชกาลที่9เนี่ยไปตั้งแต่เช้าเลยนะไปกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะฮะไปวัดตรงนั้นเขาเรียกว่าวัดเขาสิริบรรพตอยู่ที่อำเภอชิบดานจังหวัดลพบุรีเนี่ยนะแล้วก็รอพระองค์ท่านเนี่ยจนถึงบ่ายโมงกว่าแล้วเราพอได้เห็นผมยังเป็นเด็กๆเลยนะแต่เรามีความรู้สึกว่าทำไมผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่อายุ89อยู่ก็มีนะเข้าไปเฝ้าในหลวงในการที่เก้าสมัยนั้นนะฮะแล้วทุกคนอิ่มเอิบมากทุกคนอิ่มเอิบแล้วมีความรู้สึกว่าเนี่ยคือแผ่นดินไทยที่หาแผ่นดินอื่นๆที่เป็นลักษณะแบบเราเนี่ยยากมากผมกล่าวเรียนงี้ก็แล้วกันนะ
0: ฮะเราไม่ก้าวล่วงสำหรับใครที่คิดต่างเห็นต่างนะคะแต่เรากำลังอยากให้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการที่ได้แชร์ประสบการณ์และในขณะเดียวกันก็ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถที่จะแชร์ความรู้สึกมาได้เช่นเดียวกันนะคะไม่อยากให้หลายๆคนมีความรู้สึกต้องเศร้าเพราะว่าเราเข้าใจว่าทุกคนที่รู้สึกเหมือนกันก็หัวใจเดียวกันปีนี้เนี่ยเราใส่ชุดดำด้วยความรู้สึกที่สะเทือนใจ
1: เกือบจะครบปีแล้วนะตั้งแต่ปีที่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: เนี่ยเดี๋ยว14ธันวาก็จะเข้าสู่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระพันปีหลวงนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านก็แถลงแนวทางปฏิบัติช่วงถวายความอาลัยนะนางเหงาคือพระองค์ในคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าหลังจากที่มีประกาศออกมาแล้วณตอนนี้ค่ะกิจกรรมต่างๆสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติเลยงานกีฬางานคอนเสิร์ตงานประชุมงานสัมมนาทำได้ตามปกติค่ะแต่ว่าขอให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงความเหมาะสมของบรรยากาศแล้วก็ควรจะเริ่มกิจกรรมด้วยการยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยหรือจัดช่วงแสดงความอาลัยตามความเหมาะส
1: ม
0: ก็เดี๋ยวรอประกาศอีกทีนึงนะคะว่าในรายละเอียดเป็นยังไง

0: แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอุ้มได้เห็นหมายงานมีการยกเลิกหลายหมายแล้วเหมือนกัน
1: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหลักปฏิบัติคล้ายๆกับพระพันปีหลวงที่เมื่อปีที่แล้วใช่ไหม
0: ฮะ
1: ก็คือหมายความว่ากิจกรรมยังคงดำเนินต่อไปเพื่อต้นกิจกรรมนะฮะหรืออาจจะเป็นท้ายกิจกรรมส่วนจะเป็นต้นกิจกรรมก็จะนะฮะถวายความเคารพก็อยากจะอย่างนี้แล้วพวกเราพวกสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยนะฮะก็คือว่าชุดขาวดำก็ส่วนหนึ่งละแต่ว่าบางทีก็อาจจะข้างในอาจจะเป็นสีอย่างอื่นแต่ว่าขอให้เป็นอาจจะอย่างสูตรเนี่ยก็จะเป็นสีที่อาจจะเป็นสีกรมท่าสีชุดดำอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะเราก็แสดงออกในตรงส่วนนี้เพราะว่าในส่วนของทางด้านของเจ้าของนายเนี่ยองค์ท่านก็ผ่อนปลนให้กับพระสนิกรเนี่ยเยอะนะพูดถึงนะฮะ
0: ก็สำหรับวันนี้นะคะรัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยก็ไปประชุมครม.นะพิเศษเป็นการด่วนนายกเนี่ยท่านก็กำชับให้ผู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็ผู้ติดตามก็แต่งกายไว้ทุกละค่ะแล้วก็เดี๋ยวแจ้งให้กับผู้เข้าร่วมประชุมก็ไว้ทุกเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นอยู
1: ่
0: สุภาพสตรีก็ใส่ชุดสุภาพสีดำหรือว่าผ้าไทยสีดำ
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะก็จะมีแนวทางปฏิบัติสำหรับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจแล้วก็หน่วยงานของรัฐเพิ่มเติม
1: ครับ
0: เดี๋ยวประเด็นที่เราต้องตามกันต่อก็คือครม.เขาจะมีปฏิบัติเขาเรียกอะไรแนวปฏิ
1: บ
0: ั
1: ติ
0: ต่างๆให้กับภาคเอกชนประชาชนแล้วก็การทำกิจกรรมสาธารณะในรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะในขณะที่โครงการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลแล้วก็มีการเดินหน้าไปแล้วนั่นก็คือเรื่องของสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็มีข่าวดีค่ะว่าสำหรับผู้สูงอายุและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยนะล่าสุดกระทรวงการคลังมีมติไม่ใช้เกณฑ์ที่พ่อแม่ถูกลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีมาตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบย้ำนะคะรอบปี2569นะคะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ตลอดไปนะคะ
1: ไม่ใช่นะ
0: แล้วก็ไม่ได้มีการทบทวนใหม่ทุกปีนะนี่ไม่ใช่รายปีนะคะเขาจะมีช่วงระยะเวลาของเขาแต่รอบปี2569เนี่ยหมายความว่าเดี๋ยวหลังจากนี้อีกกี่ปีไม่ทราบเหมือนกันที่เขาจะมีการสำรวจใหม
1: ่
0: ถ
1: ึ
0: งจะค่อยมีลุ้นกันอีกทีนึงว่าใครจะได้เข้าข่ายบ้างพ่อแม่จะไม่เสียสิทธิ์โดยอัตโนมัติเพียงเพราะลูกเคยนำชื่อไปลดหย่อนภาษีค่ะคลังให้เหตุผลว่าไม่ต้องการให้คนจนจริงๆเนี่ยเสียสิทธิ์การเป็นเสียสิทธิ์จากความกตัญญูอ่ะ
1: ใช้คำดีนะเสียสิทธิ์จากการกตัญญู
0: ใช่มันต้องใช้คำนั้นก็กระทรวงการคลังมีมติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในรอบเนี้ยผู้ที่มีรายได้น้อยที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยก็เสี่ยงในการหลุดออกจากระบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องกังวลในเรื่องของภาษีของลูกที่ลูกเอาไปใช้เรียบร้อยแล้วนะคะต้องยอมรับนะคะว่าผู้สูงอายุจำนวนมากเนี่ยรายได้ไม่พอนะ
1: ใช่
0: แต่ลูกก็เอาชื่อไปลดหย่อนภาษีแล้วระบบเดิมเนี่ยมันตีความว่าถ้าลูกสามารถนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีได้แสดงว่าลูกอุปการะเลี้ยงดูอยู่แต่ว่าคุณไม่ได้ลำบาก 100%
1: เป็นอีกกรอบนึงนะฮะ
0: ค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงหลายกรณีลูกอาจจะไม่ได้มีรายได้มากก็ได้
1: ใช่
0: แล้วก็ช่วยเหลือไม่เพียงพอกับค่าครองชีพจริงๆอะค่ะเลยส่งผลให้คนที่ยังลำบากจริงๆบางส่วนก็ถูกตัดสิทธิ์ออกจากสวัสดิการนี
1: ้
0: ก็มีคนที่มาเป็นกระบอกเสียงให้ค่อนข้างเยอะพอสมควรจริงๆอะถ้าย้อนมองกลับไปอะตอนแรกอะไม่ได้ว่า 100% เห็นค้านหรือเห็นด้วยนะนั่นเองกลุ่มที่เขาเห็นด้วยตอนแรกว่าก็ดูจากเกณฑ์นี้ด้วยก็ได้เนี่ยเขาบอกว่าก็ดีมันจะได้ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสวัสดิการมันจะได้ช่วยผู้สูงอายุรายได้น้อยที่ไม่ให้เสียสิทธิ
1: ์
0: ใช่ไหมแล้วมันก็สะท้อนความจริงด้วยอ่ะแล้วมีหลายๆคนเนี่ยอาจจะรัฐต้องตรวจสอบรายได้แล้วก็ทรัพย์สินด้านอื่นๆให้เข้มข้นขึ้นอีกด้วยนะนักเหงา
1: ใช่เพราะบางคนเนี่ยอยากจนไม่ใช่ยากจนมันอันนี้เขาพูดกันนะไม่ใช่ว่าผมไปบูลลี่เขาอะไรเงี้ยเพราะว่าคนเขาก็พูดกันมาบอกว่านี่ยาคนเนี้ยดูสิเนี่ยโอ้โหมีทองหยองมีอะไรต่างๆนั่นดีแต่ยังมีชื่อในการเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรเงี้ยคือไอ้ช่วงอายุเนี่ยมันก็จะเป็นสำคัญเหมือนกันประมาณสัก40ถึง60เนี่ยที่ได้รับบัตร
0: สวัสดิการแห่งรัฐ
1: เนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่ากล้ามเกิดกันอยู่พอ60ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเด้งไปสู่เรื่องของบัตรคนชราถูกไหมฮะนั่งเหงานี้บัตรได้คนชราแล้วนะ คือพอ60ขึ้นไปปุ๊บได้บัตรคนชราเนี่ยมันก็จะผ่อนปลนไปในระดับหนึ่งนะแม้คนบางคนไม่ใช่คนบางคนดีคนชราหลายคนก็บอก600 700 800ถึง1,000นึงเนี่ยจะอยู่ถึง1,000ก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะมันไม่คุ้มหรอกว่าไงมันได้น้อย ขาก็ยังพูดถึงกันถึงเรื่องของการที่จะได้สักพันหนึ่งสองพันสาม

0: พันไหมต่อเดือนอะไรเงี้ยนะแต่ว่าช่วงระยะเวลาประมาณสัก40ถึง60ตรงนี้อันตรายเพราะถ้าเกิดว่า40ขึ้นไปยังไม่ถึง60โอ้อีกจึง20ปีถึงจะได้บัตรคนแก่นะเอาว่ากันอย่างนั้นเนี่ยภาษาปากผมเนี่ยนะแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยากลำบากนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้อะไรที่มาช่วยเลยโดยบัตรสวัสดิการอย่างไรต่างเนี่ยมันต้องรออีกนานเลยนะกว่าจะถึง60เนี่ยคน40กว่าซึ่งก็ถือว่าเริ่มจะเข้าสู่หมวดคนชราแล้วล่ะแล้วก็ไม่มีอะไรที่มาซัพพอร์ตเขาอะนะ
1: ค่ะเดี๋ยวต้องตามต่อนะคะว่าเสร็จแล้วจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นเนี่ยมีกี่รายแล้วก็ดูงบประมาณที่รัฐจะต้องใช้ว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วก็รวมไปถึงระบบคัดกรองใหม่เนี่ยเมื่อคัดกรองอย่างเข้มข้นแบบนี้แล้วสุดท้ายแล้วมันจะช่วยลดปัญหาคนจนตกหล่นได้จริงๆกี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: นะคะแล้วก็จริงๆแล้วข่าวนี้ตั้งแต่แรกที่หลายๆคนดูเนี่ยก็รู้สึกว่าคำถามสำคัญจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าลูกเอาชื่อพ่อแม่เป็นลดหย่อนภาษีหรือเปล่าแต่มันอยู่ที่ว่าวันเนี้ยพ่อแม่เขายังลำบากอยู่หรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่อันนั้นจุดเดียวเลย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะจะลดหย่อนหรือไม่ลดหย่อนก็แล้วแต่ต้องดูว่าความจริงเนี่ยคนที่เขาเรียกว่าพึงได้ควรได้ไหมคนที่ไม่พึงได้ไม่ควรได้ไหมอันเนี้ยคือสำคัญกว่าในเรื่องของการที่ว่าจะลดหย่อนลูกอะไรต่างๆนานาอะไรต่างๆนั้นนะความจริงแล้วเนี่ยโอ้โหบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะวันเดือนละ300เองพูดถึงอ่ะ
1: นโยบายสวัสดิการที่ดีก็ต้องมาจากความจริงของคนในสังคมมากกว่าที่จะมองแค่ตัวเลขในเอกสาร
0: ใช่ครับ
1: เอาละค่ะเตรียมพร้อมกันให้ดีนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันเจาะลึกถึงหลังจากที่เขามีการดีเบตแล้วมีจัดงานฟอรัมเกี่ยวกับThailand Thai AI
0: Passport
1: ที่มีจุดประสงค์หลักที่อยากจะให้คนไทยเนี่ย
0: เข้าถึง
1: ได้ใช้งาน AI ในระดับพรีเมีย
0: ม
1: ในระดับโปรเพื่อจะยกระดับความสามารถของแรงงานแล้วก็คนไทยหลังจากที่รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย
0: ์ดร.กันดีเรียวไพโรจน์นะ
1: ได้ไปเข้าร่วมได้ไปสอบถามแล้ววัตถุประสงค์ยังเป็นแบบที่ตั้งเอาไว้หรือเปล่าช่วงหน้ามาหาคำตอบกันสักครู่เดียวค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้นะคะได้มีการพูดคุยกันถ้าพูดตรงๆก็คือมันเป็นงานฟอรัมที่จัดขึ้นเพื่อที่ต้องการที่จะให้คนที่เห็นต่างหรือยังเห็นแย้งหรือยังมีคำถามที่สงสัยได้ไปซักถามรัฐบาลเลยว่าในรายละเอียดของโครงการ Thailand AI Thai AI Passport เนี่ยตกลงแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงเพราะว่าแน่นอนนะคะว่าหลักๆเนี่ยเขาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างสงสัยเกี่ยวกับเรื่องความคุ้มค่าของเงินว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยที่เอาไปใช้เนี่ยมันคุ้มจริงไหม
0: นะ
1: AI ที่ใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยมันมีพรรคส้มเนี่ยเขาบอกว่ามันมีของ OKMD ของรัฐเนี่ยแหละใช้งบแค่ 2.4 ล้านบาทแล้วก็ใช้ได้เลยด้วยแต่ทีนี้เราลองถามสายเทคตัวจริงแล้วก็ท่านก็ไปอยู่ในพื้นที่ด้วยแล้วท่านก็ตั้งคำถามได้น่าสนใจอย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วนะคะว่าหนึ่งอย่างที่รู้สึกอยากจะคุยกับ
0: ตามมาแล้วนะ
1: ค่ะหนึ่งอย่างที่อยากจะคุยกับอาจารย์อ้อคือท่านต้องการที่จะโฟกัสกับปัญหาจริงๆแล้วก็มันยังพอมีช่องว่างในการไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมีช่องทางในการแก้ไขเรื่องนี้เราจะแก้ปัญหานี้กันยังไงดีเพื่อที่จะไม่ให้เงิน 1,600 ล้านบาทนั้นสูญไปโดยที่หลายๆคนยังไม่มีคำตอบที่มันคาใจที่มันเคลียร์ใจนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดร.การดีเลียวไพโรจน์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์อ้อค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณอุ้มสวัสดีคุณนักเอาค่ะ
0: ครับผม
1: อาจารย์ค่ะเมื่อวานนี้อาจารย์ไปมอนิเตอร์แบบชิดติดขอบเวทีเลยเป็นเด็กหน้าห้องเลย บรรยากาศเนี่ย ได้เห็นในสื่อแล้วว่ามันมีความดุเดือดในมุมของอาจารย์เองแล้วคะอาจารย์ได้คำตอบอะไรมาบ้างคะหลังจากที่หลายๆคนเขาสงสัยกันหลายคำถามเลย
0: เล่าให้ประชาชนคนฟังกันหน่อยสิครับอาจารย์
3: อยากจะได้คำตอบที่ลึกกว่านี้จริงๆตอนนี้ระยะเวลานี้ก็ยังรอคำตอบจากทางกระทรวง DE อยู่นะคะ คือเอาไปเนี่ยเพื่อตั้งคำถามหลักเลยค่ะสรุปว่า 1,600 ล้านนั้นเนี่ย ที่ทางกระทรวงบอกว่าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพทางด้าน AI เนี่ยตัวชี้วัดของท่านคืออะไร เป็นคำถามที่เรียบง่ายที่สุดแต่ว่าก็เป็นคำถามที่ธรรมดาที่สุดเพราะว่าการที่เราจะทำโครงการอะไรหรือใช้เงินอะไรเดี๋ยวว่าแต่1,600 ล้านเลยค่ะจะใช้5ล้านจะใช้10ล้านเนี่ยคำถามนี้ก็ต้องเป็นคำถามที่ตอบได้ถูกไหมคะแต่ก็ต้องเรียนว่าในโรงทีวีก็บอกว่ามีคนใช้AI ในแพลตฟอร์มที่เขาจะสร้างเนี่ย5ล้านคนดิฉันคิดว่าการวัดแค่จำนวนนะคะเป็นการวัดที่ล้าสมัยมากแล้วเอาจริงๆเพราะว่า

0: เราวัดปริมาณเราไม่ได้วัดคุณภาพและที่สำคัญใน QR เนี่ยบอกว่าถูกประสงค์ไว้ยิ่งใหญ่เลยค่ะว่าจะสามารถที่จะผลักดันเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหรืออะไรต่างๆวัดยังไงอะไรที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าคำว่าขออนุญาตใช้คำสามเกณฑ์นะคะ AI literacy หรือการตื่นรู้ทางด้าน AI ที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงนั้นเนี่ยเราจะวัดอย่างไรเราวัดแค่จำนวนใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเอาจริงๆถ้าเขาจะใช้ AI เขาใช้ได้อยู่แล้วแบบฟรีเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีกระบวนการเรียนว่าสิ่งที่มันที่มันเป็นปัญหานะตอนนี้คือว่ากระบวนการการตั้งแต่คำถามที่พยายามตอบว่ารถแบบของกระทรวงคืออะไรคือเมื่อวานเนี่ยด้วยความที่ว่าเราไปถึงกระทรวงแล้วนะคะเหมือนมีใครมาออฟฟิศเราอะแล้วขอดูเอกสารแบบเนี้ยเขาก็มีความคาดหวังว่าผ่านไปสัก15นาทีเดี๋ยวต้องมีคนเอาไฟล์มาให้ดูเปิดเอาให้เห็นชัดเลยว่าที่เมื่อกี้เราถามนะมันคือแบบนี้แผนเรามีแล้วนะแต่ว่าเรายังไม่ได้นำเสนอให้ทุกคนได้ทราบนั่นน่ะคือความคาดหวังค่ะ
1: แล้วเป็น
0: เหตุผลก็เพราะว่าเอาไปถามคำถามแรกแล้วเพื่อที่จะได้ไม่กินเวลาคนอื่นนะคะก็ถามในเรื่องของภาพใหญ่ strategic ว่าตัวชีวิตยังไงประเทศไทยได้อะไรเราจะไปเป็นทางไหนแต่ก็แล้วก็บอกให้ท่านทราบถึงความห่วงกังวลถึงความไม่โปร่งใสแล้วก็กระบวนการใช่ไหมคะพอนั่งไปอีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งก็คือให้คนอื่นถามให้เสร็จก็ปรากฏว่ายังไม่ได้คำตอบที่ตัวเองค่ะก็เลยไปต่อแถว
2: ก็เลยไปต่อแถวใหม่
0: ว่ายังไม่ได้คำตอบเลย
1: เขากลับมาถามใหม่อีกว่านั่นนะ
0: เขากลับมาถามใหม่เขาต่อแถวใหม่อาจารย์เรียนที่ดีเลยล่ะ
2: อาจารย์อ้อขออนุญาตค่ะนะตอนที่ถามในคำถามแรกครั้งแรกอะค่ะสิ่งที่อาจารย์อ้อบอกว่าไม่ได้คำตอบแล้วเขาตอบอะไรมาล่ะคะ
1: คือเขาตอบอะไร
0: คือท่านบอกว่ามีเรามีรถแมพเรามีคำว่ามีเนี่ยมันเป็นคำตอบใช่ไหมคะแต่ว่าเราคิดว่าวันนี้มันเป็นการทำมียังไงอะไรคือเป้าหมายปีหน้าท่านอยากได้อะไรแล้วโครงการนี้เนี่ยมันจะพาไปสู่อะไรคือมันทำเป็นสิ่งที่เรียบง่ายมากในฐานะของนักบริหารโดยเฉพาะยิ่งไม่ว่าจะเป็นบริหารกระทรวงหรือบริหารประเทศนั่นเนี่ยเอาง่ายๆนะคือคำถามเนี่ยจะเป็นการถามที่ตอบง่ายกว่าไปถอดไปถามในเรื่องของเทคนิคที่มันลงลึกลงไปไปซ้ำๆเขาก็เลยไปตั้งแถวใหม่แต่ว่าในระหว่างทางนะคะก็จะมีพี่ๆน้องๆในกลุ่มสายเทคก็มีการถามก็เป็นคำถามที่ดีหมดเลยค่
1: ะ
0: ว่ามันไม่โปร่งใสค่ะว่ามีล็อกสเปคแล้วก็หรือว่าถ้าจุดนี้เนี่ยจะมีการแก้ไขสัญญาการใช้โทเค็นการใช้เครดิตนะคะก็จะมีกระบวนการซึ่งหลายอย่างก็ได้คำตอบนะคะเช่นที่เราเคยสงสัยว่าเราจะซื้อเครดิตหรือโทเค็นมาเนี่ยมันมีความย้อนแย้งกับประมวลการใช้การใช้ในระยะเวลาเดียวกันท่านรัฐมนตรีท่านสลัดก็ตอบบอกว่าเรารู้ละงั้นเราตัดสินใจที่เราก็จะกลับนะครับตรงนี้ว่าให้เป็นการใช้แบบเหมือนกับ pay per use ค่ะใช้เท่าไหร
2: ่ก็จ่ายเท่านั้น
0: ค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทั้ง 1,500 ล้านหรือ 1,600 ล้านเนี่ยส่งไปให้กับเอกชนถูกไหมคะคือคนใช้จริงเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นมันก็เลยทำให้ถามต่อว่า
1: เอ้า
2: แล้วมันนับยังไงอะคะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นคำถามที่สองว่าแล้วนับยังไงดังนั้นก็คือในผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการนับโทเค็นแบบนี
1: ้
0: มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็เอาโมเดลจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาแล้วเราสร้างเป็นเกตเวย์ข้างนอกซึ่งอันนี้เป็นเชิงเทคนิคละนะคะ
2: ค
0: ือจริงๆถ้าเป็นเทคนิคลึกไปประมาณนี้ซึ่งตอนนี้มันมีล้นหลามมากเลยในเพื่อนๆของเราจริงๆแล้วก็ตัวน่าจะจัดอินเซชั่นนึงลงลึกไปเลยก็เขาจะต้องเกณฑ์ใครมาฟังแล้วนะคะคราวนี้เฉินผู้เชี่ยวชาญจริงๆแล้วไล่เป็นประเด็นกันไปเลยค่ะ
2: ถ้ามองโลกสวยจริงๆเมื่อวานนี
1: ้
2: พี่ๆทั้งหลายที่เขามาฟังเนี่ยถ้าเขาฟังรู้เรื่องนี่ถือว่าเป็นฟอรัมที่ดีเยี่ยมมากเลยนะอาจารย์อ้อ
0: ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วไม่อยากที่จะเอาตรงนั้นเป็นประเด็นเลยค่ะเพราะว่า
2: เข้าใจเพราะจริงๆมันจะมีประเด็นที่มันต้องจับหลักๆก่อนเอาหลักให้เคลียร์ก่อน
0: สามารถที่จะเข้าถึงสิ่งนี้ได้ค่ะอันนั้นทิ้งไว้แล้วกันนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเมื่อวานที่ไม่กี่ถามว่าความรู้สึกเป็นยังไงเขาคิดว่าน่าเสียดายที่ผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยมาน้อยไปหน่อยคือน้องเข้าใจค่ะว่าก่อนหน้านั้นเขาก็คุยกับเพื่อนอ้อเองยังตัดสินใจนาทีสุดท้ายเลยค่ะเพราะเราก็ไม่อยากที่จะเป็นแบบฟอกขาวเป็นตรายางหรืออะไรนะคะแต่พอเอาจริงแล้วพอแบบว่าเฮ้ยไม่ได้สิว่าเพราะว่าเราเนี่ยก็ตั้งคำถามในสังคมเยอะในสภาแล้วถามแล้วครั้งนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่อ้อจะได้มีโอกาสถามกับท่านรัฐมนตรีโดยตรงกับท่านปลัดโดยตรงเขาเลยตัดสินใจไปในเช้าวันนั้นนะคะก็คือแล้วก็ ก็ตัดสินใจไปแล้วก็รีบโทรบอกทางกระทรวงว่าเดี๋ยวขออนุญาตไปร่วมถามด้วยก็ได้มีโอกาสได้ถามนะคะ
2: ค่ะอาจารย์อ้อค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะขยับไปที่เรื่องของสิ่งที่อาจารย์อ้อเคยแนะนำเสนอเอาไว้ว่ามันอาจจะมีช่องว่างที่เราสามารถไปอุดรูรั่วกันได้เดี๋ยวผมขออนุญาตถามนิดนึงได้ไหมคะเมื่อ

0: ครู่นี้เนี่ยท่านบอกว่าปลัดท่านบอกว่าใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นทีนี้มันหมายความว่าในสัญญาที่เขียนไว้ตอนแรกมันไม่ได้ฟิกซ์ซะขนาดนั้นแต่ว่ามันยังหลวมๆที่จะสามารถแก้ไขได้อยู่เหรอคะ
1: ถูกค่ะคือต้องเรียนทุกท่านก่อนว่าถ้าเข้าใจในกระบวนการจัดจ้างของรัฐเนี่ยเราจะมีคำว่า TOR ใช่ไหมคะ
2: Terms
1: of Reference ก็คือการที่เราจะอ้างอิงสิ่งอยากที่รัฐอยากได้จากนั้นก็ตามไปด้วยข้อเสนอโครงการวันนี้มันคือการมีการเซ็นสัญญาในเซ็นที่เราเรียกว่าสัญญาจ้างนะคะและโดยทั่วไปสัญญาจ้างกับ TOR เนี่ยมันจะล้อซึ่งกันและกันมันอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะอาจจะมีการเพิ่มสเปคแต่มันลดสเปคจาก TOR ไม่ได้ค่ะทีนี้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นกุญแจสำคัญนะคะที่เราจะได้ทำความเข้าใจว่าจะไอ้รัฐเนี่ยไปจ้างเอกชนเนี่ยด้วยสัญญาจ้างอะไรอะไรคือข้อเสนอคือที่อยู่ในสัญญาจ้างนั้นนั่นก็หมายถึงพวกฟีเจอร์ต่างๆนะคะฟังก์ชันใช้อะไรได้ตกลงที่เราเถียงว่าโปรไม่โปรหรือเบสิกมันจะอยู่ในสัญญาจ้างอันนี้ประเด็นนั้นที่หนึ่งก่อนนะคะทีนี้ตรงนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าเราได้ยังไม่เห็นอย่างใดๆเลยนะคะเขาก็ใช้กลไกของทางสภากรรมาธิการนะคะขอดูเอกสารนี้สัญญาจ้างไปแล้วนะคะก็กำลังติดตามอยู่ตรงนี้จะบอกกับเราได้ค่ะว่าที่เขาว่าไอ้โทเค็นทั้งหลายเนี่ยมันใช้ยังไงต้องระบุให้เห็นตรงนี้หรือจะต้องไปดูว่าในสัญญาจ้างมันมีระบุรายละเอียดนั้นอย่างไรถ้าไม่มีรายละเอียดอย่างที่เมื่อวานนะคะก็ท่านทางดังดีก็บอกว่าก็สามารถที่จะเพิ่มในสัญญาจ้างได้ก็จะเพิ่มเข้าไปอย่างนี้อันนี้คือที่เราได้รับทราบมา
0: อาจารย์อ้อมขออนุญาตถามแบบคำถามชาวบ้านเลยนะคะสมมติว่ามันมีสัญญาตัวนี้มาแล้วตกลงกันเรียบร้อยแล้วแล้วพอดูความคุ้มค่าอ่ะพอฝั่งนู้นบอกว่าไม่คุ้มค่าตรงนี้บอกว่าไม่คุ้มค่าตรงนั้นยกเลิกดีกว่าแต่อีกฝั่งบอกโอ้ยยกเลิกมันก็ต้องเสียตังค์นะทีนี้มันต้องมีการบวกลบคูณหารและตรงนี้อาจารย์อ้อคิดว่ามันมีความเคลื่อนที่แบบไหนดีที่ประเทศจะเจ็บปวดน้อยที่สุดอาจารย
1: ์จริงๆในฝากของพวกเราเนี่ยถ้าเป็นความคิดของอ้อเองเนี่ยก็อยากที่จะให้หยุดยกเลิกแล้วมาทบทวนกันใหม่ค่ะเพราะว่าณนาทีนี้ที่เราคุยกันเนี่ยค่ะความเสียหายทางการเงินของรัฐนั้นยังไม่เกิดซึ่งเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าแม้ว่าจะมีการเซ็นสัญญาไปแล้วนะคะเราก็ผ่านงวดที่1ไปแล้วนั่นแปลว่างานงวดที่1ที่เป็นรายผลการรายงานอย่างละเอียดเนี่ยได้มีการส่งไปแล้วที่ DE และอยู่ในกระบวนการตรวจรับแต่ว่ายังไม่ได้มีการจ่ายเงินงวดแรก 20% หรือ324ล้านนั้นออกไปถ้าเป็นความรู้สึกของเราเนี่ยคือ1ความเสียหายของรัฐนั้นยังไม่เกิดถ้าข้อเสียโอกาสก็จะเป็นเสียโอกาสในเรื่องของระยะเวลาที่มันเนี่ยผ่านมาครึ่งปีหรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่ตรงนี้เนี่ยถามว่าจะยกเลิกสัญญาได้ไหมนี่แหละไอ้คำว่าไอ้สัญญาที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะ
0: ที่อาจารย์อยากดู
1: ค่ะกุญแจสำคัญเพราะโดยธรรมชาติโดยถ้ามาตรฐานของสัญญาทั่วไปเนี่ยซึ่งล้อกับ TOR คือว่ารัฐนะคะคือเจ้าของเงินมีสิทธิ์มีข้อยกเว้นว่าง่ายๆมีข้อยกเว้นเพื่อที่จะยกเลิกแก้ไขหรืออะไรนะอันนี้คือถ้ามาตรฐานซึ่งเรายังไม่เห็นนะ
2: เรายังไม่เห็น
1: เราอยากรู้ใช่ยังไม่มีใครเห็นมันมีเขียนใน TOR ค่ะแต่ต้องเข้าใจเขากระบวนการก่อนว่า TOR เนี่ยมันได้ผ่านชั้นนั้นไปแล้วมันจะปรับจะเปลี่ยน TOR เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นแล้ววันนี้มันดูที่ว่าสัญญาเน
2: ี่
1: ย
2: สัญญา
1: คู่สัญญาว่าสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างก็คือรัฐก็คือภาษีเรานั่นเนี่ยค่ะมักจะต้องมีบอกว่าให้สิทธิ์ว่าจะต้องมีการสามารถที่จะยกเลิกได้ถ้ามีเหตุ1 2 3 4หรือจะมีการยกเลิกก็ต่อเมื่อสามารถที่จะบอกล่วงหน้าได้ไม่ต่ำกว่า4วันคืออันนี้มันเป็นข้างมาตรฐานของสัญญาโดยทั่วไปเพียงแต่ว่าเรายังไม่เคยมีใครเห็นในคอสในข้อในย่อหน้าตรงนี้มันเป็นกระแสสัมพันธ์อย่างเมื่อวานเนี่ยก็มีการถามกันว่าก็ถามท่านผู้บริหารไปว่ามันมีทางเลือกเนี้ยนะคะทางเลือกสองคือแก้ไขสัญญาเมื่อสักครู่ที่ไล่เรียงไปแล้วกับทางเลือกที่สามก็น่าจะเป็นสิ่งที่พวกเรานั้นเนี่ย อยากที่จะได้ก็คือว่าย
0: กเลิกไปเลย
1: ยกเลิกเพราะตอนนี้ท่านประหลัดท่านก็ตอบกับด้วยความนุ่มนวลท่านก็น่ารักกว่าข้อที่จริงนะคะว่าวันนี้เนี่ยความเสียหายทางการเงินของรัฐนั้นยังไม่มีก็ต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่อ้อให้เมื่อสักครู่แล้วท่านก็บอกว่าคนที่จะยกเลิกเนี่ยคือรัฐไม่ใช่เอกชนก็ใช่อีกถูกไหมคะ
2: ก็ใช่
1: อีกก็ถูกต้องอีกและที่สำคัญคือท่านก็บอกว่าเนี่ยเอกชนเนี่ยถ้าถามไปลึกๆเขาอ่ะเขาก็คงจะอยากยกเลิกเพราะฉะนั้นอันนี้คือท่านก็ไปถามคือมันโดนแรงเสียดทานมากค่ะเอาว่าง่ายๆถ้าเอกชนเนี่ยจะมาดีหรือจะมาไม่ดีจะมาดีหรือมาผิดเนี่ยโอ้โหตอนนี้แรงเสียดทานมันมหาศาลมากแล้วใช่ไหมคะท่านพูดเองว่ามันเอกชนลึกๆเนี่ยก็อยากยกเลิกนั้นไม่คิดอ้อก็เพิ่งมาจากอีกสำนักข่าวนึงสำนักข่าวก็ไปแอบถามกับเอกชนว่ามึงอยากจะยกเลิกเหมือนกัน
0: ไม่ไหวจะทนแล้ว

0: เหมือนกันแรง
1: ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วอยู่ๆก็มีผู้เชี่ยวชาญ AI เต็มเมืองไปหมดเลย
0: ค่ะแล้วเถียงไม่ออกแม่เพราะมันก็จะมีข้อมูลความจริงอยู
2: ่คนเสิร์ฟเขาเยอะนะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นจุดสำคัญนะคะก็คือกระทรวงเองเนี่ยแหละค่ะที่จะทำหน้าที่อย่างไรว่าถ้าเราจะหยุดตรงนี้ความเสียหายยังน้อยอยู่หรือแม้แต่กลัวในเรื่องของการฟ้องคืออ้อก็เข้าใจดีนะคะมันอาจมีการฟ้องแต่จริงๆอะค่ะใช้ภาวะความเป็นกระทรวงดีอีนะคะเจรจากับเอกชนที่ว่าเนี้ยว่าเรามาหยุดกันก่อนนะเรามาทบทวนกันใหม
2: ่
1: เชื่อเลยค่ะว่าเอกชนนั้นเนี่ยใครๆแล้วคือท่านบอกว่าถ้ามีเป็นถ้าผมหยุดเนี่ยก็จะไม่มีโครงการอีกแล้วก็จะไม่มีโครงการแบบนี้อีกแล้วเพราะไม่มีใครที่จะกล้ามาทำงานแต่คือด้วยความที่หมดโควต้าการถามแล้วไงคะท่าน
0: คะ
1: เขาก็เลยจริงๆจริงๆเมื่อกี้เขาก็บอกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราหยุดนะแล้วมันจะมีเอาคิดว่าไม่มีใครหรอกไม่อยากมาทำงานกับดีอีมันคือความชัดเจนมันคือถ้าบอกว่าจริงๆลึกๆเองกระทรวงเขาอยากเลิกอยู่แล้วเนี่ยวันนี้มันเหลือ
0: ท่านเลย
1: ใช่ค่ะเหลือท่านเลยหรือตัวสกิลท่านคนเดียวเลยค่ะว่าท่านเนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรใช่ไหมคะแล้วก็จะท่านอย่ากลัวค่ะว่าจะไม่มีใครอยากจะมาทำงานเอกชนทุกคนอยากทำงานกับภาครัฐแต่จะเป็นการตั้งธงที่ดีที่เราจะเริ่มกระบวนการที่โปร่งใส
2: แล้วก็
1: มีความแล้วก็มีความมีส่วนร่วมกับคนในอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นมากที่สุดว่าจะว่าจะไปจัดจ้าง1บริษัทแล้วก็เงินก็กองอยู่ตรงนั้นจนความคุ้มค่าของจึงเป็นคำถามอย่างแพร่หลายถึงความโปร่งใสแล้วก็ความคุ้มค่าของการใช้ภาษีประชาชนนะคะ
2: เพราะเผอิญในทางกลับกันเนี่ยเอกชนอาจจะมากกว่าในความคิดที่บอกว่าโอ้จะมีใครมาทำงานกับเราเพราะเขากลัวผมว่าถ้ามันโปร่งใสเนี่ยคนไม่กลัวนะฮะอาจารย์ถูกไหมถูกไหม
1: ค่ะส่งให้ดีกว่าค่ะคือเรารุ่นนี้แล้วเนี่ยเราเป็นกระทรวงเนาะเราเป็นของประเทศนะคะเราเป็นผู้แทนของเขาเรียกเราใช้เงินประชาชนนะคือท่านกองทุนของดีของท่านเนี่ยมันไม่ได้เสกมาจากฟ้านะคือมันไม่ได้รับบริจาคมาจากที่ภาคไหนนะมันคือเงินภาษีประชาชนที่โดนจัดสรรมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันเราก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบมันโอเคมากๆแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าท่านจะหยุดแล้วก็เจรจาแล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่แต่การเริ่มต้นครั้งนี้ให้โปร่งใสแล้วก็การมีส่วนร่วมกับอย่างเช่นกลุ่มสมาคมวิชาชีพสภาที่ชื่อเก่าก็ดีสมาคมผู้ประกอบการ AI ก็ดีอื่นๆหรือสมาคมซอฟต์แวร์มีคนเก่งๆเยอะที่ท่านให้นั่นเริ่มตั้งต้นกันใหม่ค่ะแล้วเราจะเผื่อเราจะได้เป้าหมายของคำว่าความตื่นรู้ทาง AI เนี่ยได้อีกมากเพราะว่าคนที่ทำในอุตสาหกรรมเขาก็อยากจะผลักดันอุตสาหกรรม AI ให้เติบโต
0: คือตอนนี้เท่าที่ฟังยิ่งโดยเฉพาะอาจารย์อ้อเนี่ยมันไม่ได้เป็นการค้านโดยที่มีธงตั้งอยู่แล้วว่าจะค้านอย่างเดียวเพราะตอนนี้มันมีหลักฐานและมีเหตุผลน้ำหนักพอสมควร
2: ที
0: น
2: ี้ถ้าเกิดเราจะ
0: เดินทางต่อไปเพื่อที่จะให้ท่านที่เหลือเป็นตัวซีเครตตัวเดียวเนี่ยท่านได้เห็นเนี่ยอาจารย์อ้ออยากจะได้อะไรเพิ่มอีกบ้างไหมคะนอกจากสัญญาจ้างที่บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะ
2: ครับ
1: คือเรื่องของสัญญาจ้างสำคัญมากนะคะแล้วเรื่องที่สองเรื่องจากออทราบว่ารายงานงวดที่1เนี่ยได้มีการส่งมอบไปแล้วรายงานงวดที่1ที่ประกอบไปด้วยแผนการดำเนินงานอย่างละเอียดเนี่ยก็จะเป็นตัวสำคัญค่ะว่ามันมีอะไรในนั้นว่าเขาตั้งใจจะทำอะไรก็เป็นเอกสารที่ต้องการและประเด็นที่สามค่ะอยากได้รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับทั้งหมดทุกขั้นตอนมาอยู่ที่นี่เพราะว่าเราต้องการให้เข้าใจว่าคณะกรรมการตรวจรับซึ่งเป็นคนที่จะมีความสำคัญอย่างมากนะคะ ในการไขน็อตให้มันแน่นขึ้นเนี่ยถ้าเขามีขีดความสามารถที่รู้ว่าวันนี้ราคาสินค้าเรนต่างเนี่ยมันถูกลงเขาจะมีการเป็นคนที่ดีมานขอสเปคอะไรต่างๆได้ถูกไหมคะการอีกอันนึงเนี่ยเราต้องการให้รู้ว่าเขามีขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีนี้เพียงพอประเด็นที่สองมีความโปร่งใสนะคะในการทำงานและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจในการตรวจรับงานครั้งนี้เพราะการตรวจรับแต่ละครั้งการผ่านคือการเอาเงินภาษีออกไปแลกกับของที่เราควรจะได้มาที่คุ้มค่าที่สุดค่ะ
2: ถูกต้องแล้ว
0: สัญญาจ้างแล้วก็รายละเอียดที่เป็นแผนงาน
1: การดำเนินงาน
0: แผนการดำเนินงานงวดที่1แล้วก็รายชื่อคณะกรรมการที่ตอบรับ
2: ซึ่งมัน
1: กรรมการตรวจรับกรรมการตรวจรับ
2: มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความโปร่งใสที่ประชาชนคนไทยควรต้องสามารถรับทราบได้ใช่ไหมอาจารย์มันไม่น่าจะต้องเป็นซีเครตอะไรต่างเก็บเอาไว้เป็นความมั่นคงของประเทศชาติไม่ใช่อย่างนั้น
1: ไม่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อาจารย์เมื่อวานนี้อุ้มเห็นในภาพอะค่ะเห็นอาจารย์นั่งติดอยู่กับรัฐมนตรีกระทรวงดีอีเลยคุณชัยชนกได้บอกสิ่งเหล่านี้ให้ท่านได้ทราบแบบตัวโดยที่ไม่ได้ขึ้นไปต่อแถวพูดให้หลายๆคนได้ยินเลยไหมคะอาจารย์คะ
1: ทุกครั้งที่จะต้องเป็นคนไป ไปเช้ามากๆแล้วมีคนชอบนั่งแถวหน้าด้วยความเป็นเด็กเรียนนะคะท่านก็ให้เกียรตินะคะท่านตลาดท่านก็ให้เกียรติว่ามานั่งข้างหน้าด้วยกันเราก็ไปแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านค่ะก็เรียนให้ท่านทุกอย่างที่คุยเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือได้เล่าให้ท่านฟังว่า

0: ความห่วงกังวลของประชาชนของพวกเรามันคืออะไร
1: คร
0: ับ ท่านก็เล่าท่านก็มีโอกาสเล่าให้ฟังว่าโครงการที่มันเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวพี่รอดูเรียนโมนะครับนะท่านก็สุภาพนะคะก็ไปก็แลกเปลี่ยนข้อมูลแต่ว่าก็ทั้งหมดนะคะที่พี่ได้มีโอกาสพูดทางที่สาธารณะก็ดีที่สภาก็ดีก็เล่าให้ท่านฟังทั้งหมดแล้วก็ชี้เป้าประเด็นว่าเราห่วงกังวลเรื่องอะไรและถ้าเราจะมีโอกาสหยุดนะคะเราควรจะเราทำอะไรบ้างซึ่งเราก็เน้นย้ำในเรื่องของความโปร่งใสกับการมีส่วนร่วม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ชี้ให้ท่านดูเลยค่ะว่าท่านคะคนนั้นเนี่ยเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการนะท่านนั้นเป็นนายกสภานะคะไปชวนเขามาแบบอย่างน้อยนะอย่างน้อยถ้ามันต้องติดท่านจริงๆอ่ะต้องเชิญท่านเข้ามาเป็นในกรรมการติดตามตรวจรับเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้มีคนจากข
1: ้
0: างนอกที่เป็นคนกลางเข้ามาเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่มีเชี่ยวชาญเชิงเทคนิคเนี่ยเข้ามาร่วมกันค่ะ
2: แนวโน้มน่าจะเป็นยังไงคะอาจารย์อ้อคะหลังจากที
1: ่
2: ได้เห็นโอ้โหเมื่อวานเนี้ยถ้าอุ้มมองเป็นคนนอกอะค่ะอาจารย์อุ้มรู้สึกว่าโหมันเดือดมากเลยยิ่งเราไม่ค่อยรู้เรื่อง AI เยอะลึกขนาดนั้นนี่เรายังแบบ
1: เลยพอทำให้เราได้รู้คนที่ก็อยากจะรู้เขาก็มันก็
2: รู้แค่ความเดือด
1: ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: แต่ข้อมูลที่พวกเราได้ถามก็เป็นข้อมูลที่ดีนะคะหลายท่านก็เป็นข้อมูลที่คือมันตรงประเด็นนะอาจารย์ท่านบางท่านก็มาสายเทคนิคก็ชัดเลยบางท่านก็บอกว่าถ้าจะแก้สัญญานะนี่สิบข้อที่ผมอยากจะฝากให้เพิ่มคือมันก็ชัดมาก
1: ข้อมูลหลั่งไหลมาเลยว่างั้นเนี่ยนะ
0: แต่แล้วจริงๆก็คือกระทรวงเองก็เปิดรับข้อเสนอแนะผ่านทางออนไลน์ด้วยนะคะแม้ว่าบางท่านอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปที่นั่นตัวเป็นๆนะคะก็ถือว่าเขาก็จะมีให้เปิดรับทางออนไลน์ด้วยเหมือนกันทีนี้ก็เลยรอเหมือนกันค่ะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยท่านจะมีแนวทางหรือว่าขอข้อมูลอย่างไรแต่ว่าก็อยากที่จะเรียนท่านนะคะว่าการที่เราเปิดข้อมูลให้เข้าใจตรงกันมากที่สุดจะเป็นเรื่องดีที่สุด
1: ใช่ครับ
0: นะคะเอาตั้งแต่อย่างแรกจะทำไปแล้วได้อะไรเอาตรงนี้ก่อนเพราะไม่งั้นอ้อก็จะคาใจไปไหนไม่ได้เหมือนกัน
2: เพราะตอนนี้ยังไม่ได้คำตอบไงจริงๆเพราะว่าวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้คืออยากให้คนไทยเข้าถึง AI พรีเมียมโปรเมื่อวานนี้เขาได้โชว์ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อ้อค่ะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: โชว์แล้วได้คำตอบไหมคะ
0: ก็ต้องบอกว่าโปรหรือเบสิกอย่างเงี้ยนะคะมันขึ้นอยู่กับคนใช้ด้วยถูกไหมคะท
1: ี
0: นี้หลายอย่างที่มันดูเหมือนเป็นโปรเนี่ยมันก็คือเบสิกของบางเรื่องหรือในขณะที่ว่าอย
1: ่
0: างพวกแพลตฟอร์มเนี่ยอะไรที่มันเคยเป็นโปรวันนี้มันกลายเป็นเบสิกมันคนเราเนี่ยคือเถียงกันไม่จบอะค่ะถ้าเป็นเรื่องของสเปคนะคะแต่ว่าถ้ามันก็แต่อีกอันนึงต้องขอโทษต้องเปิดหนึ่งเรื่องก็คือว่าเดี๋ยวจะบอกว่าเราเนี่ยอะไรนะตั้งธงไม่ชอบซะทุกอย่
1: าง
0: แต่อ้อยังชอบประเด็นไอเดียที่การเรียนรู้ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็เป็นการล้อมในแต่ละขั้นซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในหมวดของร้อยล้านไม่ใช่พันห้าคือในต้องบอกว่าในพันหกร้อยล้านเนี่ยพันห้าร้อยที่มันเป็นกล่องดำจาก TOR เพราะเราไม่รู้มันคืออะไรในนั้นใช่ไหมมันเป็นที่ถกเถียงกันมาก
1: อ
0: ีกร้อยล้านเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของประชาสัมพันธ์การโครงการเทรนเนี่ยค่ะ
1: อัน
0: เนี้ย
1: คือในนี
0: ้แต่ได้ดูนิดเดียวนะคะยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์แต่ว่าอันเนี้ยน่าสนใจแต่ก็ต้องเรียนท่านมนตรีด้วยเหมือนกันค่ะว่าท่านลองไปดูกับมหาวิทยาลัยสักนิดนึงเพราะว่าบางมหาวิทยาลัยเนี่ย
1: ก็ไปแล้ว
0: เหล
1: ่
0: านี้เขามีแล้วแล้วเขาก็ให้ฟรีด้วยแต่ที่เราจะสร้างเอาเงินมาถมใหม่สร้างของใหม่เนี่ยเราเชื่อมกันดีไหมหรือว่าเอาไปอัปเดตที
1: ่
0: มหาวิทยาลัยไปอัปเดตมหาวิทยาลัยก็มีอยู่แล้วหรือไปเปิดพวกเอทเทคไอ้พวกคลิปน้องๆสตาร์ทอัพที่ทำเรื่องของการเทรนนิ่งแบบนี
1: ้
0: ให้มันดีขึ้นซึ่งมันต้องดีกว่าที่เราจะรับจะมาทำเองกองกลางอยู่แล้ว
1: ใช่ไหมเขามีสารตั้งต้นต้องมาตรงเกือบจะปลายแล้วด้วยนะขอให้ส่งท้ายเขาดีๆหน่อยก็แล้วกันอะไรเงี้ยนะ
2: พอเดินมาทางตรงนี้แล้วเนี่ยโอเคแน่นอนบางคนอาจจะไม่เข้าใจศัพท์ลึกๆของสิ่งที่เกิดขึ้น AI ต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อ้อค่ะแต่ในฐานะที่อาจารย์อ้อเป็นตัวแทนของประชาชนแล้ววันนี้หลายคนเริ่มรู้สึกว่าอ๋อภาษาที่มันทำให้เราเข้าใจง่ายเนี่ยมันคืออะไรบ้างเนี่ยมันเหมือนเป็นการเปิดโลกแง่ๆแล้วค่ะณจนถึงวันนี้อยากจะบอกอะไรกับประชาชนที่เขาติดตามข่าวนี้อยู่แล้วเขายังไม่เข้าใจว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเอาก็รัฐบาลเขาก็เห็นชอบนี่นาก็ดีถือเป็นโครงการที่ดีจะคัดกันทำไมล่ะในขณะเดียวกันอีกฝั่งนึงเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับประชาชนที่เขายังไม่เข้าใจอีกบ้างคะ
0: ประเด็นของอ้อวันนี้ค่ะคือการใช้เงินงบประมาณของเราที่คุ้มค่าที่สุดนะคะก็คือ 1,600 ล้านเอาคิดว่ามันอาจจะไม่แฟร์กับเงินของเราอ่ะกองมันเป็นกองทุนดีก็จริงซึ่งจะไม่ได้มีการผ่านครม.ไม่ได้มีการผ่านสภาเพื่อการตรวจสอบนะคะเป็นประเด็นที่เราให้ความสนใจแล้วก็เงินก้อนนี้นะคะสิ่งที่เรามาคัดค้านเป็นเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเงินก้อนนี้เอาไปใช้ในอีกรูปแบบนึงเนี่ยมันจะสร้างผลประโยชน์ให้กับพวกเราได้อย่างระยะยาวมากกว่าอย่างน้อยในกลุ่มที่มีความจำเป็นจริงๆเช่น SME ที่ต้องการการเดินทาง

0: กลุ่มของอย่างเช่น SME ขอโทษค่ะ AI เฉพาะทางการท่องเที่ยวการเกษตรการแต่งงานเรานี่มันมีอีกเยอะเลยที่มันต้องทำค่ะแล้วมันก็จะได้ประโยชน์ในวงกว้างก็คือว่าผู้ประกอบการนี่แหละจะใช้ได้เองเห็นเพราะว่าการเรียนเหล่านี้เรามาช่วยในการโปรโมทของทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วเราไม่ควรจะสร้างอะไรซ้ำๆขึ้นมาหรือว่าบางอย่างที่ขึ้นมาแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงนี่ยังไม่ถึงนี่ยังไม่นับในเรื่องของสเปคถึงความปลอดภัยของข้อมูลว่าเอาไป process ที่ไหนในประเทศไทยนอกประเทศเยอะอีกเรื่องนั้นก็มีรายละเอียดย้อนแย้งกันพอสมควรค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อนี่ต้องฟ้าอาจารย์อ้อไว้เลยนะ
2: ใช่คือเดี๋ยวข้างหน้าต้องเรียนเชิญล็อกคิวอาจารย์อ้อไว้นิดนึงเพราะว่าถ้าจะมาอธิบายในเชิงเทคนิคอาจารย์น่าจะอธิบายให้พวกเราเข้าใจได้มากขึ้นนิดนึงเพราะถ้าสับลึกๆเราจะยากนิดนึงอาจารย์อ้อขาหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้ฟังในสิ่งที่ท่านหลักกระทรวงดีท่านบอกแล้วว่ามันยกเลิกไม่ได้แต่จนถึงณวันนี
1: ้
2: ถ้าอาจารย์อ้อเป็นหนึ่งท่านะคะถ้าเป็นหนึ่งในทีมแล้วรู้สึกว่าเราต้องลงกันแบบ smooth as silk แล้วล่ะเราจะยังไงกันดีคะณวันนี
1: ้
0: แต่คำตอบที่ท่านประหลัดตอบอ้อท่านไม่ได้บอกว่ายกเลิกไม่ได้นะคะท่านบอกว่าก็มีสองทางท่านจะบอกด้วยซ้ำไปอย่างที่เราเรียนให้ทราบตอนต้นว่าการยกเลิกน่าจะง่ายสุดเพราะท่านบอกเองว่ารัฐยังไม่มีการเสียหายอะไรนะคะคือแม้ว่าวันนี้พอผ่านไปแล้วอาจจะเป็นทางที่ทางกระทรวงนั้นตัดสินใจที่จะไปต่อโดยการประกาศแก้ไขสัญญาแต่อ้อก็ต้องตรงๆค่ะอ้อว่ายังไม่ถึงตัดออปชันตรงนี้ไปก็ยังเรียนกระทรวงว่ายังมีออปชันนี้อยู่แล้วเปิดได้ทางกฎหมายเราสามารถทำได้โดยที่รัฐแก้เสียหายน้อยมากแต่ว่าเราจะได้ประโยชน์มากกว่ากับการใช้กับการใช้เงินที่เป็นประโยชน์สูงสุดค่ะ
1: และอย่าไปกลัวว่าถ้าจะยกเลิกจะไม่มีใครมาทำงานกับกระทรวงใช่ไหม
0: ไม่ต้องกลัวมีคนมาทำงานแน่นอนยิ่งมันโปร่งใครคนยิ่งอยากทำเพราะวันนี้มันไม่มีใครมันไม่ไหวหรอกกับการที่ไม่พอมันคุมเครือตั้งแต่ต้นน่ะปัญหามันลากยาวอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเนี่ยเราฟันธงได้เลยพอไปลากเป็นแบบนี้ดราม่ามันไม่จบแล้วเราก็จะเป็นแบบเนี้ยตะกุกตะกักไปเรื่อยๆ
1: จากโครงการนี้โครงการนู้นโครงการนั้นอีกนะฮะ
0: ใช่ค่ะตั้งทรงกันดีกว่าค่ะ
2: ได้ค่ะโหวันนี้ได้อะไรจากอาจารย์อ้อยเยอะมากเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากครับดร.ครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดี
0: ค่ะ
1: ครับผม
2: ดร.การดีเลียวไพโรจน์นะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวมีเวลาเราจะมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: ผู้ชมคุณผู้ฟังคะอีกราวๆ2สัปดาห
1: ์ครับ
2: เราก็ต้องไปเลือกหมายถึงเราในที่นี้หมายถึงผู้ที่มีสิทธิ์เนาะอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะก็ไปเลือกผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยสนามนี้ไม่ได้มีแค่แข่งขันด้านนโยบายแต่มันมีประเด็นร้อนเรื่องของการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องคดีจัดซื้อจัดจ้างต่างๆนานาการซื้อขายตำแหน่งโอ้โหคึกคักมาก
1: คือที่แรกดูเหมือนว่ามันจะเรื่อยๆเหนื่อยๆเนาะมีความรู้สึกว่าอ๋อเออสมัครกันแล้วก็เดี๋ยวก็รอไปเลือกอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่า เหมือนกับว่าเราก็เห็นหน้าเห็นตากันอยู่นะฮะกับผู้สมัครแต่ว่าปีนี้ผู้สมัครก็เยอะพอสมควรทำไปมาปรากฏว่ามันชักจะร้อนแรงไอ้เรื่องตรวจสอบเนี่ยถูกไหม
2: อ่ะอย่างนี้เราต้องไปถามหนึ่งท่านที่นอกจากที่จะทราบในเรื่องของตรวจสอบแล้วเนี่ยยังทราบในเรื่องของตัวเลขเกี่ยวกับโพต่างๆด้วยเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเอ๊ะโพตัวเต็งเนี่ยยังอยู
1: ่
2: แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีปัจจัยไหนที่จะมาทำให้โพเนี่ยพลิกหรือเปล่าม
1: ีอะไรสามารถที่มีพลังมาเตะขาเก้าอี้ตัวเต็งได้ไหมวันนี
2: ้คนนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพค่ะ
1: คนนี้แน่นอน
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยครับ
2: อาจารย์ขาจากผลสำรวจนิดาโพในโค้งแรกที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอาจารย์ภาพรวมของคะแนนคุณชาชาเนี่ยนำโด่งแบบ 67.30% เลยโอ้โหเรียกว่าทิ้งห่างคู่แข่งแบบใช่ไห
1: มอ
2: ัปเดตล่าสุดถูกต้องไหมอาจารย
1: ์เป็นไงบ้าง
4: ถูกต้องครับก็คือทิ้งห่างเลยเนาะ
2: ใช่ในมุมของอาจารย
4: ์แบบนี้
2: ได้ค่ะอาจารย์
4: ต้องย้อนไปดูคือผมไม่แปลกใจที่ได้67%
2: ค่ะ
4: เพราะนี่อย่างว่าการประเมินผลทำโพเกี่ยวกับอาจารย์ชาชาเกี่ยวกับอาจารย์ชาชาล่าสุดก็เมื่อธันวา68เนาะ
2: ค่ะ
4: ประเมินสามปีครึ่งผู้ว่ากทมค้นพบว่าคนถึง77%รวมกันแล้วนะครับมีความพอใจมากและค่อนข้างพอใจในการทำงานของอาจารย์ชาติในรอบ3ปีครึ่งคือธันวาที่ผ่านมานะครับโดย17ด้านนะครับก็อาจารย์ชาติก็ผ่าน15ด้าน
1: 15จาก17เลยนะ
4: 2ด้านที่สอบตก
2: ด้านไหน
4: ด้านการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในกทมการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
2: ใช่ใช่อาจารย
4: ์อันนั้นก็คือเมื่อธันวาพอโผล่มาครั้งนี้เนี่ยคะแนนแก 67% นำริ้วเนี่ยผมไม่แปลกใจ

0: ะครับไม่แปลกใจที่นำขนาดนี
1: ้
0: นะครับแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวต้องรอดูก่อนเพราะการเก็บโปงผมเนี่ยเก็บเมื่อ 2-4 มิยอคือเก็บมาแล้วได้เบอร์เน
1: า
0: ะ
1: แล้วหลังมันได้เบอร
0: ์อ่าแต่ว่าเป็นการเก็บก่อนที่จะโดนลุมสกรรม
1: ก่อนทัวร์จะลง
0: ก่อนลุมสกรรมอ่ะลุมจากขึ้นปลายอ
1: ่
0: ะนะครับนะเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่ารอบหน้าผมจะเก็บผมจะเริ่มเก็บวันจันทร์นี้
1: จันทร์นี้นะวันที่15
0: 15ถึงจันทร์นี้
1: 15
0: นะครับแล้วจะเปิดโปรวันที่19
1: วันศุกร์เลย
0: วันศุกร์เลยเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันเดี๋ยวจะ7วันก่อนการเลือกต
1: ั้งมันจะไม่ได้
0: กกต.จะเล่นงานซะนะคร
1: ับ ผมจะสุดจ้าไม่ได้
0: แล้วผมอาจจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับ
1: เรนกายแล้วงั้นนะ
2: อาจารย์ทีนี้ในทางสถิติหรือว่าพฤติกรรมคนกรุง มันแรงมากพอไหมคะอาจารย์ที่กระแสข่าวเหล่านี้ที่มันมาเขย่าเก้าอี้แชมป์อดีตแชมป์หรือว่าที่แชมป์เนี่ยที่จะทำให
1: ้หายไปเยอะไหม
2: 67% ของคุณชาติชาติสุดหรือรูปลงไปมันมีผลไหมคะอาจารย
1: ์ว่าไป
0: จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถามว่ามันมีโอกาสไหมที่คะแนนจะล่วงจากการถูกโจมตีมันมีโอกาสนะครับนะอย่าลืมว่าองค์จำได้ว่ามีตอนเลือกตั้งเมื่อปี56นะครับค
1: ุ
0: ณพงษ์สภัทรกับนะครับนะกระแสเดียวว่าคุณจุลจตุพรจะเข้ามาเป็นรองผู้ว่าให้คุณพงษ
1: ์สภัทรตอนนั้น
0: คะแนนเปลี่ยนทันทีนะครับคะแนนหม่อมขึ้นแซงทันทีเลยอันนั้นเพียงแค่ไม่กี่วัน5วันก่อนการเลือกตั้งเท่านั้นเองแต่ในขณะนั้นเนี่ยคะแนนทั้ง2คนเนี่ยสูสี
1: ตอนนั้นสูสี
0: สูสีกันมากนะครับพอพลิกมันก็เลยพลิกได้แต่ตอนนี้คะแนนมันไม่สูสีกัน
1: มันทิ้งเยอะ
0: ถามว่าถ้าจะพลิกได้ไหมโอ้โหมันต้อง
2: พลิกยากกันนะอาจารย
1: ์คือลดอาจจะลดแต่ว่าไม่พลิกกว่างั้นเนี่ยนะ
0: ผมว่ามันอาจจะลดแต่ไม่พลิกหรืออันดีไม่ดีอาจจะไม่ลดเลยด้วยซ้ำไปเพราะผมกำลังมองว่าสิ่งที่คุณคริสนะครับคุณจิรายุหรือแม่นั่งสอสอแบง
2: ค์
0: นะครับเปิดเผยเปิดอะไรทั้งหลาย
1: สามรุ่มหนึ่งเลยว่าสามรุ่มหนึ่งเลย
0: มันดูยังไม่แรงมันยังดูเป็นเพียงแค่แผลมีดบาดแผลเข็มทิ่มนะครับปิดสตาร์ทปิดฟาสเตอร์3วันก็หาย
2: อาจารย์ข้อมูลไม่แรงหรืออาจารย์ชาชาตั้งรับดีอะไร
1: ยังไง
0: มันก็2อย่างข้อมูลอันนึงไม่แรงอันที่2อาจารย์ชาชาแกก็ตั้งรับดูเหมือนแกรู้อยู่แล้วว่าแกจะต้องโดนอะไรบ้างแกก็ตั้งรับนะครับคือถ้าอยากจะเอาชาชาลงเนี่ยผมเคยพูดมานานแล้วว่ามันอยู่แค่4วิธีวิธีที่1มันผ่านไปแล้วก็คือต้องเหลือหาคนปังๆมาลง
1: หมดแล้วจบแล้วว
0: ิธีที่2สีส้มต้องดึงคะแนนมาให้หมดซึ่งมันก็ไม่มีโอกาสเพราะจากว่าแฟนคลับสีส้มตัวจริงเสียงจริงเนี่ยอายุ18ถึง35เนี่ย 70-80% ของคนกลุ่มเนี้ยเป็นเลือกการชาติแล้วต้องดึงกลับมาให้หมดซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากมากที่ดึงกลับมาให้หมดแบบที่3แนวทางที่3ซึ่งก็ยากอีกเช่นเดียวกันก็คือกลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยต้องรวมกลุ่มกันได
1: ้ซึ่งดูวันนี้ก็ไม่มี
0: เป็นคุณอนุชาดร.ติงนะครับหรือแม้กระทั่งบิ๊กยม
1: นี่ก็กลุ่มอนุรักษ์นิยม
0: ต้องรวมที่คนใดคนหนึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได
1: ้ดูแล้วไม่น่า
0: ในขณะเดียวกันอาจารย์ชาชาต้องถูกดึงคะแนนออกไปจนกระทั่งคะแนนหายไปเยอะดึงถูกสีส้มดึงออกไปจนหายไปเยอะซึ่งมันเป็นไปไม่ได
1: ้
0: อันสุดท้ายครับซึ่งมันเป็นไปได้แต่ก็ยังเป็นไปได้ยากนอกจากว่านะครับทีมงานของคู่แข่งชาติชาติจะสามารถไปขุดคุ้ยออกมาได้หรือมีเรียกผมเรียกว่ามีมีดบางตอน
1: ใหญ่กว่านี้ว่างั้นนะ
2: ข้อมูลบิ๊กดาต้าจริง
1: ๆแค่นี้ยังไม่พอ
0: ไปเนี่ยต้องเห็นถึงกระดูกชาติชาติอ่ะไม่ใช่แผลเลือดไหล
1: แค่ปลาสิวๆนี่ไม่ได้ว่างั้นเลยนะทุกวันนี้ยังไม่พอ
0: ตอนนี้มันไม่มีตอนนี้มันไม่มี
2: แวะกลับไปข้อสักครู่ที่บอกว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องกับส้มเนี่ยจะสงสัยอย่างนึงว่าทำไมที่ผ่านมาเนี่ยโอเคอาจารย์เป็นคนบอกเองว่าแฟนคลับสีส้
1: ม
2: หายไปเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่เทไปหาคุณชาชาใช่ไหมแต่ทำไมรอบนี้อาจารย
1: ์
2: นโยบาย AI จับโกงหรือแม้กระทั่งกระแสที่ผ่านมาที่มันเคยแลนสไลด์ยังไงมันก็ดูเหมือนไม่กลับมามันเป็นเพราะอะไรคะถ้าให้อาจารย์วิเคราะห์
0: ผมว่าคนกรุงเทพนะผมไม่ขอแบ่งเจเนอเรชันนะครับคนกรุงเทพส่วนใหญ่จะคิดคล้ายกันก็คือว่าจะแยกระหว่างการเมืองท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติออกจากกันเขาแยกออกจากกันนะครับเขาครั้งที่แล้วเอางี้ดีกว่าครั้งแรกส่งคุณวิโรจน์
1: อ
0: ่ะคุณวิโรจน์เป็นที่รู้จักอยู่แล้วใช่ไหม
1: ใช
2: ่
0: เรื่องปี65นะครับคุณวิโรจน์ยังได้แค่200,000กว่าเลยแพ้ดร.เอกต่างหาก
1: ใช่
0: เพราะอะไรล่ะเพราะว่าคนกรุงเทพเขาบอกเขาเลือกผู้ว่ากทม.คนที่รู้จักกทม.คนที่เขาไว้ใจได้ว่าจะบริหารกทม.ได
1: ้
0: เขาไม่ได้ต้องการคนเลือกเพื่อมาเปลี่ยนโครงสร้างประเทศ
1: น
0: ะครับเขาไม่เลือกนายกตีเขาเลือกผู้ว่ากทม.
1: ชัดเจนชัดเจน
0: ได
1: ้
2: ค่ะ
0: เขาแยกได้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับ
2: คนละประเด็น
0: ผมก็เลยไม่แปลกใจว่านะครับคะแนนส่วนใหญ่เนี่ยมันถึงได้เทมหาชาติชาติในขณะเดียวกัน4ปีที่ผ่านมาของชาติชาติเนี่ยนะครับนะมันก็ไม่ได้มีบาดแผลอะไรที่มีคนมาเกี่ยงมาเกา

0: กันใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: พอถึงเวลาตอนนี้มาเคลียร์มาเกาตอนนี้คนก็ตั้งคำถามว่าทำไมต้องมาเคลียร์มาเกาตอนที่มาโจมตีตอนเลือกตั้งล่ะ
2: ทำไมไม่ก่อติดแกนตั้งแต่4ปีที่แล้วนั่นเองนะ
0: อยู่มาตั้ง4ปีไม่เคลียร์ไม่เกาเขา
1: ไม่ทราบอาจารย์

0: มีแนวโน้มเทไปฝั่งคอนเซอร์เวทีฟมากกว่าคงกระจายกันไปอ่ะแต่ว่ามีโอกาสแนวโน้มส่งไปทางคอนเซอร์เวทีฟมากกว่าซึ่งคอนเซอร์เวทีฟที่น่าสนใจเนี่ยก็คือดร.ติ่ง
1: มณิกา
0: ดร.มณิกานะครับนะก็อาจจะเทไปหาคุณอนุชาบ้างนะครับผมกรบ้างวิทย์ยมบ้างเพราะอะไรครับเพราะคนไม่ตัดใจ 10% เนี่ยผมไม่แกะข้อมูลดูนะสูงๆอยู่ที่ไหนสูงๆอยู่ที่คน60ขึ้นพ่อบ้านแม่บ้าน
1: พ่อบ้านแม่บ้าน
0: และคนอายุคนอายุ46ถึง59ก็คือ6ขึ้นไปอ่ะ 10X baby boom แล้วก็ silent generation นะคร
2: ับก็ไปตัดแต้มกันเอง
0: คราวนี้ไม่ใช่ FC ตัวจริงเสียงจริงของสีส้ม
2: ค่ะ
1: อ
2: าจารย์ก็แปลว่าฝั่งอนุรักษ์นิยมเขาก็ไปแบ่งเค้กตัดแต้มกันเอง
1: ก็ตัดแต้มกันเองอีก
0: เขาก็ตัดแต้มกันเองอ่ะแต่ต่อให้เขารวมแต้มนะอย่างนั้นก็ไม่เท่าร
1: วมแต้มก็ไม่ได้ใช่ไหม
0: ผมดูแล้วเนี่ยนะดูแล้วรู้สึกว่ามันขาดแล้วอ่
2: ะ
0: เดี๋ยวก็รอดูโพข้างหน้ารอดูโพโค้งเนี้ยที่จะออกมา
1: วันที่19
0: ผลวันศุกร์อ่ะ
1: วันศุกร์ที่19
0: ถ้าอาจารย์ชาติยังคงรออยู่ที่60กว่า
1: ก็จบเลย
0: เอางี้ถ้าตั้งแต่รอ60กว่านะผมว่าไม่ต้องตีแล้วเสียเวลา
1: ใช่
2: อาจารย์ในฝั่งของสกบ้างอาจารย์จนถึงวันนี้ค่ะที่อีกประมาณไม่เกิน2สัปดาห์ที่เราจะได้เข้าคูหากันแล้วเนี่ยอาจารย์เห็นความน่าสนใจอะไรในมุมของสนามสกบ้างอะคะ
1: หรือว่าจะมาแบบเก่าๆเดิมๆเลยหรือว่าจะพลิกเป็นใหญ่โต
0: คือสกเนี่ยผมพูดก่อนว่าสกอย่างที่ผมเคยพูดครั้งก่อนนู้นเนี่ยว่ามีสกคนเป็นสกส่วนใหญ่น
2: ะ
0: ก็จะมีคะแนนจัดตั้ง
1: ใช่
0: ก็เลยจะตั้งที่มาจากชุมชนหม
1: ู่
0: บ้านขนาดเล็ก
1: เคยเลือกยังไงก็เลยอย่างนั้น
0: แถวริมถนนในซอยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็มีคะแนนจัดตั้งหรือว่าคอนโดขนาดเล็กซึ่งแน่นอนคะแนนจัดตั้งเหล่านี้ก็คืออยู่ในเชิงของระบบอุปถัมภ์อย่างเขาเคยไปฉีดยากำจัดยุงช่วยฉีดพิษสุนัขบ้าแก้ไขปัญหาถนน
1: ก็ด้วยท่านคนนี้ว่างั้นเนี่ยนะ
0: นะครับนะก็มีคะแนนจัดตั้งส่วนใหญ่เพราะว่าเห็นว่าสกที่ผ่านมาหลายคนรู้แต่เป็นสกเก่า
1: บางคนเก้า
0: สมัยเนี่ยซึ่งเราไม่เคยรู้จักชื่อเลยก็มี
1: บางคนมีเก้าสมัยนะอาจารย์
0: ทีนี้โพลครั้งนี้เนี่ยสังเกตดูคนเลือกสกอิสระ
1: 29%
0: นะในขณะที่คนเลือกพรรคประชาชนนะครับ 26% นี่ขนาดพรรคประชาชนมีอะไรครับมีฐานเสียงในกทม.เรียกว่าสสทุกเขตอ่ะ
1: ใช่
2: ค่ะ
0: ยังได้แค่29นะครับนะพรรคประชาธิปัตย์ได้11คนไม่ตัดใจมี18นะพรรคเพื่อไทยนะครับก็มีความเข้าใจโทษดีเขาเรียกกลุ่มเพื่อไทย
1: กลุ่มเพื่อไทย
0: เพื่อไทยไล่ตรงตัวครับมี
1: 6%
0: แล้วกลุ่มคนทำงานนะมาดูกลุ่มคนทำงานนิดหนึ่งกลุ่มคนทำงานทีมคนทำงานเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าเป็นทีมที่นะครับนะทางอดีตที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ต่อตักเนี่ยพยายามจะเซตขึ้นมานะครับนะเพื่อหวังว่าเข้าสภาเราจะได้เป็นไม้เป็นมือในการช่วยเหลืออาจารย์ชาติซึ่งอาจารย์ชาติก็ปฏิเสธว่าไม่ผมไม่ได้มี
1: ผมไม่ได้มี
0: เองนะเป็นเรื่องประธานที่ปรึกษาเขาทำกันเอง
1: เขาทำกันเอง
0: แต่ยังก็ตามคนส่วนใหญ่ก็รู้ว่าเนี่ยคือทีมที่เขา
1: เป็นเนื้อนี่แหละ
0: ทีมเนี้ยแหละนะครับซึ่งหลายคนก่อนเข้ามาเนี่ยหลายคนก็คงหวังว่าจะโหนจันทร์ชาติได
1: ้
0: นะครับนะแต่ว่าอย่างก็ตามจันทร์ชาติก็ไม่อนุญาตให้โหนอันน
2: ี
0: ้อันที่สองไม่อนุญาตให้โหนแล้วเนี่ยคะแนนก็ดันไม่มามีแค่6%เพราะอะไรต้องย้อนกลับไปดูโพเมื่อ2อาทิตย์ก่อนที่โพเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจะออก
1: ครับ
0: โพ2ที่ก่อนเนี่ยผมมีคำถามถามนึงว่าท่านจะเลือกผู้ว่าจากสกจากพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเดียวกันหรือไม
1: ่
0: คนประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์บอกว่าจะเลือกจากกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองที่แตกต่างกัน
1: อ๋อไม่จะเป็นต้องมาด้วยกันตรงนั้น
0: เห็นโพลนี้ปั๊บผมก็นึกเลยเอ้าถ้าคนเลือกอาจารย์ชาติชาติเยอะๆเขาก็ไม่เลือกสกในสายอาจารย์ชาติชาติสิท่านผมไม่แตกใจเลยเพราะคะแนนคนทำงานเหลือแค่6%ในขณะที่กลุ่มอิสระเนี่ยทะลุเข้าไป29%นะครับแปลว่าอะไรมันสรุปได้อย่างหนึ่งว่าคนกรุงเทพเนี่ยไม่ต้องการการผูกขาดอำนาจในสภากทมต้องการให้สมาชิกสภากทมเป็นกลุ่มอิสระกล
1: ุ
0: ่มใหญ่หรือ
1: การ
0: พรรคการเมืองอื่นนะครับที่คอยมีหน้าที่ไปตรวจสอบการทำงานของผู้ว่ากทม
1: โอ้นี่ชัดเจนนะ
0: อันนี้ชัดเจนเลยทีนี้กลุ่มอิสระมันก็มีเยอะหลายกลุ่มเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ทีนี้ถามว่าผลออกมาอย่างเงี้ยคิดว่าอิสระจะเข้ามาเยอะไหมผมว่าอิสระน่าจะเข้ามาเยอะถามว่าทีมคนทำงานเนี่ยที่ผมเก็บได้ 6% หรือเพื่อไทยได้ 6% เนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างว่าเขาไม่ได้ส่งคนลงทุกเขตถึงเวลาเขาอาจจะได้เข้ามาบ้างพอสมควร
1: บ้างพอสมควร
0: นะครับแต่ที่ว่าคงได้ไม่เยอะอย่างที่คาดหวังไว้หรอกแต่เขาได้มาแน่น
1: อ
0: นนะครับฉะนั้นสก.คราวนี้ผมก็เลยคาดเดาไว้ว่า
1: เป็นยังไงหน้าตา
0: จำนวน

0: สก.ในแต่ละกลุ่มแต่ละพรรคจะไม่เยอะครับจะกระจายกัน
1: กระจายกันไป
0: ครับผมสูงสุดผมว่าไม่ว่ากลุ่มใดหรือพรรคใดก็ตามนะ
1: ไม่เกิน
0: สูงสุดได้ไม่เกิน20กว่าอี้ครับ
1: จากทั้งหมด50มั้ยนะ50นะ
0: สูงสุดได้ไม่เกิน20กว่าอี
1: ้
0: ดีไม่ดีไม่ถึงด้วยดีไม่ดีได้เลยกับเพื่อไทยครั้งก่อนนะ17กว่าอี้อ่ะ
1: อ๋อหมายถึงกลุ่มที่จะได้คะแนนมากที่สุดก็เต็มที่ไม่เกิน20แล้วว่างั้นได้นะ
0: ใช่ครับผมไม่เกิน20ครับขอให้เป็นอิสระก็เข้ามาไม่เกิน20คนขอเป็นพรรคประชาชนก็ไม่เกิน20
1: อย่าง
0: นี้เป็นพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่เกิน20
1: อย่างนี้ภาพรวมแล้วอาจารย์ชาติจะทำงานยากขึ้นหรือง่ายขึ้นหรือเหมือนเดิมกับ4ปีที่แล้วครับสมมุติ
0: อะไรอาจารย์ชาติก็ไปทวงดุลอำนาจเอาแล้วก็ไปเจรจาเอาทีละกลุ่มเริ่มเลยก็นะครับถึงเวลาก็ลงมาเจรจาเอาก็แล้วกันอย่างได้อะไร
1: ไล่คุยกันทีละกลุ่มว่างั้นเลยนะ
0: คือผมว่าคนกรุงเทพเป็นคนคิดอย่างนี้มาตลอดนะคนกรุงเทพสังเกตดิคนกรุงเทพชอบหนึ่งชอบเลือกพรรคฝ่ายค้านชอบอยากเป็นฝ่ายค้านก็ถึงบอกว่านะคนในวันตั้งรัฐบาลคนกรุงเทพล้มรัฐบาลคือชอบเป็นฝ่ายค้านขนาดสภากทมยังไม่เว้นเลยแม้กทมสภากทมไม่มีฝ่ายค้านนะแต่ก็ไม่ยอมเลือกฝ่ายที่เป็น
1: ฝ่ายเดียวกับผู้ว่า
0: ฝ่ายเดียวกับผู้ว่ากับผู้บริหาร
2: นี่พยายามหาข้อมูลไปด้วยนะคะเนี่ยอาจารย์เพราะว่าต้องเข้าคูหาเหมือนกัน
1: อาจารย์พัทยาเป็นไงพัทยาเลือกคนเดียวกันพัทยาสักหน่อยที่
0: พัทยาที่ผมว่าน่าสนใจนะ
1: ยังไงไปฟังนี
0: ้กรุงเทพนะเพราะว่านายกเดียเนี่ยครั้งแล้วได้ที่หนึ่งก็จริงแต่ครั้งนี้เนี่ยไอ้คนที่ได้ที่สองกับที่สามอ่ะเขาก็รวมกลุ่มกันเป็นพรรคประชาชน
1: ใช
0: ่ฉะนั้นทีนี้โอเคถ้าเอาคะแนนข้างก่อนสองอันมารวมกันมันมากกว่านายกเดียอยู่แล้วแต
1: ่
0: คะแนนคนได้ที่สองครั้งที่แล้วที่ได้ที่สองนะที่เป็นรู้สึกจะเป็นพี่ของคนสมัครเขาเนี่ยนะครับนะคนจำนวนหนึ่งที่เลือกเขาเนี่ยจำนวนหนึ่งก็เป็นคอนเซอร์ทีฟเขาไม่เอาสีส้มก็เลยคำถามว่าคะแนนมันจะเทไปไหนล่ะมันจะเทกลับไปที่นายกเบียร์หรือเปล่าซึ่งผมว่ามันน่าจะสูสีกันน่าดูเลยแต่ในเดียวกันก็ต้องยอมรับว่านายกเบียร์สี่ปีที่ผ่านมาก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเมืองพัทยาได้เยอะมาก
1: ก็มีผลงานแล้วว่างั้นนะ
0: ว่าคิดว่าน่าจะยังมีโอกาสสู้นะครับแม้ว่าบอกตรงว่างานนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนอ่ะงานนี้หนักกว่าครั้งก่อนเยอะเลย
1: เหนื่อยกว่าว่างั้นเลย
0: นะครับรอดูว่าผลจะเป็นยังไงแต่ผมว่าแกคงสู้ขาดใจอ่ะ
1: เลือกวันเดียวกันด้วย28เนี่ยนะกรุงเทพกับพัทยาม
2: ีบทวิเคราะห์นึงอาจารย์น่าสนใจคือวันก่อนได้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ท่านนึงอะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าการเดินทางลงพื้นที่ของพรรคส้มเนี่ยเหมือนเป็นการชิงชัยในระดับประเทศอาจารย์คือไม่ได้เอาคนในท้องถิ่นแล้วลงไปอะไรเงี้ยตรงนี้อาจารย์มองยังไงอะค่ะ
0: ถามว่าสกสีส้มเขาแล้วได้มาส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ได้คนจัดตั้งมาส่วนใหญ่ได้จากกระแสจากบ้านมีรั้วกับกระแสจากคอนโดระดับสูงอ่ะก็เทรวมกันให้ไปอ่ะนะครับนะครั้งนี้ถ้าอยากชิงสกได้ก็ลองไปเอากระแสจากนั้นมาให้ได
2: ้ทันหร
0: อกระแสเหล่านี้มันก็จะอยู่เฉพาะอยู่แถบในเมืองอ่ะนะนะออกไปมันเป็นคะแนนจัดตั้งทั้งนั้นก็แน่นอนก็คือจริงแล้วการลงสกหรือผู้ว่าเนี่ยมันต้องเอาคนที่เข้าใจกทมจริง
1: ใช
2: ่
0: นะคนที่อยู่ในพื้นที่คะแนนมีคะแนนจัดตั้งหรือคนที่เข้าใจกทมจริงต้องเอาคนเหล่านั้นน่ะไม่ใช่ส่งใครก็ได้แบบสสอ่ะ
2: ค่ะอาจารย์ขยับกลับมาในเมืองอีกนิดนึงได้มั้ยคะอาจารย์วิเคราะห์อาจารย์ติ่งหน่อยได้มั้ยดร.ติ่งอ่ะค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ว่าวริกาผม
2: ว่าจริงๆน่าสนใจในโดยเฉพาะในโพของอาจารย์เนี่ยน่าสนใจมากอาจารย์มองยังไงคะ
0: จริงๆดร.ติ่งเนี่ยนะผมว่าผมพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าดีไม่ดีคะแนนจะนำมาคุณอนุชาก็นำอย่างที่ผมคิดจริง
2: ๆค่ะ
0: นะจริงๆถ้าดร.ติ่งเนี่ยตัดใจนะย้อนกลับไปไปปัดคะแนนจะเยอะกว่านี
2: ้คะแนนมันจะไม่แตกกระสั้น
0: ใช่นะครับแต่นี้อย่างไรก็ตามถามผมว่าดร.ติ่งมีโอกาสแซงดร.โจไหมมีโอกาสครับแต่ผมก็ไม่ขอฟันธงว่าดร.จะแซงหรือเปล่านะแต่มีโอกาสแซงแน่นอนครับ
2: อาจารย์แล้วมันสามารถพิสูจน์ได้ไหมคะว่าเนี่ยเพราะว่าดร.ติ่งเขามาในนามอิสระไงก็เลยไม่ได้คนเขาก็เลยเทใจให้มากกว่าในนามประชาธิปัตย์แบบนี้ไหมคะจัน
0: เป็นไปได้ว่ามาในนามอิสระที่หนึ่งอันที่สองถามว่าคนเลือกดร.ติ่งเนี่ยส่วนใหญ่คือใครส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่คนนะแต่ส่วนใหญ่ก็คือคนที่เลือกพรรคภูมิใจไทยเมื่อ8กุมภาพันธ์นั่นแหละคือสายอนุรักษ์นิยมนั่นแหละ
2: เข
0: าต้องหาทางลงสายอนุรักษ์นิยมก็มีชื่ออยู่แค่นี้นะมีดร.ติ่งหรือไม่ก็จะกลับไปประชาธิปัตย
1: ์
0: นะคนที่เลือกคุณพรรคสีน้ำเงินคราวที่แล้วอ่ะก็ประชาธิปัตย์เดิ
1: ม
0: คนบางคนก็ไม่อยากกลับไปปัดก็วิ่งไปหาที่ใหม่ลงนะครับก็มีดร.ติ่งนะหรือไม่ก็อะไรนะไปวิ่งไปหาวิกยมนะครับอมกร
1: มีแค่นั้น
0: เลือกอยู่แค่นี้แหละ
1: แค่นั้น
0: ก็ไม่มีทางเลือกอื่น
2: ค่ะอาจารย์จะเป็น
0: ดังนั้นผมก็เชื่อว่ามันน่าจะเอ็น

0: ไปทางโซลาร์ติงมากกว่า
1: ค่ะนี่จริงๆอ่ะพูดเป็นเล่นไปอาจารย์10คนที่ผมคุยด้วยนะประมาณ8นะที่เขาบอกว่าก็ถ้ายังไงคุณชาชาได้อยู่แล้วไปเลือกรัตติ่งดีกว่าจริงอย่างนี้จริงอาจารย
0: ์ก็เป็นไปได้มีหลายเหตุผลนะมีหลายเหตุผลบ้างเลยแล้วแต่คนคิดนะ
2: แต่ดูภาพรวมแล้วไม่น่าจะคนนะจ๊ะจ๊ะเลยได้แต่จะมีผลในการที่จะขยับเข้ามาเป็นเบอร์2เลยใช่มั้ยเป็นที่2เลยอะไรเงี้ยใช่มั้ยมีโอกาส
0: ใช่ครับตอนนี้เค้ารู้นะตอนนี้เค้าแข่งที่2กันนะ
2: ใช่ว่าได้แข่งที่1กันแล้วโอ้โหมันโผล่มาขนาดนี้ขนาดสมมุติว่า55ต่อ45
0: แข่งที่2มันเยอะๆดิแล้วต่างฝ่ายต่างไปดึงคะแนนที่จะเทให้ที่1รางที่1มันก็ล่วงลงมาได้เหมือนกันนะ
1: โค้งครั้งต่อไปของอาจารย์จะออกเมื่อไหร่นะคะอีกสักทีค่ะอาจารย์
2: วันที่19
0: วันอาทิตย์นี้ไม่ใช่ผมพูดว่า
1: ครับ
0: วันอาทิตย์นี้เป็นโพลเรื่องเกี่ยวนโยบายของรัฐนะครับแล้วเดี๋ยววันที่19เป็นโพลสุดท้ายของ
2: ผู
0: ้ว่ากทมก่อนที่จะเก็บต่อไปแล้วเปิดผลทีก็คือปิดที
2: ต้องปิดที
0: เก้านี้จะเป็นโพลสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมในระหว่างก่อนการเลือกตั้ง
2: ก็ต้องติดตามกันนะ
1: เดี๋ยวลุ้นด้วยใจระทึกค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
2: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณ
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้วันศุกร์หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนมีความสุข
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังเทศกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอร์ดนิว FM 100.5 อสมท.

0: เราเรียกท่านพระองค์พามาแต่ต้นทุกชั้นชนจงรักภักดีมั่นตั้งแต่ทรงพระเยาว์เราทราบกันอารมณ์ขันแย้มพระสวนล้วนสุขใจจริยวัตรงามงดสดใสยิ่งเป็นองค์หญิงสุดสง่าฟ้าส่งให้เป็นมิ่งขวัญเด่นสกาวของชาวไทยประทานให้ประชาชนได้ยนยินสุดอาลัยถวายพระองค์ทรงพระเกษมทรงอิ่มเอมบนสวรรค์อนันตสินประโคมสังดังบรรเลงด้วยเพลงพิณด้วยศูนย์สิ้นเอกอนงพระองค์พาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 นาทีสิริพัชนาสา47ปีลำนำสยามและลำนำสยามร่วมสมัยขอน้อมเสด็จสู่สวรรค์ขาลัยถ้าสถิตในดวงใจตราบนิรันดร
1: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข่าวมูลคดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะครับที่จะสร้างความสุขให้ท่านฟังด้วยบทเพลงเพราะทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลร่วมสมัยนะครับรวมทั้งนำสาระน่ารู้เบื้องลึกเบื้องหลังหรือเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับความเป็นไทยมาฝากท่านผู้ฟังนะครับในคืนวันนี้ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังเสียงหวานๆของนักร้องหญิงอาวุโสซึ่งล่วงลับจากเราไปหลายปีแล้วนะครับแต่ทุกคนยังคิดถึงเธออยู่วันนี้นึกถึงท่านขึ้นมาเพราะว่าไม่ได้เปิดเพลงของท่านนานแล้วเลยนำมาเสนอฟังทั้งเพลงเดี่ยวทั้งเพลงคู่เลยทีเดียวนะครับนั่นคือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติฟังว่าท่านผู้ฟังคงไม่ผิดหวังเมื่อได้ยินเสียงเพลงจากแม่โจนะครับเสียงหวานใสแก้วเสียงเพราะเหลือเกินนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าสู่คนฟังเรื่องแม่โจกันนะครับก่อนจะฟังเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเรามาฟังเสียงร้องหวานๆของนักร้องยอดนิยมจากกรมศิลปากรในอดีตอีกท่านหนึ่งครับนั่นคือคุณครูทัศนีขุนทองอันนี้ก็แฟนเยอะนะครับคุณครูทัศนีนี่นานๆผมจะเปิดให้ฟังเป็นครูบาอาจารย์ที่มีลูกศิษย์เยอะทีเดียวครูทัศนีขุนทองจะมา

กับร้องเพลงเทพบรรทมสามชั้นให้เราฟังบทเพลงเทพบรรทมสามชั้นในโดยประวัติแล้วเนี่ยนะครับจากเห็นพยองยิ่งหรือที่เรียกว่าจากโคมชื่อเดิมของท่านเนี่ยนะครับท่านเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงในด้านเพลงสักวาในสมัยต้นรัตนโกสินทร์แล้วก็แต่งเพลงสักวาไว้เยอะทั้งเพลงราวคำหอมราวดำเนินทรายแขกสาหร่ายจนมีชื่อเสียงจนทุกวันนี้จากเห็นท่านได้แต่งเพลงร้องสักวาทั้งบทร้องและทำนองร้องเมื่อประมาณปลายสมัยรัชกาลที่4หรือต้นรัชกาลที่5นะครับโดยเรียกชื่อเพลงว่าเพลงสักวาเทพบรรทมซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่มี2ท่อนท่อน1มี8จังหวะแต่งจากเพลงเสภานอก2ชั้นส่วนท่อน2มี6จังหวะแต่งจากเพลงเสภากลาง2ชั้นผู้แต่งได้ตัดทอนเพิ่มเติมและขยายจากเพลงเดิมไปมากเพลงนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการเล่นสักวาตลอดจนนักร้องในวงดนตรีก็ยังนิยมนำไปขับร้องนะครับต่อมาครูทัศน์ซึ่งเป็นนักร้องและครูประจำวงปี่พายของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคแล้วก็ว่ากันว่าครูทัศน์นี่แหละครับท่านเป็นทายาทของท่านเจ้าพระยาพระขังหนด้วยผู้แต่งเรื่องสามก๊กนี่แหละครับครูทัศน์ได้แต่งทำนองดนตรีขึ้นเพื่อใช้บรรเลงรับเมื่อนำเพลงสักวาเทพบรรทมของจากโคมมาร้องส่งทีนี้ครูทัศน์เนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีนิสัยติดแบบการแต่งสักวาอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาที่แต่งเพลงท่านจะดัดแปลงแก้ไขทำนองเนื้อแท้เดิมให้แยกแยะผิดแปลกออกไปบางทีจำไม่ได้เลยนะครับจำได้นิดหน่อยเพราะฉะนั้นเพลงสักวาเทพบรรทมจึงมีทำนองร้องและทำนองดนตรีไม่เท่ากันคือทำนองร้องท่อน1มี8จังหวะท่อน2มี6จังหวะส่วนทำนองดนตรีซึ่งแต่งจากทำนองร้องนั้นท่อน1มี7จังหวะท่อน2มี9จังหวะนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับเพลงนี้ได้รับความนิยมนะไปบรรเลงขับร้องกันอย่างแพร่หลายเลยทีเดียวนะครับแต่มักจะเรียกกันสั้นๆแบบเพลงเทพบรรทมไม่เรียกสักวาเทพบรรทมนะครับเทพบรรทม3ชั้นวันนี้เป็นการบรรเลงด้วยวงมโหรีของกรมศิลปากรนะครับบันทึกเสียงไว้ก็น่าจะหลาย10ปีมาแล้วเพลงชุดนี้ครับร้องคุณครูทัศนีขุนทองครับก็เชิญรับฟังครับ

บทเพลงเทพบรรทมสามชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับจากการขับร้องของคุณครูทัศนิตขุนทองร่วมโดยวงมโหรีจากกรมศิลปากรนะครับเพราะมากนะครับเพลงนี้เพราะมาตั้งแต่ชื่อเลยทีเดียวนะครับทำนองก็เพราะสมกับเป็นเทพบรรทมจริงๆทีนี้เรามาพูดถึงคุณเป็นศรีพุ่มจุศรีในวันนี้กันนะครับที่เราจะนำเสนอบทเพลงเพราะๆและวันนี้จะคัดเอาเพลงซึ่งจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันนะครับเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะหาฟังยากสักเล็กน้อยสำหรับบางเพลงนะครับคุณเป็นศรีพุ่มจุศรีนี่ก็จากเราไปหลายปีแล้วนะครับก็คิดถึงท่านเพราะว่าเสียงเพลงของท่านนั้นขับกล่อมจันโลงโลกดนตรีมาตลอดระยะเวลาเกือบจะว่า 60-70 ปีก็เห็นจะได้นะครับเพราะว่าเธอขับร้องมาตั้งแต่วัยรุ่นตั้งแต่อายุ10กว่าขวบเนี่ยแหละครับประกวดร้องเพลงก็เรียกว่าทุกงานวัดงานไหนมีประกวดต้องมีแม่โจอยู่ด้วยแล้วก็เข้ามาสู่วงการเพลงกับกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยนะครับอยู่กับเช่นคุณมัณฑนาโม

พระคุณเป็นสีพวกจุสีนี่อยู่กับยุคแรกของกรมประชาสัมพันธ์หรือกรมโฆษณาการนะครับและหลังจากนั้นเธอก็ออกไปเป็นศิลปินเดี่ยวเมื่อวัยสาวนะครับออกไปเป็นศิลปินเดี่ยวเมื่อได้พบรักแต่งงานกับคุณสุวัสดิ์วรดิลกหรือระพีพรนักเขียนชื่อดังนั่นแหละครับและเธอก็อยู่โลดแล่นอยู่กับวงการเพลงบันทึกเสียงโอ้โหเป็นพันเพลงเหมือนกันทั้งเพลงเดี่ยวเพลงคู่นะครับแล้วก็ยังเป็นเจ้าของโรงเรียนดนตรีที่สอนดนตรีสอนขับร้องที่จะชื่อว่าสกุลตลาเธอชอบชื่อสกุลตลาครับแม้กระทั่งเพลงที่ท่านร้องสกุลตลานี่ก็ดังมากเปิดร้านอาหารเปิดไนท์คลับก็ชื่อสกุลตลานะครับแม่โจ้นี่เป็นคนที่มีอารมณ์ดีอารมณ์เย็นเป็นผู้ที่มีคนรักมากนะครับอารมณ์รื่นเริงอยู่เรื่อยแล้วก็ชอบร้องเพลงผมได้ชอบไปเที่ยวบ้านของแม่โจ้นะครับตั้งแต่สมัยท่านอยู่ที่นางเลิ้งนู่นนะครับนะก็ไปรับประทานอาหารไปเจอกันในยุคนั้นนี่เป็นที่ชุมนุมนะครับบ้านของฤพีพรกับคุณพฤกษีพุ่มอยู่สีที่นางเลิ้งเป็นที่ชุมนุมของนักเขียนนักหนังสือพิมพ์นักดนตรีนักร้องนักแสดงในสมัยนักแสดงจากไทยทีวีช่อง4ก็ไปชุมนุมกันที่นั่นนะครับไปทานข้าวแล้วก็มีเรื่องปรึกษาหารือกันเรียกว่าเรื่องต่างๆจะเกิดจากที่นี่เยอะนะครับภายหลังท่านย้ายไปอยู่อย่างสงบที่แหลมฉบังผมก็ตามไปเยี่ยมท่านหลายครั้งนะครับมีชีวิตอยู่กัน2คนตายายแล้วก็หมาเต็มบ้านหมาดุด้วยเวลาจะนัดไปเจอกันต้องนัดเจอกันข้างนอกเข้าไปในบ้านไม่ได้ครับจับหมาไม่ทันนะครับก็เป็นชีวิตอีกชีวิตนึงแต่ที่จำได้คือในช่วงตอนท้ายของชีวิตเนี่ยพี่อูดหรือระพีพรเนี่ยท่านก็อยู่ที่บ้านดีแหลมฉบังแต่ว่าคุณประสีพุ่มจุศรีหรือแม่โจของเราเนี่ยก็ยังขับรถเข้ากรุงเทพนะครับมาบ้านพระโขนงแล้วก็ยังมาขับร้องเพลงในร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารที่เป็นแบบมีนักร้องเพลงยุคเก่ามาร้องกันนะครับยังทำงานอยู่ยังไม่ย่อท้อจนนั้นสุดท้ายของชีวิตที่ร้องไม่ไหวแล้วต้องนอนป่วยนะครับและเป็นเรื่องที่น่าประทับใจคือตอนที่ท่านสิ้นชีวิตเนี่ยท่านสิ้นชีวิตพร้อมกันทั้งสามีภรรยาเพียงแต่ว่าระยะเวลาห่างกันแค่เดือนเดียวเท่านั้นเองนะครับเหมือนกับนกอวงเอียหรือนกปากอ่างหรือว่านกเป็ดน้ำของจีนนะครับที่เขาบอกว่าข้าวตัวหนึ่งตายแล้วอีกตัวหนึ่งจะต้องตายตามทันทีคือฆ่าตัวตายเลยนะครับอยู่ไม่ได้ก็เปรียบเสมือนชีวิตของคุณระพีพรกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีเมื่อก่อนนี่คนชอบฟังเพลงยาใจยาจบเมื่อนึกถึงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีนะครับอันนั้นเป็นเพลงดังจากวงสุนทรภรณ์แต่วันนี้จะเป็นเพลงเก่าๆบางเพลงก็วงสุนทรภรณ์แต่บางเพลงจะเป็นเพลงซึ่งหวานๆเศร้าๆในยุคเก่าๆนะครับขอเริ่มต้น2เพลงแรกจากคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีครับนางครวญและสอสว่างนางครวญนี่ก็เป็นเพลงที่เกิดมาในยุคสังคีสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับคือเป็นการบรรเลงนักขับร้องโดยวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากลพร้อมๆกันนะครับแล้วก็นำเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งอย่างเพลงนางครวญเนี่ยครูแก้วอัจฉริยกุลเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองครูเอื้อท่านก็นำทำนองเพลงนางครวญ2ชั้นมาปรุงแต่งนะครับเพลงนี้ขับร้องกันหลายท่านครับวันนี้ฟังเสียงคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติครับส่วนเพลงที่2ครับสอสวัสดิ์เพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูชาลีอินทรวิจิตรนะครับแล้วก็ครูประสิทธิ์พยอมยงเป็นผู้ปรับทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานนะครับก็ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติทั้ง2ท่านนะครับเพลงนี้เนื้อเพลงเพราะมากสมชื่อเลยทีเดียวสมชื่อสอสวัสดิ์นะครับนักดนตรีไทยที่ชอบบรรเลงสอหรือเป็นขุนบนสอทั้งหลายก็คงจะชื่นชอบเพลงนี้นะครับเพราะว่าชื่อสอสวัสดิ์ขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับนางครวญและสอสวัสดิ์จากคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติครับ

นางครวญและสอสวาทก็จบลงไปแล้วนะครับหวานกันไปคนละแนวแต่ก็หวานแบบไทยๆนะครับนี่คือฝีมือการขับร้องของแม่โจของเราที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีเสียงร้องยาวที่สุดนะครับอย่างบางท่านเนี่ยอาจจะมีเสียงพลังซึ่งยาวเหมือนคุณเพ็ญศรีพุ่มจุศรีเวลาขับร้องเนี่ยแต่ว่าอาจจะยาวด้วยการฝึกฝนแต่คุณเพ็ญศรีนี่ถือว่าเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ครับเสียงเธอนโอ้โหวายเบชั่นสูงแล้วก็ยาวแบบชนิดไม่แทบจะไม่ต้องปล่อยหายใจเลยนะครับเก่งมากถ้าฟังเพลงโหงเหินนี่จะรู้สึกเลยโหร้องยากต่อไป2เพลงครับก็ได้ชื่อว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะร้องยากเหมือนกันนะครับเพลงแรกนี่ชื่อจังหวะชีวิตเพลงที่2มณีบนนิ้วนางจังหวะชีวิตนี่เป็นเพลงที่ใช้เป็นเพลงเรียกว่าเป็นเพลงบังคับเลยนะครับในการประกวดของกรมโฆษณาการเมื่อปีพ.ศ. 2492นู่นนะครับซึ่งตอนนั้นนี่นักร้องเข้ามาประกวดกันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็นักร้องดังๆทั้งนั้นเลยนะครับต่อคือภายหลังมาเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงนะคุณเพ็ญศรีพุ่มจุศรีก็เป็นผู้หนึ่งที่ขับร้องเพลงนี้ด้วยจังหวะชีวิตนี่ครูแก้วอัจฉริยกุลแต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานก็ได้ชื่อว่าเป็นเพลงที่ร้องยากเพราะถือว่าเป็นเพลงประกวดในยุคนั้นเดียวทีเดียวนะครับส่วนเพลงที่สองมันนีบนนิ้วนางเพลงนี้คุณบุญช่วยฮิรัญยสุนทรเป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองนะครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับจังหวะชีวิตและมันนีบนนิ้วนางครับ

ก็ผ่านไปทั้งสองเพลงแล้วนะครับจากคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติหรือแม่โจ้ของพวกเรานี่นะครับจังหวะชีวิตและมณีบนนิ้วนางอย่างเพลงชื่อซอสวาดหรือมณีบนนิ้วนางเนี่ยเป็นเพลงที่อยู่ในยุคเก่านะครับเพลงสองเพลงนี้หาฟังยากพอสมควรแล้วก็จะไม่ค่อยได้ยินใครเปิดนะครับโดยชื่อเพลงก็บอกอยู่แล้วเป็นเพลงที่มีชื่อออกแนวโบราณเลยนะครับเหมือนเพลงในวรรณคดีต่อไปมาฟังการเดี่ยวใจเข้กันบ้างครับในเพลงหวานๆสักเพลงนึงนั่นคือเพลงโสมส่องแสงนะครับปกติแล้วเพลงนี้จะไม่ค่อยได้นำมาให้ฟังในแนวของแจ็คเคนะครับแล้วก็เป็นการเดี่ยวด้วยสมส่องแสงนี่ถือว่าเป็นเพลงที่โด่งดังมากเมื่อ 60-70 ปีก่อนนี้นะครับก็เป็นผลงานที่มีชื่อเสียงมากของครูมนตรีตราโมทเลยทีเดียวนะครับในยุคเมื่อ70ปีก่อนเนี่ยยุคสมัยที่วงดนตรีไทยกำลังรุ่งเรืองบรรเลงกันทุกคืนทางสถานีวิทยุต่างๆนี่นะครับแล้วก็ตามงานต่างๆด้วยเพลงสมส่องแสงเป็นเพลงที่ถูกหยิบยกออกมาบรรเลงกันมากในยุคนั้นถ้าวงใดบรรเลงเพลงโสมส่องแสงหรือว่าเพลงม่านมงคลไม่ได้นี่เฉยมากเพราะฉะนั้นถือว่าป๊อปปูล่ามากในยุคนั้นนะครับโสมส่องแสงนี่คุณมนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ประพันธ์นะครับโดยท่านประพันธ์ขยายขึ้นมาจากเพลงราวดวงเดือนซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าประวงเธอพระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์กรมหมื่นพระเจ้ามหินทรดมนั่นเองนะครับคุณมนตรีตราโมทท่านได้นำเพลงราวดวงเดือน2ชั้นที่มีชื่อเสียงนี่แหละครับมาแต่งขยายและแต่งตัดทั้งแต่งบทร้องใหม่ครบเป็นเพลงเถาเลยเรียกชื่อว่าเพลงโสมส่องแสง

แสงแล้วก็ท่านยังได้แต่งทํานองลูกหมดตอนท้ายให้มีสำเนียงลาวสำหรับใช้บรรเลงตอนจบของเพลงนี้โดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับที่เราเรียกกันว่าลูกหมดลาวนั่นแหละครับเพราะมากเลยครับสมส่องแสงนี่ถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลหลายเพลงเลยเป็นเพลงแนวที่สัมพันธ์ที่ประยุกต์นะครับอย่างเช่นเพลงรักคำก่อรักสองคำก่อรักน้องใครสับนักรักมากเท่าไหร่เนี่ยก็มาจากสมส่องแสงสามชั้นแล้วก็จะมีเชื่อรักก็มาจากสมส่องแสงสองชั้นนะครับวันนี้เราให้ฟังเพลงสมส่องแสงเป็นการเดี่ยวจะเท่นะครับอาจจะยาวสักเล็กน้อยนะครับประมาณสัก 7-8 นาทีทีเดียวแต่อยากให้ฟังเพราะว่าเพราะแล้วก็หวานมากด้วยนะครับขอเชิญรับฟังครับ

านผู้ฟังก็ได้รับฟังการเดี่ยวจะเข้ในเพลงโสมสองแสงไปแล้วนะครับก็หวานไพเราะสมกับชื่อเพลงด้วยนะครับเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากของครูมนตรีตราโมทถึงขนาดที่ว่าท่านเองก็รักมากนะครับท่านตั้งชื่อบ้านก็ท่านว่าสมสองแสงซอยเข้าบ้านก็เรียกว่าซอยสมสองแสงนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงจากการขับร้องของแม่โจ้ครับคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติอีกสักสองเพลงนะครับชื่อว่าสุริยาลาฟ้าและศีลธรรมทั้งห้าสุริยาลาฟ้านั้นเป็นผลงานการประพันธ์ของครูแก้วอัจฉริยกุลนะครับครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานนะครับส่วนเพลงที่สองศีลธรรมทั้งห้านี่เป็นผลงานการประพันธ์ของคุณศิวะรณชิตหรือระพีพรนะครับเพลงนี้ชื่อดีเป็นคติสอนใจนะครับเพราะว่าคนเรานี่ถ้าถือศีลได้ไม่ต้องเป็นร้อยข้อหรอกครับแค่ห้าข้อนี่ถือให้ได้ถือว่าดีเลิศประเสริฐศีลแล้วนะครับเพราะว่าแต่ละข้อนี้มันจะกินใจความกว้างนะครับไม่ลักทรัพย์ไม่พูดปดไม่ดื่มสุราไม่ต้องไปผิดลูกเมียใครหรือไปฆ่าสัตว์ถ้าไม่ดื่มสุราก็สามารถทำให้ไม่ทำผิดได้อีกหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับต่อเนื่องไปเลยทีเดียวเพราะนั้นเนี่ยอะไรละได้แล้วก็ควรจะละอะไรลดได้ก็ควรจะลดนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงว่าไปกระเทือนผู้ที่ดื่มสุรานะครับดื่มเพื่ออนามัยสุขภาพหรือดื่มเพื่อความลื่นเลิงเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับอย่าดื่มจนเสียสติหรือเสียสุขภาพนะครับที่พระท่านจะเตือนท่านเตือนตรงนั้นมากกว่าเพราะสุราก็ผ่าทุกข์ถ้าดื่มมากก็ไม่สบายนะครับไม่สบายถ้าทำให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บหรือว่าเกิดความเสียหายเรื่องการเรื่องการท้องหลายๆอย่างนะครับมันจะตามมาบทเพลงจากแม่โจ้และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเนี่ยถือเป็นบทเพลงอมตะเสียงของเธอนั้นเป็นอมตะจริงๆนะครับฟังเท่าไหร่ไม่มีเบื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับร้องเดี่ยวหรือขับร้องคู่ในชั่วโมงแรกนี่ฟังเสียงเธอขับร้องเดี่ยวนะครับเดี๋ยวชั่วโมงที่สองจะให้ฟังการขับร้องคู่นะครับว่าจะมีความหวานเพิ่มเติมขึ้นมากเพียงไรขอเชิญรับฟังครับสองเพลงครับสุริยาลาฟ้าและศีลธรรมทั้งห้าครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามร่วมสมัยนะครับ
2: ที่เราจะเพลิดเพลินไปกับอดีตการร่วมรำลึกถึงบทเพลงเพราะทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลเป็นการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่สมบัติของชาติไทยนะครับในแนวเพลงไทยเดิมนั้นก็เป็นเพลงที่มีมาหลายร้อยปีมานานแล้วนะครับแล้วก็สืบสานต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนในแนวเพลงไทยสากล นั้นเราก็เริ่มมาตั้งแต่เพลงเก่าๆในยุคสมัยครูพันบูลและคุณวิจิตรมาตราตั้งแต่อดีตเมื่อ70-80 ปีก่อนนี้แล้วก็เรื่อยละมาจนถึงวงสุนทราภรณ์ถึงลูกกรุงยุคหลังๆซึ่งพยายามนำเสนอแนวทางซึ่งควบคู่กันไปกับเพลงไทยเดิมนะครับและเพลงไทยเดิมในช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่สองทุ่มวันนี้จะนำเสนอเป็นบทเพลงมอญถ้าเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะคืนวันนี้เนี่ยมอญมากับสามสาวคือเพลงไทยเดิมส่วนใหญ่จะเป็นเพลงมอญนะครับเพราะว่าท่านผู้ฟังเนี่ยอยากฟังเพลงมอญมานานแล้วบอกนานๆผมจะฟังนำเพลงมอญมาเสนอให้ฟังกันสักทีหนึ่งแล้วก็คัดเฉพาะมอญที่เป็นมงคลนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันว่ามอญตามวัดอย่างนั้นส่วนสามสาวในที่นี้ก็คือสามสาวจากวงสุนทราภรณ์ซึ่งอยู่ในแนวเดียวกันหมดนั่นคือคุณรวงทองทองรัตนธมศิลปินแห่งชาติคุณน้อยอัชราคุณบุษยารังสีสามสาวนี่โทนเสียงเดียวกันแล้วก็ขับร้องเพลงในแนวเดียวกันแล้วก็เข้ามาสู่วงการด้วยลีลาใกล้เคียงกันเรามาเริ่มต้นในเรื่องของเพลงมอญก่อนนะครับเพลงมอญนี่จริงๆแล้วก็มีมากยังมีผู้ที่เข้าใจผิดอยู่หลายท่านทีเดียวที่เข้าใจผิดว่าเมื่อนำเพลงมอญมาเสนอแล้วนึกว่าทำไมถึงนำเพลงซึ่งประโคมตามงานศพมาเสนอให้ฟังต้องเรียนให้ทราบว่าเพลงมอญนั้นหรือปีพาทย์มอญนั้นเป็นดนตรีประจำชาติมอญเขานะครับและชาวมอญที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยมีมากที่เป็นหลักอยู่สำคัญในเวลานี้ก็มีอย่างเช่นทางพระประแดงนะครับทางปทุมธานีทางปากเกร็ดปากลัดนี่นะครับและยังเลื่อยละไปถึงทางสระบุรีลพบุรีอยุธยาเนี่ยก็ยังมีมากจริงๆแล้วชนชาติมอญนี่เป็นชนชาติที่มีเก่าแก่มาอยู่ในประเทศไทยมาเป็นพันปีแล้วตั้งแต่สมัยทวารวดีนั่นนะครับเชื่อมโยงกับชาวไทยที่อยู่เก่าแก่กันมาเปรียบเสมือนพี่น้องกันมาเก่าแก่เลยมอญกับไทยนี่ตั้งแต่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยายุคเก่าตั้งแต่สมัยนครปฐมนู่นนะครับสังเกตนะนครปฐมและลีลาของทวารวดีนี่คือชนชาติมอญเป็นส่วนใหญ่เพลงมอญเก่าๆนี่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาเนี่ยมีมากนะครับที่ตกทอดมาถึงยุคสมัยนี้แล้วก็มีไม่น้อยทีเดียวที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันสาเหตุที่ไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันเพราะว่าเราอาจจะได้ยินเขาบรรเลงตามวัดตามงานของบ้านชาวมอญบ้างในเวลาพิธีสำคัญงานมงคลของชาวมอญเขาแต่จะไม่ค่อยได้มีนำมาบันทึกเสียงให้เราได้ฟังกันนะครับอย่างเช่นมอญที่มีมา

แต่สมัยอยุธยานี่ก็อย่างเช่นมอนเล็กที่อยู่ในเพลงตับเรื่องขนเองเนี่ยแล้วยังมีมอนทแยพระศรีนวลเพลงช้าเรื่องมอนแปลงแล้วมีมอนนอกเรื่องกลุ่มมอนนอกเรื่องเช่นเพลงเรไรร้องตะละแม่สีดาวดวงหนึ่งดาวกระจายดาวกระจ่างดอกสโนแล้วก็เพลงชุดพญาต่างๆเช่นพญาพรอนพญาสมุทรพญาแปรแลและยังมีมอนครวนซึ่งลิเกนำมาดัดแปลงเป็นเพลงลิเกที่ร้องกันเรียกว่าราชนิเกิงหรือราชินิเกิงนะครับได้ก็รู้แต่เพลงมอนทั้งนั้นและยังเป็นมอนลำดับที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกเพลงมอนเพราะๆนั้นมีมากมายทีเดียวในวันนี้ก็นำเสนอได้บทเพลงมอนแล้วก็หลายๆมอนถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลด้วยขอเริ่มต้นในเพลงแรกครับมอนชมจันทร์เถาครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ล้อเลียนมาจากมอนดูดาวนะครับเพลงมอนดูดาวกับมอนชมจันทร์นี่ใกล้เคียงกันอาจจะอยู่ในคืนเดียวกันหรือคนละคืนก็ได้นะครับเพราะสังเกตนะครับถ้าคืนไหนพระจันทร์ส่องแสงสว่างเต็มดวงเนี่ยคืนนั้นเราจะไม่ค่อยเห็นดาวแต่ถ้าคืนไหนพระจันทร์ข้างแรมคืนนั้นเราจะเห็นดาวเยอะเพราะว่ารัศมีของดวงจันทร์ไม่สามารถจะกลบดาวได้เพราะนั้นมอนชมจันทร์กับมอนดูดาวต้องอยู่กันคนละคืนนะครับบทเพลงมอนชมจันทร์เถาจะเป็นเพลงที่นำเสนอเป็นเพลงแรกในคืนวันนี้มอนชมจันทร์เถาก็เป็นเพลงซึ่งขยายมาจากเพลงมอนชมจันทร์สองชั้นนั่นเองเป็นเพลงทำนองเก่านะครับมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับมอนแล้วก็มีอยู่ท่อนเดียวลักษณะของสำเนียงและทำนองเพลงเนี่ยคล้ายเพลงมอนดูดาวขึ้นต้นคล้ายกันแต่พอเป็นมาวรรคที่สองที่สามแล้วจะมีการแยกเปลี่ยนกันออกไปเพลงนี้ภายหลังมีนักดนตรีนำไปแต่งขยายเป็นอัตราสามชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาหลายทางด้วยกันนะครับวันนี้มอนชมจันทร์เถาไม่ได้นำเสนอด้วยวงปี่พาทย์มอนนะครับเราจะเสนอให้ฟังหลากหลายวันนี้ทั้งปี่พาทย์มอนทั้งปี่พาทย์ไทยทั้งมโหรีทั้งเครื่องสายวันนี้ฟังเพลงมอนซึ่งบรรเลงด้วยวงเครื่องสายผสมขิมครับคณะกอไผ่นำเพลงมอนชมจันทร์เถามาบรรเลงให้เราฟังกันขอเชิญรับฟังครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงวันนี้คือบทเพลงมอนชมจันทร์เทานะครับวงเครื่องสายผสมขิมของคณะกอไผ่ก็เป็นผู้บรรเลงสังเกตนะครับตอนต้นจะคล้ายกับเพลงมอนบูดาวแล้วก็พอประมาณวรรค3วรรค4ก็แยกทางกันไปเพราะว่าอีกฝ่ายไปดูดาวอีกฝ่ายไปชมจันทร์นะครับก็ยังแยกทางจากกันไปมีเหมือนกันอย่างเดียวคือเดินออกมาข้างนอกแล้วก็แหงนมองฟ้าทำนองตอนต้นเลยคล้ายกันต่อไปเราก็มาพูดถึงเรื่องของ3สาวจากวงสุนทราภรณ์นะครับทำไมผมต้องพูดว่า3สาวทำไมไม่พูด6สาว7สาวเพราะว่าวงสุนทราภรณ์นี่ไล่มาตั้งแต่คุณมันธนาโมราคุณคุณจุลีโอสริคุณจันทนาโอบายวาทคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีคุณชวลีช่วงวิทย์คุณดวงทองเดี๋ยวก่อนคุณวรรุธอาลีคุณมาริสาอามาตยกุลแล้วก็ยังมีคุณชมฉายอรุณฉายแล้วก็อีกหลายสิบท่านทำไมผมถึงพูดเฉพาะ3สาวคือคุณรวงทองคุณน้อยชาราและคุณบุษยารังสีเพราะว่า3สาวนั้นเป็นผู้ที่มีลีลาคล้ายๆกันคุณรวงทองนี่เกิดก่อนครับแม้ยุคที่คุณรวงทองเข้ามาสู่วงการตอนนั้นนี่เป็นยุคซึ่งเพิ่งมีสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยคือไทยทีวีช่อง4บางพรมขึ้นกับกรมประชาสัมพันธ์เป็นทีวีขาวดํา525เส้นตอนนั้นนี่วงสุนทราภรณ์มาบรรเลงออกอากาศนี่นะครับคุณรวงทองมาด้วยโอ้โหคนวิ่งดูกันเมื่อก่อนสมัยก่อนในทีวีตามบ้านเนี่ย20บ้านจะมีทีวีสักเครื่องหนึ่งเพิ่งจะมีทีวีกันสมัยนั้นโอ้โหตื่นเต้นกันมากก็จะไปขอดูกันนะครับบอกรวงทองมาแล้วตอนเย็นรวงทองมาแล้ววิ่งกันคือไปดูรวงทองเพราะว่าตอนนั้นนี่รวงทองโด่งดังมากเหลือเกินเข้ามาสู่วงการตั้งแต่รุ่นสาวนะครับมอมแมมมาจากต่างจังหวัดเลยทีเดียวตอนแรกนี่ก็ครูเอื้อเคยจะไม่รับและครูเอื้อท่านเป็นผู้ที่ชอบผู้ที่สะอาดหวานๆมาเลยนะทีนี้พอฟังเสียงฟังด้วยกันก็มีครูเวทครูเอื้อเนี่ยนะครับพอฟังคุณรวงทองทดลองร้องให้ฟังนั้นต้องรับเลยเสียงหวานจับใจเหลือเกินเรียกว่าเสียงน้ำเซาะทรายนะครับฉายาตอนหลังได้การขนานนามว่าน้ำเซาะทรายคุณรวงทองมีเพลงดังๆหลายร้อยเพลงนะครับและภายหลังได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยคุณรวงทองร้องเพลงไว้เพราะๆทั้งนั้นนะครับเป็นต้นแบบถือว่าเป็นต้นแบบต้นแบบหมายความว่าเป็นต้นแบบของล่องเสียงแนวเสียงช่องเสียงและก็ลีลาการขับร้องในแนวคุณรวงทองจะมีลีลาการเอื้อนกันขับร้องทอดเสียงเนี่ยไม่ค่อยเหมือนนักร้องรุ่นเก่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองหลังจากนั้นมาไม่นานไม่กี่ปีก็มีนักร้องเข้ามาสมัครกับวงสุนทราภรณ์อีกคนหนึ่งคือคุณอ้อยอัชราก็ร้องเพลงในแนวของคุณรวงทองเหมือนกันบางเพลงก็นำเพลงของคุณรวงทองไปบันทึกเสียงใหม่แล้วหลังจากนั้นไม่นานอีกไม่กี่ปีก็มีนักร้องวัยรุ่นอีกท่านหนึ่งเข้ามาสู่วงการขับร้องแล้วก็สู่วงสุนทราภรณ์แล้วก็มีสัมพันธ์นั่นคือคุณบุษยารังสีคนสุดท้ายนี่มาตั้งแต่เป็นนักเรียนคุณรวงทองนี่มาตั้งแต่อายุยังไม่20 10กว่าเท่านั้นเองคุณน้อยก็เช่นเดียวกันคุณบุษยารังสีนี่ก็ครูเอื้อไปพบเข้าตอนที่เป็นเด็กนักเรียนมัธยม

นะครับไปร้องให้กับวงดนตรีที่จะลดฐานเรือนั่นไงนะครับงานหนึ่งครูก็ชอบใจในน้ำเสียงก็ชวนมาขับร้องด้วยคุณบุษยาก็ปฏิเสธก่อนเพราะว่ายังเป็นนักเรียนอยู่จนทั้งคุณบุษยามาเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับคณะบัญชีก็มีวันหนึ่งครูเลือกไปบรรเลงในงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับตอนนั้นคุณบุษยาก็ถูกรุ่นพี่ๆนี่ชักชวนขึ้นไปขับร้องเพราะรู้ว่าเป็นนักร้องของมหาวิทยาลัยและเป็นนักร้องเสียงดีนะครับพอคุณบุษยาขึ้นมาขับร้องครูเอื้อก็จำได้ว่าเด็กคนนี้ที่เมื่อก่อนเคยชักชวนให้มาอยู่ด้วยกันในวงสุนทราภรณ์คุณบุษยารังสีก็พบกับครูเอื้อแล้วก็ครูเอื้อก็ชวนอีกครั้งหนึ่งคราวนี้คุณบุษยารังสีตกลงเพราะเห็นว่าอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วเข้าเป็นนักศึกษาแล้วมีความเติบใหญ่พอสมควรแล้วก็เข้าร่วมกับวงสุนทราภรณ์ตั้งแต่ยังเป็นเด็กนักเรียนตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับเมื่อก่อนมีเรื่องขำๆคุยกันเล่นว่าเวลามีนักข่าวสัมภาษณ์คุณบุษยาว่าศึกษาอยู่ที่ไหนก็บอกอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถามว่าอยู่คณะอะไรบอกอยู่คณะสุนทราภรณ์นี่คือ3สาวซึ่งผมพูดถึงในวันนี้นะครับแล้วก็จะเรียงร้อยตามอาวุโสให้ฟังนะครับเริ่มจากคุณรวงทองต่อจากคุณน้อยและคุณบุษยาเริ่มด้วยคุณรวงทองทองรั่นทมก่อนนะครับ2เพลงเอกของคุณรวงทองในวันนี้คือเพลงจำได้ไหมและไม่ใกล้ไม่ไกลจำได้ไหมนี่ก็มีเรื่องขำๆนะครับวันหลังเขาเล่าให้ฟังมาผมเล่าให้ฟังหลายครั้งนึกกลัวท่านผู้ฟังจะเบื่อว่าเอาของเก่ามาขายนะครับคือมีตอนที่คุณรวงทองทองนั้นทมกำลังโด่งดังมากอยู่ตอนนั้นเนี่ยแล้วเธอก็ไปขับร้องตามห้องอาหารตอนเย็นด้วยนะครับแล้วก็ไปร้องตามสถานีโทรทัศน์ด้วยมีอยู่วันหนึ่งคุณอารีนักดนตรีก็พิธีกรผู้ประกาศแล้วก็เป็นดาราดังนางเอกสาวของไทยทีวีช่อง4มังกรมในยุคนั้นด้วยก็สนิทสนมคุณรวงทองกับครูเอื้อเวลาครูเอื้อนำวงสุนทราภรณ์ไปบรรเลงที่ทีวีสถานีโทรทัศน์เนี่ยนะครับคุณอารีก็จะต้องเป็นพิธีกรประกาศเพลงให้ก็พบกับคุณรวงทองแล้วก็ชื่นชมในคุณรวงทองคุณอารีก็พาเพื่อนไปทานอาหารที่ร้านที่คุณรวงทองขับร้องเนี่ยไปตั้งแต่เย็นเลยแล้วก็เขียนชื่อขอเพลงขึ้นมาเขียนว่าจำได้ไหมลงท้ายอารีคุณรวงทองออกมาร้องเพลงชุดแรกแล้วก็พูดถึงคุณอารีนักดนตรีว่าน่ารักอย่างนู้นอย่างนี้เป็นนางเอกที่มีชื่อเสียงโด่งดังรู้จักมานานแล้วรวงทองจำคุณอารีได้เสมอคุณอารีก็ยังไม่ได้ฟังเพลงจำได้ไหมจนนักร้องคนอื่นมาร้องจนถึงรอบที่สองคุณรวงทองออกมากับร้องก็ประมาณเกือบสองทุ่มแล้วคุณอารีก็เขียนขึ้นไปถอยบอกจำได้ไหมจากอารีนักดนตรีคุณรวงทองออกมาก็หรือกระดาษออกมาด้วยว่าจำได้สิคะทำไมจะจำไม่ได้รวงทองไปขับร้องเพลงที่ไทยทีวีช่องสี่บางกุ้งพรมทีไรเนี่ยคุณอารีนักดนตรีก็ต้องมาเป็นพิธีกรให้เรียกว่ามีเมตตาพูดคุยคุณกับรวงทองอยู่เสมอน่ารักมากจำได้เสมอค่ะไม่เคยลืมคุณอารีเลยรวมความแล้วยังไม่ได้ฟังเพลงจำได้ไหมจนกระทั่งอีกครั้งหนึ่งจะถึงรอบสุดท้ายที่คุณรวงทองนะครับร้องเกือบสี่ทุ่มแล้วคุณอารีก็อดทนอยู่กับเพื่อนๆคนที่เขียนละเอียดเลยว่าขอให้คุณรวงทองร้องเพลงจำได้ไหมให้ฟังหน่อยจากคุณอารีนักดนตรีถึงได้ร้องเพลงนี้แล้วก็ได้ฟังเพลงนี้นี่เป็นเรื่องขำๆของเพลงจำได้ไหมจำได้ไหมนี่ถือว่าเป็นเพลงที่โด่งดังมากของคุณรวงทองทองนันทมตอนนั้นคุณทาตรีครับคุณทาตรีเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูเอื้อเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานโปรดสังเกตนะครับถ้าไปย้อนหลังฟังเพลงของกลุ่มเพลงของสุนทรภรณ์โดยเฉพาะคุณรวงทองคุณบุษยารังสีเนี่ยจะเห็นว่าคุณทาตรีในจะประพันธ์เพลงให้กับคุณรวงทองกับคุณบุษยามากที่สุดเลยนะครับส่วนเพลงที่สองไม่ไกลไม่ไกลเพลงนี้น่ารักนะครับเธอคิดดูซิว่าคนไหนรักคุณรักยิ่งจริงใจอยู่ที่ไหนกันเล่านี่นะครับไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์นะครับและครูเอื้อก็เป็นผู้บรรจุทำนองเรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็ดูแลการบันทึกเสียงทั้งหมดตอนนั้นเรียกว่าฟูมฟักกันเหมือนไข่ในหินนะครับคุณรวงทองคุณอ้อยคุณบุษยานี่ขอเชิญรับฟัง2เพลงแรกจากคุณรวงทองทองรัตนทมศิลปินแห่งชาติครับจำได้ไหมและไม่ใกล้ไม่ไกลครับ

บทเพลงแสนหวานและก็แสนน่ารักจากคุณรวงทองทองนาธมศิลปินแห่งชาติก็ผ่านไปแล้วนะครับ2เพลงแรกคุณรวงทองนี่ถือว่าอาวุโสกว่าเป็นพี่เอื้อยก็ออกมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคุณอ้อยอัชราก็จะตามมาแล้วก็อุษยารังสีก็ตามมาเป็นคนที่3นะครับน้องสุดท้องร้องเพลงในแนวเดียวกันนะครับโทนเสียงคล้ายๆกันแล้วก็กำเนิดคล้ายๆกันจำได้ไหมและไม่ไกลไม่ไกลนี่คือเป็นเพลงที่ออกแนวน่ารักของคุณรวงทองคุณรวงทองขับร้องแนวเศร้าแนวหวานแนวน่ารักไว้หลายแบบนะครับอย่างสองเพลงนี้ถือว่าเป็นแนวน่ารักมีอีกเพลงหนึ่งผมจำได้มั่นใจไม่รักเนี่ยผมชอบมากคุณรวงทองทอนนั้นผมขับร้องไว้มันเป็นจังหวะซ้ำๆย้ำๆเหมือนย้ำคิดย้ำทำแต่เวลาฟังแล้วมันน่ารักต่อไปก็มาถึงผลงานจากคุณอ้อยอัชรามาครับนี่ก็โด่งดังมาทางทีวีช่อง4อยู่ช่วงหนึ่งคือมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยครูเอื้อเนี่ยท่านนำวงสุนทรภรณ์หรือวงดนตรีกรมสัมพันธ์เนี่ยไปแสดงที่สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยในเมื่อก่อนเนี่ยเดือนละ1ครั้งหรือ2ครั้งในหนึ่งเดือนนี่แหละครับอาจจะมีตอนเย็นเป็นเพลงยามเย็นแล้วก็มีตอนดึกเป็นเพลงแบบละครสั้นบางครั้งเล่นเป็นละครเป็นเรื่องสั้นหรือเป็นจินตลีลานะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนี่ครูเอื้อก็ให้คุณอาจินปัจจพันธ์เนี่ยแต่งเพลงแล้วก็แต่งบทละครสั้นให้สำหรับที่จะแสดงคุณอาจินแต่งบทละครชุดสวัสดีบางกอกให้ก็เป็นเรื่องราวของสาวต่างจังหวัดนี่แหละครับที่เข้ามาในกรุงเทพนะครับเข้ามาทำงานแล้วก็มาพบกับชายหนุ่มกรุงเทพแล้วถูกหนุ่มกรุงเทพซึ่งเป็นคนไม่ดีไปพบคนไม่ดีเนี่ยน่าเสียใจจริงๆหนุ่มที่ไม่ดีของกรุงเทพคนนั้นก็หลอกลวงทำให้เสียใจต้องกลับไปยังบ้านเกิดแล้วก็เฝ้าสั่งสอนน้องๆหลานๆที่บ้านเกิดว่าอย่าไปเลยนะบางกอกไม่มีอะไรดีเลยนะครับก็ในขณะเดียวกันในหนุ่มบางกอกที่ดีๆเขาก็มีนะครับเขาก็ยังมีการมาคุณอาจินก็แต่งเพลงร้องโต้ตอบให้ด้วยว่าอย่าเกลียดบางกอกชุดสวัสดีบางกอกนี่โอ้โหน่าฟังมากตอนนั้นเนี่ยที่ครูเอื้อนำมาแสดงทางทีวีช่องสี่มังกรมเนี่ยชุดที่ดังๆก็มีชุดฝันใจเจ้าทุยถึงขนาดเอาควายจริงๆเข้ามาแสดงในฉากด้วยเลยนะครับอย่างชุดสวัสดีบางกอกนี่ก็น่าฟังคุณอาจินปัจจพันธ์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับครูเอื้อแต่งทำนองคุณน้อยอัชราเป็นผู้ขับร้องครับชื่อว่าสวัสดีบางกอกอย่าไปเลยบางกอกจะบอกให้พี่เคยไปมาแล้วน้องแก้วเอ๋ยนี่แหละครับเดี๋ยวนี้เพลงนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าทุกเมืองเนี่ยมีทั้งคนดีและคนไม่ดีส่วนเพลงที่สองนี่เป็นเพลงหวานเลยครับชื่อว่ากุญแจใจขอขังใจเธอไว้ด้วยหัวใจของฉันนี่แหละครับครูแก้วแต่งเนื้อร้องครูเอื้อบรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานนะครับคุณน้อยอัชราเป็นผู้ขับร้องขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงจากคุณน้อยอัชราครับสวัสดีบางกอกและกุญแจใจ

บทเพลงสวัสดีบางกอกและกุญแจใจจากคุณน้อยอัจฉราก็ผ่านไปทั้งสองเพลงแล้วนะครับบางท่านอาจจะฟังเสียงคุณน้อยอัจฉราไม่ชัดบางท่านจำผิดนะเพลงที่คุณน้อยร้องกับไปฟังเป็นคุณรวงทองบางทีก็แยกกันไม่ค่อยออกเพลงที่โด่งดังมากที่สุดของคุณน้อยอัจฉรากับเป็นเพลงคู่นะครับกับร้องคู่กับคุณเอื้อสุนทรตนานั่นคือเพลงอ้อยใจนี่ครับดังมากเพลงอ้อยใจนี่เหมาะสำหรับคุณน้อยมากเลยนะครับต่อไปเป็นบทเพลงมอญอีกสักหนึ่งเพลงครับคราวนี้เป็นเพลงมอญที่มีชื่อเสียงครับที่ว่ามอญญาติเลมอญญาติเลนี่เป็นเพลงเก่าแก่มีทั้งสองชั้นและชั้นเดียวนิยมบรรเลงกันในวงปี่พาทย์มอญนะครับภายหลังนี่ครูถีปี่เพราะนำเพลงนี้ไปประจุในตับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงรบกับพระมหาปราชาก็ทำให้เกิดความโด่งดังความนิยมเพิ่มมากขึ้นขอเชิญรับฟังมอญญาติเลคราวนี้วงหน่อไม้จะเป็นผู้บรรเลงนะครับมาตอนต้นนั้นวงกอไผ่คราวนี้หน่อไม้แตกแยกมาจากวงกอไผ่นะครับมีกอไผ่ก็ต้องมีหน่อไม้นะครับขอเชิญรับฟังในเพลงมอญญาติเลครับ

บทเพลงมอญญาติเลจากการบรรเลงของวงหน่อไม้ก็ผ่านไปแล้วนะครับก็เป็นอีกวงดนตรีหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงมากในยุคหลังนี่ตามวงกอไผ่มาแต่ไม่ใช่เป็นรุ่นน้องนะครับเพราะนักดนตรีในวงเท่าที่ผมเห็นแล้วก็อายุมากๆอาวุโสทั้งนั้นแล้วก็มีคุณชัยพักพัทรจินดาจากวงกอไผ่มาร่วมด้วยหน่อไม้กับกอไผ่นี่แยกกันไม่ออกนะครับกอไผ่เมื่อเติบโตขึ้นมางอกใหม่ก็เป็นหน่อไม้หน่อไม้เมื่อเติบโตขึ้นก็เป็นต้นไผ่เป็นกอไผ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีแนวทางเพลงคล้ายๆกับวงกอไผ่เวลาบรรเลงนี่เขาจะมีวงดนตรีหลายชุดแล้วแต่ได้เขาว่าจะจัดทำวงแบบไหนมาบรรเลงใช้เครื่องมือแบบไหนมาบางเพลงเขาก็บรรเลงด้วยปีพาดมอญบางเพลงบรรเลงด้วยปีพาดไม้แข็งบางทีก็ใช้มโหรีบางทีก็เครื่องสายหรือเครื่องสายผสมแนวทางอนุรักษ์เหมือนกับวงกอไผ่นะครับก็เป็นอีกวงนึงซึ่งผมเคารพในความคิดในแนวอนุรักษ์ของเขามากทีเดียวต่อไปก็มาถึงคิวของนักร้องสาวท่านที่3นะครับวันนี้3สาวแล้วอยู่ในแนวทางเดียวกันครับร้องเพลงในช่องเสียงในลีลาที่เหมือนกันนะครับคุณรวงทองทองนันทมศิลปินแห่งชาติเป็นต้นแบบคุณน้อยอัชราตามมาเป็นท่านที่2คุณบุษยารังสีมาเป็นท่านที่3และทั้ง3สาวนี่ก็มาร้องเพลงกับวงสุนทราภรณ์ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนะครับคุณบุษยานี่ร้องอยู่นานนะครับจนกระทั่งเรียกว่าสุดท้ายแห่งชีวิตเลยนะครับรายการของเรานี่เป็นที่น่าเสียดายว่าตอนที่พี่ต้อยล่วงลับจากไปเราได้มีการพูดคุยกับคุณบุษยารัง

ศรีว่าจะเชิญท่านมาในรายการมาคุยกันมาเล่าเรื่องเก่าๆของวงสุนทรภรณ์และการขับร้องปรากฏว่าท่านก็รับปากว่าจะให้อัดเทปมาคุยกันผมก็ติดนัดไปนัดมาปรากฏว่าช้าไปไม่กี่อาทิตย์ก็เกิดอุบัติเหตุแล้วท่านก็ไม่สบายอยู่ก่อนแล้วด้วยก็เลยต้องล่วงลับจากเราไปฝากเสียงเพลงไว้มากมายไม่ใช่น้อยเลยนะครับเสียงเพลงคุณประสิทธิ์

งเสียงเลยทีเดียวเสียงของเธอนี่จะกังวานหวานแนวเสียงขึ้นนาสิกเล็กน้อยแต่กับมีเสน่ห์นะครับเป็นเสียงที่หายากแล้วก็ไม่หาใครมาเรียนเสียงคุณบุษยานี่ยากมากแล้วก็เพลงที่ป้อนในคุณบุษยารังสีขับร้องนี่คือเสียงของเธอเนี่ยเป็นเสียงที่เด่นในวงแล้วเป็นนักร้องที่เด่นมากในช่วงหลังนี่นะครับช่วงหลังนี่มีความมาช่วงเมื่อ40ปีก่อนนะครับในตอนที่วงสุนทรภรณ์กำลังดังสุดขีดเลยเนี่ยครูเพลงแต่ละท่านก็ล้วนแล้วแต่ช่วยกันปรุงแต่งประพันธ์เพลงให้กับคุณบุษยาร้องไม่ใช่น้อยไม่ว่าจะเป็นครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการครูทาตรีครูสมศักดิ์ครูแก้วครูพรพิรุณครูชอุ่มโอหลายๆท่านล้วนแต่เป็นยอดของนักประพันธ์ทั้งนั้น2เพลงซึ่งคุณบุษยารังสีจะขับร้องให้เราฟังนี่นะครับชื่อว่าปีศาจวสันต์และฝนหยาดสุดท้ายก็ถือว่าเป็นชุดฝนซึ่งเป็นที่นิยมมากของคุณบุษยารังสีเพราะมากทั้ง2เพลงนี้ปีศาจวสันต์ก็หมายถึงปีศาจซึ่งมากับฝนนั่นเองนะครับหมายถึงชายซึ่งไม่มีคุณความดีเลยแต่ก็มากับสายฝนนี่แหละครับแล้วก็ฝนหยาดสุดท้ายก็พอดี2เพลงนี้ก็เข้ากับฤดูกาลนะครับเพราะช่วงนี้นี่ฝนโหมหนักเหลือเกินนะครับทั้งที่เป็นหน้าร้อนผสมหน้าฝนช่วงนี้ไม่รู้ว่าฤดูอะไรนะครับมีหลายฤดูเลยปีศาจวสันต์นี่เป็นผลงานการประพันธ์ของครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการนะครับแต่งเนื้อร้องครูเอื้อบรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานส่วนฝนหยาดสุดท้ายนี่ครูพรพิรุณแต่งเนื้อร้องครูเอื้อบรรจุทำนองแน่นอนครับคุณบุษยารังสีขับร้องทั้ง2เพลงครับขอเชิญรับฟังทั้งปีศาจวสันต์และฝนหยาดสุดท้ายครับ

เพราะจับจิตจับใจเลยนะครับทั้งปีศาจประสันและฝนหยาดสุดท้ายคุณบุษยารังสีนี่ถือว่าเป็นนักร้องซึ่งมีแฟนเพลงมากเหลือเกินนะครับในช่วงที่เธอล่วงลับจากไปวันแรกๆนี่โอ้โหตอนนั้นโทรศัพท์กระหน่ำเข้ามามากมายผมต้องจัดเพลงคุณบุษยาเป็นอาทิตย์เลยตอนนั้นปีศาจประสาทนี่ถือว่าเป็นบทเพลงซึ่งโด่งดังมากของคุณบุษยาในชุดหนึ่งนะครับอย่างเช่นชุดน้ำตาดาวชุดปีศาจประสาทชุดฝนหยาดสุดท้ายปีศาจประสาทนี่ครูศรีสวัสดิ์แต่งเนื้อร้องเพราะมากเลยนะครับเป็นการเปรียบเทียบในอย่างดีเลยต่อไปก็มาฟังบทเพลงเพลงไทยสำเนียงมอญกันอีกสักเพลงนะครับก็น่าจะเป็นเพลงสุดท้ายคราวนี้จะนำเสนอในบทเพลงชื่อว่าเพลงสองกุมารครับเพลงสองกุมารนี่ก็เป็นเพลงไทยสำเนียงมอญที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็รู้จักกันดีเวลาที่เราชมละครพันทางหรือว่าละครที่เกี่ยวเรื่องกับเพลงพม่ามอญเนี่ยเราจะได้ยินเพลงสองกุมารอยู่บ่อยๆบทเพลงสองกุมารจะเป็นการบรรเลงในวงปี่พาทย์มอญของกรมศิลปากรนะครับขอเชิญรับฟังครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโดยที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของเราทั้งตามความศรัทธาเชื่อมั่นของข้าพเจ้าเองก็เห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่งเนื่องในบรรดาสัจธรรมคำสั่งสอนอันชอบด้วยเหตุผลจึงเคยคิดอยู่ว่าถ้าโอกาสอำนวยข้าพเจ้าควรจักได้บวชสักเวลาหนึ่งตามราชประเพณีซึ่งจะเป็นทางสนองพระเดชพระคุณพระราชบูรพการีตามคตินิยมด้วยและนับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้ครองราชสืบสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระเชษฐาธิราชก็ล่วงมากว่า10ปีแล้วเห็นว่าน่าจะถึงเวลาที่ควรจะทำตามความตั้งใจไว้นั้นแล้วประการหนึ่งอันหนึ่งการที่องค์สมเด็จพระสังฆราชหายประชวรมาได้ในคราวประชวรครั้งหลังนี้ก่อให้เกิดความปีติยินดีแก่ข้าพเจ้ายิ่งนักได้มาคำนึงว่าถ้าในการอุปสมบทของข้าพเจ้าได้มีองค์สมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปัชฌาย์แล้วก็จะเป็นการแสดงออกซึ่งความศรัทธาเคารพในพระองค์ท่านของข้าพเจ้าได้อย่างเหมาะสมอีกประการหนึ่งจึงได้ตกลงใจที่จะบรรพชาอุปสมบทในวันที่22เดือนนี้

M-Cord New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหาร

0: กรุงเทพมหานคร
1: แต่โดยเนื้อแท้โดยหลักการโดยเหตุผลการนำผ้าขาวนั้นมีประโยชน์มาก 1. การตัดพระเนตรในวัดได้ช่วยกันตัด 2. การย้อมการเย็บพระเนตรในวัดได้รวมกันได้ช่วยกันทำงานเรียกว่ามีสามีจิกรรมคือร่วมกันทำกิจกรรมในหมู่สงฆ์วันนั้นที่ได้รับกฐินเขาเรียกว่ามีกรรมที่จะต้องทำร่วมกันช่วยกันตัดช่วยกันเย็บช่วยกันย้อมช่วยกันทำให้แห้งช่วยกันทำให้เสร็จสำเร็จรูปมาเพื่อที่จะยอมรับว่าผ้านี้เป็นผ้าที่บริสุทธิ์เรามอบให้ภิกษุสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้ครองผ้าผืนนี้นี่ได้ชื่อว่าสมบูรณ์ในแต่การรับกฐินนั้นในวัด5รูปขึ้นไปแล้วแต่จะกำหนดให้รูปใดรูปหนึ่งเสียงส่วนมากหมายถึงสงฆ์ส่วนใหญ่ยอมรับรูปใดหรือมอบให้รูปใดเป็นผู้ครองผ้าผืนนั้นปีนั้นก็เป็นสิทธิ์ระหว่างสงฆ์ด้วยกันไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่งในจำนวน5รูปที่อยู่ในวัดนี่เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ชาวพุทธพึงทราบและเข้าใจตามหลักพระธรรมวินัยที่เราจะต้องถือปฏิบัติกันในฤดูกาลเข้าพรรษาออกพรรษาและทอดกฐินตามความตั้งใจตามพุทธานุญาตที่มีอยู่การปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการต่อเนื่องกับกิจกรรมมีความผูกพันกับกิจกรรมในแง่ของการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมทานนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สงฆ์ผู้มีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบในแง่ของกิจวัตรปฏิบัติเมื่อญาติโยมนั้นเห็นว่าเป็นผู้ตั้งใจจะปฏิบัติและรักษาพระธรรมวินัยอยู่ในข้อวัดปฏิบัติอันเคร่งครัดญาติโยมก็ทำบุญทำทานเรียกว่าทำบุญนี่มีส่วนที่ผูกพันกับคณะสงฆ์สงฆ์ไม่ได้ทำหน้าที่อื่นใดมากไปกว่ากิจการไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมและปฏิบัติภารกิจภายในวัดเล็กๆในน้อยจะเป็นการปกครองพระสงฆ์กันเองการศึกษาการเผยแผ่หรือการก่อสร้างซึ่งเป็นคณะสงฆ์ผู้อยู่ร่วมกันจะพึงทำร่วมกันและปฏิบัติกิจที่พึงทำได้นอกเหนือจากรายการที่สุดวิสัยสงฆ์ทั้งนั้นเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบกันเมื่อสงฆ์เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบกันกิจวัตรที่สำคัญจึงมีความหมายในคณะสงฆ์ญาติโยมผู้มาวัดช่วงนี้ทางวัดเพื่อให้วัดมีระเบียบรถมันมากก็มีส่วนหนึ่งที่ท่านทั้งหลายผู้เอารถมาจะต้องได้รับบัตรเมื่อรับมาแล้วก็แจ้งที่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำก็จะใช้บัตรชื่อหลวงพ่อปั๊มลงไปแล้วก็ถือเข้าออกได้สะดวกเป็นข้อปฏิบัติที่ทางวัดได้กำหนดกันไว้อย่างนั้นถ้าไม่งั้นคนที่มาวัดไม่มีที่จอดรถมันเต็มวัดอันเป็นสิ่งที่พวกท่านพึงทราบและเข้าใจว่าหากได้บัตรมาจากวัดหน้าวัดจุดใดที่ได้มาก็มาทำบุญที่วัดแล้วก็มาที่กุฏิส่วนเนตรก็ถือบัตรมาแล้วเจ้าหน้าที่เราก็จะปั๊มให้เหมือนกับเราไปโรงพยาบาลสมิติเวชหรือโรงพยาบาลเอกชนใดๆก็จะมีบัตรมีตาหลวงพ่อปั๊มไปตีให้เพื่อแสดงว่ามาวัดจริงไม่ได้มาวัดแล้วไปธุระอย่างอื่นโดยเหตุผลก็คือเอารถมาฝากไว้เป็นวันเป็นคืนเลยทำให้รถเต็มวัดไปหมดไม่มีที่จะเข้าจะออกเพราะว่ามันสะดวกโยมก็มาจอดแล้วคนที่มาทำบุญวัดมางานของวัดทางวัดก็ไม่ได้คิดเงินเพียงแต่ว่าให้มีผู้รับรองออกไปจากพื้นที่ใครก็ได้ที่เป็นพระหรือเป็นคณะกรรมการสงฆ์ที่รับผิดชอบอยู่ก็ตีกาหรือเซ็นรับรองกันออกไปในนามหมู่คณะเราก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำมูลนิธิก็จะใช้ลายเซ็นหลวงพ่อในตีกาไปเพื่อเข้าออกสะดวกรถเราก็ปลอดภัยการมาไปก็สะดวกทางวัดไม่เก็บเงินจากผู้ที่มาทำบุญหรือมาวัดงานวัดที่เก็บพวกที่มาก็คือเอารถมาจอดทิ้งไว้เช้าเย็นเย็นเย็นเย็นสว่างคนมาวัดเลยเข้าไม่ได้เมื่อเดือนที่แล้วเดือนที่ที่แล้วนั้นรถมันมากทางวัดก็มีความจำเป็นที่จะจัดให้มีระเบียบเพื่อความสะดวกของบุคคล

ผู้มาติดต่อทางวัดแล้วก็มาทำบุญวัดจะได้สะดวกจึงพอดีให้ทราบว่าการเข้าออกทั้งไปและมาทั้งหมดได้รับความสะดวกจากเจ้าหน้าที่หน้าวัดโดยขอรับบัตรมาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางนี้ก็จะตีกาให้การเข้าออกก็จะสะดวกเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายทางวัดจึงให้ญาติโยมที่มาวัดติดต่องานวัดก็ดีมาทำบุญก็ดีมาภาวนาปฏิบัติก็ดีทั้งหมดนั้นถือว่ามาวัดจริงๆไม่ได้มาจอดรถทิ้งไว้แล้วก็ไปธุระอื่นใดเช่นเมื่ออาทิตย์ก่อนและ2อาทิตย์ก่อนรถมันเต็มวัดไปหมดทำให้วัดไม่มีที่จอดเหตุนี้การมาอยู่วัดมาที่วัดก็มีหลักมีฐานมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบเพื่อญาติโยมสบายใจผู้ที่มาประจำและผู้ที่ไม่เคยมาจึงขอย้ำแล้วก็เตือนให้ทุกท่านได้ทราบว่าแจ้งทุกท่านในทราบว่าที่นี่มีตาประทับที่เจ้าหน้าที่อยู่ประจำจะตีให้สำหรับผู้มีรถไปมาจะได้สะดวกกัน1รถก็ปลอดภัย2ความสะดวกสบายการมาจอดก็จะสะดวกขึ้นไม่งั้นบุคคลซึ่งมีงานที่อื่นแล้วมาจอดเต็มวัดแล้วเราคนมาทำบุญหรือมาวัดเลยไม่มีที่จอดกันเข้าออกก็ไม่สะดวกจึงขออนุญาตและขออภัยในความไม่สะดวกของญาติโยมไว้ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในแง่ของการอยู่ร่วมกันทางวัดมีเป้าเพื่อต้องการให้คนเข้าวัดได้สะดวกและมีจุดหมายปลายทางได้สบายขึ้นทางวัดจึงจัดมอบเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกันไปงานด้านปฏิบัติเป็นงานที่ผูกพันในเรื่องของการใช้สถานที่และการอยู่ร่วมกันถ้าความเป็นจริงสถานที่ไม่สะดวกการมาจอดรถไม่สะดวกสิ่งแวดล้อมไม่สะดวกงานด้านปฏิบัติก็พลอยไม่สะดวกไปด้วยไม่สะดวกไปด้วยเมื่อไม่สะดวกแล้วก็การปฏิบัติจิตใจก็ไม่สบายเมื่อเป็นอย่างนี้การอยู่ร่วมกันอยากให้สะดวกอยากให้สบายทุกฝ่ายทุกเหล่าอยากให้สะดวกสบายทุกฝ่ายทุกเหล่าจึงมุ่งให้ท่านทั้งหลายได้รับความสะดวกสบายโดยอาศัยข้อปฏิบัติโดยในเดียวกันคือร่วมใจร่วมปฏิบัติกิจการด้านใดที่เราเข้าวัดให้ได้รับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อทุกฝ่ายผู้เข้าวัดมาติดต่องานวัดและมาทำบุญวัดและมาภาวนาปฏิบัติจะได้สะดวกสบายทุกฝ่ายนี่เป็นสิ่งที่ควรจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมปฏิบัติตามเพื่อหมู่มากของพวกเราที่ไปมากันการวัดจึงจะเจริญในด้านของจิตใจและด้านวัตถุ อาศัยความตั้งใจจริงใจและบริสุทธิ์ใจจึงเน้นเพื่อการแก้ไขเน้นเพื่อการปรับปรุงเน้นเพื่อการบำรุงรักษาทั้งที่เป็นร่างกายและจิตใจส่วนอื่นใดก็เป็นวัตถุถือว่าเป็นผลพลอยได้ร่วมกันเมื่อเป็นผลพลอยได้ร่วมกันทุกคนก็ให้ความสะดวกซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันการไปวัดอยู่วัดมาวัดก็จะได้รับความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างการศาสนาว่าด้วยความเข้าใจ ศาสนาคือคำสอนสอนถึงเหตุสอนถึงผลสอนถึงความจริงที่เราจะต้องอยู่ที่เราจะต้องใช้ที่เราจะต้องอาศัยที่เราจะต้องร่วมปฏิบัติภารกิจของตนให้สิ้นสุดด้วยการให้ทานรักษาศีลฝังธรรมตามวันเวลาที่มีอยู่โดยเฉพาะเรื่องจิตใจที่เราฟังและปฏิบัติเราพึงรู้ว่าศาสนานั้นเป็นของเปิดเผยศาสนานั้นไม่ได้มีข้อแม้ศาสนานั้นไม่ได้มีข้อแม้ศาสนานั้นไม่ได้มีข้อยกเว้นต่างมีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปมีความสำคัญน้อยสำคัญมากมีความสำคัญน้อยสำคัญมาก อยู่ที่ความสำคัญน้อยสำคัญมากนั้นเน้นในเรื่องของการให้ประโยชน์ตนและประโยชน์สังคมซึ่งว่าได้หลักศาสนามหาสัจเรียกว่ามหาชนะสุขายะเพื่อความสุขแก่มหาชนมหาชนะหิตายะเพื่อเกื้อกูลแก่มหาชนโลกัมปายะเพื่ออนุเคราะห์ต่อสัตว์โลกโดยทั่วไปนี่คือหลักศาสนากิเลสกับธรรมนั้นมันจะมีความรู้สึกแย้งกันคำสอนกับไม่มีคำสอนนั้นจะมีลักษณะแย้งขัดกันอยู่ตลอดเวลาเพราะกิเลสมันยาวอย่างหนึ่งแต่ความชอบธรรมที่เป็นศีลเป็นธรรมในโลกสมมุติก็มันก็มีหลักมีกฎมีเกณฑ์อยู่อย่างนั้นเพื่อให้การอยู่ได้ในหมู่ในคณะ
ถ้าเรา

ไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่โลกสมมุติอะไรอะไรมันก็ยากอะไรอะไรมันก็ลำบากอะไรอะไรมันก็อยู่ด้วยความอึดอัดขัดเคืองถ้าเราอ่อนพรยืดหยุ่นพรสั้นพรยาวพรหนักพรเบาตามโลกสมมุติความเข้าใจของเราก็ง่ายและสะดวกบริสุทธิ์การอยู่อย่างคนที่มีเหตุมีผลอยู่อย่างคนที่เข้าใจในมรรคในผลอยู่อย่างคนที่มีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจต่อตนจึงเป็นการอยู่อย่างคนที่ผ่อนหนักผ่อนเบาผ่อนสั้นผ่อนยาวอนุโลมปฏิโลมได้ตามยุคตามสมัยตามการบุคคลสถานที่ชุมชนสิ่งแวดล้อมความหมายของความดีของใจก็จะปรากฏด้วยอาการเป็นอย่างนี้ซึ่งมีการยอมรับว่าการปรับตัวการแก้ไขการปรับใจเป็นเรื่องของความจำเป็นในการอยู่การปฏิบัติของเราจึงจะดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งข้อสังเกตความรู้สึกของตัวเองตั้งข้อสังเกตพฤติกรรมของตัวเองเมื่อเราตั้งข้อสังเกตพฤติกรรมของตนเองเราก็จะรู้รับผิดชอบตนเองได้ดีขึ้นเราสังเกตพฤติกรรมของตนเองเมื่อเราสังเกตพฤติกรรมของตนเองแล้วเราจะรู้ว่าอะไรคืออะไรความจริงเป็นยังไงความมีเหตุมีผลเป็นยังไงการอยู่ร่วมโดยภาคปฏิบัติที่เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ในลักษณะอย่างไรความเข้าใจของเรานะมีหลักมีฐานความเข้าใจนะมีเหตุมีผลเมื่อเราทุกคนอยู่ด้วยกันเรารู้อยู่แก่ใจว่ากฎเกณฑ์ว่าอย่างไรระเบียบว่าอย่างไรซึ่งจะนำพาประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนใหญ่ไว้อยู่ได้นั่นคือหลักปฏิบัติซึ่งปฏิบัติตนให้อยู่ได้ง่ายปฏิบัติตนให้อยู่ได้สะดวกปฏิบัติตนให้คล่องตัวต่อการที่จะยกฐานะทางด้านจิตใจการยกฐานะทางด้านจิตใจคือการโอนอ่อนยืดหยุ่นและผ่อนสั้นผ่อนยาวได้มีจิตใจที่มีเหตุผลพอกับการที่จะแย้งจะขัดหากจะทว่าจะมีลักษณะเหมือนกับทะเลาะวิวาทไม่ใช่แต่เป็นลักษณะการถกเถียงแย้งขัดที่สุดความเป็นธรรมก็เกิดขึ้นกับใจของบุคคลเหล่านั้นจิตใจต้องการฝึกต้องการปฏิบัติโดยหลักแห่งความสงบความสงัดเป็นเบื้องต้นการมาคิดมาค้นมาทบทวนในการกระทำคำพูดแม้แต่ความคิดที่แสดงออกวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าเราจะรู้ว่าตัวเรานั้นมีฐานะของการปรับตัวปรับใจอย่างไรเมื่อเรารู้ตัวเองว่าเราควรจะปรับเราควรจะแก้เราควรจะปรับเราควรจะแก้นั่นคือธาตุแท้ของความเข้าใจที่บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์อยู่ที่การรู้จักปรับรู้จักแก้ไขรู้จักปรับปรุงจนเป็นที่ยอมรับว่าดีได้และดีได้โดยเหตุโดยผลที่มีอยู่เมื่อเราดีได้โดยเหตุโดยผลที่มีอยู่สิ่งที่บ่งบอกเป็นศีลเป็นธรรมกับใจก็เกิดขึ้นสิ่งที่บ่งบอกความจริงคำสัตย์กับตัวเราก็เกิดขึ้นสิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นหลักเป็นฐานกับตัวเราก็เกิดขึ้นเพราะภาคปฏิบัติที่แท้จริงเน้นในเรื่องของความเข้าใจเน้นในเรื่องของความจริงใจเน้นในเรื่องของความบริสุทธิ์ใจนั่นคือการเข้าใจในสิ่งที่เราต้องอยู่ต้องใช้ต้องอาศัยต้องปฏิบัติภาระที่ตนได้ถูกรับผิดชอบจนเป็นที่รอบคอบละเอียดจากใจงานทางด้านการอยู่ในโลกสมมุติซึ่งเป็นบาดฐานที่จะนำพาสู่ความหลุดพ้นของใจนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งถ้าเราวางพื้นฐานการอยู่ไม่เรียบร้อยข้อปฏิบัติอื่นใดก็ยากลำบากเป็นไปในลักษณะยากลำบากปีนเกลียวอย่างหนักลำบากจริงๆแย้งขัดอย่างหนักเพราะมันเป็นเรื่องที่ทำกับกิเลสกิเลสมันมีลักษณะอย่างหนึ่งธรรมมันมีลักษณะอย่างหนึ่งเรียกว่าโทษโจรกับตำรวจเรียกว่าผู้ปราบมันแตกต่างกันอย่างนั้นนั่นบอกว่าโจรกับจำเลยเรียกว่าโจทย์กับจำเลยก็ไม่ผิดกิเลสกับธรรมนั้นอุปมาเหมือนกับโจทย์กับจำเลยเจอกันที่ไรมันต้องมีเรื่องต้องแย้งต้องขัดถ้าเราไม่แน่จริงกับมันมันก็เอาชนะเราจนได้มันเคยเอาชนะเรามาหลายยกหลายยุคหลายสมัยมันเคยเอาชนะเรามาได้จนมาลำบากถึงบัดนี้นั่นอย่าคิดว่าเป็นตัวอื่นนะเป็นตัวเจ้าสำคัญนั่นแหละเป็นตัวสำคัญกับเราอย่างนี้ไอ้ตัวข้าศึกของเราอย่างนี้เคยเอาชนะเรามามากเอาชนะเราได้ทุกยุคทุกสมัยจนมาถึงบัดนี้ยังจะเอาชนะเราอีกต่อไปแพ้มันโดยไม่รู้สึกตัวมันหลอกมันมีกลมายามันมีเล่ห์เหลี่ยมจนเป็นที่ตายใจว่าเรานั้นแพ้มันจนไม่มี

อะไรที่จะเป็นหลักเป็นฐานเมื่อเราแพ้มันแล้วเราก็เสียหลักเราเสียหลักเราเสียหลักความเข้าใจของเราถึงบอกว่ายอมแพ้มาหลายยุคหลายสมัยแล้วถ้ามาพบนี้ชาตินี้ถ้าเราคิดว่ายังจะต้องยังเก่าอยู่เราก็แพ้อีกแพ้อีกแพ้อีกไม่รู้กี่ครั้งกี่ยุคกี่สมัยแพ้อย่างเดิมความหมายของความเข้าใจที่เป็นสิ้นเป็นสัตว์ความหมายความเข้าใจที่เป็นอัตเป็นธรรมจึงพยายามทบทวนความจริงที่ว่าเราอยู่มาเราปฏิบัติมาเราเพียรมาเราตั้งใจเข้าวัดเข้าวาถือปฏิบัติไม่มีเข้าและออกพรรษาไม่จำกัดวันเวลาไม่จำกัดเดือนปีคำว่ารู้ว่ามีแจ้งกับมืดรู้ว่ามีชั่วกับดีรู้ว่ามีบาปกับบุญความจริงเปิดเผยกับใจเราทุกคนอย่างนี้การปฏิบัติของเราก็จะมีหลักมีกฎมีเกณฑ์มีการอยู่อย่างมีศีลมีสัตย์การฝึกการปฏิบัติของเราก็จะดีขึ้นการฝึกการปฏิบัติของเราก็จะดีขึ้นจากที่เราเฝ้าฝึกจากที่เราเฝ้าปฏิบัติจากที่เราเฝ้าเพียรเพ่งแผดเผาอยู่ตัวเราก็จะรู้ความจริงในใจเราอ๋อมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความจริงในตัวเรามีลักษณะอ๋อเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติของเรามีความจริงเป็นอย่างนี้ถึงบอกมีลักษณะปรับปรุงมีลักษณะยืดหยุ่นมีลักษณะอนุโลมปฏิโลมมีลักษณะแก้ไขมีลักษณะปรับปรุงจิตใจเราอยู่ตลอดเวลาฐานะของการยอมรับได้โดยเหตุโดยผลของใจก็จะดีขึ้นฐานะของเรายอมรับได้โดยเหตุโดยผลของเราก็จะดีขึ้นโดยเฉพาะหูมีไว้ฟังหูนี่ไม่เคยปิดหูไม่เคยปิดถ้าเขาจะพูดบ้างเราก็ไม่น่าจะว่าเขาไอ้ที่หูน่ะมีหน้าที่ฟังได้ตลอดเวลาถ้าเขาจะด่าถ้าเขาจะว่าถ้าเขาจะนินทาถ้าเขาจะใส่ร้ายถ้าเขาจะป้ายสีเราเราก็ไม่น่าเห็นจะต้องไปเดือดร้อนกับสิ่งเหล่านั้นเพราะถือว่าห้ามเขาไม่ได้เช่นกับห้ามหูไม่ฟังห้ามเขาไม่พูดก็คงเหมือนกันนั่นแหละเมื่อเป็นอย่างนี้การที่เราจะเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ที่แท้จริงเราจำต้องฟังแล้วเราจำต้องพิจารณาเราจำต้องทบทวนแล้วทบทวนอีกว่ามีไว้ฟังนะไม่ใช่มีไว้อย่างอื่นมีไว้ฟังเอามีสิทธิ์จะต้องฟังแล้วเขาก็มีสิทธิ์จะต้องพูดใจเราถึงหนักแน่นพอกับสิ่งเหล่านี้เมื่อเราไม่หวั่นไหวกับการฟังแล้วเหตุอื่นใดมันก็ทำให้เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้ทำให้เราเป็นคนมีภูมิฐานภูมิปัญญาดีขึ้นทำให้เราเป็นคนที่มีภูมิฐานภูมิปัญญาดีขึ้นทำให้เราเป็นคนมีภูมิฐานภูมิปัญญาดีขึ้นดีขึ้นเพราะอะไรเพราะเรามีหลักมีฐานมีกฎมีเกณฑ์มีข้อปฏิบัติซึ่งเน้นในเรื่องของความเข้าใจเน้นในเรื่องของความจริงใจเน้นในเรื่องของความบริสุทธิ์ใจเน้นในเรื่องของความหนักแน่นตัวเองถึงบวชอยู่มาตั้งนานเห็นมาตั้งนานสัมผัสมาตั้งนานอยู่ใกล้มาตั้งนานสงสัยมาตั้งนานให้เราหนักแน่นมั่นคงพอกับการอยู่หนักแน่นมั่นคงพอกับการรับหนักแน่นมั่นคงพอต่อเหตุผลที่มีอยู่ความจริงความเข้าใจของเราก็จะเป็นหลักเป็นฐานความจริงความเข้าใจของเราก็จะเป็นเหตุเป็นผลจากการฝึกฝนจากการอบรมจากการบ่มใจจากการทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดธาตุแท้ของความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจความจริงของเราก็จะเป็นหลักเป็นฐานเป็นเหตุเป็นผลเพียงพอการฝึกการปฏิบัติของเราถึงบวชย้อนสอนต่อความรู้สึกของตัวเองถึงบอกว่าจะขัดต่อความรู้สึกอย่างหนักจะขัดความรู้สึกอย่างแรงจะแย้งจะขัดอย่างไรเราก็พึงรู้ว่านั่นคือสิ่งที่มันพายเราตกต่ำมามากต่อมากเราต้องเดินสวนทางต่อความรู้สึกเหล่านั้นพึงเห็นความจริงว่าการเป็นผู้ใหญ่นั้นจะต้องหนักแน่นพอฟังไว้ดูไว้รับรู้ไว้แม้จะสงสัยอย่างไรก็ยังเฉยได้ปัญญามันค่อยจะเกิดขึ้นจากใจของเราข้อปฏิบัติของเราจึงจะเป็นไปด้วยหลักฐานที่มีอยู่ความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจของเราจึงจะมั่นคงในภาคปฏิบัติของเราจึงจะเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิตจิตใจเพื่อมรรคผลนิพพานจากการทุ่มเทสุดชีวิตจิตใจให้ทานรักษาศีลฟังธรรมเพื่อยกฐานะของใจเราให้ดีขึ้นนั่นคือยอมรับว่าการฟังนั้นเป็นสิ่งที่ดีตั้งใจฟังแล้วมันเกิดปัญญาพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสุสุสังลัปเตปัญญังตั้งใจฟังก็จะเกิดปัญญาเมื่อเรามาใคร่ควรในภาคปฏิบัติของชีวิตประจำวันของเราเราจำต้องเป็นคนที่ค่อนข้างจะหนักแน่นและหนักแน่นด้วยเสียงด้วยรูปด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยการสัมผัสใดๆที่มีอยู่เราไม่ไหวตามและเราก็รู้ตามสิ่งนั้นแต่เราไม่ไหวตามสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับเรายืนดูน้ำไหลน้ำมันก็จะไหลไปเรื่อยแต่ความคิดของเรามันหยุดอยู่ตรงนั้นมันไม่ไหลไปตามน้ำเหมือนกับเราเห็นนกมันบินไปบินมามันไม่มีรอยที่มันบิน
ความรู้สึกที่เรารู้อาการที่เราจับก็พึงเห็นว่าสิ่งนั้น

0: คือสิ่งที่มีอยู่ตาไว้ดูหูไว้ฟังใจไว้รับรู้ความเข้าใจของเราก็จะหนักแน่นความเข้าใจของเราก็จะละเอียดและสุขุมจากการสัมผัสสัมพันธ์ใดๆใจเราก็จะดีขึ้นความหนักแน่นมั่นคงในศาสนาของเราก็จะมีเหตุผลมากขึ้นการวางรกรากศาสนาไว้กับจิตใจของแต่ละคนก็จะวางด้วยความเข้าใจวางด้วยความตั้งใจขอศาสนาช่วยเราได้จริงๆศาสนามีความจริงที่เปิดเผยกับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราฝึกเมื่อเราปฏิบัติจิตมันเย็นจิตมันสงัดจิตมันว่างการปล่อยวางการยอมรับใดๆก็เกิดขึ้นกับจิตใจสมถกรรมฐานคือการเน้นในเรื่องของการเข้าไปสงบระงับเมื่อจิตใจสงบระงับลงได้แล้ววิปัสสนากรรมฐานคือการคิดอ่านทบทวนท่านทั้งหลายพึงรู้ได้ในตนของตนเองว่าจะสงบน้อยสงบมากว่าจะคิดน้อยคิดมากถ้าเป็นไปเพื่อรู้เด่นเห็นชัดถ้าเป็นไปเพื่อรู้เด่นเห็นชัดรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเข้าใจได้ชัดสิ่งที่นึกคิดปรุงแต่งอยู่นั่นไม่ใช่เรื่องของความฟุ้งซ่านนั่นเป็นเรื่องของการคิดอ่านเพื่อหาทางออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงามคือศีลธรรมจิตใจของเราก็จะนำพาสู่ความพ้นทุกข์โดยทายเดียวจากสิ่งที่ไม่อยู่ไม่อาฆาตไม่พยาบาทไม่จองกรรมไม่จองเวรว่าโดยหลักฐานว่าโดยเหตุผลหากจะแย้งจะขัดก็เป็นเรื่องของศีลของธรรมอันจะนำพาประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะไว้ได้นั่นคือความบริสุทธิ์นั่นคือความจริงใจนั่นคือความมีเหตุมีผลของใจที่ต้องฝึกและปฏิบัติการอยู่ร่วมปฏิบัติจึงเป็นทางเดียวเท่านั้นที่ทำให้จิตใจของเรานั้นยอมรับสภาพของความจริงที่เกิดมาถึงบัดนี้ว่าถูกอำนาจอวิชชาคือความไม่รู้จริงครอบงำใจมาหลายยุคหลายสมัยหลายภพหลายชาติหลายอสงไขยจึงนำพาหมู่เราให้ตกอยู่ในลักษณะอย่างนี้การปฏิบัติจึงเน้นในเรื่องภาวิโตภังวริกโตเพียรให้มากเจริญให้มากทำให้มากอย่างต่อเนื่องการขัดเกลาจิตใจของเราจึงจะเป็นมรรคเป็นผลปันเวลาที่มีอยู่ก็ตั้งใจจะมากหรือน้อยก็ไม่เป็นไรก็คงถือปฏิบัติเหมือนกับเข้าพรรษาออกพรรษาปกติคงเส้นคงวาเพื่อความง่ายเพื่อความสะดวกเพื่อความสบายของทุกฝ่ายเช้าเที่ยงเย็นวันพระวันเสาร์เพื่อความพร้อมเพื่อความสมบูรณ์ทางด้านจิตใจของแต่ละคนผู้มีโอกาสผู้มีจังหวะในการที่จะอบรมบ่มจิตใจให้มีหลักมีฐานให้มีเหตุมีผลในการที่จะยกฐานะของจิตใจแต่ละคนให้ดีขึ้นเอาเสียงเป็นเครื่องวัดของใจเอารูปเป็นเครื่องวัดของใจแม้ความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นกับตัวเราก็เป็นเครื่องวัดของใจให้เราตามดูตามรู้ตามสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นอยู่กับใจของตนเองแม้ที่สุดตัวเราก็จะรู้ความเป็นหนึ่งสิ่งนั้นกายเยสุกายานุปัสสีวิรติคือการกำหนดดูอาการของกายตัวเองเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิรติให้กำหนดดูอาการของสุขทุกข์ที่เกิดอยู่ในตนเองจิตเตสุจิตตานุปัสสีวิรติให้กำหนดดูความนึกคิดของตนเองที่เกิดอยู่ธัมเมสุธัมมานุธัมเมสุธัมมานุปัสสีวิรติให้กำหนดรู้อาการของการจรไปจรมาของอารมณ์ชอบใจกับไม่ชอบใจได้ดังใจกับไม่ได้ดังใจย้ายขาดสติให้ประมวลความรู้สึกจับอยู่ดูอยู่เห็นอยู่รู้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้ความจริงภายในจิตใจของแต่ละคนก็จะดีขึ้นยืนเดินนั่งนอนทุกกิริยาบทภาคปฏิบัติก็จะมีเหตุผลเพียงพอกับความเข้าใจมีความจริงใจและมีความตั้งใจทุกวันพระทุกวันพระทุกวันศุกร์ทุกวันเสาร์ยังถือปฏิบัติคงเส้นคงวาเพื่อการได้มาซึ่งความสะดวกใจสบายใจของทุกฝ่ายสิ่งหนึ่งใดที่เราทำอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุผลวันเวลาโอกาสที่เราพึงมีสิ่งนั้นย่อมง่ายต่อการแก้ไขง่ายต่อการปรับปรุงง่ายต่อการยกฐานะของความจริงใจให้เกิดขึ้นชีวิตของเราก็จะเข้าสู่สภาวะของความพ้นทุกข์โดยทายเดียวจากใจที่เฝ้าฝึกและปฏิบัติอยู่อย่างนี
1: ้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรว่ามีความจริงเป็นอย่างไรว่ามีเหตุมีผลเป็นอย่างไรเราทั้งหลายผู้เฝ้าฝึกและปฏิบัติอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่จึงรู้ได้ซึ่งความจริงภายในจิตใจของตนเองว่าการรับรู้การรับผิดชอบการทำความเข้าใจให้รอบคอบและละเอียดของใจเป็นสิ่งที่รับผิดชอบด้วยเหตุด้วยผลเราทุกท่านที่กำหนดโดยตนของตนเองที่นั่งก็รู้นอนก็รู้ยืนก็รู้เดินก็รู้

แม้กิริยาบทอื่นใดก็รู้ได้เข้าใจชัดแม้กิริยาบทอื่นใดก็รู้ได้เข้าใจชัดก็เป็นสิ่งที่บอกเหตุจากใจของตนจากความมีเหตุมีผลของตนอันจะนำพาความเข้าใจให้เห็นจริงแจ้งกันตนของตนเฝ้าสังเกตความหยาบเฝ้าสังเกตความละเอียดเฝ้าสังเกตความบกพร่องผิดพลาดเฝ้าสังเกตการเคลื่อนคลาดเคลื่อนจากเหตุผลที่มีอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้ารับรู้ในสิ่งที่เกิดอยู่กับใจของตนเองจะรู้ได้ว่าจิตใจของเรานั้นเมื่อต่อเนื่องโดยเหตุโดยผลของใจสิ่งที่บ่งบอกของจริงคือใจก็จะยังเหตุยังผลให้ปรากฏได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่ารอบคอบละเอียดและสุขุมเรียกว่ารอบคอบละเอียดและสุขุมธาตุแท้ของความเป็นชิ้นเป็นธรรมก็เกิดขึ้นกับใจธาตุแท้ความมีเหตุมีผลก็เกิดขึ้นกับใจธาตุแท้ของจริงคือใจก็มีเหตุมีผลด้วยภาคปฏิบัติของแต่ละคนที่เฝ้าดูเฝ้าฝึกเฝ้าสังเกตอยู่จึงรู้ว่าความจริงนั้นคือลักษณะอย่างไรจึงดูรู้ความจริงนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรใส่ใจสนใจเอาใจใส่เมื่อใส่ใจสนใจเอาใจใส่ความละเอียดความสุขุมความเยือกเย็นของใจก็บ่งบอกความจริงให้กับตนของตนว่าเหตุผลอย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้เหตุผลอย่างนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้เหตุผลอย่างนี้มีเหตุผลเป็นลักษณะอย่างนี้เฝ้าดูเฝ้าอยู่เฝ้าสังเกตอย่างต่อเนื่องจึงเห็นจริงจังกับใจจึงรู้จริงจังกับใจจึงเข้าใจได้กับความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปความละเอียดของใจความเยือกเย็นของใจความสุขุมของใจความหนักแน่นของเหตุผลคือจิตใจที่มีอยู่ยอมได้ธาตุที่รู้คือรู้จริงรู้แจ้งรู้ชัดรู้จากใจที่ฝึกและปฏิบัติรู้จากใจที่ขัดที่เกลารู้จากใจที่เกี่ยวเข็นขุดคุ้ยถากถางความจริงของใจเราก็ละเอียดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้เยือกเย็นขึ้นกับสิ่งเหล่านี้สุขุมพอกับสิ่งเหล่านี้เยือกเย็นได้พอหนักแน่นได้พอความจริงก็เป็นหลักเป็นฐานความจริงก็เป็นเหตุเป็นผลในภาคปฏิบัติของทุกคนที่เฝ้าดูการกระเพื่อมการกำเริบของตนเองว่ามีลักษณะอย่างไรมีลักษณะความจริงเป็นอย่างไรดูลักษณะการเกิดดับของใจดูลักษณะของการนึกคิดของใจดูลักษณะของการปรุงแต่งของใจเมื่อกำหนดดูเมื่อกำหนดอยู่เมื่อกำหนดรู้อาการที่เกิดอยู่กับจิตใจของตนเองก็จะเห็นว่าไหนเป็นโทษไหนเป็นคุณไหนเป็นบาปไหนเป็นบุญไหนเป็นดีไหนเป็นชั่วเมื่อรู้ตัวอยู่ด้วยอาการเป็นอย่างนี้จิตของเราใจของเราก็จะเห็นจริงกับสิ่งที่เกิดดับว่าคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้ทุกข์ก็รู้สุขก็รู้ซึ่งเป็นอาการที่รับรู้จากจิตใจที่ยังมีอยู่ยอมรับรู้ด้วยอาการแห่งจริงเหล่านั้นอำนาจของการยึดอำนาจของตัวยึดจึงพายเป็นอย่างนั้นอำนาจของตัวยึดจึงพายเกิดอย่างนั้นหากอำนาจตัวยึดไม่มีภายในจิตใจของแต่ละคนน่าเหตุผลอื่นใดก็ไม่มีความจริงที่จะต้องทุกข์และเดือดร้อนวุ่นวายไม่มีแม้เหตุผลอื่นใดก็ไม่มีที่จะต้องทุกข์และเดือดร้อนวุ่นวายความหมายที่เรากำหนดได้

กำหนดอยู่ก็จะรู้ความจริงของใจตนเองว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้งานมีโทษกับงานไม่มีโทษงานที่เป็นโทษกับงานไม่เป็นโทษการเฝ้าดูจิตใจของตนเองจะรู้ว่างานใดเป็นโทษงานใดไม่เป็นโทษงานใดก่อทุกข์โทษเวรภัยให้กับจิตใจงานใดไม่ก่อทุกข์โทษเวรภัยให้กับจิตใจเราพึงกำหนดได้โดยความจริงนั้นที่มีอยู่เราพึงกำหนดได้โดยเหตุผลของจิตใจที่มีอยู่จะรู้ว่าหยาบอย่างไรละเอียดอย่างไรสุขุมอย่างไรเยือกเย็นอย่างไรความจริงที่เข้าใจได้นั้นมีลักษณะบ่งบอกกับทุกสิ่งทุกอย่างความจริงที่เข้าใจได้มีลักษณะบ่งชัดที่ชัดกับทุกสิ่งทุกอย่างการฝึกการปฏิบัติของเราจึงเข้าใจได้โดยเหตุผลเพียงพอติดตามดูตามรู้ตามสังเกตติดตามเฝ้าฝึกด้วยเหตุด้วยผลของใจที่เห็นจริงแจ้งกับใจของตนเองที่รู้ได้ด้วยเหตุผลของใจตนเองให้ภาคปฏิบัติจึงเฝ้าดูด้วยอาการเป็นอย่างนี้ว่ามันคล้องตรงไหนมันแวะอยู่ตรงไหนมันไปหลงทางอยู่ตรงไหนแล้วมันไปหลงมันไปจมติดอยู่ตรงไหนพึงดูอาการของจิตใจของตนเองที่สร้างเหตุสร้างผลสร้างทุกข์สร้างโทษสร้างเวรสร้างภัยให้กับจิตใจไม่มีที่สิ้นสุดเราพึงกำหนดรู้ด้วยอาการของสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพึงรู้ได้ในลักษณะของสิ่งเหล่านี้เมื่อเรากำหนดรู้กำหนดทำความเข้าใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้การที่เราจะต้องอยู่ต้องมาต้องไปต้องได้ต้องเห็นต้องเป็นต้องมีต้องอยู่ความจริงนั้นก็จะละเอียดขึ้นกับจิตใจของตนเองว่ามีลักษณะเป็นศีลเป็นธรรมอย่างไรมีลักษณะขาดศีลขาดธรรมอย่างไรขาดเหตุขาดผลอย่างไรขาดความจริงภายในจิตใจของตนอย่างไรพึงรู้ด้วยอาการของการกระเพื่อมของจิตใจหรือกำเริบภายในจิตใจของตนเองในที่สุดก็จะเห็นทุกโทษเวรภัยไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอำนาจของจิตใจที่ไม่เห็นความจริงดังที่กล่าวมานี้จึงบ่งบอกชี้ชัดให้กับจิตใจของตนเองว่ามีลักษณะเข้าใจว่ามีลักษณะรู้ได้ว่ามีลักษณะเห็นได้เข้าใจชัดสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจเรานั้นคือควบคุมไม่อยู่รู้ฐานะไม่ได้สภาพอย่างนั้นจึงตกต่ำด้วยอำนาจของการเผลอสติขาดสติชั่วครู่ชั่วขณะชั่วแวบชั่วประเดียวประดาวจึงพาทุกโทษเวรภัยให้กับจิตใจของตนไม่มีที่สิ้นสุดก็เรามาฝึกมาปฏิบัติก็เรามากำหนดดูต้นตอของสิ่งเหล่านั้นเราจึงรู้ว่าสิ่งที่เราต้องแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาแม้แต่ความคิดเรายังทบทวนแล้วทบทวนอีกตึกตรองแล้วตึกตรองอีกใครควรแล้วใครควรอีกจนเป็นที่แน่ใจและตายใจสิ่งที่เกิดขึ้นจึงเป็นศีลเป็นธรรมกับใจสิ่งที่เกิดขึ้นจึงเป็นมรรคเป็นผลกับใจสิ่งที่เกิดขึ้นจึงมีเหตุผลเพียงพอกับจิตใจข้อปฏิบัติใดๆของเราจึงเฝ้าดูด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมด้วยอาการของศีลของธรรมภายในจิตใจของเราจึงเฝ้าด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอในภาคปฏิบัติบ่งบอกที่ชัดเข้าใจชัดจึงบ่งบอกโดยเหตุโดยผลเพียงพอในภาคปฏิบัติการเกิดขึ้นของการขัดเกลาจิตใจของเราก็ดีขึ้นเราดีขึ้นเพราะการสอดส่องดูแลรับผิดชอบอยู่อย่างละเอียดและสุขุมว่านั้นโทษนี้คุณนั้นบาปนี้บุญนั้นผิดนี้ถูกนั้นร้อนนี้เย็นเห็นความแตกต่างกันอยู่ระหว่างการขาดสติหรือว่าเผลอสติจนเป็นที่เรานั้นหวั่นไหวสะทกสะท้านจิตใจของตนเองมีอาการของการสะดุ้งกลัวผวาในจิตใจของตนเองก็จะเห็นความจริงว่ามีลักษณะเป็นอย่างนั้นแทนที่จะสะดุ้งกลัวผวาต่อบาปกรรมกลับไปเรื่องไม่เป็นเรื่องเมื่อเรามากำหนดด้วยเหตุด้วยผลของศีลของธรรมกับใจข้อปฏิบัติใดๆของเราก็เย็นข้อปฏิบัติใดๆของเราก็มีเหตุผลในภาคปฏิบัติเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้ากำหนดจนเป็นที่ยอมรับและเข้าใจได้กับทุกสิ่งอย่างจิตของเราใจของเราก็เย็นลงจิตของเราใจของเราก็ละเอียดขึ้นเมื่อจิตใจของเราเย็นลง

ละเอียดขึ้นสิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรมกับใจของเราก็มีเหตุมีผลสิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรมกับจิตใจของแต่ละคนก็หนักแน่นกับสิ่งที่ได้สัมผัสรับรู้ว่านี้ควรหลีกเล่นนี้ควรหลีกเล่นนี้ควรห่างไกลนี้คือสิ่งที่พึงหลีกเล่นนี้คือสิ่งที่ควรห่างไกลเมื่อเราหลีกเล่นห่างไกลได้จิตของเราใจของเราก็ละเอียดขึ้นกับสิ่งเหล่านั้นทุกโทษเวรภัยกับใจของเราก็ดีขึ้นกับสิ่งเหล่านั้นจะเห็นจริงจังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจะรู้จริงแจ้งกับสิ่งที่มีอยู่ว่าสิ่งนี้ก่อเวรก่อภัยสิ่งนี้ก่อทุกข์ก่อโทษสิ่งนี้ไม่มีที่สิ้นสุดของใจขั้นเมื่อเรามากำหนดระลึกรู้รู้ตัวได้ในลักษณะสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับตัวเราจะด้วยการชอบก็ดีไม่ชอบก็ดีพอใจก็ดีไม่พอใจก็ดีสิ่งที่เกิดอยู่กับจิตใจของเรานั้นพึงรู้อาการแห่งความจริงของสิ่งเหล่านี้ว่ามันมีต้นตอคืออะไรมันมีความจริงเป็นอย่างไรมันมีลักษณะเหตุผลของใจเป็นอย่างไรพึงรู้ด้วยอาการแห่งความจริงพึงรู้ด้วยเหตุผลของใจที่มีอยู่เมื่อการน้อมไปสู่เหตุสู่ผลสู่คำสัตย์คำจริงของใจมีอยู่จิตของเราใจของเราก็จะเย็นลงจิตของเราใจของเราก็จะหนักแน่นความละเอียดความสุขุมความเยือกเย็นก็จะปรากฏโดยเหตุโดยผลภาคปฏิบัติของแต่ละคนก็จะบ่งบอกความจริงกับใจของตนที่มีอยู่ว่ามีธาตุแท้ลักษณะเป็นอย่างไรมีความจริงนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรฝึกดูฝึกสังเกตฝึกกำหนดให้เห็นเหตุแห่งความจะเข้าจริงในใจของตนเองว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรฝึกดูฝึกสังเกตความมีเหตุผลของใจก็จะเกิดขึ้นข้อปฏิบัติของเราก็จะละเอียดและสุขุมขึ้นธาตุแท้ของความจริงคือใจก็จะหนักแน่นกับทุกสิ่งกล่าวว่าไม่หวั่นไหวกล่าวว่าไม่สะทกสะท้านกล่าวว่าไม่มีเหตุผลใดๆที่จะยังความเข้าใจเราให้ดีได้นอกจากการฝึกฝึกต่อสิ่งที่ชอบฝึกต่อสิ่งที่ไม่ชอบฝึกต่อสิ่งที่พอใจฝึกต่อสิ่งที่ไม่พอใจเพราะเป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดให้รู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านี้เมื่อเรากำหนดให้รู้เท่าทันต่อความจริงของสิ่งเหล่านี้สิ่งอื่นใดก็เห็นจริงจังกับใจเจ้าของสิ่งอื่นใดก็เห็นเหตุผลกับใจเจ้าของถ้ามีลักษณะบอกเหตุบอกผลถ้ามีลักษณะบอกต้นบอกที่สุดของใจว่าเมื่อได้สัมผัสรับรู้ใดๆก็เห็นเป็นเรื่องที่มีอยู่นินทาก็รู้ว่ามีอยู่สรรเสริญก็รู้ว่ามีอยู่สุขก็รู้ว่ามีอยู่ทุกข์ก็มีอยู่ยิ่งรู้ว่าเราได้เคยสัมผัสใดๆมามากต่อมากได้เคยอยู่เคยเสพมามากต่อมากพึงเห็นความจริงของใจตนเองพึงรู้ความจริงของใจตนเองถ้ามีลักษณะเป็นอย่างไรว่ามีความจริงเป็นอย่างไรมีข้อพึงปฏิบัติเห็นจริงแจ้งกับจิตใจของตนเองเป็นอย่างไรพึงกำหนดได้ในเหตุในผลพึงกำหนดได้ในคำสัตย์คำจริงของแต่ละคนการเฝ้าฝึกฝนด้วยเหตุผลของใจก็จะดีขึ้นซึ่งกล่าวว่าละเอียดซึ่งกล่าวว่าสุขุมซึ่งกล่าวว่าเยือกเย็นพอจากการตามดูตามรู้ตามสังเกตดูอย่างถึงบอกว่าดีใจเกิดขึ้นก็รู้ว่าดีใจเกิดขึ้นเสียใจเกิดขึ้นก็รู้ว่าเสียใจเกิดขึ้นให้รู้อาการของเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งกล่าวว่าเป็นอารมณ์ซึ่งจรไปจรมาอยู่ตลอดเวลาถ้าเรากำหนดรู้เท่าทันแล้วจะเห็นความจริงภายในจิตใจถ้าเรากำหนดรู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านั้นจะเห็นความจริงภายในจิตใจของตนเองว่าเบื้องต้นอย่างไรท่ามกลางอย่างไรที่สุดอย่างไรความหมายภายในจิตใจของเราก็จะละเอียดเยือกเย็นแก้ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นทนดูทนรู้ทนฟังทนวิเคราะห์ทนวิจารณ์ทนวิจัยจะรู้ว่าปากของคนนั้นพูดได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะรู้ว่าปากของคนนั้นพูดได้ทุกสิ่งทุกอย่างชอบก็พูดได้ไม่ชอบก็พูดได้แม้แต่เฉยๆยังพูดได้กับสิ่งเหล่านั้นการไม่หวั่นไหวกับสิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะของความสมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะคือกำหนดรู้เท่าทันต่อฐานะของสิ่งเหล่านั้นกำหนดรู้เท่าทันต่อฐานะของความจริงเหล่านั้นกำหนดรู้เท่าทันต่อฐานะของความจริงเหล่านั้น
ว่าคืออะไรว่ามีลักษณะ

มาเป็นอย่างไรรู้เท่าทันต่อความจริงเหล่านั้นรู้เท่าทันต่อเหตุผลของจริงเหล่านั้นถ้ามีลักษณะอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรหากเราเพิ่งรู้ว่ามีอยู่ก่อนเราเกิดแม้เราตายสิ่งนั้นก็มีเพิ่งรู้ด้วยความหมายของจริงเหล่านั้นที่เกิดขึ้นกับใจเราเพิ่งถามว่าอยู่ที่ไหนก็มีเรื่องต้องพูดต้องคุยไปที่ไหนก็มีเรื่องต้องพูดต้องคุยอยู่ที่ไหนก็มีทั้งเรื่องต้องพบต้องเจอถึงมาว่าจำเจซ้ำซากทุกยุคทุกสมัยทุกภพทุกชาติทุกอสงไขยนี่คือสิ่งที่บอกเหตุว่าเกิดเป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์ที่ไหนก็เป็นทุกข์เกิดกี่ภพกี่ชาติกี่อสงไขยก็เป็นทุกข์การไม่เกิดเท่านั้นถึงจะไม่เป็นทุกข์ข้อปฏิบัติของเราจึงจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นถึงบอกว่ามีลักษณะอย่างนี้มีความจริงอย่างนี้ถึงบอกว่ากระแสข้อปฏิบัติซึ่งไปสู่ความเย็นของใจนั้นต้องอาศัยเห็นเหตุแห่งความจริงว่าถ้าไม่มีอย่างนั้นก็คงไม่เป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีอย่างนั้นก็คงไม่มีอย่างนี้อะไรต่อมีอะไรมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันมันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันที่ทำให้เรานั้นย้อนสอนกับสิ่งเหล่านั้นทำให้เราใคร่ครวญต่อสิ่งเหล่านั้นทำให้เราทบทวนต่อสิ่งเหล่านั้นทำให้เรามีข้อวิจารณ์ต่อสิ่งเหล่านั้นได้ละเอียดมากขึ้นเพราะมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็มีลักษณะอย่างนั้นโดยอิสัยของใจแล้วพูดยังไม่จบประโยคคิดมากปรุงแต่งมาเรื่องว่าเรื่องยาวสาวยุ่งปรุงแต่งได้ทุกเรื่องทุกอย่างไปปรุงแต่งได้ทุกเรื่องทุกอย่างไปจบลงในยากจบลงในลำบากมาเป็นอย่างนี้จึงรู้ว่าความจริงนั้นคืออะไรตามมีเหตุมีผลของใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรพึงกำหนดได้ในความจริงเหล่านี้พึงรู้ได้ในเหตุผลของความจริงเหล่านี้ข้อปฏิบัติจึงยกด้วยเหตุด้วยผลของใจที่มีตามดูตามรู้ตามสังเกตเมื่อตามดูตามรู้ตามสังเกตได้แล้วเหตุผลใดๆที่มีอยู่กับจิตใจของตนก็เย็นพอเย็นพอกับสิ่งที่ได้รับรู้เย็นพอกับสิ่งที่ได้สัมผัสเพราะเป็นเรื่องของแต่ละคนที่ยากต่อการดัดแก้ไขยากต่อการแก้ไขใจของแต่ละคนแต่ที่สุดก็แก้ได้โดยเหตุโดยผลถ้ายังฝึกและปฏิบัติถ้าไม่ฝึกไม่ปฏิบัติก็คงเป็นไปในลักษณะโดยทั่วๆไปเรียกว่าสามัญชนปุถุชนย่อมมีผลในลักษณะทำให้เรานั้นเห็นจริงจังกับทุกสิ่งอย่างถึงบอกการหลีกเล่นการหลีกเล่นการห่างไกลจากสิ่งที่เป็นทุกข์โทษเวรภัยกับใจของเราจึงเห็นความจริงที่ว่าอยู่ที่เราว่ามันอยู่ที่เราไม่สนใจอยู่ที่เราไม่ใส่ใจดูที่เราไม่สนใจใส่ใจแม้จะมีหนึ่งใดเกิดขึ้นเราก็ไม่หวั่นไหวแม้จะมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดเกิดขึ้นตัวเราเองก็ไม่ได้สะทกสะท้านกับสิ่งที่มีอยู่พอรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ถ้าจะแก้ก็แก้ในปัจจุบันถ้าจะเห็นก็เห็นในปัจจุบันถ้าจะรู้จะลดจะละจะวางก็ลดรู้ละในปัจจุบันความละเอียดของใจถึงจะปรากฏโดยเหตุโดยผลเพียงพอถึงบอกว่าอยู่ที่ใจเรานั่นแหละไม่ได้อยู่ที่อื่นใจเรานั่นเองรู้แล้วอะไรเตือนสัญญาณเตือนอะไรคืออะไรความเข้าใจของเราก็เห็นจริงเห็นจังกับสิ่งที่มีอยู่ข้อปฏิบัติของเราก็เห็นจริงแจ้งกับใจที่มีอยู่สัญญาณที่บอกเหตุบอกผลบอกความจริงกับใจของแต่ละคนเป็นสัญญาณที่ออกมาจากใจที่ยังถึงซึ่งความจริงคำสัตย์ที่มีอยู่จิตของเราใจของเราถึงสงบสงัดกับสิ่งเหล่านี้เมื่อจิตใจของเราสงบสงัดกับสิ่งเหล่านี้ลงแล้วเหตุที่เราจำต้องทำเหตุที่คำเราต้องพูดแม้ความคิดนึกใดๆก็เห็นเหตุเห็นผลกับสิ่งเหล่านั้นข้อปฏิบัติของเราจึงบวรละลดเลิกเพิกถอนวางได้ในที่สุดเพราะการมาเฝ้ากำหนดด้วยจิตใจที่สงบสงัดด้วยจิตใจที่ละเอียดและสุขุมของใจข้อปฏิบัตินั้นๆจึงเห็นจริงเห็นจังกับสิ่งที่มีอยู่ข้อปฏิบัตินั้นๆจึงเห็นจริงแจ้งกับสิ่งที่มีอยู่ข้อปฏิบัตินั้นๆจึงรู้ได้เข้าใจชัดกับสิ่งที่มีอยู่การเกิดขึ้นของภาคปฏิบัติจึงเป็นชิ้นเป็นธรรมกับใจ

การเกิดขึ้นของภาคปฏิบัติจึงมีเหตุมีผลกับใจการจะลดการจะละการจะเลิกการจะเพื่อการจะถอนการถ่ายถอนถอดถอนใดๆก็เป็นคำสัตย์คำจริงของใจเมื่อจิตใจของเราสงบสงัดลงความมหัศจรรย์ใจก็เกิดขึ้นความจริงใจของเราก็เกิดขึ้นความมีเหตุมีผลของธรรมภายในจิตใจของเราก็ดีขึ้นภาคปฏิบัติของเราจึงเฝ้าดูความจริง

0: เราก็มีภาคปฏิบัติที่บ่งบอกที่ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดรู้ได้ชัดการเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติที่แท้จริงจึงยังความเข้าใจได้กับทุกสิ่งทุกอย่างถึงว่าฐานะของการจะลดการจะละการจะเลิกการจะเพิกถอนและละวางในที่สุดของใจเป็นฐานะของศีลของธรรมที่มีอยู่กับจิตใจของตนเองที่เราเฝ้าฝึกที่เราเฝ้าปฏิบัติที่เราเฝ้าเขี่ยวเข็นที่เราเฝ้าขุดคุ้ยถากถางการลดเลิกละวางในจิตใจของเราก็ดีขึ้นถึงบอกว่ามันเบื่ออะไรมันเบื่อจิตเจ้าของมันเบื่อใจเจ้าของมันเบื่ออะไรมันเบื่อความรู้สึกของตัวเองเช่นเดียวกับมันชอบรักชังเกลียดโกรธมันก็เกิดจากใจเจ้าของมันไม่ได้เกิดที่อื่นมันเกิดที่ตัวเราทั้งนั้นถ้าเรารู้ว่ามันเกิดที่ตัวเราแล้วเราให้รู้ว่านี่คือสิ่งที่เป็นจริงว่าเราเผลอสติเราขาดสติแล้วมันจึงปล่อยไปตามอำนาจแห่งความรู้สึกนึกคิดการปรุงแต่งของจิตใจจึงมีสถานะเป็นอย่างนั้นครั้นเมื่อเราพยายามเฝ้าฝึกปฏิบัติความเข้าใจของเราก็เกิดความอัศจรรย์ยิ่งอัศจรรย์จริงว่ามีเหตุผลของศีลของธรรมว่ามีเหตุผลของมรรคของผลมีภาคปฏิบัติที่ทุกคนเข้าใจได้เหมือนกันหมดน้ำน้อยยอมแพ้ไฟความเข้าใจของเรามีน้อยยอมแพ้ต่อสิ่งที่ไม่เป็นศีลเป็นธรรมการฝึกธรรมเพียรธรรมพยายามธรรมตั้งใจธรรมจึงพยายามแย้งขัดโดยเหตุผลของศีลของธรรมจึงพยายามแย้งขัดโดยคำสัตย์คำจริงของใจข้อวัดปฏิบัติของเรานั้นจึงได้ในลักษณะหยาบละเอียดสุขุมเยือกเย็นพอการเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติที่แท้จริงจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าความจริงนั้นคืออะไรความเป็นมรรคเป็นผลนั้นคืออะไรข้อปฏิบัติใดๆจึงเห็นลักษณะอธิบายได้หมดว่าจิตใจของเรานั่นแหละมันไม่มีกำลังมันไม่มีกำลังเมื่อไม่มีกำลังแล้วการคิดอ่านทบทวนกันกรองใดๆก็ยากต่อจะหาความละเอียดของจริงที่มีอยู่กับใจของตนเองแล้วที่สุดก็ปล่อยให้มันอากูลและปฏิกูลโสโครกจนเน่าจนบูดจนเกิดอารมณ์บูดเน่าและอารมณ์เสียอยู่เรื่อยเมื่อเกิดอารมณ์บูดเน่าและอารมณ์เสียแล้วทุกอย่างก็เป็นทุกอย่างก็เป็นโทษทุกอย่างก็เป็นเวรเป็นภัยกับใจเจ้าของสิ่งที่เกิดขึ้นจึงเห็นความอัศจรรย์ว่าอ๋อมีลักษณะเป็นอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจึงเห็นความจริงภายในจิตใจของตนว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้การเฝ้าฝึกการเฝ้าปฏิบัติจึงเฝ้าด้วยเหตุด้วยผลของใจตนเองที่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตที่เฝ้าอยู่เฝ้าสังเกตจึงรู้ได้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้โดยเหตุผลของจิตใจโดยเหตุผลของความจริงที่เราต้องนิ่งที่เราต้องเย็นที่เราต้องสงบที่เราต้องสงัดจึงเห็นความอัศจรรย์ภายในจิตใจได้กับทุกสิ่งอย่างถึงบอกว่าตาได้ดูหูได้ฟังใจได้รับสัมผัสสัมพันธ์โดยเหตุผลใดๆจึงเห็นการกำเริบเห็นการหวั่นไหวเห็นการกระเพื่อมของจิตใจตนเองป่าเผลอไปขาดสติไปเท่านั้นถ้าไม่เผลอไม่ขาดสติแล้วก็คงไม่มีอะไรทั้งนั้นการที่เราใส่ใจสนใจเอาใจใส่ร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่มีอยู่ซึ่งจะดูว่าขัดแย้งต่อกิเลสที่มีอยู่โดยทั่วไปก็พึงเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านพึงเห็นความจริงของประโยชน์เขาประโยชน์เราเมื่อเราเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์เขาประโยชน์เราความเข้าใจของตัวเราก็ดีขึ้นความเข้าใจของเหตุของผลของเราก็ดีขึ้นจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงเห็นความจริงกับใจจากการเฝ้าฝึกการเฝ้าปฏิบัติจึงเห็นความอัศจรรย์
1: พยายามอยู่ฝึกอยู่ฝืนอยู่ทนอยู่จึงรู้ว่าหน้าที่ที่เราได้ถูกรับผิดชอบนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ไม่เห็นจะเป็นเรื่องยากไม่เห็นจะมีเรื่องลำบากไม่เห็นจะเป็นเรื่องที่หนักใจอยู่ที่การรับผิดชอบอย่างสนใจเอาใจใส่ใจอย่างต่อเนื่องจึงรู้ว่างานของใจเป็นงานที่สิ้นสุดงานของใจเป็นงานที่จบสิ้นยิ่งเห็นความจบสิ้นของใจของคืออำนาจของการตามรู้ทันเข้าใจทันเมื่อตามรู้ทันเข้าใจทันการไม่กำเริบการไม่หวั่นไหวการไม่กระเพื่อมของจิตใจจึงเห็นความอัศจรรย์ยิ่งในใจของตนเองว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้ความเย็นของใจก็เกิดขึ้นความหนักแน่นความสุขุมของใจก็เกิดขึ้นชอบเกิดขึ้นก็รู้ว่าชอบเกิดขึ้นไม่ชอบเกิดขึ้นก็รู้ว่าไม่ชอบเกิดขึ้นพอใจเกิดขึ้นก็รู้ว่าพอใจเกิดขึ้นไม่พอใจเกิดขึ้นก็รู้ว่าไม่พอใจเกิดขึ้น รู้เท่าทันต่ออาการของสิ่งเหล่านี้เมื่อรู้เท่าทันต่อสภาวะจิตใจของเราได้

างนี้แล้วลักษณะอื่นใดก็จะกลายเป็นเรื่องของการวางเฉยได้ลักษณะอื่นใดก็จะกลายเป็นเรื่องของการวางเฉยได้เมื่อวางเฉยได้ความเป็นศีลเป็นธรรมในจิตใจของเราก็ดีขึ้นในที่สุดการหยุดนิ่งการหยุดดูการหยุดทำความเข้าใจได้จึงเป็นเหตุผลของศีลของธรรมในภาคปฏิบัติซึ่งจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกจากใจที่มีเหตุผลพอเป็นสิ่งที่บ่งบอกจากจิตใจที่เป็นศีลเป็นธรรมพอเมื่อความละเอียดเมื่อความสงบเมื่อความสงัดของใจเป็นอยู่อย่างนี้เกิดอยู่อย่างนี้ธาตุแท้ของความบริสุทธิ์ผุดผ่องก็ปรากฏโดยหลักโดยฐานงานทางด้านจิตใจของแต่ละคนก็จะรู้ตนเองว่าการใดควรการใดไม่ควรการใดจำเป็นการใดไม่จำเป็นแม้สิ่งหนึ่งใดที่เราจะต้องรับผิดชอบแม้สิ่งหนึ่งใดที่เราจำจะต้องรับผิดชอบสิ่งหนึ่งนั้นย่อมเป็นศีลเป็นธรรมกับใจสิ่งหนึ่งนั้นย่อมมีเหตุผลกับจิตใจของตนเองสิ่งนั้นสิ่งหนึ่งนั้นย่อมเป็นบุญเป็นกุศลกับจิตใจของตนเองข้อปฏิบัตินั้นจึงเห็นจริงกับจิตใจของตนได้ว่าลักษณะความจริงมีเหตุผลเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าหยุดนิ่งหยุดดูหยุดรับพิจารณากับสิ่งที่เกิดอยู่จิตของเราใจของเราก็จะเย็นลงเย็นลงการทบทวนการกันกรองการแก้ไขของใจก็จะดีขึ้นถึงบอกมันพิจารณามันทบทวนมันใคร่ครวญอยู่อย่างต่อเนื่องสิ่งที่ออกมาจึงเป็นศีลเป็นสัตว์สิ่งที่ออกมาจึงเป็นอัตเป็นธรรมเป็นมรรคเป็นผลการวัดจิตใจของแต่ละคนจึงวัดจากสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่มีอยู่เป็นเครื่องวัดของใจสิ่งที่มีอยู่เป็นเครื่องวัดของใจเมื่อสิ่งที่มีอยู่เป็นเครื่องวัดของใจก็พึงรู้ด้วยเหตุโดยผลของศีลของธรรมดังที่กล่าวมาการวัดจิตใจของเราจึงรู้ได้ในลักษณะอย่างนี้ถึงบ่ได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้ได้สัมผัสพึงเห็นเหตุผลจากสิ่งที่มีอยู่จากข้อปฏิบัติจึงเฝ้าดูได้ได้ความเข้าใจว่าสนิมมันเกิดแต่เหล็กมันทำลายเหล็กสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเราถ้าเราขาดสติมันก็ทำลายตัวเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างข้อปฏิบัติจึงแสดงออกซึ่งการรับผิดชอบสูงใส่ใจสนใจเอาใจใส่สร้างเหตุสร้างผลในข้อปฏิบัติของตนให้รับผิดชอบโดยเหตุโดยผลเพียงพอกับสิ่งที่มีอยู่การเกิดขึ้นของศีลของธรรมกับใจก็จะดีขึ้นความเย็นความหนักแน่นความมีเหตุผลของใจก็จะสุขุมขึ้นถึงบอกว่าเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องสอบของใจเป็นเครื่องเหตุยังเหตุยังผลของใจให้ดีขึ้นให้ภาคปฏิบัติจึงหวังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันตั้งมั่นโดยเหตุแห่งความพ้นทุกข์ดังที่ตั้งใจจะพ้นทุกข์จากการเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้ากำหนดเฝ้าทบทวนความจริงภายในจิตใจของแต่ละคนก็จะได้ชื่อว่ามีเหตุผลเพียงพอและดีได้ด้วยความตั้งใจความพ้นทุกข์ในภาคปฏิบัติก็จะมีเหตุผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างจึงขออนุโมทนาในส่วนบุญกุศลอันเป็นส่วนของการกระทำด้วยกายวาจาและจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงในศาสนาไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มีอยู่รู้ได้ว่าสิ่งนี้คือความจริงของธรรมการเอาชนะใจของตนจึงเป็นยอดของเหตุของผลที่เรามาฝึกและปฏิบัติฟังได้เพื่อความพ้นทุกข์โดยทายเดียว

0: การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูงและอบรมจิตใจให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบต่อไปพระราชดำรัสในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษาวันพฤหัสบดีที่13ธันวาคม2505
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวัน

0: ตั้งแต่2นาฬิกาถึง4นาฬิกา
1: ในไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีให้นึกว่าเรามาอยู่วัดวาศาสนานี้ก็มาฝึกตนไม่ใช่มาอยู่เฉยๆทั้งคฤหัสถ์ทั้งนักบวชเหมือนกันเข้ามาในวัดในวาแล้วก็ต้องฝึกตนนะเพราะในวัดนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ให้ความต้องการปรารถนาเช่นเงินทองเข้าของอะไรบ่อเงินบ่อทองอย่างนี้ไม่มีมีแต่เป็นสถานที่สงบสงัดน่ารื่นรมบันเทิงแก่ผู้ที่มุ่งต่อความสงบระงับเป็นส่วนมากดังนั้นเราทุกคนที่มาอยู่ในวัดวาศาสนานี้ก็ให้พึ่งเข้าใจความหมายดังกล่าวมานี้แล้วก็พยายามทำตนให้สงบระงับให้ได้สงบภายนอกได้แก่สงบกายสงบวาจาจากโทษต่างๆได้แก่เว้นจากพุทธบัญญัติที่ตนได้สมาทานแล้วตามเพศตามภูมิของตนสงบภายในก็ได้แก่การทำจิตใจให้สงบจากนิวรณ์ทั้งห้าคือความรักความชังความง่วงเหงาหาวนอนความพุ่งซ่านรำคาญจิตใจความสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์อย่าให้กิเลสตอนนี้มันครอบงำจิตใจถ้ากิเลสเหล่านี้ครอบงำจิตใจแล้วใจก็สงบไม่ได้ก็ต้องสำรวจกวดการดูในใจของใครของเราในขณะที่เรานั่งสมาธิภาวนาอยู่นี่จิตดวงนี้เป็นยังไงมันตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี้หรือว่ามันคิดสงสัยไปทางไหนมันก็รู้ทุกคนก็ย่อมรู้ตัวดีๆถ้ามันรู้ว่ามันคิดสงสัยไปก็แสดงว่าสติมันอ่อนสติที่ควบคุมจิตห้ามจิตนั้นมันอ่อนก็เราก็บำรุงสติให้มันเข้มแข็งเข้าไปคือเพ่งจิตระลึกเข้าไปหาที่จิตคือความรู้สึกอันนั้นโดยอาศัยลมหายใจเข้าออกนี่เป็นทางเพ่งเพ่งเข้าไปในขณะที่เพ่งเข้าไปอย่างนั้นนะกิเลสมันต่อต้านมันจะทำให้จิตนี่หวั่นไหวเมื่อเราเพ่งไม่ถอยสติมันแก่กล้าเข้าไปจิตมันก็ไม่หวั่นไหวกิเลสมันก็สู้อำนาจสมาธิไม่ได้มันก็ถอนตัวออกไปถ้าใครไม่อดไม่ทนไม่พยายามเพ่งอยู่ในปัจจุบันแล้วจิตสงบไม่ได้เลยกิเลสมันมาชวนให้จิตคิดไปโน้นคิดไปนี่อยากได้อันนั้นอันนี้มันยึด

เรื่องใดไว้มันก็ปรุงก็แต่งเรื่องนั้นไปเรื่อยๆนั่นเรียกว่าอุปมาเหมือนอย่างคนขับรถเมื่อมันสติมันเลื่อนลอยแล้วมันก็ไม่รู้จักบังคับรถให้วิ่งไปตามทางที่ถูกต้องได้บางทีวิ่งอยู่ทางซ้ายมันก็เฉไปข้างขวานั่นมันผิดทางแล้วเป็นงั้นมันก็มักจะมีอุบัติเหตุชนกันถึงความเสียหายอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละจิตนี้ถ้าขาดสติควบคุมสติอ่อนแอแล้วจิตนี้มันก็สงบอยู่เป็นปกติไม่ได้แล้วก็ไม่มีปัญญากำกับจิตเลยไม่มีปัญญาจะมาสอนจิตสุดแล้วจะกิเลสมันจะจูงไปยังไงมันก็ไปตามมันกิเลสมันจูงให้โลภมันก็โลภไปมันก็อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดกิเลสมันจูงให้โกรธก็โกรธไปเรื่องไม่ดีไม่งามกระทบกระทั่งมามันก็ทนไม่ไหวก็โกรธไปอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่าสติอ่อนแอห้ามจิตไม่อยู่ไม่ฝึกจิตมาแต่ก่อนไม่ฝึกจิตให้สงบจากอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นมาแต่ก่อนหวนไหวเรื่อยๆมาพอมันกระทบอย่างแรงเข้าก็ระเบิดออกมาทางกายทางวาจาอันนี้นะมันสำคัญมากผู้ปฏิบัติธรรมอย่าไปเสยเมยต้องพิจารณาให้รู้ให้เห็นด้วยความเป็นจริงก็เพราะว่าจิตใจที่มันสงบระงับไม่ได้กับอาศัยกิเลสนี่มันรบกวนเอาไอ้ตนไม่มีกำลังพอที่จะต้านทานกิเลสได้เรื่องมันกำลังใจอ่อนแอก็เพราะสมาธินั่นแหละคือมันไม่ตั้งมั่นลงไปที่มันไม่ตั้งมั่นก็เพราะสติมันอ่อนสติไม่เคยห้ามจิตพอมีเรื่องไม่ดีกระทบกระทั่งมามันก็งุดงิดขุ่นเคืองใจขึ้นมาทันทีแล้วก็ไม่คิดจะระงับมันความขุ่นเคืองอันนั้นนะก็ปล่อยให้มันเผาจิตให้เร่าร้อนไปอยู่นั้นบางทีมันก็ไม่ได้แสดงออกทางวาจาเรื่องการทางกายแต่มันก็ขุ่นอยู่ในจิตนั้นฉะนั้นเมื่อมันเผลอๆตัวมันมีเรื่องไม่ดีกระทบเข้ามามันก็ระเบิดออกมาเนื่องจากมันไม่ได้กำหนดละถ้ามุผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่หากก็เผลอไปกิริยาอาการของจิตมันแสดงออกอย่างนั้นก็รู้ตัวได้แล้วก็รีบระงับเลยรีบกำหนดใจละอารมณ์อันนั้นเสียโดยระงับโดยทางปัญญาวิปัสสนามองเห็นอารมณ์เหล่านั้นมันไม่เที่ยงอะไรเกิดแล้วดับไปไม่ใช่มีตัวมีตนอะไรมันต้องระงับด้วยทางวิปัสสนาเมื่อใจตั้งมั่นลงไปแล้วอย่าไปข่มกิเลสไว้เฉยๆมันต้องใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลเรื่องที่บังเกิดขึ้นให้รู้ว่าตนหลงก็รู้ว่า

ามันหลงมันเผลอเมื่อตนไม่หลงตนรู้อยู่ก็รู้ว่าตนรู้ตนละมันแล้วก็รู้ว่าตนละนี่ความรู้อันนี้นะต้องบำรุงให้มันแก่กล้าขึ้นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็บรรเทากิเลสไม่ได้เลยเนื่องจากไม่รู้นี่เองแหละเวลากิเลสมันกลุ่มรุมเข้ามาเราลืมตัว มันถึงละมันไม่ได้นะนี่สำคัญมากเหมือนอย่างคนขับรถถ้าพอรถมันเฉไปหน่อยหนึ่งมันรู้ตัวได้ยังไงมันก็รีบวกเข้าสู่ทางที่ถูกต้องได้ไม่ทันได้เกิดอุบัติเหตุถ้าหากว่าไม่รู้ตัวในขณะที่มันรถมันออกนอกทางแล้วมันก็ไม่มักจะเกิดอุบัติเหตุแล้วไปชนกับรถอื่นเพราะทางมันจำกัดข้ออุปมานี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อบุคคลมีสติสัมปชัญญะอ่อนแอมีสมาธิอ่อนจิตใจก็ไม่เข้มแข็งไม่หนักแน่นการควบคุมจิตก็น้อยไม่ทีห่างเมื่อเป็นเช่นนี้หากว่ามีเรื่องไม่ดีไม่งามภายนอกกระทบเข้ามามันจิตไม่มีสติห้ามประคับประคองอยู่แล้วมันก็หวั่นไหวไปตามเรื่องนั้นๆเลยสำคัญผิดคิดว่าเขาด่าเราเขาว่าเราเขาทำไม่ดีกับเราอย่างนั้นนะมันก็เลยเห็นผิดไปอย่างนั้นหมายความว่าเห็นผิดไปไม่ตรงกับปรมัตถธรรมแต่ถ้าสมมติของโลกแล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันถือมั่นว่าร่างกายอันนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาตาหูจมูกลิ้นกายมือเท้าต่างๆหรือเสียงต่างๆที่เปล่งออกมาหมดนั้นว่าเป็นของเราของเขาอยู่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะสาเหตุที่มันจะห้ามจิตไปอยู่กันเมื่อมาเจริญวิปัสสนานี่บ่อยๆเพ่งพิจารณาตาหูจมูกลิ้นกายมือเท้าต่างๆหมดนี้นะมันเป็นยังไงแต่ทุกคนมันก็รู้อยู่นั่นแหละผู้สนใจในธรรมะนะรู้ว่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่เพียงรู้ตามตำราเฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกิเลสก็ไม่ระงับไม่เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายพระพุทธเจ้าจึงสอนไว้ในพระธรรมคุณโอปนายิโกให้น้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่จิตใจอันนี้เดี๋ยวมาเพ่งดูธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอันนี้ให้เห็นแจ่มแจ้งด้วยปัญญาตามเป็นจริงก็ความจริงของขันธ์ห้ามันก็ไม่เที่ยงมันแปรปรวนไปมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังไอ้ความจริงของธาตุสี่ขันธ์ห้ามันก็มีอยู่อย่างนี้แต่จิตมันไม่ยอมรับจิตที่หลงที่เมานะมันสำคัญว่าแต่เป็นตัวเป็นตนอยู่นั้นนะไอ้ความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงเหล่านี้เราต้องบำเพ็ญให้สม่ำเสมอให้ติดต่อกันไปเรื่อย

ไปไม่ว่ากลางวันไม่ว่ากลางคืนไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรต่ออะไรก็ต้องมีสติสัมปชัญญะประคับประคองความรู้ความเห็นอันนี่ไว้ในใจเสมอให้ความรู้ความเห็นอันนี้มันปรากฏอยู่ในใจอย่างนั้นเมื่อรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ได้เวลามีเหตุไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมามันก็รู้ทันหรือมีเหตุดีหรือไม่ดีก็ช่างแหละหมายความว่าเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนนี้มันก็รู้ทันรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราไม่มีเราต้องฝึกจิตใจนี้ให้คิดให้นึกให้กำหนดรู้ตามเป็นจริงอย่างนี้เสมอไปนี่นะการเจริญวิปัสสนานะอย่าสักแต่ว่ารูปมากระทบตาแล้วก็ให้มันผ่านไปเฉยๆยินดีไปตามมันยินร้ายไปตามมันไม่ได้ทวนกระแสจิตเลยเสียงมากระทบหูก็เหมือนกันก็ปล่อยให้มันยินดียินร้ายไปกลิ่นมากระทบจมูกก็เหมือนกันรสกระทบลิ้นก็ดีเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบกายก็ปล่อยให้จิตหลงยินดียินร้ายไปตามก็สัมผัสนั้นเลยอยู่อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของคนธรรมดาสามัญทั่วไปหมายความว่าเป็นเรื่องของบุคคลที่ไม่ได้ฝึกตนไม่ได้เจริญสมถะวิปัสสนาอะไรผู้เจริญสมถะวิปัสสนาต้องพยายามควบคุมจิตนี้ให้ได้เรียกว่าประคองจิตนี้อยู่เสมอตลอดทุกอิริยาบถอย่างที่ว่านั้นทำความรู้ตัวอยู่ระมัดระวังเหตุภายนอกมันจะมากระทบกระทั่งเอาต้องระวังอยู่เสมออย่างนี้นะเพราะว่าเมื่อธาตุสี่กับห้านี้ยังไม่แตกไม่ดับมันก็ต้องได้สัมผัสกับโลกอันนี้อยู่อย่างนั้นเลยตามก็ได้สัมผัสกับรูปทั้งรูปดีรูปชั่วหูมันก็ได้สัมผัสกับเสียงดีเสียงชั่วจมูกมันก็ได้สัมผัสกับกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมลิ้นมันก็ได้สัมผัสกับรสอาหารที่อร่อยหรือไม่อร่อยหรือรสขมรสเค็มรสเปรี้ยวสุดแล้วแต่เอาอาหารมีรสชนิดใดชนิดใดเข้าไปมันก็รู้ทั้งนั้นเลยกายมันก็จำเป็นต้องได้สัมผัสกับเย็นกับร้อนอ่อนแข็งอยู่เสมอไปอันนี้ผู้เจริญสมถะวิปัสสนาก็ฝึกจิตนี่แหละให้มันเห็นความเกิดความดับของสิ่งต่างๆอายตนะภายในภายนอกที่มากระทบกันอยู่นี้ตลอดเวลาก็ต้องกำหนดให้รู้ว่ามันเกิดมันดับมันแปรปรวนมันไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของเรานี่เราต้องกำหนดรู้อยู่เรื่อยๆไปฝึกสติฝึกปัญญาให้คล่องแคล่วให้เจริญไปเรื่อยๆจนมันมีความรู้ความเห็นขึ้นในใจเสมอว่านิสัตโตมิใช่สัตว์นิชีโอมิใช่ชีวิตสูญโยเป็นของว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลธาตุมัตตะโกเป็นแต่สักว่าธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่เท่านั้น

นั้นเมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกกลับทำลายลงเวลาเหตุปัจจัยยังอยู่มันก็ยังเป็นไปอยู่เช่นร่างกายอันนี้กรรมัชรูปพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ารูปกายอันนี้มันเกิดด้วยกรรมดีกรรมชั่วที่บุคคลกระทำมาแต่ชาติก่อนมันติดตามมาตกแต่งรูปร่างอันนี้ให้ได้อาศัยกรรมที่ตกแต่งรูปร่างอันนี้มันก็ไม่เที่ยงมีขอบเขตแล้วตกแต่งให้มาแล้วมันก็รักษาไว้กรรมดีกรรมชั่วที่ทำมาแต่ก่อนนั้นนะมันรักษารูปร่างอันนี้ไม่ให้แปรปรวนไม่ให้แตกดับไปก่อนขั้นพอเหตุปัจจัยดังกล่าวมานี่มันล่อยหลอลงไปมันใกล้จะหมดเข้าไปรูปกายอันนี้มันก็ชำรุดทรุดโทรมไปถ้าเหตุปัจจัยนี้มันหมดลงจริงๆมันก็ดับมันก็แตกดับไปร่างกายอันนี้ตั้งอยู่ไม่ได้อันนี้แหละที่พระเจ้าว่ารูปังอนิจจังรูปมันไม่เที่ยงเพราะมันอาศัยเหตุอันไม่เที่ยงปัจจัยไม่เที่ยงมันมีขอบเขตเหตุปัจจัยคือบุญและบาปนั้นมันหมดลงเมื่อใดรูปนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็พิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้อยู่เสมอไม่ใช่พิจารณาเพียงครั้งเดียวสองครั้งแล้วไปนะต้องพิจารณาเรื่อยๆต้องให้มันบำรุงความรู้ความเห็นอันนี้ให้มันแจ่มกระจ่างขึ้นมาเรื่อยๆพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบะหุรีกะโตทำให้มากเจริญให้มากอภิญญายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโบทายะจะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้หรือบรรลุความจริงให้ได้นิพพานายะจะเป็นผู้ดับหมายความว่าดับราคะดับโทสะดับโมหะจากกิจใจนี้หมดเลยกิเลสเหล่านี้ย่อมดับจากกิจใจหมดเมื่อพี่นะให้มากๆเข้าไปนะกิเลสตัวนี้มันตั้งอยู่ไม่ได้มันค่อยดับไปทีละน้อยละน้อยไปเพราะว่าอินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่จะไปพี่นะให้รู้เห็นครั้งเดียวสองครั้งแล้วกิเลสนี้มันจะดับไปเลยอย่างนี้ไม่ได้แล้วมันขึ้นอยู่กับบุญบารมีขึ้นอยู่กับปัญญาญาณบุญบารมีบันดาลให้เกิดปัญญาญาณความรู้ยิ่งนี้นะถ้าบุญบารมีน้อยปัญญามันก็น้อยความรู้ความเห็นในธรรมของจริงมันก็น้อยมันก็ปรากฏมาอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วมันดับไปความไม่รู้ก็เกิดขึ้นมานี่คนมีบารมีอินทรีย์ยังอ่อนการที่อินทรีย์มันจะแก่กล้าได้ก็เพราะว่าเราเจริญอยู่บ่อยๆอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละพิจารณาอยู่อย่างนั้นอย่าให้มันเห็นว่าคนเป็นคนจริงๆหญิงเป็นหญิงจริงๆชายเป็นชายจริงๆอย่างนี้อย่าให้มันเห็นอย่างนั้นให้มันเห็นอยู่ในใจว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่เพียงธาตุสี่ขันธ์ห้าประชุมกันอยู่เท่านั้นเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกทำลายลงเวลามันยังไม่แตกไม่ทำลายมันก็วิบัติแปรปรวนไปเดี๋ยวก็เจ็บนู่นปวดนี่เดี๋ยวก็ฟันชำรุดอ้าวปวดฟันต้องได้ถอนฟันทิ้งไปเดี๋ยวก็

วดศีรษะเดี๋ยวก็ปวดท้องเดี๋ยวก็ปวดหัวเข่าคนอายุมากเข้ามาแล้วหัวเข่าน้ำไขข้อที่มาเลี้ยงหัวเข่ามันแห้งไปหัวเข่านี่ก็เลยไม่มีกำลังลุกก็ยากนั่งก็ยากเดินเหินไปมาทางไหนก็ไม่มีกำลังคอยแต่จะหกล้มคนแก่มักที่มันหกล้มอยู่นั่นเป็นอย่างนี้แหละขาดสติสัมปชัญญะระมัดระวังตัวหนึ่งแล้วก็ร่างกายอ่อนแอหนึ่งนั่นเนี่ยโดยเฉพาะกระดูกหัวเข่าเนี่ยมันไม่มีกำลังน้ำไขข้อที่หล่อเลี้ยงมันแห้งไปนี่เมื่อเวลายังมีชีวิตอยู่มันก็แปรปรวนได้เห็นอยู่อย่างนี้แล้วนะเราจะไปสงสัยอะไรไอ้ผู้ยังหนุ่มยังแน่นก็อาจจะยังไม่ปรากฏแต่มันก็คงจะปรากฏได้เป็นบางคนแหละความวิบัติแปรปรวนของร่างกายเนี่ยแต่บางคนก็อาจจะยังอยู่ปกติอยู่ถึงปกติได้มันก็ไปไม่ได้นานเท่าไหร่นะก็ดังที่ลงมองดูคนที่เกิดก่อนเราเป็นไงอ่ะมันก็ไม่นมนานอะไรเกิดมาคนละ50ปี60ปี70ปีอันนี้ถือว่าไม่นานอะไรเท่าไหร่นักเพราะยังนึกทบทวนเบื้องหลังยังได้อยู่แล้วมันก็ชำรุดทรุดโทรมแล้วนะสำหรับในสมัยปัจจุบันนี้นะคนผู้มีบุญมากบางสมัยเพื่อนก็อายุยืนตั้งพันปีหมื่นปีหลายหมื่นปีก็มีถึงแสนปีนั่นก็มีอย่างนี้แต่แล้วมันก็ไม่พ้นจากแก่เจ็บตายแม้จะอายุยืนเท่าไหร่อยู่ไปอยู่ไปก็แก่ไปเจ็บตายได้เหมือนกันต่างแต่ว่านานแก่นานเจ็บนานตายหน่อยนึงเท่านั้นเองแหละเพราะพูดคนเหล่านั้นมีบุญมากบุญรักษาไว้แต่คนมีบุญน้อยนี่อายุก็สั้นอย่างนั้นแล้วก็ตายง่ายสำหรับปัจจุบันนี้นะอายุคนเรามันสั้นดังนั้นให้พากันพิจารณาให้มันเห็นพิจารณาให้มันเห็นว่าความเป็นอยู่ของเราเนี่ยน้อยเดียวหนึ่งไม่ทันนานอะไรดูอย่างคนทุกวันนี้นะอายุ11 12ปีสามารถแต่งงานได้แล้วนะผู้หญิงก็ถูกเขาฉุดไปข่มขืนได้แล้วอย่างนี้แหละไม่ถูกเขาฉุดไปตัวเองก็สมัครใจไปเป็นโสเภณีหาเงินใช้มันคล่องดีไม่ต้องกำพ้นทนแดดสมัยคนที่มีอายุยืนแต่ก่อนนู้นขนาดอายุ11 12ปีไม่ทันรู้เรียงสาอะไรเลย13 14ปีก็ยังรู้ว่าตนเป็นเด็กอยู่นั่นแหละคนสมัยก่อนๆนู้นอายุ18 19 20ปีกันพี่จึงรู้ว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วต่อมาอายุมันสั้นเข้าจนเข้าเอาแล้วกิเลสมันก็หนาขึ้นไปดังนั้นในความข่มการข่มขืนพิจารณาให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายราคะ

ตัณหาอันนี้มันไม่ใช่เป็นของเที่ยงยั่งยืนอะไรอ่ะมันทำให้คนเป็นทุกข์เกิดร้อนอยู่ในทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้าเลยมนุษย์มันเดือดร้อนมันนั่นอยู่ในกระเพาะราคะความกำหนัดยินดีนี่แหละเป็นมูลเหตุนะต่างคนต่างก็กำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆต่างคนก็แสวงหาไปก็ไปกระทบกระทั่งกันเข้าในวันนี้โทสะมันก็เกิดในวันนี้นะนั่นเนี่ยว่าราคะนี่มันเป็นต้นตอของกิเลสทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงจัดอันดับหนึ่งไว้เลยราคะแล้วก็โทสะแล้วก็โมหะมันเป็นอย่างนั้นพิจารณาดูให้ดีดังนั้นเมื่อเราเห็นว่าราคะนี่มันเป็นภัยต่อชีวิตอย่างร้ายแรงมันเป็นปัจจัยให้คนทำบาปทำกรรมเบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยบังเกิดโทสะพยาบาทก็ราคะนี่เองนะเป็นมูลเหตุนะต้องคิดไตร่ตรองดูให้ดีถ้าไม่คิดอย่างนี้ก็จะไม่เห็นโทษของราคะตัณหาผู้ครองเรือนมันก็ถ้าผู้ชายก็ไปทำเล่นชู้จากเมียผัวผู้หญิงก็ไปเล่นชู้จากผัวเพราะว่าความกำหนัดยินดีเนี่ยมันไม่มีลดลาวาศอกเลยฉะนั้นจึงแสวงหาความรักความใคร่อันนี้เรื่อยเปื่อยไปมันจะผิดศีลผิดธรรมก็ช่างมันตายแล้วมันจะไปตกนรกกี่หม้อกี่หลุมก็แล้วแต่ราคะตัณหานี่มันทำให้คนมืดปอดจิตใจมืดมนอนธการจริงๆนะดังนั้นอย่าพากันชื่นชมยินดีกับราคะตัณหาอันนี้ว่ามีรสชาติอร่อยดีไม่ใช่แล้วอร่อยจริงอยู่แต่มันแทรกอยู่ด้วยยาพิษอ่ะเหมือนอย่างอาหารที่เขาเอายาพิษใส่กินเข้าไปทีแรกเคี้ยวเข้าไปมันก็มีรสอร่อยดีนะพอยาพิษมันออกฤทธิ์ทางนี้ก็เอาแล้วได้รับความเจ็บปวดทุกขเวทนาบางรายก็แก้ไม่ตกก็ตายกัน อันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้แล้วกามทั้งหลายมีเบื้องต้นนั้นก็มีรสอร่อยดีแต่ตอนปลายมีรสขมขื่นนั่นก็เป็นเช่นนั้นแหละถูกต้องนะเวลายังหนุ่มแน่นแต่งงานกันไปอะไรอะไรก็ดีหมดเมื่อความรักก็ยังหวานฉ่ำอยู่นั่นนะยังไม่มีเรื่องยุ่งยากเท่าไรนะท่านว่าอยู่ไปอยู่ได้ลูกได้เต้ามาหลายผู้หลายคนก็มาแล้วเอาแล้วการนำมาหาเลี้ยงชีพก็ฝืดเคืองหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าก็ไม่เพียงพอต่างคนก็โทษกันแล้วโทษว่าไม่ขยันขันแข็งไม่ฉลาดเลี้ยงครอบครัวไปไม่ได้ทะเลาะวิวาทกันอย่าร้างกันไปบางรายถึงกับฆ่ากันตายนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสว่ากามทั้งหลายเนี่ยเบื้องต้นมีรสอร่อยดีจังแต่ในตอนปลายมันขมขื่นนะเป็นงั้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี่ต้องพิจารณาเรื่องนี้ให้มากๆเลยทีเดียวแต่ผู้ครองเรือนถ้าพิจารณาเห็นโทษของราคะตัณหาอย่างว่านี่มันก็พ
ผ่อนหนักให้

เป็นเบาลงไปมันก็ยินดีอยู่ในผัวในเมียของตนโดยเฉพาะไม่ไปยินดีกับหญิงอื่นชายอื่นที่ไม่ใช่ผัวไม่ใช่เมียของตัวเองมันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษเท่าไรพระพุทธเจ้าได้รู้แจ้งแล้วแต่มันเป็นวัฏฏะวนแม้ว่าไม่เป็นบาปเป็นโทษมันก็ทำให้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี่อีกในหนึ่งก็ถึงแม้ว่าไม่ร่วงประเวณีดังกล่าวแล้วนั้นยินดีในคู่ผัวคู่เมียอยู่อย่างนี้มันก็เป็นทุกข์กระตำลำบากหาเงินหาทองทำการทำงานกำพ้นทนแดดอาบเหงื่อต่างน้ำกว่าจะได้ปัจจัยมาหล่อเลี้ยงชีวิตอันนี้มันแสนทุกข์แสนยากไม่ใช่น้อยนั่นแหละผู้ปฏิบัติธรรมผู้เจริญวิปัสสนามันต้องพิจารณาให้เห็นเหตุปัจจัยของชีวิตตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันจะได้บรรเทาราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิต่างๆเหล่านั้นให้น้อยเบาบางลงไปจากจิตใจถ้าไม่พิจารณาอย่างว่านี่ไม่เห็นโทษเห็นทุกข์ในกิเลสกามวัตถุกามทั้งหลายดังกล่าวมาแล้วนั้นความทุกข์ทางจิตใจนี่จะไม่บรรเทาลงเลยมันจะเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นั่นแหละก็เคยพูดอยู่บ่อยๆแล้วว่าความทุกข์หรือว่าผู้เป็นทุกข์ไม่ใช่ใครอื่นก็ดวงจิตดวงเดียวนี้ร่างกายมันไม่ว่าอะไรเลยมันไม่ว่ามันสวยมันงามมันไม่ว่ามันขี้ร้ายมันไม่ว่ามันเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีเลยก็ลองทำจิตให้สงบลองดูสิเมื่อจิตสงบลงไปมีปัญญารู้เท่ารู้แจ้งขันธ์หน้านี้ตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางลงไว้อย่างนี้จิตสงบตั้งมั่นอยู่เลยนี่แม่ร่างกายนี้มันจะแปรปรวนไปจิตไม่คิดไม่วิตกว่าเราเป็นอย่างโน้นเราเป็นอย่างนี้จิตนั้นมีแต่กำหนดรู้ความแปรผันของรูปของนามอันนี้ไปเท่านั้นกำหนดรู้ว่ารูปนามนามนี่มันแปรปรวนไปหาทางแตกดับกำหนดรู้อยู่นี่มันก็รูปนามอันนี้มันก็ไม่ว่าอะไรเมื่อจิตสงบลงแล้วมันก็ไม่ว่ามันเจ็บมันปวดอะไรเลยมีแต่มันแปรปรวนไปตามเรื่องของมันเท่านั้นเองแต่จิตนี่สิมันไปหวั่นไหวกับมันอันนี้แหละสำคัญนะจิตไม่รู้เท่าจิตไม่หนักแน่นพอความอดทนไม่พอเมื่อร่างกายแปรปรวนกระทบกระทั่งเข้าไปก็หวั่นไหวไปตามมันหวั่นไหวแล้วก็วิตกวิจารณ์ว่าเราเจ็บตรงโน้นปวดตรงนี้เรากำลังจะตายบ่แหละหรือมีตายแหละอะไรก็มีแต่เราแต่เขาทั้งนั้นเลยเมื่อมันระลึกขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็ยิ่งเศร้าใจยิ่งเป็นทุกข์ใจเลยเราจะตายจากของรักของชอบใจในโลกนี้ไปแล้วถ้ามันวิตกวิจารณ์อย่างนี้ในเวลาจวนเจียนเข้าไปนั่นน่ะมันก็ได้ชื่อว่ามันหอบเอาทุกข์ติดตามไปด้วยละละโลกนี้ไปสู่โลกหน้ามันก็จิตวิญญาณนี่ก็เล่ร่อนไปด้วยความทุกข์ความโศกมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยทุกคนอย่าพากันประมาท

ใช้สมาธิปัญญานี่เพ่งให้มันเห็นความทุกข์ความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรในธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้นะให้มันรู้มันเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นให้มันรู้เห็นตามความเป็นจริงอยู่เสมอเสมอไปอย่าให้ความรู้ความเห็นอันนี้มันเสื่อมไปจากจิตอันนี้สำคัญมากอันนี้นะสำคัญไม่สำคัญยังไงแล้วเมื่อจิตเผลอความรู้ความเห็นตามเป็นจริงไม่ปรากฏแล้วเช่นนี้มันก็หวั่นไหวไปแล้วเป็นทุกข์แล้วแล้วก็สำคัญว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาขึ้นมาอีกแล้วเมื่อความสำคัญเกิดขึ้นอย่างนั้นความทุกข์มันก็ตามมาถ้ารักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ได้มันแปรปรวนไปยังไงร่างกายนี่ก็มันก็สอนตัวเองได้ว่าไม่ใช่เราแปรปรวนธาตุสี่ขันธ์ห้ามันแปรปรวนไปต่างหากธาตุสี่ขันธ์ห้ามันจะแตกกระดับไม่พ้นแล้วเหตุปัจจัยมันหมดลงเมื่อใดมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันต้องแตกดับลงไปนี่การที่เรารักษาความรู้ความเห็นอย่างว่านี่นะไว้ให้ได้แล้วก็จิตนี่มันก็ไม่เป็นทุกข์ละไม่วุ่นวายมันก็วุ่นวายทั้งแต่ร่างกายเท่านั้นเองก็คอยพากันเข้าใจอย่างนี้อันมูลเหตุที่พระบรมศาสดาทรงสอนให้พุทธบริษัทเจริญสมถะวิปัสสนาก็มุ่งหมายเพื่อจะฝึกจิตให้เกิดความรู้ความฉลาดให้รู้เท่าธาตุสี่ขันธ์ห้าตามเป็นจริงแล้วไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานมันจะได้พ้นจากทุกข์จากภัยในสงสารถ้าผู้ใดยังไม่ทำความเพียรอย่างนี้ยังมัวเมาประมาทอยู่เช่นนี้แล้วก็นานพ้นทุกข์แหละจิตใจนี่ก็มายึดขันธ์ห้านี่เป็นที่อาศัยเข้าไปแล้วก็ทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วมันก็นำดวงจิตนี่ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายในระหว่างที่ยังไม่ตายนี่ก็เอ้าเกิดกระทบกระทั่งกันทะเลาะเบาแว้งเบียดเบียนกันและกันก่อความวินาศชิบหายแก่กันและกันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นเลยลองสังเกตดูมันเป็นอย่างนี้แหละบุคคลผู้ยึดเอากิเลสเป็นพาหะท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้นะมันย่อมได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนไปทุกชาติทุกภพให้สังเกตดูในชาติปัจจุบันนี้นะเป็นตัวอย่างอันผู้ที่หนาแน่นด้วยกิเลสนะมันเป็นทุกข์ขนาดไหนไอ้ทุกคนที่ผ่านชีวิตมานี่เป็นหนุ่มเป็นสาววัยกลางคนเข้ามาเงี้ยย่อมรู้ทางนั้นเลยว่ากิเลสมันทำพิษแก่ตนมายังไงยังไงทบทวนดูแล้วรู้ทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าไม่รู้นะนั่นแต่ว่ารู้แล้วมันไม่น้อมเข้ามาพิจารณาให้เห็นโทษให้เห็นภัยของกิเลสเหล่านั้นจิตใจมันก็ไม่เบื่อหน่ายเมื่อมันไม่เบื่อหน่ายมันก็ยึดเอากิเลสนั่นแหละเป็นพาหนะท่องเที่ยวไปในสงสารนี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะดังนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจเราตกเป็นทาสของกิเลสตัณหามานี่มันนับชาติไม่ถ้วนแล้วนะบางทีกิเลสตัณหานี่มันก็พาให้ทำบาปฆ่าสัตว์

ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาผินเฮโรอีนถ้าเป็นนักบวชก็ล่วงวินัยพุทธบัญญัติต่างๆเลื่อยไปโดยไม่กลัวบาปไม่กลัวโทษอะไรพอเห็นล่วงแล้วก็เห็นเฉยๆยังไม่เห็นว่ามีโทษให้เกิดความวิบัติทุกข์ยากอะไรต่ออะไรขึ้นปัจจุบันทันด่วนไม่เห็นมีผู้ร่วงวินัยก็ดีผู้ร่วงศีลของคฤหัสถ์ก็ดีก็เห็นดีๆอยู่อันนี้แหละคนเรามันชะล่าใจเพราะอันนี้แหละอันนี้ก็ให้ควรคิดควรพิจารณาให้มันเห็นก็เคยแสดงให้ฟังกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะหมู่นี้ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าคนเราไม่รู้เหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงก็ชีวิตอันนี้มันบุญกุศลตกแต่งบุญกุศลที่ทำมาแต่อดีตชาติหนหลังนู้นทำมาตกแต่งแล้วมันก็ตามมารักษาไว้ยังไม่ให้มีอันเป็นไปก่อนแม้ว่าบุคคลนั้นจะใช้กายวาจานี้ไปทำชั่วหนักก็ดีเบาก็ดีมันก็ยังให้ผลไม่ได้แม้จะทำชั่วอย่างอุกฤษอย่างไรก็ตามไอ้บุญที่เขาทำมาแต่ก่อนมันก็ยังรักษาชีวิตร่างกายสังขารเขาอยู่แม้เขาจะไปติดคุกติดตารางมันก็ยังไม่ตายมันก็ยังมีกำลังอยู่นั่นแหละเพราะบุญมันรักษาอยู่แต่บางคนถ้าหมดบุญแล้วไม่ได้ไปติดคุกติดตารางก็ตายไปติดคุกติดตารางอยู่ก็ตายอยู่ในคุกในตารางนั่นแหละอันนี้นะควรรู้ควรเข้าใจไว้ไม่ควรจะไปเพ่งเล็งไปว่าเอ้าคนนั้นนะทำบาปทำกรรมชั่วอย่างร้ายแรงเลยมันก็ยังอยู่สบายสบายอยู่ไม่เห็นว่าเขาทุกข์ร้อนอะไรบางคนว่าทำดีเอาซะเต็มที่เลยอย่างนี้ความดีนั้นไม่เห็นมันสนองอะไรเคยยากจนมาไหนก็ยากจนอยู่นั้นเคยเจ็บไข้ได้ป่วยไหนก็เจ็บอยู่นั้นไม่เห็นศีลธรรมเหล่านี้มันช่วยให้หายเจ็บหายป่วยให้ร่ำให้รวยต่างๆได้เลยเนี่ยความคิดความเห็นอย่างนี้มันมีอยู่ในโลกอันนี้นะดังนั้นให้เข้าใจไว้ดังที่แสดงมาแล้วนั้นเองนะบุญและบาปนี่มันย่อมให้ผลตามการตามเวลาเหมือนอย่างผลหมากผลลำไม้ต่างๆมันก็สุกเป็นการเป็นเวลาไม่ถึงเวลามันสุกมันก็ไม่สุกไม่ถึงเวลามันร่วงหล่นมันก็ไม่ร่วงหล่นลงจากต้นธรรมชาติต่างๆมันมีอาศัยการเวลาเหมือนกันนะนั่นแหละไอ้ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละถ้าไม่ถึงการเวลาที่มันจะให้ผลมันก็ยังให้ผลไม่ได้เพราะบุญเก่าที่เขาทำมาแต่ก่อนมันรักษาเขาอยู่ถ้าบุญเก่านั้นหมดลงเมื่อใดกรรมชั่วหรือว่ากรรมดีอะไรที่เขาทำมาแต่ก่อนนั้นมันก็ให้ผลได้เลยแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้คนเรามีหิริโอตัปปะละอายต่อการที่จะทำความชั่วทั้งต่อหน้าคนหมู่มากทั้งรับหลังคนหมู่มากก็ไม่ทำเพราะว่าเกิดโอตตัปปะคือความสะดุ้งหวาดกลัวต่อกรรมชั่วที่ตนทำนั้นจะตามสนองให้เป็นทุกข์ในภายหลังก็ให้พึ่งเข้าใจให้มี

ุณธรรมสองอย่างนี่อยู่ในใจเสมอเสมอคุณธรรมเหล่านี้เราเจริญมากๆเข้าไป

ผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บอุปถัมภ์บำรุงร่างกายอันนี้ไปเรื่อยๆไปการแสวงหาปัจจัยสี่ไม่ใช่เป็นของได้มาง่ายๆโลกมนุษย์ของเรานี่นะแสวงหาด้วยความยากความลำบากจริงๆไม่เหมือนอย่างบุคคลผู้ทำบุญกุศลมากๆแล้วในโลกนี้ตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์บุญกุศลอันนี้ก็ไปตกแต่งวิมานให้เป็นที่อยู่ที่อาศัยไปตกแต่งอาหารให้ได้อยู่ได้กินสบายไม่ต้องหุงไม่ต้องต้มอะไรเลยเมื่อหิวนึกถึงอาหารเข้ามาแล้วอาหารก็มาปรากฏให้ได้รับประทานเท่านั้นเองอันนั้นเรียกว่าเป็นผลบุญที่คนทำแล้วแต่ในโลกนี้มันติดตามไปอำนวยผลให้แต่โลกมนุษย์นี่มีบุญอยู่แต่ว่าบุญที่ทำนะมันไม่มากพอไม่มากพอที่จะอำนวยความสะดวกสบายให้ไม่ต้องกากกำลำบากอะไรเหมือนบางคนที่เขาทำบุญกุศลมาแต่ก่อนมากเขาละเว้นความชั่วบาปกรรมทั้งหลายมาแต่ก่อนแต่ว่าบุญเขาก็ยังไม่เต็มก็ต้องมาเกิดในโลกนี้อีกเกิดมาแล้วบุญกุศลก็ตามมาตกแต่งอำนวยความสะดวกให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยผ้านุ่งผ้าห่มสมบูรณ์ด้วยอาหารการบริโภคได้มาอย่างง่ายๆสมบูรณ์ด้วยที่อยู่ที่อาศัยโอโถงสมบูรณ์ด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกให้ตามยุคตามสมัยเช่นสมัยนี้เขาต้องการอยากไปที่ไหนรวดเร็วก็นั่งเครื่องบินไปถ้าผู้ที่ไม่มีความสามารถจะนั่งเครื่องบินอย่างนั้นได้ก็เอาหารถหารามานั่งพาวิ่งไปสู่ที่หมายปลายทางไกลเท่าไรมันก็ไปถึงได้ไปถึงเร็วกว่าเดินตั้งหลายร้อยเท่ากว่าเดียวแล้วอันนี้มันเป็นผลบุญกุศลที่บุคคลทำมาแต่ก่อนมันมาอำนวยให้แต่ก็อย่างว่านั่นแหละคนเราเมื่อได้เสวยผลบุญที่ตนทำมาแต่ก่อนอยู่แล้วก็ลืมตัววันนี้นึกว่ามันจะเที่ยงยั่งยืนนึกว่าตนจะได้เสวยสุขอย่างนี้เรื่อยไปก็เลยมัวเมาเข้าไปอย่างนั้นนะเหมือนอย่างนางวิสาขาพูดกับพ่อผัวนั่นนะพ่อผัวรับประทานอาหารอยู่พระมายืนอยู่หน้าบ้านก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเอาเลยนางวิสาขาทนไม่ไหวก็เลยพูดกับพระว่าขอนิมนต์พระคุณเจ้าไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดเวลานี้พ่อผัวของดิฉันกำลังบริโภคของเก่าอยู่หมายความว่าพ่อผัวนั่นกำลังเสวยผลบุญที่เพื่อนทำมาแต่ก่อนเพื่อนหลงเพื่อนเมาอยู่ในผลบุญของเก่าเพื่อนเพื่อนไม่นึกไม่เห็นว่าบุญที่อำนวยผลนี่มันหมดเป็นนึกไม่ได้นึกว่ามันหมดไม่เป็นก็เลยไม่ได้คิดที่จะทำบุญสืบต่อความหมายนะมันเป็นอย่างนั้นจึงได้บริโภคแต่ผลบุญของเก่าอยู่ล่ำไปอย่างนั้นนะขั้นเมื่อตายลงแล้วก็ไม่มีบุญกุศลอะไรที่จะนำดวงจิตนี้ไปเกิดที่สุขสบายต่อไปสำหรับผู้ที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้นะ

0: มันจำเป็นต้องได้สะสมเสบียงกังคือบุญกุศลติดตัวไปก็จึงไม่ลำบากจะไปเกิดในภพใดชาติใดก็ดีมีบุญสักอย่างแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนมากก็มีความสุขความสบายตามฐานะอย่างนี้แต่ว่าบุญเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงอยู่นั่นแหละแต่ไม่เที่ยงก็จำเป็นต้องทำเพราะว่าไอ้บุญส่วนที่มันเที่ยงมันมีอยู่ให้เข้าใจไอ้ตัวบุญแท้ๆก็คือตัวจิตเมื่อเราทำความดีเข้าไปเท่าไหร่ไอ้ความดีคือบุญนี่แหละชำระกิเลสให้เบาบางออกไปจากดวงจิตนี้เมื่อกิเลสหมดไปเท่าไหร่จิตนี่มันก็หนักแน่นเข้าไปเท่านั้นตั้งมั่นเข้าไปไม่วันไหวต่อความชั่วต่างๆในโลกนี้ต้องให้เข้าใจอย่างนี้อันบุญกุศลนี่มันไม่เที่ยงจริงเนาะอุปมาเหมือนอย่างยารักษาโรคนี่แหละเมื่อหมอพิสูจน์ว่าคนนี้เป็นโรคอย่างนี้ควรจะกินยาอย่างนี้หมอก็ปรุงยานั้นให้คนป่วยกินลงไปยานั้นมันก็ไปขจัดโรคในกายของผู้นั้นให้ระงับหายไปเมื่อหากว่าโรคนั้นมันหายไปแล้วยามันก็หมดไปตามกันแต่ร่างกายของผู้นั้นก็สดใสขึ้นมีกำลังวังชาดีขึ้นแต่โรคกับยานั้นหายไปหมดไปพร้อมกันเลยต้องให้เข้าใจอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยกิเลสบาปธรรมที่มีอยู่ในจิตใจมาแต่อเนกชาติเมื่อผู้ใดสร้างบุญกุศลให้มากขึ้นไปแล้วบุญกุศลนั้นมันจะกำจัดกิเลสบาปธรรมนั้นให้ออกไปจากจิตใจของผู้นั้นมีบุญมีกุศลมากเท่าไรกิเลสมันก็เบาบางไปเท่านั้นเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าหากว่าผู้นั้นสร้างบุญกุศลยังเต็มไม่ได้ในชาตินี้มันหมดอายุลงไปเสียก่อนอ้าวจิตที่บริสุทธิ์ฟุดผ่องจากบาปจากโทษต่างๆเหล่านั้นแล้วมันก็เป็นกุศลอันสูงส่งกุศลอันนี้ก็นำดวงจิตนี้ไปเกิดในภพในชาติต่อไปถึงซึ่งความสุขความเจริญด้วยลาภยศสรรเสริญมีอายุยั่งยืนนานมีวรรณะผิวพรรณผุดผ่องมีความสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญากำลังทรัพย์สมบัติกำลังยศอะไรปรากฏอยู่มากมายกายกองอันนี้แหละก็ขอให้พากันเข้าใจถูกต้องตัวจิตนี่แหละเป็นตัวกุศลเมื่อบุญกุศลที่ทำมามันกำจัดกิเลสนี่ออกไปแล้วจิตนี่ก็เป็นแก่นสารขึ้นมาไม่วันไหวเป็นงั้นเรื่องมันนะ
1: พระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2533 31ธันวาคม2532การแก้ปัญหานั้นถ้าไม่ทำให้ถูกเหตุถูกทางด้วยความรอบคอบระมัดระวังมักจะกลายเป็นการเพิ่มปัญหาให้มากและยุ่งยากขึ้นแต่ละฝ่ายจึงควรจะตั้งใจพยายามทำความคิดความเห็นให้กระจ่างและเที่ยงตรงเพื่อจะได้สามารถเข้าใจปัญหาและเข้าใจกันและกันอย่างถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องแน่ชัดนี้จะช่วยให้

0: ยังเห็นแนวทางปฏิบัติแก้ไขอันเหมาะสมซึ่งจะนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงด้วยความรู้ความสามารถด้วยความจริงใจพร้อมใจและความเมตตาปรารถนาดีต่อกันผลการปฏิบัติของแต่ละคนแต่ละฝ่ายจะได้ประกอบและส่งเสริมกันขึ้นเป็นประโยชน์เป็นความก้าวหน้าเป็นความมั่นคงวัฒนาของประเทศชาติไทยของเรา
1: ร ายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 นถึง 4:00 นได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอรีฟิลลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning อาเซียนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 7:30 นแล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning อาเซียนก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ็มคอตเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: ห้านาฬิกาสามนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันเสาร์ที่13 มิถุนายน 2569ครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะสามารถติดตามเราได้ผ่านช่องทาง Facebook Live นะคะเพจ Mcot News FM 100.5 หรือว่าพูดคุยกันมาได้ผ่าน LINE @นะคะ @mcotnews ก็ได้ค่ะแล้วก็ในช่องทางนี้เราก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันตลอดนะคะสำหรับข่าว24ชั่วโมงที่ผ่านมาที่ขวัญและภูเบศหยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้พาดหัวมติชนค่ะเริ่มต้นด้วย

0: ด้วยข่าวเศร้าค่ะเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภาสำนักพระราชวังแถลงสิ้นพระชนเวลา 19:48 นาทีคืนวันที่11มิถุนายนด้วยพระอาการสงบ47ชันษาโปรดเกล้าถวายเกียรติสูงสุดกษัตริย์จิกมี่ทรงอาลัยยกย่องค่ะ
1: ครับมาที่พาดหัวของหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์นะครับก็จะมีภาพพระราชกรณียกิจของพระองค์พานะครับที่รวบรวมไว้4หน้ากระดาษด้วยกันนะครับสำหรับของหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์ในขณะที่พาดหัวใหญ่ประเด็นอื่นๆนะครับไอ้รักชนกเล็งยื่นปปช.ยันชูธงยกเลิก THAI Passport ไม่หวั่นภาพปิยบุตรธนาธรร่วมแพลน B กล้าวยึดมั่นอุดมการณ์เดินหน้าขุดงบไอ้รักชนกครับยันตั้งธงชัดยกเลิกต้องยกเลิก THAI Passport 1,600 ล้านบาทนะครับถ้ามีคนลงทะเบียนเมื่อไหร่ยื่นปปช.แน่นอนแจ้งภาพปิยบุตรธนาธรร่วมเฟรมผู้บริหารแพลน B ไม่กระทบกับสส.ส้มยังยึดมั่นอุดมการณ์เดินหน้าสอบงบอัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์คนมาเป็นคันรถตู้ด้านธีรชาติแฉ TOR ลอกข้ามกระทรวงปิดคอมเมนต์ไลฟ์สดครับ
0: ค่ะสำหรับมติชนนะคะไอ้หึ่มปปช.ฟันไทยแลนด์ AI จี้ถอนโครงการใช้งบปกติKPI โพลชี้ชัดชาติแต้มเพิ่มกกต.จัด50ทีมเข้มหาเสียงศาลตัดสิทธิ์น้องประธานโสพลค่ะ
1: ครับมีภาพบรรยากาศเปิดงานฟุตบอลโลกสุดยิ่งใหญ่อลังการครับบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เริ่มเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาท่ามกลางแฟนลูกหนังของทั่วโลกนะครับเข้ามาชมกันจนเต็มสนามมากกว่า 80,000 คนที่สนามเม็กซิโกซิตี้สเตเดียมกรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกเมื่อคืนวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นครับ
0: เม็กซิโกคว้าชัยเปิดบอลโลกญี่ปุ่นเศร้าเอนโดเจ็บลาทีมกุนซือแอฟริกาใต้งงเชิ้ตดำแจก2แดงทำพ่ายเจ้าภาพนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกญี่ปุ่นเซ็งเอนดะนะคะหายเจ็บเท้าไม่ทันถอนตัวค่ะ
1: ครั้งเปิดช่องพิเศษครับกลุ่มคนตกหล่นไร้ข้อมูลบัตรคนจนแจ้งชื่อผ่านท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเขตก่อนเส้นตาย21มิถุนายนครั้งเปิดช่องทางพิเศษแจ้งกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีบัตรเดิมไม่มีชื่อกับมหาดไทยพม.ไม่ต้องไปธนาคารให้แจ้งชื่อกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็สำนักงานเขตครับ
0: พาดหัวสุดท้ายของมติชนค่ะนายยกขึ้นเวที JFCCT หอการค้าต่างประเทศดึงลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายกหารือหอการค้าต่างประเทศปาฐกถาเวที JFCCT 2026ชู4ข้อดึงดูดนักลงทุนในไทยสตรีทฟู้ดปลื้มยอดเพิ่มผู้พิการขอบคุณได้บัตรคนจนค่ะ
1: ครับเหลืออีก2ประเด็นของ Daily News นะครับอนุทินประกาศไม่รับเคลียร์แก๊งคอหลอกลวงกำชับจับไม่สนใหญ่อนุทินประกาศกล้องไม่รับเคลียร์คดีเชื่อเจ้าหน้าที่คงเคยเจอพวกขอให้ถอยเป่าคดีและอีกหนึ่งประเด็นที่จับตากันทั่วโลกเลยนะครับเส้นสงครามลามเศรษฐกิจปี69หด 2.5% ธนาคารโลกผวาเงินเฟ้อสินค้าราคาแพง IRGC ยิงสกัดเรือน้ำมันพยายามผ่านช่องแคบพอมุชขณะที่สหรัฐคุยโดนสอยอิหร่านร่วงนะครับปกป้องเรือพาณิชย์ครับ
0: ค่ะสำหรับข่าวเมื่อวานนี้นะคะที่เป็นข่าวใหญ่และเป็นข่าวเศร้าของคนไทยและก็สื่อต่างๆทั่วโลกก็ได้รายงานข่าวนี้นะคะก็คือการสิ้นพระชนของเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภาค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็จะมีพิธีถวายน้ำส่งพระศพด้วยนะคะแต่นอกจากนี้ก็ยังมีสารจากกษัตริย์จิกมี่แห่งภูฏานทรงโพสต์อาลัยเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภาค่ะสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กนะคะโดยมีใจความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานทรงทราบข่าวประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนด้วยความโศกเศร้าอย่างยิ่งพระองค์ทรงอุทิศพระชนชีพเพื่อใช้กับประเทศชาติและประชาชนผ่านพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมความยุติธรรมสนับสนุนสวัสดิภาพสตรีและเด็กพระราชกรณียกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยนะคะพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงต่อความเป็นอยู่ที่ดี

0: ของผู้อื่นการอุทิศพระองค์เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะของพระองค์ทำให้พระองค์ได้รับความเคารพและชื่นชมอย่างวงกว้างในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอย่างนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียพระทัยอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชวงศ์ไทยและประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทยข้าพเจ้าขอร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาผู้เป็นที่รักยิ่งซึ่งอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ชาติและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนนะคะอันนี้ก็เป็นพระราชสารจากกษัตริย์จิกมี่ค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับในการรายงานข่าวของสื่อต่างประเทศก็มีการรายงานข่าวในหลายๆแง่มุมนะคะทั้งพระประวัติแล้วก็ยกย่องพระองค์ในฐานะนักการทูตผู้ทรงพระปรีชาสามารถทรงติดดินทรงทำงานเพื่อประชาชนในระบบความยุติธรรมนะคะโดยที่สำนักข่าว AP ก็รายงานว่าพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นค่ะทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลนะคะในปี2548เนี่ยได้ทรงทำวิทยานิพนธ์ที่มุ่งเน้นความคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาและในเวลาต่อมาก็ได้มีการจัดตั้งทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนคณะนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลรวมทั้งตั้งโครงการแลกเปลี่ยนนักวิชาการด้านกฎหมายระหว่างประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยคอร์เนลด้วยในพระนามของพระองค์ค่ะเพื่อเป็นการระลึกถึงและสานต่อพระปรีชาสามารถด้านนิติศาสตร์ในระดับสากลด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะ AP ยังหยิบยกคำสัมภาษณ์ที่เคยสัมภาษณ์พระองค์ให้กับ AP เมื่อปี2556ไว้ด้วยค่ะช่วงหนึ่งก็มีบทสัมภาษณ์ที่ระบุว่าสังคมไม่อาจเติบโตได้เลยหากไร้เสถียรภาพไร้ซึ่งความยุติธรรมการไม่มีกฎระเบียบและไม่มีระบบยุติธรรมที่ดีย่อมนำมาซึ่งความปั่นป่วนวุ่นวายข้าพเจ้าคิดว่ากฎหมายและระเบียบมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศและทำให้เศรษฐกิจขยายตัวและแน่นอนว่าสำคัญอย่างยิ่งต่อสิทธิมนุษยชนค่ะนอกจากนี้นะคะหนังสือพิมพ์ลาวเทียนไทม์นะคะยังรายงานว่าเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกด้านกฎหมายที่สูงที่สุดในสายกฎหมายแล้วแทนที่พระองค์จะทรงก้าวสู่การปฏิบัติกรณียกิจในฐานะพระบรมวงศานุวงศ์แบบเต็มเวลาในทันทีพระองค์พาทรงเลือกที่จะก้าวสู่สายวิชาชีพด้านกฎหมายอย่างเต็มตัวทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นอัยการณ์ณสำนักงานอัยการสูงสุดของประเทศไทยทรงทำงานในบทบาทดังกล่าวทำให้พระองค์ทรงสั่งสมประสบการณ์ในภาคปฏิบัติอย่างลึกซึ้งนะคะทั้งในด้านของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการบริหารจัดการด้านกฎหมายของประเทศค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะสำหรับCNN The New York Times แล้วก็ Al Jazeera นะคะล้วนยกย่องสรรเสริญพระองค์พาในฐานะที่ทรงเป็นนักพัฒนาก้าวหน้าและทรงเป็นข้าราชการที่อุทิศพระองค์เพื่อปฏิรูปกฎหมายและให้ความสำคัญในประเด็นมนุษยชนค่ะนอกจากนี้ใน The State Times ของสิงคโปร์ก็กล่าวถึงพระองค์พาว่าทรงเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีค่ะเข้าถึงง่ายไม่ถือพระองค์แม้ว่าจะทรงดำรงอิสริยยศสูงค่ะนอกจากนี้ The State Times ยังเผยคำสัมภาษณ์ของผู้ที่อยู่ในระดับภูมิภาคของ UNODC นะคะเป็นสำนักงานว่าด้วยการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกว่าตลอดพระชนชีพของพระองค์พาพระองค์เนี่ยทรงเข้าถึงง่ายและสร้างประโยชน์ให้แก่ชีวิตประชาชนทั่วประเทศไทยรวมถึงกลุ่มที่เปราะบางที่สุดในสังคมทรงมีความสนพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งในเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีของกลุ่มคนที่ตกอยู่ในกระบวนการยุติธรรมและทรงนำการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมและตลอดจนการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีประสิทธิภาพที่มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันของความเป็นมนุษย์ค่ะอันนี้ก็คือเป็นท่าทีหรือว่าเป็นการรายงานของสื่อจากต่างประเทศต่อข่าวการสิ้นพระชนของเจ้าฟ้าภัทรกิติยาภาค่ะ
1: ครับในขณะที่คณะรัฐมนตรีครับก็มีมติให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศลดธงครึ่งเสาและแต่งกายไว้ทุกข์เป็นเวลา15วันครับเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์

0: มหาวชิระราชธิดาภายหลังสำนักพระราชวังมีแถลงการแจ้งสิ้นพระชนนะครับทั้งนี้ทางรัฐบาลก็เน้นย้ำว่าในภาคส่วนของเอกชนและก็ประชาชนทั่วไปให้พิจารณาแนวทางปฏิบัติการไว้ทุกตามความเหมาะสมโดยไม่มีการบังคับและไม่ได้มีคำสั่งห้ามจัดงานรื่นเริงแต่อย่างใดครับประชาชนทุกภาคส่วนยังคงสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษครับมีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเป็นผู้แถลงผลการประชุมก็บอกว่านายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรียืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยพร้อมมอบหมายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมการจัดงานพระราชพิธีพระศพให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณราชคัตยะราชประเพณีครับโดยแต่งตั้งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆทั้งฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงวัฒนธรรมฝ่ายรักษาความปลอดภัยตลอดจนจัดข้าราชการร่วมเฝ้าในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นเวลา100วันครับนอกจากนี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมถวายสักการะอย่างทั่วถึงขณะที่กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมพร้อมจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และประสานความร่วมมือกับอาสาสมัครมูลนิธิต่างๆในการสแตนบายดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชนตลอด24ชั่วโมงสำหรับกำหนดการวันนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังจนถึงเวลา 12:00 น.ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีถวายน้ำส่งพระศพแล้วเมื่อช่วงเช้านะครับ
1: ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภัทรกิติยาภาค่ะสำนักพระราชวังแจ้งว่าจะมีการเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภัทรกิติยาภาจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพในวันนี้เวลา 15:30 นาทีนะคะสำหรับเส้นทางการเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภัทรกิติยาภาก็เป็นไปตามเส้นทางดังนี้ค่ะขบวนจะเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีรูนังเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าแยก3ย่านต่อเนื่องถนนพญาไทและเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามต่อจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินและเข้าสู่ถนนพระลานจากนั้นเข้าสู่พระบรมมหาราชวังประตูวิเศษชัยศรีรวมระยะทางทั้งหมด10กิโลเมตรนะคะทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและวางแผนการเดินทางล่วงหน้ารวมถึงจะต้องติดตามผลการจราจรอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะว่าจะมีเส้นทางไหนที่หลบหลีกเลี่ยงเป็นไปได้ก็จะต้องติดตามผ่านเพจของกองบัญชาการตำรวจนครบาล นะคะแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้รับทราบอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ครับมาต่อกันที่เรื่องของบัตรคนจนนะครับกระทรวงการคลังเปิดช่องทางพิเศษเร่งช่วยเหลือประชาชนกลุ่มตกหล่นที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับย้ำว่าไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารนะแต่ว่าให้รีบแจ้งชื่อผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือทางสำนักงานเขตในพื้นที่ด่วนภายในวันที่21มิถุนายนนี้เท่านั้นครับนายวินิจวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังเร่งเดินหน้าช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยครับที่เดือดร้อนจริงๆแต่ว่ายังตกหล่นไม่มีบัตรเดิมและไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยหรือว่ากระทรวงพม.ซึ่งที่ผ่านมาครับพบปัญหาว่ามีประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยมีจำนวนมากเข้าใจผิดครับก็เดินทางไปที่ธนาคารทำให้ถูกปฏิเสธและก็เสียเวลาเนื่องจากว่าธนาคารเนี่ยเขาเป็นช่องทางเฉพาะของผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับดังนั้นทางกระทรวงการคลังจึงได้มีการเปิดช่องทางพิเศษอำนวยความสะดวกให้กลุ่มที่ตกหล่นโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดก็สามารถเข้าไปแจ้งเรื่องได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็เมืองพัทยาก็ให้ไปติดต่อที่สำนักงานเขตหรือว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโดยตรงก็จะมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับคอยให้คำดูแลและก็ให้ข้อมูลตรวจสอบจัดทำระบบลงทะเบียนให้อย่างถูกต้องโฆษกกระทรวงการคลังบอกด้วยนะครับว่าล่าสุดเนี่ยมีผู้เข้ามาแจ้งชื่อในระบบท้องถิ่นแล้วเนี่ย1.5 ล้านรายจึงขอเน้นย้ำให้ผู้ที่เดือดร้อน

0: นะครับรีบไปติดต่อหน่วยงานปกครองท้องถิ่นใกล้ๆบ้านท่านภายในเวลาที่กำหนดก็คือ21มิถุนายนนี้เพื่อที่รัฐบาลจะได้นำรายชื่อทั้งหมดไปประมวลผลคัดกรองคุณสมบัติและประกาศผลการได้รับสิทธิ์ต่อไปครับ
1: ค่ะสำหรับเรื่องนี้การอำนวยความสะดวกเคาะถึงประตูบ้านเนี่ยนะ
0: ค
1: ุณเวชเมื่อวานนี้อธิบดีกรมการปกครองลงเคาะประตูบ้านด้วยตัวเองเลยนะคะเพื่อจะเร่งช่วยเหลือผู้ที่ตกหล่นกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะนายณฤชาโคสาวิไลนะคะโคสาศรีวิไลค่ะอธิบดีกรมการปกครองนะคะพร้อมคณะผู้บริหารของกรมการปกครองเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไปที่หมู่บ้านหนองเข้ค่ะตำบลหนองปรงอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะคะโดยที่อธิบดีกรมการปกครองก็บอกว่ากรมการปกครองเนี่ยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ปกครองทั่วประเทศขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อที่จะดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยเร่งอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับกลุ่มที่มีเป็นกลุ่มเป้าหมายนะคะที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่ากลุ่มที่ตกหล่นนั่นแหละมีจำนวนประมาณ 1,400,000 คนค่ะซึ่งเป็นผู้ที่มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วและเป็นผู้ที่มีข้อมูลอยู่ในระบบสมุดพกพาครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะรวมถึงจะเปิดโอกาสให้กลุ่มที่ตกหล่นที่ยังไม่มีในรายชื่อของทั้งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพม.เนี่ยเข้ามาแจ้งชื่อแจ้งความประสงค์ได้เพิ่มเติมด้วยซึ่งอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยได้กำชับให้ฝ่ายปกครองทุกระดับเนี่ยใส่ใจความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางก็คือกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ที่บ้านแล้วก็คนที่มีข้อจำกัดในการเดินทางด้วยนะคะให้ใส่ใจตรงนี้เป็นพิเศษด้วยให้ลงพื้นที่เชิงรุกในลักษณะเคาะประตูบ้านสำรวจสิทธิ์แล้วก็อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้ถึงที่พักอาศัยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการจากภาครัฐและสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงไม่ตกหล่นจากระบบสวัสดิการจากภาครัฐนะคะทั้งนี้ค่ะสำนักบริหารการทะเบียนของกรมการปกครองเนี่ยมีรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของวันที่11มิถุนายนเวลา 23:59 พบว่ากลุ่มที่ยังไม่มีบัตรคนจนนะคะหรือว่ากลุ่มตกหล่นเนี่ยตามบัญชีรายชื่อมีทั้งหมด 1,047,520 คนตอนนี้ได้ดำเนินการสำรวจกับกรมการปกครองไปแล้ว 748,329 คนหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 71.44 ค่ะยังคงเหลือผู้ที่ต้องดำเนินการลงทะเบียนอีก 299,191 คนขณะที่กลุ่มนอกบัญชีที่มีการตกหล่นอยู่แล้วก็มาแจ้งเพิ่มเนี่ยนะคะหรือว่ามีความประสงค์จะเข้าการพิจารณากลุ่มเปราะบางหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยตอนนี้มีจำนวนสูงถึง 1,735,987 คนค่ะโดยกรมการปกครองก็จะรวบรวมข้อมูลที่ได้เนี่ยนะคะส่งไปที่กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติว่าเข้าเกณฑ์ได้รับบัตรคนจนหรือไม่ต่อไปค่ะอันนี้ก็จะส่งไปที่กระทรวงการคลังภายในวันที่21มิถุนายนนี้นะคะ
0: ครับผมมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็นำคณะแถลงยึดทรัพย์เครือข่ายหลอกลวงนะครับพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยก็คืนเงินให้กับผู้เสียหายประมาณ25ล้านนะครับก็เป็นข่าวพาดหัวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลินิวเช้านี้นะครับท่านนายกก็บอกว่าไม่รับเคลียร์แน่นอนนะครับมาดูรายละเอียดของข่าวกันนะครับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้เดินทางไปที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.นะครับไปเป็นประธานการแถลงข่าวยึดอายัดทรัพย์เครือข่ายมิจฉาชีพล็อตใหญ่นะครับแล้วก็ส่งมอบเงินคืนให้กับผู้เสียหายเนี่ยกว่า25ล้านบาทนะครับก็ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าตั้งแต่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินนะครับรัฐบาลก็สามารถเดินหน้ายึดทรัพย์จากขบวนการค้ายาเสพติดเว็บพนันออนไลน์และเครือข่ายหลอกลวงประชาชนรวมมูลค่ามากกว่า 40,000 ล้านบาทนะครับและก็เน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนะครับว่าไม่ต้องหวั่นไหวต่ออำนาจหรือว่าอิทธิพลใดๆและหลังจากนี้ถ้าหากพบว่ากฎหมายยังมีช่องโหว่ในการเอาผิดกลุ่มมิจฉาชีพรัฐบาลก็จะพร้อมนะครับในการใช้อำนาจบริหารออกเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีหรือว่าออกเป็นพระราชกำหนดเร่งด่วนทันทีเพื่อลงทันผู้กระทำความผิดให้หลาบจำและสร้างความ ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักลงทุนต่างชาติสำหรับรายละเอียดของการยึดทรัพย์รอบนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการอายัดทรัพย์สินของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์และขบวนการลักลอบหนีภาษีรวมมูลค่า267ล้านบาทนะครับพร้อมทั้งยื่นขอให้ศาลมีคำสั่ง

0: ให้ทรัพย์สินมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทของเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตกเป็นของแผ่นดินรวมไปถึงการส่งมอบเงินคืนให้กับผู้เสียหายในคดีต่างๆรวม4รายนะครับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น25ล้านบาททั้งนี้ก่อนการเริ่มแถลงข่าวนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็นำคณะผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่ปปง.เนี่ยยืนสงบนิ่งเพื่อร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
1: ค่ะ อันนี้บอกแจ้งข่าวกันก่อนเลยสำหรับคนที่ชอบฟู้ดเดลิเวอรี
0: ่สำหรับ
1: ใช่ชอบสั่งไงค่ะก็คือไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยนะคะกับฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยจะเริ่มกดปุ่มได้วันที่15มิถุนายนนี้นะคะ
0: วันจันนี
1: ้วันจันนี
0: ้ใกล้ๆหมดกันไปแล้วนี
1: ่ดิฉันหมดไปแล้วคุณยังเหลือ คุณก็สามารถสั่งให้เพื่อนร่วมงานรับประทานได้
0: ไม่ได้ครับมันเป็นสิทธิ์ของใครของมันเราต้องใช้อย่างประหยัดครับ
1: น้ำใจอะค่ะ
0: น้ำใจเราซื้อให้เพื่อนร่วมงานหรือยังครับล็อตแรกเรา
1: ล็อตแรกมีใช้เงินปกติเลี้ยงบางอย่างสิ่งบางอย่างไปแล้วค่ะค่ะสำหรับในวันจันทร์ที่15มิถุนายนนี้นะคะเวลาประมาณ11นาฬิกาค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะจะเป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะคะของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มค่ะก็จะเปิดกันที่บริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย60-40สำหรับกลุ่มฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยก็เป็นโครงการที่ต่อเนื่องแล้วก็เปิดให้ประชาชนและร้านค้าเนี่ยเริ่มให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ก็มี Grab มี Line Man มี Shopee Food แล้วก็ Robin Hood นะคะก็ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นวันแรกเรื่อยไปจนถึงวันที่30กันยายน2569เวลาที่จะสั่งนะคะก็มีช่วงเวลาด้วยค่ะก็คือ6โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะไม่จำกัดจำนวนครั้งที่สั่งนะต่อวันนะคะก็คือสั่งได้หลายครั้งนั่นแหละแต่ว่าก็อยู่ในช่วงเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะสำหรับขั้นตอนการซื้อก็เหมือนกับขั้นตอนการซื้อผ่านแอปปกติทั่วไปเลยค่ะแต่ว่าก็ต้องเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกับไทยช่วยไทยพลัส60-40ด้วยนะคะสำหรับอีกข่าวดีอีกข่าวนึงนะผู้เบสก็คือวันนี้มีผลแล้วแหละตอนนี้ค่ะราคาน้ำมันเบนซินกับดีเซลเนี่ยลด80สตางค์ถึง1บาทนะคะก็กลุ่มปตท.และบางจากประกาศลดราคาน้ำมันมีผลเมื่อตี5ของวันนี้ค่ะกลุ่มราคาน้ำมันเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์ทุกชนิดนะคะปรับลดลง80สตางค์ต่อลิตรค่ะแล้วก็กลุ่มดีเซลนะคะลด1บาทต่อลิตรค่ะ
0: ครับผมมาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันบ้างครับมีการสั่งตั้งชุดพิเศษนะครับชุดเฉพาะกิจพระพิรุณส่วนที่กำลังร่วมกับฝ่ายความมั่นคงครับลุยเข้มตะเข็บชายแดนสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าทุเรียนและก็สินค้าเกษตรเถื่อนนะฮะมาสวมสิทธิ์ไทยนายสรวุฒิเนื่องจำนงครับเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรครับได้มีการสั่งการด่วนให้จัดตั้งชุดนะฮะเฉพาะกิจพระพิรุณขึ้นมาเพื่อบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงครับทั้งกรมวิชาการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์และก็มกอช.ร่วมกันกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ทั้งตำรวจตะเวนชายแดนกองทัพภาคที่3ทำหน้าที่ในการตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าทุเรียนสดและทุเรียนแช่แข็งผิดกฎหมายซึ่งถ้าหากพบการกระทำผิดแบบซึ่งหน้านะครับเจ้าหน้าที่มีอำนาจเต็มในการจับกลุ่มและดำเนินคดีตามกฎหมายได้ทันทีทั้งนี้มาตรการนี้นะครับก็มุ่งเน้นไปที่การเฝ้าระวังการทะลักเข้ามาของทุเรียนจากประเทศเวียดนามที่กำลังประสบปัญหาเรื่องของคุณภาพจนถูกปฏิเสธการนำเข้าจากตลาดหลักอย่างประเทศจีนเนื่องจากว่าเขาไปตรวจพบสารปนเปื้อนทั้งแคดเมียมและสารย้อมสีก็ทำให้มีความเสี่ยงสูงนะครับที่จะมีการลักลอบนำเข้าในรูปแบบของกองทัพมดตามแนวชายแดนและเพื่อนำมาสวมสิทธิ์เป็นทุเรียนไทยแล้วก็ส่งออกซึ่งส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นของทุเรียนไทยในตลาดโลกโดยในวันที่17ถึง18มิถุนายนนี้ครับคณะทำงานจะเดินทางลงพื้นที่ตรวจด่านชายแดนที่จังหวัดมุกดาหารนครพนมและอุบลราชธานีนะครับพร้อมทั้งขยายผลในการตรวจค้นโรงงานและห้องเย็นในพื้นที่อย่างเข้มงวดเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรก็พูดเพิ่มเติมนะครับว่าสถานการณ์การส่งออกทุเรียนไทยในปีนี้ปัจจุบันเนี่ยสามารถส่งออกไปได้แล้ว 800,000 ตันครับก็คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 88,000 ล้านบาทและเพื่อเป็นการขยายตลาดทุเรียนไทยเพิ่มเติมกระทรวงเกษตรก็เตรียมเดินหน้าครับไปเจรจากับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของญี่ปุ่นครับช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้เพื่อเ

0: ผลักดันการส่งออกทุเรียนขนาดเล็กหรือว่าทุเรียนตกไซส์รุกตลาดกลุ่มใหม่ในประเทศญี่ปุ่นและก็อินเดียต่อไปครับ
1: ค่ะมาต่อเนื่องกันอีกคดีนึงนะคะเป็นคดีที่หมิงเฉินซันคุณผู้เวทยังพอจำได้ไหมที่ชลบุรีอะค่ะที
0: ่
1: ตอนแรกเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำแล้วก็มีเจออาวุธปืนแล้วหลังจากนั้นไปคนที่บ้านประมาณว่าเป็นคลังแสง
0: เล็กๆ
1: เป็นคลังแสงเลยค่ะเยอะมากวัตถุปืนแล้วก็ลูกกระสุนนะคะมีการขยายผลเครือข่ายหมิงเฉินซันค้น14จุดค่ะยึดทรัพย์ได้กว่า580ล้านบาทนะคะตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอท.นะคะเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย14จุดใน3จังหวัดค่ะก็คือกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและเชียงใหม่เปิดปฏิบัติการระเบิดมังกรขยายผลกลุ่มทุนจีนเทานะคะของนายหมิงเฉินซันหลังสอบสวนพบความเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็เครือข่ายใหญ่คือปริ้นกรุ๊ปนะคะจากนั้นมีการค้น14จุดสามารถที่จะยึดแล้วก็อายัดทรัพย์ได้หลายรายการเช่นบ้านหรูวิลล่าคอนโดมิเนียมรถยนต์หรูโฉนดที่ดินแล้วก็รวมถึงหลักทรัพย์ด้านดิจิทัลอีกจำนวนมากรวมมูลค่าทั้งหมด583ล้านบาทนะคะโดยที่ตำรวจไซเบอร์เนี่ยแกะรอยเส้นทางการเงินแล้วก็มีการบูรณาการข้อมูลกับคดีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแก๊งหลอกลวงลงทุนแพลตฟอร์มต่างๆนะคะจำนวน5คดีในพื้นที่ท้องในพื้นที่สน.ของดินแดงสน.เตาปูนสน.ศาลาแดงแล้วก็ของบก.สอท.2นะคะก็พบพยานหลักฐานที่มีความเชื่อมโยงกับคดีของหมิงเฉินซันเนี่ยเป็นบัญชีธนาคารก็คือเป็นบัญชีของคุณหมิงเฉินซันเองเนี่ยนะคะเป็นบัญชีปลายทางรับโอนเงินจำนวนมากต่อจากกลุ่มบัญชีที่เป็นบัญชีม้ารวมกว่า100ล้านบาทค่ะนอกจากนี้ยังพบระบบแจ้งความออนไลน์ในบัญชีของหมิงเฉินซันว่ามีความเคลื่อนไหวเชื่อมโยงกับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั้งขาเข้าขาออกมีกว่า 4,000 คดีนะคะแล้วก็มีมูลค่ากว่า815ล้านบาทค่ะเรื่องนี้นะคะพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการสอท.ก็บอกว่าพฤติการของหมิงเฉินซันเนี่ยถือว่าเป็นตัวการสำคัญในระดับรองหัวหน้าหรือว่าเป็นผู้ที่รับผลประโยชน์ระดับบนขององค์การอาชญากรรมข้ามชาติค่ะโดยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ตำรวจไซเบอร์เนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการร่วมกันเพื่อเตรียมสืบสวนคดีทั้งหมดแล้วก็เร่งวิเคราะห์พยานหลักฐานขยายผลเส้นทางการเงินทั้งระบบซึ่งเชื่อว่าจะสามารถติดตามอายัดทรัพย์สินที่เหลือแล้วก็ออกหมายจับผู้ที่ร่วมขบวนการในระดับสูงเพิ่มขึ้นได้ต่อไปด้วยค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามในช่วงหน้าครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะก่อนที่จะติดตามข่าวกันนะคะมีข้อความประชาสัมพันธ์จากช็อปมาเนียค่ะยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้นะคะขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเพราะนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้ค่ะเขามีซึ้งสแตนเลสแบบพิเศษนะคะก็หุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานค่ะมีความอัจฉริยะถึง6ฟังก์ชันด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการหุงข้าวด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวนะคะตั้งเวลาล่วงหน้าได้อย่างอิสระด้วยมาตรฐานมอกด้วยนะคะมีรับประกันค่ะนานถึง1ปีเต็มมูลค่าปกติเนี่ย 2,990 บาทนะคะลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะย้ำค่ะ990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มอีก2รายการนะคะก็คือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่า าของแถมเกือบ300บาทเลยทีเดียวค่ะท่านไหนสนใจค่ะสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3390 02-114-3390

0: 90ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังที่เข้ามาติดตามรับชมทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง FM 100.5 ทาง TikTok หรือว่าทาง Facebook นะครับคุณผู้ฟังบอกว่าฟังอยู่ชุมพรก็มีนะครับจากสุราษฎร์ธานีเช้านี้ก็ฝนตกนะครับแล้วก็ที่หลายๆในพื้นที่นะครับจังหวัดพะเยาก็มีนะครับคุณหมูสวัสดีเข้ามาคุณมานิดนะครับก็บอกว่าพัทลุงอากาศดีครับวันนี้25องศานะครับแล้วก็มีใครอีกนะมีคุณทันชนกนะครับสวัสดีฟังจากบางประมานะครับเมื่อวานเนี่ยฝนตกเยอะเลยลมก็แรงด้วยนะครับแล้วก็มีคุณชรุนน้อยนะครับบอกว่าวังทองหลางยังชุ่มฉ่ำนะครับเพราะว่า2ทุ่มเนี่ยฝนกระหน่ำลงมาแล้วจากนั้นก็พรำๆแล้วก็ชัดเจนแจ่มใสนะครับฟังเช้าวันนี้นะครับโอเคมันแล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาอาจจะอ่านออกอากาศได้ไม่หมดเนาะนะครับ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้เนี่ยคุณฟังเมื่อวานนี้ใครเล่น Facebook ตอนประมาณ 2-3 ทุ่ม
0: ดิฉันค่ะแล้วก็เข้าไม่ได้มันเกิดปัญหาอะไรคะคุณภูเบศไม่ได้
1: เมื่อวานนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยนะจนกระทั่งตื่นขึ้นมาแล้วก็อ๋อเหรอ Facebook ล่มเหรอ
0: ไม่แน่ใจว่าล่มตอนไหนนะคะ แต่ก็เริ่มไปเข้า Facebook ตอนประมาณช่วง 2:00
1: น
0: และเรื่อยไปจนถึงเกือบ4 ทุ่มดิฉันก็ยังไม่ได้นะ
1: ครับคือผมเนี่ยหลับไปตั้งแต่น่าจะประมาณนั้นแหละนะ
0: ค่ะ
1: คือสลบสลายนะเมื่อวานนี้ก็สื่อสังคมออนไลน์ครับในเครือ Meta ทั้ง Facebook Instagram แล้วก็ Messenger เกิดเหตุขัดข้องครั้งใหญ่พร้อมกันทั่วโลกเลยนะ
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่แค่ที่บ้านเราก็ส่งผลให้ผู้ใช้งานจำนวนมากครับถูกบังคับออกจากระบบคือมันล็อกเอาท์เองอะแล้วก็ไม่สามารถล็อกอินเข้าไปใช้งานได้ในขณะที่โลกออนไลน์ก็มีการแบบติดแฮชแท็กนะFacebook ล่ม IG ล่มพุ่งติดเทรนในอันดับหนึ่งอย่างรวดเร็วครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเริ่มมีรายงานความผิดปกติมาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 2:12 นแล้วนะครับของค่ำวานนี้ก่อนที่ระบบจะล่มรุนแรงจนใช้งานต่อไม่ได้เนี่ยประมาณ 2:40 ผู้ใช้งานส่วนใหญ่นะครับทั้งในไทยและต่างชาติก็เจอปัญหาในลักษณะเดียวกันคือแอปพลิเคชันเด้งออกจากระบบแบบอัตโนมัติหน้าฟีดค้างไม่โหลดข้อมูลและไม่สามารถส่งข้อความผ่านทาง Messenger ได้ส่งผลให้ผู้ใช้งานจำนวนมากครับต้องเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์ม X ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารกันว่าเฟซล่มนะครับโดยการตรวจสอบสถานะขัดข้องที่เกิดขึ้นนะครับทางด้านเว็บไซต์ดาวดีเทคเตอร์นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ตรวจสอบการทำงานของระบบออนไลน์นะครับเขาก็รายงานว่าพบปัญหาจากผู้ใช้งานสะสมมากถึง 34,000 ครั้งนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบใน72ประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในแถบภูมิภาคอเมริกาเหนือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ว่าอย่างไรก็ตามระบบบางส่วนเริ่มทยอยกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วทาง Meta นะครับแพลตฟอร์มซึ่งเป็นบริษัทแม่เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการออกแถลงการณ์มาชี้แจงแต่อย่างใดถึงสาเหตุที่มันเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคเกิดขึ้นในครั้งนี้ครับ
0: ค่ะก็ดิฉันเมื่อคืนพอ2 ทุ่มกว่าใช้งานไม่ได้ก็คือปล่อยแล้วก็ไปทำอย่างอื่นพอหลังจากนั้นก็4 ทุ่มกว่าเอามาดูเอาได้แล้วก็ใช้เล่นปกติเหมือนเดิมอะค่ะแต่ว่าก็ไปดูใน X แล้วก็เขาก็อ๋อ Facebook ล่ม IG ล่มก็เลย
1: อ๋อ
0: มันเป็นอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่ได้มีข่าวอย่างอื่นว่ามันล่มเพราะอะไรอย่างที่คุณประเบศอ่านไปเมื่อสักครู่นะคะมาดูเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยกันบ้างค่ะว่าตอนนี้เนี่ยคุณจุลพันธ์บอกว่าร่างรัฐธรรมนูญของเพื่อไทยเนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็ยึดตามฉบับของปี40นะคะก็คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะได้เผยถึงความคืบหน้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคเพื่อไทยว่ามีกรอบที่ชัดเจนแล้วโดยยึดหลักของรัฐธรรมนูญฉบับปี2540นะคะซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่คนไทยยอมรับว่าเป็นฉบับที่ดีที่สุดตั้งแต่มีประเทศไทยมาแล้วก็มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดซึ่งกระบวนการยกร่างก็จะยึดตามรัฐธรรมนูญปี2540แล้วก็เดินหน้าที่จะหาความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะคะโดยขณะนี้เนี่ยกระบวนการในการยกร่างของพรรคเพื่อไทยเสร็จสิ้นแล้วแต่ต้องผ่านการประชุมของสมาชิกพรรคซึ่งทางพรรคเนี่ยมีเสียงไม่พอนะคะจึงต้องผ่านกระบวนการการชี้แจงกับพรรคการเมืองอื่นๆทั้งพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็พรรคฝ่ายค้านที่จะขอให้มีการพิจารณาว่าจะมีการลงชื่อสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยหรือไม่นะคะซึ่งเรื่องนี้คุณจุลพันธ์มองว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องชี้แจงเพื่อให้เกิดความสบายใจค่ะยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีนัยยะทางการเมืองไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เซอร์ไพรส์นะคะแล้วก็เพราะว่ามีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้แล้วส่วนที่ผ่านมาเนี่ยได้ให้ความชัดเจนว่าบางจุดที่บางฝ่ายเนี่ยมีข้อห่วงกังวลนะคะเรื่องของ

0: ที่มาของสสร.เนี่ยนะคะก็ได้จนมีการถอนรายชื่อไปจากการสนับสนุนร่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ได้มีการปรับแก้เพื่อให้เกิดความสบายใจเกิดขึ้นแล้วค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวนะคะได้สอบถามว่ากรณีที่สมาชิกรัฐสภาถอนรายชื่อออกจากร่างของพรรคเพื่อไทยในครั้งที่แล้วเนี่ยคาดว่าจะกลับมาลงรายชื่อรับร่างครั้งนี้หรือไม่คุณจุลพันธ์ก็บอกว่าเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคนเราคงไปบีบบังคับไม่ได้เหมือนกับครั้งที่แล้วที่เรามีร่างของเรานำเสนอใครลงชื่อด้วยก็ลงชื่อจะมาจำกัดว่าใครลงชื่อบ้างไม่ลงชื่อบ้างแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคนนะคะย้ำว่าเรื่องนี้การลงชื่อหรือไม่ลงชื่อเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลวันนี้ยังกลมเกลียวเหนียวแน่นกันดีค่ะ
1: ครับผมมาต่อที่เรื่องของThailand นะครับโครงการ THAI Passport นะครับหรือว่า Thailand Passport เนี่ยนะครับก็มีความคืบหน้าของกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงานงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรครับไปจี้รัฐมนตรีกระทรวง DE ให้ล้มเลิกโครงการ THAI Passport มูลค่า 1,600 ล้านบาททันทีนะครับหลังพบพิรุธในการเอกสารจัดซื้อจัดจ้างนะครับพร้อมกับขู่ว่าปปช.เนี่ยจะไปยื่นปปช.แน่นอนถ้าหากพบว่ายังคงฝืนเดินหน้าโครงการนี้ต่อครับนางสาวรัชนกศรีนอกครับส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยนายธีรชาติก่อตระกูลเข้าเดินทางนะครับเข้ายื่นหนังสือต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.โดยนะฮะนางสาวรัชนกเนี่ยก็เปิดเผยข้อมูลนะครับว่าขอเสนอทางออกให้กับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวง DE นะครับให้ใช้อำนาจฝ่ายการเมืองสั่งพับโครงการนี้แล้วก็นำเงินงบประมาณที่เหลือเนี่ยส่งคืนกองทุนหากรัฐบาลตั้งใจจะพัฒนาเทคโนโลยี AI ของประเทศจริงๆก็ควรนำเสนอเข้ามาในระบบงานปกติในงบประมาณปกติเพื่อให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบของสภาอย่างถูกต้องตามขั้นตอนนอกจากนี้นางสาวรัชนกครับยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงเวทีรับฟังความคิดเห็นของกระทรวง DE ที่เพิ่งจะจัดขึ้นเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมามีลักษณะเหมือนการเกณฑ์คนเข้ามาร่วมงานเพื่อฟอกขาวโครงการอีกทั้งยังมีการตั้งคำถามถึงความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลที่ร่วมชี้แจงบนเวทีกับบริษัทเอกชนรายใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานจอดิจิทัลทั่วประเทศและก็ยืนยันด้วยนะครับว่าพรรคประชาชนจะเดินหน้าตรวจสอบความไม่โปร่งใสโครงการนี้อย่างเต็มที่โดยไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาเกี่ยวข้องและหากกระทรวง DE เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใช้งานเมื่อไหร่ก็จะยื่นเรื่องให้ปปช.เนี่ยตรวจสอบทันทีครับทางด้านของนายธีรชาตินะครับก็ได้เปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบนะครับว่าปัจจุบันหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน i นะครับใช้ฟรีอยู่แล้วนะครับโดยใช้งบประมาณเพียงแค่2ล้าน4แสนบาทซึ่งต่างจากโครงการ THAI Passport ที่งบประมาณสูงถึง 1,600 ล้านบาทนะครับแต่ว่ากลับไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนเลยอีกทั้งยังพบพิรุธว่าข้อกำหนดของผู้ว่าจ้างหรือว่า TOR เนี่ยมีลักษณะการคัดลอกข้อความข้ามกระทรวงจากกระทรวงหนึ่งมาอีกกลุ่มกระทรวงด้วยครับ
0: ค่ะมาอีกคำสั่งศาลคดีที่ศาลฎีกานะคะมีการเผยแพร่คำสั่งคดีหมายเลขแดงอม12/2565ระหว่างปปช.เป็นผู้ร้องและก็นางจุธามาศสารัมค่ะนายกอบต.เมืองแฝกอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ในกรณีที่ยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จไม่ได้แสดงรายการเงินฝากธนาคารออมสินจำนวน 847,654 บาท 71 สตางค์ค่ะและก็มีสลากออมสินมูลค่า2ล้านบาทนะคะอันเป็นการจงใจปกปิดทรัพย์สินนะคะทั้งนี้ผู้ถูกร้องต่อสู้ว่าบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีของนายธีรวัฒน์สารัมซึ่งเป็นพี่ชายที่เป็นทหารผ่านศึกนอกระบบประจำการและเป็นบุคคลไร้ความสามารถที่อยู่ในความดูแลของผู้ถูกร้องโดยสารนะคะพิเคราะห์รายการเดินบัญชีและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าข้อต่อสู้ของผู้ถูกกล่าวหาฟังไม่ขึ้นและมีพิรุธหลายประการค่ะเนื่องจากผ่านการฝากเงินบำนาญของพี่ชายในบัญชีเดิมที่ไม่สัมพันธ์กับจำนวนเงินการมาซื้อสลากออมสินและเงินฝาก2บัญชีเนี่ยมีพฤติกรรมจงใจแต่งเส้นทางการเงินให้สอดคล้องกับคำให้การเช่นการถือเงินสด1ล้านบาทไว้นานหลายเดือนแล้วนำไปเข้าบัญชีตนเองเพียง5วันก่อนที่จะถอนออกจากการซื้อสลากซึ่งผิดวิสัยของวินยูชนค่ะซึ่งเรื่องนี้นะครับเมื่อตรวจสอบพยานหลักฐานก็ไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าเงินที่มาจากพี่ชายและบัญชีธนาคารทั้ง2บัญชีมีชื่อผู้ถูกกล่าวหานะคะจึงต้อง จึงฟังว่าเงินนั้นเป็นของ

0: ผู้ถูกกล่าวหามีหน้าที่ตามกฎหมายต้องยื่นแสดงทรัพย์สินให้ครบถ้วนการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาจึงเป็นการจงใจยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความอันเป็นเท็จจึงควรแจ้งให้ที่ควรแจ้งให้รับทราบนะคะศาลจึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่งนายกอบต.นับตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ค่ะและเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาตลอดชีวิตรวมทั้งจำคุก3เดือนและปรับ 10,000 บาทรับโทษสำหรับโทษจำคุกเนี่ยนะคะให้รอลงอาญา1ปีค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้คุณจุฑามาศสารัมนายกอบต.เมืองแฝกเนี่ยก็มีถูกเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิตเลยค่ะก็สิ้นเขาเรียกอะไรนะจบชีวิตทางการเมืองนะคะ
1: ครับฮะไหนพูดถึงเรื่องหวยนะครับมาดูความคืบหน้าคดีหวยอลเวงรางวัลที่1 นี่จะวันที่16แล้วนะอีกไม่กี่วันจะยอมจะมาอีกงวดหนึ่งแล้วนะครับล่าสุดนะครับตำรวจสภ.สวรรคโลกครับร่วมกันแจ้งข้อหาลักทรัพย์กับป้าแหววนะครับหลังจากพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงเบื้องต้นป้าแหววยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเชิญตัวป้าแหววภรรยาของลุงเดชนะครับที่เป็นผู้ตอนแรกที่รับมอบสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจากเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับมาให้ตรวจให้แล้วก็ยึดไปรางวัลที่1มันถูกก็บอกว่าไม่ถูกนะครับก็เข้าไปให้สอบให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันลักทรัพย์หลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยลุงเดชผู้เป็นสามีนะครับได้ให้การรับสารภาพว่าเป็นคนนำลอตเตอรี่หมายเลข173770ซึ่งถูกรางวัลที่1งวดประจำวันที่16พฤษภาคมของป้าขยันนะฮะป้าข้างบ้านเนี่ยเอาไปซ่อนไว้ในกระท่อมปลายนาก่อนที่จะลงมือเผาทิ้งเนื่องจากเกิดความกลัวนะฮะกลัวในความผิดโดยอ้างว่าลงมือทำเพียงแค่คนเดียวแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ปักใจเชื่อครับและได้มีการสอบสวนขยายผลจนพบพยานหลักฐานที่ชี้ชัดนะครับว่าป้าแหววเนี่ยมีส่วนรู้ส่วนเห็นและเป็นผู้นำลอตเตอรี่ใบดังกล่าวไปเก็บซ่อนไว้จึงทำการแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในขณะที่พันตำรวจเอกนิคมพรหมพิรามครับผู้กำกับการสภ.สวรรคโลกก็บอกว่าในส่วนของมาตรการเชิงรุกด้านวัตถุพยานขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้รวบรวมเศษเท่าฐานของใบลอตเตอรี
0: ่
1: ที่ถูกค้นพบถูกเจอในจุดเกิดเหตุเนี่ยเอาไปตรวจพิสูจน์ที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเพื่อทำการเปรียบเทียบและยืนยันทางวิทยาศาสตร์ว่ามันเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับที่มันถูกรางวัลจริงหรือไม่ส่วนกรณีของสลากอีก2ใบที่ไม่ถูกรางวัลจากคำให้การของลุงเดชก็บอกว่าเป็นผู้ที่นำไปโยนทิ้งขยะด้วยตัวเองทั้งนี้ภายหลังแจ้งข้อกล่าวหานะครับป้าแหววก็ยังคงยืนการปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ร่วมมือกับสามีนะเอาไปเผาเนี่ยทางพนักงานสอบสวนจึงได้มีการคุมตัวลุงเดชเนี่ยมาจากห้องขังนะครับเอามาสอบสวนปากคำร่วมกันต่อหน้าภรรยาเพื่อเค้นหาความจริงแล้วก็สรุปสำนวนคดีต่อไปนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวลอตเตอรี่นะครับที่มันถูกรางวัลแล้วมันถูกเผาไปแล้วถามว่าป้าขยันจะมีโอกาสได้รางวัลหรือเปล่าทางกองสลากเขาก็บอกว่ามันมีพยานหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะครับป
0: ้
1: าขยันนี่ก็คือมีโอกาสที่จะได้อยู่นะครับเพราะว่ามันดูพยานหลักฐานจากทั้งที่คนซื้อใช่ไหมผู้ขายเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปไปให้ว่าป้าเนี่ยเป็นคนซื้อไปแล้วก็ส่งให้ดูด้วยนะครับว่าอันนี้แหละมีหลักฐานอยู่ว่าเราซื้อจริงๆนะครับ
0: โอ้ก็ถือว่ายังโชคดีนะที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าป้าขยันเนี่ยซื้อไปจริงๆมีภาพจากผู้ขายกล้องวงจรปิดอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้างวดที่จะถึงนี้คุณบุเบศไปซื้อเนี่ยคุณบุเบศเขียนชื่อไว้เลย
1: เขียนชื่อตัวเองได้
0: ใช่ไหมบนฉลากได้เขียนชื่อตัวเองได้นะคะ
1: ถ่ายรูปไปด้วย
0: ถ่ายรูปไปด้วยเป็นหลักฐาน
1: ตัวเองชัดเจนนะครับ
0: เซลฟี่เลยนะ
1: ของผมนี้มันจะไม่มีปัญหาแน่นอนให้มันถูกเถอะ
0: ค่ะก็มาต่อเนื่องกันอีกหนึ่งข่าวนะคะกกต.กทม.ค่ะติวเข้มการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.โดยที่จะส่งชุดโจมเร็วลุยพื้นที่50เขตเริ่มต้นลงพื้นที่อย่างเข้มข้นในวันที่16มิถุนายนนี้ค่ะว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศค่ะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครนะคะก็บอกว่าจะมีการจัดอบรมวิทยากรเขตเพื่อมีการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่ากทม.ค่ะโดยที่จัดอบรมวิทยากรประจำเขตละ6คนจำนวน300คนซึ่งวิทยากรที่เข้าร่วมอบรมเนี่ยจะนำความรู้ไปอบรมต่อให้กับกรรมการประจำหน่วยหรือว่ากปน.นะคะหน่วย

11คนใน 6,628 หน่วยก็จะรวมเป็น 72,908 คนนะคะที่จะได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งประจำหน่วยในการเลือกตั้งถือว่าเป็นไปตามไทม์ไลน์นะคะไม่ช้าเกินไปเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะมีในวันที่28มิถุนายนนี้ค่ะส่วนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งของผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อร้องเรียน

0: มีการร้องเรียนเกี่ยวกับป้ายหาเสียงว่ามีปัญหาอะไรนะคะสำหรับการหาเสียงในช่วงของการเลือกตั้งโค้งสุดท้ายเนี่ยจะติดตามการหาเสียงอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ให้การหาเสียงเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครก็ได้ให้ความรู้หรือว่าข้อมูลกับผู้สมัครทั้งหมดนะคะเมื่อวันที่4มิถุนายนไปแล้วว่าจะต้องมีการปฏิบัติตัวอย่างไรค่ะซึ่งจะมีผู้ตรวจการนะคะลงพื้นที่ไปตรวจติดตามการหาเสียงของผู้สมัครแต่ละท่านนะคะว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของกกต.กทม.หรือไม่ค่ะขณะที่ชุดเคลื่อนที่เร็วนะคะจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการแต่งตั้งนะคะทั้งหมดก็จะมี50ชุด50เขตซึ่งชุดเคลื่อนที่เร็วก็ถือว่าตอนนี้มีความเพียงพอนะคะสำหรับการติดตามสถานการณ์ค่ะตอนนี้สำนักงานตำรวจนครบาลก็ได้ของบประมาณมาแล้วเพื่อติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งสก.แล้วก็ผู้ว่ากทม.ทั้งในช่วงของวันเลือกตั้งด้วยนะคะทั้งนี้สำหรับการปราศัยใหญ่กกต.ก็จะมีมาตรการในการส่งคนไปเฝ้าติดตามทุกพื้นที่แล้วก็สังเกตการค่ะนอกจากนี้นะคะว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ก็ยังกล่าวถึงข้อควรระวังในการหาเสียงว่าต้องระวังในเรื่องของสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนะคะรวมถึงพิธีหรือว่าการร่วมงานก็จะต้องไม่มีในลักษณะของการจัดเตรียมหรือให้ทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเช่นให้แก่วัดให้แก่ชุมชนมูลนิธิรวมถึงยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของการจัดงานมหรสพรื่นเริงในการจัดเลี้ยงหรือว่าเรื่องของการหลอกลวงจูงใจใส่ร้ายหรือว่าใช้อิทธิพลในการคุกคามผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยค่ะอันนี้ก็กกต.กทม.เขาก็ออกมาย้ำชัดนะคะว่าพร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้าติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
3: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
5: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณพันธิพาลีนาลาดหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
4: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
5: สวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับคุณพันธิพาวันนี้อากาศทั่วไทยเป็นยังไงครับ
6: ค่ะโดยภาพรวมก็ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนได้นะคะถึงแม้ว่าในบางพื้นที่อาจจะลดลงแต่คือลดลงไม่ได้ลดลงชัดเจนแค่อาจจะลดลงจากระดับ 70% ของพื้นที่ลดลงเป็น 60% ของพื้นที่แต่โดยภาพรวมก็ยังคงมีฝนอยู่โดยเฉพาะภาคเหนือที่การกระจายจะค่อนข้างเยอะกว่าภาคอื่นๆและ 70% ของพื้นที่รวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้ส่วนมากก็จะเน้นทางด้านของตะวันตกของภาคนะแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางทางด้านบริเวณพื้นที่เชียงใหม่ตากกำแพงเพชร
5: ค่ะทางอีสานล่ะครับ
6: ส่วนภาคอีสานนะคะในช่วงนี้เหมือนแนวร่องมรสุมแนวร่องมรสุมในช่วงในรอบ24ชั่วโมงนี้เขาเลื่อนขึ้นไปเล็กน้อยทางด้านบริเวณพื้นที่เวียดนามตอนบนทางด้านเมียนมาตอนบนเพราะฉะนั้นทางด้านพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นได้แล้วก็มีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้ค่ะแต่ว่าการกระจายของฝนก็มีทิศทางที่ลดลงเช่นเดียวกัน
5: ขยับมาภาคกลางล่ะครับ
6: ภาคกลางนะคะก็มีฝนได้ตามเกณฑ์ปกติของฤดูฝนนะคะแต่ก็จะมีเข้ามาในช่วงเย็นช่วงค่ำลักษณะคล้ายๆกันกับเมื่อวานคือถามว่ามีฝนหนักไหมมันมีฝนหนักแต่เขาจะเคลื่อนตัวค่อนข้างเร็วค่ะก็ลักษณะคล้ายๆกันก็อยู่ในเกณฑ์ละ60ของพื้นที่หนักก็หนักแค่ในบางพื้นที่เท่านั้นภาพรวมก็ส่วนมากจะเคลื่อนตัวเร็วช่วงนี้ลม แรงไหมก็ไม่ได้แรงมากเพราะว่าอากาศไม่ได้มีความแตกต่าง

0: ันค่อนข้างมากมีฝนฟ้าคะนองได้แต่ก็ไม่ได้มีความรุนแรงมาก
1: ค่ะ
2: กรุงเทพปริมณฑลล่ะครับวันนี้เป็นยังไง
0: กร
2: ุ
0: งเทพการกระจายนะยังคงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละประมาณร้อยละ60ถึงร้อยละ70นะคะมีหนักได้ในบางพื้นที่แต่ภาพรวมจะเน้นเรื่องการกระจายมากกว่าค่ะเพราะว่าเขาจะเคลื่อนตัวค่อนข้างเร็ว
1: ค่ะแล้วในภาคตะวันออกล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้
0: ภาคตะวันออกในช่วงนี้ก็การกระจายก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะฝนตกหนักจะเน้นทางด้านบริเวณพื้นที่ตามแนวชายฝั่งชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดก็จะมีในช่วงเย็นค่ำก็อาจจะมีในบริเวณพื้นที่นครนายกประจินบุรีได้ค่ะ
1: ค่ะลงใต้กันไปบ้าง
0: ภาคใต้นะช่วงนี้ฝนมีแนวโน้มลดลงแต่จะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่14ก็คืออาจจะลดลงแค่ในช่วงวันที่12 13ก็คือเมื่อวานกับวันนี้แต่ยังคงมีเรื่องของฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่แต่ก็คือไม่ได้หนักในหลายๆพื้นที่การกระจายก็ทั่วไปค่ะอยู่ในเกณฑ์ละ60ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะก็ที่นครศรีธรรมราชบอกว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักทั้งลมทั้งฝนแต่เช้ามาวันนี้อากาศดีจะเป็นลักษณะฝนตอนกลางคืนต่อเนื่องไปไหมคะฝั่งอ่าวไทยนครศรีธรรมราชอะค่ะ
0: ฝั่งอ่าวไทยส่วนมากน่าจะเป็นตอนกลางคืนมากกว่าค่ะเพราะว่าช่วงนี้ลมมันจะมีลักษณะของลมอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาทางด้านนครศรีธรรมราชก็เลยกลายเป็นว่ามีฝนทางด้านอันดามันฝนน้อยลงแต่ว่าพอในช่วงพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะกลับมาเป็นเหมือนเดิ
2: ม
0: ก็คือฝนจะมาในช่วงเย็นละค่ำมากกว่า
1: คร ับ
2: โอเคเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
0: สำหรับในช่วงนี้นะคะก็น่าจะยังไม่ได้มีอะไรเพราะว่ายังไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่เสริมขึ้นมาทำให้เป็นลักษณะความรุนแรงของอากาศที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าก็คือยังต้องในบางพื้นที่ที่มีฝนตกค่อนข้างเยอะเช่นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็ยังคงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของฝนสะสมที่ทำให้เกิดน้ำท่วมที่เกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะ
2: ครับเช้านี้ขอบคุณคุณพันธิพานะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับก็มาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นนะคุณผู้ฟังเรื่องของเอลนินโยนะครับองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่าโนอาครับเขามีการออกแถลงการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าปรากฏการเอลนินโยได้ก่อตัวขึ้นแล้วในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแล้วก็มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นจนอาจจะกลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์เอลนินโยที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ท่ามกลางความกังวลของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกนะครับว่าจะยิ่งซ้ำเติมวิกฤตภาวะโลกร้อนและกระตุ้นให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วในหลายภูมิภาคนะครับโนอาเนี่ยเขาบอกว่ามีความน่าจะเป็นสูงถึงร้อยละ63นะครับที่เอลนิโยครั้งนี้จะพัฒนาความรุนแรงจนถึงขีดสุดนะครับในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงถึงต้นฤดูหนาวซึ่งอาจจะเทียบเท่าหรือว่ามากกว่าระดับความรุนแรงของซูเปอร์เอลนิโยเมื่อปี1997โดยกลไกของปรากฏการณ์นี้นะครับเกิดจากกระแสลมพัดเปลี่ยนทิศทางส่งผลให้อุณหภูมิน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกมันสูงขึ้นผิดปกติและก็ปลดปล่อยความร้อนมหาศาลเนี่ยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเปรียบเหมือนการเติมเชื้อเพลิงทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นนะครับทั้งคลื่นความร้อนภัยแล้งฝนตกหนักก็จะหนักรุนแรงเป็นลูกโซ่ทั่วโลกด้วยนะครับในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ภูมิอากาศนะครับก็ได้ออกมาแจ้งเตือนถึงผลกระทบในภาคการเกษตรนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่เพาะปลูกพืชอย่างพืชผลหลักอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดถั่วเหลืองในกลุ่มประเทศผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอินเดียอินโดนีเซียเวียดนามต้องเผชิญกับภัยแล้งจัดเขาใช้คำว่าภัยแล้งจัดเลยนะครับจนส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและก็ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ก็คาดการณ์กันนะครับว่ามวลความร้อนสะสมจากปรากฏการณ์ในครั้งนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อนะต่อเนื่องนะครับแล้วก็ผลักดันให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในปีหน้าเนี่ยมันพุ่งสูงนะครับทุบสถิติเป็นประวัติการณ์นะครับอันนี้เตรียมตัวไว้นะฮ
1: ะ
2: แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนะครับก็ยังเน้นทิ้งท้ายนะครับว่าถึงแม้ว่าเอลนินโยรอบนี้จะรุนแรงเป็นระดับซูเปอร์เอลนินโยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีระบบดาวเทียมติดตามและก็เครือข่ายเตือนภัยล่วงหน้าทันสมัยจึงขอให้ทุกประเทศใช้ข้อมูลที่มีอยู่เตรียมความพร้อมรับมือแทนที่จะตื่นตระหนกนะครับ
1: ค่ะก็มากันที่สั้นๆนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมจัดฉลองวันเกิดครบรอบ80ปีที่ทำเนียบขาวด้วยนะคะก็ทำเนียบขาวกำลังจะกลายเป็นสถานที่จัดการแข่งขันระดับโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะหลัง

0: ากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ UFC นะคะที่สนามหญ้าด้านหน้าของทำเนียบขาวโดยจะมีการจัดในวันที่14มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งตรงกับวันเกิดครบรอบ80ปีของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีของการประกาศเอกราชของสหรัฐด้วยนะคะก็เป็นเรื่องใหม่ๆกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ใช้พื้นที่ทำเนียบขาวในการจัด UFC ค่ะทั้งหมดคือรายการข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะกมลพรร่มทองคำและภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
3: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: ับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN หรือว่า Weekend Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์นะคะเช่นเคยค่ะมีดิฉันวีรวรรณวรรุธพร้อมๆกับคุณภูเบศสุนีรับหน้าที่จะพาคุณฟังไปติดตามข่าวคราวต่างๆที่น่าสนใจทั้งทั่วโลกในกลุ่มอาเซียนแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะคะ
3: ครับ
2: วันนี้ก็เป็นวันเสาร
3: ์ที่13มิถุนายนนะครับอาจารย์ก็สวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบหนึ่งนะสวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามทางเพจ Facebook นะครับของ MCOT News FM 100.5 ได้นะครับรวมถึงคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านทางสถานีวิทยุ 100.5 ของเรานะครับวันนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารอะไรก็อยากจะทราบนะครับก็ส่งข้อความมาพูดคุยมาทักทายกันได้นะครับอาจารย์
2: ค่ะก็คุณฟังคะทางสถานีเราก็ต้องกล่าวนะคืออย่างเมื่อวานเนาะตื่นเช้าก็มาดิฉันก็ได้รับข่าวซึ่งก็แสดงคือก็เสียใจอย่างยิ่งเลยนะต่อการสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชร

0: ราชธิดาเนี่ยนะปรากฏว่าอย่างนี้คุณฟังคะเดี๋ยวเข้าไปดูนะตามข่าวต่างๆสื่อทั่วโลกเลยคุณภูเบศ
1: ครับ
0: สื่อทั่วโลกเนี่ยพร้อมใจกันรายงานข่าวเจ้าหญิงนะแล้วก็ทรงยกย่องพระองค์ท่านก็คือสื่อเนี่ยก็ยกย่องพระองค์ท่านว่าทรงเป็นนักกฎหมายของไทยเนี่ยนะคะแล้วก็อย่างเช่นสำคัญว่าเป็นสำนักข่าวบลูมเบิร์ก CNN Reuters นะแล้วก็อีกหลายๆสำนักข่าวเนี่ยก็รายงานตรงกันนะถึงเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยผู้ทรงมีบทบาทสำคัญในด้านปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแล้วก็เรือนจำการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงการช่วยเหลือสตรีและเด็กแล้วก็บทบาททำเป็นการทรงเป็นทูตสันทวมัยตรีบนเวทีสหประชาชาติเนาะไปจนกระทั่งถึงบทบาทในฐานะเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศด้วยอย่างเช่นสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะคุณภูเมศ
1: คุ
0: ณผู้ฟังคะก็รายงานว่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยมีการรายงานว่าพระองค์เนี่ยทรงได้รับการกล่าวถึงในสื่อไทยหลายครั้งด้วยในฐานะเป็นเจ้าหญิงนักกฎหมายโดยทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลแล้วก็ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยด้วยเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งที่น่าสนใจตามรายงานข่าวของสื่อต่างประเทศว่าในปี2549เนี่ยได้มีการจัดตั้งกองทุนเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทยที่ศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงสำเร็จการศึกษาแล้วก็พระองค์ยังทรงมีบทบาทนะด้านสาธารณะที่โดดเด่นโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจหลากหลายในภาครัฐของไทยนับตั้งแต่ต้นทศวรรษ2000เป็นต้นมาเนี่ยนะหนึ่งในตำแหน่งสำคัญก็คือทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันยังทรงเป็นผู้แทนถาวรของไทยประจำองค์การสหประชาชาติแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศต่างๆณกรุงเวียนนานะส่วนในประเทศเนี่ยพระองค์ก็ทรงปฏิบัติภารกิจในสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วก็ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตสันทวมัยตรีขององค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือว่า United Nations Women แล้วก็สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า United Nations Office of Drugs and Crime นะหรือชื่อย่อว่า UNODC นะพระองค์ก็ยังทรงเป็นผู้ผลักดันการปฏิรูปเรือนจำโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเพื่อช่วยเหลือสตรีและก็เด็กในเรือนจำแล้วก็รวมถึงเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมนะนอกจากนี้พระองค์ก็ยังทรงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันจนที่ประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติมีการรับรองข้อกำหนดกรุงเทพหรือที่เรียกว่า Bangkok Rules นะในปี2553ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะ AP ก็เหมือนกันสำนักข่าว AP ซึ่งเป็นสำนักข่าวของสหรัฐอเมริกามีออฟฟิศอยู่ที่นครนิวยอร์กเนี่ยก็รายงานถึงบรรยากาศภายหลังการประกาศข่าวการสิ้นประชนมีประชากรกลุ่มต่างๆกลุ่มเล็กๆเลยเยอะแยะไปหมดก็ได้เดินทางมารวมตัวกันภายในบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเนาะซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ประทับรักษาพระการประชวรโดยส่วนใหญ่ต่างก็ถือพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ในช่วงเวลาต่างๆด้วยเนี่ยนะทีนี้คุณฟังคะการที่พระองค์ท่านเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเนี่ยรับรองข้อกำหนดกรุงเทพนะแบงคอกรูนะว่าด้วยการดูแลและปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเนี่ยนะทาง UN องค์กรนี้นะคะ UNODC เนี่ยนะขององค์การสหประชาชาติเนี่ยว่าด้วยเรื่องของยาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมเนี่ยนะคะก็ได้มีคือมีสารออกมาเนี่ยนะแสดงถึงความไว้อาลัยแล้วก็สิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ปฏิบัตินะภารกิจที่พระองค์ท่านทรงทำเนี่ยต่อสำนักงานขององค์การสหประชาชาติสำนักงานสหประชาชาติแห่งนี้ดีกษัตริย์นะก็มีกษัตริย์จิกมี่แห่งภูฐานเนี่ยก็ทรงร่วมไว้อาลัยด้วยเช่นเดียวกันรวมทั้งสถานเอกอัครทูตต่างๆนะทั่วโลกเลยนะก็ได้ออกมานะส่งสารแสดงความเศร้าเสียใจอย่างสุดซึ้งเนี่ยนะคะต่อการสวรรคตของพระองค์ท่านเนี่ยนะคะแสดงความไว้อาลัยอย่างยิ่งเลยคุณภูเบศคะสถานทูตที่ดิฉันเข้าไปดูเนี่ยก็มีเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสถานทูตเยอรมนีนะ

0: สถานทูตเช็กสถานทูตรัสเซียสถานทูตอะไรต่างๆเยอะแยะอีกนะเอ่ยไม่หมดนะคะตรงนี้ก็เลยคุณภูเบศจำได้ไหมถึงโครงโลกนิตโครงหนึ่งเนี่ยนะฉันก็เลยนึกถึงโครงนี้ขึ้นมาว่าพฤกษพกาศรอีกุลชรอันปลดปลงโททงเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประวัติประดับไว้ในโลกาเนาะก็คือคุณงามความดีของพระองค์ท่านอย่างที่เราทราบกันอยู่นะก็ทั่วโลกก็สรรเสริญเนี่ยนะคะทีนี้กวีนิพนธ์บทที่ดิฉันเพิ่งกล่าวไปเนี่ยเป็นกวีนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสนะพระนามเดิมของพระองค์ท่านก็คือพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าวาสุกรีทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่7แห่งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมก็เอามาฝากกันนะคะค่ะคนเรานะก็ต้องประกอบคุณงามความดีอย่างที่พระองค์ท่านพระองค์พาได้แสดงให้เห็นชัดเลยนะคะ
1: ครับและสุดท้ายก็จะเหลือความดีนะครับที่ผู้คนจดจำ
0: ผู้คนจะจดจำและลึกถึงค่ะ
1: ค่ะมาต่อกันที่ข่าวอื่นๆของเราเนาะอาจารย์นะครับเมื่อรายการที่แล้วข่าวหนึ่งผมพูดถึงเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมนะเอลนิโญมันจะเป็นแบบโอ้เป็นซูเปอร์เอลนิโญเลย
0: ฉ
1: ัน
0: ก็ได้ยินอยู่นั่งรถมาก็ได้ยินคุณรายงาน
1: ทีนี้เนี่ยอาจารย์มันมีรายงานผลการศึกษาอีกรายงานหนึ่งนะผลการศึกษาจากซูริก Resilient Solution นะครับก็เป็นโครงการพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มีสูงถึง3ใน4ส่วนกำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในปี2030ครับเขาบอกว่
0: า
1: ใช่ภูมิภาคนี้เนี่ยเร่งสร้างกำลังการผลิตพลังงานสะอาดเร็วกว่าที่ประเมินความมั่นคงแล้วก็ทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมันจะอาจจะส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าถ้าหากไม่มีการเร่งลงทุนเพื่อเพิ่มความพร้อมในการรับมือภัยพิบัตินะครับอันนี้เป็นรายงานฉบับเดือนมิถุนายน2569ครับเขามีการประเมินพื้นที่ก่อสร้างพลังงานหมุนเวียน 1,380 แห่งใน10ประเทศอาเซียนก็พบว่ามีโครงการสูงถึง927แห่งหรือว่าคิดเป็นกำลังการผลิตรวม 181,000 เมกะวัตต์นะครับที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงทางภูมิอากาศระดับสูงสุดซึ่งในความเสี่ยงนี้นะครับครอบคลุมทั้งโครงการพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมบนฝั่งพลังงานน้ำและก็พลังงานความร้อนใต้พิภพด้วยที่อยู่ระหว่างการวางแผนและก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างในขณะที่เป้าหมายของอาเซียนเองครับก็มีการตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนกำลังการผลิตหมุนเวียนร้อยละ45ภายในปี2030นะครับโดยที่ฟิลิปปินส์และก็เวียดนามเนี่ยเป็น2ประเทศที่เผชิญความเสี่ยงสะสมมากที่สุดเนื่องจากว่ามีสัดส่วนและก็ขนาดของโครงการพลังงานหมุนเวียนในแผนงานขนาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแต่ว่าถ้าหากแยกตามประเภทเทคโนโลยีนะครับเขาพบว่าพลังงานแสงอาทิตย์ครับตอนนี้กำลังเผชิญความเสี่ยงระยะสูงนะครับสูงที่สุดถึงร้อยละ80จากภัยคุกคามของกระแสลมรุนแรงไม่ว่าจะเป็นลูกเห็บน้ำท่วมไฟป่าในขณะที่พลังงานลมครับก็มีความเสี่ยงอยู่ที่ร้อยละ56จากพายุไต้ฝุ่นและก็ภัยพิบัติชายฝั่งส่วนพลังงานน้ำนะครับแม้จะเป็นโครงการที่จำนวนน้อยกว่าแต่ว่ากลับมีมูลค่าความเสี่ยงทางการเงินสูงสุดนะครับเขาคิดเป็นมูลค่าความเสียหายอาจจะสูงกว่า 82,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ใช้เงินในการลงทุนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยทางรายงานเขาก็ระบุด้วยนะครับว่ามูลค่าความเสี่ยงรวมของพอร์ตโฟลิโอเรื่องของพลังงานหมุนเวียนในอาเซียนอาจจะสูงถึง 165,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหากไม่มีมาตรการรองรับเรื่องของภัยพิบัติที่มันอาจจะมาเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าหากมีการลงทุนล่วงหน้าเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มันแข็งแกร่งจำนวนเงินงบประมาณ 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าคิดเป็นร้อยละ2ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยอันนี้จะสามารถช่วยเซฟช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ถึง6เท่าเลยนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญเนื่องในโครงการส่วนใหญ่เนี่ยยังคงอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนและก็การก่อสร้างซึ่งยังสามารถปรับเปลี่ยนการออกแบบเพื่อรองรับความเสี่ยงในระยะยาวอย่างทันท่วงทีครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลจาก ENA Leader ครับเป็น เป็นเว็บไซต์เป็นข้อมูลราย

0: งานที่เขามีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกร้อนอะไรพวกนี้ครับ
1: ค่ะทีนี้ทุกประเทศแล้วก็ไม่เฉพาะทุกประเทศอย่างเดียวนะประชาชนทุกคนก็จะร่วมมือกันนะกลายเป็นยังอยากใช้ภาษาอังกฤษคำนี้ค่ะว่า environment conservation is a matter of everyone นะเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยกันเนาะไม่ใช่จะรอให้แต่รัฐบาลทำอย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะสังเกตไหมช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหเมื่อวานนี้ตกเกือบทั้งวันนะ
0: คะ
1: ตกหนักด้วยตกหนักด้วยอ่ะเน
0: า
1: ะก็
0: ก็ตามแต่ว่ายังถือว่าอยู่ในสภาวะปกติอยู
1: ่ปกติอยู่ยังคุมได้เนาะแต่ที่เมื่อกี้รายงานข่าวเห็นมั้ยเค้าก็บอกชัดเลยนะว่าจะต้องเตรียมตัว
0: ต้องประเมินต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะฮ
1: ะ
0: กับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นนะฮะ
1: นะปีปลายปีที่แล้วคุณจำได้ไหมหาดใหญ่น้ำท่วมแรงมากเลยอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้หนักเลยครับอาจารย์
1: หนักเลยอย่างที่เขาบอกไม่เคยปีปรากฏมาก่อนในรอบ กว่า100ปีมาเลยเนี่ยนะคะ
0: แล้วต่อไปนี้คือเราจะได้เจอคำว่าที่บอกว่าไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคย
1: ไม่เคยเจอมาก่อน
0: ในอีกหลายๆประเด็นถามแน่นอนเราจะต้องเจอนะครับ
1: จะต้องเจอ
0: โดยเฉพาะเฉพาะปีหน้าอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำท่วมนะภัยแรงเนี่ยหนักเขาบอกว่าหนักเลยนะ
1: เอลนีโญนี่ไงเนาะมันปรากฏเริ่มปรากฏแล้วว่าเนาะอ๋อค่ะทีนี้เราจะพาคุณฟังไปเรื่องของความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ของไทยระหว่างไทยกับรัสเซียเนี่ยก็เมื่อวันที่11มิถุนายนเนี่ยนะฮะทางสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยเขาก็จัดงานเฉลิมฉลองวันชาติเนาะที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วก็มีคณะทูตานุทูตผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการแล้วก็สื่อมวลชนเข้าร่วมงานกว่า700คนนะรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลแล้วก็ครม.นะรัฐมนตรีสำคัญเนี่ยหลายคนเลยแหละที่ได้เข้าร่วมในงานนี้เนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยท่านทูตเนี่ยนะซึ่งดิฉันเองก็รู้จักท่านดีนะคะท่านก็เป็นคนที่ถ้าจากการสัมผัสเนาะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เนาะแล้วก็มีอุปนิสัยซึ่ง very friendly ต้องพูดอย่างนั้นนะนะคะท่านทูตเนี่ยพูดอย่างนี้ค่ะว่าวันชาติรัสเซียเป็นวันที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์อธิปไตยและวิสัยทัศน์สู่อนาคตของรัสเซียแล้วก็ยังเป็นโอกาสอันดียิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของรัสเซียในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศยังคงเดินหน้าสร้างระเบียบโลกที่มีความสมดุลแล้วก็ครอบคลุมทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้นด้วยท่านทูตยังพูดอย่างนี้ค่ะว่าขณะนี้นะโลกปัจจุบันกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งอย่างมากมายแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันความเท่าเทียมและการเจรจาจึงมีความสำคัญเป็นพิเศษนะยุคสมัยที่กลุ่มประเทศจำนวนไม่กี่ประเทศสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจให้กับส่วนอื่นของโลกเนี่ยกำลังจะค่อยๆหลีกทางให้กับความเป็นจริงของโลกหลายขั้วอำนาจหรือโลกที่มีศูนย์กลางอำนาจหลายแห่งนะแล้วก็ปีนี้ค่ะท่านทูตบอกว่าเป็นวาระครบรอบ35ปีนะความสัมพันธ์รัสเซียกับอาเซียน
0: ครับ
1: นะแล้วก็หุ้นส่วนที่เติบโตจนกลายเป็นเวทีสำคัญสำหรับการประสานงานทางการเมืองความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็การแลกเปลี่ยนทางมนุษยธรรมรัสเซียนั้นให้ความสำคัญอย่างสูงต่อนโยบายต่างประเทศที่มีความสมดุลแล้วก็มีเหตุมีผลตามประเพณีอันนี้พูดถึงไทยเราด้วยเนี่ยนะตลอดจนบทบาทสำคัญของกรุงเทพภายในอาเซียนก็คือความสำคัญของไทยเรามาในกรอบอาเซียนแล้วก็ทางรัสเซียบอกว่าเขาก็ปีนี้เนี่ยรัสเซียก็เลยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนในสัปดาห์หน้าที่เมืองคาซานนะของรัสเซียแล้วก็นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่จะครอบคลุมแล้วก็เป็นรูปธรรมใหม่ๆเนี่ยนะคะท่านทูตก็ว่าไว้อย่างนั้นทีนี้มันก็มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะก็ให้เพิ่มเติมนะคะว่าความสัมพันธ์ทางการทูตไทยระหว่างความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับรัสเซียเนี่ย officially started on July the 3rd 1897นะก็คือความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับรัสเซียเนี่ยเริ่มอย่างเป็นทางการเลยนะตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมปีคศ1897หรือเทียบเป็นปีพ.ศ.ก็คือ2440นะในระหว่างที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5เนี่ยเสด็จเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการแล้วก็ไปเยือนที่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กแล้วก็ได้มีการพระองค์ก็ได้พบปะกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ด้วยนะแล้วพอต่อมาเรื่อยๆความสัมพันธ์ก็กระชับความแน่นแฟนยิ่งขึ้นถึงแม้ว่ารัสเซียจะเปลี่ยนการปกครองเนี่ยนะคะไปเพิ่มมาปี19เท่าไหร่1991นะคอมมิวนิสต์ก็ล่มส

0: ไอ้แล้วก็มีการปรับตัวมาสหภาพโซเวียตก็เปลี่ยนชื่อเป็นรัสเซียเนาะเพราะในปี2026เนี่ย Thailand and Russia have shared an active diplomatic relationship for 129 years พอนับมาถึงปีนี้แล้วความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศเนี่ย129ปีมาแล้วเนาะแล้วในปีคศ1991เนี่ยประเทศไทยก็ recognize อย่าง officially เลยนะก็คือให้การรับรองอย่างเป็นทางการเนี่ยต่อประเทศรัสเซียที่หลังจากเขาเปลี่ยนแปลงการปกครองใช่ไหมคะคือคอมมิวนิสต์ล่มสลายแล้วสหภาพโซเวียตก็เปลี่ยนชื่อเป็นสาธารณรัฐรัสเซียประเทศไทยก็ให้การรับรองนะทีนี้มาดูเรื่องที่มอสโกหรือว่ารัสเซียเนี่ยนะปกติเวลาข่าวเนี่ยเขาบางทีเขาจะเลี่ยงไม่พูดซ้ำนะเขาก็ใช้ชื่อนครหลวงนี่แหละก็หมายถึงประเทศนั้นข่าวนี้ก็พูดถึงว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะของไทยเราก็คือคุณอนุทินชาญวีรกุลก็จะ attend the ASEAN Russia Summit in Kazan Kazan นะคะ as Moscow seek deeper regional ties นะคะที่ทางรัสเซียนั้นก็แสวงหารูทางที่จะกระชับความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคกับอาเซียนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเนี่ยนะแล้วก็จะมีการประชุมคาซานที่ว่าเนี่ยการประชุมสุดยอดระหว่างรัสเซียกับอาเซียนที่เมืองคาซานเนี่ยระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนนี้ก็อีกวันนี้วันที่13แล้วใช่ไหมก็อีก3วันข้างหน้าเนี่ยนะคะก็เน้นความสำคัญที่ทางรัสเซียนั้นมีให้กับอาเซียนแล้วก็มีให้กับประเทศไทยเราด้วยค่ะ
1: ครับขยับมาที่สิงคโปร์ครับอาจารย์ผมยังอยู่กับเรื่องของสภาพอากาศอยู่นะครับก็ตอนนี้เนี่ยชาวสิงคโปร์คือได้รับการคลายร้อน
0: คลายร้อนแหมดีจัง
1: อากาศสิงคโปร์ก็คล้ายๆบ้านเราเนาะอาจารย์คล้ายๆกันแต่ว่าทีนี้เนี่ยหลังจากเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับพัดถล่มทั่วทั้งเกาะส่งท้ายสัปดาห์ที่ผ่านม
0: า
1: ส่งผลให้อุณหภูมิตอนนี้ดิ่งหวบลงไปเลยอาจารย
0: ์ลดต่ำลงเลยเหรอ
1: ลดต่ำลงเลยครับทุบสถิติเย็นที่สุดในรอบปี2026นะครับซึ่ง
0: เป็นข่าวดีสำหรับชาวสิงคโปร์
1: ใช่เป็นข่าวดีสำหรับชาวสิงคโปร์นะครับเพราะว่าอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ 20.1 องศาเซลเซียสกำลังเย็นสบายเลยนะฮะนะฮะแต่ว่าทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสิงคโปร์ครับหรือว่า MSS นะครับเขาก็รายงานสภาพอากาศหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงสายจนช่วงถึงช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้นะครับก็ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะที่สถานีตรวจวัดอากาศนิวตันนะครับเขาสามารถวัดอุณหภูมิได้ต่ำสุดเนี่ย 20.1 องศาช่วงเที่ยงนะอาจารย
0: ์
1: เที่ยงใกล้จะบ่ายแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสถิติอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เข้าสู่ปี2026เป็นต้นมานะครับถือว่าทำลายสถิติเดิมที่เคยทำในเดือนกุมภาพันธ์วันที่19นะครับตอนนั้นเนี่ย 20.3 องศาเซลเซียสในขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเขาก็มีการออกประกาศเตือนภัยสภาพอากาศล่วงหน้าครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือตอนกลางตะวันออกแล้วก็ตะวันตกของประเทศแล้วก็แหมพูดเหมือนไกลเลยเนาะสิงคโปร์ตอนเหนือตอนกลางคือมันก็มีอยู่แค่นั้นนะสำนักงานระบายน้ำแห่งชาติของสิงคโปร์หรือว่า PUB นะครับก็ออกประกาศแจ้งเตือนภัยความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ย่านบาลิสเตียนะครับแล้วก็ย่านปายาเลบานะครับแล้วก็แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรเส้นทางที่น้ำหลากครับในขณะเดียวกันบรรดาโลกออนไลน์ของชาวสิงคโปร์ก็เต็มไปด้วยความคึกคักครับคือพออากาศมันเย็นประชาชนจำนวนมากพากันถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ภาพทั้งภาพถ่ายวิดีโอทั้งไทม์แลปส์นะครับขอสภาพอากาศที่เป็นแบบท้องฟ้ามืดครึ้มกลุ่มเมฆมันแบบดำทะมึนเคลื่อนตัวผ่านเหนือมารีนาเบย์นะครับเขตชุมชนต่างๆเขาก็ยินดีกันนะฮะอาจารย์เพราะอากาศดีสภาพอากาศที่แบบคือมันได้เหมือนพักจากอากาศที่มันร้อน
0: อ
1: บอ้าวมันเหนียวตัวมาก่อนหน้านี
0: ้ก็เย็นนะ
1: มันร้อนอบอ้าวมาหลายวัน
0: ตอนนี้เย็นแล้ว
1: มาถึงเมื่อวานโอ้เย็นสบายคือดิ่งหวบลงไปแต่ว่าทางสำนักอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีการออกแถลงร่วมกันยังเตือนอยู่นะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีฝนตกหนักในระยะนี้แต่ว่าสถานการณ์โดยรวมเนี่ยก็คาดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะเริ่มก่อตัวเด่นชัดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมนี้ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ 80% เลยนะครับว่าแล้วก็ประกอบกับปรากฏการณ์โดโพในมหาสมุทรอินเดียเนี่ยเป็นบวกมันจะเริ่มพัฒนาตัวในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมนะครับจะยิ่งส่งผลให้สภาพอากาศโดยรวมของสิงคโปร์แล้วก็ภูมิภาคใกล้เคียงเนี่ยมันจะกลับมาแห้งแล้งและก็ร้อนจัดมากขึ้นในระยะต่อไปดังนั้นช่วงนี้

0: สูดอากาศเย็นไปก่อนนะฮะอีกไม่นานนะจะเจอกับอากาศร้อนแน่นอน
1: ก็ยังดีที่มีอากาศเย็นเข้ามานะสลับกันเป็นนะ
0: ครับ
1: มันดีแทนที่จะเป็นร้อนไป
0: ร้อนอย่างเดียวเนาะ
1: ก็ดีนะแหมก็ยินดีกับชาวสิงคโปร์ด้วยในสัมผัสอากาศเย็นนะแต่ตอนนี้ช่วงนี้บ้านเราก็ไม่ได้ร้อนมากนะคุณภูเบศ
0: กำลังดีครับอาจารย์อากาศกำลังดีแต่ว่าบางช่วงที่แบบฝนยังไม่ตกเนี่ยโอ้
1: โห
0: ก
1: ็ร้อนเหงื่อตกร้อนแบบอบอ้าวเลยคุณนะคะทีนี้มาดูเรื่องนี้กันก็คือสถานการณ์ในตะวันออกกลางระหว่างการสู้รบสหรัฐกับอิหร่านเนา
0: ะ
1: ถึงแม้ว่าเนี่ยเมื่อวานดิฉันก็ฟังข่าวอยู่เนี่ยนะท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ออกมาพูดเลยนะว่าข้อตกลงที่จะคุยกันกับอิหร่านเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยใกล้ๆที่จะสามารถที่จะยุติกันได้แล้วแหละเนาะแล้วก็เรียกว่าเขาบอกเงี้ยร่างข้อตกลงใกล้เสร็จสมบูรณ์นะแล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากผู้นำระดับสูงของอิหร่านด้วยพร้อมกับระบุว่าจะประกาศวันแล้วก็เวลาของสถานที่ลงนามเนี่ยในเร็วๆนี้นะเข้าใจว่าน่าจะเป็นที่นครเจนีวานะตามข่าวเนี่ยนะอย่างไรก็ตามล่าสุดคุณผู้ฟังค่ะอิหร่านค่ะอิหร่านออกมายืนยันว่าภายใต้ข้อตกลงสันติภาพใดๆกับสหรัฐนะจะต้องคงสิทธิ์ในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมนะใช้คำว่ายูเรเนียมเอนริชเมนต์แล้วก็การเก็บรักษายูเรเนียมที่ผ่านการเสริมสมรรถนะแล้วไว้ในประเทศอิหร่านนะทีนี้อิหร่านยังย้ำว่านี้จะไม่ยอมสละอำนาจในการควบคุมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันแล้วก็ก๊าซที่สำคัญของโลกนะเป็นรายงานของสำนักข่าว IRNA นะของอิหร่านซึ่งเป็นสำนักข่าวของทางการอิหร่านเนี่ยรายงานอย่างนี้ค่ะว่าข้อเรียกร้องของสหรัฐและอิสราเอลเนี่ยที่ให้อิหร่านส่งมอบวัสดุนิวเคลียร์ที่ผ่านการเสริมสมรรถนะแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ในร่างข้อตกลงที่กำลังเจรจากันอยู่เนี่ยนะคะทีนี้หลังสงครามที่ปะทุจากการโจมตีของสหรัฐแล้วก็อิสราเอลตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ได้เจรจาทางอ้อมต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆอย่างที่เราทราบข่าวกันอยู่นะคะเดี๋ยวก็เจรจาเอาเดี๋ยวก็ยิงกันเอาเดี๋ยวก็หยุดเอาเดี๋ยวก็เจรจากันเนี่ยนะคะแม้ว่าจะมีการหยุดยิงมาตั้งแต่มีการตกลงกันตั้งแต่เดือนเมษายนเนี่ยแต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์รุนแรงเป็นระยะเนี่ยนะคะทีนี้ตามรายงานของสำนักข่าวของอิหร่านเนี่ยร่างข้อตกลงนั้นประกอบไปด้วยการยุติสงครามในทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนการปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดเป็นมูลค่าถึง 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐการเจรจาโครงการนิวเคลียร์เป็นเวลา60วันการระงับมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันและปิโตรเคมีของอิหร่านการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่อท่าเรือของอิหร่านนอกจากนี้เนี่ยอิหร่านยังเรียกร้องให้สหรัฐและพันธมิตรชดใช้ค่าเสียหายจากสงครามแล้วก็เสนอแผนฟื้นฟูประเทศมูลค่าอย่างน้อย 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะอย่างไรก็ตามคุณฟังค่ะรัฐบาลของอิสราเอลเนี่ยนะระบุว่าท่านเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลก็ได้หารือกับโดนัลด์ทรัมป์นะโดยสหรัฐรับปากว่าข้อตกลงใดๆจะต้องรวมถึงการกำจัดวัสดุนิวเคลียร์ที่ผ่านการเสริมสมรรถนะของอิหร่านแล้วก็การรื้อโครงการพื้นฐานด้านขีปนาวุธด้วยเนทันยาฮูย้ำว่าจุดยืนก็คืออย่างนี้ของอิสราเอลนะตราบใดที่เขายังเป็นนายกรัฐมนตรีนะอิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์เด็ดขาดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราคงต้องดูกันต่อไปและในคือในเมื่ออิสราเอลก็แสดงจุดยืนอย่างแข็งกร้าวแบบนี้นะเพราะฉะนั้นไอ้ข้อตกลงที่ท่านทรัมป์บอกว่าใกล้จะบรรลุแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าบางทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะอย่างที่โดนัลด์ทรัมป์พูดเอาไว้นะคะ
0: ครับมันเป็นก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะอาจารย์เพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงรายวัน
1: เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย
0: เปลี่ยนแปลงรายชั่วโมง
1: เอ๊ะรายชั่วโมงหรือรายนาทีมั้ยเนี่ยนี่ก็มีการนี่ท่านดูนะแต่ข้อมูลก็บอกมีการสื่อมวลชนนี่ก็นะมีการรวบรวมอะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาพูดวันนี้แล้วก็อีกวันนึงพูดอีกแบบนึงนะบอกว่าจะมีการหยุดยิงพูดไปพูดมาอย่างยื้อเลย40กว่าครั้งแล้วอ่ะคุณ40กว่าครั้งนะค่ะนะก็อย่างที่บอกคนบอกเอ๊ะเอาแน่เอานอนกับท่านโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้หรอกนะ
0: นะฮะอ่ะเดี๋ยวพักก่อนไหมฮะอาจารย์นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับอินโดนีเซียเขามีการนักศึกษาเนี่ยรวมตัวกันประท้วงครั้งใหญ่เลยใจกลางกรุงจาการ์ตาก็เดี๋ยวมาติดตามกัน
1: เดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
0: พักสักครู่ครับ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดี

0: ผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
2: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
1: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
2: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
1: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
2: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
5: 6:30 นะครับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Good Morning ASEAN นะครับ ยังอยู่กับอาจารย์วีระวันวรรุและผมภูเบศสุนีนะครับรวมถึงคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความ
6: เข้
5: ามาทักทายนะครับในทุกๆแพลตฟอร์มของเราเลย
6: เดี๋ยวเราทักทายไปนะแต่ว่าไม่ติดตามข่าวคราวต่างๆที่ยังมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะแยะเลย
5: ใช่นะครับ
6: คุณภูเบศวันนี้เป็นวันคุณจะประชาสัมพันธ์ก่อนใช่มั้ย
5: ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมนะครับคืนข้างบ้านแล้วก็ตอนนี้สมูท 105.5 ก็คือยังมีการถ่ายทอด Good Morning ASEAN ด้วยนะอาจารย์นะก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังทั้ง2คลื่นนะครับอยากไปชวนไปกิจกรรมพักผ่อนนะครับได้ความสนุกด้วยนะครับได้สุขภาพด้วยนอนโรงแรม5ดาวนะครับ
6: ที่ไหน
5: ที่พัทยาอาจารย
6: ์โอ้ก็ไม่ไกล
5: ไม่ไกลครับก็เป็นทริป2วันนะครับจะได้สูตรลับการมีอายุยืนแบบแข็งแรงกลับมาด้วยนะคร
6: ับ สนใจละ
5: เออนะฮะก็ชวนคุณผู้ฟังนะครับแพ็คกระเป๋าใช้ชีวิตแบบเซเลบนอนหรูอยู่สบายถ่ายรูปมุมไหนก็เป๊ะปังหมดเลยนะครับในโรงแรมสุดหรูที่พัทยากับกิจกรรม Smooth Health Insight ลองชีวิตตี้ซีเครตนะครับก็จะเป็นการอัปเดตเทรนด์ลองชีวิตตี้กับคุณหมอจะมีคุณหมอไปร่วมเปิดความลับของสุขภาพไปพูดคุยเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมวิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม Body Composition ด้วยนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นสมดุลของร่างกายเรา
6: ฟังและน่าสนใจจริงๆอ่ะ
5: ปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายเออนะครับไปพร้อมๆกับการกินอาหารบุฟเฟ่ต์สุดพรีเมียมด้วยมันอยากแค่นั้นไม่พออาจารย์ตอนนี้กระแสเต้นกำลังมาแรงใช่ไหมแอโรบิกแต่ว่าเราจะไปเต้นแอโรบิกริมชายหาดด้วยกัน
6: ริมชายหาดไม่ต้องไปที่สวนลุมนะ
5: สวนลุมมันก็ดีอีกแบบแต่ว่าเราไปที่ชายหาดครับอันนี้ครับ
6: สูดอากาศชายทะเล
5: ถูกต้องเลยนะครับไปพร้อมกับดีเจลูกว่าพิชิกานะครับกิจกรรมจะมีวันที่4-5กรกฎาคมนี
6: ้
5: แพ็กเกจสุดคุ้มทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงได้สุขภาพเพียงท่านละ 5,550 บาทเท่านั้นเองนะครับจองเลยที่@ smooth fm นะครับหรือว่าโทรที่022457184รับจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นนะครับ
6: อ๋อค่ะเอดิฉันต้องรีบสมัครเลยละมั้ง
5: ใช่แล้ว
6: ฟ
5: ัง
6: พูดแล้วน่าสนใจมากๆเลย จะไปพักผ่อนและยังได้สุขภาพด้วยนะยืดอายุด้วย longevity ด้วยเนี่ยนะ longevity เนี่ยนะคะอ่ะคุณผู้แบก
5: วันนี้วันอะไร
6: วันนี้เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็น international albinismAwareness Day
5: มันคือ
6: คุณ Albinism A-L-B-I-N-I-S-M เนี่ยค่ะ Albinism ก็คือภาวะของคนที่มีผิวสีเผือกอ่ะก็คือเกิดมาเอ็มเขาเรียกอะไรเมลาโทนินใช่ไหมที่มันบกพร่อง
5: เม็ดสี
6: เม็ดสีผิวเนี่ยมันบกพร่องเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าก็ทำไมถึงมีความสำคัญแล้วก็กำหนดให้วันนี้เนี่ยเป็นวันรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เรื่องภาวะผิวเผือกสากลใครๆก็ไม่ผิวเผือกเลยนะก็ International Albinism Awareness Day เนี่ยนะคะประเด็นสำคัญก็คือเป็นการรณรงค์นะสร้างความตระหนักให้รู้เรื่องภาวะผิวเผือกสากลว่ามีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการยอมรับเพิ่มการมองเห็นและก็การขยายเสียงของผู้ที่มีภาวะ

0: ว่าผิวเผือกในทุกมิติของสังคมเนี่ยนะหัวข้อของการรณรงค์ประจำปีนี้ก็คือ Plowly in my skin celebrating all skin tones ก็คือว่ามีความภาคภูมิใจในผิวของฉันแล้วก็เฉลิมฉลองทุกเฉดสีผิวเน้นให้เห็นผลกระทบของการเลือกปฏิบัติจากสีผิวที่มีต่อศักดิ์ศรีแล้วก็ความปลอดภัยแล้วก็สุขภาวะทางจิตใจด้วยทีนี้การเลือกปฏิบัติจากสีผิวเนี่ยนะอาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอย่างเช่นการจ้องมองการล้อเลียนการกีดกันการกลั่นแกล้งการเหมารวมหรือการใช้ถ้อยคำที่ลดทอนความเป็นมนุษย์ก็ส่งผลกระทบทางอารมณ์แล้วก็จิตใจโดยเฉพาะยิ่งต่อเด็กแล้วก็เยาวชนด้วยองค์การสหประชาชาติได้ออกมาชี้ชัดอย่างนี้ด้วยนะคะว่าการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเชื้อชาติหรือสีผิวเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็ขัดขวางการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันในสังคมเพราะฉะนั้นการรณรงค์ในปีนี้ก็เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมกันต่อต้านอคติรับฟังเสียงของผู้ที่มีภาวะผิวเผือกแล้วก็สร้างสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแล้วก็เข้าความเท่าเทียมความปลอดภัยและการไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลังเนี่ยนะทีนี้ภาวะผิวเผือกมันคืออะไรคุณฟังคะคือมันเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบได้ไม่บ่อยนักแล้วก็ไม่ติดต่อนะที่มีมาตั้งแต่กำเนิดนะเกิดจากการขาดเขาเรียกว่าเม็ดสีเมลานินเนี่ยนะน้อยกว่าปกติในผิวหนังเส้นผมหรือว่าแม้กระทั่งดวงตาด้วยผู้ที่มีภาวะผิวเผือกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีปัญหาด้านการมองเห็นแล้วก็มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกแสงแดดทำร้ายแล้วก็การเกิดมะเร็งผิวหนังได้ด้วยนะปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวิธีรักษาภาวะขาดเมลานินที่เป็นสาเหตุหลักของภาวะผิวเผือกนะทีนี้ความชุกนะความชุกของภาวะผิวเผือกเขาบอกในอเมริกาเหนือและยุโรปเนี่ยพบผู้ที่มีภาวะผิวเผือกประมาณ1คนต่อประชากร 17,000 คนถึง 20,000 คนก็จะพบนะคนที่มีผิวเผือกคนหนึ่งนะในแอฟริกาตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราก็จะพบภาวะนี้บ่อยกว่ามากโดยในแทนซาเนียเนี่ยมีผู้ได้รับผลกระทบราว1คนต่อ 1,400 คนนะและในบางกลุ่มเนี่ยประชากรของซิมบับเวอาจสูงถึง1คนต่อ 1,000 คนเท่านั้นเองโอ้นี่สูงนะคะทีนี้ความท้าทายด้านสุขภาพก็คือการขาดเมลานินเนี่ยก็จะทำให้ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งผิวหนังในหลายประเทศเนี่ยผู้มีภาวะผิวเผือกจำนวนมากเสียชีวิตจากมะเร็งผิวหนังตั้งแต่อายุเพียง 30-40 ปีเท่านั้นเองเนี่ยนะเพราะความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยสามารถจะลดลงได้ถ้าหากเข้าถึงบริการสุขภาพมีครีมกันแดดแว่นกันแดดแล้วก็เสื้อผ้าป้องกันแสงแดดได้อย่างเพียงพอนะทีนี้มันมีปัญหาเรื่องของคือคนที่เป็นผิวเผือกเนี่ยนะถูกปฏิบัติเนี่ยแบบมันไม่เหมาะสมมีการบูลลี่ด้วยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้าผู้ที่มีภาวะผิวเผือกเนี่ยมักเผชิญกับการเลือกปฏิบัติทั้งจากสีผิวแล้วก็ความบกพร่องจากการมองเห็นเนี่ยนะบางพื้นที่เนี่ยมีความเชื่อผิดๆนะว่าผู้ที่มีภาวะผิวเผือกเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติหรือเป็นวิญญาณบางคนก็เลยเอาไปเส้นอะไรแบบนั้นโอ้ทำร้ายเลยในบางเคสเนี่ยเขาไปอ่านมีการควักลูกตาเด็กหรือว่าอวัยวะในร่างกายเอาไปเส้นไหว้นะคุณโอ้ฟังแล้วโหดร้ายมากเลยทีนี้ความเชื่อที่ว่าเนี่ยนำไปสู่การทำร้ายร่างกายการตัดอวัยวะหรือแม้แต่การฆาตกรรมนะเพื่อนำชิ้นส่วนร่างกายไปใช้ในพิธีกรรมทางไสยศาสตร์เรื่องอย่างเงี้ยองค์การสหประชาชาติถึงได้ออกมารณรงค์ว่าไม่ควรจะมีการปฏิบัติต่อแบบนี้อีกต่อไปเนี่ยนะคะแล้วก็จึงมีความจำเป็นที่รัฐและก็สังคมจะต้องเพิ่มมาตรการคุ้มครองและสนับสนุนการทำงานของบุคคลเหล่านี้
1: ครับก็น่าเห็นใจนะ
0: น่าเห็นใจเนาะคนที่เกิดมาแล้วมีสีผิวเป็นผิวเผือกเนี่ยนะคะดูแล้วมันเหมือนเนาะผมก็จะสีขาวอ่ะ
1: ใช่ใช่นะครับจริงๆอ่ะก็คือ
0: ดิฉันเคยเจอนะสมัยเด็กๆมาแถวเพื่อนบ้านมีข้างบ้านเนี่ยนะก็จะมีคนหนึ่งผิวเผือกอ่ะ
1: แต่ไม่น่าจะต้องไปบูลลี่กันเน
0: า
1: ะ
0: ม
1: ันเป็นความผิดปกติของร่างกายนะครับ
0: มันยิ่งต้องแสดงความเห็นอก
1: ใช่ต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเนาะนะครับอ่ะไปที่อินโดนีเซียที่พูดค้างไว้ตั้งแต่เบรกที่แล้วนะครับนักศึกษาอินโดนีเซียครับเขารวมตัวกันประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงจาการ์ตาและก็อีกหลายๆเมืองทั่วประเทศภายใต้แคมเปญมุ่งหน้าสู่ความล่มสลายของอินโดนีเซียเพื่อกดดันประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตนะครับให้เร่งลดราคาน้ำมันแล้วก็ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็จี้ให้พับแผนโครงการประชานิยมขนาดใหญ่หลังจากราคาน้ำมันขายปลีกมันพุ่งสูงขึ้นไป 32% แล้วก็

0: ค่าเงินรูเปียนะครับก็ดิ่งทุบสถิติเป็นประวัติการนะฮะกลุ่มนักศึกษาแล้วก็นักเคลื่อนไหวประมาณ 1,500 คนครับมีการรวมตัวกันเดินขบวนมุ่งหน้าสู่วงเวียนโรงแรมอินโดนีเซียซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญใจกลางย่านเศรษฐกิจของจาการ์ตาเนี่ยนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุปะทะแล้วก็ยื้อยุดฉุดกระชากกับเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจราจรที่เอาโล่เหล็กรั้วเหล็กมาตั้งสิ่งกีดขวางเอาไว้นั่นนะครับเพื่อสกัดไม่ให้ผู้ชุมนุมผู้ประท้วงเนี่ยเข้าไปในเขตพื้นที่เศรษฐกิจชนวนเหตุสำคัญเนี่ยก็คือมาจากการที่รัฐบาลเนี่ยตัดสินใจปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกขึ้นมาอีกร้อยละ32ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อ3เดือนกว่านะครับประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ย่ำแย่ซ้ำเติมด้วยค่าเงินรูเปียนะครับที่มันอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงทุบสถิติต่ำสุดเป็นประวัติการ 18,000 รูเปียต่อสหรัฐนะครับก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่ปากท้องของประชาชนอย่างหนักเลยทางด้านแกนนำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็มีการยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลครับยุติโครงการแจกอาหารฟรีและโครงการฟื้นฟูสหกรณ์หมู่บ้านซึ่งก็เป็นนโยบายเรือธงของประธานาธิบดีปราโบโวนะครับเขาบอกว่าโครงการแจกอาหารฟรีเนี่ยใช้งบประมาณสูง 268,000 ล้านรูเปียถ้าคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็ประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์ครับอาจารย
1: ์
0: ก็เป็นการใช้จ่ายงบประมาณสิ้นเปลืองและไร้ประสิทธิภาพสิ้นเปลืองไม่เท่าไหร่แต่ไร้ประสิทธิภาพ
1: มันก็เพราะมันมีคอร์รัปชันไงและอาหารเด็กบูดเบิดอะไรด้วย
0: อย่างที่อาจารย์พูดถูกต้องเลยเกิดการทุจริตคอร์รัปชันจนรัฐบาลเนี่ยต้องตัดลดงบอุดหนุนค่าน้ำมันของประชาชนเนี่ยเอาไปใช้ในโครงการนี
1: ้
0: อีกทั้งผู้บริหารโครงการเพิ่งจะถูกปลดจากตำแหน่งเนื่องจากปัญหาการทุจริตนี่แหละเพราะว่าอะไรครับมีรายงานว่ามีเด็กนักเรียนจำนวนมากเนี่ยอาหารเป็นพิษจากโครงการนี้ยิ่งไปกว่านั้นนะครับผู้ประท้วงเขาเรียกร้องให้มีการหยุดขยายบทบาทของกองทัพในกิจการพลเรือนซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อประชาชนต่อประชาธิปไตยของประเทศนอกจากนี้นะครับการประท้วงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ครั้งสำคัญของนักศึกษานับตั้งแต่มีเหตุการณ์ประท้วงรุนแรงขึ้นเมื่อสิงหาคมปีที่แล้วโดยนอกจากในกรุงจาการ์ตามีการจัดกิจกรรมเป็นแฟลชม็อบคู่ขนานอีกหลายๆเมืองใหญ่นะครับทั้งในเมืองบันดุงในจังหวัดชวาตอนตกในเมืองปนติอานักนะครับบนเกาะบอร์เนียว
1: เตียก
0: อย่างไรก็ตามผู้ประท้วงทั้งหมดก็ยอมสลายตัวอย่างสงบในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานี่เองครับ
1: โอ้นี่แหละเนาะ
0: แสดงจุดยืนกัน
1: น
0: ี
1: ่แสดงว่าตอนนี้อินโดนีเซียเห็นไหมเนี่ยจนกระทั่งนักศึกษาออกมาประท้วงกันหนักเลยเนี่ยนะคะแสดงให้เห็นเลยว่าหมดความอดทนแล้วเนาะ
0: เกินจะทน
1: เกินจะทนก่อนหน้านั้นสัปดาห์ที่แล้วคุณฟังคงจำได้เหมือนกันก็มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยการที่ท่านโปรโบโวเนี่ยประธานาธิบดีของอินโดนีเซียเดินทางไปเยือนต่างประเทศเขาบอกแค่ไม่กี่ปีที่ขึ้นมาดาโอปีกว่าๆเองขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเนาะเดินทางไปต่างประเทศมา40กว่าประเทศแล้วอ่ะและในแต่ละครั้งก็มีคนติดตามอีกเยอะแยะแล้วก็พักโรงแรมหรูหราอะไรแบบนี้เขาก็กันออกมาคริติไซส์ก็คือออกมาวิพากษ์วิจารณ์เนาะว่าเนี่ยฟุ่มเฟือยเหลือเกินในขณะที่คนของเนี่ยหลายอีกเยอะเลยที่แบบตอนนี้เศรษฐกิจมันย่ำแย่เนาะแล้วก็อะไรนะจะกินในแต่ละวันเนี่ยแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยเนาะเนี่ยก็เลยนำไปสู่เนี่ยนะนักศึกษาเอามาเป็นอะไรแนวหน้าเลยนะในการก่อวอร์ดประท้วงเนี่ยเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องตระหนักเลยเนี่ยนะคะถึงความกินดีอยู่ดีของประชาชนนะไม่เฉพาะไม่ใช่ว่าตัวเองอยู่ดีมีสุขนะหรือว่าพรรคพวกตัวเองอะไรแบบนี้ใช่ไหมหนึ่งนะอ่ะทีนี้มาเรื่องฟิลิปปินส์นะฟิลิปปินส์คือเมื่อวันที่12เนี่ยนะซึ่งถือว่าเป็นวันที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพคงจะจำกันได้ว่าฟิลิปปินส์ที่นี่ก็ถูกโคโลไนซ์จากสเปนหลายร้อยปีนะแล้วก็ต่อมาด้วยสหรัฐนะแล้วก็ได้ประกาศเอกราชไปเนี่ยนะเมื่อวันที่12มิถุนายน
0: ก็ครบรอบ128ปี
1: ใช่ใช่ค่ะและในการนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็คือมาร์โกรูบิโอเนี่ยก็ได้ส่งสารแสดงความยินดีต่อประชาชนชาวฟิลิปปินส์พร้อมกับย้ำนะรัฐบาลสหรัฐเนี่ยยังคงยึดมั่นในพันธกรณีเรื่องการป้องกันประเทศร่วมกับฟิลิปปินส์อย่างแน่วแน่และไม่เปลี่ยนแปลงภาษาอังกฤษเขาใช้คำนี้ค่ะคุณฟังค่ะดิฉันก็เลยบอกโอ้ U.S. reaffirms ironclad defense นะ commitment to the Philippines on the Independence Day ไอรอนแคลดไอออนที่แปลว่าเหล็กนะไอว
0: ะ
1: แล้วก็ CLAD แคลดเขียนติดกันนะไอรอนแคลดดีเฟนซ์ดีเฟนซ์ก็คือการป้องกัน

0: แบบไอออนแคลดเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยฉันก็ไปดูความหมายนะคุณฟังคะก็คือการป้องกันที่แข็งแกร่งไร้เทียมทานมั่นคงแน่นหนาหรือป้องกันได้อย่างสมบูรณ์แบบจนไม่มีใครจะทะลุทะลวงทำลายได
1: ้
0: โอ้ดูเด่นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมาริโอก็มาโกโรบิโอนะไม่ใช่เป็นเรียบมาริโอรูมิโอเนี่ยนะฮะบอกงี้ค่ะวาระครบรอบ80ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐแล้วก็ฟิลิปปินส์ซึ่งมีรากฐานจากความร่วมมือในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ได้รับการสานต่อผ่านความร่วมมือทางการทูตมาอย่างยาวนานนะแล้วก็ปีนี้ปี2569ยังเป็นวาระครบรอบ75ปีนะของสนธิสัญญาป้องกันความร่วมนะความร่วมมือกันปี1951เนี่ยซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ด้านอันนี้ด้านความมั่นคงนะ ระหว่าง2ประเทศโดยสหรัฐยืนยันว่าจะปฏิบัติตามพันธกรณีการป้องกันร่วมกันอย่างเต็มที่เนี่ยนะคะและเรื่องนี้เนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังเน้นถึงความสัมพันธ์ระดับประชาชนด้วยโดยมีชาวอเมริกันเชื้อสายฟิลิปปินส์อาศัยอยู่ในสหรัฐตอนนี้เขาบอกมากกว่า4ล้านคนแล้วก็มีชาวอเมริกันพำนักอยู่ในฟิลิปปินส์กว่า 750,000 คนอันนี้ก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างประชาชนของทั้ง2ประเทศเนี่ยนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังกล่าวทิ้งท้ายอย่างนี้นะคะว่าสหรัฐเนี่ยตั้งตาที่จะรอที่จะขยายความร่วมมือกับฟิลิปปินส์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในอนาคตค่ะ
1: อืม
0: เขาก็เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นนะตั้งแต่เนี่ยนะขึ้นดำรงตำแหน่งอาคิโนมาโกสจูเนียเนี่ยเนาะอืมค่ะ
1: อ่ะทีนี้มาที่เวียดนามกันบ้างครับอาจารย์นะครับผมไปดูเรื่องของการศึกษาของเวียดนามหน่อยนะครับสั้นๆเนาะนักเรียนมัธยมปลายในเวียดนามกว่า1ล้าน2แสนคนครับเมื่อวานนี้เขาทยอยเดินทางเข้าสอบจบการศึกษาระดับม.ปลายระดับชาติประจำปีนี้ท่ามกลางมีผู้สมัครสอบอิสระที่พุ่งสูงถึงสูงสุดเลยในรอบ6ปีนะครับซึ่งผลคะแนนเนี่ยก็จะถูกเอาไปใช้ในเกณฑ์การศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีนะครับสำนักข่าว VNA ของทางการเวียดนามรายงานนะครับว่าการสอบจบการศึกษาระดับม.ปลายในระดับชาติเนี่ยเริ่มเปิดฉากขึ้นตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมากินเวลาในการจัดสอบรวมทั้งสิ้น1วันนะครับสำหรับโครงสร้างการสอบปีนี้เนี่ยก็จะมีภาควิชาบังคับ2วิชาก็คือคณิตศาสตร์และวิชาเกี่ยวกับวรรณกรรมนะครับภูมิศาสตร์อะไรพวกนี้นะฮะควบคู่ไปกับวิชาเลือกอีก2วิชาโดยผู้ที่เข้าสอบสามารถเลือกสรรตามความสนใจแล้วก็แผนกการเรียนนะครับจากรายวิชาที่กำหนดอาจจะมีทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเกษตรสารสนเทศภาษาต่างประเทศประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์รวมไปถึงวิชาเศรษฐศาสตร์แล้วก็กฎหมายสำนักข่าว VN Express เนี่ยเขาก็รายงานนะครับว่าปีนี้จำนวนผู้สมัครสอบอิสระหรือว่ากลุ่มนักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียนปกติสมัครสอบสูง 63,800 คนอันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่ทุบสถิติพุ่งสูงสุดนับตั้งแต่ปี2020มาแล้วนะครับทั้งนี้ประเทศเวียดนามเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบการสอบรูปแบบนี้มาตั้งแต่ปี2015มีวัตถุประสงค์เพื่อจะเอาเกณฑ์มาตรฐานการอนุมัติใบประกาศนียบัตรที่จบวุฒิม.ปลายเนี่ยแล้วก็คะแนนจากการสอบครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะเอาไปยื่นศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั่วทางประเทศเวียดนามด้วยผมว่าน่าจะคล้ายๆกับกศน.บ้านเรานะที่แบบไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาหลักๆของประเทศนะครับ
0: นะเขาตอนนี้เวียดนามอย่างที่เรารู้ทราบกันอยู่เป็นข่าวมาตลอดเลยเขาจะเป็น the rising star เลยเนาะ
1: ใช่ไหมใช่ครับ
0: เออนะส่องแสงเลยเนาะหลายๆด้านก็เขาก็รุดหน้าไปเยอะเลยทีเดียวค่ะเมื่อกี้คุณเขาพูดถึงเรื่องการศึกษาใช่ไหมว่าจะต้องผ่านจบมัธยมปลายแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องสอบผ่านให้ได้ด้วยใช่ไหมที่เขาจะมีตรงนั้นเนี่ยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้มันมีรายงานชิ้นหนึ่งคุณฟังคะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคนทำงานเนี่ยนะจะต้องไม่ใช่ว่ามีแค่ที่เราบอกโอ้ต้องมี IQ สูงนะ intelligence quotient หรือว่าต้องมี EQ ด้วยก็คือ emotional quotient เนี่ยนะคะก็คือไม่เฉพาะว่าจะต้องมีความเฉียวเฉลียวฉลาดแล้วก็ต้องควบคุมอารมณ์นะแต่ตอนนี้มันมีอีกตัวหนึ่งค่ะคุณฟังค่ะก็คือ AQ AQ นี่ก็คือคำว่า agility quotient นะคะagility ก็คือความคล่องตัวเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยทุกคนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่การเข้ามาของ AI นะ

หรือว่าเป็นยาประดิษฐ์จนกระทั่งถึงความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งส่งผลต่อการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตด้วยทีนี้ก็เลยทำให้ความสามารถในการปรับตัวนี่แหละก็หรือ agility เนี่ยกลายเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับทั้งผู้บริหารแล้วก็คนทำงานด้วยมีผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมินนิโซตานะที่ระบุว่าความสามารถในการปรับตัวนี่แหละจะส่งผ

0: รันนะคุณฟังเข้าไปดูประวัติเธอได้ LIZ เนี่ยค่ะหรือ LIC เนี่ย TRAN เนี่ยเขาเป็น Executive Coach นะได้ศึกษาเจ้าของธุรกิจและผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จกว่า200คนครอบคลุมทั้งเรื่องของบุคลิกภาพชีวิตวัยเด็กการศึกษาจนถึงอุปนิสัยด้วยเนี่ยนะคะเธอยังเขียนในหนังสือ The Gamma of Success กรรมของการประสบความสำเร็จก็เป็นหนังสือที่โอ้โหมีชื่อเสียงของเธอเลยเนี่ยนะคะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งดีมากเลยคุณฟังค่ะคุณฟังเกิดหาอ่านได้นะก็คือ AQ A New Kind of Intelligence for a World That's Always Changing นะคะก็คือ AQ นี่แหละก็จะเป็นความฉลาดแบบใหม่เนี่ยนะสำหรับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยนะคะอันนี้เขาก็เลยบอกว่า helping people rise to meet the future with confidence จะช่วยให้คนเนี่ยนะเผชิญกับอนาคตแล้วด้วยความมั่นใจด้วยเนี่ยนะคะในหนังสือของเธอเนี่ยได้สรุปออกมาว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ผู้นำที่ประสบความสำเร็จทุกคนเนี่ยมีเหมือนกันเลยคือเป็นผู้ที่ไม่หยุดนิ่งมีการปรับตัวนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะลิสตรันเนี่ยเรียกสิ่งนี้ว่า agility quotient หรือว่า AQ เนี่ยนะคะ AQ นั้นไม่ใช่ทั้งบุคภาพนะคุณฟังมันไม่ใช่ทักษะแล้วก็ไม่ใช่ความฉลาดนะแต่เป็นความสามารถในการก้าวเดินต่อไปแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะเธอก็ได้เขียนในหนังสือของเธอเนี่ยนะคะแล้วก็จากการที่เธอไปสัมภาษณ์คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะก็พบว่าคนจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยไม่เหมือนกันนะแล้วก็มองว่า AQ นี่แหละเป็นพฤติกรรมที่สามารถเรียนรู้แล้วก็พัฒนาได้โดยการพัฒนา AQ นั้นแต่ละคนก็จะต้องมีอย่างนี้ค่ะคุณฟังคะกิจวัตรประจำที่สม่ำเสมอผู้ที่มี AQ สูงมักจะเป็นผู้ที่มีกิจวัตรบางอย่างต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายนั่งสมาธิสวดมนต์อ่านหนังสือจดบันทึกซึ่งไม่ว่าจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ยกิจวัตรเหล่านี้ยังคงดำเนินไปอันที่สองก็คือพร้อมที่จะทดลองนะผู้ที่มี AQ สูงเนี่ยจะชอบทดลองทำสิ่งใหม่ๆก่อนที่จะพร้อมสมบูรณ์แบบเนี่ยนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอันที่สามคือเรียนรู้นะคนที่ปรับตัวเก่งคือคนที่เรียนรู้ตลอดเวลานอกจากเรียนรู้ในสิ่งใหม่แล้วเนี่ยก็ยังชอบที่จะเรียนรู้เพื่อทำให้สิ่งเดิมๆที่คุ้นเคยหรือเชี่ยวชาญ นั้นมีความสดและแปลกใหม่ด้วยข้อที่4เนี่ยอันนี้เขาบอกต้องฝึกรับมือกับความไม่แน่นอนโดยจงใจนำตัวเองเนี่ยไปอยู่ในสถานการณ์ที่มีความคลุมเครือแล้วก็ไม่แน่ใจในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่แล้วก็พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอย่างเช่นการรับงานที่มีความท้าทายแล้วก็ไม่แน่ใจในความสำเร็จหรือทำงานในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยนะทีนี้ในยุคที่จะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยการมี AQ ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญแล้วก็ความสำเร็จในวิชาชีพของแต่ละคนแล้วก็อาจจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะอันนี้เราต้องปรับตัวนะไม่ใช่อยู่นิ่งเฉยนะ
1: ครับผมนี่นะเป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะประสบความสำเร็จเลยนะอาจารย
0: ์
1: คร
0: ับ
1: เรียนรู้ไม่หยุดแล้วก็ไม่ต้องรอให้พร้อมแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆเลยเน
0: า
1: ะนะครับ
0: เราเองอย่างที่เนี่ยเรียนถึงบอกว่าเรามาจัดรายการข่าวมันช่วยเพิ่มทักษะความรู้ยิ่งขึ้นนะทำให้ดิฉันนี่รักเลยนะว่าจะต้องนำสิ่งที่ดีๆมาเสนอแล้วเราตัวเราเองก็ได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยนะ
1: เรามาได้ข้อมูลใหม่ๆเนาะอาจารย์ได้รู้โดยเฉพาะในรายการ Good Morning Asia เนี่ยก็จะมีแบบสถานการณ์ต่างประเทศเนี่ยที่เราทราบว่าประเทศต่างๆเขาก้าวไปถึงไหนแล้ว
0: เป็นยังไงกันบ้างนะแล้วก็เราก็ยังสอดแทรกทั้งเรื่องของสุขภาพเรื่องของแง่คิดเรื่องการพบปะมาถึงการเซอร์เวย์สิ่งที่มันเป็นมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อ่ะนะเอามาแอพพลายได้เอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
1: ไปดูสถานการณ์ที่เมียนมากันบ้างครับคุณผู้ฟังเกิดเหตุตึงเครียดระดับระหว่างประเทศเลยนะครับหลังทางการจีนแล้วก็รัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยแยกกันคุมตัวพลเมืองของสหรัฐอเมริกาจำนวน2คนเป็นนักวิชาการแล้วก็นักธุรกิจชื่อดังที่มีบทบาทในการวิพากษ์วิจารณ์อิทธิพลของจีนในเมียนมาแบบตรงไปตรงมานักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็หวั่นนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับเนื่องจากว่ามันเกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนที่ผู้นำสูงสุดของรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยมีกำหนดการที่จะไปเยือนกรุงปักกิ่งจะไปพบกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในสัปดาห์หน้านะครับสำนักข่าวนะครับอันนี้เป็น Washington Post นะครับเขาก็รายงานเอาไว้

0: ับข่าวนี้ทางการจีนเนี่ยได้ยืนยันการจับกุมตัวนายมินซินนะครับเป็นนักวิชาการชาวเมียนมาที่ได้รับสัญชาติอเมริกันครับอาจารย์และก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายเมียนมาหรือว่าISP เมียนมาซึ่งตั้งฐานปฏิบัติงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ของไทยมีนายมินซินเนี่ยหายตัวไปอย่างปริศนาในขณะที่เดินทางไปทำการวิจัยบริเวณมณฑลยูนนานของจีนตรงนี้เนี่ยจะมีพรมแดนติดกับเมียนมาครับล่าสุดกระทรวงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมาแถลงยืนยันว่านายมินซินเนี่ยถูกจับกุมในข้อหาจารกรรมข้อมูลและก็เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติจีนด้วยนะครับพร้อมระบุว่าได้แจ้งให้สถานกงสุลใหญ่สหรัฐณเมืองกวางโจวทราบแล้วสำหรับนายมินซินเนี่ยถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับสูงนะครับแล้วก็มักเดินทางไปแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกร่วมกับผู้กำหนดนโยบายในกรุงวอชิงตันโดยระยะหลังเขาก็มุ่งเน้นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพยายามของจีนในการเข้าควบคุมพื้นที่เหมืองแร่หายากรวมถึงโครงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในเมียนมาด้วยนะครับและในเวลาไล่เลี่ยกันครับทางการเมียนมาเนี่ยก็มีการควบคุมตัวนายอดัมคาสติลโยนะครับนักธุรกิจชาวอเมริกันอดีตประธานหอการค้าอเมริกันในเมียนมาและก็เป็นเจ้าของบริษัทที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยครับนายคาสติลโยเนี่ยถูกควบคุมตัวทันทีที่สนามบินขณะที่เดินทางกลับเข้ามาเมียนมาหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการเดินทางไปเยือนสหรัฐทางนี้นะครับเขาก็เป็นที่รู้จักในฐานะผู้สนับสนุนของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ได้เดินทางไปที่กรุงวอชิงตันเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเพื่อไปผลักดันให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยมีนโยบายเชิงรุกมากขึ้นในเมียนมาเพื่อขานอำนาจอิทธิพลของจีนและก็เคยให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับว่าจีนเนี่ยคือผู้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดจากความขัดแย้งในเมียนมาและแม้ว่าขณะนี้จะยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดนะครับว่าการจับกุมบุคคลทั้งสองรายมันมีความเชื่อมโยงหรือว่าเป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างจีนกับเมียนมาหรือเปล่าแต่ว่าเหตุการณ์นี้นะครับก็สร้างความตื่นตระหนกและก็หวาดวิตกอย่างรุนแรงแก่นักลงทุนนักธุรกิจนักการทูตชุมชนนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเมียนมาเนื่องจากเขาก็กลัวว่าประเด็นสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยอาจจะเป็นข้อห้ามหรือว่าเป็นเส้นตายข้อใหม่ของทางการจีนที่จะไม่ยอมให้มีการวิพากษ์วิจารณ์อีกต่อไปในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะครับเขาก็บอกว่าได้รับทราบรายงานเกี่ยวกับการควบคุมตัวพลเมืองอเมริกันทั้ง2แห่งแล้วนะครับแต่ว่าปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมก็อ้างสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของผู้ต้องหาด้วยครับ
1: ค่ะนะก็ในฐานะว่าเนาะจับกลุ่มได้ด้วยความร่วมมือจีนอาจจะขอมาทางเมียนมาเนาะ
0: หรือเปล่า
1: เออนะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็จับไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะพูดถึงเรื่องการจับตัวหรืออะไรเนี่ยก่อนหน้านั้นคุณฟังคงจำได้นะว่าศาลจีนเนี่ยเขาได้มีคำพิพากษานะอดีตเจ้าวัดวัดเซาหลินเซาหลินนี่มีชื่อใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: เซาหลินนี่โบราณกาลมาเลยเนี่ยนะคะก็คือก็ปลดละปลดเจ้าอาวาสคนนี้ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสแล้วในฐานะที่ทำการยักยอกทรัพย์เบียดบังเงินหลวงรวมถึงการรับแล้วก็จ่ายสินบนนะเป็นมูลค่ารวมกันแล้วประมาณถึง300ล้านหยวนน่ะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,438 ล้านบาทนะตลอดระยะเวลาเกือบ3ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอดีตเจ้าอาวาสวัดเซาหลินคนนี้เนี่ยนะคะคือวัดเซาหลินก็อยู่ในมณฑลเหอหนานนะก็ถูกจับกุมตัวตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่ก็มีเอามาเป็นข่าวหลังจากที่ศาลเนี่ยก็มีการพิจารณาเอามาเป็นที่สิ้นสุดแล้วเนี่ยตอนนี้ตัวเขาก็มีอายุ61ปีเนี่ยนะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเซาหลินตั้งแต่ปี2542นะแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วเนี่ยนะพ้นจากสภาพแล้วเอามาดูนิดนึงนะคะว่าวัดเซาหลินเนี่ยตั้งอยู่บนเทือกเขาทรงซานณมณฑลเหอหนานสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคศ495คุณ
0: นานมา
1: เน
0: า
1: ะเออเป็นต้นกำเนิดของพุทธศาสนานิกายเซนแล้วก็กังฟูอันโด่งดังนะโดยได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกของยูเนสโกเมื่อปี2010นะในประวัติศาสตร์ค่ะคุณฟังคะวัดเจ้าหลินเนี่ยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแล้วก็กังฟูด้วยการสู้รบแบบกังฟูนะอย่างที่เราเห็นในภาพยนตร์จีนหลายเรื่องเนี่ยนะมีบทบาทสำคัญในด้านศาสนาและวัฒนธรรมของจีนนะแล้วก็อย่างที่เราทราบกันอยู่อ่ะเอาละค่ะเวลาต้องหยุดกันก่อนหยุดพัก
0: ครับพักสักครู่ฮะ